ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐค่ะทีนี้นะคะเราจำเป็นต้องรู้อีกเรื่องนึงค่ะว่านะคะประเภทของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยปัจจุบันนะคะได้แบ่งเป็นอย่างกว้างๆนะคะ6กลุ่มหลักนะคะก็คือนะคะมีกลุ่มข้าราชการนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะคะ2ก็คือกลุ่มลูกจ้างของส่วนราชการนะคะ3ก็คือกลุ่มบุคลากรค่ะของรัฐวิสาหกิจนะคะ4ก็คือกลุ่มบุคลากรขององค์การมหาชนนะคะ5พนักงานในส่วนราชการและ6พนักงานราชการนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีเกณฑ์การแบ่งต่างๆกันไปแต่จะให้เห็นว่าปัจจุบันนะคะมีประเภทถึง6ประเภทละค่ะที่แบ่งเป็นบุคลากรภาครัฐนะคะดังนั้นจากประเภทที่ต่างกันและหลากหลายแบบนี้นะคะทำให้องค์การภาครัฐเนี่ยเวลาการมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เองนะคะจะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญอยู่6ประการดังนี้นะคะ1ก็คือบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะมีชนิดและลักษณะที่หลากหลายดังที่อาจารย์ได้สรุปไว้6แบบเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นถึงความหลากหลายที่มีเยอะกว่าองค์กรธรรมดาทั่วไปมากนะคะลักษณะเฉพาะแบบที่2นะคะก็คือจะมีขนาดใหญ่หรือปริมาณมากนะคะเมื่อเทียบกับองค์การอื่นๆซึ่งปัจจุบันแค่ข้าราชการนะคะก็มีมากกว่า2ล้านคนแล้วนะคะยังไม่รวมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆนะคะ3นะคะก็คือสถานภาพและบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะต้องเน้นตามหลักนิติธรรมหมายความว่าทำทุกอย่างนะคะตามด้วยลายลักษณ์อักษรและระเบียบกฎหมายนะคะแล้วก็4นะคะการบริหารสมุดภาครัฐเนี่ยจะเน้นระบบคุณธรรมนะคะซึ่งมีเรื่องของหลักความสามารถหลักความเป็นธรรมหลักความมั่นคงในอาชีพและก็หลักความเป็นกลางทางการเมืองนะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะลักษณะที่5นะคะก็คือการบริหารบุคคลภาครัฐนะคะยังไงก็ตามเราจะได้รับอิทธิพลในการแทรกแซงจากระบบการเมืองกับปกครองอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะและลักษณะเฉพาะลักษณะสุดท้ายนะคะก็คือการผ่านบุคคลภาครัฐเนี่ยนะคะจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องระบบความเชื่อวัฒนธรรมนะคะทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่ก็คือลักษณะเฉพาะทั้ง6ของการผ่านทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐค่ะ

ำหรับส่วนถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับนะคะกิจกรรมสำคัญในการจัดหาคนเข้าสู่องค์การนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการหาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนแรกนะคะก็คือการจัดหาคนเข้ามาสู่องค์การนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3กิจกรรมย่อยหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือการวางแผนนะคะส่วนถัดมาก็คือการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะก็คืออย่างแรกการวางแผนเนี่ยถือเป็นกิจกรรมแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์การรวมทั้งองค์การภาครัฐด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าถ้าไม่วางแผนนะคะส่วนที่ตามมาอื่นๆก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะคะซึ่งกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เองนะคะจะแบ่งเป็น6ขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนการศึกษาอุปสงค์และอุปทานนะคะของการหาทรัพยากรมนุษย์อุปสงค์คืออะไรอุปสงค์ก็คือความต้องการขององค์การนะคะหรือดีมานด์นะคะที่ว่าองค์การเราต้องการคนกี่คนบรรจุตำแหน่งไหนเข้ามาทำงานเมื่อไหร่อย่างนี้นะคะส่วนที่สองก็คือศึกษาอุปทานก็คือแล้วคนในองค์การเรามีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีต้องนำคนจากข้างนอกเข้ามายังไงนะคะตลาดแรงงานมีคนตำแหน่งนี้มีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่เราต้องการอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือการศึกษาอุปสงค์อุปทานนะคะเมื่อเราศึกษาแล้วนะคะก็ไปส่วนถูกขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนการคาดคะเนแนวโน้มหรือปัญหาทรัพยากรมนุษย์เช่นนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างจากการทำงานจริงเลยละกันนะคะอาจารย์ได้ไปช่วยสำนักงานกพ.นะคะดูเรื่องดูว่าข้าราชการสมมติในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะมีอัตราเกษียณไปเท่านี้แล้วจะเติมคนมาเท่านี้นะคะเมื่อมีปัญหาก็ดูว่ามันจะขาดคนหรือเปล่านะคะหรือมันจะมีการเปลี่ยนงานที่ทำให้คนล้นงานหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่2ก็คือการคาดคะเนแนวโน้มหรือปัญหานะคะว่าจะเป็นเรื่องขาดคนหรือว่าคนล้นงานอย่างเงี้ยนะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะก็คือนำเสนอนะคะนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์กับผู้บริหารนะคะว่าถ้าขาดคนเราควรต้องหามาเติมเมื่อไหร่ยังไงนะคะถ้าคนล้นงานควรจะย้ายบุคลากรเหล่านี้ไปทำตำแหน่งไหนนะคะนี่คือขั้นตอนที่3ในการนะคะวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อเสนอแนะนโยบายแล้วผู้บริหารตกลงแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนที่4นะคะก็คือจัดทำรายละเอียดค่ะก็เป็นการกำหนดไปเลยว่าอย่างองค์กรนี้ถ้าขาดคนตำแหน่งนี้จะเริ่มรับสมัครเมื่อไหร่นะคะจะมีตำแหน่งไหนบ้างนะคะแล้วถ้าสมมติตำแหน่งเหล่านี้ล้นคนล้นงานเราจะเกี่ยบุคลากรเหล่านี้ไปอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือการจัดทำแผนนะคะเมื่อได้แผนมาก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการดำเนินการทำแผนนะก็ดำเนินการไปตามที่เรากำหนดนะคะและสุดท้ายก็คือต้องติดตามและประเมินผลนะคะว่าแผนที่วางไว้ทำได้จริงตามนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนของกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ค่ะไปขั้นตอนหรือกิจกรรมหลักถัดไปนะคะของการหาคนเข้ามาสู่องค์การนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมเรื่องการสรรหาและเลือกสรรนะคะการสรรหานะคะหรือ recruitment นะคะการเลือกสรรนะคะหรือบางที่ใช้คำว่าคัดสรรก็คือ selection นะคะความหมายของการสรรหานะคะก็คือเราพยายามนะคะดึงดูดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรจำนวนมากนะคะให้เข้ามาเป็นตัวเลือกขององค์การให้เราได้มากที่สุดนะคะเพื่อเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกสรรคือมีกำหนดว่าจะทำไงก็ได้ให้บุคคลที่เราเข้ามาสมัครนะคะจากการสรรหาต่างๆเนี่ยได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณนะคะก็อาจจะมีวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบนะคะการสัมภาษณ์หรือการทดลองให้ปฏิบัติงานให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายหลักๆของการสรรหาและเลือกสรรนะคะโดยที่ปัจจัย3เรื่องนะคะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะก็คือ1ก็คือนโยบายด้านการสรรหานะคะก็คือมี2นโยบายหลักๆนะคะก็คือเป็นนโยบายแบบเปิดหมายความว่าเปิดเลยว่าใครจะเข้ามาสมัครก็ได้นะคะแล้วเปิดไว้ตลอดเวลาว่าสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่านโยบายแบบเปิดแบบที่2เรียกว่านโยบายแบบปิดนะคะก็คือจะเป็นการเปิดให้เฉพาะบุคคลภายในหรือเปล่าหรือเป็นการเปิดเฉพาะช่วงเวลานะคะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เปิดตลอดเวลาจึงเรียกว่านโยบายแบบปิดนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ที่ต้องคำนึงถึงนะคะก็คือหลักการในการสรรหาและเลือกสรรนะคะก็โดยภาครัฐนะคะหรือแม้แต่ภาคเอกชนก็ตามจะมี2หลักการใหญ่ๆหลักการแรกก็คือคัดเลือกโดยระบบ
นะคะเรียกว่าระบบคุณธรรมนะคะซึ่งก็จะมีหลักก็คือหลักความเป็นกลางทางการเมืองหลักความสามารถนะคะหลักความมั่นคงอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกหลักหนึ่งที่ใช้ก็คือหลักระบบอุปถัมภ์นะคะแน่นอนว่ายังมีหลักนี้อยู่ในการสรรหาและคัดเลือกนะคะซึ่งหลักอุปถัมภ์มันก็จะเน้นเรื่องความพึงพอใจการได้มาซึ่งพรรคพวกที่เข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะและปัจจัยสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรนะคะก็คือวิธีการค่ะวิธีการในการสรรหานะคะมี2แบบหลักๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของจะสรรหาและเลือกสรรจากเฉพาะภายในองค์การเองนะคะก็คือไม่ได้ประกาศบอกคนนอกเลยนะคะเป็นการเหมือนโดยเฉพาะแบบนี้จะใช้ในกับตำแหน่งระดับสูงหรือตำแหน่งผู้บริหารนะคะมักจะเป็นสรรหาจากภายในนะคะเพราะจะได้คนที่เหมาะสมแล้วก็รู้จักกับในองค์การได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือการสรรหาหรือเลือกสรรจากบุคคลภายนอกนะคะก็คือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาสรรหาและคัดเลือกด้วยนะคะและนี่ก็คือ3ปัจจัยหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรค่ะ

สำหรับในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่สำคัญอีก3ส่วนนะคะก็คือนะคะเรื่องการใช้ประโยชน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาระเบียบวินัยนะคะของข้าราชการไทยนะคะเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเป็นบุคลากรนะคะซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในองค์การภาครัฐณปัจจุบันนะคะในส่วนนี้ก็เลยจะพูดเกี่ยวกับ3ส่วนหลักๆนี้ค่ะมาดูส่วนแรกกันนะคะคือเรื่องการใช้ประโยชน์ค่ะการใช้ประโยชน์หรือ utilization นะคะซึ่งขององค์การภาครัฐนะคะก็จะคล้ายกับภาคเอกชนนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเรื่องการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันนะคะกิจกรรมแรกคือเรื่องการทดลองปฏิบัติงานค่ะจะเห็นว่าแนวคิดนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะข้าราชการไทยเมื่อบรรจุแต่งตั้งแล้วอาจจะไม่มีเรื่องนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะจะเหมือนองค์กรภาคเอกชนเลยค่ะคือจะต้องมีเรื่องของการทดลองปฏิบัติงานนะคะหรือเป็นช่วงของการ probation period นะคะซึ่งสำหรับภาครัฐแล้วนะคะปัจจุบันมีสำนักงานกพ.นะคะราชการพลเรือนนะคะมีการกำหนดไว้นะคะว่าจะมีการระยะการทดลองงานนะคะ6เดือนนะคะและก็ขยายการทดลองงานไปได้อีก2ครั้งครั้งละ3เดือนนะคะอย่างไรก็ตามรวมการทดลองงานไม่เกิน1ปีนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์นะคะกิจกรรมที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องของการบรรจุนะคะการบรรจุก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะของบุคคลนะคะซึ่งตอนแรกเป็นผู้สมัครงานนะคะให้เข้ามารับตำแหน่งนะคะอย่างเป็นทางการนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐโดยจะเน้นที่การมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่2เรียกว่าการบรรจุนะคะกิจกรรมที่3ก็คือการแต่งตั้งค่ะบรรจุแต่งตั้งมันจะเป็น2คำที่มาควบกันนะคะแต่การแต่งตั้งเองแยกไปตรงที่ว่าจะระบุไปเลยนะคะว่าจะให้ทำในตำแหน่งใดและมีงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไรนะคะอันนี้เรียกว่าการแต่งตั้งค่ะกิจกรรมที่4นะคะเรียกว่าการโอนย้ายงานนะคะอันนี้เมื่อบุคลากรคนใดก็ตามเข้าสู่องค์การภาครัฐได้รับการหยุดแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อทำงานไปเนี่ยอาจจะสามารถโอนย้ายงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนความรับผิดชอบนะคะเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะเรียกว่าการโอนย้ายโดยหลักๆแล้วการโอนย้ายนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะหรือเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าการโอนย้ายงานหรือโรเทชันนะคะส่วนกิจกรรมสุดท้ายของการใช้ประโยชน์นะคะก็คือการเลื่อนตำแหน่งค่ะหรือโปรโมชันนะคะเป็นการที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งนะคะทำงานในตำแหน่งที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นหรือมีภาระรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี้จะผูกไปกับการได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าการเลื่อนตำแหน่งหรือโปรโมชันนะคะและนี่ก็เป็น5กิจกรรมหลักของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์แล้วนะคะกิจกรรมถัดมาก็คือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหรือ Human Resource Development นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะจะพบว่าทักษะหรือความรู้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากนะคะในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญที่ในทุกองค์การต้องให้ความสำคัญและในองค์การภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญนะคะด้วยวิธีการหลักๆที่ภาครัฐมักจะใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็มี3วิธีนะคะวิธีแรกเรียกว่าฝึกอบรมและพัฒนานะคะก็คือจะเน้นการเพิ่มทักษะระยะสั้นนะคะส่วนที่2ก็คือการศึกษาหรือ education อันนี้ก็คือเน้นเพิ่มความรู้ทักษะระยะยาวก็มักจะเป็นลักษณะปัจจุบันมี2ลักษณะใหญ่ๆนะคะก็คือศึกษาในระบบนะคะก็คือเข้าคอร์สเรียนอาจจะมาเรียนมสทก็ได้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรืออันนึงก็คือเขาเรียกการศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิตนะคะซึ่งมสทเราเองก็อันนี้แอบไทยอินนิดนึงนะก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้เหมือนกันนะคะซึ่งภาครัฐเองก็รับเรื่องนี้ไปด้วยนะคะแล้วแบบสุดท้ายในแนวทางนะคะก็คือการเรียกว่าพัฒนาสายอาชีพนะคะก็อาจจะเป็นการโอนย้ายเพิ่มความสำคัญนะคะซึ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้มี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือหาความจำเป็นแล้วก็ออกแบบแล้วก็เขียนนาแล้วสุดท้ายก็ติดตามนะคะนี่คือกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
ส่วนกิจกรรมสุดท้ายที่สำคัญของข้าราชการไทยก็คือเรื่องการรักษาวินัยค่ะวินัยนี่ก็คือเป็นข้อห้ามข้อบังคับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือวินัยไม่ร้ายแรงกับวินัยร้ายแรงนะคะรวมๆแล้วมีการลงโทษทางวินัย5สถานนะคะก็คือถ้าวินัยไม่ร้ายแรงเนี่ยนะคะมี3เรื่องก็คือ 1. พักทันนะคะเป็นการออกคำเตือนนะคะเมื่อมีการทำผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงนะคะ 2. เป็นขั้นถัดมานะคะก็คือการตัดเงินเดือนนะคะอันนี้ก็จะระบุว่าตัดเงินเดือนไม่กี่เดือนนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยกเลิกเมื่อพ้นเวลาก็ยกเลิกการตัดเงินเดือนไปและอันที่3นะคะก็คือการลดเงินเดือนค่ะอันนี้ก็จะเป็นลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็ว่ากันนะคะอันนี้เป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะส่วนความผิดร้ายแรงนี่มี2สถานนะคะก็คือ1เลยก็คือปลดออก

ปลดออกนี่ก็คือให้ออกจากงานแต่ยังได้บำเหน็จบำนาญ นะคะแต่ขั้นสุดท้ายนี่ที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือไล่ออกนะคะคือให้ออกและก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญไม่ได้ขั้นที่จะได้รับด้วยแม้จะทำงานมานานเท่าไหร่และนี่ก็คือเรื่องการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือนไทยค่ะ

ำหรับส่วนสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราก็ต้องเรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรื่องปัญหาและแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของไทยค่ะมาดูส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของปัญหาค่ะจริงๆปัญหาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยเนี่ยเนื่องจากนะคะมันกระทบในระดับมหาภาคก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นปัญหาเนื่องมาจากนโยบายและหลักการการบริหารภาครัฐนะคะเป็นยังไงนะคะในส่วนนี้เองนะคะมีนโยบายกับหลักการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือนโยบายการรวมหรือกระจายอำนาจของภาครัฐนะคะคือภาครัฐไทยเองนะคะในโครงสร้างเองเนี่ยมีความพยายามนะคะที่จะกระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะไปสู่ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังไม่เกิดความชัดเจนจะเห็นได้ว่ามีบางครั้งที่เราจะมีข่าวเรื่องให้คุณครูหรือบุคลากรการศึกษาไปอยู่กับท้องถิ่นดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายพอมีความไม่พร้อมหรือความขัดแย้งนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนอย่างเป็นต้นนะคะอันนี้คือปัญหาแรกนะคะเป็นเรื่องนโยบายว่าจะกระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยไปอยู่กับส่วนไหนยังไงดีนะคะหรือจะรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาเรื่องนโยบายหลักๆประการแรกนะคะประการที่2นะคะเป็นปัญหาเรื่องหลักการค่ะอันนี้เป็นหลักการที่เป็นหลักการใหญ่ในการบริหารภาครัฐที่ส่งผลมาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือภาครัฐไทยเองเคยมีนโยบายในการปฏิรูปภาครัฐด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะหรือ New Public Management นะคะ NPM เนาะก็คือโดยทางหลักการแล้วถ้าเราจำได้นะคะมีช่วงนึงที่ภาครัฐจะพยายามลดขนาดนะคะขององค์การต่างๆลงลดต้นทุนในการบริหารคนนะคะมีความพยายามในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะให้มีการบริการได้ดีเหมือนเอกชนว่าง่ายๆนะคะอันนี้เป็นหลักการที่ภาครัฐควรจะนำมาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลักการนี้ถูกนำมาใช้เยอะในช่วงพ.ศ.2540นะคะแต่หลังจากนั้นก็จะเห็นว่าความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลต่างๆพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บหลักการนี้ก็มีความไม่ชัดเจนแล้วก็ขาดความต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันกลายเป็นว่าภาครัฐก็กลับมาสู่โครงสร้างที่มีการแตกหน่วยงานออกไปมากมายอีกแล้วรับคนจำนวนมากเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลักการที่ไม่ชัดเจนในการจัดการภาครัฐในใหม่นี้นะคะก็กลายเป็นปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐไทยเช่นกันนะคะก็คือยังไม่แน่เลยว่าตกลงจะลดคนจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นหลักการที่ยังขาดความต่อเนื่องอยู่นะคะอันนี้เป็นปัญหาในเชิงนโยบายกับหลักการใหญ่ๆนะคะส่วนปัญหาในส่วนที่สองเนี่ยนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะคะก็จะแบ่งเป็น4ปัญหาย่อยๆนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือปัญหาเรื่องการยอมรับหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบคุณธรรมก็คือระบบคุณธรรมอาจารย์ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะโดยหลักก็คือจะต้องเน้นหลักความสามารถหลักความเป็นการทางการเมืองหลักความมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่เรายังพบว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่เยอะมากนะคะในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งนะคะปัญหาที่สองก็คือปัญหาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคสมัยใหม่นะคะในการนำเข้ามาใช้เราจะพบว่าปัจจุบันอาจจะมีการพูดถึงเรื่อง OKR นะคะ Objective Key Result คือไม่ได้เน้นการชี้วัดมากมายเน้นการที่เราไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่องค์การเอกชนนำมาใช้นานแล้วแต่ผู้บริหารภาครัฐอาจจะยังไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญในการนำเทคนิคใหม่ๆพวกนี้มาใช้กับภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สองนะคะปัญหาที่สามก็คือนะคะการปรับตัวของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็จะเห็นชัดเลยตอนที่ Work From Home ภาครัฐที่ตอนแรกๆประชาชนไปติดต่อก็อาจยังไม่ได้รับความสะดวกสบายเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้บุคลากรภาครัฐเองยังไม่ค่อยสามารถปรับตัวได้ทันนะคะมีเป็น

ที่3นะคะปัญหาที่4ก็คือนะคะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในของไทยเองสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะภาครัฐอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวนะคะอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเนาะส่วนแนวโน้มนะคะแนวโน้มการหันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐนะคะมีแนวโน้มหลักๆ3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการพยายามนำเทคนิคการบริหารของภาคเอกชนเข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ HR scorecard นะคะการบริหารคนที่มีความสามารถสูงนี้เป็นต้นนะคะส่วนแนวโน้มที่2นะคะก็คือการนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ good governance นะคะหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการตอบสนองหลักเปิดเผยความโปร่งใสแล้วต่างๆเหล่านี้ก็พยายามนำมาใช้นะคะส่วนแนวโน้มสุดท้ายอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือการพยายามนำเทคโนโลยีที่สำคัญมาใช้เพิ่มเติมนะคะเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดว่าควรจะนำมาใช้ก็คือ เทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถทำงานที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดก็ได้นะเหมือนสโลแกนปตท.เลยนะคะเป็นการนำเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตหรือโมบายเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานกับภาครัฐมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพยายามใช้ Big Data นะคะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้ให้ผู้บริหารตัดสินใจมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือเป็นแนวโน้มสุดท้ายก็คือแนวโน้มการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในภาครัฐค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพัง

0: เขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งอาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่10นะคะคือการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะซึ่งหน่วยนี้ในหนังสือนะคะก็คือจะมี3ตอนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องของสารที่ก่อมะเร็งนะคะส่วนตอนที่2ก็จะพูดในเรื่องของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเน้นอยู่5มะเร็งนะคะที่พบบ่อยทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาจากลักษณะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเข้าสู่สังคมที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความเครียดหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเนื่องจากการที่มนุษย์ในปัจจุบันนะคะก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะพอเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเราก็สามารถพบโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้เราพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่รวมทุกชนิดนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในทั้งโลกใบนี้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกอะค่ะมันจะอาจจะมีลักษณะการกระจายของโรคมะเร็งที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นในภูมิภาคเช่นในยุโรปกับในเอเชียเนี่ยอาจจะมีมะเร็งที่พบบ่อยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็คือมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 140,000 รายต่อปีนะคะหรือว่าคิดว่าง่ายๆว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ400คนต่อวันค่ะโดยที่เราจะเริ่มต้นที่ความหมายของคำว่าโรคมะเร็งนะคะคำที่จะพบบ่อยๆก็คือคำว่าที่เราใช้ว่า tumor หรือ neoplasm นะคะอันนี้เป็นคำรวมนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นคำว่าก้อนเนื้อหรือเนื้องอกนะคะซึ่งแปลว่าเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นคำรวมคือไม่ได้แปลว่าจำเพาะเจาะจงว่าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น benign tumor หรือว่ากับ malignant tumor นะคะตัว benign tumor เนี่ยก็คือตัวเนื้องอกหรือตัวก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะก็มักจะมีลักษณะเช่นมีลักษณะของการโตช้านะคะไม่มีการกระจายไปที่ไหนนะคะส่วน malignant tumor เนี่ยมีลักษณะจำเพาะก็คือมักจะโตเร็วนะคะและมักจะมีการกระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆได้นะคะแต่ลักษณะที่บอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จะขอโทษอาจจะไม่ได้เจอได้ในทุกมะเร็งนะคะหมายถึงว่ามะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะการเรียกชื่อของเนื้องอกหรือว่า terminology นะคะก็คือในเรื่องของ benign เนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่า oma นะคะคือเป็น oma นะคะซึ่งเป็นลักษณะคำที่เรามักใช้เรียกในเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะเช่นคำว่า fibroma นะคะคือเนื้องอกของตัว fibrous tissue หรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ chondroma ก็คือเป็นเนื้องอกของพวกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ adenoma ก็คือเป็นเนื้องอกของต่อมหรือว่าเนื้อเยื่อ

เดี่ยวคาซิโนมานะคะก็คือเอนโดเมทรียมคือเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะตัวเอนโดเมทรียมคาซิโนมาเนี่ยก็คือเป็นเนื้องอกมะเร็งนะคะของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือว่าของมดลูกนั่นเองนะคะอะดีโนคาซิโนมานะคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่าอะดีโนมาคือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่มะเร็งของตัวต่อมนะคะส่วนอะดีโนคาซิโนมาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งนะคะของตัวต่อมหรือว่าแกลนนะคะอีกหนึ่งคำคือคำว่าซาโคมานะคะก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวเนื้อเยื่อหรือทิชชูที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเช่นออสติโอซาโคมาคือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวกระดูกนะคะต่อไปเช่นคำว่าอาจจะใช้คำว่ามาลิกแนนนะคะเอามาใส่บริเวณข้างหน้าบริเวณลักษณะของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่เป็นมะเร็งนะคะเช่นคำว่ามาลิกแนนลิมโฟมาก็คือลักษณะตัวเนื้องอกของตัวต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะคะหรือมาลิกแนนเมลานอมานะคะคือเป็นเนื้องอกของเม็ดสีที่เกิดมะเร็งนะคะลักษณะเฉพาะนะคะของหรือความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์โรคมะเร็งนะคะก็คือมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือลักษณะทางสันฐานวิทยานะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะถ้าเราส่องกล้องดูเนื้อเยื่อแล้วเห็นเซลล์ปกติเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะมีรูปร่างและขนาดที่มันสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่ว่ามันจะเหมือนกันไปทุกเซลล์นะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะลักษณะเนี่ยมันจะมีรูปร่างและมันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสคือลักษณะอวัยวะที่อยู่ข้างในเซลล์อยู่ตรงกลางนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะถ้าในเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวนิวเคลียสก็จะมีโครงสร้างที่ผิดปกติแล้วก็จะขนาดโตขึ้นนะคะมีไซโตพลาซึมคือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะที่เล็กกว่าก็คือนิวเคลียสมันโตขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นกว่านะคะส่วนเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนะคะหรือมากผิดปกติเนี่ยเซลล์มันจะมีการหยุดการทำงานของมันเองเพราะมันมีการควบคุมอยู่นะคะเซลล์เหล่านี้มันจะเติบโตแล้วก็แบ่งแยกออกไปลักษณะที่มันควบคุมแล้วก็มีลักษณะตามวัฏจักรชีวิตที่เราสามารถคาดการณ์ได้คือเป็นลักษณะที่เป็นปกตินะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะไม่หยุดยั้งนะคะมันจะแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นแล้วทำให้เกิดการปรากฏตัวขึ้นมาของตัวเนื้องอกนะคะก็คือแปลว่าเซลล์มันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะคะส่วนการตายของเซลล์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า apoptosis นะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีกระบวนการการเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์หรือที่บอกว่า apoptosis นะคะเพื่อทำลายตัวเองเวลาที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเหมือนเป็นกลไกที่มันควบคุมอยู่นะคะส่วนเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยค่ะมันจะไม่หยุดยั้งการเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเซลล์การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติขึ้นมาของเซลล์แต่ว่ามันก็จะไม่มีการเกิดอพอปโทซิสหรือว่าการตายของเซลล์นี้ก็เลยทำให้เกิดเนื้องอกขึ้นมานะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็การบุกรุกนะคะไปที่บริเวณอื่นๆนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มภายนอกเซลล์นะคะที่มันจะยึดติดอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้มันเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะแล้วก็ไม่มีการกระจายออกไปที่อื่นนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันสูญเสียตัวโมเลกุลที่ทำให้เซลล์มันมาต่อกันหรือติดกันเหมือนกับปกติเซลล์สองเซลล์แต่ละเซลล์มันติดกันมันมีตัวที่เหมือนเป็นกาวอยู่ด้วยกันนะคะแต่อันนี้มันสูญตัวโมเลกุลอันนั้นไปนะคะก็เลยทำให้เซลล์เนี่ยมันไม่ดูด้วยกันแล้วมันก็มีความสามารถในการบุกรุกหรือว่าแพร่กระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆนะคะอย่างเช่นบริเวณเข้าไปในบริเวณหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการรับรู้สัญญาณนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ควบคุมมันนะคะมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเพียงพอแล้วก็หยุดการแบ่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันจะไม่รับรู้สัญญาณพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ไม่หยุดการแบ่งเซลล์ค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะก็จะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกายนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงภายนอกก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นสารเคมีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะรังสีต่างๆอย่างเช่นรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตนะคะการติดเชื้อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรืออาจจะเคยได้ยินการเรื่องของ HPV นะคะหรือ Human Papilloma Virus พอมันติดอยู่นานๆก็ทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะพยาธิบางชนิดนะคะอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็ทำให้เกิดตัวมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดค่ะ
ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในนะคะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอายุนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะเพศนะคะ

ตัวมะเร็งบางชนิดจะพบในเพศชายได้มากกว่าเพศหญิงหรือว่ามะเร็งบางชนิดอาจจะพบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายนะคะเชื้อชาตินะคะกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเนื่องจากมีมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะคะเวลาที่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะคะแล้วก็การเกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นบางคนที่ใส่ตัวฟันปลอมนะคะที่ทามันไม่พอดีกับตัวฟันบางทีทำให้เกิดแผลที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็ภาวะทุพพโภชนาการค่ะหลักการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการระยะของโรคนะคะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นระยะต้นนะคะการรักษามักจะนะคะประกอบด้วยการผ่าตัดแต่ว่าบางทีแต่มะเร็งแต่ละชนิดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะประกอบด้วยการผ่าตัดนะคะการฉายแสงหรือว่ารังสีรักษานะคะเคมีบำบัดนะคะการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การใช้ยามุ่งเป้าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะหรือคาร์ซิโนเจนนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะหรือที่เราเรียกว่าคาซิโนเจนอย่างที่กล่าวไปนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีการใช้สารเคมีมากกว่า 70,000 ชนิดต่อปีนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ๆขึ้นมาใช้อีกหลายร้อยชนิดนะคะตัวอย่างสารเคมีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในคนก็อย่างเช่นสารหนูหรืออาร์เซนิกนะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังที่ปอดหรือที่ตับนะคะชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นแอสเบสตอสนะคะทำให้เกิดมะเร็งบริเวณปอดและทางเดินอาหารนะคะเป็นซีนนะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวผลึกซิลิก้านะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้นะคะส่วนเท้าหรือว่าที่ประกอบด้วยตัวใยแอสเบสตอสนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเรื่องของเท้าค่ำนะคะที่มันประกอบเป็นส่วนประกอบในตัวแป้งหรือแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ทำให้เกิดพวกมะเร็งที่ปอดแล้วก็รังไข่ค่ะสารอื่นๆนะคะอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นนะคะแต่ก็เป็นนับเป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากตัวราที่เราพบในพวกอาหารแห้งบางชนิดอย่างเช่นถั่วหรือมันสำปะหลังที่เก็บไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้นะคะผลิตภัณฑ์บุหรี่นะคะพวก tobacco products นะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากนะคะส่วนควันบุหรี่คือตัวสมหาทำให้เกิดมะเร็งปอดอันนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกจากมะเร็งปอดเนี่ยก็ยังทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารค่ะที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งรวมทั้งสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะจบในเรื่องของตอนที่1ของบทนี้ค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดกันต่อนะคะถึงตอนที่2นะคะซึ่งจะเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะจะพูดทั้งหมด5มะเร็งนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะมะเร็งปอดนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งในแต่ละมะเร็งนะคะก็จะพูดเรื่องของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะของแต่ละมะเร็งแล้วก็การป้องกันโรคมะเร็งนั้นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปพูดกันที่โดยเน้นเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะจะเริ่มที่มะเร็งที่1นะคะคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นตัวมะเร็งตับแล้วก็ตัวมะเร็งท่อน้ำดีนะคะตัวสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งตับมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งจากการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะคะจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุกแล้วก็สะอาดนะคะส่วนมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมักเกิดจากความผิดปกติของท่อน้ำดีทางเดินน้ำดีที่เกิดจากกำเนิดนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สำคัญที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือได้แก่การรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆนะคะทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับนะคะตัวการป้องกันนะคะหลักสำคัญเรื่องของมะเร็งตับนะคะถ้าเป็นการป้องกันก็คือการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด B นะคะในเด็กแรกเกิดนะคะการระวังการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารอัฟราท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งตับนะคะแล้วก็การลดการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ป้องกันการสัมผัสจากสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีนะคะก็ได้แก่การลดการบริโภคควบคุมแล้วก็กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะโดยภาวะนี้ควรจะต้องรณรงค์เรื่องการลดการรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำจืดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหมายถึงว่าลดการรับประทานอาหารปลาน้ำจืดดิบนะคะเพราะพวกนี้จะมีตัวอ่อนของพยาธิในเนื้อปลาอยู่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอายุนะคะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งปอดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะนะคะที่เป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะคะการป้องกันก็คือถ้าในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะก็ควรไม่ควรที่จะเริ่มสูบบุหรี่นะคะส่วนถ้าคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะพยายามลดและเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของอายุนะคะพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนกลุ่มคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ตรวจพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งลำไส้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวมีประวัติโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่จะมีโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะประวัติการเกิดการติ่งเนื้อในลำไส้นะคะซึ่งพวกนี้มักจะทราบจากการส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะการรับประทานอาหารมีไขมันสูงนะคะโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์นะคะรวมถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงแล้วก็มีไขมันสูงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะการป้องกันเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะแล้วก็ควบคุมระบบขับถ่ายให้ถูกต้องนะคะลดการบริโภคเนื้อแดงแล้วก็เนื้อแปรรูปนะคะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่เกรียมนะคะจากโดยเฉพาะจากการปิ้งย่างนะคะทอดรมควันนะคะแล้วก็พวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนต่อมาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่สำคัญได้แก่อายุที่มากขึ้นนะคะแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ 40-50 ปีนะคะเพราะฉะนั้นในบางประเภทขอโทษค่ะในบางประเทศเนี่ยจะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมตั้งแต่อายุ40ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คือได้แก่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่กินยาฮอร์โมนทดแทนนะคะแล้วก็เช่นกันคล้ายๆกับตัวมะเร็งเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยการที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสก็เป็นความเสี่ยงหลักนะคะของการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติญาติในสายเดียวกันเช่นแม่หรือป้าหรือยายนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะเนื่องจากสองมะเร็งเนี้ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยยีนเดียวกันนะคะก็คือแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเต้านมค่ะต่อไปเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถทำโดยการตรวจคัดกรองด้วยตามอายุที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเนี่ยแนะนำให้เข้ารับการตรวจอย่างใกล้ชิดเป็นระยะนะคะเพราะจะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งการที่วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีโอกาสรักษาที่หายขาดได้สูงขึ้นนะคะการลดความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการปรับพฤติกรรมนะคะการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเนื่องจากเราพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เราทราบสาเหตุที่สำคัญที่ชัดเจนนะคะโดยสาเหตุที่เป็น
ที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกที่สําคัญที่สุดคือประมาณ 95-97% เลยเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV นะคะหรือว่ามันย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นไวรัสพวกนี้มันติดจากการมีเพศส่วนใหญ่นะคะติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็เป็นมักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการมีคู่นอนหลายคนหรือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะการมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลยนะคะก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะส่วนการป้องกันนะคะหลักๆ ก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างเช่นการพยายามลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะคะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราสามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองก็จะทำให้เราค้นพบรอยโรคตรงนี้ก่อนที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งนะคะหลักการสำคัญนะคะในการป้องกันโรคมันเป็นหลักการโดยพื้นฐานของการป้องกันโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะก็คืออย่างแบ่งเป็น3อย่างนะคะอย่างที่1คือ primary prevention นะคะหรือการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะหมายถึงการป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนะคะโดยการลดความเสี่ยงหรือว่าป้องกันจากสาเหตุการเกิดโรคนะคะอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสHPV ก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะอย่างที่2คือ secondary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะหมายถึงการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็เป็นการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะอย่างที่3เรื่องของการป้องกันชนิดตติยภูมิหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะทุพพลภาพหรือว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆค่ะการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะปัจจุบันองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้แนะนำให้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดนะคะของโรคมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากว่า3มะเร็งคือหรือมะเร็ง3ชนิดนี้นะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยสามารถลดอัตราการเกิดโรคแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆได้นะคะโดยที่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งจะสามารถรักษาก่อนที่จะกลายไปเป็นโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็สามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปีนะคะในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้เริ่มตรวจที่อายุ30ปีนะคะโดยที่ถ้าเป็นวิธีการตรวจด้วยเซลล์วิทยาคือการตรวจเซลล์หรือที่เราเคยได้ยินเรื่องของแป๊บสเมียนะคะคืออันนี้นะคะก็คือแนะนำให้ตรวจทุก2ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันมีอีก1วิธีคือเป็นการตรวจหาไวรัส HPV นะคะอาจจะเป็นการตรวจหาไวรัสอย่างเดียวหรือว่าการตรวจหาไวรัสร่วมกับการตรวจเซลล์นะคะถ้าเป็นวิธีนี้คือหมายถึงว่าตรวจด้วยวิธีการตรวจหาไวรัสนะคะแนะนำว่าให้ตรวจทุก5ปีค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยมี3วิธีนะคะอย่างที่1ก็คือการตรวจมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะแนะนำให้สตรีไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุก1เดือนค่ะต่อไปวิธีที่2คือการตรวจเต้านมโดยตรวจกับแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมานะคะก็คือแนะนำให้เริ่มตรวจเต้านมโดยพบแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจทุก1ปีค่ะ
วิธีที่3ก็คือที่เราเคยได้ยินการเรื่องของแมมโมแกรมนะคะคือการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะโดยที่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศทางยุโรปนะคะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมนะคะทุก 1-2 ปีในสตรีที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเรายังมีข้อจำกัดในแง่ของความพร้อมของการให้การบริการการตรวจนะคะก็เลยยังเน้นให้ประชาชนเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองแล้วก็พบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมนะคะซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนมีความตระหนักต่อความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ1ในสตรีไทยค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะโดยมะเร็งใหญ่เนี่ยก็มีวิธีการตรวจคัดกรอง3วิธีเช่นกันนะคะวิธีที่1ก็คือการตรวจ2กล้องลำไส้ใหญ่หรือว่าที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีนะคะแนะนำให้ตรวจทุก 5-10 ปีนะคะอย่างที่2

คือการตรวจ2กล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะหรือที่เรียกว่า flexible sphygmoidoscopy นะคะร่วมกับการตรวจส่วนแป้งในลำไส้ใหญ่นะคะแนะนำทุก5ปีนะคะหรือว่าวิธีที่3ที่อาจจะง่ายกว่าก็คือการตรวจหาเลือดแฝงหรือการที่มีเลือดออกในอุจจาระนะคะคือการตรวจอุจจาระนะคะปีละ1ครั้งค่ะสรุปนะคะโรคมะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะแล้วก็ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอัตราการเกิดโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี้นะคะปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พัฒนามากขึ้นหลายๆด้านนะคะทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดให้หายขาดได้แล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันแล้วก็ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคนะคะขอเน้นเรื่องของหลักการสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะที่ประกอบไปด้วย3อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือ primary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะซึ่งคือหมายถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นเลยนะคะโดยการลดความเสี่ยงนะคะหรือการป้องกันจากการสาเหตุจากการเกิดโรคอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่นะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างที่2การป้องกันชนิดทุติยภูมิหรือ secondary prevention นะคะคือหมายถึงการตรวจคัดกรองนะคะการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งนะคะโดยอย่างเช่นที่เราเรียกว่าการสกรีนนิ่งการตรวจหามะเร็งนะคะอย่างที่3คือการป้องกันชนิดตติยภูมินะคะหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นรอยโรคผู้ที่พบเป็นมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ภาวะทุพพลภาพหรือการเสียชีวิตจากมะเร็งนั้นๆนะคะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ฮัลโหลครับ
4: แล้วแม่ทำอะไรอยู
3: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
5: ล้างจานอยู่ครับ
3: ล้างจานอยู่ครับ
5: ใครโทรมาลูก
3: พ่อโทรมาครับ
4: แม่ทำกับข้าวป่ะ
3: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
5: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
3: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
5: พ่อจะกลับหรือยัง
6: พ่อจะกลับหรือยังครับ
4: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
3: พ่อเลิกงานดึกครับ
7: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าม
2: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
8: เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับเป็นองค์กรนะครับที่ถือว่าเข้ามาดูแลให้สังคมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็ปราศจากสิ่งที่มีนอกมีในอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในส่วนของความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือในเรื่องของปปช.วันนี้ก็จะเจาะลึกในส่วนของการบริหารอะไรต่างๆใช่หรือเปล่าตรงไปถามอาจารย์วิทย์นะครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับวิทยากรที่จะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ของปปช.นะครับแต่ขณะนี้เราก็อยู่กับท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่านวรวิทย์สุขบุญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: วันนี้จอลึก
1: วันนี้อาจจะต้องเป็นเชิงลึกนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของอำนาจหน้าที่ครับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วก็คือเรื่องของที่มาว่ามาจากการสรรหาถูกต้องไหมครับและคราวนี้เนี่ยในตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเองเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยก็มีการให้อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ก็เลยจะต้องเรียนสอบถามนะครับว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: ครับเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.เนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆเราแบ่งอำนาจหน้าที่เป็น3ด้านครับอาจารย์ครับด้านที่1เราเรียกด้านปราบปรามด้านที่2ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและด้านที่3เราเรียกว่าด้านการป้องกันด้านการปราบปรามเนี่ยหมายถึงการไปดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริตนะครับในทางอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเราก็คือตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระบรรดาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนักการเมืองท้องถิ่นอะไรพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ถ้ากระทำการทุจริตแล้วเนี่ยก็จะถ้ามีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนว่ากระทำการทุจริตแล้วนี่ก็ถูกคณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนดำเนินการไต่สวนนะถ้ามีมูลถ้าสำหรับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยถ้าผิดทางอาญาเราก็จะส่งอัยการเพื่ออัยการฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในศาลเดียวเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นตำแหน่งนอกจาก4ตำแหน่งที่ว่านี่นะครับก็จะเป็นส่งให้กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในไปดำเนินการนะครับแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีขยายได้อีก1ปีรวมแล้วไม่เกินปีก็คือเป็นการเร่งรัดให้การทำงานของคณะกรรมการปปช.นั้นเกิดประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าคนโกงจะได้กลัวเพราะว่าถ้าโกงไปแล้วเนี่ยสามารถถูกลงโทษได้อย่างรวดเร็
0: ว
2: และกระบวนการของศาลตอนนี้ก็เร็วไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบถ้าปปช.ส่งไปเรื่องอัยการแล้วเนี่ยส่งไปถึงศาลศาลพิจารณาเร็วมากครับโดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ1ปีเสร็จแล้ว
0: เสร็
2: จแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เรียกว่าผู้มีอำนาจก็จะไม่ค่อยกล้าโกงกล้าโกงเพราะว่าจะถูกลงโทษได้รวดเร็ว
0: อัน
2: น
0: ี้
2: เ
0: ป็นตามกันหมดนะ
2: เพราะนั้นอีกด้านหนึ่งนะครับ งานทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินงานทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเราถือว่าเป็นมาตรการเสริมมาดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่กระทำการทุจริตเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของคนกระทำการทุจริตต้องการทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าเนื่องจากว่าคนที่กระทำการทุจริตเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีการวางแผนมีการตระเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้พยานหลักฐานสาวไปถึงตัวเขาเพราะฉะนั้นการหาเอาเขามาลงโทษทางอาญาเนี่ยบางทีก็กระทำไม่ได้แต่สุดท้ายต้องการเงินเป็นหลักเลย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: ครับ
2: ท่านอาจารย์90กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องการเงินเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินทีนี้กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเราทำยังไงนะฮะกระบวนการตรวจสอบสินเราก็กฎหมายกำหนดให้บุคคลเราเนี่ยนะมีหน้าที่จะต้องแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตอนเข้ามาซะก่อนเข้ารับตำแหน่งก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ดีแคลว่าตอนเริ่มต้นมีเท่านี้นะแต่ว่ามีเท่านี้จริงหรือเปล่าก็ให้ปปช.นี่ไปตรวจสอบถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงซะก่อนว่ายื่นโดยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าหรือว่ายื่นโดยมีการวางแผนยื่นเยอะๆเข้าไว้แล้วไปบอกว่าตอนพ้นจากตำแหน่งเวลายื่นจะบอกว่านี่ผมมีมาตั้งแต่ตอนเข้าแล้วอย่างเงี้ยยื่นอะไรที่มันแปลกๆเช่นตีราคาทรัพย์สินบางรายการที่สูงเกินจริงอะไรเงี้ยก็เป็นมีพฤติการที่ปปช.จะต้องตรวจสอบแบบเฝ้าระวังพวกเนี้ยถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจงใจยื่นเท็จ ปกปิดเพื่อไม่แสดงที่มาของรายการทรัพย์สินก็ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไม่ใช้อำนาจรัฐไปเลยนะถ้าเป็นนักการเมืองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ส่งให้ถ้าเป็นข้าราชการอะไรพวกนี้ส่งให้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตพิจารณาไปนะครับคือไม่ให้ใช้อำนาจรัฐเลยแต่ถ้าหลังจากที่เขาใช้อำนาจไปเรียบร้อยแล้วพอพ้นจากตำแหน่งอันนี้ก็ต้องยื่นบัญชีตอนพ้นจากตำแหน่งปปช.ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์จนทำให้มีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติหรือไม่นะคำว่าร่ำรวยผิดปกติหมายถึงว่ามีทรัพย์สินเกินกว่ารายได้ที่พึงจะมีอย่างเช่นเป็นข้าราชการตำแหน่งระดับสูงๆเนี่ยมีเงินเดือนเอาให้เดือนละแสนปีหนึ่งก็ประมาณล้านสองทำงานสัก4ปีก็น่าจะควรจะมีทรัพย์สินประมาณสัก4ล้านไม่เกิน

0: 4ล้านแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าร่ำรวยผิดปกติถ้าปปช.ตรวจพบก็ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจนะเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอันนี้เป็นงานด้านที่2
1: โทษอาจารย์ถ้าสมมติว่าสูงขึ้นจากการขายที่ดินได้มาอันนี้ก็ต้องมาดีแคลร์ที
0: ก็ต้องมาดีแคลร์ว่าเป็นการขายที่ดินจริงๆหรือ
1: ไม่ตอนแจ้งตอนท้ายนี่ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับต้องแจ้งตอน
1: ว่ารายได้ที่มานี่เพิ่มมาจากอะไร
0: ใช่ครับว่าขายที่ขายที่ดินจริงหรือไม่แล้วขายในราคานั้นจริงหรือไม่หรือว่าเอามาสวม
1: เราก็มีสิทธิ์ลงไป
0: เราก็ต้องไปลงไปตรวจสอบครับ
1: ถึงได้ใช้คำว่าร่ำรวย
0: ผิดปกติครับหน้าที่อันที่3เป็นงานทางด้านการป้องกันงานทางด้านการป้องกันเนี่ยนะเราเน้นในเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนให้ประชาชนนี่รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดการทุจริตนะฮะแล้วก็ให้เขามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชี้ช่องแหให้กับปปช.นะฮะโดยมีกฎหมายคุ้มครองอันนี้ในส่วนของภาคประชาชนนอกจากนั้นในส่วนของภาครัฐเราก็วางมาตรการต่างๆนะครับให้มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายต่างๆเพื่อให้มีการป้องกันการทุจริตนะครับและปัจจุบันเนี่ยเรามีกองทุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะหรือหน่วยงานเอกชนสามารถที่จะมาของบประมาณเพื่อจะไปทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อันนี้ก็เรียกว่างานของเรามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจของทุกๆคนเพราะนั้นประชาชนเอ่ยหน่วยงานของรัฐเอ่ยปปช.เอ่ยก็ต้องช่วยกันในการทำงานครับ
1: ที่จริงงาน3นี่ผมว่าสำคัญเหมือนกันในแง่ของการปรับวิธีคิดของประชาชนนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะประชาชนยังมีบางช่วงที่มีความคิดว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเอ้ยโกงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มาช่วยเหลือบ้านเมืองบ้างอะไรกันบ้างอันนี้มันคือเป็นวิธีคิดที่มันน่าจะได้รับการทัศนะในส่วนตรงนี้มันจะอยู่ในงานส่งเสริมนี้ด้วยไหม
0: อยู่ในงานส่งเสริมของปปช.นี่แหละที่สำคัญคือ ให้เขารู้จักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตแล้วก็รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็มีทัศนคติในการที่จะช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1: ต้องเป็นหูเป็นตา
0: ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับปปช.ครับ
2: ครับผมแหมน่าเสียดายเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดที่เราอยากจะพูดคุยกับทางวิทยากร
1: ชักสนุกไปเรื่อย
2: ๆมาเรื่อยๆเลยนะครับจริงๆมีรายละเอียดที่เราอยากจะคุยกันมากแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับเราก็คงจะต้องขอให้ทางคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมในรายการในตอนต่อไปเกี่ยวกับปปช.ซึ่งทางท่านวรวิทย์ก็ยังอยู่กับเรานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาจ่อลึกกันนะ
2: ครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะพบกับพี่ออยและพี่แนนค่ะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะพี่ออยวันนี้นะคะเราสองคนกลับมาอีกรอบค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะ
6: ค่ะมาก
5: ลับมาตอบคำถาม
6: มาแนะน
5: ำให้ชุมชนของเรานะคะ
6: ชุมชนหันษาของเราค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวมาให้เราเนี่ยนะคะมาตอบคำถามอีกแล้ว
5: ใช่แล้วค่ะ
6: ชื่อตอนว่ารูปดาราน่าดูน่าดูนะคะ
5: เสียงสูงเลย
6: ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
5: ค่ะ
7: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไป
8: เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ว่างๆก็แวะมาบ่อยๆนะคะมาเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะ
7: เจ๊ไปท้ายซอยหน่อยจ้าเร็วๆเลยทิ้งร้านนานไม่ได
8: ้ยังไงคะคุณพี่ขาถูกใจนะคะ
9: ค
8: ่ะบางว่างก็แวะมานะโอ้ค่าบริการ250ค่ะคุณพี่ขาขอบพระคุณมากเลยนะคะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาบ่อยๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหหายแล้วโอ้โห250ให้ตั้งพันหนึ่งโอ้ยสาธุค่ะคุณพี่ขาดีมากเลยอ่ะเออแม่ค้าจ๋าอาหารที่สั่งอ่ะไปเสิร์ฟร้านกาแฟอะไรนะจ๋า
10: ได้จ้ารอเดียวนะ
8: จ้าร
11: ับอะไรดีจ้าวันนี
8: ้ขอกาแฟเย็นแก้วหนึ่ง
11: จ้ะ
8: และขอนั่งทานที่นี่ด้วย

0: อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากจะนั่งทานที่ร้านจ้ะ
1: ได้เลยจ้ะรอแป๊บฉันไม่คิดค่าที่เพิ่มหรอก
0: ความหวานไม่ต้องเยอะ
1: เพราะ
0: ฉันมีอยู่แล้ว
1: รอแป๊บนะ
2: วันนี้มาเยือนหนึ่งที่เลยนะ
3: ไม่แหละแล้วเพราะรูปหล่อ
2: เดี๋ยวก่อนคุยโทรศัพท์แป๊บนึง
0: ตามบาย
2: เมื่อไงเพื่อนเมื่อไงนะอ๋อจะให้หารูปดาราสวยๆเอาไปโปรโมทสินค้าจะทำได้เหรออ่ะๆเดี๋ยวจะลองทำดูโอเคเป็นไร
0: จะลองอะไรเลยจ้ะ
2: นี่ไม่ได้ลองแบบนั้น เพื่อนเนี่ยจู่ๆเนี่ยก็โทรมาถามว่าจะมาขอให้เราเนี่ยหารูปดาราสวยๆเพื่อที่จะเอาไปโปรโมทสินค้าที่เขาออกใหม่ลงใน Facebook อ่ะสิ
0: เออก็ดีนี่รูปสวยๆเออฉันว่าก็น่าดูเหมือนกันนะเอาไปโปรโมทใน Facebook เนี่ยแต่เซนดี้อ่ะชอบผู้ชายหล่อๆมากกว่าน่ะ
2: โหเขาอยากได้รูปผู้หญิงสวยๆไง
4: มาแล้วจ้าเดี๋ยวมาเก็บจานพร้อมตังค์40บาทจ้า
0: จ้าขอบใจมากจ้าไม่โกงหรอกจ้ะ
2: นี่สั่งส้มตำมากินเลยนะกาแฟเลย
1: มาแล้วจ้ะได้ยินกันว่าจะเอารูปดารามาโปรโมทโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอน้องทำแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายหรือไง
2: เอ้าก็ไม่น่าผิดมั้งก็เพื่อนบอกว่าทำได้นี่นะ
0: อืมก็น่าจะได้นะดาราเนี่ยเอารูปเขามาโปรโมทนะเราก็เหมือนกับแบบว่าทำให้คนรู้จักช่วยเขาโปรโมทเพราะดาราเนี่ยเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วมันน่าจะได้นะ
1: แต่ฉันว่าไม่ได้นะเพราะว่าการที่เอารูปเขามาโปรโมทโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อ่ะถ้าเขาฟ้องขึ้นมาจะทำยังไงไม่เข้าใจคำว่าลิขสิทธิ์หรอ
0: ลิขสิทธ
1: ิ์ใช่ถ้าเจ้าตัวเนี่ยฟ้องขึ้นมาเป็นเรื่องเลยนะพี
2: ่โอ้อันตรายมากเลยนี่อย่างนี้รู้จักกับพี่แอนกับพี่ออยไม่ใช่เหร
0: อพี่ออยกับทำไม
2: หัวร้อนทำไมเนี่ย
0: เราก็หัวร้อนดิเธอน่ะรู้จริงฉันน่ะสนิทกับพี่ออยกับพี่แอนเลย
1: สนิทไม่จริงเพราะว่าชื่อพี่ออยกับพี่แอนต่างหาก
0: อ้าวถ้าฉันพูดถูกแล้วเธอจะได้พูดเหรอยะพี่ออยกับพี่แอนสนิทกันเลย
2: ลองถามเขาหน่อยที่ว่าพูดผิดไหมเนี่ย
0: ได้จ้ะพี่ออยพี่แอนคะทำได้ไหมคะ
5: ค่ะพี่ออยที่น้องซันดี้ถามเรามานะคะ
6: ซันดี้มีคำถามตลอดเลยนะคะช่วงหลัง
5: เป็นคนช่างสงสัยค่ะ
6: ตลอดเรื่องนะคะใช่ค่ะ
5: ที่เราตอบคำถาม
6: เห็นกันบ่อยด้วยแหละที่เอารูปดาราไปรีวิวสินค้า
5: เยอะแยะเลยเราเห็นข่าวเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ดาราฟ้องบ้างแหละว่าเอารูปเขาไปทำเหมือนกับทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะคะ
6: เยอะเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ค่ะในกรณีนี้นะคะเราไล่ตอบคำถามดีกว่าค่ะว่ามันผิดกฎหมายอย่างไรและผิดกฎหมายตัวไหนบ้างคะพี่ออย
6: ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในซอยก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ
5: ์ค่ะ
6: ทีนี้เรามาดูกันก่อนแล้วกันนะคะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองอะไรบ้าง
5: ค่ะ
6: นะคะ
5: กฎหมายลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยนะคะก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะมันคุ้มครองงานที่มันเป็นความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกฎหมายเนี่ยคุ้มครองงานเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นงาน9ประเภทค่ะพี่ออยก
6: ็
5: คือเป็นงานเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์นะคะงานวรรณกรรมดนตรีกรรม
6: บทความอะไรต่างๆนะคะ
5: รวมถึงคอมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร
6: ์ซอฟต์แวร์ด้วย
5: ค่ะแล้วก็รวมถึงพวกภาพถ่ายนะคะหรือละครภาพวาดรูปภาพอย่างเงี้ย
6: ทุกอย่างเลยที่เป็นความสร้างสรรค
5: ์เป็นความคิดสร้างสรรค์
6: ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงสายบันเทิงเนาะ
5: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากฝั่งบันเทิงนี่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกรูปภาพวาดภาพประติมากรรมต่างๆว่าเป็นนะคะพี่ออยอย่างเช่นรูปปั้นที่เราเห็นกันที่เขามีการปั้นรูปปั้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วนะคะพอได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็หมายความว่าคนที่เป็นคนสร้างสรรค
6: ์
5: คนสร้างสรรค์ก็คือคนที่เป็นคนที่ผลิตสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาค่ะก็คือจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นนะคะก็จะมีสิทธิ์ใช้ลิขสิทธิ์นั้นเพียงผู้เดียว
6: ค่ะเพียงผู้เดียวด้วย
5: ใช่ก็คือใครเนี่ยจะไปใช้งานของเขาก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของโดยตามปกติ
6: เขาจะคุ้มครองทันทีเลยค่ะเขาก็จะมีระยะเวลาในการคุ้มครองด้วย
5: ใช่ค่ะก็คือคุ้มครองเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มครองนานนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะคุ้มครอง50ปีหลังจากที่เจ้าของเนี่ยได้เสียชีวิตก็หมายความว่า

0: คุ้มครองตลอดอายุของคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะ
1: และคุ้มต่อไปอีก
0: บวกอีก50ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วทำไงดีล่ะก็ต้องไปขออนุญาตจากทายาทไม่ใช่ไม่ต้องจุดธูปนะคะอย่าจุดธูปไปบอกนะคะไม่ต้องก็คือทายาทจะได้รับลิขสิทธิ์จากคนที่เป็น
1: ตกทอด
0: ใช่ค่ะคนที่เป็นผู้เสียชีวิตก็ไปขอจากทายาทเขาแทนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในกรณีที่น้องซันนี่ถามเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม
1: ่ค่ะนะคะไปเอารูปของดาราใช่ไหมที
0: ่
1: เห็นแบบเหมือนง่ายๆเลยแบบโทรมาเอารูปดารามาโฆษณาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะผิดพ.ร.บ.อีกอันนึงนะคะเราคิดกันมากเลยนะคะก็คือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะในมาตรา16นะคะบอกว่าผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนอาจเข้าถึงได้นะคะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นนะคะและภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเอาไปตัดต่อเอาไปเติมเอาไปดัดแปลงนะคะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือวิธีการอื่นก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าของหรือผู้นั้นเนี่ยเสียหายแล้วนะค
0: ะ
1: ผู้กระทำก็มีความผิดค่ะ
0: ค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ค่ะ
2: เห็นไหมฉันบอกแล้วถ้าโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยจะซวย
3: มาตรา16ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท
4: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
5: รู้สึกวันนี้กระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
6: ์มันแสดงถึงกำลัง
5: จะคุยว่ามีพลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
6: ์ทุกเรื่องทุกประเด็นที่เป็นปัญหากฎหมายอาจารย์ว่ามาเลย
5: ได้เลยค่ะอาจารย์ครับวันนี้ท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยมีลูก2คนแล้วค่ะอาจารย์นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีค่ะก็เลยตัดสินใจไปทำหมันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะอาจารย์คะนี้หลังจากทำหมันกลับมาแล้วท่านผู้ชมบอกแหมดีดามากเลยกับสามีต่อไปนี้เราจุกจิกจุกจิกกันไม่ท้องแล้วนะสบายอกสบายใจที่ไหนได้คะอาจารย์
6: เป็นไง
5: อยู่นานท้องค่ะอาจารย์หลังจากไปทำหมันมาแล้วค่ะอาจารย์คะท้องค่ะตั้งท้องตอนแรกก็ไม่แน่ใจเอ๊ะเป็นอะไรขึ้นไส้ อาหารเป็นพิษหรือเปล่าอะไรต่างๆต้องไปทำมาท้องค่ะตรวจแล้วคราวนี้ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมไม่มีตังค์ที่จะเลี้ยงลูกอีกคนนึงได้แล้วเพราะนี่ก็สองเขาไปแล้วอาจารย
6: ์
5: ก็เลยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถเรียกค่าเสียหายจากโรงพยาบาลที่ไปทำแท้งขอโทษที่ไปทำหมันได้หรือไม่นะครับแม
6: ่อาจารย
5: ์ค่ะ
6: ที่เราไปทำหมัน
5: ค่ะ
6: วัตถุประสงค์อันสำคัญของอาจารย์และสามี
5: ค่ะ
6: ก็ต้องการไม่มีลูก
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์หรือมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว
5: ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องการมีลูก
5: ค่ะ
6: เพราะโดยการทำหมัน
5: ค่ะ
6: นี่คือหลักการอันสำคัญเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบในการกระทำนี้ใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์
5: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำหมันเสร็จ
5: ค่ะ
6: แล้วกลับต่อมาตั้งท้อง
5: นั่นน่ะสิค่ะอาจารย
6: ์แปลว่าเจตจำนงความประสงค์ของเราที่ให้หมอทำให้โรงพยาบาลจัดการ
5: ค่ะ
6: ไม่ได้เป็นไปตามนั้นใช่ไหม
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์ในแง่กฎหมายถือว่าหมอเนี่ยกระทำละเมิดนะ
5: อ๋อค่ะ
6: โรงพยาบาลก็มีส่วนร่วมในการทำละเมิดด้วย
5: ค่ะ
6: ดังนั้นเนี่ย คนที่จะต้องรับผิดชอบอาจารย์ที่อาจารย์ท้องหนึ่งตั้งท้องอันเกิดจากหมอหรือโรงพยาบาลที่หมอสังกัดต้องร่วมรับผิดชอบแน่นอนเว้น

0: ไว้แต
1: ่
0: ตัวเราเองเนี่ยหมอเขาแนะนำแล้วต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามที่หมอแนะนำแล้วเกิดผิดพลาดทั้งเผลอใดๆเกิดขึ้นหรือข้อบกพร่องเกิดขึ้นเกิดจากตัวเรา
1: อ๋อเช่นสมมุติว่าไปทำหมันแล้วกลับมาคุณหมออาจจะบอกว่าเว้นก่อนนะช่วงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้
1: เสร็จแล้วปรากฏว่าเราไปทำโดยที่หมอแนะนำแล้ว
0: ผมว่ามัน
1: ก็ไม่ถือว่าหมอละเมิดใช่ไหมคร
0: ับมันอาจจะมีหลักเกณฑ์ของหมอเขาว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้แล้วก็ไม่ทำตามอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์เหมือนที่เขาทำผสมเทียมเนี่ยผมเคยคุยกับหมอเขาจะกำหนดไว้เลยว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แต่เราไม่ปฏิบัติเหมือนเราไปหาหมอฟันแล้วหมอฟันบอกคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วเราไม่ปฏิบัติตามที่เขาจัดฟันให้เรา
1: แล้วเราก็เป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้เราจะโทษเขาไม่ได
0: ้แปลว่าส่วนของการบกพร่องผิดพลา
1: ด
0: ท
1: ั้
0: งหมด
1: เรา
0: เกิดจากตัวเรา
1: อ๋อค่ะ
0: เอาละแต่เรื่องนี้ผมฟันธงตรงไปเลย
1: ค่ะ
0: ว่าเราเองประพฤติปฏิบัติตนดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่ทั้งหมดผิดพลาดอันเกิดจากหมอ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ที่ทำหมันเราไม่เป็นไปตามหลักการไม่เป็นไปตามหลักวิชาหรือประมาทเลินเล่อบกพร่องด้วยประการใดถือว่าหมอละเมิดและถ้าโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลนั้นต้องร่วมกันรับผิดกับหมอคนนี
1: ้ oh.
0: ชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าคลอดค่าเลี้ยงดูหรือค่าอะไร
1: oh.
0: ที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อบกพร่องของหมอและโรงพยาบาลนั้น
1: oh.
0: แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐ
1: okay.
0: โรงพยาบาลรัฐนี่อาจารย์
1: hmm.
0: หน่วยงานต้นสังกัด
1: okay.
0: ไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดกระทรวง
1: oh.
0: หรือจะเป็นกรมการแพทย์ที่ดูแลโรงพยาบาลนั้น
1: hmm.
0: อาจจะต้องผิดชอบแต่จะไปฟ้องโดยตรงกับหมอหรือโรงพยาบาลไม่ได้ต้องไปฟ้องต้นสังกัดของโรงพยาบาลนั้นว่าสังกัดใด อันนี้เป็นเรื่องว่าตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องว่าด้วยการปกครองความรับผิดทางปกครองนะเอาละต้องดูนะครับว่าถ้าเป็นความประมาทเลินเล่ออันเกิดจากแพทย์จริงๆจัดเต็มได้เลย
1: เรียกได้จนถึงเด็กโตเลยใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องดูว่าม
1: ันเลี้ยงไป
0: เลี้ยงไปนั้นควรแต่คงจะไปเรียกจนกระทั่งขนาดอันนี้ผมว่าแล้วแต่ศาลท่านจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชั่งน้ำหนักว่าควรมากน้อยแค่ไหนเพียงใด
1: อ๋อค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้ายังไงก็ไปดำเนินการคุยกับทางโรงพยาบาลนะคะคุยกันได้ก็เรียบร้อยถ้าคุยกันไม่ได้ก็ดำเนินคดีทางศาลไปเลยได้นะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกังวล นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเคาะกระดิ่งลาหน่อย

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ตอนที่1ทักษะการใส่ใจในความหมายของทักษะการใส่ใจนะคะการใส่ใจหมายถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางที่บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยผู้รับบริการปรึกษาในการที่จะสนับสนุนเสริมแรงเพื่อให้แสดงถึงความสนใจและให้ความสำคัญผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกียรติและที่สำคัญก็คือเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าได้ยินผู้รับบริการปรึกษาอย่างแท้จริงและการให้เวลาในการพูดของผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกิดความแน่ใจแล้วก็มั่นใจที่จะมีทักษะการใส่ใจกับผู้รับการปรึกษาจริงๆในวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจนะคะวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจในต่อผู้ให้บริการปรึกษาทักษะการใส่ใจของผู้ให้บริการปรึกษานั้นจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการใส่ใจในการที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับการปรึกษาทักษะการใส่ใจจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นจริงของผู้มารับบริการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้เกิดได้รับความมั่นใจและศรัทธาจากผู้รับการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ลดความรู้สึกสับสนเนื่องมาจากเมื่อเรามีทักษะการใส่ใจแล้วเนี่ยเราจะมีความสามารถในการติดตามเรื่องราวของผู้รับการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องทักษะการใส่ใจมีความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษานะคะเป็นการสื่อสารให้ผู้รับการปรึกษานั้นรู้ว่าผู้ให้การปรึกษานั้นมีความสนใจในสิ่งที่พูดและเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้แบบแผนในการใส่ใจของผู้รับการปรึกษาเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้บริการปรึกษาในการใส่ใจและที่สำคัญคือให้เห็นว่าให้ความสำคัญและลดอาการประหม่าหรือความวิตกกังวลของผู้รับการปรึกษาเนื่องจากผู้ให้การปรึกษานั้นใส่ใจผู้รับการปรึกษาก็จะลดความประหม่าวิตกกังวลลงในหลักการและแนวทางการใส่ใจในการให้บริการปรึกษานะคะในเรื่องของหลักการในการใส่ใจให้บริการปรึกษานะคะอันดับแรกนะคะหลักการก็คือต้องใส่ใจด้วยภาษาท่าทางนะคะภาษาท่าทางก็คือภาษากายทั้งหลายนะคะเป็นการใช้ภาษาท่าทางที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตนักศาสนาวัฒนธรรมและก็การใช้สายตาการพยักหน้าการใช้ภาษามือซึ่งที่เน้นย้ำเรื่องของวิถีดำเนินชีวิตเพราะแต่ละศาสนาวัฒนธรรมนั้นมีการใช้ภาษากายที่แตกต่างกันนะคะนั้นเราต้องใช้ให้เหมาะสมเมื่อให้บริการปรึกษากับกลุ่มไหนเราควรจะใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มนั้นนะคะในการหลักการข้อที่2นะคะก็คือการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการปรึกษาการให้ความสำคัญนั้นทำได้หลายทางนะคะโดยอันดับแรกการใช้เวลานะคะการให้เวลานะคะไม่ใช่ให้คำปรึกษาไปก็ดูนาฬิกาไปนะคะนั้นการให้เวลาแสดงถึงความเต็มใจช่วยเหลือให้มีความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการแสดงออกว่าเรานั้นพร้อมที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาเสมอนะคะ

ากนะคะการวางท่านะคะการประสานสายตากริยาท่าทางทั้งหลายที่เหมาะสมรวมถึงการให้ระยะห่างที่เหมาะสมไม่ใกล้ไปนะคะใกล้ไปก็จะดูอึดอัดนะคะห่างไปก็ดูห่างเหินนั้นในเรื่องของการสื่อสารในการใส่ใจในทั้ง4อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องมีหลักการที่สอดคล้องนะคะแล้วก็หลักการที่ถูกต้องในหลักการข้อที่4นะคะก็คือต้องมีการค้นหาความหมายที่ซ่อนของผู้รับการปรึกษานะคะนั้นในผู้รับการปรึกษาอาจจะมีการพูดเสียงดังเสียงค่อยนะคะเป็นลักษณะที่อาจจะมีปิดบังอะไรไว้เพราะนั้นผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องรู้จักหาคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะให้เห็นว่าคำนี้แหละสำคัญเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเพราะผู้รับการปรึกษาบางครั้งก็สับสนในสิ่งที่ตนเองได้มีปัญหาอยู่นะคะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการค้นหาแล้วก็หาคำที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะแล้วก็การให้การปรึกษานั้นจะต้องสอดคล้องระหว่างการพูดภาษากายแล้วก็น้ำเสียงนะคะก็คือประสานกลมกลืนนะคะฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นในเรื่องของความประสานลงตัวกันนะคะในข้อที่6นะคะการมีทักษะการสื่อสารทางร่างกายนะคะเพราะนั้นในการทักษะการสื่อสารทางร่างกายก็จะต้องมีการตอบรับการโค้งการน้อมที่เหมาะสมนะคะการใช้ร่างกายนะคะในการใช้ภาษาต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะก็คือลักษณะการผ่อนคลายของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช้ภาษาที่ตึงเครียดหรือสีหน้าแววตาที่ตึงเครียดนะคะให้เขารู้สึกสบายสบายและการลดอุปสรรคในการใส่ใจอุปสรรคในการใส่ใจก็มีมากมายเลยนะคะเช่นการตัดสินประเมินค่าเรารู้จักคนนี้เราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นการมีอคติทั้งหลายนะคะการรู้สึกสงสารนะคะการขัดจังหวะต่างๆพวกนี้เป็นอุปสรรคนะคะในแนวทางการใส่ใจนะคะก็จะต้องแสดงออกด้วยใบหน้านะคะที่เห็นนะคะเราจะต้องรู้ว่ามีความโกรธความกลัวนะคะใบหน้าเศร้าใบหน้าเป็นสุขอย่างไรนะคะดูถึงความเคลื่อนไหวการตื่นตัวนะคะการแสดงออกทางสายตานะคะภาษาท่าทางระยะห่างแล้วก็คุณภาพเสียงนะคะที่เหมาะสมตัวอย่างของทักษะการใส่ใจนะคะเราก็จะมีตัวอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ทางบวกซึ่งมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่ใจในปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาให้ความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษาตอนที่2ทักษะการฟังในความหมายของทักษะการฟังนะคะการฟังหมายถึงการรับรู้ในเรื่องราวนะการติดต่อสื่อสารที่ส่งมาเป็นศิลปะของการแยกแยะข้อเท็จจริงจากประโยคที่พูดการรับสารผ่านโสตประสาทอย่างตั้งใจเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดในสมองโดยสมองแปลความหมายเสียงจนเกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองการฟังจึงเป็นการตอบสนองที่แสดงถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังร่วมกับการสังเกตจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการและช่วยให้สามารถเลือกใช้ทักษะในความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการที่สุดนะคะการฟังได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของผู้พูดนั้นการฟังไม่เพียงฟังเนื้อหานะคะจะเป็นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้แสดงออกมานะคะการตอบสนองผู้รับบริการปรึกษานะคะเราเชื่อว่าการฟังนั้นเป็นพื้นฐานของบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพการฟังเป็นการที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ประโยชน์ที่สุดนะคะการฟังโดยปราศจากการมีอคติทั้งหลายการฟังข้อเท็จจริงการฟังความรู้สึกการฟังความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในบริการปรึกษาการที่ผู้รับบริการปรึกษารับรู้ว่าตนเองสำคัญการสื่อสารข้อความสำคัญไปยังผู้รับบริการนะคะนั้นการฟังจะเป็นตัวอย่างของความใส่ใจผู้รับบริการนะคะที่แสดงถึงสิ่งที่พูดนะคะ

แล้วสิ่งที่ชอบสิ่งที่พูดมีความหมายอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเราใช้การฟังหมดเลยนะคะการฟังนะคะในหลักการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอันดับแรกเราต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะการฟังนั้นต้องจับประเด็นความสำคัญนะคะได้จากบทสนทนาข้อมูลต่างๆที่ทำว่ามีความต่อเนื่องบทสนทนาเป็นอย่างไรนั้นอันดับแรกต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะอันดับที่สองนะคะฟังด้วยความสนใจนะคะการแสดงออกถึงความสนใจจะทำให้ผู้รับบริการหรือว่าคู่สนทนานั้นน่ะพูดไปอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเป็นการขัดจังหวะนะคะในบทสนทนานั้นการฟังก็จะทำให้เขาได้พูดแล้วก็รู้ความคิดเป็นของตนเองนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือฟังอย่างอดทนนะคะอดทนในการปรึกษาก็คือว่ามันจะเปิดประตูไปสู่การสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดนะคะการอดทนฟังนะคะผู้ฟังก็จะต้องรู้ความคิดนะคะรู้ความคิดรู้ความต้องการของผู้มารับการปรึกษาถึงจะได้ตอบสนองกลับนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับการฟังนะคะเราจะต้องมีความอดทนในการฟังอันดับที่4นะคะก็คือฟังให้ตรงประเด็นนะคะโดยที่การปรึกษาการพูดคุยนะคะผู้รับการปรึกษาก็จะต้องฟังอย่างตรงประเด็นแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจแยกแยะประเด็นทั้งหลายประเด็นปัญหาของผู้รับบริการเนี่ยค่ะเราก็ทราบดีอยู่แล้วผู้รับบริการอาจจะมีปัญหามากมายถาถมเข้ามาที่เราจะฟังนะคะแต่เราต้องฟังให้ตรงประเด็นว่าตกลงแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาครอบครัวหรือเป็นปัญหาบุคลิกภาพของตนเองของเขาเองนั้นอันนี้ก็ใช้ทักษะการฟังนะคะสุดท้ายนะคะฟังด้วยการเตรียมความพร้อมนะคะการฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะช่วยทำให้เราได้ซึมซับข้อมูลเหล่านั้นนั้นเราจะต้องมีความพร้อมในการฟังจับประเด็นนั้นการฟังนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแนวทางการฟังในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังนั้นอย่างที่เรียนไว้นะคะเราไม่ฟังแต่เสียงนะเราต้องฟังภาษากายด้วยนะคะนั้นแนวทางการฟังก็เราต้องดูภาษากายของผู้รับการปรึกษานะคะในขณะที่หูก็ฟังนะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าสายตาเขานะคะสายตาของผู้รับการปรึกษานั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมันจะบ่งบอกทางสายตานะคะมีความเต็มใจในความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกสับสนเขาจะแสดงออกมาทางตานะคะสายตาฟังภาษาการที่สองคือปากค่ะการปากนะคะการขยับปากการยิ้มนะคะการมีความสุขรื่นเริงหรือการเม้มปากก็อาจจะแสดงถึงความคับข้องใจนะคะเราก็สามารถสังเกตได้สีหน้านะคะสีหน้าเป็นตัวกระตุ้นในการสื่อสารด้านอารมณ์นะคะสีหน้ามีความสุขเราคงจะสังเกตเห็นได้หรือสีหน้ามีความทุกข์นะคะศีรษะก็เหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวศีรษะเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวโดยมีอารมณ์ไปมานะคะก็รู้สึกสบายๆแต่ถ้าเกิดนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนศีรษะนั่นแสดงว่าเริ่มที่จะมีอาการที่ไม่ไว้ใจไม่เห็นด้วยนะคะการขยับไหล่นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงการขยับไหล่ไปข้างหน้าความเต็มใจไม่เต็มใจทั้งหลายภาษากายต่อไปก็คือเรื่องของแขนและมือเนี่ยค่ะแขนและมือก็เราสามารถสังเกตเห็นได้แสดงถึงอารมณ์นะคะถ้าเกิดกอดอกนี่แปลว่าจะเริ่มไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจผู้ให้การปรึกษาแล้วนะคะรวมถึงการขยับขาท่าทางสบายนะคะการเคาะเท้าการตบเท้าเริ่มที่จะรู้สึกไม่พอใจนะคะเราก็สังเกตได้เพราะฉะนั้นภาษากายทั้งหมดนะคะเราจะเห็นอารมณ์ของผู้รับการปรึกษานะคะฟังนอกจากฟังภาษากายแล้วอันดับที่2คือฟังคำพูดค่ะคำพูดเนี่ยลักษณะของการพูดน้ำเสียงต่างๆเนี่ยค่ะเราจะรับรู้ได้นะคะน้ำเสียงถ้าเป็นเสียงแบบแหบๆกระซิบนั่นเริ่มไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วว่าคำพูดนั้นจะใช่ไหมหรือไม่ไว้วางใจผู้ให้การปรึกษาอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็
นอกจากฟังภาษากายคำพูดแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูลด้วยนะคะผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องดูว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความสอดคล้องหรือสับสนนะคะมีคำพูดที่เป็นเหตุผลมีโต้แย้งหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะต้องมีความแน่ใจความสอดคล้องเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคการฟังทั้งหลายนะคะเช่นการขัดจังหวะเขายังพูดไม่จบผู้ให้บริการภาษาก็รีบพูดแล้วนะคะหรือการควบคุมมากไปนะคะทำให้เขาไม่มีโอกาสจะพูดนะคะการตัดสินเกินไปรวมถึงการให้คำแนะนำมากเกินไปผู้ให้บริการปรึกษามักเคยชินกับการให้คำแนะนำยังไม่ฟังปัญหาให้เสร็จก็ฉันมีประสบการณ์ฉันจะแนะนำคุณอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดในการฟังก็พึงระวังด้วยนะคะก็ตัวอย่างการฟังนะคะก็เป็นเคสของการความขัดแย้งของพ่อกับลูกอะเนาะก็จะให้เห็นว่าการฟังที่ดีเนี่ยพ่อก็จะตัวผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องมีการฟังเคสที่เป็นปัญหาที่เขามาปรึกษาเนี่ยค่ะที่ว่ามีปัญหากับพ่อเนี่ยค่ะนั้นก็จะเห็นว่าการฟังนะคะทำให้ได้ยินเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษาแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดรู้ความรู้สึกที่ดีพื้นฐานการปัญหาต่างๆก็จะเข้าใจได้อย่างดีขึ้นนะคะตอนที่3ทักษะการเงียบความหมายของทักษะการเงียบนะคะการหมายถึงการเว้นระยะนะคะจังหวะของการพูดให้นานขึ้นเพื่อให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้พูดมากขึ้นการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นแบบแผนปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่เราเว้นวรรคให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พูดจบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะมองนะคะเราสามารถที่จะมองพยักหน้านะคะเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานั้นได้เห็นความซึ่งกันและกันนะคะนั้นการเว้นระยะเนี่ยค่ะการเว้นระยะของการพูดเนี่ยทำให้ผู้รับบริการได้หยุดคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ซับซ้อนต่อไปได้วัตถุประสงค์ของทักษะการเงียบนะคะการเงียบนะคะมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้การปรึกษานะคะทักษะการเงียบจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกระบวนการปรึกษาการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการบริการปรึกษานั้นได้เข้าใจสื่อสารถึงความจริงใจและการยอมรับอย่างลึกซึ้งการเงียบช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาได้ตรวจสอบบริบทรวมถึงเจตนาการเงียบแล้วก็ผลของการเงียบการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาได้ดำเนินการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องการเงียบช่วยให้ลดบทบาทผู้ให้บริการปรึกษาที่เกิดจากเจตนาของผู้ให้บริการปรึกษาโดยบทบาทนั้นจะส่งไปยังผู้รับการปรึกษามากขึ้นผู้รับการปรึกษานะคะก็วัตถุประสงค์ของการเงียบสำหรับผู้รับการปรึกษาเนี่ยการเงียบเนี่ยของจะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้มีสติสมาธินะคะและทำให้เกิดความรับผิดชอบของผู้รับการปรึกษาการเงียบจะทำให้เขาได้มีรายละเอียดมากขึ้นทำให้กระบวนการปรึกษาช้าลงนะคะแล้วก็การเงียบในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยหลักการเงียบนะคะหลักการเงียบการเงียบใช้ในการบำบัดนะคะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญการใช้เน้นการเน้นการเงียบนะคะเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากที่สุดการเน้นความใส่ใจขณะนั้นแล้วก็ให้การเงียบเป็นเหมือนการฟังเสียงสะท้อนและผู้รับบริการจะได้ยินเสียงตนเองจากการเงียบในภาวะการเงียบนะคะการเงียบเพื่อตอบสนองการปกป้องต่างๆเมื่อเกิดการเงียบแล้วผู้รับการศึกษาอาจจะพังพูความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ด้วยการเงียบนะคะในการเงียบบางครั้งนั้นทำให้เกิดในช่วงขณะที่เราสามารถที่จะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเห็นใจได้จากการเงียบ
แนวทางในการเงียบนะคะก็ผู้รับบริการปรึกษาหยุดพูดนะคะในขณะที่หลังจากการพูดแล้วก็ปล่อยให้เว้นว่างไปสัก 2-3 นาทีแทนที่จะพูดต่อก็ผู้ให้การปรึกษาก็หยุดเพื่อที่จะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้คิดแล้วก็พูดต่อนะคะขณะที่ผู้ให้บริการปรึกษานั่งอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะให้

แสดงออกถึงภาษากายได้นะคะควรสังเกตภาษากายใบหน้าในขณะพูดนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะบางครั้งอาจจะเยือกเย็นบางครั้งอาจจะอบอุ่นนะคะผู้ให้การปรึกษาก็สามารถสังเกตเห็นได้การใช้การเงียบเราไม่ใช้รูปแบบเดียวกันนะเช่นหยุด 2-3 นาทีแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะไม่ควรใช้รูปแบบที่คงที่นะคะอาจจะเงียบในบางช่วงเงียบนานอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเงียบเพราะการเงียบเป็นการตอบสนองที่ใช้ในการบำบัดที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าผู้รับบริการจะพั่งพลูในส่วนที่เกิดความเงียบนะคะการผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอึดอัดกับความเงียบเราอาจจะใช้วิธีการให้เขาแสดงออกเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงโดยอิสระคือให้เขาพั่งพูออกมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงอธิบายหนูอยากจะพูดอะไรพูดมาเลยนะคะตรงนี้นั้นถ้าเกิดบรรยากาศของความเงียบเป็นความอึดอัดเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเงียบกับคนที่มีปัญหามากนะคะหรือปัญหาเป็นโรคจิตอะไรต่างๆเราอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ยุติความเงียบโดยการที่ผู้ให้คำปรึกษาอาจจะใช้ภาษากายหรือลักษณะที่เป็นการสร้างสมรรถภาพที่ดีทำให้เขาพูดต่อตัวอย่างทักษะการเงียบนะคะในกรณีที่เกิดความเงียบก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกของโรเจอร์นะคะซึ่งในเอกสารการสอนก็จะพูดถึงนะคะตอนที่4ทักษะการถามในความหมายของทักษะการถามการถามนั้นเป็นการทำความกระจ่างในปัญหาของผู้รับบริการโดยมีโครงร่างที่เป็นระบบระเบียบนะคะตามแนวทางการปรึกษาเพื่อช่วยให้การปรึกษาดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีการเปิดด้านใหม่ๆในปัญหาช่วยชี้แล้วก็ทำความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้ค้นหาตนเองค่ะในวัตถุประสงค์ของทักษะการถามนะคะทักษะการถามนั้นก็ช่วยให้ผู้ให้บริการนะคะได้แสดงถึงความสนใจในข้อมูลนะคะการวางแผนโครงร่างของความเข้าใจในปัญหาการทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อการควบคุมนะคะการใช้คำถามปลายเปิดปลายปิดนะคะเพื่อกระบวนการปรึกษาได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามโครงร่างที่ได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์การถามของผู้รับการปรึกษาก็ช่วยทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้สำรวจปัญหาตนเองอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ใช้คำถามที่สอดคล้องกับตนเองนะคะช่วยให้เขาสามารถที่จะค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองนะคะคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาแล้วก็การมองปัญหาอย่างรอบด้านก็จะทำให้ผู้รับบริการนั้นได้ทราบแล้วก็เข้าใจในข้อเท็จจริงของปัญหาแล้วก็ทำให้เขาได้มีความชัดเจนในปัญหาและหาทางออกได้หลักการในการใช้คำถามนะคะคำถามปลายปิดนะคะคำถามปลายปิดก็คือเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นใช่หรือไม่นะคะก็ใช้ในลักษณะของการที่เราอยากจะได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ทำความกระจ่างทำไมอย่างไรอะไรอธิบายต่อตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็การใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้คำถามเช่นอาจจะใช้ประโยคนำว่าดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นการโยนกลับไปนะคะแนวทางในการใช้ทักษะการถามในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็คำถามก็เป็นคำถามที่ช่วยเริ่มการปรึกษานะคะช่วยเริ่มการปรึกษาก็เป็นการถามเพื่อเปิดการสนทนาอย่างอิสระเช่นวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหลังจากกลับจากวันก่อนที่เราปรึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะเริ่มปรึกษาคำถามที่ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพูดนะคะก็ในกระบวนการปรึกษาอาจจะเริ่มด้วยกันว่าช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายความคำถามที่ช่วยให้เกิดการค้นหาอย่างเต็มที่นะคะก็เป็นคำถามที่เราอยากจะฟังความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเช่นรู้สึกอย่างไรนะคะคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะก็เป็นคำถามที่ให้ผู้เจาะจงมากขึ้น

เช่นใครทำให้คุณเจ็บปวดใครทำให้คุณโกรธแค้นนะคะก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นคำถามที่ช่วยเปิดสันนิษฐานที่ซ่อนเร้นไว้อะค่ะก็เป็นคำถามเช่นถามว่าคุณเครียดตอนไหนนะคะก็เราก็จะได้เห็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนะคะคำถามที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเมื่อไรที่ไหนคำถามที่ช่วยให้บ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตนเช่นรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำถามปลายเปิดอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้แสดงความรู้สึกหรือว่าให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะคำถามที่เป็นข้อเสนอเช่นว่าฟังดูเหมือนว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะคะใช้ประโยคนำคำว่าฟังดูเหมือนว่านะคะแล้วก็คำถามที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นถามว่าทำไมในประโยคแรกเนี้ยค่ะผู้รับบริการก็อาจจะงงนะคะแล้วก็อาจจะเครียดนะคะหรือคำถามที่เจาะลึกมากไปนะคะการถามนำคำถามปิดเยอะไปก็ทำให้เครียดนะคะนั่นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงตัวอย่างทักษะการถามนะคะ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
12: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
13: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
14: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุข

0: ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับมาเรียนรู้อีกหนึ่งตอนว่าด้วยเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์นะครับในตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่สำคัญที่พวกเราควรรู้นะครับก็เรื่องแรกนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องลักษณะสำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งคนที่ทำวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับควรจะต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทำวิจัยเชิงปริมาณหนึ่งเรื่องเนี่ยลักษณะสำคัญของการวิจัยประเภทนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็คือว่ามีความเป็นวัตถุวิสัยนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวเลขนะครับที่เราสามารถที่จะแปลงตัวแปรต่างๆเรานะครับออกมาวัดในรูปแผ่นที่เป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นเพศนะเป็นเพศชายก็เป็นรหัส1เพศหญิงเป็นรหัส2มากที่สุดเป็นรหัส5มากเป็นรหัส4ปานกลางรหัส3น้อยคือรหัส2น้อยที่สุดรหัส1นะครับเราสามารถจะแปลงมาเป็นความถี่เป็นร้อยละเป็นค่าเฉลี่ยค่าสุ่มเบี่ยงเป็นมาตรฐานได้นะครับลักษณะที่2นะครับก็คือเน้นการศึกษาตัวแปรนะครับการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาตัวแปรสละและตัวแปรตามหรือตัวแปรที่นักวิจัยสงสัยว่าน่าจะเป็นเหตุคือตัวแปรสละแล้วก็เป็นตัวแปรที่นักวิจัยสงสัยว่าน่าจะเป็นผลเราเรียกว่าตัวแปรตามนะครับงั้นการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยโดดเด่นมากคือจับตัวแปรมานะครับมาศึกษาความสัมพันธ์นะครับในรูปของตัวแปรที่เราต้องการศึกษานะครับลักษณะที่3นะครับที่สำคัญก็คือว่าการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะเน้นการสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับก็คือโดยการที่ไปทำ survey research นะครับด้วยการวิจัยเชิงสำรวจนะครับโดยไปหย่อนแบบสอบถามนะครับผ่านไปให้กลุ่มตัวอย่างต่างๆนะได้ตอบนะครับเราเรียกว่าการสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะเป็นรูปแบบสอบถามกระดาษหรือแบบสอบถามในรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับในรูปแบบที่เป็น e-questionnaireที่เราสามารถผ่านไปสอบถามผ่านทาง LINE Facebook ผ่านด้วยเครื่องด้วยผ่านโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญประการที่3นะครับประการที่4นะครับก็คือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยหัวใจสำคัญมากก็คือศึกษาจากประชากรขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้แตกต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะศึกษากลุ่มเล็กๆอาจจะ10กว่าคนนะครับเงี้ยแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็ได้เช่นเราจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนนะครับที่มีต่อเรื่องของโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับเนี่ยเราก็สามารถจะเก็บข้อมูลทั้งประเทศก็ได้นะครับหรือเจาะเป็นภาคก็ได้หรือเจาะเป็นรายจังหวัดนะครับก็ได้นะครับเนี้ยจุดเด่นการวิจัยเชิงปริมาณคือเก็บจากประชากรขนาดใหญ่นะครับได้อย่างเต็มที่นะครับและลักษณะประการที่5นะครับก็คือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับเมื่อเราศึกษาวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปทั่วๆไปที่จะอนุมานนะครับย้อนกลับไปหาประชากรได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อเราไปเก็บข้อมูลเราคงไม่ได้ไปเก็บข้อมูลที่ประชาชนทุกคนที่เป็นผู้ใช้นะครับแต่เราจะไปแซมปลิ้งตัวอย่างนะครับเป็นตัวแทนของภาคตัวแทนของจังหวัดตัวแทนของอำเภอตำบลต่างๆนะครับออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นตัวแทนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาข้อมูลจากตัวแทนเหล่านี้นะครับมาอนุมานย้อนกลับนะครับไปหาประชากรได้ก็ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าภาพรวมทั้งประเทศไทยประชาชนนะครับมีความพึงพอใจนะครับในระดับใดนะครับเป็นไปตามสมมติฐานที่นักวิจัยกำหนดไว้นะครับหรือไม่

นี่นะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์สำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับโดยการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเป็นการวิจัยที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นลักษณะที่มีตัวเลขนะครับมีสถิติต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณนั่นหมายถึงว่าเมื่อการวิจัยเชิงปริมาณมีสัดส่วนเป็นตัวเลขปุ๊บก็ทำให้นักวิจัยเองนะครับจะต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลเนี่ยที่เป็นลักษณะของการตีค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นพวกแบบสอบถามนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลจากประชากรขนาดใหญ่ได้นะครับโดยการสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อเราเก็บมาเสร็จแล้วนะครับก็สำคัญคือว่าตัวอย่างที่จะไปเก็บมาเนี่ยเราสามารถอนุมานย้อนกลับไปหาประชากรทั้งหมดนะครับที่เราศึกษาได้นะครับนั่นคือเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงครับครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรพันธ์นะครับมาเรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณนะครับสำหรับขั้นตอนในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับคิดหัวข้อนะครับหัวข้อการวิจัยนะครับให้เป็นหัวข้อที่เราจะดำเนินการในการทำวิจัยตลอดในทุกขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นนะครับเซตที่2ก็คือเราก็มาระบุปัญหาที่เราสงสัยที่อยากจะค้นหาคำตอบนะครับด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับปัญหาการวิจัยก็เป็นชุดข้อคำถามหลายๆข้อที่นักวิจัยมีความสงสัยนะครับจากนั้นเซตที่3นะครับก็มากำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็โดยการบอกว่าวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยเราต้องการให้เกิดผลอะไรผลผลิตอะไรผลลัพธ์อะไรนะครับโดยการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับขั้นตอนที่4นะครับของการวิจัยเชิงปริมาณคือมาอ่านวรรณกรรมวรรณกรรมก็ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหลักการแล้วก็ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้มีการนำเอาผลงานวิจัยตัวเองเนี่ยไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้นะครับที่มีอยู่นะหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่5นะครับเราก็นำเอาการผลการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยหรือเรียกว่า research framework นะครับก็ซึ่งจะมาวาดภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสลักกับตัวแปรตามที่เราสนใจนะครับศึกษานะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่ได้กรอบแนวคิดการวิจัยเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะในแผนภูมิความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีตัวแปร2ฝั่งนะครับตัวแปรฝั่งซ้ายเรียกว่าตัวแปรสลักตัวแปรฝั่งขวาเรียกว่าตัวแปรตามนะครับเดี๋ยวนักวิจัยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับพอได้กำหนดตัวแปรเสร็จนะครับเราก็จะเอาตัวแปรเหล่านี้นะครับมาเขียนเป็นสมมติฐานสมมติฐานการวิจัยก็คือข้อความที่นักวิจัยเนี่ยคาดการคำตอบไปล่วงหน้าในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสละกับตัวแปรตามนะครับโดยเป็นข้อความที่นักวิจัยเนี่ยจะนำไปทดสอบนะครับด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อจากนั้นทำอะไรต่อนะครับจากนั้นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องมาคิดต่อว่าแล้วประชากรเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มาบอกว่าแล้วกลุ่มตัวอย่างนะครับที่เราจะเอามาเป็นตัวแทนของประชากรเนี่ยนะครับถ้าประชากรเราบอกว่า1คือเอาประชาชนที่ผู้รับบริการ2คือเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้รับบริการเนี่ยกี่รายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่กี่รายนะครับพอบอกกี่รายไปปุ๊บนะครับก็ต้องมาบอกวิธีการสุ่มว่าโอเคว่าประชากรสมมุติว่า 1,500 คนเราจะสุ่มมาแค่350คนงั้นจาก 1,000 เหลือ350เนี่ยจะใช้วิธีการสุ่มนะครับแบบไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักวิจัยต้องทำให้ชัดเจนขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นขั้นตอนของการที่เราจะพร้อมไปเก็บแล้วนะครับสิ่งที่นักวิจัยต้องทำก็คือการสร้างเครื่องมือขึ้นมานะครับเครื่องมือการวิจัยสำคัญของในการวิจัยเชิงปริมาณก็คือแบบสอบถามนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือหลักที่เราจะต้องมีการสร้างแบบสอบถามนะครับขึ้นมานะครับเพื่อให้แบบสอบถามเนี่ยมีทั้งความเที่ยงตรงแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับก่อนที่จะนำไปเก็บข้อมูลจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเครื่องมือการวิจัยของเราไปเก็บข้อมูลนะครับจากกลุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจำนวนที่เราได้กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างเราบอกว่าต้องได้ทั้งหมด350ตัวอย่างนักวิจัยก็มีหน้าที่ไปเก็บนะครับแบบสอบถามให้ได้ทั้งหมด350ตัวอย่างนะครับซึ่งจะเก็บโดยกระดาษหรือเก็บโดยใช้ออนไลน์เป็นแบบ e-questionnaire นะครับก็ได้นะครับนะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลมาเสร็จแล้วนะครับหน้าที่นักวิจัยก็จะเอาข้อมูลจากแบบสอบถามเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่อนะครับถ้าเป็นในกระดาษเราก็จะมาคีย์เข้าในโปรแกรม SPS นะครับหรือถ้าเราเก็บด้วย e-questionnaire แล้วก็ convert ข้อมูลที่เราเก็บมานะครับจากบนออนไลน์นะครับให้มาแปลงแล้วก็ให้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณอย่างเช่นโปรแกรม SPSนะครับในการคำนวณหาค่าต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะมาพรรณนาหรือท

มาทดสอบสมมติฐานการวิจัยนะครับจบสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จนะครับหน้าที่ของนักวิจัยก็คือมาสรุปผลตามวัตถุประสงค์ตามปัญหาการวิจัยที่เราต้องการค้นหาคำตอบนะครับแล้วก็มาเขียนรายเขียนรีพอร์ตนะครับรายงานการวิจัยเพื่อให้เห็นว่าทั้งเล่มเรานะครับทั้ง5บทเราเนี่ยจะมีโครงสร้างเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนั่นคือ12ขั้นตอนนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณจะไม่ง่ายครับ1โหลพอดีนะครับนี่จ้องนะครับนี่มาดูเรื่องสำคัญนะครับที่อาจารย์จะพูดก็คือเรื่องของกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการวิจัยในทางรัฐประหารศาสตร์นะครับก็อันที่1นะครับที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับก็คือการใช้ตัวแปรศาสตร์1ตัวแล้วก็ตัวแปรตามนะครับ1ตัวนะครับตัวแปรศาสตร์เช่นแรงจูงใจตัวแปรตามเรื่องผลสัมฤทธิ์เราอยากรู้ว่าถ้าคนมีแรงจูงใจสูงผลสัมฤทธิ์สูงมั้ยนะครับตามมามั้ยหรือคนมีแรงจูงใจน้อยผลสัมฤทธิ์ตามมาน้อยไหมนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1 นะครับในการเขียนสมมติฐานรูปแบบที่2ที่มักจะพบบ่อยๆนะครับก็คือตัวแปรศาสตร์1ตัวหรือกับตัวแปรตามนะครับ1ตัวนะครับอย่างเช่นเราสนใจว่าการเอานโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปปฏิบัตินะครับเมื่อเอานโยบายไปปฏิบัติแล้วเนี่ยผลกระทบมันออกมามีมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะศึกษาเนี่ยเป็นตัวแปรศาสตร์ดูผลกระทบเป็นตัวแปรตามนะครับเป็นต้นนะครับเหมือนในภาพที่ได้เห็นนั่นเองนะครับหรือรูปแบบที่3นะครับก็เป็นงานวิจัยที่สมมติฐานมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับโดยที่นักวิจัยเองเนี่ยมีตัวแปรสลากเนี่ยหลายตัวนะครับหลายตัวปุ๊บเราก็สามารถกลุ่มมาเป็นเรียกกลุ่มปัจจัยซะนะครับเพื่อจะให้อยู่ในเป็นคลัสเตอร์หรือเป็นหมวดหมู่นะครับเดียวกันนะครับว่ากลุ่มปัจจัยที่1มีทั้งตัวแปร4ตัวกลุ่มปัจจัยที่2ก็มีตัวแปร3ตัวรวมทั้งหมด7ตัวแปรมีตัวแปรตาม1ครับ1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสมมติฐานที่เรามักจะพบบ่อยนะครับในการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์นะครับอันนั้นก็คือนะครับเรื่องราวว่าด้วยเรื่องของขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งเมื่อเราได้เข้าใจในขั้นตอนนะครับขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์ที่ในรูปแบบที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่การกำหนดหัวข้อจนทั้งถึงการสรุปผลแล้วก็การเขียนรายงานการวิจัยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญมากนะครับที่เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องคือตัวแปรนะครับที่เราจะนำมาสู่การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับแล้วก็มาเขียนสมมติฐานการวิจัยนะครับนั่นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรพันธ์นะครับมาตามความรู้กับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของวิธีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อการวิจัยเชิงปริมาณมาติดตามกันเลยครับอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าเมื่อเราพูดสมมติฐานการวิจัยนะครับหรือที่เรียกว่า research hypothesis เนี่ยก็คืออะไรนะครับมันคือข้อความอันหนึ่งนะครับที่นักวิจัยจะได้สร้างขึ้นมาแต่เป็นข้อความเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นข้อความที่เราใช้ว่าเป็นคาดการคำตอบนะครับเช่นเราสงสัยว่าคนที่มีแรงจูงใจสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยนะครับความสงสัยเนี่ยเป็นการสงสัยแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วข้อสำคัญคือสมมติฐานเนี่ยเราจะนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับมาทดสอบความจริงแท้ว่าสิ่งที่เราสงสัยนั้นนะครับมันเป็นความจริงแท้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือสมมติฐานการวิจัยนะครับมันไม่ใช่คำตอบที่รู้แล้วไม่ใช่นะครับเป็นคำตอบที่คาดการว่าน่าจะมีความสำคัญคนสูบบุหรี่มากน่าจะเป็นโรคมะเร็งนะครับเนี่ยอันนี้คือคาดการเฉยๆนะครับแต่เราต้องไปทดสอบในความเป็นจริงนะครับต่อนะครับนี่มาดูว่าแล้วถ้าเราจะกำหนดสมมติฐานการวิจัยเนี่ยมีกี่รูปแบบมาดูรูปแบบแรกกันเลยนะครับก็คือรูปแบบการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับรูปแบบที่1คือเป็นรูปแบบที่ในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับมักจะนิยมใช้มากก็คือตัวแปรละ1ตัวตัวแปรตามอีก1ตัวนะครับโดยนักวิจัยเนี่ยก็อยากจะมาลองดูว่าจริงไหมข้อความเนี้ยนะครับว่าคนที่มีแรงจูงใจสูงน่าจะมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของงานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรามักจะเห็นนะครับง่ายๆนะครับอย่างเช่นหรือservice mind ของเจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการไหมนะครับนะครับอันนี้เป็นสมมติฐานที่นักวิจัยเนี่ยอยากจะดูความสัมพันธ์นะครับนะระหว่างสิ่งที่เรามาผูกความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับขึ้นมานะครับรูปแบบที่2นะครับเป็นรูปแบบที่เรามีตัวแปรสระเนี่ยนะครับหลายตัวไหมครับอยู่ฝั่งซ้ายไหมครับมี4ตัวนะฮะตัวแปรตาม1ตัวไหมครับอยู่ด้านขวานะครับเราสงสัยว่าไอ้4ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยมันน่าจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามไหมนะครับนักวิจัยก็จะตั้งสมมติฐานเหล่านี้ไปทำการทดสอบนะครับอย่าลืมนะครับสมมติฐานคือการคาดการคำตอบ

นะครับงั้นเราคาดการว่า4ตัวเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลต่อฝั่งขวานะครับนะครับรูปแบบที่2นะครับมาดูก็คือเป็นรูปแบบที่เราเขียนตัวแปรสระนะครับหลายตัวแปรนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับ1ตัวอ่ะมาลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบบเนี้ยนะครับเราสนใจนะครับที่จะศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานนะครับเราก็สงสัย4ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยเอ๊ะน่าจะมีอิทธิพลต่อฝั่งขวานะครับนี่คือรูปแบบของตัวอย่างในรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3นะครับเป็นรูปแบบที่เราศึกษาตัวแปรสระ1ตัวนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยครับตัวแปรตามเนี่ยหลายๆตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นักวิจัยมักนิยมเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราศึกษาตัวแปรสระก็คือนโยบายนะครับการที่รัฐบาลออกนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานะครับเราก็จะมาดูว่าเมื่อออกนโยบายเหล่านี้แล้วส่งผลกระทบอะไรบ้างตามมานะครับที่มีอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่3นะครับที่นักวิจัยมักจะชอบเขียนกันในสมมติฐานการวิจัยนะครับโมเดลที่4ก็เป็นโมเดลที่นักวิจัยเนี่ยมองคิดว่าตัวแปรนะครับหลายๆตัวแปรที่เราต้องการศึกษาเนี่ยแต่ละตัวแปรเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเป็นเหตุเป็นผลกันเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่มันส่งผลซึ่งกันและกันด้วยเช่นตัวแปรที่1ก็ส่งผลต่อตัวแปรที่2 1ก็ส่งผลต่อ4 2ก็ผลต่อ3ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับที่มีตัวแปรสระนะครับหลายตัวแปรนะครับนั่นทั้งหมดนะครับว่าด้วยเรื่องของวิธีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งมีความสำคัญมากต่อการวิจัยเชิงปริมาณโดยเฉพาะยิ่งนะครับในการวิจัยไหนที่เราจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อได้กลุ่มตัวอย่างมานะครับเมื่อเราได้มาแล้วเสร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องอนุมานย้อนกลับไปหาประชากรเมื่อนั้นแหละครับสมมติฐานการวิจัยมีความสำคัญมากนะครับสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเพราะจะทำให้นักวิจัยเองเนี่ยจะมาพิสูจน์ข้อความที่นักวิจัยสงสัยเนี่ยนะครับอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อมาดูว่าข้อความเนี่ยมันมีความจริงแท้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนั้นก็คือสาระสำคัญครับของหัวข้อเรื่องวิธีการกำหนดสมมติฐานการสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยพันธ์นะครับเรามาตามความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับก็คือประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับมาดูสิครับว่า3ตัวเนี้ยนะครับเขาเกี่ยวดองกันยังไงนะครับเกี่ยวข้องยังไงนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเรามาเข้าใจความหมายของคำว่าประชากรก่อนนะครับซึ่งเราใช้คำว่า population นะครับหรือในการแทนค่าเราก็มักจะใช้สัญลักษณ์คือ n ใหญ่นะครับ n ใหญ่ก็คือประชากรนี่คือหน่วยทั้งหมดที่นักวิจัยต้องการศึกษาวิจัยถ้านักวิจัยเนี่ยศึกษาทั้งประเทศนะครับประชากรคือทั้งประเทศถ้านักวิจัยเนี่ยศึกษาเฉพาะในภาคกลางประชากรก็เฉพาะภาคกลางถ้านักวิจัยศึกษาเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีประชากรก็คือเฉพาะคนจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยประชากรเนี่ยครับเราแยกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งแรกคือเป็นประชากรที่เรียกแบบจำกัดคือนับจำนวนได้นะครับอย่างเช่นประชากรในทะเบียนบ้านของคนจังหวัดนนทบุรีมีจำนวนเท่าไหร่แบบนี้นะครับนับได้นะครับประชากรที่2คือประชากรที่เราไม่สามารถที่จะนับได้ก็เรียกว่าแบบไม่จำกัดซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวเลขจริงๆแล้วนะครับมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการข้าราชการภาครัฐที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับมันโดยทั่วไปในงานวิจัยเนี่ยเรานิยมนะครับศึกษากับประชากรในรูปแบบที่เป็นจำกัดนะครับเพื่อจะระบุจำนวนที่ชัดเจนนะครับว่าประชากรเราศึกษาเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับหลังจากได้ประชากรเสร็จแล้วสิ่งที่นักวิจัยต้องมาคิดต่อแล้วว่าแล้วกลุ่มตัวอย่างเรานะครับเพราะนักวิจัยคงไม่มีเวลาแล้วก็งบประมาณนะครับมากพอที่จะไปเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากรได้นะครับนักวิจัยก็เลยจะใช้วิธีการไปศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างแทนนะครับหรือเรียกว่า sample group นะครับโดย sample group เนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์คือ n เล็กนะครับ n เล็กโดยเป็นกลุ่มที่อะไรนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ถูกสุ่มขึ้นมานะครับจากประชากรเพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาวิจัยว่าในจังหวัดหนึ่งนะครับมีทั้งหมด7อำเภอนะครับงั้นการสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยเราก็ต้องสุ่มตัวอย่างตัวแทนประชาชนเนี่ยทั้ง7อำเภอมาเป็นตัวแทนแบบนี้ครับเราเรียกว่าตัวแทนการวิจัยนะครับงั้นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะไปตัดอำเภอไหนทิ้งเอาเฉพาะบางอำเภอนี้นะครับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มตัวอย่างนะครับในกลุ่มตัวอย่างเรามีทั้งข้าราชการพนักงานลูกจ้างเวลาเก็บตัวแทนของประชากรก็ต้องเก็บมาทั้ง3กลุ่มนะครับในการสอบถามนะครับอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องกลุ่มตัวอย่างนะครับ

ครับอันที่3ก็คือว่าแล้วเราจะรู้ไงนะครับว่าแล้วขนาดตัวอย่างเราจะเอามาจํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าประชากรหลักพันเอาตัวอย่างมาเท่าไหร่นะครับในการวิจัยเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือโดยใช้สูตรคํานวณนะครับวิธีที่2คือการใช้ตารางสําเร็จรูปนะครับมาลองดูนะครับว่าถ้าเราใช้สูตรนะตัวเลขจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราใช้ตารางตัวเลขจะเป็นยังไงตรงนี้สําคัญมากนะครับในการวิจัยที่นักวิจัยเองจะต้องระบุให้ได้นะครับว่ากลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยมีไซส์เท่าไหร่นะครับเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปเก็บทุกหน่วยของประชากรซึ่งมันต้องใช้งบประมาณมากแล้วก็ใช้ระยะเวลามากนะครับอันที่1นะครับในการใช้สูตรนะครับสูตรที่นิยมใช้มากคือสูตรของทาโร่ยามาเน่นะครับสูตรนี้ก็จะแทนด้วย n เล็กนะ n เล็กคือความหมายคือขนาดของตัวอย่างนะครับเท่ากับ n ใหญ่ n ใหญ่คืออะไรคือประชากรนะครับหารด้วย1บวก n ใหญ่คือประชากรแล้วก็ e นี่ก็คือ error หรือค่าความคลาดเคลื่อนค่าความคลาดเคลื่อนก็คือเป็นค่า1ที่นักวิจัยเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับที่จะยอมรับความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งโดยทั่วไปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็นิยมตั้งไว้ให้ความคลาดเคลื่อนเนี่ยที่ 5% หมายถึงว่าใน100คนเนี่ยสุ่มแล้วมาผิดพลาด5รายนะครับหรือ5คนนะครับมันตัว e จะเป็นค่าความคลาดเคลื่อนแล้วก็เอาตัว e เนี่ยมายกกำลัง2สมมุติเราจะไปศึกษากลุ่มต่างๆนะครับของที่กรมแพทย์ชุมชนเนี่ยนะครับได้มีการจัดตั้งกลุ่มชาวบ้านต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับในจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยนะครับที่กรมแพทย์ชุมชนบอกว่า1,758กลุ่มนะครับแล้วถ้านักวิจัยเนี่ยต้องการที่จะสุ่มโดยใช้ความคาดเคลื่อน 5% นะครับพูดง่ายคือในการสุ่ม100ครั้งนะครับให้ผิดพลาดได้ไม่เกิน5ครั้งเรียกว่าค่าเออร์เลอร์เราก็แทนค่าไปนะครับอย่างครับ n เล็กเท่ากับซึ่งเราไม่รู้นะครับ n เล็กนะครับเรากำลังจะหาก็คือก็แทนค่า n ใหญ่เข้าไป n ใหญ่คือ10758หารด้วย1บวกนะครับ n ใหญ่10758แล้วก็ค่าความคาดเคลื่อนเมื่อกี้เรา 5% นะครับ 5% คือ5ส่วน100ก็คืออะไร .05 นี่นะครับแล้วมายกกำลัง2ก็ .05 เนี่ยคูณ .05 ก็กลายเป็น .0025 นะครับแล้วก็มาบวกกับ10758นะพอบวกเสร็จแล้วนะครับมาได้เอา .05 ยกกำลัง2ก็ได้.0025มาคูณกับ10758พอได้เสร็จแล้วก็ค่อยไปบวก1ก็กลายเป็นตัวส่วนนะครับก็ไปหารด้วยตัวเศษคือ10758นะครับเราก็จะตัวเลขมาครับว่า378กลุ่มนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่ง่ายๆเลยนะครับท่านนักวิจัยมีหลักการนะครับในการทำให้ถูกต้องนะครับตามระเบียบวิธีวิจัยนะครับเราจะสามารถระบุได้หมดนะครับว่าประชากรที่มีอย่างจำกัดเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งครับวิธีการใช้ตารางสำเร็จรูปนะครับการใช้ตารางสำเร็จรูปเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะตารางที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับโดยกำหนดประชากรไว้นะครับแล้วก็ค่าความคาดเคลื่อนไว้นะครับตัวอย่างอย่างเช่นสมมติถ้าประชากรเรามีทั้งหมด4,000นะครับเราก็ดูมาดูที่ช่องคอลัมน์แรกนะครับก็ไล่มาที่ 4,000 หลังจากนั้นเราบอกว่าเรายอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5% นะครับเพราะฉะนั้น 5% นะครับแล้วก็ประชากร 4,000 ก็ตกตัวเลขเท่าไหร่ที่ตัวเลข364นะครับตัวเลขเนี้ยนะครับ 4,000 ตัดกับ 5% ก็ได้364นะครับนั่นเราก็จะเอาตัวเลขเนี้ยนะครับเข้ามาอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ตารางสำเร็จรูปนะครับซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดบ้างตรงที่ว่าประชากรเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะระบุในความละเอียดเยอะมากถ้ามี 4,178 เนี่ยตารางไม่มีนะครับนี่ก็โดยทั่วไปบางทีนักวิจัยเขาก็นิยมกลับไปใช้ของทาโร่ยามาเน่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการถ้าประชากรมีลักษณะที่แน่นอนชัดเจนก็อาจจะใช้ตารางสำเร็จรูปนะครับเลยนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นนะครับว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตน์พันธ์นะครับมาตามความรู้ดีๆกับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าด้วยเครื่องมือการวิจัยนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่นักวิจัยจะนำไปสู่การ เก็บข้อมูลนะครับนั่นเองนะครับเครื่องมือการวิจัยที่สำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือแบบสอบถามโอ้เป็นเครื่องมือยอดฮิตมากนะครับที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับที่ผู้ตอบเองก็จะอ่านแล้วก็เช็คนะครับตามข้อต่างๆนะครับที่นักวิจัยได้สร้างขึ้นมาโดยจะมีทั้งปลายปิดแล้วก็ปลายเปิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ก้าวหน้าไปสู่การที่เราสามารถทำเติม e เข้าไปข้างหน้าคือ e questionnaire
นะครับตอบผ่าน LINE ก็ได้ผ่าน Facebook ก็ได้นะครับเครื่องมือตัวที่2นะครับก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าแบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของการที่จะลงไปนัดกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือเป็นแบบเผชิญหน้าเป็นแบบ face to face นะครับเพื่อต้องการเจาะลึกในรายละเอียดของข้อมูลมากอย่างเช่นไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น interview form นะครับเครื่องมือที่3ก็คือแบบบันทึกคือแบบเมโมแบบเมโมคือเป็นลักษณะแบบบันทึกที่เราจะมีการจดบันทึกอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นข้อความก็ได้นะครับเหมือนเราเห็นนะครับเวลาไปโรงพยาบาลปุ๊บพยาบาลก็จะมีการจดเมโมบันทึกในประวัติเราตัวเลขเราถามอาการเราก็จดเงี้ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแบบบันทึกนะครับหรือเราไปสังเกตการพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าที่นะครับเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็จดบันทึกไว้บางอย่างเราก็ติ๊กถูกเอามายิ้มแย้มแจ่มใสไหมพูดจาไพเราะไหมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเมโมฟอร์มนะครับแบบที่4คือการใช้การสังเกตการนะครับสังเกตการนี่คือการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนะครับนี่คือการใช้สังเกตนะครับก็คือการเหล่านี้การสังเกตด้วยตาไปปุ๊บเนี่ยดูพฤติกรรมการให้บริการปุ๊บแล้วก็มาเช็คลิสต์นะครับนี่คือเป็นแบบ observation นะครับตาดูหูฟังแรงต่างนะครับก็มาจดนะครับหรือถ้าเป็นบางอย่างถ้าเป็นลักษณะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับอาหารก็ใช้ลิ้นอย่างเงี้ยนะครับลองชิมเอาแล้วก็มาจดบันทึกเอานะครับอันนี้ก็เป็นแบบสังเกตนะครับในการจดอันที่5นะครับก็คือการใช้วิธีการสนทนากลุ่มนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมที่นักวิจัยเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโอเคครับมาตอบข้อคำถามที่นักวิจัยจะสอบถามเนี่ยพร้อมๆกันนะครับก็โดยการที่นักวิจัยเองก็จะโยนคำถามไปนะครับถามคุณสมศักดิ์มีความเห็นยังไงคุณมาลีมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงคุณอดิศรมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของการทำโฟกัสกรุ๊ปเหมือนกันเป็นลักษณะของการคุยกันแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็นิยมใช้กับการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒินะครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยตรงนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพื่อจะหาข้อสรุปในหัวข้อนะครับในการวิจัยที่นักวิจัยกำลังสนใจที่จะหาคำตอบมันนะครับนะครับนี่มาดูว่าเมื่อเราได้มีการออกเครื่องมือการวิจัยแล้วนะครับซึ่งเครื่องมือการวิจัยที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือการวิจัยที่นักวิจัยสามารถที่จะออกแบบมากกว่า1เครื่องมือได้นะครับเช่นมีแบบสอบถามมาผสมกับแบบสัมภาษณ์นะครับหรือมาผสมกับในส่วนของตัวโฟกัสกรุ๊ปนะครับการสนทนากลุ่มนะครับก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับนักวิจัยออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อมาตอบตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตามปัญหาการวิจัยที่นักวิจัยค้นหาคำตอบนะครับนี้เรามาตามดูต่อว่าเมื่อเราสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วนักวิจัยจะต้องมีวิธีการเก็บยังไงนะครับซึ่งวิธีการเก็บนะครับก็จะมี2วิธีวิธีแรกเราเรียกว่าแบบปฐมภูมินะครับหรือ primary data ปฐมภูมิคือปฐมก็คือการที่นักวิจัยเนี่ยต้องลงไปเก็บด้วยตัวเองนะครับเป็นแหล่งแรกเลยไม่มีใครเคยเก็บไปให้นะครับตามชื่อมันคือ primary คือแหล่งแรกนั่นก็คือเครื่องมือการวิจัยต่างๆที่นักวิจัยจะเอาแบบสอบถามลงไปถามกับกลุ่มตัวอย่างนะครับแบบสัมภาษณ์ลงไปสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบสังเกตการไปดูพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะแบบบันทึกไปเมโมทั้งในส่วนที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขนะครับที่เป็นเราเห็นพฤติกรรมต่างๆได้หรือการสนทนากลุ่มนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่นักวิจัยต้องลงไปเก็บด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับมันเครื่องมือการวิจัยที่นักวิจัยเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักวิจัยจะต้องลงไปเก็บข้อมูลปฐมภูมินะครับด้วยตัวเองนะครับแล้วมีที่ไม่เก็บไหมนะครับมีนะครับมาลองตามดูวิธีที่2นะครับอันนี้เราเรียกว่าทุติยภูมิทุติยภูมิมันคือเป็นข้อมูลเนี่ยนะครับที่มีคนอื่นหรือหน่วยงานอื่นเขาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือเรามาใช้ต่อนะครับอย่างเช่นเราไปเอาข้อมูลนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เขามีสถิติต่างๆที่เขาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดึงเขาเนี่ยมาใช้ต่อในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลเลยนะครับหรือข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือในรายงานประจำปีแรงต่างพวกนี้นะครับเราเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมินะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นักวิจัยก็ต้องคิดนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เราอาจจะต้องนั่งนึกถึงว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อมาตอบปัญหาหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะครับซึ่งในการออกแบบการวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยนักวิจัยก็จะต้องคิดทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมินะครับมันจำง่ายๆคือปอปาคือปฐมภูมิทหารคือทุติยภูมิปอทอนะครับนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของเครื่องมือการวิจัยนะครับที่นักวิจัยจะต้องดีไซน์ต้องคิดละนะครับพอเรานึกถึงประชากรเสร็จนึกถึงกลุ่มตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันถามมาแล้วจะเอาเครื่องมือไปเก็บอะไรกับ
กลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นนะครับนักวิจัยก็ต้องมาออกแบบว่าเครื่องมือไหนเราน่าจะ

ใช้เพื่อมาตอบตามปัญหาตามวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยแล้วก็เอาเครื่องมือนั้นลงไปเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือความรู้ดีๆว่าด้วยเครื่องมือ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับวัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้นะครับคืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจถึงความหมายนะครับและกระบวนการทํางานและวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทําความเข้าใจความหมายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันกันก่อนนะครับคอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือที่เรียกสั้นๆว่า CNN เป็นสถาปัตยกรรมนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ Neural Network นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพวิดีโอนะครับผมโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Convolution นะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกว่า Computer Vision นะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานนะครับของใน CNN เนี่ยอย่างเช่นการนำไปจำแนกภาพนะครับการตรวจสอบการจับวัตถุหรือการแยกส่วนภาพนะครับผมและสามารถใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นนะครับในภาพจากภาพตัวอย่างนะครับเราต้องการนะครับที่จะจำแนกภาพนะครับแอปเปิลนะครับจากในภาพนะครับตัวอย่างเป็นภาพแอปเปิลนะครับเราต้องการจำแนกภาพในตัวนี้นะครับโดยภาพนั้นนะครับก็จะจำแนกออกเป็นพิกเซลนะครับหลายๆพิกเซลนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นตารางนะครับอยู่ในรูปแอปเปิลนะครับโดยจุดที่แบ่งออกมานะครับจะได้ผลออกมาเป็นพื้นที่นะครับสีต่างๆนะครับในการแบ่งเนี่ยก็จะจำแนกออกมาเป็นพิกเซลหลายๆล้านพิกเซลเลยนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวนะครับผมเราจะใช้นะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับเราจะใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลนะครับที่ถูกเทรนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำกระบวนการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแยกจำนวนวัตถุนะครับที่เราใช้ทำนายได้นะครับอย่างเช่นตัวแอปเปิลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะจำแนกออกมาเป็นภาพย่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านตัวของ Hidden Layer เนี่ยมันก็จะสามารถทำนายได้ว่า Output Layer เนี่ยออกมาเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นรูปแอปเปิลนะครับซึ่งในส่วนของการทำนายเนี่ยความแม่นยำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัว Training Data มีจำนวน Dataset ที่เพียงพอมีจำนวน Dataset ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้าง Accuracy ของการทำนายในทำนายภาพหรือการ prediction นะครับต่างๆได้นะครับผมจากภาพนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทำนายนะครับในการวิธีการทำนายภาพนะครับ คราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับผมว่าตัวในกระบวนการทำงานของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นมีขั้นตอนการทำนายยังไงนะครับในกระบวนการนะครับดังกล่าวนะครับในโครงการเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือชั้นแรกนะครับที่เรียกว่าชั้นนำข้อมูลเข้าหรือที่เรียกว่า input layer นะครับชั้นที่2นะครับคือชั้น convolution หรือเรียกว่า convolutional นะครับชั้นที่3นะครับคือชั้นการรวม pooling layer และชั้นที่4ครับคือชั้น fully conducted ครับเรามากล่าวถึงชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกคือชั้นข้อมูลนำเข้านะครับผมชั้นข้อมูลนำเข้านะครับหรือ input layer นะครับคือชั้นแรกที่รับข้อมูลนะครับเข้ามานะครับมักจะเป็นภาพซึ่งส่วนใหญ่นะครับข้อมูลที่นำเข้ามาจะเป็นเมทริกนะครับขนาด 3D ขนาด 3D หมายความว่าเป็นขนาดที่มีความกว้างนะครับคูณความยาวนะครับแล้วก็จำนวนช่องสีนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างภาพนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นเมทริกนะครับที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้านะครับจากภาพแอปเปิลนะครับจากภาพแอปเปิลเราก็จะแบ่งเป็นเมทริกต่างๆนะครับเมทริกเป็นช่องๆนะครับจากเมทริกเป็นช่องๆเราก็จะทำการสร้าง input layer โดยการสร้างช่องที่เราต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ จากภาพนี้นะครับจากภาพ input layer นะครับเราจะอธิบายนะครับผมว่าพอมันแบ่งเป็นเมทริกเนี่ยจากภาพเนี่ยพอตารางพิกเซลเนี่ยโดยความยาวและ

จะใช้ระบุตำแหน่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณและในหน่วยสุดท้ายเนี่ยจะใช้ระบุค่าสีจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปในกระบวนการทำงานต่อไปนะครับก็คือความกว้างความยาวก็จะแหล่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลชุดที่กว้าง2ยาว2นะครับก็จะอยู่ในช่วงของค่าที่22นะครับก็จะเป็นการระบุตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นระบุตำแหน่งสีนะครับผมในการคำนวณเพื่อทำการส่งไปที่ส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปคำนวณในชั้นต่อไปนะครับต่อมาครับในชั้น convolution นะครับชั้น convolution นะครับเป็นชั้นที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพนะครับเช่นนะครับการลักษณะคุณลักษณะเฉพาะนะครับก็คือเช่นถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะทำการ classification ภาพ apple นะครับแน่นอนครับ apple นะครับมีสีแดงนะครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับภาพแตงโมนั่นหมายความว่ามันจะไม่เข้าพวกกันเพราะว่าคุณลักษณะของ apple นั้นมีสีแดงเป็นทรงกลมแต่แตงโมนั้นมีสีเขียวนะครับเป็นทรงลีอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งความแตกต่างของภาพเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจำแนกภาพอยู่นะครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับ convolution นะครับผมพอเราได้เป็นตารางนะครับตารางที่เป็น input layer มานะครับผมเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะนะครับการคำนวณตารางนะครับ x นะครับที่เป็น input layer มาทำการคำนวณกับตาราง w นะครับผมที่เป็นค่าน้ำหนักนะครับก็จะได้ค่าเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาก็คือเป็นค่า z ที่ออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อมานะครับชั้น convolution ก็จะมีวิธีการคำนวณนะครับในแต่ละพิกเซลนะครับที่เรียกว่าการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับก็คือการสร้างอะเรย์พิกเซลโดยการเลื่อน input นะครับไปทางซ้ายนะครับเป็นจำนวน1 ก้าวไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกพิกเซลนะครับโดยวิธีการนะครับสไตรเกอร์ก็คือการเลื่อนตำแหน่งของตัวกรองนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสลับตำแหน่งแบบสไตร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตร์นะครับก็คือการเลื่อนพิกเซลนะครับไปทีละเมตริกอินพุตนะครับซึ่งจำนวนพิกเซลที่เปลี่ยนไปเป็นเมตริกอินพุตเนี่ยจะเรียกว่า9นะครับเมื่อจำนวน9 1 9เนี่ยจะคือการย้ายนะครับตัวกรองออกไปทีละ1พิกเซลนะครับผมดังภาพนะครับผมจะแสดงในช่องสีแดงนะครับว่าในการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็จะทำการเลื่อนพิกเซลนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเพื่อสกัดคุณลักษณะนะครับออกมานะครับจนครบทุกพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการนะครับต่อมานะครับในชั้น convolution นะครับก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการกระบวนการ panning นะครับในกระบวนการ convolution นะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับในการแก้ปัญหาในการรักษาขนาดของภาพนะครับผมโดยการทำ padding นะครับผมก็คือการสร้างขอบของภาพขึ้นมานั่นเองนะครับโดยง่ายๆครับคืออย่างเช่นถ้าเรามี input นะครับขนาด 3x3 นะครับผมมันก็จะกลายเป็นขนาด 5x5 นะครับโดยการสร้างกรอบเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายนะครับของการทำpadding นะครับก็คือการให้ความสำคัญครับกับข้อมูลของขอบ input นะครับผมต่อมาในข้อ3นะครับผมก็จะคือกระบวนการนะครับการชั้นรวมนะครับ pooling layer นะครับชั้นรวมหรือ pooling layer นะครับก็คือเป็นชั้นที่ทำการลดขนาดนะครับข้อมูลเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นนะครับผมโดยในชั้น pooling layer นะครับก็จะนำการลดขนาดลงของชั้น convolution อีกทีนึงนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเมื่อเราได้ค่าจากตาราง convolutional เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น pooling layer ก็จะทำการลดขนาดลงนะครับผมโดยการลดขนาดเนี่ยจะลดขนาดเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นโดยการเลือกค่าที่สำคัญนะครับจากกลุ่มของข้อมูลนะครับมักจะมีรูปแบบในการคัดเลือก2รูปแบบนะครับก็คืออันดับแรกครับ1ครับ Max Pooling นะครับ Max Pooling คือการเลือกค่าที่มากที่สุดในตารางนะครับออกมาเพื่อเป็นสกัดเป็นคุณลักษณะนะครับโดยอย่างเช่นภาพในภาพสีเหลืองนะครับที่มีเลข1 3 4 1นะครับในวิธีการของ Max Pooling ก็จะเลือกเลขที่มากที่สุดก็คือเลข4นะครับผมเข้ามาเพื่อทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะนะครับผมและทำการลดข้อมูลตำแหน่งของข้อมูลนะครับและใน

ส่วนที่2นะครับก็คือโดยวิธีการลดขนาดข้อมูลในส่วนที่2ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็น average นะครับ pooling นะครับก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยนะครับการใช้ค่าเฉลี่ยหมายความว่าก็คือนำค่าทุกค่านะครับมาทำการหาค่าเฉลี่ยซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดขนาดนะครับของชั้น pooling layer ครับที่ใช้งานกันนะครับจากนั้นนะครับชั้นสุดท้ายนะครับชั้น fully conducted นะครับผมหรืออาจจะเรียกไว้ได้ว่าเรียกว่า dense layer ก็ได้นะครับชั้นนี้นะครับคือชั้นสุดท้ายนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมนะครับในชั้นก่อนหน้าที่ถูกเชื่อมโยงกันทุกโหนดนะครับโดยชั้นนี้จะใช้การเชื่อมโยงน้ำค่าน้ำหนักนะครับหรือเรียกว่าเวทนะครับผมโดยการคำนวณนะครับในชั้นนี้ก็คือจะใช้ตัวของ activation function นะครับในการ classification output ออกมานะครับโดย activation function เนี่ยที่ใช้เนี่ยที่นิยมใช้กันก็คืออาจจะมีซิกมอยนะครับเรลูหรือเป็นทรานนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนะครับ activation function นะครับผมสามารถศึกษาได้นะครับในหน่วยที่9นะครับผมก็คือสรุปนะครับผมขั้นตอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นะครับผมชั้นที่1นะครับก็คือชั้นนำข้อมูลเข้านะครับหรือ input layer คือการนำภาพนะครับที่ต้องการมาทำเป็นตารางนะครับโดยข้อมูลที่นำมาเป็นตารางนะครับจะเป็นแบบ3มิติก็คือกว้างยาวและก็ค่าสี RGB นะครับชั้นที่2นะครับ convolutional นะครับคือการสกัดคุณลักษณะนะครับเฉพาะของข้อมูลออกมานะครับเพื่อทำเป็นตารางและเป็นค่าน้ำหนักออกมานะครับผมโดยวิธีการนะครับก็จะมีการทำ padding นะครับ padding นะครับเพื่อให้ข้อมูลตรงขอบนะครับ input เพื่อใช้ในการทำข้อมูลในขอบ input นะครับและ2นะครับการสลับตำแหน่งแบบ slice นะครับคือการสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาคุณลักษณะต่างๆของภาพนะครับผมก็คือในส่วนของขั้นตอน convolutional นะครับผมในส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของ pooling layer นะครับคือส่วนของการลดขนาดข้อมูลนะครับโดยในส่วนของการลดขนาดข้อมูลเนี่ยก็มีด้วยกัน2วิธีด้วยกันก็คือ max pooling และ average pooling นะครับผมและในส่วนสุดท้ายก็คือ fully conducted นะครับเป็นฟังก์ชันการประมวลผลนะครับผมโดยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือการนำตัวของ activation function นะครับมาใช้งานนะครับเพื่อคัดเลือก input ในการทำนายผลต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปนะครับในเนื้อหาของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียม convolution ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2กระบวนการทำงานหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับในการบรรยายครั้งนี้ก็คืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจความหมายถึงของกระบวนการทำงานนะครับของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับแล้วก็วิธีการทำงานต่างๆในชั้นต่างๆของกระบวนการนะครับผมหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับหรือที่เรียกว่า long short term memory นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่านะครับ LSTM นะครับคือประเภทของsequential neural network นะครับโดยทั่วไปนะครับคือการเรียนรู้เชิงลึกแบบ LSTM อันนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับข้อจำกัดของ CNN นะครับที่ไม่สามารถที่จะจดจำลำดับข้อลำดับที่ยาวได้นะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงความหมายและโครงสร้างนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเกรดนะครับที่เกี่ยวกับเกรดต่างๆของ LSTM นะครับโดย LSTM เนี่ยเขาจะแบ่งการทำงานออกเป็นเกรดต่างๆประตูต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปนะครับคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อมูลนะครับของ LSTM บ้างนะครับผมข้อมูลที่จะมาใช้กับ LSTM นะครับข้อมูลของ LSTM เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นลำดับนะครับผมอย่างเช่นนะครับการใช้ข้อมูลเนี่ยก็คือการใช้ลำดับก็คือ is was learning นะครับก็คือมันต้องเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับผมที่ถึงจะสามารถใช้กับข้อมูลใช้วิธีการคำนวณแบบ LSTM ได้นะครับผมโดยข้อมูลนะครับต่างๆนะครับที่จะมาใช้คำนวณเช่นข้อมูลแบบ time series prediction นะครับ
ข้อมูลแบบ time series prediction หมายความว่าการเช่นการทำนายตลาดหุ้นการนำข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนหน้านะครับมาใช้การคำนวณข้อมูลในอนาคตนะครับหรือข้อมูลประเภท NLP ก็ได้นะครับ NLP ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาก็คือ Natural Language Processing นะครับคือการสร้างตัวของ pattern ขึ้นมาเพื่อทำนายนะครับ prediction ข้อความต่างๆนะครับได้นะครับผมโดยข้อมูลที่ใช้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่แบบเป็น sequential เท่านั้นนะครับโอเคครับจากนั้นเรามาดูนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวหรือที่เรียกว่า LSTM กันนะครับผมโดยกระบวนการของ LSTM นะครับจะมีกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเรียกว่า forget gate นะครับขั้นตอนที่2ก็คือสถานะเซลล์นะครับผม cell state ขั้นตอนที่3นะครับก็คือ input gate นะครับผมก็คือ input gate และขั้นตอนที่4นะครับก็คือ output gate ก็คือการ prediction ตัวของข้อมูลนะครับเรามาเริ่มกันที่ forget gate ก่อนนะครับ forget gate นะครับก็คือประตูที่ควบคุมนะครับการลืมสถานะของเซลล์และการตัดสินใจนะครับประตูนี้นะครับผมในประตูนี้นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับและการควบคุมของสถานะเซลล์ในปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับโดยข้อมูลนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าข้อมูลสถานะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวของ x นะครับที่เข้ามานะครับโดยและต่อมานะครับก็จะเป็น ht ลบ1ก็คือเป็น hidden state นะครับก่อนหน้าเพื่อใช้ในการคำนวณ นะครับโดยค่าการคำนวณของ h จะ h นะครับ h ก่อน ht ลบ1นะครับจะถูกส่งผ่านตัวฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับผมเพื่อสร้างค่านะครับระหว่าง0กับ1นะครับสร้างค่าระหว่าง0กับ1หมายความว่าถ้าค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสสูงที่จะนำมาใช้งานนะครับผมนี่คือวิธีการคำนวณนะครับของตัว forget gate นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ค่านะครับจาก0จากซิกมอยด์แล้วเนี่ยมันก็จะทำการส่งไปในสเตทต่อไปนะครับผมตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะครับผมใช้ประโยคว่าเด็กน้อยผู้หญิงนั้นกำลังกินข้าวนะครับผมโดยประโยคนี้จะมี input นะครับปัจจุบันที่ใช้ในการคำนวณโดยใช้นะครับคำว่าน้อยนะครับเห็นคำว่าน้อยนะครับเป็น input ปัจจุบันนะครับในแต่ละกระบวนการที่จะนำเข้านะครับผม have a hidden state มาทำการคำนวณนะครับจาก input ก่อนหน้าจะมีการเก็บไว้ใน memory นะครับโดย memory ตัวนี้จะถูกส่งผ่านในฟังก์ชัน sigmoid นะครับค่าที่ส่งผ่านนะครับค่าที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นค่าระหว่าง0กับ1นะครับตัว sigmoid ตรงนี้นะครับตรงสีชมพูตัวขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาในส่วนของตามเส้นสีแดงนะครับเพื่อไปสู่ตัวของ cell state ต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับตัวสถานะเซลล์พอเราได้ตัวของค่าตัวของ forget state เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะส่งค่าเนี่ยขึ้นไปตามเส้นแดงนะครับไปสู่ในจุดของสีเหลืองที่เป็นกากบาทนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าสถานะเซลล์ state ทำหน้าที่อะไรสถานะเซลล์ state เนี่ยคือมีหน้าที่นะครับทำหน้าที่เก็บและถ่ายโอนข้อมูลนะครับลำดับความยาวเพื่อช่วยในการเรียนรู้และรักษาข้อมูลนะครับที่มีความสำคัญระยะยาวนะครับผมโดยตัวของcell state นะครับจะทำการตัดสินใจนะครับว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากก่อนหน้านี้มาใช้คำนวณหรือใช้ในการตัดสินใจด้วยหรือไม่นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับในจากภาพนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงครับทั้งหมดนะครับในการสร้างในการตัดสินใจของ cell state นะครับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยใน x 1ของเราอ่ะใน input ปัจจุบันของเราอ่ะจะใช้คำว่าน้อยครับแต่คราวนี้พอยังเห็นได้ว่าคำว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจจะมีคำนี้มีอาจจะมีความถี่ที่สูงเกิดขึ้นกันบ่อยนะครับในตัวของ sigmoid เนี่ยอาจจะให้ค่าตัวของเด็กน้อยเนี่ยมีค่าใกล้เคียง1นะครับพอค่าที่ใกล้เคียง1เนี่ยมันขึ้นมานะครับใน cell state เนี่ย cell state จะเป็นตัวนะครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับว่าคำที่จะใช้ในการทำนายในการทำนายครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคำว่าเด็กจะคำว่าน้อยอย่างเดียวหรือเป็นคำว่าเด็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในฟังจะเป็นการ
ซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในเซลล์สเตจนะครับว่าจะทำการdelete หรืออัปเดตข้อมูลก่อนหน้านี้ออกครับ

ต่อมานะครับ input gate นะครับต่อมา input gate นะครับ input gate เนี่ยก็คือส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลของข้อมูลเข้าสู่สถานะ cell state นะครับของLSTM นะครับผมโดยใช้ input ปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับก่อนหน้านี้เป็น input การทำงานของ input gate นะครับจะมีการคำนวณให้ความสำคัญแก่ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสู่สถานะโดยวิธีการคำนวณนะครับจะใช้ค่าน้ำหนักหรือเวทนะครับและใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับเพื่อใช้คำนวณการเปิดปิดเกตนะครับสำหรับข้อมูลใหม่นอกจากนี้นะครับ input gate ยังมีการคำนวณเพื่อใช้ควบคุมสถานะเซลล์เก่าไปยังสถานะเซลล์ใหม่ด้วยลักษณะของ input gate ที่ใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์อีกด้วยนะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะเป็นการนำ input gate ก็จะนำข้อมูลเข้านะครับโดยข้อมูลเข้าเนี่ยก็คือจะวิ่งมาทางเส้นด้านล่างสีแดงนะครับโดย i นะครับก็คือเป็นลำดับของคำนะครับที่ใช้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาในสู่ฟังก์ชันของการ sigmoid แล้วก็ train นะครับทานะครับซึ่งจะเข้ามาในตัวของการคัดเลือก input ที่เข้ามาใน input ที่เข้ามาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ gate นะครับoutput gate นะครับคือเกตที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในเซลล์สเตทว่าควรนำออกมาเป็นผลลัพธ์หรือไม่นะครับโดยเซลล์สเตทนะครับโดย output gate นะครับก็จะทำการให้ค่าส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลนะครับในระดับข้อมูลนะครับผมจากเซลล์นี้นะครับก็จะทำการรวมข้อมูลนะครับผมจากตัวของทุกเกตนะครับออกมาเพื่อหา hidden state ที่ใช้ค่าครับในการคำนวณต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็คือ LSTM หรือ Long Short Term Memory นะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับของ INN นะครับโดยที่ปัญหาของ INN คือไม่สามารถที่จะจดจำข้อมูลนะครับระยะยาวได้นะครับจึงทำให้เกิดวิธีการแบบ LSTM ขึ้นมาโดย LSTM เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มตัวของ Memory ขึ้นมานะครับอยู่ที่อยู่ในตัวของ Cell State ต่างๆนะครับทำให้LSTM เนี่ยมีความสามารถที่จะทำนายผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การทำนายผลที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็การสร้างเมมโมรีขึ้นมาเนี่ยมันก็แลกมาด้วยจำนวนของtraining data ที่ใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเทรนทางการ prediction นะครับด้วยวิธีการแบบ LSTM นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับ sequential neural networkก็คือข้อมูลที่เป็นลำดับชั้นเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับโดยทั่วไปก็อย่างเช่นพวกภาษานะครับที่มีลำดับขั้นตอนมีคำชัดเจนมีการเรียงคำที่ถูกต้องนะครับผมจะเป็นภาพต่างๆนะครับหรือข้อมูลหุ้นนะครับก็สามารถเอา LSTM มาใช้งานได้นะครับจากนั้นเนี่ยในกระบวนการนะครับของ LSTM เนี่ยก็จะมีอยู่4อันด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการแรกนะครับผมก็คือกระบวนการForget gate นะครับก็คือใช้ในการคำนวณ นะครับการลืมข้อมูล state ก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน sigmoid ในการสร้างค่าระหว่าง0กับ1นะครับผม2นะครับสถานะ cell state นะครับคือสถานะที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะจดจำ state นั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าจะไม่เอานำมาใช้ต่อนะครับผม3นะครับ input gate นะครับก็คือเกตที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลข้อมูลของเซลล์สเตทนะครับโดยใช้ค่าน้ำหนักนะครับในการควบคุมinput gate นะครับผมและ4นะครับผม output gate นะครับก็คือการทำนายผลลัพธ์ออกมานะครับผมโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปเนื้อหาของเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2นะครับกระบวนการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวครับผม

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในครั้งนี้จะเป็นการสอนเสริมครั้งที่4แล้วนะครับการสอนเสริมครั้งที่4นี้ประกอบด้วยทั้งหมด4ตอนด้วยกันซึ่งตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาแล้วก็จับประเด็นสำคัญในเนื้อหาของหน่วยที่10 11แล้วก็12ส่วนตอนที่4ตอนสุดท้ายนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติทำโจทย์แบบทดสอบนะครับซึ่งรายละเอียดของแต่ละตอนจะมีดังนี้ตอนที่1นะครับอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นการสรุปเนื้อหาแล้วก็ประเด็นสำคัญของหน่วยที่10ซึ่งมีชื่อว่าการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและในตอนที่2จะเป็นเนื้อหาแล้วก็สาระสำคัญของหน่วยที่11ซึ่งมีชื่อว่าระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและตอนที่3นะครับเป็นเนื้อหาของหน่วยที่12และก็มีชื่อว่าองค์กรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการและอย่างที่บอกไปตอนที่4ตอนสุดท้ายจะเป็นการฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบการเรียนรู้ว่าทั้ง3ตอนที่เราเรียนรู้มาเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงไรสำหรับนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจจะชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ http://media.stou.ac.th แล้วก็เสิร์ชหาหรือว่าพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในตอนนี้เราไปรับชมรายการในตอนที่1ได้เลยครับสำหรับในตอนที่1นี้นะครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญในหน่วยที่10การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในวันนี้นะครับเรามีวิทยากรรองศาสตราจารย์ดร.สริศักดิ์สุนทรชัยที่จะมาบรรยายและก็สรุปให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีครับอาจารย์สริศักดิ
1: ์สวัสดีครับ
0: สำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ครับสำหรับเรื่องการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตหรือที่เราเรียกว่าเป็นprocess safety management เนี่ยนะครับหรือสั้นๆว่า PSM นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรงก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟนะครับเขาจะเน้นเรื่องสารเคมีอันตรายร้ายแรงก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟนะครับทั้งนี้เพื่อช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้นะครับแล้วก็ลดระดับของความรุนแรงและความสูญเสียจากการเกิดอุบัติภัยตลอดจนชุมชนโดยรอบด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะโรงงานแต่รวมไปถึงชุมชนโดยรอบโรงงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการจัดการความปลอดภัยของโรงงานครับทีนี้ความเป็นมานะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากกนอหรือที่เราเรียกว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเขานำเอา PSM ซึ่งเป็นตัวย่อแล้วนะครับเราจะได้พูดคำนี้ตลอดไปมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ต้องบอกนิดหนึ่งว่าเน้นนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่บอกว่าผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและเขาก็ได้นำเอามาตรฐาน OSHA ที่เป็น Process Safety Management Standard 29 CFR 1910.119 นะครับมาเป็นคู่มือข้อกำหนดและก็คู่มือแนวทางในการตรวจประเมิน PSM เป็นข้อกำหนดนะครับ

0: แล้วก็พัฒนาต่อยอดจากคู่มือไปสู่การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ประกาศเป็นข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบับที่4ครับพ.ศ. 2559แล้วก็ต่อมาก็ได้มีประกาศที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อบังคับนี้เพิ่มเติมอีก2ฉบับนะครับก็คือประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่115/2561เรื่องแนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมและประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่116/2551นะครับเรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจนะครับทีนี้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากฎหมาย PSM เนี่ยมีเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับอันนี้จะประกาศผลมีผลบังคับใช้14 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเนี่ยในวันที่14 พฤษภาคม 2564
1: งั้นก็แปลว่าณปัจจุบันที่รายการออกอากาศก็คือบังคับใช
0: ้ครับ
1: ทุกนิคมอุตสาหกรรมแล้วใช่ไหมครับ
0: ไม่ครับใช้กับมาบตาพุดก่อนนะครับก็คือนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด14 พฤษภาคม 2561
1: ครับผม
0: แต่จะมีผลบังคับใช้กับโรงงานในนิคมทุกแห่งเลย14 พฤษภาคม 2564ครับ
1: อ๋อครับผม
0: โอเคนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับหลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะ APSM เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการจัดการให้เกิดความปลอดภัยการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์และความบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายโดยมาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางวิศวกรรมในการชี้บ่งการประเมินและควบคุมกระบวนการผลิตนะครับและให้หมายรวมถึงการจัดเก็บด้วยการออกแบบการใช้การผลิตการบำรุงรักษาการตรวจสอบการทดสอบและการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายในเขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามข้อบังคับที่กล่าวไว้แล้วนะครับว่าเป็นสำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฉบับที่4
1: ครับ
0: 2559ทีนี้ process safety management เนี่ยนะครับก็กระบวนการในการป้องกันหรือลดความรุนแรงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติการณ์ซึ่งเป็นผลจากการเบี่ยงเบนของสภาวะกระบวนการผลิตที่ไม่อาจคาดการได้นะครับโดยให้บูรณาการการดำเนินงานด้านเดินเครื่องกระบวนการผลิตและวิศวกรรมรวมทั้งขั้นตอนการดำเนินงานและการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยตลอดเวลานะครับทีนี้เรามาต้องรู้จักคำหลายๆคำที่เราบอกว่าเราเน้นสารเคมีอะไรบ้างใช่ไหมครับถ้าเป็นสารเคมีอันตรายร้ายแรงหรือที่เราเรียกว่าเป็น highly hazardous chemicals เนี่ยนะครับจะหมายถึงสารประกอบสารผสมซึ่งอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นสารพิษที่ก่อมะเร็งทำให้เกิดการระคายเคืองอาการแพ้ต่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยนะครับเป็นสารที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยานะครับเป็นสารที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่า reactive และทำปฏิกิริยารุนแรงสารไวไฟ flammableสารระเบิดได้ explosive สารกัดกร่อน corrosive ตัวออกซิไดซ์หรือที่เราเรียกว่า oxidizing agent เป็นต้นอันนี้จริงๆแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊สารเยอะแยะอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ตรงไหนมันก็คืออยู่ตามบัญชีรายชื่อท้ายข้อบังคับนี่เองนะครับ
1: ผู้ที่สนใจสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ว่าสารที่ตัวเองสนใจ
0: ใช่ว่าของเราอยู่ในขอบข่ายที่ต้องทำตามข้อบังคับนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ก๊าซไวไฟล่ะคืออะไรพอเราพูดถึงก๊าซไวไฟทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะ flammable gas นี่คืออะไรก็คือก๊าซที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีความดัน 101.3 กิโลพาสคาลอันนี้จะสามารถติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศ13หรือต่ำกว่าก็ได้นะครับโดยปริมาตรหรือมีช่วงกว้างที่สามารถติดต่อได้112ขึ้นไปเมื่อผสมกับอากาศโดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นต่ำสุดของการผสม
1: ครับผม
0: ส่วนของเหลวไวไฟหรือ flammable liquids นะครับก็หมายถึงของเหลวหรือของเหลวผสมก็ได้หรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสมที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียสหรือ100องศาฟาเรนไฮต์นะครับ อีกอันนึงที่ต้องรู้จักก็คือว่าในข้อบังคับเน้นเรื่องของการตรวจประเมินภายในหรือเรียกว่า internal audit นะครับซึ่งหมายถึงการดำเนินการตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายในของสถานประกอบการเองเพื่ออะไรครับเพื่อจะทบทวนระบบความปลอดภัยและการจัดการองค์กรให้ดำเนินการไปเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินภายในไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจประเมินไม่ใช่ว่าเราทำเองแล้วเราก็เป็นคนตรวจเองนะครับ
1: คำนึงเรื่องคุณภาพนะคร
0: ับครับอีกอันนึงก็คือการตรวจประเมินภายนอกซึ่งหมายถึงการตรวจประเมินโดยคณะผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับกนอหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกนอให้ตรวจประเมินเป็นรายกรณีครับทีนี้เกณฑ์การตรวจประเมินหรือเรียกว่า audit criteria เนี่ยคืออะไรก็คือบรรทัดฐานนะครับเกณฑ์ก็ต้องเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ในการพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นนโยบายขั้นตอนการดำเนินการหรือข้อกำหนดต่างๆทั้งนี้การเกณฑ์การตรวจประเมินต้องนำมาใช้อ้างอิงเทียบเคียงกับมาตรฐาน PSM ได้นะครับส่วนคณะผู้ตรวจประเมินหรือที่เรียกว่า audit team เนี่ยนะครับก็หมายถึงคณะผู้ตรวจคณะบุคคลที่ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน PSM กระบวนการผลิตและก็กระบวนการประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนะครับลักษณะของโรงงานที่เข้าข่ายในการจัดทำระบบ PSM นะครับภายใต้ข้อบังคับเนี่ยก็กำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมนะครับเน้นว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการทำงานและการผลิตต่อไปนี้ต้องดำเนินการนะครับอันแรกก็คือต้องมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณที่ครอบครองณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับหรือเกี่ยวข้องกับก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟก็ได้ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไปณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแต่ยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นก็คือก๊าซไวไฟหรือของเหลวไวไฟที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเช่นโรงงานมี LPG
1: ครับผม
0: เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับหรือใช้กับหม้อน้ำใช้กับน้ำมันเบนซินสำหรับเติมยานพาหนะนะครับคือใช้กับพวกหม้อน้ำหรือเติมยานพาหนะพวกนี้จะยกเว้นนะครับข้อบังคับนี้จะบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด5ปีก็คือเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564นะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นนิคมมาบตาพุดเนี่ยนะครับที่พูดไปแล้วตอนต้นว่าจะต้องบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่ปี61
1: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้การดำเนินงานโรงงานที่เข้าข่ายก็ต้องมีการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตต้องตรวจประเมินภายในเนี่ยทุก1ปีนะครับภายในทุก1ปีโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายในของสถานประกอบกิจการแล้วก็มีการตรวจประเมินภายนอกทุก3ปีนะครับโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งขึ้นทะเบียนกับการเป็นผู้ตรวจประเมินภายนอกกับกนอแล้วหรือกรณีที่มันเกิดเหตุอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือกรณีขอกำลังขยายกำลังการผลิตนะครับซึ่งอันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิตไม่ใช่การขยายพื้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขอขยายกำลังการผลิตนะครับโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกนะครับประกอบการยื่นขอต่ออายุและก็ขออนุญาตต่อกนอด้วยนะครับรายละเอียดข้อบังคับเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่ เป็นไปตาม OSHA 29 CFR 1910.119 นี่นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานที่เราเรียกว่าเป็น EP หรือ Employee Participation นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบังคับ PSM ข้อ 29/5 มีข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตหรือเรียกว่า Process Safety Information หรือ PSI อันนี้จะเป็นข้อบังคับที่ 29/6-29/11 นะครับจะเป็นการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตหรือเรียกว่า process hazard analysis หรือ PHA อันนี้เป็นข้อบังคับที่ 29/12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ operating procedure OP เนี่ยนะครับจะเป็นข้อบังคับที่ 29/13-29/15

0: นะครับการฝึกอบรมเทรนนิ่งเป็นข้อบังคับ PSM 29/16-29/18นะครับการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมาที่เรียกว่าเป็น Contractor Safety Management หรือ CSM เป็นข้อบังคับที่29/19-29/21การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่องหรือเรียกว่า Pre-Startup Safety Review หรือ PSSR เป็นข้อบังคับที่29/22-19/29นะครับ/23ความพร้อมการใช้อุปกรณ์หรือ Mechanical Integrity นะครับหรือ MI เนี่ยนะครับก็คือข้อบังคับที่29/24-29/29การอนุญาตทำงานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ Hot Work Permit อันนี้จะเป็นและการอนุญาตการทำงานที่ไม่ใช่งานประจำนะครับอันนี้เป็น Non-Routine Work Permit เป็นข้อบังคับที่29/30-29/32แล้วก็การจัดการการเปลี่ยนแปลง Management of Change MOC ข้อบังคับที่29/33-29/35นะครับแล้วก็11ก็จะเป็นการสอบสวนอุบัติเหตุหรือ Incident Investigation II นะครับข้อบังคับที่29/36-29/40การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Emergency Planning and Response หรือ EPR นะครับข้อบังคับที่29/14-29/45การตรวจประเมินการปฏิบัติการตามข้อกำหนด Compliance Audit นะครับข้อบังคับที่29/46และความรับทางการค้า Trade Secret นะครับข้อบังคับที่ PSM ที่29/47ทั้ง14นี้ถือว่าเป็นหลักของ PSM เลยนะครับนักศึกษาต้องไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับทีนี้การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานอันแรกเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตนะครับการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตขั้นตอนการปฏิบัติงานการฝึกอบรมนะครับการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมาการทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่องและก็ความพร้อมการใช้อุปกรณ์การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟและการอนุญาตทำงานพิเศษและก็การจัดการความเปลี่ยนแปลงการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการสอบสวนอุบัติเหตุการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดความรับทางการค้านะครับอันนั้นก็คืออันแรก
1: เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในทุกข้อเลยนะครับจนถึงตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อสุดท้าย
0: ตอนนี้จะเป็นรายละเอียดว่าใน14องค์เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นอันที่2ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตก็จะต้องมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เสร็จสมบูรณ
1: ์
0: ก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตแล้วก็ต้องมีข้อมูลอันตรายจากสารเคมี MSCS นะครับในกระบวนการผลิตมีข้อมูลเทคโนโลยีกระบวนการผลิตมีข้อมูลอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดีที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับทั่วไปที่เราเรียกว่า RAGA GEP นะครับแล้วก็มีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตต้องทบทวนและปรับปรุงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้เป็นปัจจุบันนะครับส่วนการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตนี้ก็จะต้องมีเรื่องผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องลำดับความสำคัญของอันตรายจัดทำเอกสารต้องใช้ อย่างน้อย1วิธีตามความเหมาะสมของวิธีชี้บ่งอันตรายนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง what if checklist what if checklist หรือ hazard and operating study ที่เรียกว่า HAZOP นะครับ failure mode and effect analysis หรือ FMEA fault tree analysis หรือวิธีอื่นก็ได้ที่เทียบเท่าหรือดีกว่านะครับส่วนการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตหรือ PHA เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีคณะทำงานวิเคราะห์อันตรายอย่างน้อย3คนนะครับต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องของกระบวนการวิเคราะห์ประเมินอันตรายนะครับและผู้ปฏิบัติที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านของออกเฮลทางด้านของความปลอดภัยชีวภาพใหม่และสภาพแวดล้อมการทำงานผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบในการจัดการกับสิ่งที่ได้จากการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานตรวจวิเคราะห์แล้วก็ต้องปรับปรุงข้อมูลอันตรายนั้นให้เป็นปัจจุบันให้ดำเนินการอย่างน้อยทุก5ปีเมื่อมีการขยายแปลงกระบวนการผลิตจากเดิมแล้วก็ต้องจัดเก็บเอกสารการวิเคราะห์กระบวนการผลิตตลอดระยะเวลาที่กระบวนการผลิตนั้นยังใช้งานอยู่ ส่วนอันที่4ก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0: ก็ต้องจับทำขั้นตอนการระดับงานเป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับข้อมูลกระบวนการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์อันตรายมีขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องดำเนินการต้องมีความพร้อมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ต้องมีการทบทวนให้เป็นไปตามการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ต้องรับรองความเป็นปัจจุบันและความถูกต้องของขั้นตอนการผลิตเป็นประจำทุกปีนะครับมีต้องจัดทำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับให้แล้วก็ส่วนการฝึกอบรมก็ต้องจัดฝึกอบรมช่วงปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องจัดให้มีการอบรมทุกอย่างน้อยทุก3ปีหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ต้องจัดมีเอกสารฝึกอบรมนะฮะให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อมูลตรงนั้นส่วนการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมาอันนี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมานะครับก็ต้องมีทั้งการซ่อมบำรุงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการซ่อมรักษาหรืองานพิเศษอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับกรณีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็ต้องมีการคัดเลือกผู้รับเหมานะครับแล้วก็ต้องพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานเรื่องความปลอดภัยของเขาให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมาในเรื่องสารเคมีที่ต้องรับเหมารวมทั้งเงื่อนไขการปฏิบัติงานต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีบอกถึงเรื่องกรณีความรับผิดชอบของผู้รับเหมาว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับตามที่มีการเตรียมการไว้แล้วก็จัดทำบันทึกการฝึกอบรมกำกับดูแลตรงนั้นด้วยนะครับเรื่องการทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่ม เดินเครื่องอันนี้ก็จะต้องดำเนินการทบทวนความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการนะครับมีการทบทวนความปลอดภัยเริ่มเดินเครื่องแล้วก็มีเรื่องของความพร้อมการใช้อุปกรณ์อันนี้ก็ต้องดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็จะต้องมีการให้ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ตลอดจนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับการทดสอบตรวจสอบอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตกรณีอุปกรณ์ต้องมีในกระบวนการผลิตมีความบกพร่องขีดเกินขีดจำกัดยอมรับได้ก็จะต้องมีการระบุไว้นะครับมีความพร้อมในเรื่องของการก่อสร้างการติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตนะครับเรื่องของการอนุญาตการทำงานที่อาจจะเกิดความร้อนประกายไฟและการอนุญาตทำงานพิเศษก็จะต้องจัดทำระบบใบอนุญาตทำงานและขั้นตอนการขออนุญาตนะครับต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกำหนดการป้องกันการเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงานส่วนการอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟและการอนุญาตทำงานพิเศษอันนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือต้องจัดทำระบบใบอนุญาตการทำงานและขั้นตอนการขออนุญาตนะครับการจัดการความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้นะครับแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่กระบวนการผลิตต่างๆการจัดการความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการความเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตซ่อมบำรุงผู้รับเหมาอาจได้รับผลกระทบอันนี้ก็จะต้องระบุไว้นะครับต้องได้รับข้อมูลและการอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นการสอบสวนอุบัติเหตุก็จะต้องมีเรื่องของผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้มีการสอบสวนอุบัติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายการสอบสวนอุบัติการแต่ละครั้งต้องทำอย่างท่วงทันท่วงทีไม่นานเกินกว่า48ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติการนะครับต้องมีการสอบสวนต้องให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องมีการรายงานการสอบสวนด้วยแล้วประกอบการต้องจัดให้มีระบบการสอบสวนอุบัติการซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่ได้ตรวจประเมินได้นะครับแล้วก็ต้องจัดเก็บรายงานไว้อย่างน้อย5ปีนะครับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องจัดทำขั้นตอนและแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินต้องจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นตอนนั้นแล้วก็ต้องจัดให้มีการต้องแจ้งตลอดให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับและผู้ที่เข้ามาจากภายนอกโรงงานเนี่ยนะครับเข้ามาในสารประกอบการถึงแผนฉุกเฉินเราต้องดำเนินการคงไว้ซึ่งการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องจัดให้มีระบบการเตือนผู้ประกอบการในกรณีฉุกเฉินส่วนการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างน้อย1ครั้งต่อปีโดยผู้ตรวจประเมินภายในนะครับและผู้ประเมินภายในอย่างน้อย1คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ตรวจประเมินฝึกหัดร่วมด้วยนะครับการตรวจประเมินเนี้ยต้องทำโดยผู้ตรวจประเมินภายนอกอย่างน้อยทุก3ปี ผู้ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วกับกนอ.อย่างน้อย3คนนะครับแล้วก็อาจมีผู้เชี่ยวชาญเดินเฉพาะทางร่วมด้วยส่วนความลับทางการค้าก็ต้องอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเนี่ยต้องตรวจประเมินในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ตรวจเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความลับก็จะต้องมีสิ่งที่สามารถที่เข้าไปตรวจสอบได
1: ้
0: นะครับส่วนแนวปฏิบัติการตรวจ PSM นี่นะครับก็คือจะต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าเป็นฉบับที่4นะครับ2559หรือที่เรียกว่าข้อบังคับ PSM นะครับได้ประกาศไว้แล้วนะครับเมื่อ13พฤษภาคม59นะครับและกนอได้ร่างประกาศนิคมอุตสาหกรรม2ฉบับที่กล่าวไว้แล้วเมื่อกี้ก็คือแนวทางการตรวจประเมินกับคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินนะครับทีนี้ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมฉบับที่115/2561เนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็นการตรวจประเมินภายในนะครับต้องเป็นผู้ตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติตามประกาศนะครับแล้วก็ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามกนอกำหนดได้นี่นะครับก็ต้องให้ผู้ประกอบการสามารถขอความร่วมมือจากคณะผู้ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ร่วมตรวจได้นะครับการตรวจประเมินภายนอกอันนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศที่116/2561นะครับแล้วก็จะต้องมีพิจารณา3กรณีก็คือจะต้องมีกรณีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตถึงจะมีการตรวจประเมินนี้นะครับแล้วการขอขยายกำลังการผลิตนะครับที่กระบวนที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็มีกรณีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการขอตรวจประเมินซึ่งนักศึกษาต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจะมีช่วงเวลามีเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากเอกสารการสอนนะครับส่วนขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมินภายนอกนะครับก่อนการเรื่องของเกณฑ์การตรวจผลการประเมินภายนอกที่เป็นไมเนอร์ลักษณะที่เป็นไมเนอร์คอนฟอร์มิตี้แล้วก็มีลักษณะที่เป็นเมเจอร์อันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมให้ดูรายละเอียดเรื่องของต้องทำภายในกี่วันต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะครับส่วนคณะผู้ตรวจประเมินภายในเนี่ยที่บอกว่าต้องมีการตรวจประเมินทุกปีใช่ไหมครับก็ต้องมีอย่างน้อย1คนต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตนะครับแล้วคุณสมบัติก็ต้องไม่ต่ำกว่าทางด้านวิศวกรรมอันนี้คุณสมบัติก็ไปอ่านเพิ่มเติมในประมวลสาระหรือเอกสารการสอนได้แล้วมีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมครุศาสตร์วิศวกรรมอันนี้เป็นรายละเอียดที่อยู่ในเอกสารการสอนได้นะครับส่วนการอบรมของคณะผู้ตรวจประเมินภายในเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามประกาศกนอที่116/2561นะครับส่วนผู้ตรวจประเมินภายนอกอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องมีอย่างน้อย3คนนะครับแล้วต้องขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกนอนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษานะครับและก็เชี่ยวชาญทางด้านอาชีวนามัยความปลอดภัยหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความจำเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นนอกเหนือจากนั้นต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ดูจากเอกสารการสอนได้นะครับทีนี้การพิจารณาขอบข่ายของการประเภทและปริมาณสารเคมีอันตรายเนี่ยนะครับจะต้องอันนี้สำคัญมากนักศึกษาต้องไปศึกษาตรงนี้ให้เข้าใจรายละเอียดนะครับเพราะว่าข้อบังคับเนี่ยเราอย่างที่บอกก็มี3ประเภทก็คือสารเคมีอันตรายของเหลว Wi-Fi และก็แก๊ส Wi-Fi นะครับอันนี้ก็ไปดูว่ามีไหมถ้ามีถ้าเป็นสารเคมีอันตรายเนี่ยก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณที่ข้อบังคับกำหนดหรือน้อยกว่าข้อบังคับกำหนดก็จะไม่เข้าข่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเหลว Wi-Fi อันนี้ก็มีข้อกำหนดไว้เลยว่าปริมาณรวมกันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4,545 กิโลกรัมถึงจะเข้าข่ายแต่ถ้าแก๊ส Wi-Fi ก็เช่นเดียวกันต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 4,545 กิโลกรัมถึงจะเข้าข่าย
1: จำง่ายนะครับ4545
0: ใช่ๆหรือ 10,000 ปอนด์
1: 10,000 ปอนด์ใช่
0: ครับแนวทางการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตก็ต้องมีต้องพิจารณาก่อนว่าโรงงานของเราเนี่ยอยู่ในข่ายที่ต้องทำไหมที่บอกว่าเมื่อกี้บอกสำคัญมากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีการดำเนินการจัดทำจัดการข้อค ความปลอดภัยกระบวนการผลิตอันนี้ต้องขึ้นกับบทบาทของผู้บริหารต้องเห็นด้วยนะครับมีเอกสารมีเรื่อง ข้อบังคับต่างๆอันนี้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมีการจัดทำปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับ PSN ก็ต้องมีความมุ่งมั่น

0: ต่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตความเข้าใจและระบุปัจจัยเสี่ยงนะครับการบริหารจัดการความเสี่ยงการถอดบทเรียนการและก็การทบทวนการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดซึ่งจะเห็นว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมาก
1: ใช่ครับ
0: ขอให้เน้นว่าเมื่อไหร่ที่โรงงานเราหรือว่าในนิคมนั้นจะต้องทำตามขอบข่ายที่ว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเช่นต้องทำภายในกี่วันนะครับต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนักศึกษาต้องไปศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1เนื้อหาในหน่วยที่10นะครับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตซึ่งได้อาจารย์สริศักดิ์นะครับมาสรุปแล้วก็กล่าวบรรยายให้ฟังนะครับในตอนนี้ก็จะต้องขอขอบคุณอาจารย์สริศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสำหรับในตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันในตอนที่2ครับกลับมาพบกันในตอนที่2นี้นะครับซึ่งจะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญของหน่วยที่11ระบบสารสนเทศด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับซึ่งท่านจะมาบรรยายในส่วนนี้ซึ่งส่วนที่สำคัญก็คือท่านเป็นผู้เขียนเนื้อหาในหน่วยนี้เองด้วยนะครับขอสวัสดีอาจารย์สุดาวนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สุดาวครับในหน่วยที่11นี้มีเนื้อหาและก็สาระสำคัญอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะก็หน่วยนี้นะคะในเรื่องของระบบสารสนเทศด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะทั้งในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะเราก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะรวมทั้งสารสนเทศนะคะยิ่งในการบริหารจัดการนะคะรวมทั้งทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็เช่นเดียวกันนะคะระบบสารสนเทศแล้วก็การจัดการทางด้านเนี้ยมีความสำคัญทั้งในแง่ของการบริหารจัดการนะคะแล้วก็การนำไปรายงานผลตามกฎหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะจะในเรื่องของสาระสำคัญในเรื่องนี
1: ้ได้เลยครับ
2: ค่ะโครงสร้างหลักๆนะคะของเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น3ตอนนะคะตอนแรกนะคะก็จะเป็นภาพรวมก่อนให้เราเห็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะทีนี้พอตอนที่2นะคะก็จะเป็นลงในเรื่องของการจัดทำและนะคะการจัดทำระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยเนี่ยนะคะในสถานประกอบกิจการว่าเราจะมีแนวทางยังไงบ้างนะในการจัดทำแล้วก็สุดท้ายนะคะตอนที่3
1: ครับ
2: จะเป็นในเรื่องของสารสนเทศนะคะด้านอาชีวอนามัยของเรา
1: ครับผม
2: เรามาดูตอนที่1เลยนะคะตอนแรกเลยในเรื่องของความรู้ทั่วไปเนี่ยนะคะเนื้อหานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องที่สำคัญคือก่อนอื่นเราก็จะต้องมาทราบในเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญนะของระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยนะคะจากนั้นในเรื่องที่2ก็จะเป็นองค์ประกอบนะคะแล้วก็บทบาทของระบบสารสนเทศทางด้านอาชีวอนามัยนี้นะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกในเรื่องระบบต่างๆเราก็ต้องมาทราบในเรื่องของนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะจริงๆมีหลายคำ
1: ครับผม
2: แต่ว่าวันนี้เราก็เอาเฉพาะคำสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาจะจำกัดนิดนึง
1: ใช่ครับ
2: นะคะคำแรกเลยนะก็คือข้อมูลหรือ data นะคะอันเนี้ยก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะหรือว่าสิ่งที่เราถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงนะสำหรับใช้เป็นหลักอันนี้เป็นความหมายตามพจนานุกรมนะคะก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงว่าเป็นหลักที่อนุมานหาความจริงหรือนำมาใช้ในการคำนวณแต่ถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือข้อมูลดิบหรือพวก raw data เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นสิ่งที่เราได้มาโดยที่ยังไม่ได้มีการมาดัดแปลงมาทำอะไรกับเขานะคะทีนี้อีกคำหนึ่งที่สำคัญก็คือคำว่าสารสนเทศนะคะหรือภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า information นะคะ information เนี่ยก็คือค

ข่าวสารหรือการแสดงชี้แจงข้อมูลข่าวสารนะที่เป็นผลลัพธ์นะคะจากการที่นำข้อมูลเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการประมวลผลนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือนำไปใช้งานนะคะทีนี้ถ้าเราดูจากภาพนี้เราก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะว่า

0: หรือ raw data นะหรือว่าเป็น raw facts ก็คือข้อเท็จจริงที่ดิบๆที่ยังไม่ได้ผ่านการแปรรูปหรืออาจจะเป็นprimary data ก็คือข้อมูลเบื้องต้น
1: ครับผม
0: นะคะพอมาผ่านกระบวนการประมวลผลการคำนวณการวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะพูดออกมาก็จะกลายเป็น information หรือว่าสารสนเทศนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าสารสนเทศจะนำไปใช้ประโยชน์หรือต้องมีคุณสมบัติอย่างเดียวนะคะข้อมูลก็ควรจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีด้วยก่อนที่จะนำไปประมวลให้เป็นสารสนเทศข้อมูลที่ดีก็คือต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้คลาดเคลื่อนไม่ได้เกิดจากการคาดเดานะคะเพราะว่าถ้าอินพุตเราดีใช่ไหมออกมาเอาท์พุตก็จะดีเพราะนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะแต่นี่อีกคำหนึ่งอันนี้อาจจะใหม่นิดนึงนะที่เรารู้ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันในคำว่า Big Data
1: ครับ
0: นะก็คือแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยนะสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
1: ครับ
0: นะเขาก็ได้มีการบัญญัติเอาไว้นะว่าเป็นคำว่าข้อมูลมหัศนะอันนี้หมายถึงข้อมูลที่มีปริมาณมากนะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความหลากหลายนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เขาเรียกว่า 3V นะคะ 3V นะคะอาจารย์แต่จริงๆเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ3ประการอันนี
1: ้ครับผม
0: ก็คือมีทั้งปริมาณหรือ volume
1: ครับผม
0: velocity นะแล้วก็ variety ก็คือความหลากหลาย
1: ครับผมแต่คำว่ามหัศนี้ก็คือแปลกเหมือนกันนะครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเคยได้ยินแต่คำว่า Big Data เนี่ย
0: ใช่ค่ะอันนี้เขาก็บัญญัติมานะคะถ้าจะใช้เป็นภาษาทางการนะคะแต่บางทีบางคนก็อาจจะใช้เรียกทับศัพท์อย่างที่อาจารย์ว่าก็ได
1: ้
0: นะคะ Big Data เนี่ยก็มีประโยชน์นะสำหรับการตัดสินใจสำหรับในกลยุทธ์การจัดการต่างๆทั้งในแง่ของธุรกิจหรือเอามาใช้ทางด้านอาชีพนามัยด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งแล้วก็อีกคำหนึ่งนี่คำสุดท้ายละนะคะในเรื่องของระบบสารสนเทศหรือว่า IS เนี่ยนะอันนี้ก็คือระบบที่ประกอบด้วยส่วนที่ทำหน้าที่นะคะรวบรวมประมวลผลจัดเก็บแล้วก็แจกจ่ายสารสนเทศนะคะเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของระบบสารสนเทศทีนี้ถ้าเรามาลงลึกในด้านอาชีพใหม่นะระบบสารสนเทศด้านอาชีพใหม่ก็คือระบบที่ออกแบบขึ้นมานะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลดิบอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แปลงหรือประมวลข้อมูลด้านอาชีพใหม่เนี่ยให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้งานก็อาจจะมีหลายระดับในองค์กรนะคะหรือภายนอกองค์กรก็ได้นะทีนี้ความสำคัญนะความสำคัญของการที่จะมีระบบสารสนเทศเนี่ยก็คือช่วยในการสนับสนุนในการปฏิบัติงานประจำของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นจปนะหรือผู้บริหารนะหรือหัวหน้างานพนักงานประจำต่างๆระดับปฏิบัติการด้วยนะคะสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารนะคะอันนี้แน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าเรามีข้อมูลข่าวสารมีระบบสารสนเทศที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยป้อนสารสนเทศที่เป็นประโยชน์เป็นทางเลือกให้ผู้บริหารก็สามารถที่จะเลือกนะข้อมูลเลือกตัดสินใจได้ดีกว่านะเพราะว่าเขาถือว่าการที่มีข้อมูลข่าวสารทันสมัยที่เป็นประโยชน์ที่ดีก็เป็นถือว่าเป็นได้เปรียบทางกลยุทธ์นะคะแล้วก็สุดท้ายนะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนะคะเขาอาจจะกำหนดให้มีการรายงานแบบรายงานผลของจป.หรืออะไรต่าง
1: ๆ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ซึ่งต้องทำตามกฎหมายกำหนดนะคะทีนี้ในเรื่องของระบบสารสนเทศเนี่ยมันก็จะมี

0: องค์ประกอบสำคัญสำคัญนะคะที่สำคัญนักศึกษาต้องเข้าใจทั้ง7ประเด็นนี้
1: ครับผม
0: นะคะคือในเรื่องของทรัพยากรเบื้องต้นอันนี้เป็นองค์ประกอบแรกเลยนะทรัพยากรเบื้องต้นก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์
1: ครับผม
0: อย่างเช่นพวกอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ซอฟต์แวร์ก็พวกโปรแกรมอะไรต่างๆนะแล้วก็ peopleware ก็คือผู้ใช้นะผู้ควบคุมระบบอะไรพวกนี้นะคะองค์ประกอบที่2ก็คือนะข้อมูลนำเข้าหรือ input นั่นเองนะแล้วก็ต้องมีการประมวลผลนะจากนั้นก็จะได้มาซึ่ง output หรือว่าผลลัพธ์
1: ครับ
0: นะคะทีนี้แค่เราจะจบแค่นี้ไม่ได้นะระบบที่ดีต้องมี feedbackนะต้องมีการย้อนกลับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันตรงบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะมีข้อบกพร่องอะไรในการใช้งานหรือเปล่าก็จะได้เอามาปรับปรุงระบบต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลนะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เราควรที่จะเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตใช่ไหมจะทำให้เราวิเคราะห์แนวโน้มหรืออะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะองค์ประกอบสุดท้ายก็คือในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าระบบที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะต้องสามารถที่จะให้ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้สะดวกนะแต่ขณะเดียวกันนะผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะต้องไม่สามารถที่จะเข้าถึงไปเพราะว่าข้อมูลบางอย่างก็เป็นความลับอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็คือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศนะคะทีนี้ก็มาต่อในเรื่องที่สองนะตอนที่สอง
1: ครับผม
0: ก็เป็นในเรื่องของการจัดทำระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องสำคัญสำคัญนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยนะคะว่าเราจะมีแนวทางมีขั้นตอนยังไงในการจัดทำระบบนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นในเรื่องของบุคลากรนะที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยอันนี้เราเน้นในสถานประกอบกิจการนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องฐานข้อมูลว่าเราควรจะต้องมีฐานข้อมูลอะไรบ้างในระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำระบบเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาก่อนนะในเบื้องต้นมีข้อควรพิจารณาในการจัดทำระบบก็คือนะหลักๆเลยก็ประเภทและขนาดของสถานประกอบกิจการนะว่าสถานประกอบกิจการเราเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนขนาดเป็นยังไงเพราะว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะในความต้องการสารสนเทศ
1: ครับผม
0: นะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานปิโตรเคมีนะหรือว่าโรงงานที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย
1: ครับผม
0: นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะเราก็จะต้องมีระบบสารสนเทศที่มีการรวบรวมข้อมูลในเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเราก็จะต้องมีการรายงานในเรื่องของวัตถุอันตรายตามกฎหมายด้วย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะคะปริมาณการจัดเก็บอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าสถานประกอบกิจการเราเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าธรรมดาหรือเป็นโรงงานทำขนมอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารอันตรายพวกนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรืออื่นๆนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะบางทีมีการใช้รังสีหรืออะไรต่างๆก็แตกต่างกันออกไปนะขึ้นอยู่กับ
1: ก็ต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบไหนทีนี้ขนาดของระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้หรือว่าตัวระบบความซับซ้อนก็จะแตกต่างกันไป
0: ถูกต้องค่ะก็เพราะขึ้นอยู่กับเราต้องจัดให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทแล้วก็ขนาดแล้วก็โดยเฉพาะวัตถุประสงค์การใช้งานของเขา

0: ครับ
1: อีกปัจจัยหนึ่งนะที่ควรพิจารณาก็คือในเรื่องของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะแน่นอนนะว่ากฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำใช่ไหมคะที่เราจะต้องดำเนินการให้ได้ตามกฎหมายนะคะแล้วกฎหมายก็มีหน่วยงานที่บังคับใช้หลายหน่วยงานนั้นก็ต้องมาพิจารณามาจัดให้ดีว่ากฎหมายไหนมีความเข้มมากที่สุดนะคะก็จะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องนะแล้วก็สถานประกอบการนะบางที่ก็อาจจะใช้กฎหมายในบ้านเราไม่เพียงพอใช่ไหม
0: คร
1: ับว่าอาจจะต้องมีการส่งออกหรือต่างๆเพราะนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลนะหรือมาตรฐานของที่บริษัทแม่เขาใช้บังคับอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพการของแต่ละที่นะคะนอกจากนี้อาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายของนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงในสถานประกอบกิจการว่าเขามุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในเรื่องไหนนะยกตัวอย่างเช่นบางโรงงานอาจจะปีนี้นะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการในเรื่องของโรงงานสีขาวแบบเนี้ย
0: ครับ
1: นะก็อาจจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ไปตอบสนองจัดโครงการได้แบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างที่ว่ามา
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีความแตกต่างกันไม่ใช่ว่าแต่หลักๆเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะทีนี้เรามาดูบุคลากรนะที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะบุคลากรที่เกี่ยวข้องอันดับแรกเลยก็คือบุคลากรด้านอาชีวอนามัยนั่นเองนะคะโดยทั่วไปก็เป็นจปนะจปนะแล้วก็อาจจะมีหลายระดับใช่ไหมในที่ทำงานเราอาจจะมีจปวิชาชีพจปบริหารจปเทคนิคจปหัวหน้างานแล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงแล้วก็ขนาดของสถานประกอบกิจการด้วยนะคะมีคปอหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงงานแบบนี้นะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะอย่างเช่นแพทย์ที่มาตรวจให้แล้วก็พยาบาลนะคะแล้วก็บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นบุคลากรหลักๆนะจริงๆแล้วก็อาจจะมีฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นฝ่ายซ่อมบำรุงหรืออะไรต่างๆฝ่ายจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ทีนี้แนวทางในการจัดทำระบบสารสนเทศอันนี้เราก็ขอไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราจำกัดนะคะก็มีขั้นตอนหลักๆเนี่ยด้วยกัน6ขั้นตอนนะคะขั้นแรกสุดเลยอันนี้นักศึกษาดูดีๆนะก็คือขั้นแรกสุดเลยเนี่ยเราต้องสำรวจก่อนนะสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของข้อมูลก่อนเพื่อที่ว่าจะได้จัดได้ตอบสนองตรงตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการของเขานะคะจากนั้นการที่ระบบจะสำเร็จได้ด้วยดีมันต้องมีผู้รับผิดชอบใช่ไหมคะก็จะต้องมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาระบ
0: บ
1: นะคะกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอามาใส่ในระบบนะคะแล้วก็เราได้เป็นข้อมูลแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลเพื่อจะได้มาเป็นสารสนเทศนะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นไปนำเสนอต่อผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นพวกสเต็กโฮลเดอร์อะไรต่าง
0: ๆ
1: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหลักๆทีนี้สำหรับรายงานนะรายงานนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะรายงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะคะรายงานเนี่ยโดยหลักๆจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ
0: ่ๆครับผม
1: ก็คือการรายงานผลเพื่อการบริหารงานนะส่วนใหญ่รายงานประเภทเนี้ยก็จะเป็นในทำนองสรุปนะแล้วก็ความถี่ก็อาจจะ

0: ไม่บ่อยนักนะจะเป็นเดือนละครั้งหรือว่าสรุปภาพรวมประจำปีอะไรแล้วแต่นะเพื่ ให้ผู้บริหารเขาเห็นนะสรุปผลการดำเนินงานจะได้ใช้ในการตัดสินใจนะในการวางแผนกลยุทธ์อะไรต่อไปนะคะประเภทที่สองนะก็คือการรายงานผลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานผลเพื่อที่จะกระตุ้นหรือว่าติดตามกำกับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นไปตามแผนงานหรือเปล่าส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานยิ่งขึ้นนะแล้วก็ประเภทสุดท้ายอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเป็นการรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ซึ่งรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะในเอกสารการสอนก็จะมีหมดเลยนะคะว่าสำหรับงานด้านอาชีพใหม่ของเราเนี่ยจะต้องรายงานต่อหน่วยงานใดบ้างหลักๆ
1: คร
0: ับ นะหลักๆก็อย่างเช่นของกระทรวงแรงงานก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็กรณีบาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการทำงานก็รายงานกับสำนักงานประกันสังคมแบบนี้นะแล้วอาจจะมีรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องของทางด้านอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะมีตัวอย่างรวมทั้งแบบฟอร์มอยู่แล้วในเอกสารการสอน
1: ครับผม
0: นะคะอย่างเช่นแบบจปว.นะคะเรามาต่อกันเลยนะในเรื่องของฐานข้อมูลนะฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยว่าเอ๊ะเราจะต้องมีฐานข้อมูลอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือฐานข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการนะว่าก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเป็นสมมุติว่าโรงงานนะเป็นโรงงานประเภทไหนขนาดเท่าไหร่จำนวนลูกจ้างใช่ไหมคะกระบวนการผลิตก็จะเป็นอยู่อีกฐานข้อมูลหนึ่งวัตถุดิบที่ใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้นะคะ
1: ครับ
0: ฐานข้อมูลในการบริหารงานอาชีวอนามัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยโดยตรงแล้วนะคะว่ามีนโยบายด้านความปลอดภัยยังไงนะคะการแบ่งโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลการตรวจวัด
1: ครับผม
0: นะอย่างเช่นการตรวจความปลอดภัยนะการตรวจทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทางด้านกายภาพเคมีชีวภาพต่างๆนะหรือด้านกายศาสตร์นะการประเมินความเสี่ยงอะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ในฐานข้อมูลการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยนะรวมทั้งมาตรการที่มีอยู่นะปัจจุบันอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ฐานข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างเนี่ยก็คือฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือว่าบุคลากรต่างๆอย่างเช่นพนักงานเราก็จะต้องมีข้อมูลของเขาว่าตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปใช่ไหมคะที่เราทราบวันนี้ก็เพศอายุอย่างเงี้ยนะคะระดับการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะผลการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปเป็นยังไงนะมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะคะอันนี้เราก็ทำงานมาแล้วนานเท่าไหร่นะคะผลการตรวจที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะได้เอามาวิเคราะห์ได้นะฐานข้อมูลการบริหารงานพัสดุนะเพราะว่างานด้านอาชีวอนามัยก็อาจจะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก PPE อะไรพวกนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีฐานข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องข้อมูลในการบำรุงรักษาอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ถ้าเราจัดแบ่งเป็นประเภทพวกนี้นะมันก็จะทำให้การจัดทำระบบมีความสมบูรณ์แล้วก็ครอบคลุมนะได้ดีนะคะโอเคนะสุดท้ายนะก็จะเป็นตอนที่3จะเป็นเรื่องสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยนะคะเนื้อหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องที่สำคัญก็คืออันแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยนะคะแล้วก็เรื่องที่2เป็นสารสนเทศ

0: ด้านอาชญาไม้สำหรับสถานประกอบกิจการนะเรื่องที่แล้วเราเป็นระบบใช่ไหมแต่พอมาเรื่องนี้เราจะเน้นตัวสารสนเทศแล้วก็เรื่องที่3เป็นแหล่งสารสนเทศด้านอาชญาไม้และการเลือกใช้นะคะเรามาดูในเรื่องของความหมายและประเภทก่อนนะคะสารสนเทศด้านอาชญาไม้เนี่ยก็หมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการประมวลผลใช่ไหมโดยมีข้อมูลดิบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านอาชญาไม้เนี่ยเป็นส่วนนําเข้าแล้วก็ประมวลออกมาเป็นสารสนเทศ
1: ครับผม
0: ที่นําไปใช้ประโยชน์นะประเภทเนี่ยจริงๆมันจะแยกได้หลายรูปแบบนะแต่โดยทั่วไปเขาก็จะแยกเป็นวัสดุตีพิมพ์นะวัสดุไม่ตีพิมพ์แล้วก็วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ก็
1: ใช้กันมากขึ้นนะครับ
0: ใช้กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าสะดวกแล้วก็นั่นนะวัสดุตีพิมพ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเขาก็จะมีการตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มนะอย่างเช่นคู่มือการจัดการที่สสปทเนี่ยเขาพิมพ์ออกมาคู่มือการจัดการความเสี่ยงแบบนี้หรือหนังสือตำราอะไรทั้งหลายอย่างหนังสือของมสทนี่ก็เรียกว่าวัสดุตีพิมพ์ใช่ไหมนะคะส่วนวัสดุไม่ตีพิมพ์นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นภาพยนตร์เนี่ยนะหรือวิดีโออะไรต่างๆภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยเรื่องสิ่งเล็กน้อยอันนี้เราเข้าไปดูได้นะที่เอามาโชว์ให้นักศึกษาดูเนี่ยก็เผื่อใครสนใจจะนำไปใช้ประโยชน์ในที่ทำงานเราก็สามารถที่จะ เข้าไปดูได
1: ้
0: นะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันมากก็คื อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์นะจริงๆแล้วก็คื อเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารสนเทศนะที่มีการเอามาทำในรูปของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: จริงๆอาจจะเป็นตำราแต่ตำราก็เป็นบุ๊กใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เขาอาจจะมาทำเป็นในรูปของอีบุ๊กอีกก็ได้นะมีหลายรูปแบบแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กเนี่ยพลิกเปิดปัจจุบันเขาทำให้สะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นเวลาพลิกก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือปกติเลย
1: ครับผม
0: นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะอีกอันหนึ่งที่นิยมกันมากก็คืออินโฟกราฟิก
1: ครับผม
0: นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเพราะว่าคำว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยก็คือมาจากอินฟอร์เมชันบวกกับกราฟิกก็คือเอาข้อมูลเนี่ยที่เป็นข้อมูลเป็นตัวหนังสือมาผนวกกับรูปภาพก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: นะคะก็เป็นที่นิยมกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของกรมโรงงานที่เขาทำมาประชาสัมพันธ
1: ์ครับผมโอ้มีเยอะเลยนะครับ
0: เยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะพวกหนังสืออีบุ๊กอะไรต่าง
1: ๆครับผม
0: นะคะทีนี้สารสนเทศด้านอาชญาไม้ในสถานประกอบกิจการนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนว่าความต้องการระดับอะไรต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับก็คือสำหรับระดับวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนะอันนี้ก็เป็นสำหรับนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงที่เขาจะเอาไปกำหนดกลยุทธ์นะคะระดับวางแผนการบริหารอันนี้ก็อาจจะสำหรับในสถานประกอบกิจการอย่างเช่นผู้จัดการฝ่ายหรืออะไรต่างๆนะคะระดับวางแผนปฏิบัติการนี้ก็เป็นระดับหัวหน้างานนะแล้วก็ระดับผู้ปฏิบัติการนะก็คือพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนนะคะอันนี้เพราะนั้นในส่วนเนี้ยความต้องการนะลักษณะของสารสนเทศจะต่างกันไป
1: ครับผม
0: นะคะแต่ว่าโดยรวมเลยเนี่ยนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสารสนเทศก็คือมีด้วยกัน4มิติ
1: ครับผม
0: สี่มิตินะเรามาดูด้านแรกมิติแรกก็คือด้านเนื้อหานะเนื้อหาสารสนเทศที่ดีนะก็จะมีคุณสมบัติแน่นอนสิ่งที่ต้องดูประการแรกคือถูกต้องนะความถูกต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้เข้าใจง่ายนะตรงกับความต้องการแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะด้านรูปแบบการนำเสนอเนี่ยก็ควรจะชัดเจนกระทัดรัดนะคะสามารถมีรูปแบบที่น่าสนใจยืดหยุ่นได้นะคะ

0: ด้านเวลานะอันนี้ก็จะมองสองแง่ทั้งในเรื่องของความทันสมัยอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็ทันเวลาด้วยนะเอามาใช้ได้ทันเวลาด้านกระบวนการก็ต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะมีการเก็บรักษาที่ปลอดภัยนะทีนี้แหล่งสารสนเทศนั้นเนี่ยนะโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น4แหล่งใหญ่ๆนะคะเราสามารถที่จะไปค้นหาข้อมูลสารสนเทศได้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งสารสนเทศบุคคล
1: ครับผม
0: นะสถาบันหรือว่าสื่อมวลชนหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะรายละเอียดพร้อมตัวอย่างก็จะมีอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วนะนักศึกษาสามารถไปศึกษาได้นะคะทีนี้สุดท้ายในเรื่องของระบบในเรื่องของสารสนเทศไปแล้วผู้ใช้เองก็ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยเช่นกัน
1: ครับผม
0: นะอันดับแรกก็คือต้องมีทัศนคติที่ดีนะมีความตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศนะมีความรู้ความสามารถในการใช้สารสนเทศนะแล้วก็มีวิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศได้นะแล้วก็แหล่งสารสนเทศได้เพราะว่าเราก็จะได้เลือกได้อย่างถูกต้องนะคะประมวลสารสนเทศได้แล้วก็ใช้สารสนเทศแล้วก็สื่อสารได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีจริยธรรมด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีจริยธรรมในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุป
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ครับผมเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2นะครับเนื้อหาแล้วก็สรุปประเด็นสาระสำคัญของหน่วยที่11ระบบสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์ที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์สุดาว
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับ
2: พอคีพอควานดอ STOU Channel
1: สำหรับตอนที่3นี้นะครับจะเป็นการสรุปประเด็นเนื้อหาสำคัญแล้วก็จับประเด็นที่น่าสนใจของหน่วยที่12เรื่ององค์กรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการนะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับที่จะมาบรรยายแล้วก็จับประเด็นที่น่าสนใจให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีครับอาจารย์อภิรดี
3: สวัสดีค่ะ
1: สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่12นี้นะครับมีเนื้อหาว่าอย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับหน่วยที่12นะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์กรความปลอดภัยนะคะในสถานประกอบกิจการซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดการองค์กรนะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการคปอ.นะคะแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานความปลอดภัยและทีมงานฉุกเฉินค่ะทีนี้เราไปดูตอนแรกกันเลยนะคะการจัดการองค์กรความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีในส่วนของแนวคิดแล้วก็การบริหารองค์กรเราไปดูในส่วนของแนวคิดการจัดการองค์กรก่อนนะคะสำหรับความหมายนะคะในเรื่องของการจัดการหรือ management ก็คือกระบวนการของการนำเอานโยบายนะคะหรือแผนงานเนี่ยไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะให้สำเร็จลงแต่ในส่วนของการบริหารนะคะหรือ administration ก็จะเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแผนงานนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้เกิดความสำเร็จนะคะในเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนงานนั้นๆนะคะทีนี้แนวคิดก็จะมีอยู่2แนวคิดด้วยกันค่ะอาจารย์
1: ครับผม
3: ค่ะก็จะเป็นแนวคิดแรกนะคะเฮลลี่ฟาโยอันนี้ก็ชื่อเป็นฝรั่งเศสนิดนึงนะคะผู้จัดการเขาก็จะมีแนวคิดว่าผู้จัดการหรือผู้บริหารเนี่ยนะคะจะต้องทำกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการซึ่งหัวใจของการจัดการเนี่ยให้ประสบความสำเร็จก็จะมีอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะก็มาเป็นนะคะมีตั้งแต่ planning นะคะการวางแผนการจัดองค์กรการบังคับบัญชาหรือว่าการสั่งการนะคะแล้วก็การประสานงานการควบคุมก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันหรือตัวย่อเราก็เป็น POCCC
1: ครับผมจำง่ายดีครับ
3: ค่ะเอาละส่วนแนวคิดที่2นะคะก็ลูเทอร์กูลิกแล้วก็ลินดอลโอวิกนะคะสองท่านนี้ก็เสนอแนวคิดที่ต่อเนื่องมาจากแนวคิดแรกค่ะก็จะเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหารในการจัดการนะคะก็จะตัวย่อยาวหน่อยนะคะ

0: เป็น POS POSD แล้วก็โคนะคะ CO แล้วก็ RB ทีนี้นะคะตัวย่อเขามีย่ออะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่การวางแผนคล้ายๆเมื่อกี้นะคะอาจารย์การจัดองค์กรก็เหมือนกันนะคะการบริหารงานบุคคลอันนี้เพิ่มมาละก็จะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะการอำนวยการนี่ก็เพิ่มมานะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการประสานงานอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วก็มีการรายงาน
1: ครับผม
0: แล้วก็มีในเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: อันนี้สำคัญนะ
0: ค่ะ
1: งบประมาณ
0: ก็จะเป็นแนวคิดเหมือนสมัยใหม่ขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะจะมองที่งบประมาณด้วยนะคะทีนี้ในการจัดองค์กรล่ะคะในการจัดการเรื่องความปลอดภัยเนี้ยเราจะมีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะก็จะมีอันแรกเลยที่สำคัญที่สุดนะคะในสถานประกอบกิจการจะต้องมีนโยบายนะคะนโยบายอะไรนโยบายเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพราะถ้าไม่มีนโยบายเนี่ยก็แสดงว่าทางทีมบริหารเขาไม่ได้เห็นความสำคัญถ้าไม่มีนโยบายก็จะไม่มีแผนงานแล้วก็สิ่งสำคัญคือจะไม่มีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นหลักสำคัญมากๆเลยสถานประกอบกิจการนั้นต้องมีนโยบายความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการดำเนินนโยบายนะคะแล้วก็เรื่องขององค์กรใช่ไหมคะองค์กรเราก็จะมีหน่วยงานความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าสถานประกอบกิจการไหนที่จะมีหน่วยงานความปลอดภัยคือหน่วยงานความปลอดภัยนี้จะเป็นหน่วยงานเฉพาะซึ่งขึ้นตรงกับผู้บริหารนะคะแล้วมีการมอบหมายงานที่รับผิดชอบแล้วก็จะมีอีกองค์กรหนึ่งก็คือคปอนะคะหรือคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งคปอตัวนี้นะคะจะเหมือนกับเป็นไตรภาคีก็จะมีนายจ้างที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดนะคะที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองได้นะคะเป็นประธานแล้วก็จะมีตัวแทนนะคะนายจ้างในระดับบังคับบัญชาก็จะเป็นในระดับที่หัวหน้างานขึ้นไปแล้วก็จะมีกลุ่มของนะคะตัวแทนนายจ้างในระดับปฏิบัติการก็จะเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการทั่วไปซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้ก็จะมาประชุมแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะทีนี้เราไปดูนะคะในการจัดการความปลอดภัยก็ต้องมีการแผนงานด้วย
1: ครับผม
0: ต้องมีแผนงานความปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะดำเนินการอะไรอย่างในตอนไหนนะคะแล้วก็ต้องมีการประเมินแผนด้วยนะคะทำไปครบถ้วนไหมแล้วก็การกำหนดเป้าหมายแบบไหนอย่างเช่นในเรื่องของอุบัติเหตุนี่ก็อยู่ในแผนงานว่าเราต้องการกำหนดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ลงในป้ายสถิติความปลอดภัยซึ่งคำว่าอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในป้ายสถิติความปลอดภัยนี้คืออุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงานไม่ได้รวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ไม่หยุดงานนะคะเพราะฉะนั้นป้ายสถิติก็จะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่ง ในเรื่องของการหยุดงานนะคะแต่ถ้าสถิติอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะไปกำหนดอีกก็ได้ค่ะนะคะเอาละทีนี้ความเป็นผู้นำต้องให้หัวหน้างานใช่ไหมคะจปหัวหน้างานจประดับต่างๆเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความปลอดภัยการใช้ PPE การปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานนะคะแล้วก็มีการควบคุมงานด้วยติดตามนะคะให้เป็นไปตามกำหนดเป้าหมายนะคะอาจารย์อย่างเช่นจะอบรมตอนไหนจปต่างๆใช่ไหมคะอบพยพหนีไฟเรื่องของการใช้ PPE อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องกำหนดติดตามด้วยเอาละนะคะแล้วก็การควบคุมก็มีมาตรฐานการทำงานซึ่งนะคะเราอาจจะใช้ JSA นะเมื่อกี้ที่ช่วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวัดผลก็จะมีอาจจะใช้สถิติต่างๆที่เราได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะถ้านักศึกษายังจำได้อยู่ในหน่วยที่สองเรื่องของ ISR IFR ASI นะคะเรื่องของสถิติต่างๆแล้วก็มีการวิเคราะห์แผนนะคะส่งเสริมจูงใจการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยทีนี้เราไปดูการบริหารองค์กรบ้างนะคะอาจารย์การบริหารองค์กรเขาก็จะแบ่งเป็นผู้บริหารระดับต่างๆถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะเราก็จะต้องนึกถึงเจ้าของกิจการอาจจะเป็นประธานรองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะที่จะต้องกำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างที่บอกการกำหนดนโยบายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับสถานประกอบกิจการเพราะนั้นผู้บริหารระดับสูงต้องนะคะกำหนดแต่คำว่ากำหนดนี้ไม่ใช่ว่าให้ผู้บริหารระดับสูงมาร่างนะคะคนที่จะร่างถ้าเรามีคณะกรรมการความปลอดภัยคนที่จะร่างก็จะเป็นเลขาคณะกรรมการความปลอดภัยหรือถ้าเราไม่มีคณะกรรมการความปลอดภัยนะคะอย่างเป็นหน่วยงานเล็กๆต่ำกว่า50คนนะคะหรือว่าไม่กี่คนอย่างเงี้ยนะคะเราก็ให้จปวิชาชีพจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงก็ได
1: ้
0: นะคะตามประเภทกิจการนั้นๆช่วยร่างแล้วก็ให้ผู้บริหารเห็นชอบ
1: ครับผม
0: ค่ะผู้บริหารระดับกลางบ้างผู้บริหารระดับกลางก็อย่างเช่นผู้จัดการโรงงานนะคะอาจารย์ผู้จัดการฝ่ายผลิตก็จะคุมในเรื่องของโปรเซสอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยผู้บริหารระดับกลางก็จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะคะจากผู้บริหารระดับสูงอีกครั้งหนึ่งผู้บริหารระดับต้นค่ะอาจารย์ผู้บริหารระดับต้นหรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นก็ระดับหัวหน้างานค่ะหัวหน้างานหัวหน้าแผนกนะคะก็จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตัวเองนะคะให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องในเรื่องของความปลอดภัยและอีกส่วนสำคัญนะคะลืมไม่ได้เลยก็คือลูกจ้างระดับปฏิบัติการพนักงานทุกคนนะคะจะต้องให้ความร่วมมือนะคะอันนี้เป็นตัวข้อกฎหมายด้วยนะคะจะต้องให้ความร่วมมือกับนายจ้างกับผู้บริหารระดับต่างๆนะคะที่จะดำเนินการส่งให้ความร่วมมือแล้วก็ส่งเสริมด้านความปลอดภัยนะคะเพราะว่านายจ้างเขาจะต้องมาดูแลใช่ไหมคะถ้าลูกจ้างไม่ให้ความร่วมมือก็จะเป็นไปได้ยากในเรื่องของความปลอดภัยเอาละค่ะทีนี้เรามาดูบ้างว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกับกรรมการความปลอดภัยนะคะอย่างที่นักศึกษาทราบมาแล้วนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทยณตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมดกี่ระดับให้เวลาคิดนิดนึงเรามีทั้งหมด5ระดับนะคะ5ระดับเรามีจปหัวหน้างานจปบริหารจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงแล้วก็จปวิชาชีพนะคะนี่ทั้ง5ระดับนี้ถามว่าทั้ง5ระดับนี้จำเป็นต้องอยู่รวมกันในสถานประกอบกิจการเลยไหมไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าในสถานประกอบกิจการเนี้ยทางกรมสวัสดิการนะคะและคุ้มครองอะไรเงี้ยเขาจะแบ่งประเภทออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการความปลอดภัยนะคะว่ามีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนะคะนี่กฎกระทรวงเลยค่ะพ.ศ.2549ที่เราใช้กันปัจจุบันนะคะเราไปดูเขาแบ่งสถานประกอบกิจการนะคะออกเป็นกิจการอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยนะคะกิจการที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะคะอาจารย์มองดูชื่อปั๊บรู้เลยใช่ไหมคะ
1: เรียงตามลำดับความอันตรายเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะเหมืองแร่เหมืองหินอย่างนี้ปิโตรเลียมใช่ไหมคะพวกนี้อันดับที่สองอันนี้กิจการแทบจะเกือบทั้งหมดเลยมั้งโรงงานต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเภทที่สอง
1: ครับผม
0: ค่ะประเภทที่สามก่อสร้างก่อสร้างเนี่ยเราจะพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากนะคะเพราะนั้นก็จะจัดอยู่ในอันดับต้นๆอันดับที่สี่ก็จะเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนสินค้านะคะลำดับที่ห้าก็จะเป็นสถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซปั๊มแก๊สปั๊มก๊าซปั๊มน้ำมันพวกนี้5อันดับนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมากนะคะจะถูกเข้มงวดนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: นะคะต่อไปก็จะเป็นความเสี่ยงที่ไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็จะเป็นโรงแรมห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาลนะคะสถาบันการเงินนะพวกนี้จนถึงลำดับที่13เลยนะคะแต่พอลำดับที่4ก็เปิดไว้นิดหนึ่งเผื่อมีกิจการอื่นๆนะคะที่ประกาศกำหนดมาทีหลังเพราะฉะนั้นนะคะ5กิจการแรกนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างมากเอาละค่ะทีนี้เราไปดูกันนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีจปเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน5ระดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้แต่ละระดับจะอยู่ตรงสถานประกอบกิจการไหนบ้างเราลองไปดูนะคะจากตารางเราจะเห็นว่าประเภทกิจการประเภทที่1คืออะไรคะอาจารย์อันตรายสุดๆใช
1: ่ปิโตเคมีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะปุ๊บเหมือง
1: แร่เหมืองหิน
0: ค่ะพวกนี้แน่นอนค่ะจำนวนลูกจ้าง2คนขึ้นไปเลยนะคะแค่มี2คนคุณต้องมีจปบริหารจปหัวหน้างานต้องมีจปวิชาชีพ นะคะแล้วต้องมีหน่วย

0: งานความปลอดภัยตรงนี้พิเศษนิดนึงคือหน่วยงานความปลอดภัยนี้จะเหมือนกับแผนกหรือฝ่ายนะคะที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารเหมือนอย่างเช่นฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายจัดซื้อฝ่ายซ่อมบำรุงที่เขาขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าสถานประกอบกิจการประเภทที่1แม้มี2คนต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยก็แล้วแต่สถานประกอบกิจการนะคะว่าเขาอาจจะตั้งเป็นฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยต่างๆแล้วก็จะต้องมีหัวหน้าหน่วยงานด้วยค่ะหัวหน้าหน่วยงานก็อาจจะเป็นตำแหน่งผู้จัดการเลย
1: ครับผม
0: นะคะที่จะต้องดูแลตรงนี้โดยเฉพาะนะเพราะว่าบางกิจการเนี่ยถ้าไม่ถึงนะคะ200คนขึ้นไปก็ไม่ต้องมีหน่วยงานความปลอดภัยนะคะกิจการอื่นๆนะคะยกเว้นกิจการประเภทที่1เนาะอ่ะล่ะเราไปดูถึง5ท่านนักศึกษาจำได้ใช่มั้ยคะโอ้พวกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเนอะก่อสร้างขนส่งปั๊มแก๊สอะไรพวกนี้นะคะจำนวนลูกจ้างเขาก็จะแบ่งทอนนะคะถ้าลูกจ้าง2ถึง19คน1คนคงไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีลูกน้องนิดนึงนะคะก็คือไม่ถึง20คนก็จะมีจปบริหารกับหัวหน้างานแน่นอนนะคะถ้า20ถึง49คนก็จะเพิ่มเติมมาค่ะมีจปเทคนิค
1: ครับผม
0: จปเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยนะเพราะนั้นจปเทคนิคเนี่ยก็จะทำงานชั่วโมงละวันไม่ใช่ชั่วโมงละวัน1วัน1ชั่วโมง
1: 1วันชั่วโมง
0: ค่ะก็เพราะนั้นทำทุกวันวันละ1ชั่วโมงนะคะก็เป็นเสริมไปแต่ถ้าจำนวนลูกจ้าง50ถึง99คนนะคะเราไม่มีจปเทคนิคแล้วนะคะนอกจากจปหัวหน้างานบริหารเราก็จะมีจปเทคนิคขั้นสูงนะคะแล้วถ้า100คนขึ้นไปต้องเป็นจปวิชาชีพนะคะแล้วถ้า200คนขึ้นไปก็จะต้องเป็นจปวิชาชีพไม่พอก็อย่างที่บอกนะคะหน่วยงานความปลอดภัยนะต้องมีผู้จัดการหน่วยนะคะผู้จัดการแผนกผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยขึ้นตรงกับผู้บริหารเหมือนสายงานหลักเลย
1: ครับผม
0: นะคะส่วนกิจการ6ถึง14อันนี้ก็ไม่ค่อยรุนแรงมากใช่ไหมคะจากการประเมินเพราะฉะนั้นจำนวนลูกจ้าง20คนขึ้นไปถึงจะมีจปบริหารกับหัวหน้างานถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ต้อง
1: ครับผม
0: นะคะทีนี้กิจการทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเนี่ยจะเป็นกิจการของเอกชนเท่านั้นนะคะอย่างเช่นสถานพยาบาลก็ต้องเป็นเอกชนนะคะของรัฐจะไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายตรงนี้นะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก็ถ้าเป็นจปบริหารใช่ไหมคะต้องอบรมนะคะ
1: ครับผม
0: ต้องอบรมนะคะแล้วก็แต่งตั้งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกฎหมายเดิมที่เขาเคยเป็นจปบริหารมาก่อนอยู่แล้วก็ได้นะคะก็คือเมื่อใดก็ตามที่นะคะลูกจ้างได้ขึ้นเป็นระดับบริหารก็จะต้องส่งไปอบรมนะคะจปหัวหน้างานเช่นกันเมื่อไรที่แต่งตั้งลูกจ้างขึ้นเป็นระดับหัวหน้างานต้องส่งไปอบรมนะคะตามกฎหมายแล้วก็หรือว่าถ้าเคยอบรมมาก่อนแล้วก็ยังเป็นอยู
1: ่ครับผม
0: นะคะระดับเทคนิคก็จะเป็นตั้งแต่คุณสมบัติตั้งแต่การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอาชีวอนามัยแล้วก็จะเป็นระดับอื่นๆด้วยนะคะก็หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานมาก่อนแล้วก็ไปอบรม
1: ที่อาจารย์บอกว่าเราจะรู้สึกว่าเข้มข้นขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะระดับนี้เป็นต้นไป
0: ค่ะระดับเทคนิคก็จะเชี่ยวชาญขึ้น
1: ครับ
0: เนาะหรือเคยเป็นจปพื้นฐานมาก่อนตามกฎหมายเก่าก็เป็นเทคนิคนะคะยังก็ได้ปรับมาเป็นจปเทคนิคนะคะจปเทคนิคขั้นสูงก็จะเข้มข้นกว่าจปเทคนิคนะคะก็จะมีคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ต้องไปอบรมนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็นะคะถ้าคุณสมคือถ้าไม่ได้จบปริญญาตรีอาชีวอนามัยก็ต้องไปอบรมนะคะต้องมีคุณสมบัตินะคะนี่เทคนิคขั้นสูงแล้วก็มีจประดับวิชาชีพ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นข้อบังคับเลยนะคะว่าเราต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่านะคะแต่ถ้าเคยเป็นจปวิชาชีพมากฎหมายเก่านะคะก็ต้องผ่านการอบรมเพิ่มซึ่งเขาอบรมไปครบหมดแล้วนะคะแล้วก็แต่งตั้งไปนะก็นะคะมันก็จะมีกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่นะคะที่นักศึกษาไปศึกษาได้เลยค่ะเอาล่ะเมื่อกี้จปละใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอย่าลืมประเทศเรามีอยู่กี่ระดับคะ
1: ทั้งหมด5

0: ระดับครับ
1: 5ระดับนะคะไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด ใช่ไหมคะเอาละทีนี้เราไปดูคณะกรรมการความปลอดภัยบ้างนะคะคณะกรรมการความปลอดภัยก็อย่างที่บอกนะคะต้องอบรมนะคะ
0: ครับผม
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งต้องอบรมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เขาก็จะมีตำแหน่งของเขาผู้แทนระดับบริหารคือใครผู้แทนระดับบริหารก็คือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่แทนนายจ้าง
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเลิกจ้างบำเหน็จลงโทษนะคะก็คือเหมือนกับรับสิทธิ์แบบคล้ายๆนายจ้างเลย
0: ครับผม
1: นะคะได้รับการมอบหมายจากนายจ้างอันนี้เราจะถือว่าเป็นผู้แทนระดับบริหารนะคะถ้าระดับบังคับบัญชาก็คือตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไปนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
0: แต่งตั้งจากใครครับถ้าเป็นผู้แทนจากนายจ้าง
1: ถ้าเป็นผู้แทนจากนายจ้างนายจ้างแต่งตั้งถ้าเป็นผู้แทนระดับบังคับบัญชาก็นายจ้างแต่งตั้ง
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็จะมีอีกนะคะก็คือผู้แทนลูกจ้างผู้แทนลูกจ้างนี่พิเศษนะคะต้องเลือกตั้งมีการสมัครหาเสียงหย่อนหีบบัตรเป็นความลับ
0: จริงจังในการเลือกตั้งจริงจังเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะอาจารย์ถ้านะคะเรามีแพทย์อาชีวเวชศาสตร
0: ์
1: หรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจำนะคะสถานประกอบกิจการก็สามารถเป็นกรรมการผู้แทนในจ้างได
0: ้
1: เข้ามาร่วมได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรใหญ
0: ่
1: ๆที่เขาจะมีประจำกรรมการและเลขาก็คือจบปเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพขึ้นอยู่กับสถานประกอบกิจการเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่ตารางนี้จะชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นนะคะจะมีคณะกรรมการความปลอดภัยจะต้องมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปนะคะจประดับต่างๆเราก็ไปดูประเภทกิจการและจำนวนลูกจ้างนะคะแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยทุกกิจการนะคะถ้ามี50คนขึ้นไปเนี่ยลูกจ้างเนี่ยจะต้องมีคปอแล้วกฎหมายกำหนดนะคะว่าถ้า50ถึง99คนอันนี้คือจำนวนลูกจ้างก็จะมีกรรมการนะคะไม่น้อยกว่า5คน
0: ครับผม
1: คือมีเพิ่มได้แต่อย่าต่ำกว่านี้ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นประธานประธานก็อาจจะเป็นนายจ้างสูงสุดหรือผู้แทนนายจ้างบริหารเมื่อกี
0: ้
1: นะคะต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะประธาน มีหลายคนไม่ได้ค่ะแล้วก็มีผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาอันนี้มี1คนค่ะ
0: ครับ
1: แน่นอนผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาแต่งตั้งนายจ้างแต่งตั้งส่วนผู้แทนลูกจ้างมี2คนค่ะมี2คนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เลือกตั้งค่ะแล้วก็มีกรรมการและเลขา1คน
0: ครับผม
1: เมื่อกี้นักศึกษาจำได้ไหมคะว่าถ้าเรามีลูกจ้าง50ถึง99คนคือไม่ถึง100คนเ
0: หรอใช่
1: นะคะเราจะมีจปเทคนิคขั้นสูงแต่ถ้าเกิดว่ามี100คนขึ้นไปเราจะมีจปวิชาชีพเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคะลูกจ้างไม่ถึงนะคะ100คนใช่ไหมคะ80คนอย่างเงี้ยเรามีจปเทคนิคขั้นสูงเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะแต่บางหน่วยงานเขาอาจจะแม้จะมีลูกจ้างแค่70คนอาจจะจ้างจปวิชาชีพเลย
0: ครับผม
1: ก็ให้จปวิชาชีพเป็นกรรมการและเลขานุการแล้วถ้าเกิดว่าสมมติมีจปวิชาชีพหรือเทคนิคขั้นสูง3คนเราจะเป็นทั้ง3คนไหมคะ เดี๋ยวนะคะจะทำงานมากเกินไปนะคะเพราะนั้นเลือกคนใดคนหนึ่งนะเพราะนั้นกรรมการและเลขานุการตรงนี้เลือก
0: คั
1: ดเลือกนะคะก็คือนายจ้างแต่งตั้งมา1คนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีหลายคนก็เลือกมา1คนเนาะ
0: ครับ
1: ล่ะทีนี้นักศึกษาสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าผู้แทนในจ้างระดับบังคับบัญชา1คนผู้แทนลูกจ้าง2ยุติธรรมไหมคะ
0: ต้องถามว่ายุติธรรมสำหรับใครครับ
1: นะคะบางทีเรามองเผลอๆแล้วเอ้ยทำไมลูกจ้างเยอะกว่านายจ้างระดับบังคับบัญชาจริงๆอ่ะยุติธรรมเพราะว่ากรรมการและเลขาคนนี้ค่ะคนนี
0: ้
1: เขาถือเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นนะคะจปเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพเป็นระดับบังคับบัญชานะคะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นคนนี้บวกคนนี้ก็เป็น2สองกับสองก็เท่ากัน
0: อ๋อเท่ากันพอดีครับผม
1: ค่ะนะคะแต่เวลานะคะเราเพิ่มเดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มกรรมการด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเนาะร้อยถึง499เราก็มีกรรมการไม่น้อยกว่า7ตามนี้เลยค่ะ500คนขึ้นไปไม่น้อยกว่า11
0: ครับ
1: แล้วถ้าจะเพิ่มเข้า

0: ว่าไม่น้อยกว่าอย่างเช่นคนนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: สมมติมีพนักงานในโรงงาน1,000 คน
1: ครับ
0: เราอยากจะเพิ่มให้เพิ่มตรงนี้ค่ะให้ในจ้างแต่งตั้งผู้แทนในจ้างระดับบังคับบัญชาเพิ่ม
1: ครับ
0: ถ้าเราเพิ่มตรงนี้หนึ่งให้เพิ่มให้ไปเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างระดับนะครับปฏิบัติงานทั่วไปเนี่ยค่ะเพิ่มอีกหนึ่งเท่ากันนะคะตรงนี้เลือกตั้งตรงนี้แต่งตั้งอยากจะเพิ่มคนนี้2คนนี้ก็ต้องเพิ่ม2ในตำแหน่งก็จะเท่ากันนะคะเอาละอยู่ได้วาระครั้งละ2 ปีนะคะแล้วมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้งนะคะหรือว่ากรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอแล้วก็เลขาใช่ไหมคะกรรมการและเลขาก็จะแจ้งวาระการประชุมไม่น้อยกว่า3 วันนะคะแล้วถ้ากรรมการเกิดอยู่ไปได้1 ปีแล้วลาออกไปอยู่สถานประกอบกิจการใหม่ก็หมดสภาพใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับบังคับบัญชาก็ให้ในจ้างแต่งตั้งขึ้นมาแล้วก็มีวาระอยู่ได้อีก1 ปีที่เหลือแต่ถ้าเป็นลูกจ้างนะคะสมมติลาออกไปละก็ให้เลือกตั้งใหม่ขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้วาระที่เหลือเท่านั้น
1: ครับ
0: ค่ะแต่จะเป็นต่ออีกก็ได้นะคะสมมุติอยู่ครบวาระ2 ปีในจ้างอยากจะแต่งตั้งอีกก็ได้หรือจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกก็ได
1: ้ครับผม
0: นะคะเอาละค่ะทีนี้หน่วยงานความปลอดภัยของเราบ้างหน่วยงานความปลอดภัยก็สถานประกอบกิจการทั่วไปใช่ไหมคะก็ถ้ามี200 คนขึ้นไปก็จะมีหน่วยงานความปลอดภัยนะคะขึ้นตรงกับผู้บริหารแล้วก็มีทีมงานฉุกเฉินทีมงานฉุกเฉินก็ต้องมีตลอดอยู่แล้วทุกสถานประกอบกิจการค่ะมีหัวหน้าหน่วยนะคะเมื่อกี้พูดแล้วนะคะหัวหน้าหน่วยก็ต้องไปอบรมนะคะต้องไปอบรมเหมือนกันเพราะว่าจะมีเรื่องของการวางแผนงานเรื่องอะไรต่างๆเนาะเอาละทีมงานฉุกเฉินของเรานะคะทีมงานฉุกเฉินเราก็จะมีตั้งแต่ป้องกันระงับอัคคีภัยใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของฉุกเฉินอื่นๆก็มีนะคะถ้าเป็นเรื่องของระงับอัคคีภัยกฎหมายกำหนดเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ปี2555สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10 คนต้องทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยนะคะโอ้มีซ้อมหมดนะคะซึ่งแน่นอนนะคะการดับเพลิงขั้นต้นก็ต้องมีนะคะอาจารย์ไม่น้อยกว่า40%ของแต่ละแผนกนะคะถ้าเป็นอพยพหนีไฟก็กี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์ทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ทุกคนต้องได้ซ้อมอพยพหนีไฟถ้ามีงานกะให้ซ้อมทั้งเช้ากะเช้าด้วยนะคะแล้วก็กะกลางคืนด้วย
1: ครับ
0: แล้วแนะนำนะคะคือแผนเนี่ยก็จะต้องมีแผนทั้งช่วงกลางวันกลางคืน
1: ครับ
0: เพราะว่าจำนวนลูกจ้างจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็การรายงานอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะกะกลางวันกะกะกลางคืนนะคะ
1: ต้องทำให้ครบนะครับไฟไหม้มันไม่เลือกกะเนาะว่าทำเพราะกะเช้าไม่ได้ไง
0: ค่ะ คือกฎหมายเขาอาจจะไม่ได้เน้นว่าโอ้ต้องทุกกะอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะถ้าเรานำไปใช้งานจริงเนาะกลางวันกับกลางคืนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะทีมงานฉุกเฉินใช่ไหมคะอย่างเรื่องของสารเคมีอันตราย
1: ครับผม
0: ปี2556ก็ต้องมีการซ้อมเหมือนกันนะคะข้อความว่าฉุกเฉินเนี่ยอาจจะเป็นสารเคมีรั่วไหลเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเป็นระยะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวที่รั่วไหลบ่อยๆบ้านเรานี้จะเป็นแอมโมเนียเนาะสารให้ความเย็นนะคะพวกนี้ก็ทำให้เกิดอันตรายเนาะระคายเคืองนะคะก็จะมีสารเคมีอาจจะเป็นน้ำท่วมก็ได้นะอาจารย์แผ่นดินไหว
1: ครับ
0: ซึ่งแผ่นดินไหวนี้บ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะเขาก็ต้องมีเนาะก็มีการฝึกซ้อมมีแผนนะคะก็ให้ดูแผนต่างๆนะคะนักศึกษาไปศึกษาได้เลย
1: ครับผม
0: แผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตเราก็ค้นได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการเลยนะคะแต่ก็จะมีแบบแผนหลักๆนะคะก็ดูตัวอย่างได้มีโครงสร้างของทีมงานเนาะแล้วก็มีในเรื่องต่างๆภาวะฉุกเฉินอะไรนะคะอย่าลืมนะคะเราไม่ใช่มีแต่แผนอพยพหนีไฟอย่างเดียวแผนฉุกเฉินอื่นๆที่สถานประกอบกิจการเราเกี่ยวข้อง
1: ครับผมณโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อภิรดีที่ให้เกียรติมาบรรยายพวกเราฟังนะครับสำหรับตอนนี้เราไปพักกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในตอนถัดไปครับขอบคุณครับสำหรับตอนที่4นี้นะครับตอนสุดท้ายสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้ก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติ

0: แบบทดสอบนะครับของเนื้อหาในหน่วยที่10 11และ12โดยในช่วงแรกเราจะมาฝึกทำแบบทดสอบของหน่วยที่10กันนะครับซึ่งเราได้ท่านอาจารย์สริศักดิ์นะครับที่จะมาช่วยเราเพราะอาจารย์มาบรรยายในเรื่องนี้นะครับ
1: ครับครับ
0: มีโจทย์ว่าอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย
1: ์ครับสำหรับหน่วยนี้นะครับต้องบอกนิดนึงว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของอันแรกก็คืออย่างตัวอย่างนะฮะก
0: ็คือ
1: ความหมายของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตหรือที่เรียกว่า PSM เนี่ยนะครับ เราเข้าใจความหมายหรือเปล่านะครับคือในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าอยู่ในตอนที่แรกนะครับของเอกสารการสอนถ้าเป็นบอกว่าการกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงานอันนี้ก็ยังไม่ครบถ้วนนะฮะ
0: ครับ
1: หรือการกระบวนการวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้อันตรายที่มีอยู่แล้วก็แอบแฝงอยู่ก่อให้เกิดอุบัติภัยและอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อันนี้ก็ไม่ถูกนะครับทีนี้เรามาดูว่าข้อคอเนี่ยแหละครับที่จะเป็นข้อที่ถูกจะเห็นว่าจะบอกถึงเรื่องของการจัดการให้เกิดความปลอดภัยการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรงนะครับโดยใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางวิศวกรรมในการชี้บ่งประเมินและการควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิตอันนี้จะตรงที่สุดส่วนข้องอนี้จะเกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคคลการเป็นผู้นำการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยความร่วมมืออันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้จะดูเป็นเรื่องของ management มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อควายทีนี้เวลาการทำโจทย์ลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเจอว่ามีหนึ่งข้อที่ไม่ถูกเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปมองถูกทุกข้อเลย
0: ใช่ครับ
1: นะนักศึกษาก็ต้องอันนี้ไม่ได้สอนให้เดานะ แต่เป็นการสอนให้เรารู้จักว่าบางอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจหรือไม่นั่นเราอาจจะต้องมาดูว่าถ้ามีหนึ่งข้อเนี่ยที่ไม่ถูกเนี่ยถูกทุกข้อนี่คงไม่ใช่ละ
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่า
0: เพราะบางคนถ้าเห็นว่ามีช้อยส์ที่เป็นถูกทุกข้อก็จะบางทีก็จะมุ่งไปที
1: ่ถูกทุกข้อก่อน
0: นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าใช้ที่มีคำว่าถูกทุกข้อไม่ถูกเสมอไปนะครับ
1: ใช่ใช่ถ้าเกิดเจอว่า1ข้อเนี่ยไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องอย่างข้อกรเนี่ยบอกว่าอันจะทำให้เกิดประสบอันตรายตรงนี้เฉยๆเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องของกระบวนการผลิตเลย
0: ครับผม
1: แต่ข้อขอนี่นะครับก็บอกถึงปัจจัยสถานการณ์อะไรเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องของกระบวนการผลิตเลย
0: ครับผม
1: นะครับถ้าอันนี้จะเน้นเรื่องกระบวนการผลิต
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวที่เห็นชัดเจนอันนี้ก็เน้นเรื่องของ management การจัดการทั่วไปทีนี้ข้อ2ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตเจอทุกข้ออีกแล้วนะ อันนี้นะครับถ้าบอกว่าความสำคัญเราก็ต้องบอกว่าถ้าข้อกอเพื่อให้มีการจัดการความปลอดจัดการด้านความปลอดภัยของโรงงานที่มีประสิทธิภาพข้อขอเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานข้อคอลดระดับของความรุนแรงและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติภัยและข้องอเพื่อให้ชุมชนโดยรอบเกิดความเชื่อมั่นในระบบการจัดการความปลอดภัยของโรงงานอาจารย์วรวิทย์คิดว่าเป็นข้อไหน
0: เป็นข้อผมมุ่งไปถูกทุกข้อเลยเพราะอันนี้
1: ถูกต้องนะครับมันมีทั้งความปลอดภัยของโรงงานการเกิดอุบัติเหตุการลดระดับความรุนแรงแล้วก็ชุมชนด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมว่า PSM นี่ก็เน้นเรื่องของชุมชนด้วยนะครับ ข้อ3หน่วยงานใดในประเทศไทยที่นำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตมาประกาศใช้เป็นกฎหมายก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอันนี้ชัดเจน
0: ใช่การย้ำแล้วย้ำอีกตลอดที่บรรยายเลย
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถูกต้องคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็อย่างที่บอกก็คือจะเน้นกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแล้วปี61นี้ที่ประกาศเริ่มด้วยนิคม
0: มาบตะพุดก่อน
1: โอเคนะครับส่วนตอนนี้ถ้าปี2164จะเน้นทุกโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: ที่มีสารทั้งว่าทั้งหมดนะครับข้อ4โรงงานในข้อใดที่เข้าข่ายต้องจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตก็ต้องเป็นข้อกโรงงานที่มีการใช้สารเคมีทุกโรงงานเปล่าข้อขอโรงงานที่มีการใช้มีเทนเป็นเชื้อเพลิง ในหม้อน้ำหรือ

0: ผู้ผลิตไอ้น้ำหรือโรงงานที่มีการเก็บกักน้ำมันเบนซีนสำหรับใช้เติมยานพาหนะนี่พูดไปแล้วอาจารย์วรวิทย์ยิ้มนะฮะ
1: คีย์เวิร์ด
0: โรงงานที่มีการใช้ LPG ในกระบวนการผลิตปริมาณ 4,500 กิโลกรัมเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตัวเลขกิโลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกว่าเราต้องจำ

0: อาจารย์บอก
1: ก็มันก็จะมีเรื่องของการ์ด Wi-Fi
0: Wi-I
1: ของเหลว Wi-Fi นะมี3ประเภทใหญ
0: ่
1: ๆนะครับนั้นมีเทนก็ไม่ใช่แล้วดึงเอามาใช้เพื่อเป็นพลังงานด้วย
0: คีย์เวิร์ดก็คือเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
1: อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเติมยานพาหนะเราบอกแล้วถ้าเป็นเชื้อเพลิงกับเติมยานพาหนะ
0: ไม่นับ
1: ไม่นับโอเคโอ้ยงี้อาจารย์ต้องถ้าอาจารย์ทำก็ต้องได้ Honda
0: แต่สุดท้ายเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือมัน4545ถูกไหมแต่ว่าในจดเครื่องข้ององูเนี่ยมันคือ4500ก็ยังไม่ถึง45
1: ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูก
0: ครับผม
1: นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ5นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเห็นไหมฮะต้องสังเกตด้วยว่าถูกต้องไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตนะครับข้อกข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิตต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุก5ปีหรือเมื่อมีการขยายหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากที่มีอยู่เดิมนี่อันนี้น่าจะยังไงนะครับ ข้อขอความพร้อมการใช้ของอุปกรณ์ต้องจัดทำขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นรายลักษณ์อักษรข้อขอต้องจัดทำระบบใบอนุญาตจัดทำงานและขั้นตอนการขออนุญาตทำงานสำหรับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจำด้วยข้องอกรณีข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถเก็บเป็นความลับทางการค้าโดยไม่ยินยอมให้เปิดเผยให้กับพนักงานได้โอ้อันนี้ชัดเจนใช่ไหม
0: ใช
1: ่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยถือเป็นอุปกรณ์วิกฤตในกระบวนการผลิตเดี๋ยวเราดูนิดนึงย้อนกลับไปดูตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับข้อนี้บอกไม่ถูกต้องข้อนี้ยากนิดนึงงงเพราะบอกไปแล้วว่าความลับ
0: ทางการค้านะ
1: อันนี้จะไม่ยินยอมไม่ได้ต้องยินยอมให้กับพนักงานถูกไหมครับ
0: จะมีบางส่วนที่ต้องเปิดเผยเพื่อความปลอดภัย
1: ไงอาจารย์อยู่นั่งฟังตลอดอาจารย์ จะรู้ว่าวันนี้น่าจะเฟน
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับข้อ6การรายงานการตรวจประเมินภายนอกที่ให้ยื่นประกอบการดำเนินการต่อกนอควรทำเมื่อไหร่อันนี้ก็เน้นหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อมีความประสงค์ที่จะขออนุญาตการประกอบกิจการหรือการขออายุต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการข้อเมื่อครบรอบการตรวจประเมินภายนอกทุก3ปีข้อเมื่อมีการขอขยายกำลังการผลิตที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิตไม่ใช่การขยายพื้นที่เน้นแล้วนะ
0: อาจารย์ใจดีอาจารย์เอาคีย์เวิร์ดมาให้ด้วยว่า
1: ใช่ใช
0: ่การขยายพื้นที
1: ่ข้องอเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต
0: ครับ
1: อันนี้อาจารย์รู้เลยว่าจะต้องตอบยังไงต้องตอบข
0: ้
1: อ
0: จอดการ
1: แน่นอนข้อนี้ถูกเพราะว่าอะไรครับต้องขอมีความประสงค์จะขออนุญาตประกอบการหรือต่ออายุต้องทำ
0: ถ
1: ูกไหมฮะทุก3ปีภายนอก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าภายในทุก
0: 1ปี
1: แล้วก็เมื่อมีการไม่ใช่การขยายพื้นที
0: ่
1: นะครับเรื่องเมื่อเกิดเกี่ยวกับความปลอดภัยกระบวนการผลิตอันนี้คีย์เวิร์ดเลย
0: ครับผม
1: โอเคถูกต้องข้อ7คณะผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้ใดผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตและผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อคอผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษาและผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้องูผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญสถานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญวิศวกรรมบำรุงรักษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการต้องบอกนิดนึงว่าจะเห็นว่าลักษณะของช้อยเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ก็คือจะมีจากข้อกอแล้วก็จะเพิ่มเอามาซึ่งอันนี้จะเหมาะสมกับผู้ตรวจภายนอก
0: อ๋อครับ
1: เพราะผู้ภายจะกำหนด
0: อย่างน้อยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คร
0: ับคือบอกว่าอย่างน้อย
1: ใช่ไหมครับอย่างน้อย
0: ครับผม
1: คีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นข้อขอข้อคอข้องอข้อจอนี้มันจะเป็นเกณฑ์ของ
0: ภายนอกแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเร
1: ื่อยข้อสุดท้ายข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนสำหรับการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับข้อกอผู้บริหารระดับสูงมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัด

0: จีนในการจัดทำระบบ PSM นะครับการจัดทำระบบ PSM โดยประยุกต์ใช้หลัก PDCA ไม่ใช่นะการจัดทำระบบการจัดการความ PCM เนี่ย PSM เนี่ยผลิตให้ดำเนินการทุกข้อโดยแยกตามแต่ละข้อกำหนดแล้วก็การบูรณาการระบบ PSM ให้เข้ากับระบบการจัดระบบ PSM ของโรงงานข้อคอควายนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าอันนี้จะเป็นข้อที่ตอบว่าไม่ใช่ปัจจัยคีย์เวิร์ดก็คือไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนพวกนี้ใช่หมดผู้บริหารสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เรื่องของการประยุกต์ PDCA นะครับแล้วก็เรื่องของการบูรณาการการจัดการ เข้ากับระบบการจัดการความปลอดภัยอื่นๆต้องทำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าจะทำโดดๆของ PSM อย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อคอควายถึงเน้นเรื่องของกระบวนการผลิตให้ดำเนินการทุกข้อนะครับเดี๋ยวแยกตามแต่ละข้อกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญโอเคครับ
1: ก็หมดแล้วนะครับสำหรับ8ข้อไม่ทราบว่านักศึกษาทางบ้านทำได้กี่ข้อกันนะครับก็คืออาจจะลองให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากดูแล้วก็มาดูการทำแบบทดสอบนะครับ
0: ครับ
1: เรามาต่อกันในช่วงที่2นี่เลยนะครับซึ่งจะเป็นการฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบของเนื้อหาในหน่วยที่11เรื่องระบบสารสนเทศด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยที่นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังและก็รับชมการสรุปประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์สุดาวครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้มีแบบทดสอบอย่างไรบ้างครับ
2: นะคะก็มีเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะเรียกว่าเป็นตัวอย่างแนวคำถามนะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเอาไปเตรียมตัวในการสอบได
1: ้
2: นะคะแต่ไม่ใช่ข้อสอบนะคะน
1: ี่
2: เป็นแนวทางนะคะโอเคเรามาเริ่มการตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเนี่ยโจทย์ก็อาจจะถามว่าแผนกปั๊มโลหะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานสูงที่สุดในโรงงานโลหะกิจนะโรงงานนี้ชื่อโรงงานโลหะกิจนะคะและมีจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ20นะคะข้อความเนี้ยจัดว่าเป็นอะไร
1: ครับ
2: นะคะก็จะมีตัวเลือกทั้งหมด5ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ข้อมูลดิบนะ2ข้อมูลมหัด3สารสนเทศ4เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็5องค์ความรู
1: ้
2: นะคะนักศึกษาก็ลองทบทวนดูนะก็วิเคราะห์ดูนะคะข้อมูลดิบใช่หรือเปล่านะคะไม่น่าจะใช่นะคำตอบที่ถูกต้องก็คือสารสนเทศ
1: ครับผม
2: นะคะเพราะว่าจะเห็นว่าเขามีการประมวลนะมีการเอาข้อมูลเนี่ยมาประมวลเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นสถิติใช่ไหมคะเป็นร้อยละ20งั้นก็ถือว่าเป็นสารสนเทศนะคะแต่ถ้าบอกว่าวันนี้นายเขียวประสบอุบัติเหตุถูกเครื่องจักรตัดนิ้วขาด
1: ครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลดิ
1: ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์มา
2: ใช่
1: เป็นการรายงานข้อมูลรายงานสถานการณ์เฉยๆ
2: ใช่ค่ะ
1: คร
2: ับ เป็นรายงานสถานการณ์เฉยๆเป็นข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นนะพวกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นองค์ความรู้นะนะซึ่งต้องมีการประมวลก่อนเรามาดูข้อที่2กันเลยนะการทำสำเนาข้อมูลนะเป็นกิจกรรมในขั้นตอนใดนะก็จะมีตั้งแต่ตัวเลือกนะการรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูลการสืบค้นข้อมูลการเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็การประมวลผลข้อมูลนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นการจัดการข้อมูลนะเพราะว่าหลังจากที่มีการประมวลอะไรมาแล้วก็ต้องมีการจัดการนะจัดการเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะอย่างเช่นการทำสำเนาข้อมูลอย่างนี้นะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการจัดทำรายงานบ้างนะคะตัวอย่างคำถามก็คือการจัดทำรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใช้แผนภูมินะแสดงสถิติเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการรายงานผลในกลุ่มใดนะคะก็จะมีตั้งแต่นะตัวเลือกนะคะตั้งแต่การรายงานผลเพื่อการบริหารงานความปลอดภัยนะการรายงานผลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานการรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะการรายงานผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศแล้วก็ตัวเลือกที่5นะการรายงานผลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ

0: ครับ
1: นะคะข้อนี้เราก็ลองดูนะว่าถ้าใช้แผนภูมิแสดงสถิติเปรียบเทียบเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวเลือกที่หนึ่งใช่ไหมการรายงานผลเพื่อบริหารงานความปลอดภัยเพราะว่าเราจะได้เห็นเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาเห็นแนวโน้มแล้วก็เปรียบเทียบจากในอดีตว
0: ่
1: าการบริหารงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไห
0: ม
1: ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรืออะไรต่างนะคะเพราะนั้นก็ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะข้อ4นะคะแบบสอ1เป็นแบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการแจ้งต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงใด
0: ครับ
1: นะก็จะมีตั้งแต่กระทรวงแรงงานนะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: นะคะอันนี้เนี่ยในหนังสือมีเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือแบบสอ1ก็คือเป็นแบบที่รายงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
0: ครับผม
1: นะซึ่งก็จะต้องรายงานต่อหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน
0: ครับผมอย่างสออย่างเงี้ยถ้าให้ผมเดาผมก็ต้องเดาเป็นสารเคมีอันตราย อย่างแบบรองงอก็เป็นโรงงานเน
1: ี่
0: ยชื่อมันก็จะเป็นไกด์ๆอยู่แล้วในการทำแบบ
1: ใช่นะอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงในการที่จะทำข้อสอบนะเพราะมันจะมีคีย์เวิร์ดที่มีความเกี่ยวพันอยู
0: ่ใช่ครับ
1: อยู่ด้วยนะคะนี่ไงนะจะเห็นว่าเป็นตัวอย่างอันนี้ซึ่งหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงแรงงานก็คือสวัสดิการแรงจังหวัดนะคะอันนี้ทีนี้มาข้อ5นะในการออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศด้านอาชญาใหม่ควรทราบในเรื่องใดก่อนนะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่แนวทางการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศนะคะสถิติและโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ใช้สารสนเทศแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะอันนี้เราว่ากันไปแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ใช้สารสนเทศอันนี้ต้องทราบเป็นข้อแรกเลยนะคะจะได้จัดหาได้สอดคล้องกับความต้องการนะคะต่อไปข้อ6นะคะการวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่ด้านสารสนเทศของใครตามกฎหมายนะอันนี้โจทย์เขาเน้นย้ำนะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีตัวเลือกก็คือบรรณารักษ์ระบบสารสนเทศจประดับบริหารจประดับวิชาชีพผู้จัดการฝ่ายอาชญาใหม่และความปลอดภัยแล้วก็ตัวเลือกที่5คปอ.หร
0: ือ
1: คณะกรรมการความปลอดภัยนี้ถ้าเราเข้าไปดูในกฎหมายซึ่งมีในเนื้อหาในหน่วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ของคปอ.
0: ครับผม
1: นะคณะกรรมการความปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าบุคลากรแต่ละระดับมีหน้าที่เกี่ยวกับสารสนเทศแตกต่างกันไปนะอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะข้อ7นะข้อใดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสารสนเทศด้านอาชญาใหม่ในมิติด้านรูปแบบอย่างที่เรียนว่ามันมีหลายมิตินะตัวเลือกที่1ก็คือความสมบูรณ์ครบถ้วนตัวเลือกที่2นะคะความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศความถูกต้องแม่นยำแล้วก็การเรียบเรียงตามลำดับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะถูกทุกข้ออันนี้นักศึกษาจะเจอบ่อยนะคะซึ่งไม่แน่ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกหรือเปล่านะคะอันนี้ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือการเรียบเรียงตามลำดับ รูปแบบเนี่ยเพราะว่าสารสนเทศที่ดีก็ต้องมีการเรียบเรียงให้อ่านได้ง่าย
0: ใช่คร
1: ับ อันนี้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในมิติด้านรูปแบบนะคะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะตัวอย่างก็คือข้อ8
0: ครับ
1: โดยทั่วไปบุคลากรที่ต้องการใช้ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศภายนอกองค์กรมากที่สุดคือใคร
0: ครับ
1: นะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่หัวหน้างานผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางบุคลากรระดับปฏิบัติการแล้วก็บุคลากรทางคอมพิวเตอร
0: ์ครับผม
1: ผู้ดูแลระบบนั่นเอง
0: ครับ
1: นะตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือนะใครที่ต้องใช้ข้อมูลภายนอกองค์กรมากที่สุดก็จะต้องเป็นผู้บริหารระดับส

0: ครับ
1: นะ
0: ผม
1: เพราะเขาจะต้องต้องการข้อมูลเพื่อที่ไปวางกลยุทธ์ในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆนะภายนอกก็จะต้องติดตามนะส่วนอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นข้อมูลภายใน
0: ครับผม
1: มากกว่านะ
0: ครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับโจทย์แบบทดสอบนะครับไม่รู้ว่านักศึกษาทางบ้านทำได้กี่ข้อกันแต่ว่าก็ขอให้ฝึกทำบ่อยๆนะครับจะได้ผ่านชุดวิชานี้ไปได้ด้วยดีครับเรามาต่อกันในช่วงที่3นะครับซึ่งจะเป็นการฝึกทำแบบทดสอบของเนื้อหาในหน่วยที่12เรื่ององค์กรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยในวันนี้นะครับจะมีท่านอาจารย์อภิรดีนะครับที่จะมาบรรยายแล้วก็ฝึกทำแบบทดสอบกับพวกเรานะครับมีโจทย์ว่าอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะสำหรับหน่วยที่12ของเรานะคะเราก็จะมีนะคะโจทย์อยู่ทั้งหมดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติหรือฝึกทำแบบทดสอบกัน8ข้อค่ะ
0: ครับผม
2: เราก็จะมีข้อแรกเลยนะคะข้อใดไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการของเฮนรี่ฟาโย
0: ครับผม
2: อันนี้ถ้านักศึกษาจำได้นะคะลองไล่ดูซิว่าเอ๊ะเขาเกี่ยวกับอะไรบ้างเราลองไปดูซิคะเราจะเห็นว่าของฟาโยเขาจะมีคำย่อไม่เยอะมาก
0: ใช่ครับ
2: นะคะแล้วก็ไม่กี่คำค่ะ POCCC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาไล่ดูปุ๊บแน่นอนข้อที่ไม่ใช่แนวคิดนะคะก็คือเรื่องของงบประมาณ
0: ครับผม
2: เพราะว่างบประมาณจะเป็นแนวสมัยใหม่ออกมาละก็จะเป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่ต่อยอดจากของเฮนรี่ฟาโยค่ะเอาละค่ะข้อที่สององค์ประกอบที่สำคัญอันดับแรกในการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการคือข้อใดก็ไล่ไปเลยนะคะ1 2 3 4 5เราลองดูซิเอ๊ะจะเป็นข้อไหนบ้างได้ย้ำไปแล้วใช่ไหมคะ
0: อาจารย์ย้ำไปแล้วตอนที่สอน
2: ค่ะในสถานประกอบกิจการถ้าทำเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยนะคะจะต้องมีนโยบาย
0: ครับผม
2: นะคะนโยบายเนี่ยต้องกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ5นะคะก็ต้องมีการกำหนดนโยบายเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะข้อ3ค่ะผู้บริหารระดับใดเป็นผู้นำเสนอนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี
0: ้ครับผม
2: นะคะผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบาย
0: ใช่
2: เอ๊ะใครนะจะต้องนำนโยบายไปปฏิบัติ
0: ครับผม
2: เราลองมาดูซิคะผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายส่วนผู้ที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติ
0: ครับผม
2: ให้เป็นรูปธรรมก็คือผู้บริหารระดับ
0: กลาง
2: นะคะอันนี้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผู้บริหารระดับกลางข้อ2ลำดับถัดไปค่ะข้อ4สถานประกอบกิจการประเภทที่1ที่1นี้เป็นเหมืองแร่ใช่ไหมคะเหม
0: ื
2: องหินต่างๆที่มีลูกจ้างตั้งแต่2คนขึ้นไปต้องมีจป.หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับใดตามกฎหมายกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีใครบ้างคะพื้นฐานเลยไหนลองไปดูซิจากตารางนี้นะคะถ้านักศึกษาจำได้เนาะ2คนขึ้นไปกิจการที่1ก็ต้องมีบริหารแน่นอนมีหัวหน้างานแล้วเนื่องจากเป็นกิจการอันตรายนะคะต้องมีจป.
0: วิชาชีพคร
2: ับ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบข้อไหนคะ
0: ข้อ4นั่นเองครับ
2: นะคะไม่ยากนะคะไม่ยากต่อไปค่ะข้อ5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงเอาละเทคนิคขั้นสูงจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเราลองไปดูซิคะคุณสมบัติคุณสมบัติของจป.เทคนิคขั้นสูงโอ้โหเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านการอบรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ5เลยอันนี้ง่ายมากนะคะรวมสรุปมาข้อ5ก็จะมีคุณสมบัติของเขา
0: ครับ
2: ข้อ6ค่ะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไปต้องมีคปอหรือคณะกรรมการความปลอดภัยตั้งแต่กี่คนคะเมื่อกี้ถ้าจำตารางได้อีกนะคะ50ถึง99ใช่ไหมคะทุกประเภทกิจการนะเพราะนั้นตั้งแต่50คนขึ้นไปต้องมีคปอค่ะข้อ7ค่ะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง500คนเลยนะก็กิจการค่อนข้างใหญ่นะคะจะมีผู้แทนในเจ้าระดับบังคับบัญชากี่คนในคปอ
0: ครับ

0: ผม
1: อันนี้ตอบข้อไหนคะจำตารางอีกใช่ไหมคะเราลองมาดูซิถ้าเราจำได้ว่ากรรมการมี11ใช่ไหมคะไม่น้อยกว่า11เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่น้อยกว่ากี่คนคะ
0: 4คน
1: 4คน4คนนะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ
0: 2ครับ
1: และข้อที่8ข้อสุดท้ายนะคะตามกฎกระทรวงนะคะกฎกระทรวงแรงงานเนอะปีพ.ศ.2556เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนะคะกำหนดให้นายจ้างจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉินนะคะจะต้องมีการปรับปรุงแผนและซ้อมแผน
0: ครับผม
1: อย่างน้อยปีละกี่ครั้งนะคะลองดูซิจะต้องทำน้อยปีละ
0: 1ครั้งครับ
1: ถ้าเราจะเดาๆไม่ต้องคิดมากค่ะอย่างน้อยก็ปีละ1ครั้งแน่ๆ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4
0: ครับผม
1: นะคะปีละ1ครั้งเป็นอย่างไรบ้างคะลองฝึกทำโจทย์ดูนะคะแล้วก็อยากจะให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหานะคะของหน่วยที่12ของเรานี้นะแล้วก็ทำแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะนักศึกษาก็จะสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้นะคะอาจจะทำได้เต็มเลยก็ได้นะคะ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็ฝึกทำแบบทดสอบในเอกสารการสอนชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวยังไงนะคะให้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องเรียนรู้ไปกับธรรมชาติจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในวันนี้อยู่ย่านหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ารื่นรมเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะ
1: ทาน้ำใสสะอาดพฤกษชาติเขียวขจีพื้นที่กว้างใหญ่3วรรคแรกในคำขวัญเขตหนองจอกสะท้อนภาพการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของหนองจอกด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นทุ่งกว้างมีลำคลองตัดผ่านหลายสายจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำเกษตรกรรมทั้งสวนผักผลไม้และนาข้าวคุณผู้ชมคะสถานที่ที่ทางรายการ Smart Green จะพาไปชมในวันนี้คือศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันตั้งอยู่ที่ถนนพดุงพันธ์แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันเมื่อก่อนคือศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอก
2: ก่อนที่เราจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอกค่ะจากนั้นการที่เราได้เปิดอบรมแล้วช่วยสังคมมาตลอดค่ะสภาการศึกษาค่ะให้เราได้มอบรางวัลให้เราค่ะเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5เรื่องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นค่ะเมื่อปีพ.ศ.2551จากนั้นมาก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะ
1: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ตั้งแต่10ปีก่อนเพื่อดูแลดินน้ำและส่งเสริมการปลูกอินทรีย์จนถึงทุกวันนี้ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่ดีรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยทั้งการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดให้สู่ชนรุ่นหลังและผู้สนใจศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันมีพื้นที่ทั้งหมด30ไร
2: ่ที่ปัจจุบันแปลงนี้นะคะชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ30ไร่นะคะ19ไร่ครึ่งเนี่ยเป็นบ่อตกปลาค่ะอีก4ไร่ข้างหลังเป็นสถานที่เอาไว้ให้เด็กมาจัดกิจกรรมค่ะเรามาที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ค่ะมาเปิดเป็นบ่อตกปลาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะมีการรวมตัวอบรมเสาสุดท้ายของเดือนละ1ครั้งโดยที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรค่ะจากนั้นเราได้จัดตั้งกลุ่มประมาณ15คนตั้งเป็นการทําดินพร้อมปลูกโดยการระดมหุ้นของตัวเองค่ะคนละ10หุ้นหุ้นละ250บาทเราได้เงินทั้งหมด 50,000 ค่ะในห้างเงิน 50,000 นี้เราไปซื้อปุ๋ยในท้องถิ่นชาวบ้านนะคะเอามาทำเป็นดินพร้อมปลูกและณปัจจุบันนี้สถานที่อย่างนี้เราได้เปิดอบรมและให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมาใช้สถานที่ในการปลูกผักในการเรียนรู้การทำดินการเรียนรู้การเลี้ยงปลาค่ะการทำฮอร์โมนพืชการทำสบู่การทำน้ำยาของใช้ในครัวเรือนและอีกหลายอย่างโดยที่ทุกๆครั้งมาอบรมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใน19ไร่ครึ่งที่เป็นบ่อปลานั้นเลี้ยงแต่เฉพาะปลาที่มีเกล็ดอย่างเดียวเช่นปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์ปลาของศูนย์เรียนรู้นี้มีการคัดสรรส่งออกต่างประเทศ
2: ปลาของเราได้คัดสรรเนี่ยส่งออกต่างประเทศค่ะปลาเราได้ไปประเทศยุโรปค่ะทุกครั้งปีที่แล้วที่เราจับค่ะไปต่างประเทศอย่างเดียว20ตันค่ะปลาเกลียวเลยค่ะเช่นปลาทับทิมตัวที่ยุโรปต้องการก็คือไซส์8ขีดอย่างเดียวและปลาที่เราเลี้ยงไม่เหมือนที่อื่นนะคะปลาเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองค่ะฉะนั้นเราให้โปรตีนชนิดที่แม้เราจะเลี้ยงในบ่อดินถ้าเปิดผ่าออกมาค่ะเราจะไม่มีดินเลยค่ะแล้วเนื้อของมันเนี่ยจะหวานเพราะเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองหน้าที่ของกากถั่วเหลืองมันทำให้ปลาเนี่ยมีแต่โปรตีนมันปลาเราไม่ได้เลี้ยงหมันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กินปลาบอกเราไม่ต้องกลัวเป็นกระเทยค่ะเราไม่มีการแปลงเพศค่ะปลาเราเลี้ยงด้วยธรรมชาติ
1: คุณมนศิชาชะอุ่ม ประธานศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันปัจจุบันเป็นหมอดินอาสา
2: หมอดินอาสานั่นหลักๆเลยนะคะก็คือกรมเนี่ยจะให้คนเข้ามาดูให้เราปลูกปอเทืองให้เราใช้พอดอ1ทำปุ๋ยแห้งให้เราใช้พอดอ2ทำปุ๋ยน้ำให้เราใช้พอดอ7ทำเป็นสมุนไพรไล่แมลงแล้วเราก็ทำให้ดูเสร็จแล้วกรมส่งเสริมค่ะก็พาชาวต่างชาติบ้างพาคนกรุงเทพชั้นในมาให้เราทำปุ๋ยให้ดูโดยการใช้พอดอ1ทำเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งสารสกัดไล่แมลงค่ะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่ามีพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่นะคะพื้นที่ที่มีดินที่ไม่ดีค่ะที่เนี่ยค่ะสามารถสอนให้ทำดินที่ไม่มีพลังค่ะอยากปลูกไม้ใครเคยปลูกไม้แล้วปลูกแล้วตายเลยปลูกแล้วโตก็ไม่โตปลูกแล้วเจริญงอกงามเราอ่ะมีช้อยให้เลือกแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากปลูกไม้แล้วงามเจริญเติบโตค่ะเราสามารถถ่ายทอดเรื่องการปรุงดินค่ะโดยใช้ทรัพยากรที่เรามีของแต่ละบ้านค่ะเขาเรียกจุลินทรีย์ท้องถิ่นถิ่นใครถิ่นมันค่ะเอามาทำเป็นอาหารให้กับดินโดยที่ดินดีแล้วค่าใช้จ่ายนี้ถูกมาก
1: ๆศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้นำภูมิปัญญาการเกษตรดั้งเดิมที่พึ่งพิงธรรมชาติและความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ชีวภาพมาปรับใช้ค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะทางด้านของเกษตรอินทรีย์ในการที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้นะคะเรามีขั้นตอนวิธีการทำดินพร้อมปลูกและถ่านไบโอชาร์นะคะโดยวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกและคุณมนศิชาชอุ่มกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับวิทยากรของเราในช่วงนี้ครับคือคุณมนศิชาชอุ่มครับสวัสดีครับผมขอเรียกว่ามาอ่อนใช่ไหมครับมานี่แปลว่าคุณแม่นะครับอ๋อครับผมก็อยากถามว่าที่ศูนย์เกษตรเราเนี่ยครับมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างครับ
2: ที่ทำหลักๆอะค่ะจะเป็นดินพร้อมปลูก
3: ครับ
2: จะเป็นตัวที่เราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเอามาทำ
3: ครับ
2: อีกตัวนึงอะค่ะใบไม้ถ้าเราเอาไปทำปุ๋ยมันจะใช้เวลา2เดือนฉะนั้นถ้าเราอยากทำปุ๋ยแล้วใช้เวลาสั้นที่สุดคือต้องทำไบโอชาร์ค่ะ
3: ที่หน้าผมนี้ใช
2: ่
3: ไหม
2: คะใช่ค่ะไบโอชาร์เนี่ยสามารถเก็บจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ไม่ใช้ค่ะเช่นใบไม้เปลือกผลไม้แต่ต้องทำให้แห้งก่อนค่ะแล้วเราทำปุ๋ยได้ใช้เวลาที่น้อยที่สุดคือ45นาทีเท่านั้น
3: อ๋อ45นาที
2: ใช่ค่ะ
3: มาเลย
2: ใช่ค่ะแต่ดินท้องปลูกที่เราทำเนี่ยต้องใช้เวลา2เดือน
3: แล้วประโยชน์ของตัวไบโอชาร์เนี่ยครับมัน
2: หนึ่งเลยจะทำให้ดินโปร่งค่ะโปร่งสองเนี่ยถ่านไบโอชาร์คุณสมบัติหนึ่งคือจะมีรูพุนในตัวถ่าน
3: ช่องมัน
2: ใช่ค่ะ
3: ที่ของจุลินทรีย์พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์
2: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถอยู่กับเราได้เป็น10ปี
3: อ๋อครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวไบโอชาร์ที่มันมีรูพุนค่ะ
3: ครับ
2: สมมติในหน้าแรงที่เราจะปลูกไม้ใช่ไหมคะกลางคืนมันมีน้ำค้างใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: น้ำค้างนั้นก็สามารถซับเข้าไปในช่องอากาศได้เพราะงั้นเขาต้องสามารถปลูกไม้ตอนหน้าแรงได
3: ้
2: เป็นตัวช่วยค่ะ
3: ครับจะมีทำอะไรไหมครับ
2: ที่เราเคยทำใช้แกบหมักปุ๋ยนะคะ
3: ครับ
2: แค่ประมาณปีเดียวค่ะแกบกลายเป็นดินแต่ถ้าไบโอชา10ปีมันก็ยัง
3: ทำได้ว่าเราสามารถเอาแกบทำได้ด้วย
2: ทำได้ค่ะทำได้หมดเลยถ้าแกบที่เราไม่ทำไบโอชานะคะ
3: ครับ
2: 2ปีกลายเป็นดิน
3: ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอามาเข้าสู่กระบวนการไบโอชาค่ะ
3: คร
2: ับ มันก็ยังเป็นแกบซึ่งอยู่ในดินเป็น10ปี
3: สีดำๆเล็กๆ
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ครับก็คือมันทำให้ตัวของคาร์บอนสามารถคงเป็นรูปได้อย่างนี้แล้วก็สามารถเป็นสื่อกับปรุงดินได้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เป็นที่อยู่ของน้ำใช
2: ่
3: ไหม
2: ครับ
3: แล้วก
2: ็จุลินทรีย
3: ์ต่างๆให้ประโยชน
2: ์ใช่
3: ผมชักก็สนใจแล้วครับเดี๋ยวนี้ช่วงต่อไปผมอยากให้พาผมไปสาธิตดีกว่าเราจะทำไอ้ตัวดินอย่างนี้ยังไงแล้วไบโอชายังไง
2: ยินดีค่ะยินดีค่ะ
3: อันนี้คือใบไม้ที่เราไปตากแห้งแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะกิ่งไม
3: ้โอเค
2: อันนี้ป้องกันไม่ให้มันอยู่ในแกนนะคะ
3: ครับ
2: ไม่ได้กดอัดแน่นนะคะ
3: เราก็สามารถใส่ตัววัสดุหลายๆชนิดได
2: ้ได
3: ้พร้อมกันเน
2: า
3: ะ
2: ได้ค่ะแต่ว่าดีที่สุดต้องเป็นวัสดุตัวเดียวกันค่ะ
3: อ๋อต้องเป็นตัวเดียวกัน
2: ใช่ค่ะเพราะความร้อนมันจะได้เสมอกัน
3: ก็คือเหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันการทำงานของไม้ก็คล้ายๆกันแล้วก็ต้องให้แห้งด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ถ
2: ู
3: กไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอย่ากดแน่นนะคะ
3: เอาให้
2: พอดี
3: ใ
2: ช่ค่ะ
3: เราใส่ได้ใส่เยอะแค่ไหนครับนี
2: ่เอาแค่พอฝาปิดได้ค่ะ
3: โอเค
2: ก็ประมาณนี้เลยนะคะ
3: เสร
2: ็
3: จปุ๊บเราก
2: ็ปิดฝาปิดครับต้องให้อย่างนี้ค่ะต้องให้วงกลมอยู่ในเบ้า
3: อ๋อโอเคเอาละ
2: อันนี้เราก็กัน
3: แล้วก็ล็อกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ขั้นตอนของการเตรียมดินพร้อมปลูกใช่ไหมครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมแม่ปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างหน้าผมมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ขี้แรกนะคะก็จะเป็นขี้วัวค่ะ
0: ขี้ที่หนึ่ง
1: ขี้ที่หนึ่ง
0: คืออะไรอันนี
1: ้ขี้วัวนี่เป็นพันบรามันนะคะอันนี้เป็นวัวพันหูยาวใช่ค่ะเราเลี้ยงหญ้าด้วยหญ้ากินนีเขาปลูกเองนะคะตัวที่สองเป็นขี้ไก่ค่ะ
0: ขี้ไก่อันนี้
1: ขี้ไก่เราไม่มีแกะนะคะเราเป็นขี้ไก่ชะแลกข
0: ี
1: ้ไก่ชะแลกคือเนื้ออย่างเดียวค่ะปีหนึ่งเอาออกครั้งเดียว
0: ค
1: ่ะอีกตัวหนึ่งที่หนึ่งของประเทศไทยอะค่ะก็คือขี้แพะค่ะ
0: ขี้แพะ
1: ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เราทำให้รากเยอะค่ะวิตามิน B1 ก็คือรำละเอียด
0: รำละเอียดอันนี้คุณจับได้ไม่ใช่
1: จับได้ค่ะจับได้ค่ะ
0: แล้วอันนี้เป็นตัวสีเขียวนี่อะไรฮะ
1: เขาเรียกเชื้อไตรโคโดมา
0: ไตรโคโดมา
1: ใช่
0: อันนี้อัตราส่วนในการผสมกันเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: ขี้3ขี้ใช้อย่างละ1ค่ะ
0: 1 1 1
1: ค่ะส่วนรำละเอียดครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงของแล้วก็ส่วน
1: ไตโคโดมาเนี่ยเราใช้ประมาณ3-4 ช้อนแกงค่ะ
0: โอเคแล้วผมเห็นว่ามันมีน้ำหมักปลาด้วยที่มีชุดแรกเป็นน้ำหมักปลาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มี
1: น้ำค่ะ
0: โอเคงั้นเราลงมือทำกันเลยครับว่าเราทำไงเราเอาก็คือเอามากองรวมกันใช่ไหมครับตามส่วนที่เรากำหนดไว้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: คลุกเคล้าเลยค่ะคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ราดน้ำค่ะ
0: ก็คือผสมให้ทั้งหมดเข้ากันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะไม่กลัวก็มือเลยนะคะ
0: ครับมันก็เป็นพืชนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะมันแห้งแล้วด้วยค่ะ
0: ใช่
1: นี่ค่ะสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: เริ่มสวยแล้วเราก็
1: น้ำหมักใส่ค่ะ
0: นี่ครับใส่เยอะไหมครับ
1: ก็ความชื้นอยู่ที่ 5-60% นะคะ
0: เดี๋ยวผมใส่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้ำหมักปลาที่เราได้มาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หมักนานน้ำหมักปลานี่คือหมักกับ
1: หมัก
0: ตัวโมลา
1: โมลาค่ะใช่ค่ะ
0: หนึ่
1: งต่อหนึ่งประมาณเดือนนึง
0: เดือนนึง
1: ใช่
0: หมดเลยไหมครับ
1: ค่ะ
0: หรือพอแล้วครับ
1: กับมือแล้วกันอาจารย์ใส่แล้วค่ะ
0: น้ำหมักนี่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่เหม็นเนาะ
1: ไม่เหม็นทุกอย่างดีหมดค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดเราหมักอย่างถูกวิธีเน
1: ี่
0: ยมันจะไม่เหม็นกลิ่นจะไม่เหม็นเนาะ
1: ใช่ครับอาจารย์ใส่ได้อีก
0: ครับใส่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หมดเลยไหม
1: หมดเลยก็ได้ค่ะอันนี้ถ้าทำเองเยอะๆใช้ตัวคุกนะคะอย่าใช้มือ
0: ครับ
1: อันนี้กองเล็กก็เลยใช้มือให้ดูนะคะ
0: ครับเยอะไหมครับถือว่า
1: เดี๋ยวนะคะชื้นเอาแค่พอชื้น 50% นะคะอย่าแฉะถ้าแฉะแล้วก็เสียหายนะคะ
0: ครับ
1: 50%คือกำแล้วแบไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะ
0: กำจำแล้วแบ
1: ใช่ค่ะ
0: ใ
1: ช
0: ่อ๋อเนี่ย
1: หรือว่าน้ำออกตามง่ามมือก็ความชื้นใช้ได้ค่ะพอทำเสร็จเราก็หาวัตถุดิบผ้ายางอะไรก็ได้นะคะคุม
0: แล้วเราต้องเอาผ้าคุมไว้นานไหมนานไหมครับ
1: จริงๆแล้วลักษณะอย่างเงี้ยคือเวลาทำเสร็จแล้วต้องกับ
0: กองด้วย
1: ค่ะทีละครั้งจนกว่าเขาจะเย็น
0: ครับ
1: ก็ใช้ได้
0: เพื่อให้มันเกิดการเผาไหม้ข
1: ้
0: างในมัน
1: ร้อนแล้วกระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้น
0: สมบูรณ์เสร็จปุ๊บประมาณใช้เวลานานเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นตันเนี่ยเดือนนึง
0: 1ตันต่อ1เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะได้แม่ปุ๋ยออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับตอนนี้ว่าเราใช้เราต้องผสมกับดินใช่ไหมครับตอนแรก
1: ใช่ค่ะนี้เราก็จะไปต่อยอดด้วยการที่เอาแม่ปุ๋ยมาผสมกับอินทรีย์วัตถุ
0: ครับอันนี้คือปุ๋ยที่เราหมักเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปุ๋ยเรานี้ก่อนจะใช้ปุ๊บเราทำไงมันมี
1: ก็อินทรีย์วัตถุค่ะต้องมีดินค่ะ
0: ดินกามปูแล้วก
1: ็สองส่วน
0: มะพร้าวสับ
1: มะพร้าวสับส่วนหนึ่งค่ะก็คลุกเคล้าค่ะ
0: ครับ
1: เอาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องให้ความชื้นให้น้ำหมักเหมือนเดิมนะคะ
0: ครับขอใช้น้ำหมักปลาอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: หมักอีกประมาณอาทิตย์เดียวค่ะ
0: ครับทุกอย่างสามารถทำเองได้หมดเลย
1: ทำได้หมดเลยค่ะ
0: ปลาก็หมักเองได้
1: ใช่ค่ะ
0: ง
1: ่
0: ายนะคร
1: ับเก็บทุกอย่างที่เหลือใช้เอามาสร้างประโยชน์ค่ะ
0: ครับ
1: สร้างคุณภาพให้กับดินค่ะ
0: น้ำหมักปลาทำไงน้ำหมักปลาทำไงนะครับ
1: ปลาโลนึง
0: การตาโลนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ผสมกัน
1: ค่ะที่เราทำก็คือปลาโลนึงกับน้ำตาลโลนึงแล้วก็จะมีลำละเอียดโปะหน้าค่ะเนื่องจากเวลาเราใส่ปลาเข้าไปเนี่ยส่วนมากปลามันจะลอยขึ้นไปใช่ไหมคะ
0: เราก็
1: ค่ะปิดหน้าไว้แล้วก็เอามากรูดใส่สัก5-6ลูกค่ะแล้วเราเป็นคนวันที่8
0: มากรูดใส่ทำไมครับ
1: ดับดับกลิ่น
0: นิดนึง
1: ปกติ
0: มีกลิ่นเหม็น
1: ปกติปุ๋ยปลาเปิดมามันเหมือนปลาใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ค่ะหอมมาก
0: หอมกลิ่นมะกรูดเลยครับเกี่ยวกับเทคนิคของที่นี่เนาะ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ให้ความชื้นได้เลยค่ะ
0: โอเคพอเราให้ความชื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยังต้องทิ้งไว้ก่อนไหมคร
1: ับ ใช่สักอาทิตย์นึง
0: โอเค
1: แล้วก็เอาพลาสติกคลุมเหมือนเดิมนะคะ
0: แล้วก็เอาพลาสติกคลุมเหมือนเดิมมาหนึ่งอาทิตย์เสร็จปุ๊บเราก็พร้อมใช้อันนี้คือดินพร้อมปลูกจริงๆนะอันนี้คือไปปลูกได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนก็อาจจะยุ่งยากระดับนึงนิดนึงแต่ก็เป็นการใช้ของหรือใช้จากในครัวเรือนเรามาทำได้
1: พอตัวนี้เสร็จค่ะถ้าอาจารย์จะเอามาผสมไบโอชาค่ะก็ใช้ตัวนี้3ส่วนค่ะ
0: ครับ
1: ไบโอชาที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้

0: ส่วนหนึ่งค่ะ
1: ใบโอชาต้องเป็นต้องมาป่นใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
1: ใบโอชาป่นแล้วผสมปลูกกันแล้วก็ปลูกขึ้นต้นไม้ได้เลย
0: ใช่
1: รับรองต้นไม้สวยงาม
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้วันนี้ก็ได้ความรู้ครับเกี่ยวกับการทำตัวดินเพาะปลูกแล้วก็ใบโอชาอย่างมากเลยครับต้องขอบคุณน้ำมือเปิดนะครับขอบคุณมากมากครับนะครับที่มาสอนวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรอย่างมาซื้อได้ที่นี่นะฝากที่นี่เลยครับ
0: ก็
2: ไหนครับ
0: ซื้อก็ได้นะคะมาเรียนรู้ก็ได้ค่ะเราอยู่ที่25/8หมู่5แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะ
2: สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้หรือทำปุ๋ยกับเราเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาได้ครับที่ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันครับ
3: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะรวมถึงนะคะความสัมพันธ์เกื้อกูลกันนะคะอีกทั้งนะคะวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจนะคะจะไปอบรมกรที่ศูนย์เรียนรู้นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะเราไปติดตามชมกันนะคะต้องกระซิบบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมากค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
4: ค่ะวันนี้เราก็มากันที่หนองจอกนะคะมาหาพี่ๆเกษตรกรนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะเรียกว่านำของเหลือใช้ในแปลงนะคะมาใช้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้เราก็มาเรียกว่ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของไตรโคเดอร์มานะจะทำยังไงถึงจะเอาไปใช้ในแปลงเกษตรได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็จะมาในเรื่องของเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะจากที่คุยกันไปเมื่อกี้เนาะเชื้อที่นี่จะใช้เป็นแบบสำเร็จรูปเอามาถึงก็ละลายน้ำใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช้กับอะไรบ้างไม่ทราบใส่ต้นไม้ข้าวใช่ไหมคะใช้เพื่ออะไรอะคะป้องกันเชื้อราเป็นป้องกันเชื้อราใช่ไหมคะก็ไตรโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อราที่ป้องกันกำจัดเชื้อราอีกทีนึงนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะมาในเรื่องของการที่เราจะทำเป็นเชื้อสดนะคะจากหัวเชื้ออย่างเงี้ยนะ1ขวดเนี่ยเราสามารถขยายในข้าวได้ประมาณ 15-20 กิโลค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูข้าวลักษณะข้าวที่เราจะใช้สำหรับเลี้ยงเชื้อนะคะอันนี้ก็จะแข็งๆหน่อยเนาะกินไม่ได้นะกินเดี๋ยวอะไรนะท้องอืด นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้าวนะคะก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะร่วนๆนะคะแล้วก็เนี่ยเกี่ยข้าวขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ถุงทั้งร้อนๆนี่แหละค่ะแล้วก็กะประมาณถุงนึงประมาณ200-250กรัมประมาณนั้นนะคะก็กะเอาประมาณ3ช้อนถ้าช่างได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็พับข้าวไว้อย่างนี้คือเราต้องรอให้เย็นสักนิดนึงตอนนี้ลองจับดูนะคะมันร้อนมากร้อนไหมคะข้าวจะต้องวางไว้ตรงเนี้ยจนคะต้องพับปิดไว้อย่าให้เชื้อข้างนอกเข้าอะค่ะให้เขาละอุอยู่ข้างในเป็นการฆ่าเชื้อในถุงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอข้าวเขาเย็นเนี่ยพออุ่นๆมือค่ะเราก็เริ่มใส่เชื้อค่ะก็ระหว่างที่เรารอข้าวเย็นนิดนึงเนาะให้อุ่นๆนิดนึงนะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้ตัวไตรโคเดอร์มานะคะเชื้อสดตัวนี้นะคะการใช้ก็จะมีเรื่องของข้าวนาข้าวนะใช้ตั้งแต่เมล็ดนะก็คือแช่เมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคแล้วก็เรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตให้รากข้าวออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะพอแช่เมล็ดเสร็จเราไปใช้ในนาใช่ไหมคะเราก็หว่านเมล็ดไปในระหว่างที่เราปล่อยน้ำเข้านาเราสามารถใช้ไตรโคเดอร์มาตัวนี้ใส่ลงไปนะปล่อยไปพร้อมกับน้ำที่เราปล่อยข้าวปล่อยน้ำเข้านาข้าวได้นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงที่เราจะใช้ก็คือการฉีดพ่นนะคะการพ่นลงไปก็คือผสมน้ำอัตราเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ย1กิโลนะเชื้อสด1กิโลแล้วก็น้ำ200ลิตรได้เยอะเนาะแล้วก็พ่นไปเลย1ไร่ก็ใช้ประมาณ50ลิตรหรือ100ลิตรนะพ่นไปให้ทั่วนะคะแล้วก็จะใช้3ระยะหรือ5ระยะการเจริญเติบโตของข้าวก็ได้เช่นตั้งแต่ต้นกล้าใช่ไหมคะเริ่มเจริญเติบโตก็เราไล่ดูว่าเราจะใช้ช่วงไหนใช้ได้ตลอดนะเพื่อสำคัญคือการใช้พวกเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้เราต้องใช้เพื่อป้องกันเนาะป้องกันไม่ให้ก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะคุมไม่ให้เกิดเชื้อโรคขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดโรคแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ถี่ขึ้นใช้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะเพื่อเราจะต้องคุมตัว

0: เชื้อโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะคะพยายามอย่าใช้ตอนที่มันระบาดทั่วบางทีเอาไม่อยู่เนาะนะคะอันนี้ก็วิธีการใช้สำหรับข้าวอีกส่วนหนึ่งก็ใช้สำหรับไม้ผลผักต่างๆใช้ได้ไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะเอาเชื้อใส่ในข้าวแล้วนะคะเพื่อจะขยายตัวเชื้อนะคะโดยเราก็เอามือมาจับดูก่อนลองจับดูก็ได้ค่ะมันจะอุ่นๆหน่อยเนาะนะคะจากที่เราใส่ถุงไว้แล้วก็วางไว้ให้เขาอุ่นๆนะคะวางไว้ก่อนเนาะจากนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเอานี่แหละค่ะนี่คือหัวเชื้อใช่ไหมคะเราก็เปิดปากถุงเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็เหยาะเชื้อลงไปเหยาะแบบน้ำจิ้มมาใส่หน่อยเดียวนะคะแล้วเราก็ปิดปากถุงทำถุงให้ป่องๆไว้ก่อนนะมันไข่แกงเนาะ นะคะรัดให้แน่นค่ะแล้วก็เขย่าค่ะอันนี้ถุงอาจจะเล็กไปนิดนึงเนาะถ้าถุงใหญ่มันจะเขย่าง่ายหน่อยเขย่าให้ทั่วแค่นี้ละค่ะเราจะเห็นมีเม็ดเหมือนพริกไทยเศษพริกไทยเล็กๆดำๆอยู่ในนี้นั่นคือตัวเชื้อนะที่เขาจะขยายพันธุ์ให้เรานั่นเองนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือตัวเชื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศหายใจแล้วก็เจาะเลยเจาะให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วพื้นตรงนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะคะเสร็จแล้วเราก็แผ่ถุงเอาไว้อันนี้หนาไปเนาะดึงเชือกจะถ้าแผ่แบนๆได้เนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาป่องๆอย่างเงี้ยแล้ววางในที่ร่มนะคะอากาศถ่ายเทแต่ลมไม่แรง 1-2 วันแรกที่บอกจะเห็นเป็นเชือกขาวๆขึ้นมาก่อนนะคะวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเชื้อแต่ว่าจะเห็นว่าข้าวเราเนี่ยค่อนข้างจะแห้งลงนะคะแล้วพอวันที่2เนี่ยจะเริ่มเห็นเชื้อขึ้น3เชื้อขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช้เวลาประมาณ7วันเราก็สามารถเอาเชื้อตัวเนี้ยไปใช้ได้นะคะค่ะสำหรับในส่วนของการที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเมื่อสักครู่นะคะได้เรียนรู้กันทั้งในเรื่องไทโคเดอร์มาเรื่องของไส้เดือนแล้วก็แหนแดงนะคะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ที่มหาลัยก็ได้หรือชวนพวกเราเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยก็ได้นะคะทางศูนย์เกษตรในเมืองเนี่ยก็ยินดีนะคะ
1: ทางกลุ่มก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปุ้ยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็โอกาสหน้านะครับทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์ปุ้ยจากมสท.อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะนอกจากเป็นพื้นที่สีเขียวยังเป็นที่พักปลอดนะของคนเมืองนะคะได้นะคะและอีกอย่างนะคะยังสามารถที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะอันเป็นเรื่องที่แทบจะขาดหายในชีวิตของคนเมืองอย่างเรากันค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

0: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
10: จัดเท่าหนึ่ง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ครับสวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมอาจารย์ปราณจินตเวชครับจะมาบรรยายนะครับวันนี้เป็นหน่วยที่10นะครับเรื่องพัฒนาการทางการทูตนะครับผมหน่วยนี้นะครับจะมีอยู่3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องภูมิหลังพลวัตและพัฒนาการทางการทูตของสังคมระหว่างประเทศต่างๆนะครับส่วนตอนที่2นะครับจะเป็นพลวัตและพัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศและการทูตในโลกตะวันตกครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่3เป็นการขยายตัวของสังคมระหว่างเป็นการขยายตัว

ของสังคมระหว่างประเทศและการทูตแบบตะวันตกนะครับเดี๋ยวจะไปกันที่ตอนแรกเลยนะครับก่อนจะเข้าละกันนะครับต้องอธิบายความสำคัญนิดหน่อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียนเรื่องพัฒนาการทางการทูตนะครับคือปัจจุบันในโลกของเราเนี่ยมีมาตรฐานทางการทูตเดียวกันแล้วนะครับเรียกกันได้ว่ามีแบบเดียวแล้วก็อิงจากแบบตะวันตกเป็นซะส่วนใหญ่นะครับประเทศไทยของเราถ้าไปสัมพันธ์กับชาติอื่นๆนะครับก็ต้องใช้มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการทูตที่เป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ในหน่วยเนี้ยนะครับเราจะได้รู้อย่างคร่าวๆนะครับว่าในอดีตเนี่ยโอ้มีเครื่องมือทางการทูตหลากหลายแบบเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงตรงนั้นนะครับก็คือเครื่องมือนะครับทางการทูตนะครับและสังคมระหว่างประเทศต่างๆเนาะในโลกซึ่งโหในอดีตนี่มีหลายรูปแบบเลยนะครับอีกอันนึงเนาะคำอีกคำที่น่าจะเนี่ยเห็นเต็มไปหมดเลยเนาะตั้งแต่สไลด์แรก2สไลด์แรกก็คือคำว่าสังคมระหว่างประเทศนะครับสังคมระหว่างประเทศในที่นี้นะครับก็เป็นคำศัพท์ของกลุ่มสำนักอังกฤษนะครับถ้าเราได้เรียนตัวหน่วยที่เป็นเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปแล้วอาจจะคุ้นชินนะครับหน่วยเนี้ยหน่วยที่10เนี้ยนะครับก็อิงกับแนวคิดนี้ซะเยอะนะครับสังคมระหว่างประเทศเนาะถ้าเราอิงจากสำนักอังกฤษนะครับหมายถึงอะไรเอ่ยนะครับสังคมระหว่างประเทศก็คือเขามองความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆเนาะว่าเหมือนเป็นสังคมนะครับและเหมือนเขาก็ไปต่ออีกว่าเอ๊ะแล้วจะศึกษาสังคมอย่างไรนะครับก็ต้องศึกษาว่ารัฐต่างๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยใช้กฎเกณฑ์อะไรเนาะในการอยู่ร่วมกันนะกฎเกณฑ์อะไรมีสถาบันอะไรนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพหน่อยก็คือกฎเกณฑ์เช่นการค้าใช่ไหมครับเราจะต้องค้าขายกันอย่างไรนะต้องร่วมมือกันยังไงนะครับหรือว่านะถ้าไปให้เป็นรายละอักษรหน่อยก็จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหรือสงครามก็ได้ใช่ไหมครับสงครามก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการทูตใช่ไหมครับที่รัฐต่างๆใช้อยู่ร่วมกันนะครับในสังคมหนึ่งก็มีกฎเกณฑ์มากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ในปัจจุบันอย่างที่ว่าไปตอนแรกคือเป็นรูปแบบทางการทูตแบบตะวันตกใช่ไหมครับซึ่งสำนักอังกฤษเนี่ยเขามองว่าถ้าเราจะเข้าใจรูปแบบสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เป็นของตะวันตกซะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าใจในอดีตก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยมีสังคมระหว่างประเทศอื่นๆอะไรบ้างแล้วทำไมของตะวันตกถึงกลายเป็นอันหลักนะครับนะก็มาดูของตะวันตกกันก่อนนะครับแบบไปแบบเร็วๆเลยนะครับง่ายๆเนี่ยถ้าแบบถ้าพูดให้เป็นภาพรวมเป็นประโยคง่ายๆคำเดียวนะครับก็คือก่อนที่จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับรัฐในอดีตเนาะในสังคมระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของยุโรปของจีนของอิสลามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็คือรัฐในสังคมนั้นๆเนี่ยมีลักษณะไม่เท่าเทียมกันนะเช่นในยุคศักดินาของยุโรปนะครับหรือว่ายุคกลางยุคศักดินายุคฟิวดัลอะไรก็ว่าไปซึ่งโหหลายพันปีก่อนนะครับก็ใช้ศาสนาเป็นตัวหลักนะในการกำหนดความสัมพันธ์นะเดี๋ยวนี้เราต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่ในสมัยก่อนใช้ศาสนานะครับในยุโรปก็คือเป็นศาสนาคริสต์นะครับรัฐที่เป็นผู้แทนศาสนาเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีสูงที่สุดนะครับก็คือเป็นตัวนครรัฐวาติกันใช่ไหมมีพระสันตะปาปาหรือว่ามีจักรพรรดิต่างๆนะครับที่เป็นตัวแทนของขุนนางรองลงมาก็จะเป็นเหล่าขุนนางเนาะผู้ครองแคว้นอัศวินแล้วก็เป็นรัฐเล็กๆย่อยเข้าไปอีกนะครับในรัฐเหล่านั้นก็ความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันอีกนะครับมีบาทหลวงมีกษัตริย์มีขุนนางมีชาวนามีความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันนะครับรัฐที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยต้องมีการสมบัติการให้กันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับรัฐที่ใหญ่กว่าก็อาจจะให้การป้องกันใช่ไหมเช่นตัวพระสันตะปาปาก็จะให้การป้องกันให้ความชอบธรรมเจ้าผู้ครองนครนะครับเจ้าผู้ครองนครก็ผลิตสินค้าทางการเกษตรป้อนให้นะครับให้กับตัวรัฐที่เป็นรัฐศาสนาเนาะตัววาติกันหรือว่าตัวจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่านะครับตัวรัฐในยุโรปเนี่ยก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเนาะรัฐที่มีความไม่เท่าเทียมกันเนี้ยที่รัฐภายในเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าเริ่มไปเจอกับกลุ่มสังคมระหว่างประเทศอื่นๆนะครับก็คือของอิสลามแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดนะครับแบบคร่าวๆเราจะได้ไม่งงนะครับก็คือพอปฏิสัมพันธ์กับอิสลามก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งการค้าการความร่วมมือต่างๆแต่ว่าที่หลักๆอันนึงก็เกิดสงครามครูเสดนะครับในช่วงคริสตศตวรรษที่12นะครับชาวยุโรปก็ต้องเดินทางไปรบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ด้วยเนาะเป็นพ่อค้าเป็นนักรบอะไรก็ว่าไปพ่อค้าเหล่านี้นะครับก็กลับมาเนา

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนกันอยู่ในประเทศอิตาลีในปัจจุบันนะครับศูนย์กลางเขาก็จะมีเมืองการค้ามากมายเลยเนาะเมืองเราอาจจะเคยได้ยินนะเวนิสเจนัวฟลอเรนซ์มิลานแล้วก็เกาะซิซิลีนะครับไอ้นครรัฐเหล่านี้แหละนะครับจะไปเป็นหน่ออ่อนทางการทูตในเวลาต่อมานะครับเพราะว่าเป็นรัฐของพ่อค้าเนอะเขาไม่ได้มีบาทหลวงเป็นส่วนใหญ่เหมือนแต่ก่อนละแต่เป็นพ่อค้าละนะพ่อค้าก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมต่อรองผลประโยชน์ของตนบางทีก็ต้อง

ก็จะถือได้ว่าเป็นพวกนักการทูตรุ่นแรกๆเลยนะครับของยุโรปต่อไปก็จะไปของอิสลามแป๊บหนึ่งนะครับอิสลามก็คล้ายๆกันนะครับอิงรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะสัมพันธ์กันนะโดยมีศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะวันออกกลางนะครับหรือว่าแอฟริกาเหนือนะครับอาณาจักรของชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคอลิฟะนะครับตัวผู้ที่เขาเรียกคล้ายๆกับตัวศาสนาคริสต์นะก็คือถ้าไม่ใช่คริสต์เนี่ยก็เป็นนับถือศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มองว่าไม่เท่าเทียมกับเขาอิสลามก็เหมือนกันแต่ว่ากลับกันใช่ไหมคืออิสลามนี่มีศักดิ์มีศรีสูงสุดนะครับที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามนี่ก็จะด้อยกว่านะครับทํานองคล้ายๆกันนะครับพอไปหลังจากสงครามครูเสดนะครับตัวอาณาจักรอิสลามเนี่ยเนาะก็สามารถกันพวกคริสเตียนออกไปได้นะครับก็ตัวรัฐอิสลามเนี่ยก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ทำสงครามนะครับกับชาวยุโรปต่อไปนะครับอันนี้ไปเร็วๆแต่เอาเป็นว่าตัวยุโรปกับอิสลามเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันบ่อยนะครับแล้วก็จนเนี้ยจนค่อยๆเรียนรู้ที่จะทําความร่วมมือกันนะครับการทูตอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาจากอันนี้แหละนะครับตัวรัฐอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าเสียธรรมเนียมศาสนาของเขาไปเนาะแต่ว่าเป็นด้วยในเชิงความจําเป็นทางการทูตในเชิงภูมิศาสตร์นะครับที่เขาขยายดินแดนมาจนถึงประมาณประเทศตุรกีในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็ใกล้ชิดกับยุโรปนะครับทําให้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับชาวยุโรปนะแม้ว่าจะยังเป็นมุสลิมอยู่นะพวกยุโรปก็ยังเป็นคริสต์อยู่แต่ว่าก็ต้องมีเครื่องมือบางอย่างเนาะในการปฏิสัมพันธ์กันนะครับถ้าจะพูดเร็วๆก็คือบางทีเนี่ยชาวยุโรปเขาก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าพ่อค้าเขาจะไปค้าขายในตัวรัฐอิสลามแล้วจะปลอดภัยไหมก็ต้องมีเอกสิทธิ์ทางการทูตเวลาถ้าชาวคริสต์ทำผิดในดินแดนมุสลิมเนี่ยก็ต้องขอข้อยกเว้นใช่ไหมทำต้องไปขึ้นศาลของฝั่งคริสต์นะขึ้นศาลของอิสลามไม่ได้ทำนองนั้นนะครับอันนี้ไปไวๆนะครับต่อไปก็แบบจีนอันนี้ก็จะใกล้บ้านเรามาหน่อยก็เหมือนกันนะครับคีย์เวิร์ดของสังคมระหว่างประเทศยุคอดีตก็คือรัฐในสังคมต่างๆเนี่ยจะมีศักดิ์ไม่เท่ากันนะครับของจีนเนี่ยนะครับก็มีจีนเป็นศูนย์กลางเนาะเขามองว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลเลยแล้วก็มีรัฐต่างๆลดหลั่นกันครับจักรพรรดิจีนนี่ถือว่าสูงที่สุดนะครับรัฐที่เป็นบริวารเนาะที่แสดงความภักดีต่อจีนก็ต้องส่งบรรณาการมาให้จีนนะหรือว่าในไทยเราอาจจะเคยได้เรียนตอนมัธยมก็จะเรียกว่าจิ้มก้องอะไรครับไทยก็เคยต้องส่งบรรณาการให้จีนด้วยนะครับจีนก็จะคล้ายๆกันนะอย่างในยุโรปกับกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยก็จะใช้ศาสนาเป็นตัวแบ่งนะครับจีนก็ใกล้ๆกันนิดนึงแต่จะเป็นวัฒนธรรมถ้าเขียนตัวจีนนะครับก็ถือว่าใกล้กันมีความเจริญใกล้กันอย่างไทยเราเนี่ยไม่เขียนตัวจีนก็ถือว่าเป็นอยู่ในเรียกอยู่ในสังกัดแต่ว่าก็ยังมีศักดิ์สูงไม่เท่าทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับว่าให้เห็นภาพรวมเนาะว่าสังคมระหว่างประเทศในอดีตเนาะก่อนที่ยุโรปเขาจะพัฒนามีรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็ในยุโรปเองก็รัฐต่างๆก็มีศักดิ์มีสีไม่เท่ากันแล้วมีเครื่องมือทางการทูตแตกต่างกันไปหมดใช่ไหมกลุ่มรัฐอิสลามก็มีของเขาของยุโรปก็มีของเขาของจีนก็มีของเขานะครับซึ่งใช้แยกกันก็ไม่ได้ด้วยนะจะให้ชาติยุโรปเนี่ยมาส่งจิ้มก้องให้จีนก็คงไม่เข้าใจนะแปลกๆนะคนจีนก็ไม่เข้าใจตัวคนที่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์อะไรทำนองนี้ครับแต่ว่าเนี่ยแหละพอสังคมระหว่างประเทศต่างๆแล้วเนี่ยเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันก็เริ่มผลิตเครื่องมือต่างๆแล้วนะครับโดยกลุ่มสังคมระหว่างประเทศที่รุดหน้าเลยเนี่ยในการใช้เครื่องมือทางการทูตจนแพร่หลายไปทั่วโลกก็คือของตะวันตกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูอย่างคร่าวๆละนะครับว่าของตะวันตกเนี่ยเขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นตอนที่2นะครับต่อไปเป็นตอนที่2หรือ 10.2 นะครับของหน่วยที่10พัฒนาการทางการทูตนะครับเราก็ว่าไปละสังคมระหว่างประเทศของกลุ่มรัฐต่างๆเนาะในอดีตมีโอ้ละมากมายหลายแบบไปเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็ใช้แบบของตะวันตกก็เลยต้องแวะไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าของตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มมายังไงทำไมเริ่มไปเป็นแบบแผนให้ทั่วโลกยังไงนะครับเดี๋ยวจะลุยเลย300ปีภายในไม่กี่นาทีนี่แหละนะครับแต่ว่าจะพยายามเอาจุดสำคัญออกมาให้ได้นะครับ
มุดหมายสำคัญนะครับของพัฒนาการทางการทูตในยุโรปนะครับก็มักจะเริ่มกันที่สงคราม30ปีนะครับคริสตศักราช1618

1648จนถึง1648นะครับโดยจุดเริ่มต้นของสงครามนี้นะครับเป็นความขัดแย้งประเด็นทางศาสนาเนาะเราอาจจะเคยได้ยินนะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับกับนิกายโปรเตสแตนต์ก็คือเขาเห็นไม่ตรงกันทางศาสนานั่นแหละนะครับจนสุดท้ายก็นำไปสู่สงครามนะครับ แต่รบกันยังไงนะไม่ใช่จุดสนใจของเราในตอนนี้นะครับจุดสำคัญคือตอนจบนะครับตอนจบของสงครามครั้งนี้นะครับเพราะว่าสู้กันไปเนี่ยก็ไม่มีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะชัดเจนสักทีนะครับทั้งสองฝ่ายก็มาตกลงกันนะครับในสนธิสัญญาที่ชื่อสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับถ้าเรียนรัฐศาสตร์อาจจะคุ้นอันนี้นะครับสนธิสัญญานี้นะครับนักรัฐศาสตร์ก็จะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเป็นหน่ออ่อนของรัฐอธิปไตยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อสู้รบกันไม่ได้เนี่ยตกลงเอาชนะกันไม่ได้ก็แยกกันไปเลยชัดเจนนะครับว่าเขตของใครเนาะอยากให้เป็นโปรเตสแตนต์ก็เป็นไปเขตนี้อยากให้เป็นคาทอลิกก็เป็นไปนะครับแล้วก็อย่าไปบังคับคนข้างในด้วยเนาะเขาอยากจะนับถือต่างนิกายก็ไม่ควรจะไปรังแกเขานะครับนี่ก็เป็นเหมือนเริ่มเป็นสำนึกรัฐสมัยใหม่ใช่มั้ยมีเขตแดนชัดเจนเฉพาะเจ้าผู้ครองนครก็ห้ามเกินเขตของกันและกันนะครับก็มองว่าสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนี่เป็นตัวเริ่มนะครับแต่ก็เป็นเรื่องศาสนาก่อนนะยังไม่มีเรื่องชาติพันธุ์เรื่องอะไรยังไม่มีนะครับแต่ก็อย่างแรกแล้วเริ่มมีสำนึกเรื่องเส้นเขตแดนแล้วนะครับแล้วก็เขตนี้เขตของใครก็ของมันนะครับต่อไปนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับ1789นะครับเป็นการโค่นล้มราชวงศ์ของฝรั่งเศสใช่ไหมแต่ว่าถ้าที่สำคัญกับการทูตเนี่ยนะครับก็คือเกิดอุดมการณ์ชาตินิยมนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วก็ต้องหานะครับแนวคิดอื่นมาแทนที่ใช่ไหมให้ประชาชนเนี่ยมีจุดศูนย์รวมนะมีจุดศูนย์กลางความภักดีไปในทางเดียวกันนะครับตัวรัฐใหม่ของฝรั่งเศสก็เลยชูอุดมการณ์ชาตินิยมในที่ก็คือถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสก็ต้องผนึกกำลังกันใช่ไหมเพื่อปกป้องชาวฝรั่งเศสอะไรทำนองนี้นะครับแล้วมันสำคัญยังไงนะเพราะว่าช่วงหลังปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตัวฝรั่งเศสเนี่ยก็มีผู้นำคนใหม่เนาะชื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยโอ้โหคนนี้โอ้รบเก่งกาจมากนะครับจนสามารถขยายอำนาจของฝรั่งเศสเนี่ยไปในดินแดนต่างๆทั่วยุโรปเลยนะครับคือเอาชนะไม่พอเขาเอาแนวคิดนี้ไปด้วยเนาะแนวคิดชาตินิยมนะครับมันจะไปมีผลอย่างมากเนาะในยุโรปเพราะว่าในยุโรปแต่ก่อนก็จะปิดแต่จักรวรรดิใหญ่ๆนะครับจักรวรรดิต่างๆเนี่ยก็มีคนพูดหลายภาษาอยู่รวมกันเลยนะครับแต่พอแนวคิดชาตินิยมเข้าไปเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบละนะครับเฮ้ยคนเยอรมันเนี่ยเขาก็เริ่มสำนึกแล้วเอ๊ะทำไมฉันไม่มีประเทศเป็นของตัวเองคนอิตาลีก็เหมือนกันคนโปแลนด์ก็เหมือนกันเห็นฝรั่งเศสเป็นแบบอย่างก็อยากเอาด้วยนะครับก็เกิดมาจากหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มมาอย่างที่สองละใช่ไหมครับพูดเชื้อชาติเดียวกันภาษาเดียวกันก็อยากจะอยู่รวมกันเป็นรัฐเดียวกันนะครับแต่ว่าพอนโปเลียนเขาขยายไปเยอะเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ไหวนะมีศัตรูเพียบเลยนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะครับชาติมหาอำนาจยุโรปเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยการที่มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายมากอาจจะกลายเป็นเผด็จการคนเดียวที่ปกครองยุโรปนับชาติมหาอำนาจยุโรปต่างๆก็เลยหันมาประชุมกันนับหลังจากที่นโปเลียนแพ้แล้วจะไม่อยากให้มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาอีกนับในปี1815นะครับเขาเรียกว่าการประชุมที่กรุงเวียนนานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรียปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองหลวงของออสเตรียอยู่นะครับง่ายๆเลยนะครับเขาก็คือมาคุยกันว่ามหาอำนาจต่างๆเนี่ยจะต้องดุลอำนาจกันนะครับไม่ให้ใครเหนือไปกว่าใครนะครับเพื่อขานอำนาจไม่ให้มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาไม่ให้มีประเทศฝรั่งเศสขึ้นมานะครับเขาจะเรียกระบบเนี้ยการขานกันไปมาเนี่ยว่าคอนเสิร์ตออฟยุโรปนะครับคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตดนตรีนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นหมายถึงมหาอำนาจนะครับแต่ว่าการประชุมนี้สำคัญยังไงนะครับการประชุมนี้สำคัญก็คือว่าเป็นแบบแผนเนาะแม้ว่าไอ้ระบบดุลอำนาจเนี้ยมันจะหมดไปละนะครับแต่ก็เป็นการวางรูปแบบนะในทางการทูตของยุโรปนะครับว่าเฮ้ยถ้ามีวาระใหญ่เนี่ยมหาอำนาจก็ต้องมาประชุมกันนะครับมาผู้แทนแต่ละชาติมาเลยตะก่อนเนี่ยอาจจะส่งทูตไปมานะครับแต่การประชุมเวียนนารอบเนี้ยนะก็มีเป็นแบบแผนเลยว่าเฮ้ยถ้ามีวาระใหญ่ระดับภูมิภาคระดับหลายชาติเนี่ยชาวยุโรปก็จะต้องชาติผู้นำเนาะผู้นำหรือว่าตัวนักการทูตเนี่ยก็ต้องมาประชุมกันเลยนะหาที่ประชุมซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นใช่หรือว่าตัวอาเซียนของเราก็มีด้วยจะมีประชุมสุดยอดทุกปีอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือเนี้ยการประชุมที่กรุงเวียนนาเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวแบบแผนเลยนะครับหลังจากที่เวียนนานะครับก็โอ้เป็นแบบแผนให้การประชุมสันติภาพมากมายนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นการประชุมที่ปารีสนะครับปี1856นะครับหลังจากที่สงครามไครเมียนะก็คือม

หาอำนาจลบกันก็อ่ะพอลบกันเสร็จก็หันมาคุยกันดีกว่านะครับไม่ควรจะหมางเหมินกันไปนะครับหรือว่าการประชุมปักปันเขตแดนที่กรุงเบอร์ลินนะครับ1884ถึง1885นะครับก็คือเข้าไปมหาอำนาจเนี่ยเข้าไปทะเลาะกันในแอฟริกานะครับแย่งอาณานิคมกันนะครับว่าง่ายๆแต่สุดท้ายก็มาประชุมกันดีกว่าที่จะได้ไม่ทะเลาะกันทํานองนี้นะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยมีรากฐานมาจากการประชุมที่เวียนนาหลังสงครามนโปเลียนนะครับหมุดหมายที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการแพร่กระจายของชาตินิยมนี้นะครับระบบคอนเสิร์ตออฟยุโรปก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้นะครับก็เกิดกระแสชาตินิยมจนทําให้เกิดประเทศใหม่2ประเทศนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับก็คือเยอรมนีเราดูแล้วแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยโอ้โหเพิ่งเกิดมาเองนะครับ1871นี่เองนะครับไม่กี่ร้อยปีก่อนอิตาลีก็ด้วยนะครับในปีเดียวกันนะครับสองชาตินี้กลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่นะครับซึ่งเหมือนทำให้ขั้วมันเกิดเนาะในยุโรปแต่เดิมเขามีอังกฤษฝรั่งเศสเนาะออสเตรียรัสเซียมี4นะอันนี้ขึ้นมาเป็น6เลยนะครับโหมันเกินดุลนะครับการต่างคนต่างช่วยกันคานเนี่ยเริ่มไม่ได้ผลนะก็ได้เกิดรูปแบบการทูตใหม่คือการจับกลุ่มพันธมิตรอย่างที่บอกมี6นะครับเขาก็แบ่งกันเลย3 3นะครับกลุ่มหนึ่งมีเยอรมนีออสเตรียแล้วก็อิตาลีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีฝรั่งเศสอังกฤษนะครับแล้วก็รัสเซียเนาะก็ตกลงกันว่าถ้าทําสงครามก็จะช่วยกันไอ้ระบบพันธมิตรนี่แหละนะครับสุดท้ายทําให้พอเกิดชนวนขึ้นนิดนึงเนี่ยนะครับพอชาติทั้งหมดในยุโรปเนี่ยเป็นพันธมิตรพัวพันกันไปหมดก็เลยเอ้ยเข้าไปสู่สงครามนะครับที่เรารู้จักกันว่าสงครามโลกครั้งที่1นะครับเกิดขึ้นปี1914ถึง1918นะครับก็คือ2ฝั่งนั่นแหละนะครับเป็นอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียนะครับปะทะกับเยอรมนีแล้วก็ออสเตรียแต่อิตาลีย้ายฝ่ายก็มีฝ่ายแรกเนาะฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเนี่ยเขาเรียกฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับอีกฝ่ายเขาจะเรียกว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางนะถ้ารวบรัดเลยเนี่ยก็คือสุดท้ายรบกัน4ปีฝ่ายสัมพันธมิตรเอาชนะได้นะครับและผู้นําฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยรูปแบบการทูตแบบแบ่งพันธมิตรเป็น2กลุ่มคานกันเนี่ยโอ้สุ่มเสี่ยงมากนะที่จะทําให้เกิดสงครามใหญ่แล้วก็โอ้อำนาจการทำลายล้างสูงใช่ไหมเพราะว่าสองขั้วเนี่ยก็อำนาจทัดเทียมกันแล้วก็เลยไม่เอาละต้องมีรูปแบบทางการทูตใหม่เพื่อรักษาสันติภาพก็คือมีองค์การขนาดใหญ่เลยระดับโลกเลยนะครับที่คอยพิทักษ์สันติภาพในที่นี้เขาเรียกว่าในหลังสงครามโลกที่หนึ่งก็เลยตั้งองค์การหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อองค์การสันติบาตชาตินะครับหรือ League of Nations คือให้พยายามจะให้ชาติทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ช่วยกันผดุงสันติภาพนะครับแต่ว่าในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยโอ้โหรบกันดุเดือดมากนะครับผู้ชนะเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความคับแค้นนะครับเยอรมนีผู้แพ้เนี่ยก็เลยลงโทษเยอะนะครับผ่านตัวสันนิบาตชาติเนี่ยครับก็สุดท้ายก็ผิดกลายเป็นผิดวัตถุประสงค์ไปนะครับก็สันนิบาตชาติที่ว่าจะไปผดุงสันติภาพโลกก็เลยล้มเหลวนะครับก็20ปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดนะหลังจากตั้งสันนิบาตชาติก็ปกป้องสันติภาพไม่ได้อีกนะครับจนเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับ1939 1945นะครับก็แก๊งเดิมนะครับอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็มีรอบนี้มีสหรัฐนะลืมไปก็คือสหรัฐเนี่ยเข้าฝ่ายสัมพันธมิตรทั้ง2ครั้งเนาะครั้งที่1ครั้งที่2นะครับแต่ว่าเข้ามาทีหลังนะตอนแรกเป็นกลางก่อนนะสัมพันธมิตรอีกชาตินึงก็คือสหภาพโซเวียตปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับก็เป็นรัสเซียอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรบกัน6ปีนะครับ1945ก็สิ้นสุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็ชนะอีกแล้วนะครับรอบนี้เอาใหม่นะครับต้องมีเครื่องมือทางการทูตอันใหม่นะครับประชุมกันละนะประชุมกันแบบตอนเวียนนานั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นผู้นำชาติสัมพันธมิตรแล้วก็ใช้รูปแบบเดิมรอบนี้เอาใหม่ละนะครับต้องชัดเจนเนาะต้องมีกลไกต่างๆที่จะคอยพิทักษ์สันติภาพได้นะครับรอบนี้เอาใหม่เนาะเปลี่ยนแปลรูปสันติบาตชาติเป็นสหประชาชาตินะทุกวันนี้ยังมีอยู่เนาะ United Nations หรือเราเรียกย่อๆว่า UN นะครับUN เนี่ยก็จะจริงจังขึ้นกว่าเดิมนะครับสันติบาตชาติเนี่ยผมก็มาบอกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงสันติบาตชาติเนี่ยไม่มีกองทัพเนาะไม่มีกองทัพกลางที่จะคอยไปรักษาสันติภาพนะครับและช่วงแรกก็คือไม่ได้เชิญชาติผู้แพ้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนะครับสหประชาชาติก็เลยแก้ตรงนั้นต้องมีกองทัพกลางละนะครับเพื่อส่งไปพิทักษ์สันติภาพนะครับแล้วก็ชาติผู้แพ้เนี่ยก็ให้เข้ามาเป็นสมาชิกเลยนะจะได้ไม่ได้
ป็นการรังแกกันเกินไปนะครับตัวสหประชาชาติก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแง่อื่นด้วยนะครับการนอกจากพิทักษ์สันติภาพโลกแล้วก็จะมีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านสาธารณสุขอะไรด้วยนะครับมีหลายประเด็นเลยนะฮะทุกวันนี้ก็เป็นก็จะเห็นพัฒนาการทางการทูตจาก2ชาติเป็นหลายๆชาติแล้วก็จนเป็นทั้งหมดเลยนะครับคือแต่ว่าถ้าพึงระวังก็คือว่าแม้ว่าจะมีพัฒนามาสุดและมีองค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยแต่รูปแบบอื่นๆนะครับแบบ2ชาติ3ชาติ6ชาติก็ยังมีอยู่นะแค่ให้เห็นเฉยๆว่ามันมีพัฒนาการมายังไงนะครับจนถึงตรงเนี้ยนะก็อันนี้ก็น่าจะตอนนี้ก็คือนอกจากนี้ก็ต้องเป็นโลกาภิวัตน์แล้วซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นของหน่วยนี้นะครับมาถึงสูงจุดที่โอ้สูงที่สุดละนะครับก็คือองค์การระหว่างประเทศที่กินรอบโลกนะครับมีเกร็ดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือก่อนจะเข้ายุคปัจจุบันนะครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปีประมาณ1989 1991เนี่ยจะเกิดความตึงเครียดระดับโลกใหญ่นะครับเขาก็จะเรียกว่าสงครามเย็นนะครับคือมีสหประชาชาตินี้แล้วแหละนะครับแต่ว่าโลกก็แบ่งเป็น2ขั้วนะครับก็คือขั้วหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนาะเป็นสหรัฐแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับอีกขั้วนึงก็เป็นสหภาพโซเวียตเนาะเป็นแนวคิดคอมมิวนิสต์นะครับก็เป็นเพื่อนเก่ากันมานั่นแหละนะครับสู้กับฝ่ายอักษะกันมาก่อนแต่ว่าด้วยอุดมการณ์ด้วยจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยสุดท้ายก็มีความเขม็งเกลียวกันมีความหมางเหมือนกันจนเป็น2ขั้วใหญ่ในโลกที่ขานอำนาจกันนะครับจะไปไวๆเลยจริงๆสงครามเย็นยาวนานมากนะครับก็จะมีช่วงที่ช่วงแรกก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปะทะกันสักทีลืมบอกไปนะครับทำไมเรียกสงครามเย็นเพราะว่าจนท้ายที่สุดเนี่ยจนสิ้นสุดนะครับฝั่งสหรัฐและสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่เคยทำสงครามกันโดยตรงจริงๆเลยนะอาจจะมีชาติอื่นลบกันแทนแต่ว่าตัวทหารสหรัฐกับทหารโซเวียตเนี่ยไม่เคยมาเจอกันเลยนะครับสงครามตัวแทนที่เราอาจจะรู้จักเนาะก็เช่นสงครามเกาหลีนะครับหรือว่าสงครามเวียดนามนะครับก็มีผลัดกันแพ้ผลัดกระชะไปนะครับช่วงต่างๆนะครับช่วงเช่นไปไวๆเลยก็เช่น1947ถึง1955นะก็จะเป็นช่วงที่โอ้เขม็งเกลียวนะครับเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยแล้วก็มีช่วงผ่อนไปบ้างนะครับ1955ถึง1969นะครับเริ่มฟื้นฟูสัมพันธภาพเนาะแล้วก็เอ้ากลับมาเผชิญหน้ากันใหม่นะแล้วก็จะมีช่วงยาวๆเนาะ1969ถึง1979นะครับจะเป็นช่วงผ่อนคลายความตึงเครียดละนะเหมือนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับก็ในช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็จะมีโหมีการทูตแบบใหม่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นการทูตเชิงวัฒนธรรมนะครับเช่นอย่างของจีนก็จะมีการทูตปิงปองนะครับที่ผู้คู่ที่อยากจะไปสนิทกับจีนเนี่ยก็จะส่งนักปิงปองไปเล่นก่อนหรือว่าจีนก็จะใช้วิธีการส่งแพนด้านะเป็นสัตว์ที่เขามีอย่างเดียวคือจริงๆก็เป็นแค่สัตว์ป่าแต่ว่าจีนก็ฉวยใช้นะครับเป็นเครื่องมือทางการทูตได้นะครับเช่นการส่งแพนด้าไปให้ชาตินั้นๆเนี่ยก็แสดงว่ามีความพิเศษใช่ไหมเพราะว่าแพนด้าเนี่ยหาได้จากจีนเท่านั้นอะไรทำนองนี้นะครับชาติต่างๆเริ่มใช้สิ่งอื่นๆละคือไม่จำเป็นต้องเป็นนักการทูตก็ได้นะครับใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมเป็นการทูตก็ได้อย่างสหภาพโซเวียตก่อนก็ใช้กล้องนะก็จะได้กล้องโลโมของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมหรืออย่างญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันบางคนก็จะเรียกซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมก็จะใช้อนิเมะของเขาครับโดยที่ตัวรัฐบาลไม่ต้องไปเองใช่ไหมใช้วัฒนธรรมเข้าไปเป็นแนวหน้าให้คนอีกชาติหนึ่งเนี่ยเนาะชื่นชอบวัฒนธรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นโดยที่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องออกหน้าเองอะไรทำนองนั้นนะครับสุดท้ายก็สิ้นสุดลงนะครับสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงโดยที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยแตกกระจายนะครับชาติคอมมิวนิสต์เนี่ยสุดท้ายก็ทนกระแสเสรีนิยมไม่ไหวนะครับช่วง1988จนถึง1991เนี่ยนะครับโหชาติคอมมิวนิสต์เนี่ยล่มสลายเต็มไปหมดเลยนะครับสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายกลายเป็นรัสเซียในปัจจุบันครับปัจจุบันเนี้ยมีชาติที่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่แค่5ชาติเท่านั้นเองนะครับก็คือมีเกาหลีเหนือนะครับคิวบานะครับแล้วก็จีนเนาะแล้วก็ลาวกับเวียดนามนะครับเหลือแค่5ชาติเท่านั้นในโลกนะครับก็หมดยุคสงครามเย็นนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนที่ 10.2 อาจจะเนื้อหาเยอะนิดหนึ่งนะแต่ว่าลองไปอ่านในหน่วยได้นะแต่ว่าจะให้เห็นคร่าวๆเฉยๆนะครับว่าตัวเครื่องมือทางการทูตของตะวันตกเนี่ยโหใช้เวลาหลายร้อยปีมากนะครับกว่าจะมาเป็นเครื่องมือที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะที่ชาติต่างๆก็หยิบใช้ได้เลยนะครับจุด3เนี่ยจะพูดคร่าวๆว่า
ของตะวันตกเขาก็พัฒนาของเขาไปนะแล้วก็มีการค่อยๆขยายออกไปนะครับเขาก็มีการโดยหลักๆเนี่ยนักวิชาการ

รัฐศาสตร์ก็มองว่ามีสองปัจจัยหลักเนาะที่ทําให้รูปแบบทางการทูตของสังคมระหว่างประเทศแบบตะวันตกเนี่ยมันค่อยขยายออกมาก็คือหนึ่งนะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติยุโรปนั่นแหละนะครับและภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในยุคจักรวรรดินิยมนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือชาวยุโรปเข้าไปล่าอาณานิคมเนาะในบริเวณต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็เอาธรรมเนียมทางการทูตของตัวเองนี่แหละเข้าไปสอนให้กับคนพื้นถิ่นนะทั้งในดินแดนอิสลามในเอเชียเนาะในเพื่อนบ้านของเราพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยตกปันอันนี้หรือว่าแม้ว่าไทยเนาะจีนญี่ปุ่นเนี่ยในเอเชียไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมแต่ว่าก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะติดต่อสัมพันธ์กับตะวันตกได้โดยที่ไม่ถูกดูถูกไม่ถูกล่าเป็นอาณานิคมในท้ายที่สุดนะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะครับก็ต้องมาจากการปรับตัวหรือการเข้าไปยึดตรงๆนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศที่ตะวันตกตั้งขึ้นมานั่นนะครับก็คือมีสันนิบาตชาติก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นสหประชาชาติซึ่งตอนนี้แทบทุกชาติในโลกแล้ว193ประเทศเนี่ยก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาตินะครับการที่ได้เป็นสมาชิกในเวทีขององค์การระหว่างประเทศที่เป็นระดับโลกเนี่ยนะก็ทําให้ผู้แทนเนาะของชาตินั้นๆก็ได้เรียนรู้นะครับเครื่องมือทางการทูตแบบตะวันตกเนาะแล้วก็สามารถช่วยใช้ได้นะครับเท่าที่พูดไปนะครับ0.1 0.2ถึง0.3ก็เข้าใจว่าน่าจะพอเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของเนื้อหาหน่วยที่10นะครับพัฒนาการทางการทูตนะครับยังไงก็อยากให้ไปอ่านกันก็จะมีรายละเอียดมากกว่านะครับแต่ว่าในการบรรยายครั้งนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับก็ขอบคุณนะครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วย7การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนของหน่วยนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆนะคะในส่วนที่1เองนะคะจะเป็นเรื่องความหมายและลักษณะเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐค่ะสำหรับความหมายนะคะโดยหลักๆแล้วจะมีความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั่วไปมีอย่างกว้างและอย่างแคบนะคะอย่างกว้างก็คือเป็นกิจกรรมนะคะหรือการบริหารที่เป็นส่วนสนับสนุนที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดนะคะของในองค์กรก็คือพูดง่ายว่าเป็นงานสนับสนุนที่ดูแลเรื่องการบริหารบุคคลนั่นเองนะคะในส่วนที่แคบเฉพาะลงมาอีกนะคะมีนักวิชาการได้ให้ความหมายว่าเป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆที่ทั้งผู้บริหารนะคะและผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะคะในการดูแลเรื่องคนเนี่ยค่ะซึ่งจะแบ่งเป็น4กิจกรรมหลักนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในหน่วยงานนะคะหรือเรียกว่า staffing นะคะกิจกรรมหลักที่2นะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่นำเข้ามาในองค์การนะคะกิจกรรมที่3ส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะคือได้มาแล้วก็ต้องทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้จะเป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่างๆค่ะทีนี้ถ้ามาดูความหมายของมุมเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะคะจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงขึ้นที่นักวิชาการบางท่านบอกว่าเนื่องจากองค์การภาครัฐเนี่ยเป็นองค์การที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากนะคะรวมทั้งมีเรื่องของนะคะ3สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ต้องนำมาคำนึงถึงนะคะสิ่งแรกก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมและบริบทนะคะเพราะว่าองค์การภาครัฐเนี่ยจะต้องคำนึงถึงทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีนะคะที่จะกระทบต่อคนหมู่มากนะคะส่วนที่2ก็คือนโยบายการบริหารของภาครัฐในแต่ละรัฐบาลเนี่ยจะมีการกำหนดนโยบายในการดูแลคนที่แตกต่างกันไปนะคะรวมทั้งปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยเรื่องวิธีการการปฏิบัตินะคะของงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะคะว่าจะมีการออกกฎหมายกฎระเบียบนะคะมาบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐอย่างไรเพราะฉะนั้นในความหมายที่เฉพาะเจาะจงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเราจะพูดถึง3ปัจจัยนี้เข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะคะและนี่ก็คือความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐค่ะทีนี้นะคะเราจำเป็นต้องรู้อีกเรื่องนึงค่ะว่านะคะประเภทของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยปัจจุบันนะคะได้แบ่งเป็นอย่างกว้างๆนะคะ6กลุ่มหลักนะคะก็คือนะคะมีกลุ่มข้าราชการนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะคะ2ก็คือกลุ่มลูกจ้างของส่วนราชการนะคะ3ก็คือกลุ่มบุคลากรค่ะของรัฐวิสาหกิจนะคะ4ก็คือกลุ่มบุคลากรขององค์การมหาชนนะคะ5พนักงานในส่วนราชการและ6พนักงานราชการนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีเกณฑ์การแบ่งต่างๆกันไปแต่จะให้เห็นว่าปัจจุบันนะคะมีประเภทถึง6ประเภทละค่ะที่แบ่งเป็นบุคลากรภาครัฐนะคะดังนั้นจากประเภทที่ต่างกันและหลากหลายแบบนี้นะคะทำให้องค์การภาครัฐเนี่ยเวลาการมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์เองนะคะจะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญอยู่6ประการดังนี้นะคะ1ก็คือบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะมีชนิดและลักษณะที่หลากหลายดังที่อาจารย์ได้สรุปไว้6แบบเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นถึงความหลากหลายที่มีเยอะกว่าองค์กรธรรมดาทั่วไปมากนะคะลักษณะเฉพาะแบบที่2นะคะก็คือจะมีขนาดใหญ่หรือปริมาณมากนะคะเมื่อเทียบกับองค์การอื่นๆซึ่งปัจจุบันแค่ข้าราชการนะคะก็มีมากกว่า2ล้านคนแล้วนะคะยังไม่รวมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆนะคะ3นะคะก็คือสถานภาพและบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะต้องเน้นตามหลักนิติธรรมหมายความว่าทำทุกอย่างนะคะตามด้วยรายละอักษรและระเบียบกฎหมายนะคะแล้วก็4นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยจะเน้นระบบคุณธรรมนะคะซึ่งมีเรื่องของหลักความสามารถหลักความเป็นธรรมหลักความมั่นคงในอาชีพและก็หลักความเป็นกลางทางการเมืองนะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะลักษณะที่5นะคะก็คือการบริหารบุคคลภาครัฐนะคะยังไงก็ตามเราจะได้รับอิทธิพลในการแทรกแซงจากระบบการเมืองการปกครองอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะและลักษณะเฉพาะลักษณะสุดท้ายนะคะก็คือการบริหารบุคคลภาครัฐเนี่ยนะคะจะได้รับ
เกี่ยวกับเรื่องระบบความเชื่อวัฒนธรรมนะคะทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่ก็คือลักษณะเฉพาะทั้ง6ของการบริหารทรัพยากรมูลภาครัฐค่ะ

สำหรับไซนะคะเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับนะคะกิจกรรมสำคัญในการจัดหาคนเข้าสู่องค์การนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการหาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนแรกนะคะก็คือการจัดหาคนเข้ามาสู่องค์การนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3กิจกรรมย่อยหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือการวางแผนนะคะส่วนถัดมาก็คือการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะก็คืออย่างแรกการวางแผนเนี่ยถือเป็นกิจกรรมแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์การรวมทั้งองค์การภาครัฐด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าถ้าไม่วางแผนนะคะส่วนที่ตามๆมาอื่นๆก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะคะซึ่งกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เองนะคะจะแบ่งเป็น6ขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนการศึกษาอุปสงค์และอุปทานนะคะของการหาทรัพยากร

ดอุปสงค์คืออะไรอุปสงค์ก็คือความต้องการขององค์การนะคะหรือดีมานด์นะคะที่ว่าองค์การเราต้องการคนกี่คนบรรจุตำแหน่งไหนเข้ามาทำงานเมื่อไหร่อย่างนี้นะคะส่วนที่สองก็คือศึกษาอุปทานก็คือแล้วคนในองค์การเรามีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีต้องนำคนจากข้างนอกเข้ามายังไงนะคะตลาดแรงงานมีคนตำแหน่งนี้มีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่เราต้องการอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือการศึกษาอุปสงค์อุปทานนะคะเมื่อเราศึกษาแล้วนะคะก็ไปส่วนสู่ขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนการคาดคะเนแนวโน้มหรือปัญหาทรัพยากรมนุษย์เช่นนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างจากการทำงานจริงเลยละกันนะคะอาจารย์ได้ไปช่วยสำนักงานกพ.นะคะดูเรื่องดูว่าข้าราชการสมมติในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะมีอัตราเกษียณไปเท่านี้แล้วจะเติมคนมาเท่านี้นะคะเมื่อมีปัญหาก็ดูว่ามันจะขาดคนหรือเปล่านะคะหรือมันจะมีการเปลี่ยนงานที่ทำให้คนลดงานหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่2ก็คือการคาดคะเนแนวโน้มหรือปัญหานะคะว่าจะเป็นเรื่องขาดคนหรือว่าคนลดงานอย่างเงี้ยนะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะก็คือนำเสนอนะคะนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์กับผู้บริหารนะคะว่าถ้าขาดคนเราควรต้องหามาเติมเมื่อไหร่ยังไงนะคะถ้าคนล้นงานควรจะย้ายบุคลากรเหล่านี้ไปทำตำแหน่งไหนนะคะนี่คือขั้นตอนที่3ในการนะคะวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อเสนอแนะนโยบายแล้วผู้บริหารตกลงแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนที่4นะคะก็คือจัดทำรายละเอียดค่ะก็เป็นการกำหนดไปเลยว่าอย่างองค์กรนี้ถ้าขาดคนตำแหน่งนี้จะเริ่มรับสมัครเมื่อไหร่นะคะจะมีตำแหน่งไหนบ้างนะคะแล้วถ้าสมมติตำแหน่งเหล่านี้ล้นคนล้นงานเราจะเกี่ยบุคลากรเหล่านี้ไปอย่างไรนะคะนี่ก็คือการจัดทำแผนนะคะเมื่อได้แผนมาก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการดำเนินการทำแผนนะก็ดำเนินการไปตามที่เรากำหนดนะคะและสุดท้ายก็คือต้องติดตามและประเมินผลนะคะว่าแผนที่วางไว้ทำได้จริงตามนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ค่ะไปขั้นตอนหรือกิจกรรมหลักถัดไปนะคะของการหาคนเข้ามาสู่องค์การนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมเรื่องการสรรหาและเลือกสรรนะคะการสรรหานะคะหรือ recruitment นะคะการเลือกสรรนะคะหรือบางที่ใช้คำว่าคัดสรรก็คือ selection นะคะความหมายของการสรรหานะคะก็คือเราพยายามนะคะดึงดูดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรจำนวนมากนะคะให้เข้ามาเป็นตัวเลือกขององค์การให้เราได้มากที่สุดนะคะเพื่อเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกสรรคือมีกำหนดว่าจะทำไงก็ได้ให้บุคคลที่เราเข้ามาสมัครนะคะจากการสรรหาต่างๆเนี่ยได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณนะคะก็อาจจะมีวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบนะคะการสัมภาษณ์หรือการทดลองให้ปฏิบัติงานให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายหลักๆของการสรรหาและเลือกสรรนะคะโดยที่ปัจจัย3เรื่องนะคะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะก็คือ1ก็คือนโยบายด้านการสรรหานะคะก็คือมี2นโยบายหลักๆนะคะก็คือเป็นนโยบายแบบเปิดหมายความว่าเปิดเลยว่าใครจะเข้ามาสมัครก็ได้นะคะแล้วเปิดไว้ตลอดเวลาว่าสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่านโยบายแบบเปิดแบบที่2เรียกว่านโยบายแบบปิดนะคะก็คือจะเป็นการเปิดให้เฉพาะบุคคลภายในหรือเปล่าหรือเป็นการเปิดเฉพาะช่วงเวลานะคะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เปิดตลอดเวลาจึงเรียกว่านโยบายแบบปิดนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ที่ต้องคำนึงถึงนะคะก็คือหลักการในการสรรหาและเลือกสรรนะคะก็โดยภาครัฐนะคะหรือแม้แต่ภาคเอกชนก็ตามจะมี2หลักการใหญ่ๆหลักการแรกก็คือคัดเลือกโดยระบบนะคะเรียกว่าระบบคุณธรรมนะคะซึ่งก็จะมีหลักก็คือหลักความเป็นกลางทางการเมืองหลักความสามารถนะคะหลักความมั่นคงอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกหลักนึงที่ใช้ก็คือหลักระบบอุปถัมภ์นะคะแน่นอนว่ายังมีหลักนี้อยู่ในการสรรหาและคัดเลือกนะคะซึ่งหลักอุปถัมภ์มันก็จะเน้นเรื่องความพึงพอใจการได้มาซึ่งพรรคพวกที่เข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะและปัจจัยสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรนะคะก็คือวิธีการค่ะวิธีการในการสรรหานะคะมี2แบบหลักๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของจะสรรหาและเลือกสรรจากเฉพาะภายในองค์การเองนะคะก็คือไม่ได้ประกาศบอกคนนอกเลยนะคะเป็นการเหมือนโดยเฉพาะแบบนี้จะใช้ในกับตำแหน่งระดับสูงหรือตำแหน่งผู้บริหารนะคะมักจะเป็นสรรหาจากภายในนะคะเพราะจะได้คนที่เหมาะสมแล้วก็รู้จักกับในองค์การได้ดี

แล้วนะคะแล้วก็แบบที่สองก็คือการสรรหาหรือเลือกสรรจากบุคคลภายนอกนะคะก็คือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาสรรหาและคัดเลือกด้วยนะคะและนี่ก็คือ3ปัจจัยหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรค่ะ

ำหรับในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่สำคัญอีก3ส่วนนะคะก็คือนะคะเรื่องการใช้ประโยชน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาระเบียบวินัยนะคะของข้าราชการไทยนะคะเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเป็นบุคลากรนะคะซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในองค์การภาครัฐณปัจจุบันนะคะในส่วนนี้ก็เลยจะพูดเกี่ยวกับ3ส่วนหลักๆนี้ค่ะมาดูส่วนแรกกันนะคะคือเรื่องการใช้ประโยชน์ค่ะการใช้ประโยชน์หรือ utilization นะคะซึ่งขององค์การภาครัฐนะคะก็จะคล้ายกับภาคเอกชนนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเรื่องการบรรจุแต่งตั้งนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันนะคะกิจกรรมแรกคือเรื่องการทดลองปฏิบัติงานค่ะจะเห็นว่าแนวคิดนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะข้าราชการไทยเมื่อบรรจุแต่งตั้งแล้วอาจจะไม่มีเรื่องนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะจะเหมือนองค์กรภาคเอกชนเลยค่ะคือจะต้องมีเรื่องของการทดลองปฏิบัติงานนะคะหรือเป็นช่วงของการ probation period นะคะซึ่งสำหรับภาครัฐแล้วนะคะปัจจุบันมีสำนักงานกพ.นะคะราชการพลเรือนนะคะมีการกำหนดไว้นะคะว่าจะมีการระยะการทดลองงานนะคะ6เดือนนะคะและก็ขยายการทดลองงานไปได้อีก2ครั้งครั้งละ3เดือนนะคะอย่างไรก็ตามรวมการทดลองงานไม่เกิน1ปีนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์นะคะกิจกรรมที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องของการบรรจุนะคะการบรรจุก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะของบุคคลนะคะซึ่งตอนแรกสมัครงานนะคะให้เข้ามารับตำแหน่งนะคะอย่างเป็นทางการนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐโดยจะเน้นที่การมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่สองเรียกว่าการบรรจุนะคะกิจกรรมที่สามก็คือการแต่งตั้งค่ะบรรจุแต่งตั้งมันจะเป็นสองคำที่มาควบกันนะคะแต่การแต่งตั้งเองแยกไปตรงที่ว่าจะระบุไปเลยนะคะว่าจะให้ทำในตำแหน่งใดและมีงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไรนะคะอันนี้เรียกว่าการแต่งตั้งค่ะกิจกรรมที่สี่นะคะเรียกว่าการโอนย้ายงานนะคะอันนี้เมื่อบุคลากรคนใดก็ตามเข้าสู่องค์การภาครัฐได้รับการหยุดแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อทำงานไปเนี่ยอาจจะสามารถโอนย้ายงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนความรับผิดชอบนะคะเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะเรียกว่าการโอนย้ายโดยหลักๆแล้วการโอนย้ายนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะหรือเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าการโอนย้ายงานหรือโรเทชันนะคะส่วนกิจกรรมสุดท้ายของการใช้ประโยชน์นะคะก็คือการเลื่อนตำแหน่งค่ะหรือโปรโมชั่นนะคะเป็นการที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งนะคะทำงานในตำแหน่งที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นหรือมีภาระรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้จะผูกไปกับการได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าการเลื่อนตำแหน่งหรือโปรโมชั่นนะคะและนี่ก็เป็น5กิจกรรมหลักของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์แล้วนะคะกิจกรรมถัดมาก็คือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหรือ Human Resource Development นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะจะพบว่าทักษะหรือความรู้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากนะคะในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญที่ในทุกองค์การต้องให้ความสำคัญและในองค์การภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญนะคะด้วยวิธีการหลักๆที่ภาครัฐมักจะใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็มี3วิธีนะคะวิธีแรกเรียกว่าฝึกอบรมและพัฒนานะคะก็คือจะเน้นการเพิ่มทักษะระยะสั้นนะคะส่วนที่2ก็คือการศึกษาหรือ education อันนี้ก็คือเน้นเพิ่มความรู้ทักษะระยะยาวก็มักจะเป็นลักษณะปัจจุบันมี2ลักษณะใหญ่ๆนะคะก็คือศึกษาในระบบนะคะก็คือเข้าคอร์สเรียนอาจจะมาเรียนมสทก็ได้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรืออันนึงก็คือเขาเรียกการศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิตนะคะซึ่งมสทเราเองก็นี่แอบไทยอินนิดนึงนะก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้เหมือนกันนะคะซึ่งภาครัฐเองก็รับเรื่องนี้ไปด้วยนะคะ

แล้วแบบสุดท้ายในแนวทางนะคะก็คือการเรียกว่าพัฒนาสายอาชีพนะคะก็อาจจะเป็นการโอนย้ายเพิ่มความสำคัญนะคะซึ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่มี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือหาความจำเป็นแล้วก็ออกแบบแล้วก็เขียนแผนพัฒนาแล้วสุดท้ายก็ติดตามนะคะนี่คือกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะส่วนกิจกรรมสุดท้ายที่สำคัญของข้าราชการไทยก็คือเรื่องการรักษาวินัยค่ะวินัยนี่ก็คือเป็นข้อห้ามข้อบังคับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือวินัยไม่ร้ายแรงกับวินัยร้ายแรงนะคะรวมๆแล้วมีการลงโทษทางวินัย5สถานนะคะก็คือถ้าวินัยไม่ร้ายแรงเนี่ยนะคะมี3เรื่องก็คือ 1. พักทันนะคะเป็นการออกคำเตือนนะคะเมื่อมีการทำผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงนะคะ 2. เป็นขั้นถัดมานะคะก็คือการตัดเงินเดือนนะคะอันนี้ก็จะระบุว่าตัดเงินเดือนไม่กี่เดือนนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยกเลิกเมื่อพ้นเวลาก็ยกเลิกการตัดเงินเดือนไปและอันที่3นะคะก็คือการลดเงินเดือนค่ะอันนี้ก็จะเป็นลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็ว่ากันนะคะเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะส่วนความผิดร้ายแรงนี่มี2สถานนะคะก็คือ1เลยก็คือปลดออกนี่ก็คือให้ออกจากงานแต่ยังได้บำเหน็จบำนาญนะคะแต่ขั้นสุดท้ายนี่ที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือไล่ออกนะคะคือให้ออกและก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญไม่ได้ขั้นที่จะได้รับด้วยแม้จะทำงานมานานเท่าไหร่และนี่ก็คือเรื่องการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือนไทยค่ะ

สำหรับส่วนสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราก็ต้องเรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรื่องปัญหาและแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของไทยค่ะมาดูส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของปัญหาค่ะจริงๆปัญหาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยเนี่ยเนื่องจากนะคะมันกระทบในระดับมหาภาคก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นปัญหาเนื่องมาจากนโยบายและหลักการการบริหารภาครัฐนะคะเป็นยังไงนะคะในส่วนนี้เองนะคะมีนโยบายกับหลักการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือนโยบายการรวมหรือกระจายอำนาจของภาครัฐนะคะคือภาครัฐไทยเองนะคะในโครงสร้างเองเนี่ยมีความพยายามนะคะที่จะกระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะไปสู่ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังไม่เกิดความชัดเจนจะเห็นได้ว่ามีบางครั้งที่เราจะมีข่าวเรื่องให้คุณครูหรือบุคลากรการศึกษาไปอยู่กับท้องถิ่นดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายพอมีความไม่พร้อมหรือความขัดแย้งนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนเป็นต้นนะคะอันนี้คือปัญหาแรกนะคะเป็นเรื่องนโยบายว่าจะกระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยไปอยู่กับส่วนไหนยังไงดีนะคะหรือจะรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นนี้เป็นปัญหาเรื่องนโยบายหลักๆประการแรกนะคะประการที่2นะคะเป็นปัญหาเรื่องหลักการค่ะอันนี้เป็นหลักการที่เป็นหลักการใหญ่ในการบริหารภาครัฐที่ส่งผลมาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือภาครัฐไทยเองเคยมีนโยบายในการปฏิรูปภาครัฐด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะหรือ New Public Management นะคะ NPM เนาะก็คือโดยทางหลักการแล้วถ้าเราจำได้นะคะมีช่วงนึงที่ภาครัฐจะพยายามลดขนาดนะคะขององค์การต่างๆลงลดต้นทุนในการบริหารคนนะคะมีความพยายามในการแปรรูปและวิสาหกิจด้วยนะคะให้มีการบริการได้ดีเหมือนเอกชนว่าง่ายๆนะคะอันนี้เป็นหลักการที่ภาครัฐควรจะนำมาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลักการนี้ถูกนำมาใช้เยอะในช่วงพ.ศ.2540นะคะแต่หลังจากนั้นก็จะเห็นว่าความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลต่างๆพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บหลักการนี้ก็มีความไม่ชัดเจนแล้วก็ขาดความต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันกลายเป็นว่าภาครัฐก็กลับมาสู่โครงสร้างที่มีการแตกหน่วยงานออกไปมากมายอีกแล้วรับคนจำนวนมากเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลักการที่ไม่ชัดเจนในการจัดการภาครัฐในใหม่นี้นะคะก็กลายเป็นปัญหาของการบริหารภาคบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐไทยเช่นกันนะคะก็คือยังไม่แน่เลยว่าตกลงจะลดคนจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นหลักการที่ยังขาดความต่อเนื่องอยู่นะคะอันนี้เป็นปัญหาในเชิงนโยบายกับหลักการใหญ่ๆนะคะส่วนปัญหาในส่วนที่2เนี่ยนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

นะคะก็จะแบ่งเป็น4ปัญหาย่อยๆนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือปัญหาเรื่องการยอมรับหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบคุณธรรมก็คือระบบคุณธรรมอาจารย์ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะโดยหลักก็คือจะต้องเน้นหลักความสามารถหลักความเป็นการทางการเมืองหลักความมั่นคงต้นนะคะแต่เรายังพบว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่เยอะมากนะคะในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งนะคะปัญหาที่สองก็คือปัญหาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคสมัยใหม่นะคะในการนำเข้ามาใช้เราจะพบว่าปัจจุบันอาจจะมีการพูดถึงเรื่อง OKR นะคะ Objective Key Result คือไม่ได้เน้นการชี้วัดมากมายเน้นการที่เราไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่องค์การเอกชนนำมาใช้นานแล้วแต่ผู้บริหารภาครัฐอาจจะยังไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญในการนำเทคนิคใหม่ๆพวกนี้มาใช้กับภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สองนะคะปัญหาที่สามก็คือนะคะการปรับตัวของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็จะเห็นชัดเลยตอนที่ Work From Home ภาครัฐที่ตอนแรกๆประชาชนไปติดต่อก็อาจยังไม่ได้รับความสะดวกสบายเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้บุคลากรภาครัฐเองยังไม่ค่อยสามารถปรับตัวได้ทันนะคะนี่เป็นปัญหาที่3นะคะปัญหาที่4ก็คือนะคะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในของไทยเองสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะภาครัฐอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวนะคะอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเนาะส่วนแนวโน้มนะคะแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐนะคะมีแนวโน้มหลักๆ3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการพยายามนำเทคนิคการบริหารของภาคเอกชนเข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ HR Scorecard Card นะคะการบริหารคนที่มีความสามารถสูงนี้เป็นต้นนะคะส่วนแนวโน้มที่2นะคะก็คือการนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governance นะคะหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการตอบสนองหลักเปิดเผยความโปร่งใสแล้วต่างๆเหล่านี้ก็พยายามนำมาใช้นะคะส่วนแนวโน้มสุดท้ายอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือการพยายามนำเทคโนโลยีที่สำคัญมาใช้เพิ่มเติมนะคะเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดว่าควรจะนำมาใช้ก็คือ เทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถทำงานที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดก็ได้นะเหมือนสโลแกนสทเลยนะคะเป็นการนำเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตหรือโมบายเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานกับภาครัฐมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพยายามใช้ Big Data นะคะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้ให้ผู้บริหารตัดสินใจมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือเป็นแนวโน้มสุดท้ายก็คือแนวโน้มการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในภาครัฐค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลมีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่10นะคะคือการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะซึ่งหน่วยนี้ในหนังสือนะคะก็คือจะมี3ตอนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องของสารที่ก่อมะเร็งนะคะส่วนตอนที่2ก็จะพูดในเรื่องของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเน้นอยู่5มะเร็งนะคะที่พบบ่อยทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาจากลักษณะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเข้าสู่สังคมที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความเครียดหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเนื่องจากการที่มนุษย์ในปัจจุบันนะคะก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะพอเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเราก็สามารถพบโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้เราพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่รวมทุกชนิดนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในทั้งโลกใบนี้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกอะค่ะมันจะอาจจะมีลักษณะการกระจายของโรคมะเร็งที่

ต่างกันนะคะอย่างเช่นในภูมิภาคเช่นในยุโรปกับในเอเชียเนี่ยอาจจะมีมะเร็งที่พบบ่อยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็คือมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 140,000 รายต่อปีนะคะหรือว่าคิดว่าง่ายๆว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ400คนต่อวันค่ะโดยที่เราจะเริ่มต้นที่ความหมายของคำว่าโรคมะเร็งนะคะคำที่จะพบบ่อยๆก็คือคำว่าที่เราใช้ว่า tumor หรือ neoplasm นะคะอันนี้เป็นคำรวมนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นคำว่าก้อนเนื้อหรือเนื้องอกนะคะซึ่งแปลว่าเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นคำรวมคือไม่ได้แปลว่าจำเพาะเจาะจงว่าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น benign tumor หรือว่ากับ malignant tumor นะคะตัว benign tumor เนี่ยก็คือตัวเนื้องอกหรือตัวก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะก็มักจะมีลักษณะเช่นมีลักษณะของการโตช้านะคะไม่มีการกระจายไปที่ไหนนะคะส่วน malignant tumor เนี่ยมีลักษณะจำเพาะก็คือมักจะโตเร็วนะคะและมักจะมีการกระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆได้นะคะแต่ลักษณะที่บอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จะอาจจะไม่ได้เจอได้ในทุกมะเร็งนะคะหมายถึงว่ามะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะการเรียกชื่อของเนื้องอกหรือว่า terminology นะคะก็คือในเรื่องของ benign เนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่า oma นะคะคือเป็น oma นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคำที่เรามักใช้เรียกในเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะเช่นคำว่า fibroma นะคะคือเนื้องอกของตัว fibrous tissue หรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ chondroma ก็คือเป็นเนื้องอกของพวกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็ adenoma ก็คือเป็นเนื้องอกของต่อมหรือว่าเนื้อเยื่อที่เป็นอยู่ในบริเวณต่อมหรือแกลนนะคะส่วน malignantหรือว่ามะเร็งนะคะเรามักจะอาจจะมีคำเรียกได้หลากหลายนะคะอย่างที่หนึ่งคือคำว่าคาซิโนมานะคะเช่น endometrial carcinoma นะคะก็คือ endometrium คือเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะตัว endometrial carcinoma เนี่ยก็คือเป็นเนื้องอกมะเร็งนะคะของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือว่าของมดลูกนั่นเองนะคะ adenocarcinoma นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่า adenoma คือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่มะเร็งของตัวต่อมนะคะส่วน adenocarcinoma เนี่ยก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งนะคะของตัวต่อมหรือว่าแกลนนะคะอีกหนึ่งคำคือคำว่าซาโคมานะคะก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวเนื้อหรือทิชชูที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเช่นออสซิโอซาโคมาคือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวกระดูกนะคะต่อไปเช่นคำว่าอาจจะใช้คำว่ามาลิกแนนนะคะเอามาใส่บริเวณข้างหน้าบริเวณลักษณะของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่เป็นมะเร็งนะคะเช่นคำว่ามาลิกแนนลิมโฟมาก็คือลักษณะตัวเนื้องอกของตัวต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เกิดที่เกิดเป็นมะเร็งนะคะหรือมาลิกแนนเมลานอมานะคะคือเป็นเนื้องอกของเม็ดสีที่เกิดมะเร็งนะคะลักษณะเฉพาะนะคะของหรือความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์โรคมะเร็งนะคะก็คือมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือลักษณะทางสันฐานวิทยานะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะถ้าเราส่องกล้องดูเนื้อเยื่อแล้วเห็นเซลล์ปกติเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะมีรูปร่างและขนาดที่มันสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% แต่ว่ามันจะเหมือนกันไปทุกเซลล์นะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะลักษณะเนี่ยมันจะมีรูปร่างแล้วมันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสคือลักษณะอวัยวะที่อยู่ข้างในเซลล์อยู่ตรงกลางนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์นะคะถ้าในเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวนิวเคลียสก็จะมีโครงสร้างที่ผิดปกติแล้วก็จะขนาดโตขึ้นนะคะมีไซโตพลาซึมคือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะที่เล็กกว่าก็คือนิวเคลียสมันโตขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นกว่านะคะส่วนเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนะคะหรือมากผิดปกติเนี่ยเซลล์มันจะมีการหยุดการทำงานของมันเองเพราะมันมีการควบคุมอยู่นะคะเซลล์เหล่านี้มันจะเติบโตแล้วก็แบ่งแยกออกไปลักษณะที่มันควบคุมแล้วก็มีลักษณะตามวัฏจักรชีวิตที่เราสามารถคาดการได้คือเป็นลักษณะที่เป็นปกตินะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะไม่หยุดยั้งนะคะมันจะแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นแล้วทำให้เกิดการปรากฏตัวขึ้นมาของตัวเนื้องอกนะคะก็คือแปลว่าเซลล์มันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะคะส่วนการตายของเซลล์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า apoptosis นะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีกระบวนการการเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์หรือที่บอกว่า apoptosis นะคะเพื่อทำลายตัวเองเวลาที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเหมือนเป็นกลไกที่มันควบคุมอยู่นะคะส่วนเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยค่ะมันจะไม่หยุดยั้งการเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเซลล์การเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติขึ้นมาของเซลล์แต่ว่ามันก็จะไม่มีการเกิดอะโพปโทซิสหรือว่าการตายของเซลล์นี้ก็เลยทำให้เกิดเนื้องอกขึ้นมานะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็การบุกรุกนะคะไปที่บริเวณอื่นๆนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มภายนอกเซลล์นะคะที่มันจะยึดติดอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้มันเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนนะ

หรือว่าแพร่กระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆนะคะอย่างเช่นบริเวณเข้าไปในบริเวณหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการรับรู้สัญญาณนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ควบคุมมันนะคะมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเพียงพอแล้วก็หยุดการแบ่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันจะไม่รับรู้สัญญาณพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ไม่หยุดการแบ่งเซลล์ค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะก็จะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกายนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงภายนอกก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นสารเคมีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะรังสีต่างๆอย่างเช่นรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตนะคะการติดเชื้อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรืออาจยินการเรื่องของ HPV นะคะหรือ Human Papilloma Virus พอมันติดอยู่นานๆก็ทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะพยาธิบางชนิดนะคะอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็ทำให้เกิดตัวมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในนะคะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอายุนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะเพศนะคะตัวมะเร็งบางชนิดจะพบในเพศชายได้มากกว่าเพศหญิงหรือว่ามะเร็งบางชนิดอาจจะพบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายนะคะเชื้อชาตินะคะกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเนื่องจากมีมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะคะเวลาที่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะคะแล้วก็การเกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นบางคนที่ใส่ตัวฟันปลอมนะคะที่มันไม่พอดีกับตัวฟันบางทีทำให้เกิดแผลที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็ภาวะทุพพโภชนาการค่ะหลักการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการระยะของโรคนะคะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นระยะต้นนะคะการรักษามักจะนะคะประกอบด้วยการผ่าตัดแต่ว่าบางทีแต่มะเร็งแต่ละชนิดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะประกอบด้วยการผ่าตัดนะคะการฉายแสงหรือว่ารังสีรักษานะคะเคมีบำบัดนะคะการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การใช้ยามุ่งเป้าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะหรือคาร์ซิโนเจนนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะหรือที่เราเรียกว่าคาร์ซิโนเจนอย่างที่กล่าวไปนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีการใช้สารเคมีมากกว่า 70,000 ชนิดต่อปีนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ๆขึ้นมาใช้อีกหลายร้อยชนิดนะคะตัวอย่างสารเคมีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในคนก็อย่างเช่นสารหนูหรืออาร์เซนิกนะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังที่ปอดหรือที่ตับนะคะชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นแอสเบสตอสนะคะทำให้เกิดมะเร็งบริเวณปอดและทางเดินอาหารนะคะเป็นซีนนะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวผลึกซิลิก้านะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้นะคะส่วนเท้าหรือว่าที่ประกอบด้วยตัวใยแอสเบสตอสนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเรื่องของเท้าค่ำนะคะที่มันประกอบเป็นส่วนประกอบในตัวแป้งหรือแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ทำให้เกิดพวกมะเร็งที่ปอดแล้วก็รังไข่ค่ะสารอื่นๆนะคะอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นนะคะแต่ก็เป็นนับเป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากตัวราที่เราพบในพวกอาหารแห้งบางชนิดอย่างเช่นถั่วหรือมันสำปะหลังที่เก็บไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้นะคะผลิตภัณฑ์บุหรี่นะคะพวก tobacco products นะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากนะคะส่วนควันบุหรี่คือตัวสโมกนะคะทำให้เกิดมะเร็งปอดอันนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่านอกจากมะเร็งปอดเนี่ยก็ยังทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารค่ะค่ะที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งรวมทั้งสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะจบในเรื่องของตอนที่1ของบทนี้ค่ะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดกันต่อนะคะถึงตอนที่2นะคะซึ่งจะเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะจะพูดทั้งหมด5มะเร็งนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะมะเร็งปอดนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งในแต่ละมะเร็งนะคะก็จะพูดเรื่องของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะของแต่ละมะเร็งแล้วก็การป้องกันโรคมะเร็งนั้นๆนะหลังจากนั้นเราจะไปพูดกันที่โดยเน้นเรื่อง
องของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะจะเริ่มที่มะเร็ง

ที่1นะคะคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นตัวมะเร็งตับแล้วก็ตัวมะเร็งท่อน้ำดีนะคะตัวสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งตับมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งจากการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะคะจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุกแล้วก็สะอาดนะคะส่วนมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมักเกิดจากความผิดปกติของท่อน้ำดีทางเดินน้ำดีที่เกิดจากกำเนิดนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สำคัญที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือได้แก่การรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆนะคะทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับนะคะตัวการป้องกันนะคะหลักสำคัญเรื่องของมะเร็งตับนะคะถ้าเป็นการป้องกันก็คือการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด B นะคะในเด็กแรกเกิดนะคะการระวังการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินนะคะซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งตับนะคะแล้วก็การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ป้องกันการสัมผัสจากสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีนะคะก็ได้แก่การลดการบริโภคควบคุมแล้วก็กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะโดยภาวะนี้ควรจะต้องรณรงค์เรื่องการลดการรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำจืดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหมายถึงว่าลดการรับประทานอาหารปลาน้ำจืดดิบนะคะเพราะพวกนี้จะมีตัวอ่อนของพยาธิในเนื้อปลาอยู่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอายุนะคะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งปอดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะนะคะที่เป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะคะการป้องกันก็คือถ้าในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะก็ควรไม่ควรที่จะเริ่มสูบบุหรี่นะคะส่วนถ้าคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะพยายามลดและเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของอายุนะคะพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนกลุ่มคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ตรวจพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งลำไส้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวมีประวัติโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่จะมีโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะประวัติการเกิดการติ่งเนื้อในลำไส้นะคะซึ่งพวกนี้มักจะทราบจากการส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์นะคะรวมถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงแล้วก็มีไขมันสูงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะการป้องกันเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะแล้วก็ควบคุมระบบขับถ่ายให้ถูกต้องนะคะลดการบริโภคเนื้อแดงแล้วก็เนื้อแปรรูปนะคะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่เกรียมนะคะจากโดยเฉพาะจากการปิ้งย่างนะคะทอดรมควันนะคะแล้วก็พวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนต่อมาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะปัจจัยเสี่ยงของเต้านมที่สำคัญได้แก่อายุที่มากขึ้นนะคะแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ 40-50 ปีนะคะเพราะฉะนั้นในบางประเภทขอโทษค่ะในบางประเทศเนี่ยจะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมตั้งแต่อายุ40ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คือได้แก่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่กินยาฮอร์โมนทดแทนนะคะแล้วก็เช่นกันคล้ายๆกับตัวมะเร็งเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยการที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสก็เป็นความเสี่ยงหลักนะคะของการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติญาติในสายเดียวกันเช่นแม่หรือป้าหรือยายนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะเนื่องจาก2มะเร็งเนี้ยถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยยีนเดียวกันนะคะก็คือแปลว่าคนๆนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเต้านมค่ะ
ต่อไปเรื่องของการป้องกันนะคะการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถทำโดยการตรวจคัดกรองด้วยตามอายุที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเนี่ยแนะนำให้เข้ารับการตรวจอย่างใกล้ชิดเป็นระยะนะคะเพราะจะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งการที่วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีโอกาสรักษาที่หายขาดได้สูงขึ้นนะคะการลดความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการปรับพฤติกรรมนะคะการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเนื่องจากเราพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เราทราบสาเหตุที่สำคัญที่ชัดเจนนะคะโดยสาเหตุที่เป็นที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญที่สุดคือประมาณ 95-97% เลยเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV นะคะหรือว่ามันย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นไวรัสพวกนี้มันติดจากการมีเพศส่วนใหญ่นะคะติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็มักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการมีคู่นอนหลายคนหรือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะการมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลยนะคะก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะส่วนการป้องกันนะคะหลักๆ ก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างเช่นการพยายามลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้นะคะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่ารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราสามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองก็จะทำให้เราค้นพบรอยโรคตรงนี้ก่อนที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งนะคะหลักการสำคัญนะคะในการป้องกันโรคมะเร็งอันนี้เป็นหลักการโดยพื้นฐานของการป้องกันโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะก็คืออย่างแบ่งเป็น3อย่างนะคะอย่างที่1คือ primary prevention นะคะหรือการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะหมายถึงการป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนะคะโดยการลดความเสี่ยงหรือว่าป้องกันจากสาเหตุการเกิดโรคนะคะอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะอย่างที่2คือ secondary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะหมายถึงการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็เป็นการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะอย่างที่3เรื่องของการชนิดตติยภูมิหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะทุพพลภาพหรือว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆค่ะการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะปัจจุบันองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้แนะนำให้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดนะคะของโรคมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากว่า3มะเร็งคือหรือมะเร็ง3ชนิดนี้นะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยสามารถลดอัตราการเกิดโรคแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆได้นะคะโดยที่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งจะสามารถรักษาก่อนที่จะกลายไปเป็นโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็สามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะแนะนำให้เริ่มตรวจที่อายุ25ปีนะคะในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้เริ่มตรวจที่อายุ30ปีนะคะโดยที่ถ้าเป็นวิธีการตรวจด้วยเซลล์วิทยาคือการตรวจเซลล์หรือที่เราเคยได้ยินเรื่องของแป๊บสเมียนะคะคืออันนี้นะคะก็คือแนะนำให้ตรวจทุก2ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันมีอีก1วิธีคือเป็นการตรวจหาไวรัส HPV นะคะอาจจะเป็นการตรวจหาไวรัสอย่างเดียวหรือว่าการตรวจหาไวรัสร่วมกับการตรวจเซลล์นะคะถ้าเป็นวิธีนี้คือหมายถึงว่าตรวจด้วยวิธีการตรวจหาไวรัสนะคะแนะนำว่าให้ตรวจทุก5ปีค่ะ
ต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยมี3วิธีนะคะอย่างที่1ก็คือการตรวจมะเร็งเต้านมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมสำหรับสตรีไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะแนะนำให้สตรีไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุก1เดือนค่ะต่อไปวิธีที่2คือการตรวจเต้านมโดยตรวจกับแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมานะคะก็คือแนะนำให้เริ่มตรวจเต้านมโดยพบแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรวจทุก1ปีค่ะวิธีที่3ก็คือที่เราเคยได้ยินการเรื่องของแมมโมแกรมนะคะคือการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะโดยที่ถ้าเกิดเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศทางยุโรปนะคะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมนะคะทุก 1-2 ปีในสตรีที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเรายังมีข้อจำกัดในแง่ของความพร้อมของการให้การบริการการตรวจนะคะก็เลยยังเน้นให้ประชาชนเนี่ยตรวจเต้านมด้วยตัวเองแล้วก็พบแพทย์เพื่อรับการตรวจเต้านมนะซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนมีความตระหนักต่อความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทยค่ะต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะโดยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีวิธีการตรวจคัดกรอง3วิธีเช่นกันนะคะวิธีที่1ก็คือการตรวจ2กล้องลำไส้ใหญ่หรือว่าที่เรียกว่าโคโลโนสโคปีนะคะแนะนำให้ตรวจทุก 5-10 ปีนะคะอย่างที่2คือการตรวจ2กล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะคะหรือที่เรียกว่า flexible sigmoidoscopy นะคะร่วมกับการตรวจส่วนแป้งในลำไส้ใหญ่นะคะแนะนำทุก5ปีนะคะหรือว่าวิธีที่3ที่อาจจะง่ายกว่าก็คือการตรวจหาเลือดแฝงหรือการที่มีเลือดออกในอุจจาระนะคะคือการตรวจอุจจาระนะคะปีละ1ครั้งค่ะสรุปนะคะโรคมะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะแล้วก็ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีอัตราการเกิดโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี้นะคะปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พัฒนามากขึ้นหลายๆด้านนะคะทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดให้หายขาดได้แล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันตรวจคัดกรองโรคมะเร็งบางชนิดได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคนะคะขอเน้นเรื่องของหลักการสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะที่ประกอบไปด้วย3อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือ primary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะซึ่งคือหมายถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นเลยนะคะโดยการลดความเสี่ยงนะคะหรือการป้องกันจากการสาเหตุจากการเกิดโรคอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่นะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างที่2การป้องกันชนิดทุติยภูมิหรือ secondary prevention นะคะคือหมายถึงการตรวจคัดกรองนะคะการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งนะคะโดยอย่างเช่นที่เราเรียกว่าการสกรีนนิ่งการตรวจหามะเร็งนะคะอย่างที่3คือการป้องกันชนิดตติยภูมินะคะหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นรอยโรคผู้ที่พบเป็นมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ภาวะทุพพลภาพหรือการเสียชีวิตจากมะเร็งนั้นๆนะคะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้

0: สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: ทำอะไรอยู
2: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
3: ล้างจานอยู่ครับ
2: ล้างจานอยู่ครับ
3: ใครโทรมาลูก
2: พ่อโทรมาครับ
1: แม่ทำกับข้าวป่ะ
2: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
3: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
2: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
3: พ่อจะกลับหรือยัง
4: พ่อจะกลับหรือยังครับ
1: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
5: เย้ไปยัน
2: พ่อเลิกงานดึกครับ
6: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าม
7: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ค่ะสำหรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการใช้สถิตินะคะในการที่จะเข้ามาช่วยนะคะให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสถิติและเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีอะไรบ้างค่ะสำหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนช่วยในการวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจนะคะรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆให้มีระบบมีแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเป็นตัวตัดสินใจได้ค่ะว่าเราควรที่จะเลือกอะไรนะคะอย่างเช่นส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดสูตรที่ดีที่สุดนะคะหรือว่าขั้นตอนต่างๆอันไหนที่เหมาะสมหรือใช้สถิติตัวไหนเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นไปในทางมีหลักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีตัวเลขรับรองนะคะแล้วก็มีความเชื่อถืออีกด้วยค่ะสำหรับอันแรกที่ควรทราบนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมาตราวัดของตัวแปรค่ะมาตราวัดของตัวแปรเนี่ยคำนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นว่ามันหมายถึงอะไรนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น4มาตราด้วยกันค่ะมาตราแรกนะคะก็จะเป็นมาตรานามบัญญัตินะคะยกตัวอย่างเช่นเพศนะคะชายหญิงสถานภาพสมรสนะคะโสดไม่นะคะอาชีพต่างๆนะคะรวมถึงภูมิลำเนานะคะนามบัญญัติก็คือมาตราวัดที่ไม่ได้เป็นตัวเลขนะคะแต่จะเป็นลักษณะของนามเฉพาะต่างๆนะคะอันถัดมานะคะจะเป็นมาตราอันดับค่ะมาตราอันดับก็จะเป็นการเรียงลำดับของข้อมูลนะคะแสดงระดับความพึงพอใจต่างๆนะคะก็อาจจะให้เป็นคะแนนนะคะอย่างเช่นคะแนนลำดับที่5คือมากที่สุดลำดับที่1คือน้อยที่สุดนะคะถัดมาจะเป็นมาตราอันตรภาคนะคะหรือมาตราแบบช่วงค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตราที่มีคุณสมบัติแบ่งกลุ่มได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า

มาตราที่มีศูนย์ไม่จริงนะคะหรือมีศูนย์ไม่แท้นั่นหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะคะไม่ได้หมายว่าไม่มีอุณหภูมินะคะแต่เป็นอุณหภูมิที่ศูนย์องศานะคะก็จะมีความเย็นในระดับนั้นนะคะมาตราสุดท้ายค่ะจะเป็นมาตราอัตราส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตราที่หมายถึงว่าเป็นศูนย์ที่แท้จริงหรือว่าเป็นศูนย์สมบูรณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำหนักส่วนสูงความดันโลหิตหรือว่าระยะทางต่างๆค่ะสำหรับสถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะแบ่งออกตามการวิเคราะห์ได้เป็น2ประเภทค่ะก็จะมีสถิติพรรณนาแล้วก็สถิติอนุมานนะคะสถิติพรรณนาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยนะคะค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าความแปรปรวนหรือว่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานต่างๆรวมไปถึงพวกกราฟนะคะก็จะถือเป็นสถิติพรรณนาทั้งสิ้นนะคะสถิติอีกตัวหนึ่งก็คือสถิติอนุมานนะคะสถิติอนุมานเนี่ยก็จะเป็นการนำเอาข้อมูลจากตัวอย่างนะคะมาอธิบายลักษณะของประชากรโดยที่เราอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลจากประชากรจริงทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าประชากรจริงเนี่ยจะมีจำนวนเยอะเราก็ใช้การอนุมานนะคะโดยการสุ่มตัวอย่างมาในการหาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสถิติอนุมานก็อาจจะมีในเรื่องของการประมาณค่านะคะมีเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอในเอกสารการเรียนการสอนนะคะที่พูดถึงเรื่องการทดสอบสมมติฐานต่างๆนะคะก็จะบอกให้รู้ว่าสมมติฐานเนี่ยก็เป็นการคาดคะเนคำตอบเอาไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งสมมติฐานในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะมีสมมติฐานหลักนะคะซึ่งเกิดขึ้นก่อนนะคะส่วนอีกสมมติฐานนึงจะเป็นสมมติฐานทางเลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ A นะคะมีค่าคะแนนความชอบไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ B นะคะส่วนสมมติฐานทางเลือกนะคะก็จะเป็นในทางตรงข้ามกับสมมติฐานหลักนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ A มีค่าคะแนนความชอบแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ B นะคะสมมติฐานหลักที่ตั้งขึ้นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำว่าไม่แตกต่างกันนะคะหรือว่าเท่ากันหรือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นสมมติฐานทางเลือกก็จะเป็นตรงข้ามกับสมมติฐานหลักค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็จะมีการทดสอบสมมติฐานเพื่อทำการยอมรับว่าเราจะยอมรับสมมติฐานหลักหรือปฏิเสธสมมติฐานหลักนะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะเราเรียกว่าความผิดพลาดประเภทที่1หรือว่า type 1 error นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์อัลฟาเป็นตัวแทนนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิเสธสมมติฐานหลักทั้งที่สมมติฐานหลักนั้นเป็นจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดพลาดประเภทที่1นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นความผิดพลาดประเภทที่2นะคะหรือเรียกว่า type 2 error นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเบต้าเป็นตัวแทนนะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับสมมติฐานหลักนะคะทั้งที่สมมติฐานหลักเนี่ยไม่เป็นจริงนะคะอันนี้ก็จะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะ

ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถิติที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีอะไรกันบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะจะขอพูดถึงการทดสอบด้วยสถิตินะคะ T นะคะหรือเราเรียกว่า T test นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทนะคะสถิติ T เนี่ยจะเป็นวิธีการที่นิยมใช้หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรที่มีแค่1ตัวอย่างหรือว่ามี2ตัวอย่างนะคะประเภทแรกนะคะก็จะเป็นสถิติ T สำหรับ2กลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กันนะคะหรือเราจะเรียกว่า pair sample T test นะคะหรือ dependent sample T test นะคะวิธีการนี้ค่ะเหมาะสำหรับการทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กันหรือมาเป็นคู่นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ทดสอบคนเดียวกันได้รับการทดสอบ2ตัวอย่างพร้อมกันนะคะหรือการทดสอบประสิทธิภาพของอาหารต่อน้ำหนักที่เกิดขึ้นโดยการดูน้ำหนักทั้งก่อนและหลังรับประทานตัวอย่าง1เดือนนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของก่อนหลังมาเป็นคู่กันหรือว่าเป็นฝาแฝดกันก็จะใช้วิธีนี้นะคะประเภทที่2นะคะจะเป็นสำหรับ2กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันนะคะเรียกว่า independent sample T test นะคะวิธีการนี้จะเหมาะสำหรับการทดสอบตัวอย่างทั้ง2กลุ่มที่เป็นอิสระนะคะยกตัวอย่างเช่นทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารจากกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะหรือว่าจำนวนครั้งที่ได้รับการทดสอบของตัวอย่างทั้ง2อาจจะมีจำนวนไม่เท่ากันนะคะเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการทดสอบได้ค่ะอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือสำหรับกลุ่มตัวอย่างเดียวนะคะหรือเรียกว่า one sample t test นะคะ

จะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างว่ามีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดมีวัตถุกันเสียเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะหรือต้องการทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะว่าได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบด้วยสถิติ T นะคะคราวนี้ค่ะเมื่อตัวอย่างมีมากกว่า1ตัวอย่างและ2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะก็คือเราจะใช้อีกวิธีการนึงก็คือเรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะเหมาะสำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสถิติที่เรียกว่า F-test นะคะในการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะต้องการที่จะศึกษาสูตรที่แตกต่างกันนะคะระดับความเข้มข้นระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันตั้งแต่2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะจะเป็น3เป็น4เป็น5เราก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะคะโดยที่ถ้าเมื่อเราทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยค่าดังกล่าวนะคะมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะแสดงว่ามีค่าเฉลี่ยของตัวอย่างอย่างน้อย1คู่ที่มีความแตกต่างกันนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวอย่างของเรามีความแตกต่างกันแต่เราอาจจะยังไม่รู้ถึงรายละเอียดลึกๆว่าแล้วตัวอย่างไหนล่ะที่มันแตกต่างนะคะเราจะมีสถิติอีกตัวนึงค่ะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะคะก็คือเป็นการทำ post hoc test นะคะสำหรับการเปรียบเทียบหาว่าแต่ละตัวอย่างของเราอะค่ะเป็นตัวไหนที่มีความแตกต่างนะคะสถิติที่ใช้ก็อาจจะมีพวก LSD ดันแค่นดันนิดนะคะเข้ามาช่วยในตัวนี้ได้ค่ะอีกการทดสอบหนึ่งนะคะที่จะเจอนะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็มีเรื่องของการทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบของความถี่เพื่อพิจารณาว่าตัวแปร2ตัวนี้มีความเป็นอิสระจากกันหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาความสัมพันธ์ของเพศอายุการศึกษานะคะว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหรือไม่นะคะเพศอายุการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้หรือไม่นะคะเราก็ใช้สถิติตัวนี้ในการทดสอบได้เช่นกันค่ะจริงๆแล้วนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีสถิติอีกค่อนข้างมากทีเดียวที่จะช่วยในการวิเคราะห์นะคะแต่ในหน่วยนี้นะคะเราก็จะขอยกมาเพียงบางสถิติเท่านั้นนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบว่าสถิติที่เราจะได้เจอนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะสรุปเทคนิคหรือวิธีการทางสถิติที่นิยมใช้นะคะก็จะมีในเรื่องของสถิติพรรณนานะคะการวิเคราะห์ความแปรปรวนต่างๆนะคะมีการวางแผนการทดลองด้วยนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบหลังวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยนะคะในการทดสอบอย่างเช่นการถดถอยแบบพหุนะคะหรือเรียกว่า regression นะคะหรือว่ามีการวิเคราะห์องค์ประกอบวิเคราะห์ปัจจัยร่วมนะคะจริงๆแล้วมีสถิติอีกหลายขั้นตอนเลยที่จะเข้ามาช่วยนะคะในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยค่ะ

ค่ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะการใช้สถิติต่างๆก็จะต้องมีการวางแผนการทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการวางแผนหรือขั้นตอนนะคะควรจะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างค่ะการวางแผนการทดลองนะคะก็คือการเก็บข้อมูลนะคะของกลุ่มตัวอย่างจากการสำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามหรือการทำการทดลองต่างๆนะคะก็จะมีการกำหนดแผนการทดลองการกำหนดสมมติฐานการทดสอบการสุ่มตัวอย่างต่างๆนะคะทั้งนี้นะคะเราก็จะต้องมีรูปแบบการรายงานผลทางสถิติด้วยนะคะซึ่งการรายงานผลการทดลองทางสถิติในการวิเคราะห์เนี่ยเพื่อที่เราจะช่วยสรุปความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้นะคะโดยแสดงค่าออกมาในรูปแบบของ p-value นะคะหรือระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะ significant นะคะโดยระดับนัยยะสำคัญที่กำหนดไว้ก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น alpha นะคะที่ alpha 0.05 นะคะ alpha 0.05 ในที่นี้ก็คือที่ระดับนัยยะสำคัญที่ 95% นะคะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าสมมติฐานหลักนะคะหรือใช้สัญลักษณ์ว่า S0 นะคะควรถูกปฏิเสธหรือว่าควรยอมรับนะคะการแปลผลของค่า p-value นะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นะคะ p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะนั่นหมายความว่าข้อมูลของเราเนี่ยค่ะมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะหมายถึงตัวแปรที่ศึกษามีความแตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแต่ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นะคะ p มากกว่า 0.05 นะคะนั่นแปลว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญทางส

สถิตินะคะหรือหมายถึงตัวแปรที่ศึกษามีลักษณะไม่แตกต่างกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะโดยรูปแบบการรายงานผลทางสถิตินะคะจริงๆมีหลายรูปแบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าลักษณะการเขียนของแต่ละคนนะคะแต่สรุปมาให้เป็นรูปแบบนะคะก็จะมีว่าสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแล้วก็วงเล็บว่า p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะหรือสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันทางสถิตินะคะวงเล็บว่า p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะหรือถ้าในกรณีตรงข้ามนะคะก็จะเป็นว่าสิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะวงเล็บเอาไว้ว่า p มากกว่า 0.05 นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะสำหรับการวางแผนการทดลองค่ะในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ2กลุ่มทดลองนะคะเราจะใช้สถิติที่เรียกว่า t-test นะคะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ผลนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ t-test มี3แบบนะคะก็คือแบบที่ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันอีกแบบนึงเป็นตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันและอีกแบบนึงก็คือกลุ่มตัวอย่างเดียวที่เอาไว้เปรียบเทียบกับค่าที่เราตั้งเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะการเปรียบเทียบสารเคมีในตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นกับค่ามาตรฐานการเปรียบเทียบความชอบของตัวอย่างที่พัฒนากับคู่แข่งนะคะหรือเปรียบเทียบความชอบของตัวอย่างต้นแบบ2ตัวอย่างนะคะเราก็จะใช้สถิติ t-test ในการทดสอบนะคะในปัจจุบันค่ะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า SPSS นะคะที่จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์คำนวณค่าต่างๆได้นะคะจริงๆก็มีหลายโปรแกรมนะคะแต่ว่าในที่นี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างเฉพาะโปรแกรม SPSS นะคะสำหรับขั้นตอนในการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำการวางขั้นตอนเอาไว้นะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นการตั้งสมมติฐานนะคะแล้วก็การวางแผนการทดลองนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะคำนวณค่าทางสถิติที่จำเป็นแล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานอันที่เราตั้งไว้นะคะอันดับที่3นะคะเป็นการทดสอบสมมติฐานและนะคะว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่นสมมติฐานหลักนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า S0 นะคะยกตัวอย่างพันธุ์ A มีค่าคะแนนความชอบไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ B นะคะหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า μ1 เท่ากับ μ2 นะคะ μ ในที่นี้เนี่ยแสดงถึงค่าเฉลี่ยนะคะในขณะที่เมื่อเราตั้งสมมติฐานหลักแล้วนะคะสมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานอันที่ตรงข้ามเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า HA นะคะก็จะตั้งว่าผลิตภัณฑ์ A มีคะแนนความชอบแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ B นะคะหรือ μ1 ไม่เท่ากับ μ2 นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ผลออกมาแล้วแล้วพบว่าค่าที่เราวิเคราะห์ได้นะคะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะหรือ p มากกว่า 0.05 นะคะเราก็จะทำการสรุปค่ะว่าข้อมูลเราค่าเฉลี่ยของข้อมูลเนี้ยไม่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะหรือ p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลอย่างน้อย1คู่มีความแตกต่างกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาทำการรายงานแล้วก็สรุปผลนะคะนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบของตารางแผนภาพหรือกราฟต่างๆได้ค่ะแล้วก็ให้คำอธิบายนะคะว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะเมื่อเรารู้การวางแผนการทดลองที่เป็น2ตัวอย่างกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูการวางแผนการทดลองที่ตัวอย่างมีมากกว่า2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะว่าเป็นการวางแผนแบบไหนได้บ้างนะคะสำหรับกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า2กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปนะคะการวางแผนก็จะมีบทบาทสูงยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีการทดลองหรือมีการวิจัยที่เปรียบเทียบกันมากกว่า2กลุ่มนะคะโดยแผนการที่นิยมใช้นะคะเราจะเรียกว่าแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะหรือเรียกย่อๆว่า CRD นะคะมีแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกแบบสมบูรณ์นะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า RCBD นะคะจริงๆก็ยังมีแผนอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการทดลองแบบ Factorial นะคะรวมไปถึงการทดลองพัฒนาสูตรและกรรมวิธีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีมากกว่า2สิ่งทดลองนะคะดังนั้นวิธีการที่ใช้ต่างๆก็จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนนี่แหละค่ะในการวิเคราะห์ผลนะคะมาดูกันที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือเราจะเรียกว่าANOVAนะคะถ้าเราได้ยินคำว่าANOVAเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่หาค่าเฉลี่ยหรือความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะคะอย่างเช่นพวกการประเมินคุณภาพทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงในกระบวน

การผลิตหรือหลังการเก็บรักษานะคะการวัดค่าสีการวัดค่าเนื้อสัมผัสการประเมินคุณภาพทางเคมีต่างๆรวมไปถึงการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะเราก็จะใช้สถิติหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่เรียกว่าอโนวาในการวิเคราะห์ด้วยค่ะเมื่อเราวิเคราะห์ความแปรปรวนอโนวาแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าอโนวาเนี่ยจะช่วยให้รู้ว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าแล้วตัวไหนที่มีความต่างกันนะคะเราจะต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปค่ะนั่นก็คือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือเรียกว่า post hoc test นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ค่าของเราที่ได้ออกมามีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะ p น้อยกว่า 0.05 เมื่อเราเห็นผลตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปวิเคราะห์หลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ post hoc test ได้นะคะโดยวิธีที่ใช้ก็จะมี LSD Duncan นะคะ Dunnett นะคะ Turkey Sheffer นะคะที่จะช่วยในการแยกออกมาได้ว่าตัวอย่างไหนล่ะที่มีความแตกต่างกันนะคะสำหรับขั้นตอนในการวางแผนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทดลองนะคะพร้อมทั้งตั้งสมมติฐานของการทดลองให้ชัดเจนนะคะ2ค่ะเลือกสิ่งทดลองให้เหมาะสมในการทดลองนะคะยกตัวอย่างสิ่งทดลองเช่นเราต้องการทำการศึกษากระบวนการผลิตนะคะสูตรอาหารสนิทของวัตถุดิบหรือปริมาณต่างๆนะคะระดับความเข้มข้นระดับอุณหภูมินะคะหรือว่าระดับของส่วนผสมต่างๆที่เราใส่ลงไปนะคะเราจะทำการทดลองอะไรนะคะก็เลือกปัจจัยให้เหมาะสมนะคะอันดับที่3ค่ะมีการกำหนดขนาดของการทดลองนะคะอันดับที่4นะคะเลือกวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการทดลองนะคะเพื่อให้เกิดความแปรปรวนน้อยที่สุดนะคะอันดับที่5ค่ะคัดเลือกแผนการทดลองที่มีประสิทธิภาพนะคะจริงๆแล้วการเลือกแผนการทดลองที่ง่ายนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมบางการทดลองอาจจะใช้แผนการทดลองที่ไม่ต้องซับซ้อนจนเกินไปนะคะก็สามารถที่จะวิเคราะห์ผลออกมาได้แล้วนะคะอันดับที่6ค่ะก็ทำการปฏิบัติการในการทดลองนะคะอันดับที่7ค่ะอาจจะมีการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าวัดผลเพิ่มเติมในงานทดลองได้นะคะอันดับที่8ค่ะเป็นการวิเคราะห์ผลทางสถิตินะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็ทำการสรุปผลหรือว่าอภิปรายผลในการทดลองค่ะสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะที่เรียกย่อๆว่าเป็น CRD นะคะอันนี้เป็นแผนการทดลองที่ง่ายที่สุดเลยโดยที่จะมีการจัดสิ่งทดลองนะคะลงในหน่วยการทดลองเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพนะคะช่วยเนื่องจากว่าการทดลองเนี่ยจะมีการควบคุมความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สามารถเอามาใช้ในการทดลองในการพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตต่างๆได้นะคะโดยมีกรณีศึกษาการใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะสามารถใช้เทคนิคอันนี้เนี่ยในการทำเรื่องการพัฒนาสูตรนะคะอย่างที่บอกไปแล้วหรือว่ากรรมวิธีการผลิตนะคะก็สามารถที่จะศึกษาจำนวนตัวแปรอิสระได้นะคะอย่างเช่นต้องการศึกษาปริมาณน้ำนะคะหรือว่าปริมาณแป้งในสูตรนะคะโดยกำหนดให้ปริมาณน้ำและแป้งรวมกันเป็นร้อยละ100นะคะแล้วก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำและแป้งในสูตรน่ะจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเราก็ทำการศึกษาว่าปัจจัยไหนนะคะที่มีผลต่อการทดลองของเรานะคะหรือส่วนประกอบในการพัฒนาสูตรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาอัตราส่วนต่างๆนะคะตัวนี้ก็ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ช่วยได้นะคะถัดมาค่ะในเรื่องของส่วนประกอบอาจจะใช้เป็นร้อยละนะคะในการพัฒนานอกจากเราใช้เป็นอัตราส่วนแล้วสามารถใช้เป็นร้อยละได้เช่นกันนะคะรวมถึงปริมาณการทดลองในแต่ละครั้งนะคะที่เราทำในการวางแผนการทดลองแบบ CRD นะคะก็ควรที่จะมีความเหมาะสมนะคะมีการเลือกสิ่งทดลองให้เท่าๆกันนะคะการคำนวณส่วนผสมในสูตรนะคะก็จะมีการคิดนะคะอาจจะแยกในส่วนของของแข็งส่วนของของเหลวนะคะเพื่อที่จะทำให้การวางแผนหรือกรณีศึกษาการใช้แผนแบบ CRD เนี้ยนั้นเป็นไปด้วยความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

ค่ะเรามาดูกันในส่วนของเทคนิคทางสถิติสำหรับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็ยังมีอีกหลายเทคนิคเลยที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเทคนิคสำหรับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความแม่นยำนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสูตรนะคะยกตัวอย่างเช่นการออกแบบการทดลองแบบผสมนะคะมิกเจอร์ดีไซน์นะคะที่ช่วยในการกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบได้นะคะมีวิธีการพื้นผิวตอบสนองนะคะหรือเรียกว่า RSM นะคะที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่

0: ของตัวแปรนะคะรวมไปถึงมีโปรแกรมเชิญเส้นตรงนะคะหรือว่า linear programming นะคะเหมาะสำหรับการปรับสูตรให้มีความคุ้มค่าเช่นต้องการให้มีงบประมาณต่ำสุดนะคะหรือว่าได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดนะคะเราก็จะใช้โปรแกรมนี้เข้ามาช่วยได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเทคนิคนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเทคนิคแรกนะคะก็คือการทดลองแบบผสมเพื่อใช้ในการพัฒนาสูตรหรือเราจะเรียกว่าเป็น mixture trial นะคะเป็นการทดลองที่เหมาะสำหรับการพัฒนาสูตรนะคะเนื่องจากว่าในการทดลองนี้เขาจะใช้ส่วนผสมทั้งหมด3ส่วนนะคะทำออกมาเป็นรูปแผนภาพสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะหาจุดตัดที่เหมาะสมกันนะคะโดยในแต่ละส่วนผสมอะค่ะเราก็จะมีการกำหนดสัดส่วนของส่วนผสมที่1ที่2ที่3นะคะเราจะทำการกำหนดสัดส่วนในแต่ละส่วนผสมแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาส่วนผสมเหล่านี้มาวางทับบนเส้นกราฟด้วยกันนะคะเพื่อหาจุดตัดที่เหมาะสมที่ได้มาจาก3ส่วนผสมหลักนะคะโดยจุดยอดของรูปภาพสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะคะเราจะให้จุดยอดแต่ละมุมนะคะนับเป็น1นะคะหรือเราจะใช้เป็น100ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์นะคะแล้วเราก็ทำการปรับภาพนะคะวางเส้นนะคะให้เป็นไปตามลำดับหรือว่าสัดส่วนที่เรากำหนดไว้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการทำมิกซ์เจอร์ดีไซน์นะคะเราจะได้จุดตัดที่เหมาะสมสัก 3-5 จุดนะคะโดยประมาณนะอาจจะบางท่านอาจจะน้อยหรือมากกว่านี้นะคะเราก็จะเอาจุดนั้นน่ะไปทำการทดลองต่อไปเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะคะแล้วเมื่อเราทำการทดลองสูตรหรือว่าส่วนผสมที่เหมาะสมแล้วเราก็อาจจะเอาไปทำการวิเคราะห์ค่าอื่นๆอย่างเช่นเคมีกายภาพหรือว่าไปให้คนชิมนะคะเป็นการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อไปได้ค่ะวิธีถัดมานะคะเรียกว่าวิธีการพื้นผิวตอบสนองนะคะหรือเรียกย่อๆว่า RSM นะคะวิธีการนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้แผนภาพนะคะเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้แสดงผลเป็นแผนภาพที่เรียกว่าแผนภาพคอนทัวร์นะคะใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆว่าจุดไหนนะคะว่ามันมีความเหมาะสมกันยังไงนะคะโดยแผนการทดลองที่เหมาะสมสำหรับมาใช้คู่กับ RSM นะคะเราจะเรียกว่าแผนการทดลองแบบ CCD นะคะคือเราจะเอา CCD เนี่ยเข้ามาช่วยในการลดปัจจัยในการศึกษานะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอามาทำการวิเคราะห์ผลหาค่าต่างๆอย่างเช่นต้องการที่จะทดสอบในเรื่องของอุณหภูมิระดับความเข้มข้นนะคะเวลาในการประกอบอาหารต่างๆเนี่ยค่ะเราจะใช้เทคนิค RSM เข้ามาในการวิเคราะห์แล้วจะทำให้เราสามารถรู้ว่าจุดไหนนะคะที่มันมีความเหมาะสมนะคะการสร้างแผนภาพคอนทัวร์พอตอย่างที่บอกไปนะคะก็จะสามารถใช้โปรแกรมสแตติสติก้านะคะในการวิเคราะห์ภาพได้ค่ะจากภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะของจุดต่างๆนะคะที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าจุดไหนที่มีความเหมาะสมของพื้นผิวนะคะว่าจะเอาไปทำในการทดลองต่อไปได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะหรือเราเรียกว่าโปรแกรมเชิงเส้นตรงนะคะ linear programming นะคะตัวนี้จะเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเวลาเงินทุนแรงงานวัตถุดิบนะคะว่าเราต้องการความเหมาะสมอยู่ที่จุดไหนนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องการต้นทุนที่ต่ำคุณค่าทางโภชนาการที่สูงหรือใช้ระยะเวลาน้อยนะคะเราสามารถใช้เทคนิคนี้หรือโปรแกรมเชิญเส้นตรงเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ได้นะคะโดยเทคนิคนี้เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดนะคะค่าเป้าหมายก็คือสมการเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการสมการเป้าหมายอย่างไรนะคะอย่างเช่นต้นทุนราคากำไรคุณค่าทางโภชนาการนะคะหรือว่าปริมาณหรือสารอาหารต่างๆว่ามีสูงสุดหรือต่ำสุดเท่าไหร่นะคะเมื่อมีสมการเป้าหมายแล้วก็จะต้องมีสมการข้อจำกัดนะคะซึ่งจะเอามาช่วยในการระบุเงื่อนไขต่างๆนะคะเสริมกับสมการเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้เราได้ข้อมูลหรือการวิเคราะห์ออกมาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะในโปรแกรมเชิญเส้นตรงเนี่ยค่ะก็จะมีการสร้างเป็นสมการนะคะแล้วก็รับออกมานะคะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมอย่างเช่น Microsoft Excel นะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Solver Add-in นะคะที่สามารถใช้ในการช่วยวิเคราะห์ค่าที่ได้จาก ที่เราต้องการอันนี้ได้นะคะเราสามารถใช้โปรแกรมได้คือในอดีตอาจจะต้องคำนวณด้วยมือเนาะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะด้วยเทคนิคต่างๆสถิติต่างๆนะคะสามารถใช้โปรแกรมในการช่วยวิเคราะห์ทำให้ได้ค่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพหากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่14เรื่องการขยายกำลังการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมอาหารโดยเราจะมาเริ่มกันที่ตอนที่1นะคะแนวคิดการขยายกำลังการผลิตซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะให้แนวคิดกว้างๆอยู่ทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของตัวสูตรนะคะที่ใช้ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะเป็นต้องเป็นสูตรที่สามารถทำซ้ำได้เมื่อทำซ้ำแล้วได้คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอง่ายต่อการจัดการด้วยนะคะในแง่ของกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าในระดับอุตสาหกรรมนั้นจะประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการเนี่ยมากมายหลายหน่วยด้วยกันนะคะเราจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตซึ่งตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยก็จะมีบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะคะต่อคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะรวมถึงในแง่ของประสิทธิภาพในการผลิตและต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์เองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะในการขยายกำลังการผลิตเนี่ยเราจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาสูตรนะคะการเลือกกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเรามาดูกันว่าปัญหาที่พบบ่อยนะคะระหว่างการขยายกำลังการผลิตเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ6ประเด็นด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์จะลงไปในสู่รายละเอียดทีละอันนะคะอันที่1เรื่องของการกระจายตัวของส่วนผสมจะเห็นว่าการผลิตระดับปฏิบัติการเนี่ยเป็นการผสมในแบตเล็กๆนะคะง่ายต่อการที่ตัวส่วนผสมจะกระจายตัวกันได้ดีเมื่อเราผลิตในระดับอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรให้มันมีความเหมาะสมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมถ้านะคะเราผสมได้ไม่ดีนะคะหรือเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมๆไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะจะเห็นว่าอันนี้ความมันวาวมีความแตกต่างกันหรือบางทีเราอาจจะพบว่าผลิตในระดับการค้าแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เกิดมีรอยไหม้นะคะดูเหมือนจะสุกมากเกินไปทางนี้ก็เนื่องจากว่าอัตราการส่งผ่านความร้อนของเครื่องจักรแต่ละประเภทหรือแต่ละขนาดอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนอกเหนือจากนั้นแล้วอาจจะมองในเรื่องของตัวแหล่งของพลังงานด้วยนะคะว่าเมื่อเราผลิตในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยตัวพลังงานอาจจะเป็นรูปแบบของแก๊สในกรณีนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราขยายกำลังการผลิตแล้วเนี่ยแก๊สอาจจะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นระบบของไอน้ำก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบพลังงานที่เปลี่ยนไปก็มีผลเช่นกันนะคะรวมถึงเรื่องของการลำเลียงวัตถุดิบและตัวผลิตภัณฑ์นะคะในที่นี้เนี่ยในห้องปฏิบัติการเราอาจจะไม่เห็นภาพนี้เลยนะคะเพราะว่าเราทำงานบนโต๊ะนะแต่ว่าพอเราผลิตในระดับการค้าแล้วเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราจะพบว่าจะมีการลำเลียงผ่านระบบไซพานนะคะระบบ รางนะคะหลายๆอย่างก็จะทำให้ตรงนี้รูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์หรือตัววัตถุดิบเนี่ยควรจะมีความเหมาะสมต่อการลำเลียงได้ด้วยนะคะในแง่ของการทำความสะอาดนะคะในระบบของการผลิตระดับการค้าเนี่ยนะคะจะมีระบบของท่อเยอะแยะมากมายนะคะการทำสะอาดนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะคะไม่เหมือนกับการทำงานในห้องของปฏิบัติการห้องปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมสูตรที่จะสามารถผลิตได้ในเชิงการค้าควรจะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาล่ะนะคะคราวนี้เราจะมาดูนอกเหนือจากตัวประเด็น

ต่างๆแล้วเรามาดูเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับการขยายกำลังการผลิตกันบ้างนะคะซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือด้านสูตรเทคโนโลยีและการจัดการค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนที่1ก็จะให้มุมกว้างๆของแนวคิดการขยายกำลังการผลิตไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ

รามาเริ่มกันที่ตอนที่2นะคะในแง่ของปัจจัยด้านสูตรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตนะคะเอาละเมื่อเราพูดถึงสูตรนะคะก็คงจะนึกถึงตัววัตถุดิบนะคะที่จะอยู่ในสูตรวัตถุดิบก็คือสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อผลิตหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนหลักๆเลยก็คือตัวส่วนที่เป็นส่วนประกอบอาหารนะคะซึ่งจะหมายถึงส่วนผสมที่ใช้ในวัตถุดิบหลักเพื่อประกอบเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ว่าในแง่ของอุตสาหกรรมเราก็อาจจะจำเป็นต้องมีการใส่วัตถุเจือปนอาหารด้วยนะคะวัตถุเจือปนอาหารคืออะไรนะคะวัตถุเจือปนก็คือวัสดุที่ตามปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ว่าเราใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิตเช่นสารแต่งสีสารแต่งกลิ่นนะคะหรือสารเพิ่มเนื้อสัมผัสนะคะเป็นต้นนะโดยในแง่ของวัตถุดิบนั้นเรามีปัจจัยที่ต้องพิจารณากันในหลายด้านเลยนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบนะคะโดยที่เราสามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบผ่านซัพพลายเออร์หรือตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าเราจะสร้างการหาคอนเนคชันโดยใช้ทำลักษณะความสัมพันธ์แบบลักษณะเกษตรพันธสัญญาก็ได้นะคะหรือเราจะจัดการวัตถุดิบในรูปของบริษัทในเครือนะคะมีการทำงานแบบครบวงจรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะได้คุณภาพของวัตถุดิบที่มีความสม่ำเสมอและมีปริมาณที่มากเพียงพอนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะต้องระวังเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีฤดูกาลนะคะที่จำเป็นที่ต้องควบคุมให้มีคุณภาพสม่ำเสมอด้วยนอกจากนี้แล้วเราอาจจะต้องดูในเรื่องของประเด็นต้นทุนของวัตถุดิบค่ะนะคะนอกจากจะต้นทุนของตัววัตถุดิบเองแล้วเราอาจจะมีในเรื่องของต้นทุนการจัดเก็บด้วยเพราะวัตถุดิบที่มาเนี่ยมาด้วยกันหลายรูปแบบนะคะลองพิจารณาดูจากตัวอย่างนี้นะคะว่าเราจะซื้อวัตถุดิบมาเนี่ยนะคะมันมีให้เราเลือกทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือการแช่เยื่อแข็งถ้าซื้อแบบเชื่อเยื่อแข็งมาก็จะต้องติดห้องแช่เยื่อแข็งเอาไว้นะคะก็จะทำให้เก็บวัตถุดิบเนี่ยได้ประมาณ 3-6 เดือนแต่ถ้าเกิดเราเลือกซื้อวัตถุดิบแบบแช่เย็นก็จะต้องเตรียมตู้เย็นเอาไว้นะคะแล้วก็จะเก็บได้ประมาณสัก1สัปดาห์หรืออาจจะยาวไปถึง1เดือนได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกใช้วัตถุดิบในรูปแบบของอาหารแห้งนะคะน้ำหนักเบาเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องไม่ต้องใช้ตู้เย็นเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เองก็จะทำให้เกิดต้นทุนวัตถุดิบที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะต่อไปเราอาจจะต้องดูในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่ได้มามีปริมาณมากพอแล้วก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพด้วยว่ามีความสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันราคาแพงนะคะคุณภาพไม่ค่อยดีนักนะคะเราอาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้วัตถุดิบทดแทนก็ได้นะคะรูปแบบของวัตถุดิบที่ควรจะพิจารณานั้นควรที่จะง่ายต่อการใช้งานนะคะมีความสม่ำเสมอเราอาจจะเลือกใช้โทนสีที่มีความใกล้เคียงกันอย่างในภาพเนี่ยใช้โทนสีแดงสีส้มนะคะสีน้ำตาลก็จะทำให้เกิดความกลมกลืนได้ง่ายหรือเราอาจจะเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นของแข็งละลายในของเหลวนะคะก็จะช่วยทำให้การกระจายตัวตรงนี้มีความง่ายยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของวัตถุดิบแล้วเราอาจจะมองเรื่องของการชั่งตวงวัดด้วยนะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเราผ่านการชั่งตวงวัดที่ไม่แม่นยำก็จะเกิดความเบี่ยงเบนความเบี่ยงเบนเหล่านี้นะคะจะก่อผลเสียมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความไวของวัตถุดิบหรือที่เรียกว่า sensitivity นะคะวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยผิดพลาดไปเพียงเล็กนิดน้อยเล็กน้อยเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้การเกิดเจลได้ไม่ดีหรือไม่เซตตัวก็เป็นไปได้นะคะเอาละและที่สำคัญก็คือหน่วยของการชั่งตวงวัดควรจะเป็นหน่วยสากลเช่นกรัมกิโลกรัมนะคะมากกว่าที่จะไปใช้ถ้วยตวงช้อนตวงช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะเอาละคราวนี้ในแง่ของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสำหรับการผลิตกันไปบ้างนะคะเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทที่เราจะใช้นะคะเทคโนโลยีจะใช้นั้นจะเป็นเทคโนโลยีการแปรรูปที่อุณหภูมิห้องนะคะหรือจำเป็นต้องใช้ที่อุณหภูมิสูงนะคะความดันปกติหรือต้องลดความดันหรือต้องเพิ่มความดันนะคะขนาดของเครื่องมือจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางต้องพิจารณาให้ดีนะคะแล้วสภาวะที่จะใช้ก็ควรจะผ่านการศึกษามาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตและแหล่งพลังงานอันนี้เป็นประเด็น

ที่อาจจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดหรือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ให้ที่ใช้พลังงานสะอาดนะคะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็จะจบลงในส่วนของปัจจัยทางด้านสูตรและเทคโนโลยีของตอนที่2ค่ะ

ค่ะคราวนี้เราก็มาถึงในส่วนของตอนที่3กันบ้างนะคะในเรื่องของปัจจัยทางด้านการจัดการผลิตนะคะซึ่งการจัดการผลิตนั้นเราก็มองภาพการจัดการทุกส่วนเลยนะคะส่วนแรกก็เป็นการจัดการวัตถุดิบและส่วนประกอบนะคะเราอาจจะพิจารณาในแง่ที่ว่าเราจะจัดหาวัตถุดิบอย่างไรนะคะให้มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมดังที่กล่าวไว้ในตอนแรกๆแล้วนะคะว่าเราอาจจะจัดหาผ่านซัพพลายเออร์หรืออาจจะผ่านในเรื่องของคอนแทคฟาร์มนะคะหรือการใช้บริษัทเครือข่ายก็ได้นะคะแล้วและเมื่อเราได้วัตถุดิบมาในปริมาณที่มากเพียงพอแล้วเราก็จะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของการจัดการการจัดเก็บวัตถุดิบว่าเราจะจัดเก็บที่สภาวะอย่างไรจึงจะสามารถยืดอายุการเก็บของตัววัตถุดิบเนี่ยให้มันมีความสดใหม่พร้อมต่อการแปรรูปอยู่เสมอนะคะและที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการจัดเก็บระบบของข้อมูลนะคะของตัววัตถุดิบเพื่อให้สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้เช่นในกรณีที่เราผลิตสินค้าอยู่ล็อตนึงแล้วสินค้ามีปัญหาเช่นมีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าที่ระบุไว้เราก็สามารถที่จะสืบทวนสอบกลับมาได้ว่ามาจากปัญหาของวัตถุดิบไหนจากแหล่งผลิตไหนเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมาในส่วนของการจัดการสินค้าคงคลังเมื่อตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมาเราก็จะจัดเก็บไว้ในคงคลังแต่จะต้องมีระบบของการจัดเก็บที่ดีนะคะเราอาจจะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการจัดการในส่วนนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือสินค้าที่ผลิตก่อนก็ควรจะได้ออกจำหน่ายก่อนสินค้าที่ผลิตมาทีหลังนะคะที่สำคัญก็คือว่าแรงงานค่ะเราจะจัดการแรงงานอย่างไรนะคะจากที่นักศึกษาอาจจะได้ยินข่าวมาในเรื่องของปัญหาแรงงานนะคะว่าเรามีปัญหามากมายนะคะตอนนี้เราก็อาจจะพิจารณาการใช้เครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงานได้นะคะเช่นในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวกะหรี่พับนะคะเราสามารถที่จะแทนที่จะขึ้นรูปโดยใช้มนุษย์นะคะในการจับจีบก็สามารถใช้เครื่องขึ้นรูปได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจำเป็นต้องใช้แรงงานคนร่วมกับแรงงานในร่วมกับการทำงานของเครื่องจักรด้วยกันนะคะคราวนี้แหละเราจะต้องมาจัดการในเรื่องของอัตราการทำงานของมนุษย์ให้มันสอดคล้องกับอัตราการทำงานของเครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาของการเกิดปัญหาข้อขวดหรือปัญหาของการดีเลย์เกิดขึ้นนะคะเอาละคราวนี้พอเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงเรื่องของการจัดลำดับการผลิตกันบ้างอย่างที่ทราบกันว่ากระบวนการผลิตนั้นประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการหลายๆหน่วยด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องเรียงร้อยลำดับของแต่ละหน่วยตรงนี้ให้เหมาะสมนะคะการที่เราจัดลำดับผิดพลาดก็จะนำไปสู่ความเบี่ยงเบนของตัวคุณภาพของสินค้าได้อันนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตทั้งแบบแบตช์และแบบต่อเนื่องนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนที่3นี้นะคะก็จบลงด้วยของการจัดการนะคะในส่วนของการผลิตนะคะที่มีความเหมาะสมก็จะนำไปสู่การขยายกำลังการผลิตที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะ

มาถึงในส่วนของตอนที่4กันบ้างแล้วนะคะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการขยายกำลังการผลิตกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะการขยายกำลังผลิตนั้นจะเริ่มจากสู่ตำรับอาหารก่อนนะคะซึ่งนะคะเราต้องขยายตรงนี้ขึ้นไปสู่ระดับของอุตสาหกรรมอาหารให้ได้นะคะทีนี้สูตรตำรับอาหารคืออะไรนะคะสูตรตำรับอาหารก็คือสูตรที่เฉพาะที่สร้างความอร่อยรสชาติกลมกล่อมลักษณะปรากฏที่สวยงามนะคะแต่ว่าผลิตได้ในปริมาณน้อยแล้วก็อาจจะใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนักอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าโฮมเมดนั่นเองนะคะคราวนี้เมื่อเราจะพัฒนาขึ้นมาเป็นสูตรระดับของอุตสาหกรรมเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของว่าสูตรหรือวัตถุดิบที่อยู่ในสูตรนั้นๆเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบได้ทุกตัวหรือไม่ต้นทุนเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้วัตถุดิบเดิมๆหรือว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบ้างนะคะแล้วเราจะใช้สัดส่วนของวัตถุดิบอย่างไรนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อจะสามารถที่จะผลิตได้จริงๆในระดับของอุตสาหกรรมรวมไปถึงเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการลำเลียงค่ะวัตถุดิบตรงนี้นะคะที่เราจะเลือกใช้ในสูตรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสามารถที่จะทนต่อการลำเลียงได้ในลายการผลิตจริงๆในระดับของอุตสาหกรรมนะคะเมื่อเราเข้าสู่สูตรที่ผลิตได้จริงๆในระดับอุตสาหกรรมเบื้องต้นนั่นหมายความว่าสูตรเหล่านั้นสามารถที่จะนะคะผ่านได้รับการปรับปรุงพัฒนามาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะผลิตได้จริงๆกับเครื่องจักรในระดับของอุตสาหกรรมสามารถที่จะผลิตได้ในปริมาณมากมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วมีความปลอดภัยต่อการบริโภคและมีอายุการเก็บที่

ามารถทำการตลาดได้ด้วยนั่นเองนะคะเมื่อเราได้สูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพร้อมสำหรับการขยายกำลังการผลิตสู่ระดับของอุตสาหกรรมเบื้องต้นนะคะตรงนี้ก็มาสู่การพัฒนาตัวกระบวนการค่ะการพัฒนาตัวกระบวนการคืออะไรก่อนนะคะกระบวนการนั้นจะหมายถึงตัวระบบที่ประกอบด้วยหลายหน่วยปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันเพื่อแปรรูปวัตถุดิบไปเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเริ่มต้นจากวัตถุดิบจบลงด้วยตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละกระบวนการเองเนี่ยก็จะประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการมากมายแต่ละหน่วยปฏิบัติการเองก็จะมีลักษณะวิกฤตนะคะที่อาจจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้ตามขนาดของกำลังการผลิตที่เปลี่ยนไปเรามาดูกันว่าลักษณะวิกฤตของเครื่องมือมีอะไรกันบ้างนะคะที่พบบ่อยๆในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเช่นลักษณะวิกฤตของการป้อนหรือการกระจายตัวของวัตถุดิบเมื่อเข้าสู่ตัวกระบวนการแล้วการผสมระยะเวลาที่เราจะต้องใช้ในแต่ละหน่วยปฏิบัติการการส่งถ่ายมวลและการส่งถ่ายพลังงานหรือความร้อนนะคะรวมไปถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบและตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งลักษณะวิกฤตเหล่านี้เองถ้าเกิดการเบี่ยงก็จะทำให้คุณภาพของกระบวนการผลิตนะคะเบี่ยงเบนไปสินค้าที่ได้หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างไปจากที่เรากำหนดเอาไว้ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องคำนึงถึงลักษณะวิกฤตแล้วเราอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะเลือกใช้ด้วยนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นเราจะเลือกใช้ A B C D นะคะต้องพิจารณาจากเลยอย่างแรกเลยก็คือประสิทธิภาพของตัวกระบวนการกระบวนการสามารถผลิตได้เร็วได้ช้าแล้วคุณภาพของสินค้าที่ได้เป็นอย่างไรคุณภาพดีเลยหรือคุณภาพสม่ำเสมอเลยนะคะมีความปลอดภัยอย่างไรต่อกระบวนการผลิตนั้นๆนะคะเมื่อผลิตออกมาแล้วสินค้ามีอายุการเก็บเป็นอย่างไรอายุการเก็บสั้นอายุการเก็บยาวนะคะและที่สำคัญก็คือต้นทุนเป็นอย่างไรด้วยนะคะเพราะว่าต้นทุนตรงนี้ต้องมีความสอดคล้องกับตัวแนวคิดของตัวผลิตภัณฑ์ถ้าต้นทุนการผลิตที่แพงเกินไปแล้วตัวผลิตภัณฑ์เองนั้นขายราคาไม่ได้สูงมากก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันนักนะคะเอาล่ะมาลงตัวอย่างกันบ้างนะคะอันนี้เป็นกระบวนการอบที่นำเสนอทั้งหมดมี4เทคโนโลยีด้วยกันก็คือเทคโนโลยีการอบโดยใช้เตาอบแบบลมร้อนใช้เตาอบแบบอุโมงค์นะคะหรือว่าการอบแบบใช้ความร้อนที่มีความเร็วสูงหรือการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเราก็จะวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะเพื่อชั่งน้ำหนักกันระหว่างข้อดีที่ได้กับข้อจำกัดที่มีแล้วก็เลือกเทคโนโลยีที่เรียกว่าเหมาะสมกับบริบทของโรงงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในส่วนตอนต้นเลยของขั้นตอนการขยายกำลังการผลิตซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2ระดับก็คือระดับของสูตรกับระดับของการพัฒนากระบวนการค่ะ

ค่ะมาถึงตอนที่5นะคะครั้งที่2กันแล้วนะคะเป็นการขั้นตอนของการขยายกำลังการผลิตนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้สูตรกับในส่วนของการพัฒนากระบวนการแล้วคราวนี้เราก็จะพร้อมแล้วล่ะค่ะสำหรับการขยายกำลังการผลิตจากระดับของพัฒนากระบวนการขึ้นมาเป็นโรงงานต้นแบบกันนะคะคราวนี้เมื่อเข้าสู่การทำงานในระบบของโรงงานต้นแบบจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องมีการออกแบบแผนผังนะคะเพื่อแสดงการส่งถ่ายมวลอย่างเช่นในแผนผังนี้เราก็จะเห็นว่าจากมะเขือเทศสด100กิโลกรัมต่อชั่วโมงที่ป้อนเข้าสู่รายการผลิตนะคะผ่านกระบวนการมากมายเลยที่เราเรียกว่าแต่ละหน่วยปฏิบัติการนั่นเองนะคะจนจบสุดท้ายได้มาเป็นมะเขือเทศอบแห้งด้วยน้ำหนัก 0.87 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะคะตลอดเส้นทางแสดงถึงการส่งถ่ายมวลนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เองจะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบได้นะคะเราจะรู้ว่าเรามีปริมาณของเสียเท่าไหร่ปริมาณผลได้เท่าไหร่และคำนวณต้นทุนได้เช่นกันนอกจากการส่งถ่ายมวลแล้วเราอาจจะต้องนะคะสร้างแบบแผนผังนะคะการส่งถ่ายพลังงานด้วยนะคะว่าพลังงานที่ใช้เราต้องน้อยแค่ไหนในแต่ละหน่วยปฏิบัติการและใช้แหล่งของพลังงานอะไรเช่นในกรณีนี้ใช้ไอ้น้ำนะคะบางกรณีอาจจะมีการใช้แก๊สบางกรณีอาจจะเป็นการใช้ไฟฟ้าก็แล้วแต่นะคะเพื่อง่ายต่อการจัดการในเรื่องของต้นทุนพลังงานค่ะกิจกรรมที่จำเป็นนะคะสำหรับการขยายกำลังการผลิตเข้าสู่ระดับของโรงงานต้นแบบอย่างแรกเลยก็คือการระบุและก็ออกแบบตัวเครื่องมือเครื่องจักรที่เราจะใช้ในการสร้างลายการผลิตนั่นเองนอกเหนือจากเครื่องมือในการผลิตแล้วเราก็จะต้องมีเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะและจำเป็นที่จะต้องกำหนดตัวข้อกำหนดของตัวกระบวนการที่เรียกว่า process configuration เช่นกระบวนการนั้นจะใช้อุณ

ภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ปริมาณความร้อนมากน้อยแค่ไหนหรือใช้ความดันเป็นอย่างไรนะคะทั้งหมดตรงนี้เราเรียกว่าข้อกำหนดของกระบวนการและนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะของตัวกระบวนการเองนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของปริมาณผลได้นะเช่นยิลด์หรือที่เรียกว่ายิลด์นะคะปริมาณของเสียหรือที่เรียกว่า process loss นะคะเพื่อคำนวณต้นทุนและการจัดการเรื่องของวัตถุดิบให้เรียบร้อยค่ะที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีการประเมินความปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในตัวกระบวนการนะคะและการประเมินคุณภาพของตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้ด้วยนี้มีประเด็นนิดนึงก็คือว่าการทดสอบนะคะในระดับของโรงงานต้นแบบเนี้ยแนะนำให้มีการผลิตโดยใช้ความต่อเนื่องในระยะเวลานึงนะคะให้นานพอสมควรเพื่อเราจะได้พบปัญหาได้อย่างแท้จริงค่ะเสร็จแล้วเมื่อเรามีความพร้อมนะคะเรียบร้อยจากโรงงานต้นแบบก็เราจะพร้อมเข้าสู่การผลิตจริงๆในระดับของอุตสาหกรรมกันบ้างในนี้อาจจะให้แนวคิดเอาไว้อย่างหนึ่งว่านะคะจากงานวิจัยเราจะพบว่าโครงการนวัตกรรมเนี่ยนะคะเมื่อขยายเข้าสู่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเราพบว่าน้อยมากเลยนะคะไม่กี่องค์การเลยที่จะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในช่วง5ปีแรกนั่นหมายความว่านะคะเราผลิตได้ไม่เต็มกำลังเพราะฉะนั้นบริษัทเองหรือโรงงานเองจะต้องตัดสินใจเลือกกำลังการผลิตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของนะคะตัวเองด้วยนะซึ่งตรงนี้เองประเด็นต่างๆที่จะต้องตัดสินใจนอกเหนือจากประเด็นแรกที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้แล้วคือเรื่องของกำลังการผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วก็ดูว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้บริษัทภายนอกหรือบริษัทที่ปรึกษาหรือไม่นะคะในกรณีที่ตัวกระบวนการมีความซับซ้อนนะมีความใหม่สำหรับตัวโรงงานเองหรือบริษัทเองเราอาจจะเลือกใช้ตัวบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกได้นะคะแล้วกำหนดในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าเราจะเริ่มผลิตจริงเมื่อไหร่เราจะให้ระยะเวลาในการทดสอบการผลิตนานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราควรที่จะนะคะวางแผนเอาไว้เพื่อพร้อมสำหรับการทำงานจริงค่ะการทำงานเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีความขั้นตอนที่ซับซ้อนมากมาย R&D หรือหน่วยวิจัยและพัฒนาไม่สามารถทำงานได้สำเร็จโดยหน่วยงานเดียวได้จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะภายในวงกลมกับภายนอกข้างนอกวงกลมนั่นเองภายในก็จะมีตั้งแต่ฝ่ายผลิตควบคุมการผลิตฝ่ายวิศวกรรมออกแบบเครื่องมือนะคะฝ่ายควบคุมคุณภาพก็คือดูแลเรื่องของคุณภาพสินค้าฝ่ายจัดซื้อก็ดูแลในเรื่องของวัตถุดิบค่ะฝ่ายการตลาดก็จะดูแลในเรื่องของยอดขายนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตของบริษัทเองนะคะและฝ่ายการเงินก็คือแหล่งที่จะหาแหล่งเงินลงทุนให้กับเรารวมถึงการพิจารณาในเรื่องของการคืนทุนด้วยนอกจากนี้แล้วถ้ากระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เลือกใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่เราอาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้องค์กรภายนอกเช่นวิศวกรภายนอกผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ขายเทคโนโลยีให้กับเรานะคะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรในกลุ่มทีมงานเราด้วยนอกจากนี้แล้วทีมงานก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายถึงการติดต่อภาครัฐเพื่อที่จะคอยติดตามในเรื่องของกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะจบไปในส่วนของขั้นตอนทั้งหมดของการขยายกำลังการผลิตค่ะ

มาถึงตอนที่6นะคะในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเราได้ขยายกำลังการผลิตมาจนถึงระดับความพร้อมที่สามารถผลิตได้จริงระดับอุตสาหกรรมแล้วเราก็อย่าลืมในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้วยเพราะความเสี่ยงจริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้มากมายหลายๆทุกขั้นตอนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าส่วนมากเลยความเสี่ยงจะเกิดจากในส่วนของตัวกระบวนการค่ะนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเช่นในตัวกระบวนการเองอาจจะมีความรุนแรงของปฏิกิริยาทางเคมีหรือปฏิกิริยาความร้อนต่างๆในกระบวนการผลิตอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้หรือในกระบวนการผลิตนั้นมีการจัดการระบบหมุนเวียนที่ดีหรือไม่นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานนะคะประหยัดการใช้วัตถุดิบนะถ้าเรามีระบบของการนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะหรือการเกิดความเสี่ยงที่จะมีการเกิดพฤติกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องของแรงนะคะโดยเฉพาะแรงดันต่างๆที่จะขับเคลื่อนตัวของไหลในระบบของท่อต่างๆและในกรณีที่บางกระบวนการหรือบางเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากๆก็จะมีตัวแปรหรือที่เรียกว่าพารามิเตอร์เนี่ยจำนวนมากเราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมหรือดูแลได้อย่าง

0: ครบทุกตัวพารามิเตอร์ก็อาจจะทำให้เกิดความเบี่ยงเบนหรือเกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะอันนี้กิจกรรมที่เราจะสามารถกระทำได้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ประเด็นด้วยกันนะคะที่จะนำเสนอมาให้นะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ความใหม่ของตัวกระบวนการนะคะว่าผลิตภัณฑ์ว่าตัวกระบวนการที่เราเลือกเนี้ยมันมีความใหม่มากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งใหม่เท่าไหร่โอกาสหรือความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะคะอันที่2ก็คือการทดสอบนะคะการผลิตจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผ่านมาก็คือห้ามนะคะห้ามขยับไปเป็นการผลิตจริงๆเลยนะคะบางทีเนี่ยเราข้ามไปก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดเราควรจะทดสอบผลิตในระดับของโรงงานต้นแบบก่อนหรือที่เรียกว่า pilot plant scale นะคะอย่าลืมที่จะมีการบูรณาการความรู้ร่วมกันของหลายๆหน่วยงานทั้ง R&D วิศวกรรมการก่อสร้างแล้วก็การจัดซื้อด้วยนะคะและเราจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเอาไว้เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งรับในการขยายกำลังการผลิตนะคะมีการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมต่อการรองรับความเสี่ยงนั้นๆนะคะอันที่6นะคะก็คือกิจกรรมในเรื่องของการประเมินผลกระทบนะคะแล้วก็ข้อควรระวังโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่7เราจะต้องมีทีมงานนะคะจัดตั้งทีมงานที่มีประสิทธิภาพทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันขยายกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะคะความพร้อมทางด้านขององค์ความรู้เทคโนโลยีด้วยและอันที่9กำหนดแผนการนะคะพยายามทำงานให้เป็นไปตามแผนการตามแผนตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดเอาไว้และสุดท้ายก็คือเราจำเป็นต้องมีการสื่อสารและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพถ้าเราทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยครบทั้ง10กิจกรรมนะคะเราก็จะใช้เวลาในการที่จะเริ่มต้นนะคะการทดลองการผลิตที่จนถึงตรงถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1เดือนในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆเลยทั้ง10ข้อที่อาจารย์แนะนำมาตรงนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะในการขยายกำลังการผลิตอาจจะต้องใช้เวลาถึง16เดือนจากกราฟนี้นะคะนั่นก็หมายความว่ามากกว่า1ปีเลยทีเดียวที่เราลองผิดลองถูกซึ่งไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็จะต้องมีการประเมินทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำดินแล้วก็อากาศนะคะทำอย่างไรถึงจะลดผลกระทบเหล่านี้ได้นะคะแนวทางที่1ก็คือการให้ความรู้ในการทำการเกษตรและการปศุสัตว์ที่ถูกต้องเราลงไปถึงต้นน้ำเลยว่าการปลูกนะคะการเลี้ยงสัตว์ที่ดีเราจะลดการใช้สารเคมีอย่างไรใช้ปุ๋ยอย่างไรอย่างถูกต้องใช้ยาฆ่าแมลงอย่างไรอย่างถูกต้องและเราจะเก็บเกี่ยวอย่างไรในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อลดปัญหาเรื่องของนะคะสิ่งปนเปื้อนต่างๆอันที่2เราจะต้องสร้างจิตสำนึกนะคะของผู้ประกอบการรวมถึงผู้เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบด้วยนะคะให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอันที่3เราจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกนะคะที่อาจจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้เช่นการเลือกใช้โปรตีนทางเลือกจากพืชหรือการโปรตีนทางเลือกจากแมลงแทนที่เราจะใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะก็จะลดการใช้ทรัพยากรลงไปได้หรือการเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการป้องกันแล้วก็การหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการทุกๆคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยที่14นี้นะคะก็ขอสรุปประเด็นเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตซึ่งก็จะรวมในเรื่องของปัจจัยด้านสูตรเทคโนโลยีและปัจจัยด้านการจัดการผลิตนั่นเองนะคะเมื่อมีความพร้อมหรือเข้าใจในเรื่องของปัจจัยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยายกำลังการผลิตนะคะซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนในการคือการพัฒนาสูตรพัฒนาตัวกระบวนการการทดลองผลิตในระดับของโรงงานต้นแบบและความพร้อมที่จะเข้าสู่การผลิตจริงๆในระดับอุตสาหกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมการประเมินความเสี่ยงนะคะในประเด็นต่างๆเตรียมความพร้อมต่อการตั้งรับของความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำดินแล้วก็อากาศเรามาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะคะและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิตด้วย องค์ความรู้ที่ได้จากหน่วยนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเคยได้ยินกันอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตนะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับอาหารเพื่ออนาคตนะคะคำนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะอาหารเพื่ออนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะเป็นอาหารที่พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมหรือกรรมวิธีการผลิตในรูปแบบใหม่ค่ะรับประทานได้สะดวกมีประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกายให้คุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการสร้างขยะเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตค่ะซึ่งนะคะในอาหารเพื่ออนาคตเนี่ยเรายังแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็จะมีอาหารเกษตรอินทรีย์อาหารฟังก์ชันอาหารทางการแพทย์รวมไปถึงอาหารนวัตกรรมด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมทางด้านนี้เป็นพิเศษเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะช่วยในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็ผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารไทยออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพอันแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คืออาหารเกษตรอินทรีย์ค่ะอาหารเกษตรอินทรีย์นะคะหรือว่าอาหารออร์แกนิกค่ะก็เป็นอาหารที่ผลิตจากระบบการเกษตรอินทรีย์นะคะระบบการเกษตรอินทรีย์คืออะไรนะคะก็คือระบบที่มีกระบวนการเตรียมดินพื้นที่เพาะปลูกนะคะรวมไปถึงพื้นที่ปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยถูกหลักไปตาม GAP นะคะไม่มีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายนะคะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็ไม่มีการใช้ยาปรับศัตรูพืชด้วยค่ะรวมถึงในเชิงปศุสัตว์นะคะหรือว่าคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์นั้นนะคะจะต้องไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ต้องเลี้ยงอาหารสัตว์ด้วยอาหารสัตว์ชนิดออร์แกนิกนะคะไม่มีการใช้ยาห้ามปฏิชีวนะต่างๆนะคะที่สำคัญก็คือต้องไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะคะไม่ใช่พืช GMO นะคะไม่มีการฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสีนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีการผสมสารเช่นซัลไฟต์ไนเตรตหรือไนไตรต์ในกระบวนการต่างๆยกเว้นนะคะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไวน์นะคะถ้าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีการใส่สารพวกนี้ลงไปอะค่ะก็จะต้องมีการระบุฉลากเอาไว้แล้วก็ปริมาณที่ใช้เนี่ยจะต้องอยู่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะรวมถึงจะต้องมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ค่ะถึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรืออาหารเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์นะคะนอกจากกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะยังมีตราสัญลักษณ์ค่ะที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์จริงๆนะคะก็จะมีในส่วนของตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์หรือที่เรียกว่า iFoam นะคะรวมไปถึงยังมีตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นของต่างประเทศด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหภาพยุโรปนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือญี่ปุ่นนะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้บนผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารเนี้ยผ่านการรับรองแล้วว่าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์นะคะจริงๆแล้วก็ยังมีตราผลิตภัณฑ์หรือตรารับรองเนี่ยค่ะจากหน่วยงานเอกชนด้วยเช่นกันนะคะสำหรับการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์นะคะถ้าเกิดว่าในตัวผลิตภัณฑ์และเราเห็นข้อความนะคะอย่างเช่นว่าอาหารอินทรีย์ 100% นะคะแสดงว่าส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์เนี่ยจะมีอยู่ 100% เลยนะคะแต่ถ้าเราเห็นคำว่าอาหารอินทรีย์นะคะโดยที่ไม่ได้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก็แปลว่าอาหารอินทรีย์นั้นมีส่วนผสมที่เป็นอินทรีย์อยู่ 95% นะคะถ้าเราเห็นคำว่าผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบจากผลิตผลอินทรีย์แปลว่ามีส่วนผสมนะคะที่เป็นอินทรีย์อยู่ 70% นะคะและถ้าเราเห็นคำว่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์นะคะแสดงว่ามีส่วนผสมหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่เป็นอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ 70% นะคะ

ค่ะเมื่อเรารู้จักอาหารอินทรีย์ไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามารู้จักอาหารฟังก์ชันแล้วก็อาหารทางการแพทย์กันค่ะอาหารฟังก์ชันนะคะหรือ functional food นะคะมีลักษณะคล้ายกับอาหารทั่วไปที่บริโภคในชีวิตประจำวันเลยนะคะอาหารฟังก์ชันเนี่ยไม่ใช่ยานะคะไม่อยู่ในรูปแคปซูลไม่อยู่ในรูปเป็นเม็ดหรือเป็นผงหรือวิตามินนะคะจะมีส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีผลทางสรีระวิทยานะคะที่สำคัญอาหารฟังก์ชันต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะอาหารฟังก์ชันไม่ใช่ยาแต่ได้รับการพัฒนาหรือเสริมด้วยส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางการแล้วก็มีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะอย่างเช่นวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนและสารสกัดธรรมชาติค่ะที่สำคัญก็จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพนะคะอาจจะสามารถช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคค่ะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นอาหารฟังก์ชันนะคะก็จะมีในกลุ่มของพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะและก็มีอีกคำหนึ่งที่อยู่ในช่วงนี้เลยก็คือคำว่าโพสไบโอติกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละลักษณะของทั้ง3คำนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะคะกลุ่มอาหารที่เป็นพรีไบโอติกนะคะคำว่าพรีไบโอติกเนี่ยก็เป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะพรีไบโอติกนะคะก็อย่างเช่นพวกฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์นะคะอันนี้ก็จะพบอยู่ในพวกหัวหอมกระเทียมนะคะกล้วยหรือว่าพรีไบโอติกชนิดที่เป็นอินูลินนะคะก็จะพบอยู่ในข้าวโอ๊ตหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบเขียวค่ะจริงๆพรีไบโอติกเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะกล่าวง่ายๆก็คือพรีไบโอติกนะคะจะเป็นสารอาหารให้กับโปรไบโอติกอีกทีนึงนะคะดังนั้นนะคะคำว่าโปรไบโอติกหมายถึงอะไรโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วก็มีประโยชน์อย่างเช่นพวกแบคทีเรียหรือยีสต์นะคะอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสนะคะหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะนำจุลินทรีย์เหล่านี้เข้าไปช่วยในการย่อยสลายต่างๆนะคะจุลินทรีย์ก็จะไปช่วยในการลดอาการท้องผูกนะคะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์ที่มีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกนะคะส่วนใหญ่จะพบในอาหารประเภทพวกนมนะคะนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกก็มักจะมาคู่กันนะคะอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าโพสไบโอติกนะคะโพสไบโอติกอันนี้ก็คือเกิดจากกระบวนการหมักหรือการเผาผลาญของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์หรือเรียกง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราทานผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไบโอติกเข้าไปนะคะร่างกายก็จะทำการเผาผลาญหรือทำการหมักไปตามกระบวนการของร่างกายเมื่อจุลินทรีย์เนี่ยไม่มีชีวิตแล้วนะคะแต่เขายังสามารถมีสารอาหารที่ยังคงทำงานได้อยู่นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นโพสไบโอติกค่ะดังนั้นค่ะการที่เราจะมีโพสไบโอติกเยอะหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราทานเข้าไปมีโปรไบโอติกมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นกันค่ะส่วนถัดมานะคะผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชันยกตัวอย่างนะคะมีนมนะคะจริงๆแล้วนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขามีประโยชน์อยู่แล้วมีวิตามินมีแคลเซียมมีโปรตีนมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่ในปัจจุบันค่ะก็มีการเติมสารอาหารเพิ่มขึ้นลงไปอย่างเช่นมีการใส่แคลเซียมเพิ่มขึ้นนะคะหรือมีการทำให้นมเนี่ยปราศจากแลคโตสนะคะเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่แพ้นมวัวนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อย่างเช่นซีเรียลนะคะซีเรียลเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเติมวิตามินหรือมีการเติมแร่ธาตุลงไปให้ตัวซีเรียลเนี่ยมีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีการเติมสารต้านอนุมูลอิสระลงไปหรือว่าใส่วัตถุดิบที่เพิ่มเติมประโยชน์มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วอาหารฟังก์ชันหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะยังมีอีกหลายประเภทเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับตัวเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มฟังก์ชันนะคะหรือ functional drink นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มพวกโปรไบโอติกค่ะเกิดจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรียและยีสต์นะคะส่งผลให้เครื่องดื่มนั้นมีเอนไซม์ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกายหรือนักกีฬานะคะเครื่องดื่มให้พลังงานหรือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มเสริมสารอาหารนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มเพื่อความงามด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองด้วยค่ะ
ตอนถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของอาหารทางการแพทย์ค่ะอาหารทางการแพทย์นะคะเมื่อได้ยินคำว่าอาหารทางการแพทย์นะคะอาหารทางการแพทย์ไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยเสริมนะคะประโยชน์แล้วก็มีความจำเพาะเจาะจงกับผู้บริโภคในกลุ่มที่อาจจะเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายนะคะหรือว่าเป็นโรคอย่างเช่นผู้บริโภคบางท่านเป็นโรคเบาหวานบางท่านเป็นโรคไตนะคะก็ต้องมีอาหารทางการแพทย์เข้าไปช่วยเสริมเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการที่ตรงกับโรคนั้นๆนะคะโดยรูปแบบอาหารทางการแพทย์นะคะก็จะประกอบไปด้วยสารอาหารอย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะมีสูตรเฉพาะที่อาจจะเป็นอาหารทางสายยางนะคะอาหารเหลวต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องประกอบด้วยส่วนผสมที่ถูกระบุว่ามีความปลอดภัยนะคะฉลากการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของ FDA นะคะที่สำคัญการใช้จะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะคะกลุ่มอาหารหลักๆของอาหารทางการแพทย์จะประกอบไปด้วยอาหารทางการแพทย์สำหรับทารกและเด็กนะคะอาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรคนะคะอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนหรือสูตรมาตรฐานค่ะ

ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าอาหารนวัตกรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเริ่มต้นที่อาหารนวัตกรรมที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่นะคะอันนี้จะเป็นการพัฒนาอาหารรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพฤติกรรมแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีผลิตอาหารเพื่อให้อาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ผลิตจากโปรตีนพืชหรือว่าแมลงนะคะเพื่อช่วยให้ได้รับแหล่งจากโปรตีนที่สูงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างค่ะก่อนที่จะไปถึงตัวผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเรามารู้จักคำว่านวัตกรรมกันก่อนค่ะนวัตกรรมนะคะหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นใหม่จากการนำองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและแนวคิดต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆให้เป็นสิ่งใหม่ขึ้นหรือเข้ามาช่วยในการปรับปรุงให้ตรงกับยุคสมัยมากขึ้นตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนวัตกรรมเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะอันแรกก็คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือปรับปรุงจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชหรือโปรตีนจากแมลงอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นนวัตกรรมบริการนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการทำให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคนั้นน่ะมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นระบบการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือการที่ผู้บริโภคเข้าร้านอาหารแล้วกดสั่งเมนูอาหารผ่านทางหน้าจอหรือทางแท็บเล็ตนะคะนวัตกรรมถัดมาค่ะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของกระบวนการผลิตค่ะเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยทำได้เร็วยิ่งขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ลดพวกวัตถุดิบลงนะคะเพราะว่าเรามีการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำนะคะยกตัวอย่างนวัตกรรมนี้ก็จะเป็นพวกการพิมพ์อาหารแบบ3มิติค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีเครื่องมือระบบต่างๆเข้ามาช่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้เนื้อสัมผัสของอาหารเนียนขึ้นปรับปรุงความสามารถในการละลายของวิตามินให้เข้าไปในอาหารแล้วก็ดูดซึมในร่างกายของคนได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์เองค่ะก็สามารถที่จะช่วยในการเพิ่มความป้องกันในการรั่วซึมได้ดียิ่งขึ้นคงความสดของอาหารยืดอายุการเก็บรักษาได้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์แรกที่จะพูดถึงนะคะก็เป็นอาหารที่ทำจากโปรตีนพืชค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับอาหารที่ทำจากพืชนะคะอาหารที่ทำจากพืชเนี่ยค่ะจะต้องมีส่วนประกอบหลักมาจากพืชมากกว่าร้อยละ95นะคะแล้วก็ใช้การแต่งกลิ่นหรือว่ารสชาติให้เหมือนกับเนื้อสัตว์นะคะถือเป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือกนะคะวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองนะคะถั่วดำถั่วเขียวถั่วลันตาก็นำมาใช้ได้นะคะรวมถึงพวกธัญชาติข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวโพดข้าวเจ้านะคะรวมไปถึงเมล็ดพืชค่ะเมล็ดฟักทองเมล็ดงาก็จะเป็นส่วนผสมค่ะในการทำโปรตีนจากพืชนะคะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์จากพืชที่เขาใช้สารสกัดจากบีทรูทนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ทำจากถั่วเขียวนะคะรวมถึงทูน่านะคะก็จะมีการนำถั่วเนี่ยมาทำเป็นเนื้อทูน่าด้วยนะคะอาหารที่ทำจากโปรตีนแมลงนะคะก็ค่อนข้างมาแรงเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะที่จะมีคุณประโยชน์ต่างๆค่อนข้างสูงเลยเมื่อเทียบกับเนื้อวัวเนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะคะในปริมาณกรัมหรือร้อยละที่เท่ากันนะคะแมลงเนี่ยเขาจะให้โปรตีนที่สูงกว่า

แล้วก็ช่วยในเรื่องของการกำจัดโลกร้อนต่างๆเนี่ยการผลิตแหล่งเพาะปลูกหรือว่าที่เลี้ยงบริเวณการเลี้ยงหรือว่าสิ่งมูลสัตว์ที่เหลือออกมาเนี่ยเขาจะช่วยในการรักษาธรรมชาติได้ดีมากกว่าเนื้อสัตว์นะคะก็เลยทำให้โปรตีนแมลงเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่สนใจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถึงแม้ว่าแมลงอะค่ะจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ผู้บริโภคนะคะก็ยังต้องมีความระมัดระวังนะคะเนื่องจากในแมลงบางชนิดค่ะก็อาจจะมีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะคะอย่างเช่นอาจจะมีความคล้ายกับปูกุ้งหอยถ้าผู้บริโภคบางท่านที่แพ้อาหารทะเลค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสารเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ

อาหารนวัตกรรมต่อมานะคะมาดูกันว่าอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังมีอะไรกันอีกบ้างนะคะอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะจะถูกพัฒนาและผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางโภชนาการความปลอดภัยต่างๆนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะก็จะมีการนำระบบอัตโนมัตินะคะหรือระบบที่สำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มทำให้เกิดความแม่นยำนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ด้วยค่ะตัวอย่างการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับระบบอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นการพัฒนาเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชนะคะการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในห้องปฏิบัติการโดยใช้หุ่นยนต์แล้วก็ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิตนะคะการพิมพ์อาหารสามมิติต่างๆที่จะช่วยสร้างสรรค์อาหารในรูปแบบใหม่ๆที่มือของมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้นะคะตัวการพิมพ์สามมิติเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตรงจุดนี้นะคะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ลดของเสียในอุตสาหกรรมและการสูญเสียทรัพยากรได้ด้วยค่ะตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะก่อนหน้านี้เราได้รู้ในเรื่องของอาหารที่ทำจากพืชแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเป็นตัวของเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มที่ทำจากพืชนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยวัตถุดิบจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะข้าวโอ๊ตอัลมอนด์มะพร้าวนะคะแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือว่าแทนการใช้พวกนมวัวนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการการหลีกเลี่ยงจากอาหารสัตว์นะเนื่องจากว่าผู้บริโภคบางท่านเนาะอาจจะไม่สามารถบริโภคนมวัวได้นะคะเนื่องจากร่างกายอาจจะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาลแลคโตสนะคะทำให้ดื่มนมวัวเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการแพ้หรือว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากพืชเนี่ยก็ถือเป็นตัวช่วยเสริมที่จะทำให้ผู้ที่แพ้นมวัวสามารถทานได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นะคะนมเฮเซลนัทหรือว่านมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ต่างๆได้ด้วยค่ะมากันที่อาหารนวัตกรรมอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออาหารสามมิติค่ะอาหารสามมิติเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการนำมาใช้มากขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารนะคะอาหารสามมิติเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่สามารถที่จะพิมพ์ส่วนผสมต่างๆออกมาเป็นรูปทรงต่างๆได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะที่สำคัญเขาก็จะช่วยในการควบคุมส่วนประกอบแล้วก็สารอาหารได้อย่างแม่นยำนะคะลดการใช้แรงงานคนสามารถผลิตซ้ำๆได้ในปริมาณที่มากๆนะคะรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตส่งเสริมในเรื่องของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะการพิมพ์อาหารสามมิติเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการทำลักษณะอาหารที่เป็นพิเศษขึ้นมานะคะอาจจะตรงกลุ่มผู้บริโภคอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในอาหารสามมิตินะคะมีอะไรบ้างค่ะการพิมพ์อาหารเนี่ยจะมี3เทคนิคด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นการพิมพ์แบบอัดขึ้นรูปค่ะเทคนิคนี้เนี่ยจะมีความคล้ายกับกระบวนการแปรรูปอาหารแบบอัดรีดผ่านเกลียวหรือที่เราเรียกว่า extrusion นะคะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพิมพ์แบบอัดขึ้นรูปก็เช่นพวกช็อกโกแลตค่ะพาสต้าเนื้อสัตว์รวมถึงแป้งโดด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารที่บดละเอียดก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะเหมาะกับผู้ที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็แพร่หลายมากที่สุดค่ะวิธีการที่2นะคะเป็นวิธีการแบบ power bed fusion นะคะเทคนิคนี้เนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์สามมิติโดยการเกลี่ยวัตถุดิบอาหารที่เป็นผงนะคะให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็เขาจะมีตัวเลเซอร์นะคะก็จะทำซ้ำๆจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการเนี่ยออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ได้นะคะแต่เทคนิคนี้นะคะอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมใช้เท่าไหร่นักค่ะส่วนอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเรียกว่าการพิมพ์แบบ binder jetting นะคะกระบวนการนี้นะคะจะมีการใช้สารฉีดสารยึดเกาะเข้าไปนะคะลงบนวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงานให้เกิดขึ้นนะคะชิ้นงานเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะจะถูกนำออกไปอบเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีการฉีดสารลงไปนะคะต้องเอาไปอบด้วยเอาไปล้างสารยึดเกาะออกก่อนนะคะในอุตสาหกรรมอาหารค่ะเทคนิคนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแล้วก็การพัฒนานะคะนิยมนำไปใช้ในกลุ่มพวกเบเกอรี่นะคะแล้วก็ขนมหวานค่ะตัวอย่างอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะก็จะมีอาหารที่สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะเขาก็สามารถที่จะกำหนดลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะให้มีความอ่อนนุ่มเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะรวมไปถึงการพิมพ์อาหาร
อย่างเช่นพิซซ่านะคะเขาก็จะมีการใช้เครื่องพิมพ์เนี้ยค่ะทำตัวแป้งขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าพิซซ่านะคะแล้วก็ยังมีเครื่องพิมพ์ลาเต้อาร์ตที่ใช้อุปกรณ์3มิตินี้นะคะในการที่จะสร้างสรรค์นะคะลายขึ้นมาบนหน้าของเครื่องดื่มต่างๆได้ด้วยค่ะ

ค่ะและสำหรับอาหารนวัตกรรมนะคะที่ตอบสนองเฉพาะบุคคลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นอาหารประเภทไหนนะคะอาหารนวัตกรรมที่ตอบสนองเฉพาะบุคคลนะคะหรือเป็นอาหารตามสารพันธุกรรมค่ะหรือเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าโภชนาพันธุศาสตร์นะคะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับโภชนาการแล้วก็พันธุกรรมของบุคคลค่ะโดยเน้นที่การทำความเข้าใจว่าอาหารและสารอาหารเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะสามารถส่งผลต่อการแสดงออกของยีนแล้วก็สุขภาพของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรนะคะโดยการที่เราสามารถตรวจได้นะคะโดยการหาสารพันธุกรรมหรือ DNAนะคะที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากน้ำลายนะคะหรือเนื้อเยื่อในกระพุ้งแก้มภายในช่องปากเลือดและเส้นผมนะคะแล้วก็นำเข้าห้องปฏิบัติการค่ะเพื่อตรวจหาว่าอาหารตามสารพันธุกรรมหรือโภชนาพันธุศาสตร์ของเราเป็นอย่างไรนะคะโดยเราสามารถแบ่งประเภทของโภชนาพันธุศาสตร์ได้เป็น2ประเภทค่ะแบบแรกนะคะเราจะเรียกว่า nutrigenomics ค่ะศาสตร์นี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารจากอาหารที่บริโภคเข้าไปกับการแสดงออกของยีนในร่างกายมนุษย์นะคะยกตัวอย่างเช่นการควบคุมกระบวนการอักเสบในร่างกายการเผาผลาญไขมันการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆนะคะสามารถระบุได้ว่าร่างกายของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะมีความต้องการเฉพาะด้านอะไรเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะต้องการสารอาหารวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ต่างชนิดกันสารอาหารเหล่านั้นเข้าไปทำให้ร่างกายของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะอีกทั้งยังช่วยให้ทราบว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยส่งผลต่อการทำงานของระบบในร่างกายได้อย่างไรนะคะทำให้บ่งชี้ได้ว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นนะคะมีความต้องการสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุมากหรือน้อยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะแต่ละคนค่ะการแสดงออกของร่างกายก็จะแตกต่างกันได้รับอาหารเข้าไปชนิดเดียวกันแต่การแสดงออกก็จะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะช่วยทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วก็มีสารอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีลักษณะการแสดงออกของร่างกายหรือตอบสนองเป็นอย่างไรค่ะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่า nutrigenetics นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำการศึกษาลำดับเบสบนสาย DNA นะคะว่ามีผลกระทบต่อยีนต่อการตอบสนองของร่างกายที่รับประทานเข้าไปอย่างไรนะคะอย่างเช่นการตอบสนองต่อแอลกอฮอล์การตอบสนองต่อคาเฟอีนนะคะการตอบสนองต่อน้ำตาลแลคโตสต่างๆนะคะก็คืออย่างบางคนทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปทำไมบางคนถึงหน้าแดงทำไมบางคนถึงร่างกายไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะตัวนี้จะช่วยวัดได้ว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วมันไปมีผลกับร่างกายอย่างไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจะถูกควบคุมโดยยีนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์อย่างเช่นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะรวมไปถึงการรับความไวต่อสภาพแวดล้อมความไวต่อสารอาหารแล้วก็ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีพันธุกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นยีนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปการตอบสนองของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะข้อจำกัดของโภชนาพันธุศาสตร์นะคะในเรื่องของการตรวจหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยซึ่งทำให้ข้อมูลบางส่วนก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะที่ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง

ูงแล้วก็เข้าถึงได้ยากนะคะบางท่านก็อาจจะยังเข้าถึงไม่ได้ในจุดนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อการวางแผนโภชนาการเนี่ยก็จะมีประเด็นในส่วนของเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ความเป็นส่วนตัวการรักษาความลับต่างๆนะคะแล้วก็โภชนาพันธุศาสตร์นะคะยังมีศักยภาพในการช่วยปรับปรุงสุขภาพนะคะแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะยังไม่ได้แน่นอนหรือยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนในทุกๆกรณีนะคะก็ยังถือว่าเป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการศึกษาโภชนาพันธุศาสตร์ด้วยค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาหารเกษตรอินทรีย์อาหารฟังก์ชันอาหารทางการแพทย์รวมไปถึงนวัตกรรมนะคะเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากพวกอาหารที่ไม่เหมาะสมเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นและลดการใช้สารปรุงแต่งหรือสารเคมีต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นไปตามปกติค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและความเป็นมากันนะครับว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทำไมถึงมีความสำคัญและจำเป็นนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราจะทำให้เราได้อาหารชนิดใหม่ขึ้นมานะครับในส่วนของอาหารชนิดใหม่เนี่ยก็จะทำให้เราได้ในสิ่งที่จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอาหารอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เรานำสู่ร่างกายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนทำให้คนมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการตอบในเรื่องวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันด้วยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะครับทุกคนก็อยากได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นในสิ่งที่เราพัฒนาหรือว่าในสิ่งที่เราปรับปรุงเนี้ยก็ทำไปเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคนั่นเองนะครับในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความคงที่นะครับแล้วมีการตอบสนองกับผู้บริโภคประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับเรามีไม่ว่าจะเป็นข้าวยางอ้อยมันปาล์มหรือว่าจะเป็นปศุสัตว์นะครับการที่เราแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับตัวของสินค้าเกษตรนะครับโดยการที่เราใช้เทคโนโลยีแปรรูปที่มีความเหมาะสมนะครับเหมาะสมทั้งกับตัวเกษตรกรและเหมาะสมทั้งกับเรื่องของผู้บริโภคนะครับเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็รูปแบบที่ตอบสนองนะครับในประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับก็ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการใช้งานนะครับหรือว่าเป้าหมายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มแต่ละคนนั่นเองนะครับอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับมีความทันสมัยเราจะเห็นว่าจริงๆบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ นะครับที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์ฉะนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้ตอบสนองแล้วก็เอื้อต่อการใช้งานรวมหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนกระแสเรื่องความยั่งยืนก็จะย้อนกลับมาหาตัวของกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับให้สามารถที่จะตอบสนองแล้วก็ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจุดหมายปลายทางเราต้องการพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการนั้นให้ใครโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นถ้าสมมติว่าผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มีความต้องการที่จะได้ที่สูงมากเกินไปเนี่ยเทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปจะเกิดเรื่องของต้นทุนที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นคำว่าเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมจึงกลับมาตอบสนองว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องการให้ความสำคัญเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดนะครับไม่ก่อให้เกิดเศษเหลือหรือการที่ผลิตคาร์บอนมากจนเกินไปนั่นเองเรามาดูปัจจัยนะครับที่สนับสนุนบ้างว่าอุตสาหกรรมอาหารที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยปัจจัยที่สนับสนุนหรือปัจจัยที่ส่งเสริมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือจำนวนของประชากรในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรามีผู้บริโภคหรือประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีความต้องการที่มีความหลากหลายนะครับแล้วมีความละเอียดอ่อนในการที่จะออกแบบนะครับฉะนั้นผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปอย่างกลุ่มคนที่วัยทำงานนะครับแต่จะต้องการออกกำลังกายต้องการกล้ามเนื้อก็ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารอีกลักษณะหนึ่งเป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าโอกาสในเรื่องของการที่เราจะนำไปสู่เรื่องความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีมากมายเลยนะครับอันที่2ก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านของมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับและเราก็มีสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของชนิด และในแง่ของรูปแบบนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหรือว่าจุดสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากๆนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับแล้วก็การจ้างงานในปัจจุบันเราจะเห็นว่าจริงๆในการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยยังคงมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยก็มีการที่จะมีการสร้างงานเนาะในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะทำให้สู่เรื่องของการจ้างงานนะครับมีการจ้างงานแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ได้รับการจ้างงานเหล่านั้นและรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยนะครับท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มีความสะอาดนะครับเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรื่องกระแสเรื่องของ climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ก็จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจากอดีตนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยเราจะพูดเพียงแต่single bottom line หรือว่าแนวคิดที่เน้นในเรื่องของกำไรสุทธิเป็นสำคัญนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันและรวมถึงเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะครับดังนั้นโมเดลของการทำงานธุรกิจในปัจจุบันจึงก้าวข้ามมาสู่เรื่องของ triple bottom line หรือว่าไตรกำไรสุทธินั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วย1 นะครับให้มองความสำคัญของโลกเราที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ planet ประเด็นที่2ก็คือตัวของ people ก็คือคนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ของอาหารทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ profit นะครับที่เราจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ร่วมกันนะครับครับในตอนที่2นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารกันนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาตั้งแต่ระดับย่อยนะครับหรือระดับเล็กที่สุดก็คือในระดับของสูตรของตัวอาหารนะครับหรือในระดับของครัวเรือนนะครับเราจะเห็นว่าในจังหวัดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะเห็นว่าเพชรบุรีจะมีขนมหวานนะครับหรือขนมไทยนะครับในสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บุญล้นหรือจะเป็นแม่ละเมียดหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรหรือระดับของครัวเรือนนะครับหลังจากที่ครัวเรือนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็มีการพัฒนากันว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้สูตรนี้แกงนี้ของบ้านนี้อร่อยนะครับก็จะมีการขยายหรือมีการพูดต่อๆกันในชุมชนว่าบ้านนี้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้อร่อยนะครับก็จะมีการอาจจะยกให้บ้านนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสำคัญนะครับเขาก็จะให้แล้วว่าอาจจะทดลองไปเลี้ยงในระดับที่ใหญ่ขึ้นเช่นจัดงานในชุมชนจัดงานวัดถ้าในต่างจังหวัดนะครับทีนี้ในจุดตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการยกระดับว่าจากเราทำกันกินภายในครอบครัวหรือครัวเรือนเนี่ยก็นำไปสู่การขยายนะครับวิธีการทำงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมีการใช้หม้อเบอร์ใหญ่ขึ้นอาจจะมีการใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของชุมชนทีนี้มาดูในระดับของอุตสาหกรรมหลังจากที่เราได้สูตรในระดับของครัวเรือนนะครับถ้าในระดับอุตสาหกรรมจริงๆก็คือใช้โดยพ่อครัวหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเชฟนะครับนั่นเองพอเชฟทำอาหารเหล่านั้นได้ดีนะครับก็จะมีการถอดแบบนะครับหรือมีการขยายไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของโรงงานขนาดเล็กนะครับโรงงานขนาดเล็กอย่างถ้าเราเปรียบเทียบในชุมชนก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของครัวหรือโรงครัวของวัดหรือโรงเรียนนะครับแต่ในโรงงานเนี่ยที่มีขนาดเล็กเช่นโรงงานที่เป็น SME นะครับก็คือ Small and Medium Enterprise นะครับอันนี้คือโรงงานขนาดเล็กอาจจะมีการใช้เตาใช้หม้อหรือว่าใช้ภาชนะในระดับที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถทำขายในชุมชนหรือทำขายที่เป็นของฝากอันนี้ก็มีการผลิตในระดับของอุตสาหกรรมในขั้นต้นนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีการผลิตในระดับของสูตรและก็ขยายมาสู่โรงงานขนาดเล็กเนี่ยจำนวนมากตั้งแต่ภาคเหนือจนกระทั่งภาคใต้นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรกับอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานขนาดเล็กเนี่ย เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแตนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไส้อั่วนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางภาคกลางก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าจะเป็นขนมไทยนะครับพอหลังจากที่สเกลหรือว่าระดับของโรงงานขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานนะครับหรือมีผู้บริโภคเขาสนใจมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะทำก็คือเรื่องของการขยายการผลิตไปสู่ในระดับของขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีมุมมองหรือมีวิธีการในเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับบางครั้งเราอาจจะเคยใช้ครกที่บ้านในการทำพริกแกงนะครับพริกแกงก็อาจจะถูกผลิตขึ้นมานะครับในโรงงานขนาดเล็กแล้วพอโรงงานขนาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหม้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการที่จะบดตัวพริกนะครับบดในเรื่องของหอมกระเทียมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมทีนี้ในมุมมองภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งในโรงงานเดียวอาจจะไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบดังนั้นเนี่ยทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะทำแกงขึ้นมาใส่ถุงรีทอร์ตพาวช์นะครับโรงงานอาจจะไม่ได้ผลิตทุกอย่างเองหมดยกตัวอย่างเช่นกะทินะครับกะทิเราอาจจะมีการนำเข้ามาจากซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตตัวของวัตถุดิบตัวของกะทิให้เรานะครับแต่เรามีหน้าที่ในการนำกะทินั้นมาผสมกับเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์หรือรวมถึงผักเนี่ยในโรงงานของเราเป็นต้นนะครับอันนี้การขยายหรือว่าการทำงานในระดับของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ระดับของสูตรนะครับที่เราทำรับประทานในครัวเรือนนำมาสู่การขยายในโรงงานขนาดเล็กนะครับแล้วก็การผลิตในระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยจะเกิดการทำงานอาจจะไม่ใช่แค่จบในโรงงานแล้วนะครับไม่ได้จบในครัวเรือนขนาดเล็กแล้วแต่มีการเชื่อมมีการส่งต่อมีการที่จะพัฒนาต่อยอดหรือการส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตซึ่งกันและกันทำให้เกิดการใช้งานทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดเครือข่ายของการทำงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมมีการใช้วัตถุดิบต่างๆการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆมากมายนั้นเราจะเห็นว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าเราต้องการที่จะตอบสนองกับผู้บริโภคนะครับหรือตลาดในขนาดประมาณไหนนะครับเล็กหรือใหญ่หรือครัวเรือนของฝากหรือจะเป็นสินค้าในระดับอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเรื่องของมาตรฐานเราจะเห็นว่าการผลิตในระดับครัวเรือนนะครับหรือในระดับสูตรเนี่ยอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องขอเครื่องหมายมาตรฐานอย่างเช่นอย.นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับในโรงงานขนาดเล็กนะครับที่อาจจะมีการจำหน่ายเป็นของฝากที่อยู่ในหน้าร้านก็อาจจะมีบางผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องขอบางผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่จำเป็นต้องขออย.เป็นต้นนะครับแต่ในการผลิตในระดับของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องขอเครื่องหมายอย.นะครับหรือขอเครื่องหมายอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรากลับมาดูว่าในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกที่เป็นการที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับก็คือการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก็คือสิ่งที่เราออกแบบมาจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นเองฉะนั้นหลักใหญ่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการออกแบบโดยการใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเราอาจจะได้ยินคำนี้มากขึ้นนะครับในหน่วยต่อๆไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งหรือความคิดเชิงออกแบบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดในหน่วยถัดๆไปนะครับถามว่าทำไมจะต้องเริ่มจากความพึงพอใจถ้าเราพัฒนาของขึ้นมาหนึ่งอย่างแต่ของนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าแล้วอย่างอื่นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำต่อนะครับฉะนั้นในจุดแรกก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ือเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เป็นพึงพอใจเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปต์หรือแนวคิดแค่นั้นเองนะครับนำไปสู่เรื่องของสเต็ปหรือขั้นตอนถัดไปก็คือการศึกษาความเป็นไปได้นะครับว่าตัวของแนวคิดหรือตัวผิดพันที่เราทำขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะจับต้องได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ก็คือเราเริ่มตั้งแต่ระดับสูตรนะครับขนาดเล็กที่สุดก็คือระดับสูตรระดับรองลงมาก็คือโรงงานขนาดเล็กแล้วก็ระดับใหญ่ขึ้นมาคือในระดับอุตสาหกรรมฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราเริ่มนะครับในระดับที่เป็นสูตรแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำขึ้นมาได้จริงจับต้องได้จริงหรือเปล่ามีรูปร่างหน้าตามีเทคโนโลยีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นอย่างไรคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นความเป็นไปได้ที่สำคัญ2เรื่องนะครับที่เราต้องให้มุมมองที่สำคัญก็คืออันแรกความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคนะครับก็คือทำจริงได้ไหมทำแล้วหน้าตาเป็นยังไงมาตรฐานพอได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์นะครับสิ่งที่ทำขึ้นมาแล้วต้นทุนสามารถแข่งขันได้สู้ได้กับคู่แข่งที่เรากำลังจะทำอยู่หรือเปล่านะครับพอมาในจุดที่3นะครับสิ่งที่สำคัญอีกไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะครับว่าทำมาทั้งหมดตั้งแต่เราตอบสนองผู้คนได้เราทำจริงได้สุดท้ายแล้วมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจจริงไหมคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนในโครงการนี้นะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีความสามารถในการขายได้จริงมีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนี่คือองค์ประกอบทั้ง3อันถามว่าขายได้จริงไม่มีกำไรได้ไหมก็คงจะยากเพราะว่าไม่งั้นธุรกิจก็คงไปต่อไม่ได้และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนี่คือองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาของที่มาตอบโจทย์ทำได้จริงและไปสู่เชิงธุรกิจได้นั่นเองครับเราก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้โครงการหรือสิ่งที่จะทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จนะครับเราก็มาแบ่งเป็น 2-3 ส่วนนะครับประเด็นแรกก็คือเรามาดูว่ากลไกที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จในระดับมหภาคนะครับภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าระดับแมโครนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1เรื่องของนโยบายของประเทศนะครับว่านโยบายประเทศมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างในช่วงเวลานั้นหรือณเวลานั้นหน่วยงานไหนที่เป็นคนดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขอ BOI นะครับหรือการส่งเสริมการลงทุนนะครับอาจจะมีมาตรการในเรื่องของภาษีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถทำพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วได้ส่วนลดหย่อนภาษีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของการนำเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีนะครับหรือเรื่องของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่นะครับอย่างนโยบายในช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาหรือจนกระทั่งปัจจุบันก็จะมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ BCG โมเดล B ก็คือ Bio ก็คือชีวภาพนะครับ C ก็คือ Circular นะครับก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ Green ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับนี่คือ BCG ฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการสามารถที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ BCG โมเดลก็อาจจะมีมาตรการในเรื่องภาษีขึ้นไปส่งเสริมสนับสนุนหรือมีมาตรการเงินกู้ต่างๆนะครับของธนาคารของภาครัฐหรือสถาบันการเงินของภาครัฐนะครับที่จะมาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทำในมิตินโยบายเนี่ยได้นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นในการดำเนินการธุรกิจในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของระบบนิเวศของนวัตกรรมนะครับนอกเหนือจากมาตรการในเรื่องของเชิงนโยบายหรือการส่งเสริมต่างๆของภาครัฐแล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเรามีความร่วมมืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่คือว่าถ้าเราทำขนาดเล็กเราคงทำคนเดียวได้ไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถจบได้ที่เราเองตั้งแต่ระดับสูตรหรือระดับของการผลิตในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแต่เมื่อเราต้องการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำงานบนความร่วมมือหรือเครือข่ายความร่วมมือนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนของภาควิชาการนะครับเช่นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าภาคธุรกิจด้วยกันที่อาจจะเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนานะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าโมเดลของนวัตกรรมของเราเนี่ยให้นำไปสู่การทำงานจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น
ย่านนวัตกรรม

ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ระบบนิเวศต่างๆของสวทช.นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในบริเวณของอุทยานวิทยาศาสตร์ก็สามารถมีส่วนลดหย่อนทางภาษีให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของวิจัยและพัฒนาได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องการลงทุนและกฎกติกาต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามาตรการของภาครัฐนโยบายเหล่านั้นออกมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานกรมสรรพากรต่างๆเนี่ยนะครับหรือกรมสรรพสามิตเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการประโยชน์ทางภาษีต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมสนับสนุนหรือว่ามีมาตรการส่วนลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนลดหย่อนภาษีนั่นคือส่วนลดจ่ายก็ทำให้ผู้ประกอบการมีแต้มต่อนะครับหรือว่ามีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนในการพัฒนาที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ากฎกติกาต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็น fast track ที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะนำสินค้าที่มีความเป็นนวัตกรรมนะครับหรือผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะขอเข้าไปในช่องทางนี้นะครับผ่านมาตรการต่างๆที่ภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับอันถัดมานอกจากประเด็นทางด้านระดับมหาภาคแล้วเรามาดูในเรื่องของกลไกสนับสนุนความสำเร็จในระดับจุลภาคกันบ้างนะครับในระดับจุลภาคก็อาจจะเล็กลงมานิดนึงนะครับเราก็มาดูว่าสิ่งสำคัญเราต้องมาดูว่าคนที่จะทำงานหรือว่าธุรกิจที่จะทำงานในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญอันดับต้นๆอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ mindset นะครับนั่นก็คือเรื่องของระดับวิธีคิดทำอย่างไรเราถึงจะมีวิธีคิดที่เราเข้าใจนะครับตัวของโจทย์นะครับหรือผู้บริโภคของเราว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับไม่ใช่บอกว่าเรามีแต่ของเราพัฒนาขึ้นมาแล้วยังไงเขาก็ต้องซื้อเราอันนี้ใน20ปีที่ผ่านมาอาจจะพูดแบบนี้ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับเราจะเห็นว่าในตลาดจริงๆมีสินค้ามากมายคำถามแรกก็คือทำไมเขาต้องซื้อของเรานะครับถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่า mindset อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น mindset ของผู้ประกอบการหรือ mindset ที่เอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเมื่อเรามีวิธีคิดอย่างนี้แล้วเราอาจจะยังขาดในบางเรื่องนะครับเราอาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องแต่สิ่งที่เราต้องเติมก็คือเรื่องของ knowledge set นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาต้องการสินค้าหรือบริการในลักษณะนี้สิ่งเราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องหาความรู้เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำว่าความรู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับในอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของแพลนเบสโปรตีนนะครับสมมุติเป็นแพลนเบสมีสนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเนื้อที่พัฒนาจากโปรตีนพืชนะครับเรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมรู้แล้วว่าผู้บริโภคเขามีความสนใจในเรื่องของเวจิเทเรียนนะครับหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับแต่องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องลงไปลึกกว่านี้อีกว่าผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยเขาอาจจะบริโภคอะไรอยู่บ้างเขาติดขัดเรื่องอะไรอยู่บ้างสิ่งที่เขาขาดอะไรอยู่บ้างเช่นความอร่อยยังไม่ได้เรื่องของราคาอาจจะยังสูงอยู่เราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้คือเรื่องขององค์ความรู้นะครับความอร่อยเกิดจากอะไรนอกเหนือจากรสชาติเป็นเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับเป็นเรื่องของกลิ่นรสอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้ผลิตภัณฑ์แพลนเบสมีทหรือว่าตัวของผลิตภัณฑ์เนื้อที่มาจากโปรตีนพืชเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็ทำให้เราต้องเติมชุดความรู้หรือว่า knowledge set อย่างนี้เข้าไปนะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องของหลังจากที่เรามีความรู้แล้วเราต้องลงมือทำจริงนะครับนั่นก็คือ skill set นะครับหรือชุดของทักษะที่เราควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตตัวของโปรตีนพืชนะครับที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะนำมาใช้เป็น plant based meat product นั่นเองว่าหน้าตาหรือรูปร่างของโปรตีนที่เราจะใช้หน้าตามันจะต้องนี้โครงสร้างเป็นยังไงนะครับแล้วรสชาติควรจะเกิดยังไงนี่คือทักษะที่เราจะต้องมาในเรื่องของการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์นะครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของ tool set ก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องของการพัฒนาว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างในการที่จะช่วยเราในเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องทดสอบผู้บริโภคเรื่องการทดสอบตลาดเรื่องของการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมในการที่เราจะนำไปสู่เรื่องของการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์1ตัวให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ภาพใหญ่ที่เป็นระดับมหาภาคโยงมาถึงเรื่องของจุลภาคที่เราจะต้องมีวิธีคิดองค์ความรู้ทักษะรวมถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการที่จะทำให้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไปสู่เป้าหมายที่มีความสำเร็จมากขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับโดยเมื่อเรามาดูถึงระดับทักษะที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญอันดับเริ่มต้นก็คือเรื่องของการออกแบบดังนั้นการออกแบบเป็นทักษะที่สำคัญแทบจะใช้ในทุกอาชีพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการออกแบบคือจุดเริ่มต้นคือกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญในการที่เราจะนำไปสู่การพัฒนาทุกเรื่องถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของหลักการนะครับที่สำคัญของการออกแบบก็คือเรื่องของการพัฒนาคือเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับฉะนั้นการเข้าใจก็คือเรื่องของการที่เราจะออกแบบได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าผู้บริโภคของเรามีข้อจำกัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือ pain point นะครับแล้วเมื่อมี pain point แล้วเราจะหาทางออกหาคำตอบหรือหาสิ่งที่ใช่สำหรับเขาได้อย่างไรนั่นคือการออกแบบนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดถูกปลดล็อกถูกแก้ไขถูกนำเสนอสิ่งที่ดีกว่านะครับด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วเทคโนโลยีแบบไหนนะครับวิธีการอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเงื่อนไขการทำงานลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ธุรกิจหรือไปสู่เรื่องของการเข้าไปเรื่องของการสร้างเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างไรเพื่อทำให้ธุรกิจนี้นำไปสู่การตอบสนองผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนั่นเอง

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

0: าติค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
2: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
3: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
3: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
5: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
6: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
8: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
8: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
0: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
10: แล้วเจอกันนะครับ
11: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกล
11: เอ
12: า
10: อะไร
12: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
13: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
12: ิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
16: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
18: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
12: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับบนคอนเซ็ปต์ที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็เรียนรู้ได้เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับในทุกวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสิ่งของสักหนึ่งอย่างเนี่ยชื่อว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวที่จะดึงดูดให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็คือแพ็คเกจจิ้งนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราเนี่ยจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาต้องเลือกอย่างไรนะครับวันนี้จะพาไปที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันครับ
1: ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านนวัตกรรมแล้วก็รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับทั่วทั้งประเทศนะครับจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็เน้นทางภาคเหนือนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ขยายการให้บริการนะครับครอบคลุมไปถึงทั่วประเทศด้วยนะครับหลักๆก็คือของการให้บริการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับด้านที่1จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับด้านที่2เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการทำtesting service นะครับก็คือการให้บริการด้านของการตรวจวิเคราะห์นะครับถ้าเอกชนท่านใดสนใจในการที่จะมาตรวจวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปริมาณโปรตีนไขมันหรือว่าคุณภาพต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมารับบริการได้นะครับกับส่วนที่3นะครับเราจะเน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนนะครับตรงนี้เราจะมีส่วนในการที่จะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมของภาคเอกชนนะครับโดยที่เราจะช่วยเอกชนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หานวัตกรรมหรือแหล่งทุนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตหรือรองรับภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำในเชิงนโยบายภาครัฐนะครับที่จะสนองตอบต่อเรื่องนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะครับก็จะเป็นการให้บริการหลักๆของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์หรือเราเรียกย่อๆว่าศูนย์ฟินครับหลายๆท่านเดินเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าฟินเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับก็จะต้องบอกว่าหนึ่งคือเราเน้นในเรื่องของความรวดเร็วนะครับในการให้บริการเพราะฉะนั้นเอกชนที่เดินเข้ามาเนี่ยเราจะมีรูปแบบของการบริการเช่นเราจะมีทีมงานในการที่จะรับโจทย์ของท่านนะครับว่าโจทย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาช่วยในการดูว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราทำได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วใช้กรอบเวลาเท่าไหร่นะครับในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของที่เราเรียกว่า open innovation หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าบางครั้งโจทย์ของผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกโซลโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอเคศูนย์ฟินอาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นหรือผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราสามารถที่จะ open ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่สามารถตอบโจทย์ภาคเอกชนได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำนะครับอันต่อมาก็คือหลังจากรับโจทย์แล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็จะวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่เอกชนต้องการเนี่ยต้องทำอะไรบ้างใช้กรอบเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นทีมงานจะช่วยร่างข้อมูลคร่าวๆให้ท่านนะครับว่าในเนื้องานที่เราจะทำเนี่ยทำด้วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทีมงานจะช่วยวิเคราะห์นะครับว่าจากปกติเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องทำงานวิจัยโดยจ่ายเงินสนับสนุน 100% เนี่ยเราก็จะหาแหล่งทุนที่เหมาะสมนะครับว่าตรงนี้เนื้องานนี้น่าเหมาะสมกับการทำนวัตกรรมบางที่นะครับก็สามารถที่จะช่วยท่านในการเรื่องของค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย 30-50% แล้วแต่กรณีหรือแหล่งทุนนะครับก็จะมีทีมงานในการช่วยท่านในการเขียนข้อเสนอโครงการทั้งหมดเลยแล้วก็ในการยื่นขอทุนนะครับอันต่อมาหลังจากกระบวนการที่เราทำงานด้วยกันผ่านproposal ไปแล้ว approve แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มไปสู่เรื่องของการที่จะทำในเรื่องของการ development นะครับตอนทำ development เนี่ยมันจะมี2 ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยตอนทำ development อย่างเดียวหรือกับอีกส่วนนึงคือเรามองในเชิงการตลาดด้วยเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะดูวิเคราะห์นะครับว่าตลาดตัวนี้มันเป็นไปได้ไหมแหล่งทุนบางที่ก็ต้องการข้อมูลตรงนี้นะครับเป็น business model ว่าทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วจะเกิดดอกออกผลอย่างไรนะครับแล้วก็พอในกระบวนการพัฒนาเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้ทำถึงไหนแล้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีไหมมาคุยกันก่อนแล้วพอคุยกันอาจจะมีการปรับจูนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับว่าโอเคเอกชนอยากได้โปรดักต์ลักษณะไหนรูปแบบอย่างไรความหนืดดีหรือเปล่าแข็งไปไหมกรอบไปไหมอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรามาดำเนินการด้วยกันในระหว่างการพัฒนานะครับหลังจากนั้นก็พอเราพัฒนาเสร็จโดยส่วนใหญ่เราก็จะมีการเทรนนิ่งนะครับก็คือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นะครับว่าสิ่งที่เราเดเวลลอปขึ้นมาเนี่ยเอกชนสามารถมาเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ได้จริงนะครับว่าขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ทำอย่างไรถึงจะได้ของแบบนี้นะครับก็จะเป็นการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบรวมๆของการทำงานของการให้บริการด้านการพัฒนานวัตกรรมนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารแต่บางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมของแพคเกจจิ้งด้วยนะครับก็จะมีเสริมเข้าไปนะครับเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับเราต้องเรียนก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์นะครับว่าโจทย์ที่มีจากเอกชนเนี่ยเป็นโจทย์อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นบางเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีของการทำแห้งเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับว่ากระบวนการทำแห้งทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นง่ายที่สุดอาจจะอบแห้งด้วยลมร้อนหรือใช้ไมโครเวฟดีหรืออาจจะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าหรือรวดเร็วกว่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่เราพยายามใช้นะครับในบางโปรดักต์อาจจะไม่ใช่อบแห้งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการกลั่นระเหยสังเคราะห์หรือสกัดนะครับเราก็จะมีวิธีหรือเทคโนโลยีที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น เรามีผู้ประกอบการนะครับจากประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยตลาดยุโรปตอนนี้เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์แหล่งโปรตีนจากแมลงนะครับเขาก็มาวิ่งมาบ้านเรานะครับแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะแหล่งโปรตีนจากแมลงที่บ้านเรานิยมเนี่ยมีอะไรบ้างปรากฏว่าเขาบอกว่าจิ้งหรีดเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ได้เลยแล้วก็ในต่างประเทศก็นิยมแล้วก็เป็นเทรนด์ในยุโรปนะครับเขาก็บอกว่าทำอย่างไรให้โปรตีนจากจิ้งหรีดเนี่ยสามารถที่จะบริโภคได้ง่ายกลิ่นไม่รุนแรงนะครับแล้วก็เวลาไปชงละลายน้ำเนี่ยมันละลายได้ดีนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้กระบวนการทางเอนไซม์นะครับในการที่จะช่วยทำให้โปรตีนเนี่ยเราสกัดโปรตีนออกมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะกำจัดพวกไขมันกับเฟลเวอร์หรือกลิ่นที่มันรุนแรงออกไปก่อนเพื่อลดกลิ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เทคโนโลยีในการที่จะช่วยเอ็กซ์แทรคหรือสกัดโปรตีนออกมาแล้วก็ทำให้โปรตีนนั้นละลายได้ง่ายขึ้นในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ตามอันนี้ก็จะมีจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็จะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงอย่างเช่นกรณีของบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆเลยเช่นการยืดอายุโดยใช้สารดูดซับออกซิเจนหรือสารดูดซับความชื้นหรือการดีเทคบางตัวของสารที่จะทำให้เกิดการเสื่อมเสียหรือไม่ยอมรับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่รวมไปถึงตั้งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์ครับเทรนด์ถ้าพูดถึงเทรนด์ในอาหารในปัจจุบันนะครับผมก็จริงๆเทรนด์นี้มันเยอะมากเลยแต่ว่าผมขอสรุปอยู่สัก 2-3 ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นที่1ปัจจุบันคนจะนิยมแหล่งอาหารโปรตีนนะครับก็คือแต่ว่าเป็นโปรตีนที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับก็เป็นโปรตีนจากพืชนะครับหลังๆเนี่ยโปรตีนจากสัตว์อย่างเช่นหมูไก่กุ้งหมูไก่อะไรพวกนี้นะฮะก็จะเริ่มลดลงเพราะว่า

คนก็จะห่วงเรื่องหนึ่งคือฮาลาลนะครับอิสลามทำไม่ได้มีปัญหาเรื่องมะเร็งนะครับคนก็จะสนใจโปรตีนจากพืชนะครับแล้วในตลาดอเมริกาเองเนี่ยก็โปรตีนจากพืชก็เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนะครับก็เป็นเทรนด์ที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับอันที่สองเนี่ยแน่นอนนะเป็นเทรนด์ที่หลบเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเทรนด์จากอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยแน่นอนกลุ่มประชากรบ้านเราเนี่ยอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุเนี่ยจะเยอะขึ้นมากนะครับแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่แบบสุขภาพดีแข็งแรงคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องอาหารต้องนิ่มเละเหลวแต่ฉันอยากได้อะไรที่อร่อยกรอบกินเหมือนคนทั่วไปได้แต่มันตอบโจทย์หรือมันตอบคุณลักษณะบางอย่างของผู้สูงอายุนะครับกับอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหานะครับอย่างเช่นการกลืนคือลำบากนะครับเคี้ยวยากฟันไม่ค่อยดีแล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่แนวทางในการพัฒนาอาหารหรือของใช้หรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมาตอบสนองกับกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นโปรดักต์สมัยก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจจะแบบตัวหนังสือเล็กมากเลยผู้สูงอายุอ่านไม่ออกแต่ตอนปัจจุบันนี้มันต้องทำให้มันเห็นง่ายอ่านชัดได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นเทรนด์ที่ทุกคนต้องสนใจนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นเทรนด์ที่คล้ายๆกับที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่านอกเหนือจากอาหารโปรตีนสูงจากพืชแล้วเนี่ยแหล่งโปรตีนอื่นที่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่นะครับก็น่าสนใจนะครับก็เป็นเทรนด์อาหารจากพวกแมลงนะครับจะเห็นว่าในตลาดยุโรปในอเมริกาก็เริ่มมีความนิยมมากขึ้นแต่โอเคบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็กินแมลงมาตั้งนานแล้วทำไมมันแปลกใหม่ตรงไหนหรอแต่ว่าตรงนี้ในตลาดต่างประเทศเขาไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือการทรานสฟอร์มหรือการเปลี่ยนรูปไม่ให้มันอยู่ในรูปแมลงเหมือนปกตินะครับแต่มันเป็นรูปที่แบบเอ๊ะเป็นผงชงกินง่ายนะละลายซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทำให้การบริโภคหรือการยอมรับเนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์หลักๆที่ผมคิดว่ายังคงอยู่ไปอีก 3-4 ปีข้างหน้านะครับส่วนในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของการออกแบบนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันในเรื่องการดีไซน์ก็จะใช้เรามีการดีไซน์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากอย่างเช่นทำอย่างไรที่การดีไซน์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับว่าเราสามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุได้ง่ายใช่มั้ยนะครับก็ทำให้เขาอ่านง่ายดูง่ายนะครับถูกต้องนะครับอันต่อมาที่ทางศูนย์กำลังร่วมมือกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับในการทำเรื่องของระบบดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า intelligent packaging system นะครับก็คือเป็นระบบที่เราพบว่าหลายๆครั้งในการที่เอกชนเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเขามักจะมีปัญหาว่าเอออาจารย์คะหนูมีโปรดักต์กลุ่มนี้หนูจะใช้แพคเกจจิ้งอะไรดีใช้กระดาษใช้แก้วหรือใช้พลาสติกแบบไหนซึ่งเป็นปัญหามากอาจารย์คะซื้อที่ไหนดีคะซึ่งตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราเกิดไอเดียว่าเอ๊ะมันน่าจะมีระบบดิจิตอลอันหนึ่งนะครับแล้วประเทศไทยเข้าสู่ 4.0 เนี่ยมันควรจะง่ายมากขึ้นเราก็เลยบอกว่าเราพัฒนาโปรแกรมตัวหนึ่งละกันนะครับเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับในอยู่ในเว็บไซต์หรืออยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งเอกชนสามารถที่จะเลือกได้ว่า product ของฉันเป็นกลุ่มไหนอย่างไรแล้วระบบก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยควรจะใช้วัสดุประจุบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นพลาสติกประกอบด้วยพลาสติกชนิดที่1 2 3 4รวมกันนะครับก็จะทำให้เอกชนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ในการออกแบบดีไซน์ได้ดีขึ้นรวมไปครับรวมไปถึงการลิงก์ไปสู่ซัพพลายเออร์ของคนขายเพราะหลายครั้งเนี่ยเอ๊ะอาจารย์คะอันนี้มันซื้อที่ไหนคะเนี่ยเพราะตรงนี้มันก็จะทำให้เราเห็นเอกชนก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเจอได้ว่าอ๋อโอเควัสดุตัวนี้นะฉันไปติดต่อได้ที่นี่ราคาประมาณเท่านี้ก็สามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกได้นะครับก็จะช่วยให้เอกชนสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ครับจาก 3-4 ปีที่เราทำงานกันมานะครับเราก็จะมีหลายๆโครงการนะครับที่เราได้ทำร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็รวมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการใช้นวัตกรรมในกลุ่มของ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับหรือ OTOP นะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนที่เดิน Walk-in เข้ามาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากใบชาหรือกากชานะครับในการที่จะเพิ่มมูลค่าทำให้จากชาที่มีมูลค่าต่ำเนี่ยกิโลละ5 บาทกลายเป็นกิโลละ
500 15,000 แล้วแต่ product นะครับเพราะฉะนั้นจากเริ่มต้นเนี่ยผมจะขอเล่าสตอรี่บางเรื่องแล้วกันนะครับเช่นตัวชาเนี่ยแต่เดิมผู้ประกอบการก็ทำแค่ชาปกติแล้วก็ถูกพัฒนาเป็นเรื่องของการใช้เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์เอกชนบางไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคบางกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นบางกลุ่มเนี่ยเราก็ปรับให้สูตรเนี่ยหรือลักษณะบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงนะครับแต่ทีนี้พอทำไปเรื่อยๆปรากฏว่ากากชาที่เหลือจากกระบวนการหมักมันเยอะมากเลยซึ่งเอกชนไปขายเนี่ยได้แค่กิโลละ5 บาทเป็นอาหารสัตว์นะปัจจุบันเราก็เลยมาแปรรูปกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นเพสสเปรดนะฮะเหมือนสเปรดชาซึ่งมีมูลค่าสูงมากนะกิโล500 บาทจากเดิมกิโล5 บาทนะครับรวมไปถึงสแน็คที่เป็นสแน็คจากใบชาซึ่งมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในกลุ่มอาหารสำหรับอนาคตด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็จะมีบางตัวอย่างนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรามีผู้ประกอบการจากเชียงรายนะครับทำเรื่องไข่เยี่ยวม้าซึ่งหลายคนต้องคิดว่าไข่เยี่ยวม้าเนี่ยโดยปกติต้องเป็นสีดำนะครับแต่เราใช้กระบวนการในการพัฒนาที่ทำให้ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยกลายเป็นสีทองแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนของกรรมฐานมีความปลอดภัยสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ เราช่วยในการใช้นวัตกรรมในการผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เอกชนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้สูงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างบางอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นการเราทำเรื่องของกระเทียมดำซึ่งเป็นอาหารเสริมนะฮะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งปกติใช้เวลาในกระบวนการผลิตเนี่ยประมาณ2-3 เดือนนะฮะแต่เราสามารถย่นระยะเวลาโดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการเนี่ยทำให้ได้กระเทียมดำภายในแค่2-3 วันนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยลดลงสูงมากนะครับรวมไปถึง เรามีผลิตภัณฑ์จากแม่ฮ่องสอนนะฮะถั่วลายเสือซึ่งเป็นถั่วท้องถิ่นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เราก็มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นทำเป็นไอศครีมนะครับทำเป็นสแน็คหรือขนมขบเคี้ยวซึ่งปกติถั่วลิสงเนี่ยไปบีบน้ำมันแล้วสามารถใช้เป็นน้ำมันถั่วลิสงก็เหลือกากถั่วนะครับเราก็กากถั่วมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นขนมขบเคี้ยวซึ่งมีโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำก็ดีต่อสุขภาพนะครับนอกจากนั้นโครงการนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของคอมมูนิตี้ก็คือสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพราะว่าเป็นการนำถั่วและส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้เพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มผลผลิตในการจำหน่ายถั่วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางตัวอย่างที่เราได้ทำงานร่วมกันมาในตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาครับก็ผลงานส่วนหนึ่งนะครับของศูนย์ฟินนะครับหรือกรรมการและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราก็ได้พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการนะครับในการที่จะทำไข่เยี่ยวม้าซึ่งปกติไข่เยี่ยวม้ามันสีดำนะครับกลิ่นแรงนะครับแต่ตัวนี้เราทำให้มันกลายเป็นไข่เยี่ยวม้าที่มีสีทองนะครับแล้วก็มีกลิ่นไม่ฉุนนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยปริมาณกรรมฐานก็น้อยลงนะครับตัวนี้เราก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการส่งประกวดในงาน Food Ingredient ประเทศไทยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่เราช่วยเอกชนในการพัฒนาเนี่ยก็ได้รางวัลที่1นะครับในการประกวดครั้งนั้นนะครับก็น่าจะเป็นผลงานที่การันตีอันนึงนะครับว่าทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีการใช้นวัตกรรมที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้จริงนะครับนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับเราทำในเรื่องของการดีไซน์ในการช่วยภาคเอกชนนะครับในการที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไอศครีมข้าวซอยนะครับซึ่งหลายคนบอกเอ้ยข้าวซอยมันเป็นอาหารคาวทำไมมันเป็นของหวานได้นะครับก็เป็นของหวานไอศครีมตัวนึงแต่ปรากฏว่าทำอย่างไรให้ตัวไอศครีมกับตัวข้าวซอยเนี่ยมันสามารถอยู่ด้วยกันได้นานเก็บในลักษณะที่เป็นฟรอเซนหรือแช่แข็งแล้วคุณภาพยังดีกลิ่นไม่หืนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นการดีไซน์ตัวบรรจุภัณฑ์นะครับที่ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยผลิตภัณฑ์อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วก็เราไปประกวดในรางวัลเรื่องของการออกแบบดีไซน์บรรจุภัณฑ์ก็พบว่าเราก็ได้รางวัลกลับมาด้วยนะครับก็เป็นอีกผลงานนึงที่การันตีผลงานการทำงานของศูนย์ฟินครับก็อีกผลงานนึงนะครับก็เป็นผลงานที่ต้องเรียกว่าช่วยชุมชนนะครับก็เป็นปกติเรามีผลิตภัณฑ์ก็คือถั่วลายเสือนะครับซึ่งปกติก็ไม่ได้แปรรูปเพิ่มมูลค่ามากนะครับก็เป็นถั่วทอดปกติตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งเสริมช่วยชุมชนก็คือเกษตรกรที่ปลูกถั่วเนี่ยทำให้เขาสามารถที่มีตลาดออกไปได้ไกลขึ้นนะครับกว้างขึ้นนะครับเราก็
ทำตัว product ประมาณหลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างประมาณสัก2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นสแน็คนะครับหรือ

ขนมขบเคี้ยวนะครับที่เราผลิตจากกากถั่วที่สกัดน้ำมันแล้วซึ่งจริงๆถามว่ากากถั่วมันดูเป็นของเสียหรือเปล่ามันไม่ใช่ของเสียมันเป็นของดีฮะเพราะว่าโปรตีนมันสูงแล้วมันเอาไขมันออกไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการไขมันกลัวอ้วนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ภาคเอกชนได้อย่างดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็เอาถั่วลายเสือนะครับมาพัฒนาในเรื่องของการทำเป็นไอศกรีมนะครับผสมลงไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้รสชาติที่อร่อยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เกาะของประเทศเรานะประเทศเราเมืองร้อนนะฮะคนก็นิยมไอศกรีมก็จะเป็นอีกกลุ่ม product หนึ่งที่สามารถที่จะตอบโจทย์ภาคชนในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะฮะก็ช่วยให้ชุมชนได้อยู่ดีกินดีขึ้นด้วยนะครับโอเคครับหลายคนอาจจะมองว่าศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เราทำแต่อาหารหรือเปล่านะครับจริงๆเราครอบคลุมไปถึงเกษตรแปรรูปนะครับก็บางทีเราใช้วัสดุการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเนี่ยมาแปรรูปเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสอันนึงนะครับที่เราทำในเรื่องของการทำที่ไม่ใช่อาหารนะครับตัวนี้เป็นเราเรียกว่าคีเฟอร์นะฮะก็เป็นกลุ่มตัวนึงเกิดจากการหมักนมนะครับคล้ายๆโยเกิร์ตนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะครับก็เป็นโยเกิร์ตนะครับที่สามารถที่จะมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาเป็นสครับนะครับที่จะขัดผิวนะครับเพราะว่าตัวโยเกิร์ตเองเนี่ยหนึ่งก็คือมีกรดที่ดีนะครับก็มีคุณสมบัติในการฟอกผิวขาวนะครับอันที่สองก็คือมีโปรตีนซึ่งสามารถซึมซาบมีโมเลกุลเล็กเพราะว่าในกระบวนการหมักเนี่ยก็จะเป็นการย่อยโปรตีนทำให้อนุภาคเนี่ยเล็กลงก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของทำให้ผิวหน้าเนี่ยตึงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเคสอีกอันนึงหรือเป็นโจทย์อีกอันนึงที่เราทำร่วมกับไพ่นะครับที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งครับ

างแรกคือน่าจะมาจากแบบว่าจากผลิตภัณฑ์ก่อนผู้ประกอบการต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าแบบใดเนี่ยค่ะต้องการมีถ้าสมมติว่าเขามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำการออกแบบเพื่อให้ตรงลูกค้าสมมติว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง25ถึง45อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นผู้บริโภคที่เริ่มมีกำลังในการซื้ออย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ก็จะออกมาในรูปแบบที่เป็นสินค้าที่ดูพรีเมียมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทำให้สินค้าดูมีแบบคุณค่ากระบวนการออกแบบตัวนี้นะคะที่ทำก็คือตอนแรกตัวโปรดักต์นี้จะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับครีมกระชับทรวงอกนะคะซึ่งเป็นของแบรนด์พิวราเลียนค่ะแล้วก็ตัวนี้จะใช้เป็นพื้นหลังในโทนสีโรสโกลด์ค่ะแล้วก็จะใช้โทนสีเงินเป็นตัวหนังสือสีเงินแล้วก็ทำการออกแบบวางลงบนแพทเทิร์นสีโรสโกลด์ค่ะสีแต่ละสีบ่งบอกถึงตัวของผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับครีมกระชับทรวงอกเป็นสำหรับหมอผู้หญิงซึ่งกำลังแบบมีลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้โทนสีชมพูที่ให้สื่อถึงความอบอุ่นค่ะแล้วก็แบบเป็นเหมือนเป็นสีที่ให้ถึงสื่อถึงแสดงความรักระหว่างแม่กับลูกเนี่ยค่ะการได้ใช้สีในส่วนนี้นะคะมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคก็คือว่าอย่างเช่นโทนสีชมพูคือถ้าความรู้สึกแรกของผู้บริโภคเห็นเนี่ยค่ะก็จะสื่อถึงแบบว่าความอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีที่แบบว่ามันสื่อถึงแพ็กเกจด้วยว่าตัวนี้จะเลือกใช้กับผู้บริโภคแบบไหนอะค่ะคนในที่มีที่แบบเป็นผู้บริโภคในกลุ่มใดอะไรเงี้ยค่ะ

0: วันนี้เสนอตอน
1: ตีเจี้ยว
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับผมอีกครั้งผมกันครับ
1: เมียวค่ะ
2: ในรายการสีสันภาษาจีนครับในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีศัพท์อะไรมาแนะนำ
1: ปี่เจี้ยวค่ะ
2: ปี่เจี้ยว
1: ค่ะปี่เจี้ยวแปลว่าค่อนข้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยละคะ
3: อ๋อ今天路上比较堵车
4: 是的因为各地有庆祝活动
0: ฟังทันกันไหมครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักรอบหนึ่งครับ
3: 今天路上比较堵车
4: 是的因为各地有庆祝活动
0: อันนี้รถมันจอดอยู่เฉยๆครับไม่มีคนอยู่เลย
3: มีคนอยู่อ่ะรถติดอ่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์คำว่าปี่เจี้ยวค่ะปี่เจี้ยวเป็นคำวิเศษแปลว่าค่อนข้างวางไว้หน้าคำคุณศัพท์หรือหน้าคำกริยาค่ะตัวอย่างนะคะถ้าวางไว้หน้าคำคุณศัพท์เช่นปี่เจี้ยวห่าวค่อนข้างดีและถ้าวางไว้หน้าคำกริยานะคะอย่างเช่นปี่เจี้ยวตู่เชอรถค่อนข้างติดค่ะตัวอย่างประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งจินเทียนเทียนชี่ปี่เจี้ยวเร่อวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอีกครั้งนะคะจินเทียนเทียนชี่ปี่เจี้ยวเร่อประโยคที่สองค่ะหากเราจะพูดว่าบนท้องถนนรถค่อนข้างติดภาษาจีนจะพูดว่าลู่ช่างปี่เจี้ยวตู่เชออีกครั้งนะคะลู่ช่างปี่เจี้ยวตู่เชอ
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่เหมียวแล้วถ้าบอกว่าพี่เหมียวค่อน

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและ Digital Badge รับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและ Digital Badgeจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security
2: ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน T ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code Line Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ตอนที่1ทักษะการใส่ใจในความหมายของทักษะการใส่ใจนะคะการใส่ใจหมายถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางที่บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยผู้รับบริการปรึกษาในการที่จะสนับสนุนเสริมแรงเพื่อให้แสดงถึงความสนใจและให้ความสำคัญผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกียรติและที่สำคัญก็คือเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าได้ยินผู้รับบริการปรึกษาอย่างแท้จริงและการให้เวลาในการพูดของผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกิดความแน่ใจแล้วก็มั่นใจที่จะมีทักษะการใส่ใจกับผู้รับการปรึกษาจริงๆในวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจนะคะวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจในต่อผู้ให้บริการปรึกษาทักษะการใส่ใจของผู้ให้บริการปรึกษานั้นจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการใส่ใจในการที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับการปรึกษาทักษะการใส่ใจจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นจริงของผู้มารับบริการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้เกิดได้รับความมั่นใจและศรัทธาจากผู้รับการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ลดความรู้สึกสับสนเนื่องมาจากเราเมื่อเรามีทักษะการใส่ใจแล้วเนี่ยการเราจะมีความสามารถในการติดตามเรื่องราวของผู้รับการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องทักษะการใส่ใจมีความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษานะคะเป็นการสื่อสารให้ผู้รับการปรึกษานั้นรู้ว่าผู้ให้การปรึกษานั้นมีความสนใจในสิ่งที่พูดและเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้แบบแผนในการใส่ใจของผู้รับการปรึกษาเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้บริการปรึกษาในการใส่ใจและที่สำคัญคือให้เห็นว่าให้ความสำคัญและอาการประหม่าหรือความวิตกกังวลของผู้รับการปรึกษาเนื่องจากผู้ให้การปรึกษานั้นใส่ใจผู้รับการปรึกษาก็จะลดความประหม่าวิตกกังวลลงในหลักการและแนวทางการใส่ใจในการให้บริการปรึกษานะคะในเรื่องของหลักการในการใส่ใจให้บริการปรึกษานะคะอันดับแรกนะคะหลักการก็คือต้องใส่ใจด้วยภาษาท่าทางนะคะภาษาท่าทางก็คือภาษากายทั้งหลายนะคะเป็นการใช้ภาษาท่าทางที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตนักศาสนาวัฒนธรรมและก็การใช้สายตาการพยักหน้าการใช้ภาษามือซึ่งที่เน้นย้ำเรื่องของวิถีดำเนินชีวิตเพราะแต่ละศาสนาวัฒนธรรมนั้นมีการใช้ภาษากายที่แตกต่างกันนะคะนั้นเราต้องใช้ให้เหมาะสมเมื่อให้บริการปรึกษากับกลุ่มไหนเราควรจะใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มนั้นนะคะ

ในการหลักการข้อที่2นะคะก็คือการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการปรึกษาการให้ความสำคัญนั้นทำได้หลายทางนะคะโดยอันดับแรกการใช้เวลานะคะการให้เวลานะคะไม่ใช่ให้คำปรึกษาไปก็ดูนาฬิกาไปนะคะนั้นการให้เวลาแสดงถึงความเต็มใจช่วยเหลือให้มีความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการแสดงออกว่าเรานั้นพร้อมที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาเสมอนะคะแล้วก็หลักการข้อที่3คือการมีทักษะการสื่อสารทางภาษาร่างกายนะคะการสื่อสารภาษากายในทักษะการใส่ใจนี่สำคัญมากนะคะการวางท่านะคะการประสานสายตากริยาท่าทางทั้งหลายที่เหมาะสมรวมถึงการให้ระยะห่างที่เหมาะสมไม่ใกล้ไปนะคะใกล้ไปก็จะดูอึดอัดนะคะห่างไปก็ดูห่างเหินนั้นในเรื่องของการสื่อสารในการใส่ใจในทั้ง4อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องมีหลักการที่สอดคล้องนะคะแล้วก็หลักการที่ถูกต้องในหลักการข้อที่4นะคะก็คือต้องมีการค้นหาความหมายที่ซ่อนของผู้รับการปรึกษานะคะนั้นในผู้รับการปรึกษาอาจจะมีการพูดเสียงดังเสียงค่อยนะคะเป็นลักษณะที่อาจจะมีปิดบังอะไรไว้เพราะนั้นผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องรู้จักหาคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะให้เห็นว่าคำนี้แหละสำคัญเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเพราะผู้รับการปรึกษาบางครั้งก็สับสนในสิ่งที่ตนเองได้มีปัญหาอยู่นะคะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการค้นหาแล้วก็หาคำที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะแล้วก็การให้การปรึกษานั้นจะต้องสอดคล้องระหว่างการพูดภาษากายแล้วก็น้ำเสียงนะคะก็คือประสานกลมกลืนนะคะฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นในเรื่องของความประสานลงตัวกันนะคะในข้อที่6นะคะการมีทักษะการสื่อสารทางร่างกายนะคะเพราะนั้นในการทักษะการสื่อสารทางร่างกายก็จะต้องมีการตอบรับการโค้งการน้อมที่เหมาะสมนะคะการใช้ร่างกายนะคะในการใช้ภาษาต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะก็คือลักษณะการผ่อนคลายของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช้ภาษาที่ตึงเครียดหรือสีหน้าแววตาที่ตึงเครียดนะคะให้เขารู้สึกสบายสบายและการลดอุปสรรคในการใส่ใจอุปสรรคในการใส่ใจก็มีมากมายเลยนะคะเช่นการตัดสินประเมินค่าเรารู้จักคนนี้เราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นการมีอคติทั้งหลายนะคะการรู้สึกสงสารนะคะการขัดจังหวะต่างๆพวกนี้เป็นอุปสรรคนะคะในแนวทางการใส่ใจนะคะก็จะต้องแสดงออกด้วยใบหน้านะคะที่เห็นนะคะเราจะต้องรู้ว่ามีความโกรธความกลัวนะคะใบหน้าเศร้าใบหน้าเป็นสุขนะคะดูถึงความเคลื่อนไหวการตื่นตัวนะคะการแสดงออกทางสายตานะคะภาษาท่าทางระยะห่างแล้วก็คุณภาพเสียงนะคะที่เหมาะสมตัวอย่างของทักษะการใส่ใจนะคะเราก็จะมีตัวอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ทางบวกซึ่งมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่ใจในปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาให้ความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษาตอนที่2ทักษะการฟังในความหมายของทักษะการฟังนะคะการฟังหมายถึงการรับรู้ในเรื่องราวนะการติดต่อสื่อสารที่ส่งมาเป็นศิลปะของการแยกแยะข้อเท็จจริงจากประโยคที่พูดการรับสารผ่านโสตประสาทอย่างตั้งใจเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดในสมองโดยสมองแปลความหมายเสียงจนเกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองการฟังจึงเป็นการตอบสนองที่แสดงถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังร่วมกับการสังเกตจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการและช่วยให้สามารถเลือกใช้ทักษะในความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการที่สุดนะคะการฟังได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของผู้พูดนั้นการฟังไม่เพียงฟังเนื้อหานะคะจะเป็นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้แสดงออกมานะคะการตอบสนองผู้รับบริการปรึกษานะ

นะคะเราเชื่อว่าการฟังนั้นเป็นพื้นฐานของบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพการฟังเป็นการที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ประโยชน์ที่สุดนะคะการฟังโดยปราศจากการมีอคติทั้งหลายการฟังข้อเท็จจริงการฟังความรู้สึกการฟังความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในบริการปรึกษาการที่ผู้รับบริการปรึกษารับรู้ว่าตนเองสำคัญการสื่อ

แล้วสิ่งที่ชอบสิ่งที่พูดมีความหมายอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเราใช้การฟังหมดเลยนะคะการฟังนะคะในหลักการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอันดับแรกเราต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะการฟังนั้นต้องจับประเด็นความสำคัญนะคะได้จากบทสนทนาข้อมูลต่างๆที่ทำว่ามีความต่อเนื่องบทสนทนาเป็นอย่างไรนั้นอันดับแรกต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะอันดับที่สองนะคะฟังด้วยความสนใจนะคะการแสดงออกถึงความสนใจจะทำให้ผู้รับบริการหรือว่าคู่สนทนานั้นน่ะพูดไปอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเป็นการขัดจังหวะนะคะในบทสนทนานั้นการฟังก็จะทำให้เขาได้พูดแล้วก็รู้ความคิดเป็นของตนเองนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือฟังอย่างอดทนนะคะอดทนในการปรึกษาก็คือว่ามันจะเปิดประตูไปสู่การสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดนะคะการอดทนฟังนะคะผู้ฟังก็จะต้องรู้ความคิดนะคะรู้ความคิดรู้ความต้องการของผู้มารับการปรึกษาถึงจะได้ตอบสนองกลับนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับการฟังนะคะเราจะต้องมีความอดทนในการฟังอันดับที่4นะคะก็คือฟังให้ตรงประเด็นนะคะโดยที่การปรึกษาการพูดคุยนะคะผู้รับการปรึกษาก็จะฟังอย่างที่ฟังอย่างตรงประเด็นแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจแยกแยะประเด็นทั้งหลายประเด็นปัญหาของผู้รับบริการเนี่ยค่ะเราก็ทราบดีอยู่แล้วผู้รับบริการอาจจะมีปัญหามากมายถาถมเข้ามาที่เราจะฟังนะคะแต่เราต้องฟังให้ตรงประเด็นว่าตกลงแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาครอบครัวหรือเป็นปัญหาบุคลิกภาพของตนเองของเขาเองนั้นอันนี้ก็ใช้ทักษะการฟังนะคะสุดท้ายนะคะฟังด้วยการเตรียมความพร้อมนะคะการฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะช่วยทำให้เราได้ซึมซับข้อมูลเหล่านั้นนั้นเราจะต้องมีความพร้อมในการฟังจับประเด็นนั้นการฟังนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแนวทางการฟังในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังนั้นอย่างที่เรียนไว้นะคะเราไม่ฟังแต่เสียงนะเราต้องฟังภาษากายด้วยนะคะนั้นแนวทางการฟังก็เราต้องดูภาษากายของผู้รับการปรึกษานะคะในขณะที่หูก็ฟังนะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าสายตาเขานะคะสายตาของผู้รับการปรึกษานั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมันจะบ่งบอกทางสายตานะคะมีความเต็มใจในความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกสับสนเขาจะแสดงออกมาทางตานะคะสายตาฟังภาษาการที่สองคือดูปากค่ะการปากนะคะการขยับปากการยิ้มนะคะการมีความสุขรื่นเริงหรือการเม้มปากก็อาจจะแสดงถึงความคับข้องใจนะคะเราก็สามารถสังเกตได้สีหน้านะคะสีหน้าเป็นตัวกระตุ้นในการสื่อสารด้านอารมณ์นะคะสีหน้ามีความสุขเราคงจะสังเกตเห็นได้หรือสีหน้ามีความทุกข์นะคะศีรษะก็เหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวศีรษะเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวโดยมีอารมณ์ไปมานะคะก็รู้สึกสบายๆแต่ถ้าเกิดนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนศีรษะนั่นแสดงว่าเริ่มที่จะมีอาการที่ไม่ไว้ใจไม่เห็นด้วยนะคะการขยับไหล่นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงการขยับไหล่ไปข้างหน้าความเต็มใจไม่เต็มใจทั้งหลายภาษากายต่อไปก็คือเรื่องของแขนและมือเนี่ยค่ะแขนและมือก็เราสามารถสังเกตเห็นได้แสดงถึงอารมณ์นะคะถ้าเกิดกอดอกนี่แปลว่าจะเริ่มไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจผู้ให้การปรึกษาแล้วนะคะรวมถึงการขยับขาท่าทางสบายนะคะการเคาะเท้าการตบเท้าเริ่มที่จะรู้สึกไม่พอใจนะคะเราก็สังเกตได้เพราะฉะนั้นภาษากายทั้งหมดนะคะเราจะเห็นอารมณ์ของผู้รับการปรึกษานะคะฟังนอกจากฟังภาษากายแล้วอันดับที่2คือฟังคำพูดค่ะคำพูดเนี่ยลักษณะของการพูดน้ำเสียงต่างๆเนี่ยค่ะเราจะรับรู้ได้นะคะน้ำเสียงถ้าเป็นเสียงแบบแหบๆกระซิบนั่นเริ่มไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วว่าคำพูดนั้นจะใช่ไหมหรือไม่วางใจผู้ให้การปรึกษาอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็นอกจากฟังภาษากายคำพูดแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูลด้วยนะคะผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องดูว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความสอดคล้องหรือสับสนนะคะมีคำพูดที่เป็นเหตุผลมีโต้แย้งหรือเปล่านั้นเราจะต้องมีความแน่ใจ

ความสอดคล้องเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคการฟังทั้งหลายนะคะเช่นการขัดจังหวะเขายังพูดไม่จบผู้ให้บริการภาษาก็รีบพูดแล้วนะคะหรือการควบคุมมากไปนะคะทำให้เขาไม่มีโอกาสจะพูดนะคะการตัดสินเกินไปรวมถึงการให้คำแนะนำมากเกินไปผู้ให้บริการปรึกษามักเคยชินกับการให้คำแนะนำยังไม่ฟังปัญหาให้เสร็จก็ฉันมีประสบการณ์ฉันจะแนะนำคุณอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดฟังก็พึงระวังด้วยนะคะก็ตัวอย่างการฟังนะคะก็เป็นเคสของการความขัดแย้งของพ่อกับลูกอะเนาะก็จะให้เห็นว่าการฟังที่ดีเนี่ยพ่อก็จะตัวผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องมีการฟังเคสที่เป็นปัญหาที่เขามาปรึกษาเนี่ยค่ะที่ว่ามีปัญหากับพ่อเนี่ยค่ะนั้นก็จะเห็นว่าการฟังนะคะทำให้ได้ยินเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษาแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดรู้ความรู้สึกที่ดีพื้นฐานการปัญหาต่างๆก็จะเข้าใจได้อย่างดีขึ้นนะคะตอนที่3ทักษะการเงียบความหมายของทักษะการเงียบนะคะการหมายถึงการเว้นระยะนะคะจังหวะของการพูดให้นานขึ้นเพื่อให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้พูดมากขึ้นการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นแบบแผนปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่เราเว้นวรรคให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พูดจบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะมองนะคะเราสามารถที่จะมองพยักหน้านะคะเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานั้นได้เห็นความคิดซึ่งกันและกันนะคะนั้นการเว้นระยะเนี่ยค่ะการเว้นระยะของการพูดเนี่ยทำให้ผู้รับบริการได้หยุดคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ซับซ้อนต่อไปได้วัตถุประสงค์ของทักษะการเงียบนะคะการเงียบนะคะมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้การปรึกษานะคะทักษะการเงียบจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกระบวนการปรึกษาการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการบริการปรึกษานั้นได้เข้าใจสื่อสารถึงความจริงใจและการยอมรับอย่างลึกซึ้งการเงียบช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาได้ตรวจสอบบริบทรวมถึงเจตนาการเงียบแล้วก็ผลของการเงียบการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาได้ดำเนินการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องการเงียบช่วยให้ลดบทบาทผู้ให้บริการปรึกษาที่เกิดจากเจตนาของผู้ให้บริการปรึกษาโดยบทบาทนั้นจะส่งไปยังผู้รับการปรึกษามากขึ้นผู้รับการปรึกษานะคะก็วัตถุประสงค์ของการเงียบสำหรับผู้รับการปรึกษาเนี่ยการเงียบเนี่ยของจะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้มีสติสมาธินะคะและทำให้เกิดความรับผิดชอบของผู้รับการปรึกษาการเงียบจะทำให้เขาได้มีรายละเอียดมากขึ้นทำให้กระบวนการปรึกษาช้าลงนะคะแล้วก็การเงียบในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยหลักการเงียบนะคะหลักการเงียบการเงียบใช้ในการบำบัดนะคะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญการใช้เน้นการเน้นการเงียบนะคะเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากที่สุดการเน้นความใส่ใจขณะนั้นแล้วก็ให้การเงียบเป็นเหมือนการฟังเสียงสะท้อนและผู้รับบริการจะได้ยินเสียงตนเองจากการเงียบในภาวะการเงียบนะคะการเงียบเพื่อตอบสนองการปกป้องต่างๆเมื่อเกิดการเงียบแล้วผู้รับการศึกษาอาจจะพังพูความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ด้วยการเงียบนะคะในการเงียบบางครั้งนั้นทำให้เกิดในช่วงขณะที่เราสามารถที่จะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเห็นใจได้จากการเงียบแนวทางในการเงียบนะคะก็ผู้รับบริการปรึกษาหยุดพูดนะคะในขณะที่หลังจากการพูดแล้วก็ปล่อยให้เว้นว่างไปสัก 2-3 นาทีแทนที่จะพูดต่อก็ผู้ให้การปรึกษาก็หยุดเพื่อที่จะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้คิดแล้วก็พูดต่อนะคะขณะที่ผู้ให้บริการปรึกษานั่งอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะให้
แสดงออกถึงภาษากายได้นะคะควรสังเกตภาษากายใบหน้าในขณะพูดนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะบางครั้งอาจจะเยือกเย็นบางครั้งอาจจะอบอุ่นนะคะเพื่อให้การปรึกษาก็สามารถสังเกตเห็นได้การใช้การเงียบเราไม่ใช้รูปแบบเดียวกันนะเช่นหยุด 2-3 นาทีแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะไม่ควรใช้รูปแบบที่คงที่นะคะอาจจะเงียบในบางช่วงเงียบนานอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเงียบเพราะการเงียบเป็นการตอบสนองที่ใช้ในการบำบัดที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าผู้รับบริการจะพังพลูในส่วนที่เกิดความเงียบนะคะการผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอึดอัดกับความเงียบเราอาจจะใช้วิธีการให้เขาแสดงออกเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงโดยอิสระคือให้เขาพังผูออกมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงอธิบายหนูอยากจะพูดอะไรพูดมาเลยนะคะตรงนี้นั้นถ้าเกิดบรรยากาศของความเงียบเป็นความอึดอัดเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเราก็อาจจะต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเงียบกับคนที่มีปัญหามากนะคะหรือปัญหาเป็นโรคจิตอะไรต่างๆเราอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ยุติความเงียบโดยการที่ผู้ให้คำปรึกษาอาจจะใช้ภาษากายหรือลักษณะที่เป็นการสร้างสมรรถภาพที่ดีทำให้เขาพูดต่อตัวอย่างทักษะการเงียบนะคะในกรณีที่เกิดความเงียบก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกของโรเจอร์นะคะซึ่งในเอกสารการสอนก็จะพูดถึงนะคะตอนที่4ทักษะการถามในความหมายของทักษะการถามการถามนั้นเป็นการทำความกระจ่างในปัญหาของผู้รับบริการโดยมีโครงร่างที่เป็นระบบระเบียบนะคะตามแนวทางการปรึกษาเพื่อช่วยให้การปรึกษาดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีการเปิดด้านใหม่ๆในปัญหาช่วยชี้แล้วก็ทำความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้ค้นหาตนเองค่ะในวัตถุประสงค์ของทักษะการถามนะคะทักษะการถามนั้นก็ช่วยให้ผู้ให้บริการนะคะได้แสดงถึงความสนใจในข้อมูลนะคะการวางแผนโครงร่างของความเข้าใจในปัญหาการทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อการควบคุมนะคะการใช้คำถามปลายเปิดปลายปิดนะคะเพื่อกระบวนการปรึกษาได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามโครงร่างที่ได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์การถามของผู้รับการปรึกษาก็ช่วยทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้สำรวจปัญหาตนเองอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ใช้คำถามที่สอดคล้องกับตนเองนะคะช่วยให้เขาสามารถที่จะค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองนะคะคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาแล้วก็การมองปัญหาอย่างรอบด้านก็จะทำให้ผู้รับบริการนั้นได้ทราบแล้วก็เข้าใจในข้อเท็จจริงของปัญหาแล้วก็ทำให้เขาได้มีความชัดเจนในปัญหาและหาทางออกได้หลักการในการใช้คำถามนะคะคำถามปลายปิดนะคะคำถามปลายปิดก็คือเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นใช่หรือไม่นะคะก็ใช้ในลักษณะที่เราอยากอะไรอธิบายต่อตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็การใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้คำถามเช่นอาจจะใช้ประโยคนำว่าดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นการโยนกลับไปนะคะแนวทางในการใช้ทักษะการถามในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็คำถามก็เป็นคำถามที่ช่วยเริ่มการปรึกษานะคะช่วยเริ่มการปรึกษาก็เป็นการถามเพื่อเปิดการสนทนาอย่างอิสระเช่นวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหลังจากกลับจากวันก่อนที่เราปรึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะเริ่มปรึกษาคำถามที่ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพูดนะคะก็ในกระบวนการปรึกษาอาจจะเริ่มด้วยกันว่าช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายความคำถามที่ช่วยให้เกิดการค้นหาอย่างเต็มที่นะคะก็เป็นคำถามที่เราอยากจะฟังความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเช่นรู้สึกอย่างไรนะคะคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะก็เป็นคำถามที่ให้พูดเจาะจงมากขึ้นเช่น

ใครทำให้คุณเจ็บปวดใครทำให้คุณโกรธแค้นนะคะก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นคำถามที่ช่วยเปิดสันนิษฐานที่ซ่อนเร้นไว้อะค่ะก็เป็นคำถามเช่นถามว่าคุณเครียดตอนไหนนะคะก็เราก็จะได้เห็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนะคะคำถามที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเมื่อไรที่ไหนคำถามที่ช่วยให้บ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตนเช่นรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำถามปลายเปิดอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้แสดงความรู้สึกหรือว่าให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะคำถามที่เป็นข้อเสนอเช่นว่าฟังดูเหมือนว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะคะใช้ประโยคนำคำว่าฟังดูเหมือนว่านะคะแล้วก็คำถามที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นถามว่าทำไมในประโยคแรกเนี้ยค่ะผู้รับบริการก็อาจจะงงนะคะแล้วก็อาจจะเครียดนะคะหรือคำถามที่เจาะลึกมากไปนะคะการถามนำคำถามปิดเยอะไปก็ทำให้เครียดนะคะนั่นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงตัวอย่างทักษะการถามนะคะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแต่

สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับมาเรียนรู้อีก1ตอนว่าด้วยเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์นะครับในตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่สำคัญที่พวกเราควรรู้นะครับก็เรื่องแรกนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องลักษณะสำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งคนที่ทำวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับควรจะต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทำวิจัยเชิงปริมาณ1เรื่องเนี่ยลักษณะสำคัญของการวิจัยประเภทนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็คือว่ามีความเป็นวัตถุนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวเลขนะครับที่เราสามารถที่จะแปลงตัวแปรต่างๆของเรานะครับออกมาวัดในรูปที่เป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นเพศนะเป็นเพศชายก็เป็นรหัส1เพศหญิงเป็นรหัส2มากที่สุดเป็นรหัส5มากเป็นรหัส4ปานกลางรหัส3น้อยคือรหัส2น้อยที่สุดรหัส1นะครับเราสามารถจะแปลงมาเป็นความถี่เป็นร้อยละเป็นค่าเฉลี่ยค่าสุ่มเบี่ยงเป็นมาตรฐานได้นะครับลักษณะที่2นะครับก็คือเน้นการศึกษาตัวแปรนะครับการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาตัวแปรสระและตัวแปรตามคือตัวแปรที่นักวิจัยสงสัยว่าน่าจะเป็นเหตุคือตัวแปรสระแล้วก็เป็นตัวแปรที่นักวิจัยสงสัยว่าน่าจะเป็นผลเราเรียกว่าตัวแปรตามนะครับงั้นการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยโดดเด่นมากคือจับตัวแปรมานะครับมาศึกษาความสัมพันธ์นะครับในรูปของตัวแปรที่เราต้องการศึกษานะครับลักษณะที่3นะครับที่สำคัญก็คือว่าการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะเน้นการสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับก็คือโดยการที่ไปทำเซอร์เวย์รีเสิร์ชนะครับด้วยการวิจัยเชิงสำรวจนะครับโดยไปหย่อนแบบสอบถามนะครับผ่านไปให้กลุ่มตัวอย่างต่างๆนะได้ตอบนะครับเราเรียกว่าการสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะเป็นรูปแบบสอบถามกระดาษหรือแบบสอบถามรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับในรูปแบบที่เป็นequestionnaireที่เราสามารถผ่านไปสอบถามผ่านทาง LINE ผ่านทาง Facebook ผ่านด้วยเครื่องด้วยผ่านโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญประการที่3นะครับประการที่4นะครับก็คือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยหัวใจสำคัญมากก็คือศึกษาจากประชากรขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้แตกต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะศึกษากลุ่มเล็กๆอาจจะ10กว่าคนนะครับเงี้ยแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็ได้เช่นเราจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนนะครับที่มีต่อเรื่องของโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถจะเก็บข้อมูลทั้งประเทศก็ได้นะครับหรือเจาะเป็นภาคก็ได้หรือเจาะเป็นรายจังหวัดนะครับก็ได้นะครับเนี้ยจุดเด่นการวิจัยเชิงปริมาณคือเก็บจากประชากรขนาดใหญ่นะครับได้อย่างเต็มที่นะครับและลักษณะประการที่5นะครับก็คือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับเมื่อเราศึกษาวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปทั่วๆไปที่จะอนุมานนะครับย้อนกลับไปหาประชากรได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อเราไปเก็บข้อมูลเราคงไม่ได้ไปเก็บข้อมูลที่ประชาชนทุกคนที่เป็นผู้ใช้นะครับแต่เราจะไปแซมปลิ้งตัวอย่างนะครับเป็นตัวแทนของภาคตัวแทนของจังหวัดตัวแทนของอำเภอตำบลต่างๆนะครับออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นตัวแทนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาข้อมูลจากตัวแทนเหล่านี้นะครับมาอนุมานย้อนกลับนะครับไปหาประชากรได้ก็ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าภาพรวมทั้งประเทศไทยประชาชนนะครับมีความพึงพอใจนะครับในระดับใดนะครับเป็นไปตามสมมติฐานที่นักวิจัยกำหนดไว้นะครับหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์สำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับโดยการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเป็นการวิจัยที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นลักษณะที่มีตัวเลขนะครับมีสถิติต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณนั่นหมายถึงว่าเมื่อการวิจัยเชิงปริมาณมีสัดส่วนเป็นตัวเลขปุ๊บก็ทำให้นักวิจัยเองนะครับจะต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลเนี่ยที่เป็นลักษณะของการตีค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นพวกแบบสอบถามนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลจากประชากรขนาดใหญ่ได้นะครับโดยการสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อเราเก็บมาเสร็จแล้วนะครับก็สำคัญคือว่าตัวอย่างที่ไปเก็บมาเนี่ยเราสามารถอนุมานย้อนกลับไปหาประชากรทั้งหมดนะครับที่เราศึกษาได้นะครับนั่นคือเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยครับครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญนะครับมาเรียนรู้อีก1เรื่องนะครับก็คือขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณนะครับสำหรับขั้นตอนในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับคิดหัวข้อนะครับหัวข้อการวิจัยนะครับให้เป็นหัวข้อที่เราจะดำเนินการในการทำ

ิจัยตลอดในทุกขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นนะครับเสร็จที่2ก็คือเราก็มาระบุปัญหาที่เราสงสัยที่อยากจะค้นหาคำตอบนะครับด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับปัญหาคำถามก็เป็นชุดข้อคำถามหลายๆข้อที่นักวิจัยมีความสงสัยนะครับจากนั้นเสร็จที่3นะครับแนวคิดที่4หลักการแล้วก็ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้มีการนำเอาผลงานวิจัยตัวเองเนี่ยไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้นะครับที่มีอยู่นะหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่5นะครับเราก็นำเอาการผลการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยหรือเรียกว่า research framework นะครับก็ซึ่งจะมาวาดภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสระกับตัวแปรตามที่เราสนใจนะครับศึกษานะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนะครับหลังจากที่ได้กรอบแนวคิดการวิจัยเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะในแผนภูมิความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีตัวแปร2ฝั่งนะครับตัวแปรฝั่งซ้ายเรียกว่าตัวแปรสระตัวแปรฝั่งขวาเรียกว่าตัวแปรตามนะครับเดี๋ยวนักวิจัยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับพอได้กำหนดตัวแปรเสร็จนะครับเราก็จะเอาตัวแปรเหล่านี้นะครับมาเขียนเป็นสมมติฐานการวิจัยก็คือข้อความที่นักวิจัยเนี่ยคาดการคำตอบไปล่วงหน้าในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสระกับตัวแปรตามนะครับโดยเป็นข้อความที่นักวิจัยเนี่ยจะนำไปทดสอบนะครับด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อจากนั้นทำอะไรต่อนะครับจากนั้นสิ่งที่สอบถามเนี่ยมีทั้งความเที่ยงตรงแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับก่อนที่จะนำไปเก็บข้อมูลจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเครื่องมือการวิจัยของเราไปเก็บข้อมูลนะครับจากกลุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจำนวนที่เราได้กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างเราบอกว่าต้องได้ทั้งหมด350ตัวอย่างนักวิจัยก็มีหน้าที่ไปเก็บนะครับแบบสอบถามให้ได้ทั้งหมด350ตัวอย่างนะครับซึ่งจะเก็บโดยกระดาษหรือเก็บโดยใช้ออนไลน์เป็นแบบ e-questionnaire นะครับก็ได้นะครับเมื่อเราเก็บข้อมูลมาเสร็จแล้วนะครับหน้าที่นักวิจัยก็จะเอาข้อมูลจากแบบสอบถามเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่อนะครับถ้าเป็นในกระดาษเราก็จะมาคีย์เข้าในโปรแกรม SPS นะครับหรือถ้าเราเก็บด้วย e-questionnaire แล้วก็คอนเวิร์ตข้อมูลที่เราเก็บมานะครับจากบนออนไลน์นะครับให้มาแปลงแล้วก็ให้ตามวัตถุประสงค์ตามปัญหาการวิจัยที่เราต้องการค้นหาคำตอบนะครับแล้วก็มาเขียนรีพอร์ตนะครับรายงานการวิจัยเพื่อให้เห็นว่าทั้งเล่มเรานะครับทั้ง5บทเราเนี่ยจะมีโครงสร้างเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนั่นคือ12ขั้นตอนนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณจะไม่ง่ายครับ1โหลพอดีนะครับ12นะครับนี่มาดูเรื่องสำคัญนะครับที่อาจารย์จะพูดก็คือเรื่องของกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการวิจัยในทางรัฐประหารศาสตร์นะครับก็อันที่1นะครับที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับก็คือการใช้ตัวแปรสระ1ตัวแล้วก็ตัวแปรตามนะครับ1ตัวนะครับตัวแปรสระเช่นแรงจูงใจตัวแปรตามเรื่องผลสัมฤทธิ์เราอยากรู้ว่าถ้าคนมีแรงจูงใจสูงผลสัมฤทธิ์สูงไหมนะครับตามมาไหมหรือคนมีแรงจูงใจน้อยผลสัมฤทธิ์ตามมาน้อยไหมนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1นะครับในการเขียนสมมติฐานรูปแบบที่2ที่มักจะพบบ่อยๆนะครับก็คือตัวแปรสระ1ตัวหรือกับตัวแปรตามนะครับ1ตัวนะครับอย่างเช่นเราสนใจว่าการเอานโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปปฏิบัตินะครับเมื่อเอานโยบายไปปฏิบัติแล้วเนี่ยผลกระทบมันออกมามีมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะศึกษานโยบายเนี่ยเป็นตัวแปรสระดูผลกระทบเป็นตัวแปรตามนะครับเป็นต้นนะครับเหมือนในภาพที่ได้เห็นนั่นเองนะครับหรือรูปแบบที่3นะครับก็เป็นงานวิจัยที่สมมติฐานมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับโดยที่นักวิจัยเองเนี่ยมีตัวแปรสระเนี่ยหลายตัวนะครับหลายตัวปุ๊บเราก็สามารถกลุ่มมาเป็นเรียกกลุ่มปัจจัยซะนะครับเพื่อจะให้อยู่ในเป็นคลัสเตอร์หรือเป็นหมวดหมู่นะครับเดียวกันนะครับว่ากลุ่มปัจจัยที่1มีทั้งตัวแปร4ตัวกลุ่มปัจจัยที่2ก็มีตัวแปร3ตัวรวมทั้งหมด7ตัวแปรมีตัวแปรตาม1ครับ1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสมมติฐานที่เรามักจะพบบ่อยนะครับในการวิจัยทางรัฐประหารศาสตร์นะครับอันนั้นก็คือนะครับเรื่องราวว่าด้วยเรื่องของขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งเมื่อเราได้เข้าใจในขั้นตอนนะครับขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์ที่ในรูปแบบที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่การกำหนดหัวข้อจนทั้งถึงการสรุปผลแล้วก็การเขียนรายงานการวิจัยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญมากนะครับที่เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องคือตัวแปรนะครับที่เราจะนำมาสู่การเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับแล้วก็มาเขียนสมมติฐานการวิจัยนะครับนั่นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรพันธ์นะครับมาตามความรู้กับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของวิธีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อการวิจัย
เชิงปริมาณมาติดตามกันเลยครับอันดับแรกเรา

ดูก่อนว่าเมื่อเราพูดสมมติฐานการวิจัยนะครับหรือที่เรียกว่า research hypothesis เนี่ยก็คืออะไรนะครับมันคือข้อความอันหนึ่งนะครับที่นักวิจัยจะได้สร้างขึ้นมาแต่เป็นข้อความเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นข้อความที่เราใช้ว่าเป็นคาดการคำตอบนะครับเช่นเราสงสัยว่าเออคนที่มีแรงจูงใจสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยนะครับความสงสัยเนี่ยเป็นการสงสัยแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วข้อสำคัญคือสมมติฐานเนี่ยเราจะนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับมาทดสอบความจริงแท้ว่าสิ่งที่เราสงสัยนั้นนะครับมันเป็นความจริงแท้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือสมมติฐานการวิจัยนะครับมันไม่ใช่คำตอบที่รู้แล้วไม่ใช่นะครับเป็นคำตอบที่คาดการว่าน่าจะมีความสำคัญคนสูบบุหรี่มากน่าจะเป็นโรคมะเร็งนะครับเนี่ยอันนี้คือคาดการเฉยๆนะครับแต่เราต้องไปทดสอบในความเป็นจริงนะครับต่อนะครับนี่มาดูว่าแล้วถ้าเราจะกำหนดสมมติฐานการวิจัยเนี่ยมีกี่รูปแบบมาดูรูปแบบแรกกันเลยนะครับก็คือรูปแบบของสมมติฐานการวิจัยนะครับรูปแบบที่1คือเป็นรูปแบบที่ในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับมักจะนิยมใช้มากก็คือตัวแปรสระ1ตัวตัวแปรตามอีก1ตัวนะครับโดยนักวิจัยเนี่ยก็อยากจะมาลองดูว่าจริงไหมข้อความเนี้ยนะครับว่าคนที่มีแรงจูงใจสูงน่าจะมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของงานนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรามักจะเห็นนะครับง่ายๆนะครับอย่างเช่นหรือservice mind ของเจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการไหมนะครับนะครับอันนี้เป็นสมมติฐานที่นักวิจัยเนี่ยอยากจะดูความสัมพันธ์นะครับนะระหว่างสิ่งที่เรามาผูกความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับขึ้นมานะครับรูปแบบที่2นะครับเป็นรูปแบบที่เรามีตัวแปรสระเนี่ยนะครับหลายตัวนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมี4ตัวนะฮะตัวแปรตาม1ตัวนะครับอยู่ด้านขวานะครับเราสงสัยว่าไอ้4ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยมันน่าจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามไหมนะครับนักวิจัยก็จะตั้งสมมติฐานเหล่านี้ไปทำการทดสอบนะครับอย่าลืมนะครับสมมติฐานคือการคาดการคำตอบนะครับมันเราคาดการว่า4ตัวเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลต่อฝั่งขวานะครับรูปแบบที่2นะครับมาดูก็คือเป็นรูปแบบที่เราเขียนตัวแปรสระนะครับหลายตัวแปรนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวแปรตามนะครับ1ตัวอ่ะมาลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับเราสนใจนะครับที่จะศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานนะครับเราก็สงสัย4ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยเอ๊ะน่าจะมีอิทธิพลต่อฝั่งขวานะครับนี่คือรูปแบบของตัวอย่างในรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3นะครับเป็นรูปแบบที่เราศึกษาตัวแปรสระ1ตัวนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยครับตัวแปรตามเนี่ยหลายๆตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นักวิจัยมักนิยมเหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราศึกษาตัวแปรสระก็คือนโยบายนะครับการที่รัฐบาลออกนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานะครับเราก็จะมาดูว่าเมื่อออกนโยบายเหล่านี้แล้วส่งผลกระทบอะไรบ้างตามมานะครับที่มีอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่3นะครับที่นักวิจัยมักจะชอบเขียนกันในสมมติฐานการวิจัยนะครับโมเดลที่4ก็เป็นโมเดลที่นักวิจัยเนี่ยมองคิดว่าตัวแปรนะครับหลายๆตัวแปรที่เราต้องการศึกษาเนี่ยแต่ละตัวแปรเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเป็นเหตุเป็นผลกันเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่มันส่งผลซึ่งกันและกันด้วยเช่นตัวแปรที่1ก็ส่งผลต่อตัวแปรที่2 1ก็ส่งผลต่อ4 2ก็ผลต่อ3ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับที่มีตัวแปรสระนะครับหลายตัวแปรนะครับนั่นทั้งหมดนะครับว่าด้วยเรื่องของวิธีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งมีความสำคัญมากต่อการวิจัยเชิงปริมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการวิจัยไหนที่เราจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อได้กลุ่มตัวอย่างมานะครับเมื่อเราได้มาแล้วเสร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องอนุมานย้อนกลับไปหาประชากรเมื่อนั้นแหละครับสมมติฐานการวิจัยมีความสำคัญมากนะครับสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเพราะจะทำให้นักวิจัยเองเนี่ยจะมาพิสูจน์ข้อความที่นักวิจัยสงสัยเนี่ยนะครับอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อมาดูว่าข้อความเนี่ยมันมีความจริงแท้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนั้นก็คือสาระสำคัญครับของหัวข้อเรื่องวิธีการกำหนดสมมติฐานการสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยพันธ์นะครับเรามาตามความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับก็คือประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับมาดูสิครับว่า3ตัวเนี้ยนะครับเขาเกี่ยวดองกันยังไงนะครับเกี่ยวข้องยังไงนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเรามาเข้าใจความหมายของคำว่าประชากรก่อนนะครับซึ่งเราใช้คำว่า population นะครับหรือในการแทนค่าเราก็มักจะใช้สัญลักษณ์คือ n ใหญ่

นะครับเห็นอย่างก็คือประชากรนี่คือหน่วยทั้งหมดที่นักวิจัยต้องการศึกษาวิจัยถ้านักวิจัยเนี่ยศึกษาประเทศนะครับประชากรคือทั้งประเทศถ้านักวิจัยเนี่ยศึกษาเฉพาะในภาคกลางประชากรก็เฉพาะภาคกลางถ้านักวิจัยศึกษาเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีประชากรก็คือเฉพาะคนจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยประชากรเนี่ยครับเราแยกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งแรกคือเป็นประชากรที่เรียกแบบจํากัดจํากัดคือนับจํานวนได้นะครับอย่างเช่นประชากรในทะเบียนบ้านของคนจังหวัดนนทบุรีมีจํานวนเท่าไหร่แบบนี้นะครับนับได้นะครับประชากรที่2คือประชากรที่เราไม่สามารถที่จะนับได้ก็เรียกว่าแบบไม่จํากัดซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวเลขจริงๆแล้วนะครับมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการข้าราชการภาครัฐที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับมันโดยทั่วไปในงานวิจัยเนี่ยเรานิยมนะครับศึกษากับประชากรในรูปแบบที่เป็นจำกัดนะครับเพื่อจะระบุจำนวน364นะครับโดยตัวเลขเนี้ยนะครับ4,000ตัดกับ 5% ก็ได้364นะครับนั่นเราก็จะเอาตัวเลขเนี้ยนะครับเข้ามาอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ตาราง11รูปนะครับซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดบ้างตรงที่ว่าประชากรเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะระบุในความละเอียดเยอะมากถ้ามี 4,178 เนี่ยตารางไม่มีนะครับนี่ก็โดยทั่วไปบางทีนักวิจัยเขาก็นิยมกลับไปใช้ของทาโร่ยามาเน่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการถ้าประชากรมีลักษณะที่แน่นอนชัดเจนก็อาจจะใช้ตาราง11รูปนะครับเลยนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นนะครับว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์นะครับมาตามความรู้ดีๆกับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าด้วยเครื่องมือการวิจัยนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับที่นักวิจัยจะนำไปสู่การเก็บข้อมูลนะครับนั่นเองนะครับเครื่องมือการวิจัยที่สำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือแบบสอบถามโอ้เป็นเครื่องมือยอดฮิตมากนะครับที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับที่ผู้ตอบเองก็จะอ่านแล้วก็เช็คนะครับตามข้อต่างๆนะครับที่นักวิจัยได้สร้างขึ้นมาโดยจะมีทั้งปลายปิดแล้วก็ปลายเปิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ก้าวหน้าไปสู่การที่เราสามารถทำเติม e เข้าไปหน้าคือ e-questionnaire นะครับตอบผ่าน LINE ก็ได้ผ่าน Facebook ก็ได้นะครับนะครับเครื่องมือตัวที่2นะครับก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าแบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของการที่จะลงไปนัดกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือเป็นแบบเผชิญหน้าเป็นแบบ face to face นะครับเพื่อต้องการเจาะลึกในรายละเอียดของข้อมูลมากอย่างเช่นไปสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น interview form นะครับเครื่องมือที่3ก็คือแบบบันทึกคือแบบเมโมแบบเมโมคือเป็นลักษณะแบบบันทึกที่เราจะมีการจดบันทึกอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นข้อความก็ได้นะครับเหมือนเราเห็นนะครับเวลาไปโรงพยาบาลปุ๊บพยาบาลก็จะมีการจดเมโมบันทึกในประวัติเราตัวเลขเราถามอาการเราก็จดเงี้ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแบบบันทึกนะครับหรือเราไปสังเกตการพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าที่นะครับเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็จดบันทึกไว้บางอย่างเราก็ติ๊กถูกเอามายิ้มแย้มแจ่มใสไหมพูดจาไพเราะไหมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเมโมฟอร์มนะครับแบบที่4คือการใช้การสังเกตการนะครับสังเกตการนี่คือการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนะครับนี่คือการใช้สังเกตนะครับก็คือการเหล่านี้ด้วยตาไปปุ๊บเนี่ยดูพฤติกรรมการให้บริการปุ๊บแล้วก็มาเช็คลิสต์นะครับนี่คือเป็นแบบ observation นะครับตาดูหูฟังแรงต่างนะครับก็มาจดนะครับหรือถ้าเป็นบางอย่างถ้าเป็นลักษณะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับอาหารก็ใช้ลิ้นอย่างเงี้ยนะครับลองชิมเอาแล้วก็มาจดบันทึกเอานะครับอันนี้ก็เป็นแบบสังเกตนะครับในการจดอันที่5นะครับก็คือการใช้วิธีการสนทนากลุ่มนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมที่นักวิจัยเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโอเคครับมาตอบข้อคำถามที่นักวิจัยจะสอบถามเนี่ยพร้อมๆกันนะครับก็โดยการที่นักวิจัยเองก็จะโยนคำถามไปนะครับถามคุณสมศักดิ์มีความเห็นยังไงคุณมาลีมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงคุณอดิศรมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของการทำโฟกัสกรุ๊ปเหมือนกันเป็นลักษณะของการคุยกันแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็นิยมใช้กับการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒินะครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยตรงนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพื่อจะหาข้อสรุปในหัวข้อนะครับในการวิจัยที่นักวิจัยกำลังสนใจที่จะหาคำตอบมันนะครับนะครับนี่มาดูว่าเมื่อเราได้มีการออกเครื่องมือการวิจัยแล้วนะครับซึ่งเครื่องมือการวิจัยที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือการวิจัยที่นักวิจัยสามารถที่จะออกแบบมากกว่า1เครื่องมือได้นะครับเช่นมีแบบสอบ

3มาผสมกับแบบสัมภาษณ์นะครับก็ได้นะครับหรือมาผสมกับในส่วนของตัวโฟกัสกรุ๊ปนะครับการสนทนากลุ่มนะครับก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับนักวิจัยออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อมาตอบตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตามปัญหาการวิจัยที่นักวิจัยค้นหาคําตอบนะครับนี้เรามาตามดูต่อว่าเมื่อเราสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วนักวิจัยจะต้องมีวิธีการเก็บยังไงนะครับซึ่งวิธีการเก็บนะครับก็จะมี2วิธีวิธีแรกเราเรียกว่าแบบปฐมภูมินะครับหรือ primary data ปฐมภูมิคือปฐมก็คือการที่นักวิจัยเนี่ยต้องลงไปเก็บด้วยตัวเองนะครับเป็นแหล่งแรกเลยไม่มีใครเคยเก็บไว้ให้นะครับตามชื่อมันคือ primary primary คือแหล่งแรกนั่นก็คือเครื่องมือการวิจัยต่างๆที่นักวิจัยจะเอาแบบสอบถามลงไปถามกับกลุ่มตัวอย่างนะครับแบบสัมภาษณ์ลงไปสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบสังเกตการไปดูพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่นะแบบบันทึกไปเมมโมทั้งในส่วนที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขนะครับที่เป็นเราเห็นพฤติกรรมต่างๆได้หรือการสนทนากลุ่มนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่นักวิจัยต้องลงไปเก็บด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับมันเครื่องมือการวิจัยที่นักวิจัยเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักวิจัยจะต้องลงไปเก็บข้อมูลปฐมภูมินะครับด้วยตัวเองนะครับแล้วมีที่ไม่เก็บไหมนะครับมีนะครับมาลองตามดูวิธีที่2นะครับแบบนี้เราเรียกว่าทุติยภูมิทุติยภูมิมันคือเป็นข้อมูลเนี่ยนะครับที่มีคนอื่นหรือหน่วยงานอื่นเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือเรามาใช้ต่อนะครับอย่างเช่นเราไปเอาข้อมูลนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เขามีสถิติต่างๆที่เขาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดึงเขาเนี่ยมาใช้ต่อในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลเลยนะครับหรือข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือในรายงานประจำปีต่างๆพวกนี้นะครับเราเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมินะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นักวิจัยก็ต้องคิดนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เราอาจจะต้องนั่งนึกถึงว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อมาตอบปัญหาหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะครับซึ่งในการออกแบบการวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยนักวิจัยก็จะต้องคิดทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมินะครับมันจำง่ายๆคือปอปาคือปฐมภูมิทอทหารคือทุติยภูมิปอทอนะครับนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของเครื่องมือการวิจัยนะครับที่นักวิจัยจะต้องดีไซน์ต้องคิดละนะครับพอเรานึกถึงประชากรเสร็จนึกถึงกลุ่มตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันถามมาแล้วจะเอาเครื่องมือไปเก็บอะไรกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นนะครับนักวิจัยก็ต้องมาออกแบบว่าเครื่องมือไหนเราน่าจะใช้เพื่อมาตอบตามปัญหาตามวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยแล้วก็เอาเครื่องมือนั้นลงไปเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือความดีว่าด้วยเครื่องมือ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนวอลูชันนะครับวัตถุประสงค์อันดับแรกนะครับเรามาทำความเข้าใจความหมายของโครงข่ายประสาทเทียมกับคอนวอลูชันกันก่อนนะครับคอนวอลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือที่เรียกสั้นๆว่า CNN เป็นสถาปัตยกรรมนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมแบบนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพวิดีโอนะครับผมโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนวอลูชันนำไปใช้งานนะครับของใน CNN เนี่ยอย่างเช่นการนำไปจำแนกภาพนะครับการตรวจสอบการจับวัตถุหรือการแยกส่วนภาพนะครับผมและสามารถใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นนะครับในภาพจากภาพตัวอย่างนะครับเราต้องการนะครับที่จะจำแนกภาพนะครับแอปเปิลนะครับจากในภาพนะครับตัวอย่างเป็นภาพแอปเปิลนะครับเราต้องการจำแนกภาพในตัวนี้นะครับโดยภาพนั้นนะครับก็จะจำแนกออกเป็นพิกเซลนะครับหลายๆพิกเซลนะครับซึ่งจะ

เกจเห็นเป็นตารางนะครับอยู่ในรูป Apple นะครับโดยจุดที่แบ่งออกมานะครับจะได้ผลออกมาเป็นพื้นที่นะครับสีต่างๆนะครับในการแบ่งเนี่ยก็จะจำแนกออกมาเป็นพิกเซลหลายๆล้านพิกเซลเลยนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวนะครับผมเราจะใช้นะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับเราจะใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลนะครับที่ถูกเทรนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทํากระบวนการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแยกจํานวนวัตถุนะครับที่เราใช้ทํานายได้นะครับอย่างเช่นตัว Apple เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะจําแนกออกมาเป็นภาพย่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านตัวของ Hidden Layer เนี่ยมันก็จะสามารถทํานายได้ว่า Output Layer เนี่ยออกมาเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นรูป Apple นะครับซึ่งในส่วนของการทํานายเนี่ยความแม่นยําที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัว Training Dataมีจำนวน Dataset ที่เพียงพอมีจำนวน Dataset ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้าง Accuracy ของการทำนายในทำนายภาพหรือการ Prediction นะครับต่างๆได้นะครับผมจากภาพนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทำนายนะครับในการวิธีการทำนายภาพนะครับ คราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับผมว่าตัวในกระบวนการทำงานของเครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนวอลูชันนั้นมีขั้นตอนการทำงานยังไงนะครับในกระบวนการนะครับดังกล่าวนะครับในโครงการเครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนวอลูชันนั้นก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือชั้นแรกนะครับที่เรียกว่าชั้นนำข้อมูลเข้าหรือที่เรียกว่า input layer นะครับชั้นที่2นะครับคือชั้นคอนวอลูชันหรือเรียกว่า convolutional นะครับชั้นที่3นะครับคือชั้นการรวมPooling Layer และชั้นที่4ครับคือชั้น Fully Constructed ครับเรามากล่าวถึงชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกคือชั้นข้อมูลนำเข้านะครับผมชั้นข้อมูลนำเข้านะครับหรือ Input Layer นะครับคือชั้นแรกที่รับข้อมูลนะครับเข้ามานะครับมักจะเป็นภาพซึ่งส่วนใหญ่นะครับข้อมูลที่นำเข้ามาจะเป็นเมทริกนะครับขนาด 3D ขนาด 3D หมายความว่าเป็นขนาดที่มีความกว้างนะครับคูณความยาวนะครับแล้วก็จำนวนช่องสีนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างภาพนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นเมทริกนะครับที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้านะครับจากภาพ Apple นะครับจากภาพ Apple เราก็จะแบ่งเป็นเมทริกต่างๆนะครับเมทริกเป็นช่องๆนะครับจากเมทริกเป็นช่องๆเราก็จะทำการสร้าง input layer โดยการสร้างช่องที่เราต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ จากภาพนี้นะครับจากภาพ input layer นะครับเราจะอธิบายนะครับผมว่าพอมันแบ่งเป็นเมทริกเนี่ยจากภาพเนี่ยพอตารางพิกเซลเนี่ยโดยความยาวและความกว้างจะใช้ระบุตำแหน่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณและในหน่วยสุดท้ายเนี่ยจะใช้ระบุค่าสีจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปในกระบวนการทำงานต่อไปนะครับก็คือความกว้างความยาวก็จะระบุตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลชุดที่กว้าง2ยาว2นะครับก็จะอยู่ในช่วงของค่าที่22นะครับก็จะเป็นการระบุตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นระบุตำแหน่งสีนะครับผมในการคำนวณเพื่อทำการส่งไปที่ส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปคำนวณในชั้นต่อไปนะครับต่อมาครับในชั้น convolution นะครับชั้นคำนวณนะครับในแต่ละพิกเซลนะครับที่เรียกว่าการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับก็คือการสร้างอะเรย์พิกเซลโดยการเลื่อน input นะครับไปทางซ้ายนะครับเป็นจำนวน1ก้าวไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกพิกเซลนะครับโดยวิธีการนะครับสไตรเกอร์ก็คือการเลื่อนตำแหน่งของตัวกรองนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสลับตำแหน่งแบบสไตร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็คือการเลื่อนพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการนะครับต่อมานะครับในชั้นคอนวอลูชันนะครับก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการกระบวนการแพนนิ่งนะครับในกระบวนการคอนวอลูชันนะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับในการแก้ปัญหาในการรักษาขนาดของภาพนะครับผมโดยการทำแพดดิ้งนะครับผมก็คือการสร้างขอบของภาพต่อมาในข้อ3นะครับผมก็จะคือกระบวนการนะครับการชั้นรวมนะครับ Pooling Layer นะครับชั้นรวมหรือ Pooling Layer นะครับก็คือเป็นชั้นที่ทำการลดขนาดนะครับข้อมูลเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นนะครับผมโดยในชั้น Pooling Layer นะครับ

ก็จะนำการลดขนาดลงของชั้น convolution อีกทีหนึ่งนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเมื่อเราได้ค่าจากตาราง convolutional เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น pooling layer ก็จะทำการลดขนาดลงนะครับผมโดยการลดขนาดเนี่ยจะลดขนาดเฉพาะเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นโดยการเลือกค่าที่สำคัญนะครับจากกลุ่มของข้อมูลนะครับมักจะใช้มักจะมีรูปแบบในการคัดเลือก2รูปแบบนะครับก็คืออันดับแรกครับ1ครับ max pooling นะครับ max pooling คือการเลือกค่าที่มากที่สุดในตารางนะครับออกมาเพื่อเป็นสกัดเป็นคุณลักษณะนะครับโดยอย่างเช่นภาพในภาพสีเหลืองนะครับที่มีเลข1 3 4 1นะครับในวิธีการของ max pooling ก็จะเลือกเลข

การใช้ค่าเฉลี่ยหมายความว่าก็คือนำค่าทุกค่านะครับมาทำการหาค่าเฉลี่ยซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดขนาดนะครับของชั้น pooling layer ครับที่ใช้งานกันนะครับจากนั้นนะครับชั้นสุดท้ายนะครับชั้น fully conducted นะครับผมหรืออาจจะเรียกไว้ได้ว่าเรียกว่า dense layer ก็ได้นะครับชั้นนี้นะครับคือชั้นสุดท้ายนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมนะครับในชั้นก่อนหน้าที่ถูกเชื่อมโยงกันทุกโนดนะครับโดยชั้นนี้จะใช้การเชื่อมโยงน้ำค่าน้ำหนักนะครับหรือเรียกว่าเวทนะครับผมโดยการคำนวณ นะครับในชั้นนี้ก็คือจะใช้ตัวของ activation function นะครับในการ classification output ออกมานะครับโดย activation function เนี่ยที่ใช้เนี่ยที่นิยมใช้กันก็คืออาจจะมีซิกมอยนะครับเรลูหรือเป็นทรานนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนะครับใน activation function นะครับผมสามารถศึกษาได้นะครับในหน่วยที่9นะครับผมก็คือสรุปนะครับผมขั้นตอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นะครับผมชั้นที่1นะครับก็คือชั้นนำข้อมูลเข้านะครับหรือ input layer คือการนำภาพนะครับที่ต้องการมาทำเป็นตารางนะครับโดยข้อมูลที่นำมาเป็นตารางนะครับจะเป็นแบบ3มิติก็คือกว้างยาวและก็ค่าสี RGB นะครับชั้นที่2นะครับ convolutional นะครับคือการสกัดคุณลักษณะนะครับเฉพาะของข้อมูลออกมานะครับเพื่อทำเป็นตารางและเป็นค่าน้ำหนักออกมานะครับผมโดยวิธีการนะครับก็จะมีการทำ padding นะครับ padding นะครับเพื่อให้ข้อมูลของขอบนะครับ input เพื่อใช้ในการทำข้อมูลในขอบ input นะครับและ2นะครับการสลับตำแหน่งแบบ slice นะครับคือการสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาคุณลักษณะต่างๆของภาพนะครับผมก็คือในส่วนของขั้นตอน convolutional นะครับผมในส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของ pooling layer นะครับคือส่วนของการลดขนาดข้อมูลนะครับโดยในส่วนของการลดขนาดข้อมูลเนี่ยก็มีด้วยกัน2วิธีด้วยกันก็คือ max pooling และ average pooling นะครับผมและในส่วนสุดท้ายก็คือ fully conducted นะครับเป็นฟังก์ชันการประมวลผลนะครับผมโดยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือการนำตัวของ activation function นะครับมาใช้งานนะครับเพื่อคัดเลือก input ในการทำนายผลต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปนะครับในเนื้อหาของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียม convolution ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2กระบวนการทำงานหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับในการบรรยายครั้งนี้นะครับก็คืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจความหมายถึงของกระบวนการทำงานนะครับของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับแล้วก็วิธีการทำงานต่างๆในชั้นต่างๆของกระบวนการนะครับผมหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวนะครับหรือที่เรียกว่า long short term memory นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่านะครับ LSTM นะครับคือประเภทของsequential neural network นะครับโดยทั่วไปนะครับคือการเรียนรู้เชิงลึกแบบโอเคครับจากนั้นเรามาดูนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวหรือที่เรียกว่า LSTM กันนะครับผมโดยกระบวนการของ LSTM นะครับจะมีกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเรียกว่า forget gate นะครับที่2ก็คือสถานะเซลล์นะครับผมเซลล์สเตทขั้นตอนที่3นะครับก็คือ input gate นะครับผมก็คือ input gate และขั้นตอนที่4นะครับก็คือ output gate ก็คือการ prediction ตัวของข้อมูลนะครับเรามาเริ่มกันที่ forget gate ก่อนนะครับ forget gate นะครับก็คือประตูที่ควบคุมนะครับการลืมสถานะของเซลล์และการตัดสินใจนะครับประตูนี้นะครับผมในประตูนี้นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับและการควบคุมของสถานะเซลล์ในปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับโดยข้อมูลนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าข้อมูลสถานะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวของ x นะครับที่เข้ามานะครับโดยและต่อมานะครับก็จะเป็น ht ลบ1ก็คือเป็น hidden state นะครับก่อนหน้าเพื่อใช้ในการคำนวณนะครับโดยค่าการคำนวณของ h จะ h นะครับ h ก่อน ht ลบ1นะครับจะถูกส่งผ่านตัวฟังก์ชัน sigmoid นะครับผมเพื่อสร้างค่านะครับระหว่าง0

กับ1นะครับสร้างค่าระหว่าง0กับ1หมายความว่าถ้าค่ามีถ้าค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสสูงที่จะนำมาใช้งานนะครับผมนี่คือวิธีการคำนวณนะครับของตัว Fourier Gate นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ค่านะครับจากศูนย์จากซิกมอยด์แล้วเนี่ยมันก็จะทำการส่งไปในสเตตต่อไปนะครับผมตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะครับผมใช้ประโยคว่าเด็กน้อยผู้หญิงนั้นกำลังกินข้าวนะครับผมโดยประโยคนี้จะมี input นะครับปัจจุบันที่ใช้ในการคำนวณโดยใช้นะครับคำว่าน้อยนะครับอยากเห็นคำว่าน้อยนะครับเป็น input ปัจจุบันนะครับในแต่ละกระบวนการที่จะนำเข้านะครับผม have a hidden state มาทำการคำนวณนะครับจาก input ก่อนหน้าจะมีการเก็บไว้ใน memory นะครับโดย memory ตัวนี้จะถูกส่งผ่านในฟังก์ชัน sigmoid นะครับค่าที่ส่งผ่านนะครับค่าที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นค่าระหว่าง0กับ1นะครับตัว sigmoid ตรงนี้นะครับตรงสีชมพูตัวขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาในส่วนของตามเส้นสีแดงนะครับเพื่อไปสู่ตัวของเซลล์สเตตต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับตัวสถานะเซลล์พอเราได้ตัวของค่าตัวของ forget state เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะส่งค่าเนี่ยขึ้นไปตามเส้นแดงนะครับไปสู่ในจุดของสีเหลืองที่เป็นกากบาทนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าสถานะเซลล์สเตตจะนำข้อมูลที่ได้จากก่อนหน้านี้มาใช้คำนวณหรือใช้ในการตัดสินใจด้วยหรือไม่นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับในจากภาพนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงครับทั้งหมดนะครับในการสร้างในการตัดสินใจของเซลล์สเตตนะครับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยใน X1 ของเราอ่ะใน input ปัจจุบันของเราอ่ะจะใช้คำว่าน้อยครับแต่คราวนี้พอยังเห็นได้ว่าคำว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจจะมีคำนี้มีอาจจะมีความถี่ที่สูงเกิดขึ้นกันบ่อยนะครับในตัวของซิกมอยด์เนี่ยอาจจะให้ค่าตัวของเด็กน้อยเนี่ยมีค่าใกล้เคียง1นะครับพอค่าที่ใกล้เคียง1เนี่ยมันขึ้นมานะครับในเซลล์สเตตเนี่ยเซลล์สเตตจะเป็นตัวนะครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับว่าคำที่จะใช้ในการทำนายในการทำนายครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคำว่าเด็กจะคำว่าน้อยอย่างเดียวหรือเป็นคำว่าเด็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในฟังจะเป็นการซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในเซลล์สเตตนะครับจะทำการdelete หรืออัปเดตข้อมูลก่อนหน้านี้ออกครับผมต่อมานะครับ input gate นะครับต่อมา input gate นะครับ input gate เนี่ยก็คือส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลของข้อมูลเข้าสู่สถานะเซลล์สเตตนะครับของLSTM นะครับผมโดยใช้ input ปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับก่อนหน้านี้เป็น input การทำงานของ input gate นะครับจะมีการคำนวณให้ความสำคัญแก่ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสู่สถานะโดยวิธีการคำนวณนะครับจะใช้ค่าน้ำหนักหรือ weight นะครับและใช้ฟังก์ชัน sigmoid นะครับเพื่อใช้คำนวณการเปิดปิด gate นะครับสำหรับข้อมูลใหม่นอกจากนี้นะครับ input gate ยังมีการคำนวณเพื่อใช้ควบคุมสถานะเซลล์เก่าไปยังสถานะเซลล์ใหม่ด้วยลักษณะของ input gate ที่ใช้ฟังก์ชัน sigmoid อีกด้วยนะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะเป็นการนำ input gate ก็จะนำข้อมูลเข้านะครับโดยข้อมูลเข้าเนี่ยก็คือจะวิ่งมาทางเส้นด้านล่างสีแดงนะครับโดย i นะครับก็คือเป็นลำดับของคำนะครับที่ใช้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาในสู่ฟังก์ชันของการซิกมอยด์แล้วก็แทรนนะครับทานนะครับซึ่งจะเข้ามาในตัวของการคัดเลือกอินพุตที่เข้ามาในอินพุตที่เข้ามาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ output gate นะครับ output gate นะครับคือเกตที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในเซลล์สเตตว่าควรนำออกมาเป็นผลลัพธ์หรือไม่นะครับโดยเซลล์สเตตนะครับโดย output gate นะครับก็จะทำการให้ค่าส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลนะครับในระดับข้อมูลนะครับผมจากเซลล์นี้นะครับก็จะทำการรวมข้อมูลนะครับผมจากตัวของทุก gate นะครับออกมาเพื่อหา hidden state ที่ใช้ค่าครับในการคำนวณต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็คือ LSTM หรือ Long Short Term Memory นะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับของ INN นะครับโดยที่

ของ INN คือไม่สามารถที่จะจดจำข้อมูลนะครับระยะยาวได้นะครับจึงทำให้เกิดวิธีการแบบ LSTM ขึ้นมาโดย LSTM เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มตัวของ Memory ขึ้นมานะครับอยู่ที่อยู่ในตัวของ Cell State ต่างๆนะครับทำให้ LSTM เนี่ยมีความสามารถที่จะทำนายผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การทำนายผลที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็การสร้าง Memory ขึ้นมาเนี่ยมันก็แลกมาด้วยจำนวนของTraining Data ที่ใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเทรนทางการ prediction นะครับด้วยวิธีการแบบ LSTM นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับ sequential neural network ก็คือข้อมูลที่เป็นลำดับชั้นเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับโดยทั่วไปก็อย่างเช่นพวกภาษานะครับที่มีลำดับขั้นตอนมีคำชัดเจนมีการเรียงคำที่ถูกต้องนะครับผมจะเป็นภาพต่างๆนะครับหรือข้อมูลหุ้นนะครับก็สามารถเอา LSTM มาใช้งานได้นะครับจากนั้นเนี่ยในกระบวนการนะครับของ LSTM เนี่ยก็จะมีอยู่4อันด้วยกันนะครับก็คือกระบวนการแรกนะครับผมก็คือกระบวนการ forget gate นะครับก็คือใช้ในการคำนวณนะครับการลืมข้อมูล state ก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน sigmoid ในการสร้างค่าระหว่าง0กับ1นะครับผม2นะครับสถานะ cell state นะครับคือสถานะที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะจดจำ state นั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าจะไม่เอานำมาใช้ต่อนะครับผม3นะครับ input gate นะครับก็คือเกตที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลข้อมูลของ cell state นะครับโดยใช้ค่าน้ำหนักนะครับในการควบคุม input gate นะครับผมและ4นะครับผม output gate นะครับก็คือการทำนายผลลัพธ์ออกมานะครับผมโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปเนื้อหาของเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2นะครับกระบวนการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวครับผม

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทอง

0: ส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเป็นเที่ยวที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวยังไงนะคะให้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องเรียนรู้ไปกับธรรมชาติจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะอยู่ย่านหนองจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ารื่นรมเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะ
1: ทานน้ำใสสะอาดพฤกษชาติเขียวขจีพื้นที่กว้างใหญ่3วรรคแรกในคำขวัญเขตหนองจอกสะท้อนภาพการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของหนองจอกด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นทุ่งกว้างมีลำคลองตัดผ่านหลายสายจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำเกษตรกรรมทั้งสวนผักผลไม้และนาข้าวคุณผู้ชมคะสถานที่ที่ทางรายการ Smart Green จะพาไปชมในวันนี้

0: ูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันตั้งอยู่ที่ถนนพดุงพันธ์แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันเมื่อก่อนคือศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอก
1: ก่อนที่เราจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแขวงหนองจอกค่ะจากนั้นการที่เราได้เปิดอบรมแล้วช่วยสังคมมาตลอดค่ะสภาการศึกษาค่ะให้เราได้มอบรางวัลให้เราค่ะเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5เรื่องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นค่ะเมื่อปีพ.ศ.2551จากนั้นมาก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ตั้งแต่10ปีก่อนเพื่อดูแลดินน้ำและส่งเสริมการปลูกอินทรีย์จนถึงทุกวันนี้ชุมชนที่นี่มีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่ดีรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยทั้งการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดให้สู่ชนรุ่นหลังและผู้สนใจศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันมีพื้นที่ทั้งหมด30ไร
1: ่ที่ปัจจุบันแปลงนี้นะคะชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ30ไร่นะคะ19ไร่ครึ่งเนี่ยเป็นบ่อตกปลาค่ะอีก4ไร่ข้างหลังเป็นสถานที่เอาไว้ให้เด็กมาจัดกิจกรรมค่ะเรามาที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ค่ะมาเปิดเป็นบ่อตกปลาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะมีการรวมตัวอบรมเสาร์สุดท้ายของเดือนละ1ครั้งโดยที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรค่ะจากนั้นเราได้จัดตั้งกลุ่มประมาณ15คนตั้งเป็นการทำดินพร้อมปลูกโดยการระดมหุ้นของตัวเองค่ะคนละ10หุ้นหุ้นละ250บาทเราได้เงินทั้งหมด 50,000 ค่ะในห้างเงิน 50,000 นี้เราไปซื้อปุ๋ยในท้องถิ่นชาวบ้านนะคะเอามาทำเป็นดินพร้อมปลูกและณปัจจุบันนี้สถานที่อย่างนี้เราได้เปิดอบรมและให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะมาใช้สถานที่ในการปลูกผักในการเรียนรู้การทำดินการเรียนรู้การเลี้ยงปลาค่ะการทำฮอร์โมนพืชการทำสบู่การทำน้ำยาของใช้ในครัวเรือนและอีกหลายอย่างโดยที่ทุกๆครั้งมาอบรมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใน19ไร่ครึ่งที่เป็นบ่อปลานั้นเลี้ยงแต่เฉพาะปลาที่มีเกล็ดอย่างเดียวเช่นปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลายี่สกปลานวลจันทร์ปลาของศูนย์เรียนรู้นี้มีการคัดสรรส่งต่างประเทศ
1: ปลาของเราได้คัดสรรเนี่ยส่งออกต่างประเทศค่ะปลาเราได้ไปประเทศยุโรปค่ะทุกครั้งปีที่แล้วที่เราจับค่ะไปต่างประเทศอย่างเดียว20ตันค่ะปลาเก็ดอย่างเดียวเลยค่ะเช่นปลาทับทิมตัวที่ยุโรปต้องการก็คือไซส์8ขีดอย่างเดียวและปลาที่เราเลี้ยงไม่เหมือนที่อื่นนะคะปลาเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองค่ะฉะนั้นเราให้โปรตีนชนิดที่แม้เราจะเลี้ยงในบ่อดินถ้าเปิดผ่าออกมาค่ะเราจะไม่มีดินเลยค่ะแล้วเนื้อของมันเนี่ยจะหวานเพราะเราเลี้ยงด้วยกากถั่วเหลืองหน้าที่ของกากถั่วเหลืองมันทำให้ปลาเนี่ยมีแต่โปรตีนมันปลาเราไม่ได้เลี้ยงหมันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กินปลาบอกเราไม่ต้องกลัวเป็นกระเทยค่ะเราไม่มีการแปลงเพศค่ะปลาเราเลี้ยงด้วยธรรมชาติ
0: คุณมนศิชาชะอุ่มประธานศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันปัจจุบันเป็นหมอดินอาสา
1: หมอดินอาสานะหลักๆเลยนะคะก็คือกรมเนี่ยจะให้คนเข้ามาดูให้เราปลูกปอเทืองให้เราใช้พอดอ1ทำปุ๋ยแห้งให้เราใช้พอดอ2ทำปุ๋ยน้ำให้เราใช้พอดอ7ทำเป็นสมุนไพรไล่แมลงแล้วเราก็ทำให้ดูเสร็จแล้วกรมส่งเสริมค่ะก็พาชาวต่างชาติบ้างพาคนกรุงเทพชั้นในมาให้เราทำปุ๋ยให้ดูโดยการใช้พอดอ1ทำเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งสารสกัดไล่แมลงค่ะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่ามีพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่นะคะพื้นที่ที่มีดินที่ไม่ดีค่ะที่เนี่ยค่ะสามารถสอนให้ทำดินที่ไม่มีพลังค่ะอยากปลูกไม้ใครเคยปลูกไม้แล้วปลูกแล้วตายเลยปลูกแล้วโตก็ไม่โตปลูกแล้วเจริญงอกงามเราอ่ะมีช้อยให้เลือกแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากปลูกไม้แล้วงามเจริญเติบโตค่ะเราสามารถถ่าย

0: ทอดเรื่องการปรุงดินค่ะโดยใช้ทรัพยากรที่เรามีของแต่ละบ้านค่ะเขาเรียกจุลินทรีย์ท้องถิ่นถิ่นใครถิ่นมันค่ะเอามาทำเป็นอาหารให้กับดินโดยที่ดินดีแล้วค่าใช้จ่ายนี้ถูกมาก
1: ๆศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันได้นำภูมิปัญญาการเกษตรดั้งเดิมที่พึ่งพิงธรรมชาติและความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ชีวภาพมาปรับใช้ค่ะ
2: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะทางด้านของเกษตรอินทรีย์ในการที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้นะคะเรามีขั้นตอนวิธีการทำดินพร้อมปลูกและถ่านไบโอชาร์นะคะโดยวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขและคุณมนศิชาชอุ่มกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับวิทยากรของเราในช่วงนี้ครับคือคุณมนศิชาชอุ่มครับสวัสดีครับผมขอเรียกว่ามาอ่อนใช่ไหมครับบ้านนี้แปลว่าคุณแม่นะครับอ๋อครับผมก็อยากถามว่าที่ศูนย์เกษตรเราเนี่ยครับมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างครับ
0: ที่ทำหลักๆอะค่ะจะเป็นดินพร้อมปลูก
3: ครับ
0: จะเป็นตัวที่เราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเอามาทำ
3: ครับ
0: อีกตัวนึงอะค่ะใบไม้ถ้าเราเอาไปทำปุ๋ยมันจะใช้เวลา2เดือนฉะนั้นถ้าเราอยากทำปุ๋ยแล้วใช้เวลาสั้นที่สุดคือต้องทำไบโอชาร์ค่ะ
3: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไบโอชาร์เนี่ยสามารถเก็บจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ไม่ใช้ค่ะเช่นใบไม้เปลือกผลไม้แต่ต้องทำให้แห้งก่อนค่ะแล้วเราทำปุ๋ยได้ใช้เวลาที่น้อยที่สุดคือ45นาทีเท่านั้น
3: อ๋อ45นาที
0: ใช่ค่ะ
3: มาเลย
0: ใช่ค่ะแต่ดินท้องปลูกที่เราทำเนี่ยต้องใช้เวลา2เดือน
3: แล้วประโยชน์ของตัวไบโอชาร์เนี่ยครับมัน
0: หนึ่งเลยจะทำให้ดินโปร่งค่ะโปร่งสองเนี่ยถ่านไบโอชาร์คุณสมบัติหนึ่งคือจะมีรูพุนในตัวถ่าน
3: ช่องมัน
0: ใช่ค่ะ
3: ที่ของจุลินทรีย์พวกสิ่งมีชีวิตเป็นประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วก็สามารถอยู่กับเราได้เป็น10ปี
3: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นไอตัวไบโอชาร์ที่มันมีรูพุนค่ะ
3: ครับ
0: สมมุติในหน้าแรงที่เราจะปลูกไม้ใช่ไหมคะกลางคืนมันมีน้ำค้างใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: น้ำค้างนั้นก็สามารถซับเข้าไปในช่องอากาศได้เพราะงั้นเขาถึงสามารถปลูกไม้ตอนหน้าแรงได้เป็นตัวช่วยค่ะ
3: ครับจะมีอะไรมั้ยครับ
0: ที่เราเคยทำใช้แกบหมักปุ๋ยนะคะ
3: ครับ
0: แค่ประมาณปีเดียวค่ะแกบกลายเป็นดินแต่ถ้าไบโอชา10ปีมันก็ยัง
3: ทําได้ว่าเราสามารถเอาแกบทำไบโอชาได้ด้วย
0: ทำได้ค่ะทำได้หมดเลย
3: ครับ
0: ถ้าแกบที่เราไม่ทำไบโอชานะคะ
3: ครับ
0: 2ปีกลายเป็นดิน
3: ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอามาเข้าสู่กระบวนการไบโอชาค่ะ
3: ครับ
0: มันก็ยังเป็นแกบซึ่งอยู่ในดินเป็น10ปี
3: สีดำๆเล็ก
0: ๆใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: คือมันทำให้ตัวของคาร์บอนสามารถคงเป็นรูปได้อย่างนี้แล้วก็สามารถเป็นสูตรปรับปรุงดินได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เป็นที่อยู่ของน้ำใช
0: ่
3: ไหม
0: ครับ
3: แล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆที่ประโยชน์
0: ใช่ค่ะ
3: ผมชักก็สนใจแล้วครับเดี๋ยวนี้ช่วงต่อไปผมอยากให้พาผมไปสาธิตดีกว่าว่าเราจะทำไอ้ตัวดินอย่างนี้ยังไงแล้วไบโอชายังไง
0: ยินดีค่ะยินดีค่ะ
3: อันนี้คือใบไม้ที่เราไปตากแห้งแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะกิ่งไม
3: ้โอเคอ
0: ันนี้ป้องกันไม่ให้มันอยู่ในแกนนะคะ
3: ครับ
0: ไม่ต้องกดอัดแน่นนะคะ
3: เราก็สามารถใส่ตัววัสดุหลายๆชนิดได
0: ้ได
3: ้พร้อมกันเน
0: า
3: ะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าดีที่สุดต้องเป็นวัสดุตัวเดียวกันค่ะ
3: อ๋อต้องเป็นตัวเดียวกัน
0: ใช่ค่ะเพราะความร้อนมันจะได้เสมอกัน
3: ก็คือเหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันการทำงานของไม้ก็คล้ายๆกันแล้วก็ต้องให้แห้งด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอย่ากดแน่นนะคะ
3: เอาให้พอดี
0: พอดีใช่ค่ะ
3: เราใส่ได้ใส่เยอะแค่ไหนครับนี
0: ่เอาแค่พอฝาปิดได้ค่ะ
3: โอเค
0: ก็ประมาณนี้เลยนะคะ
3: เสร
0: ็
3: จปุ๊บเราก
0: ็ปิดฝาปิดครับต้องให้อย่างนี้ค่ะต้องให้วงกลมอยู่ในเบ้า
3: โอเค
0: อันนี้แล้วก็กัน
3: แล้วก็ล็อกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ

0: ู้ชมครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ขั้นตอนการเตรียมดินพร้อมปลูกใช่ไหมครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมแม่ปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างหน้าผมมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ขี้แรกนะคะก็จะเป็นขี้วัวค่ะ
0: ขี้ที่หนึ่ง
1: ขี้ที่หนึ่ง
0: คืออะไรอันนี
1: ้ขี้วัวนี่เป็นพันบรามันนะคะอันนี้เป็นวัวพันหูยาวใช่ค่ะเราเลี้ยงหญ้าด้วยหญ้ากินนีเขาปลูกเองนะคะตัวที่สองเป็นขี้ไก่ค่ะ
0: ขี้ไก่อันนี้
1: ขี้ไก่เราไม่มีแกะนะคะเราเป็นขี้ไก่แฉลกข
0: ี
1: ้ไก่แฉลกคือเนื้ออย่างเดียวค่ะปีนึงเอาออกครั้งเดียว
0: ค
1: ่ะอีกตัวนึงที่หนึ่งของประเทศไทยอะค่ะก็คือขี้แพะค่ะ
0: ขี้แพะ
1: ค่ะอีกตัวนึงที่เราทำให้รากเยอะค่ะ
0: ครับ
1: วิตามิน B1 ก็คือรำละเอียด
0: รำละเอียดอันนี้คุณจับได้ไม่ใช่
1: จับได้ค่ะจับได้ค่ะ
0: แล้วอันนี้เป็นตัวสีเขียวนี่อะไรฮะ
1: เขาเรียกเชื้อไตโคโดมา
0: ไตโคโดมา
1: ใช่
0: อันนี้อัตราส่วนในการผสมกันเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับ
1: ขี้3ขี้ใช้อย่างละ1ค่ะ
0: 1 1 1
1: ค่ะส่วนรำละเอียดครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงของแล้วก็ส่วน
1: ไตโคโดมาแล้วก็มีน้ำค่ะ
0: โอเคงั้นเราลงมือทำกันเลยครับว่าเราทำไงเราเอาก็คือเอามากองรวมกันใช่ไหมตามส่วนที่เรากำหนดไว้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: คลุกเคล้าเลยค่ะคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ราดน้ำค่ะ
0: ก็คือผสมให้ทั้งหมดเข้ากันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะไม่กลัวก็มือเลยนะคะ
0: ครับมันก็เป็นพืชนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะมันแห้งแล้วด้วยค่ะ
0: ใช่
1: นี่ค่ะสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: เริ่มสวยแล้วเราจานก็
1: น้ำหมักใส่ค่ะ
0: นี่ครับใส่เยอะไหมครับ
1: ก็ความชื้นอยู่ที่ 5-60% นะคะ
0: เดี๋ยวผมใส่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นน้ำหมักปลาที่เราได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หมักนานน้ำหมักปลานี่คือหมักกับ
1: หมัก
0: ตัว
1: โมลาค่ะใช่ค่ะ1 ต่อ 1ค่ะประมาณเดือนนึง
0: เดือนนึง
1: ใช่ใ
0: ส่หมดเลยไหมครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพอแล้ว
1: ครับมือแล้วกันนะคะอาจารย์ใส่อีกแล้วค่ะ
0: น้ำหมักนี่ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่เหม็นเนาะ
1: ไม่เหม็นทุกอย่างดีหมดค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดเราหมักอย่างถูกวิธีเน
1: ี่
0: ยมันจะไม่เหม็น
1: ที่เราทำก็คือปลาโลนึงกับน้ำตาลโลนึงแล้วก็จะมีลำละเอียดโปะหน้าค่ะเนื่องจากเวลาเราใส่ปลาเข้าไปเนี่ยส่วนมากปลามันจะลอยขึ้นไปใช่ไหมคะ
0: เรา
1: ก
0: ็
1: ค่ะปิดหน้าไว้แล้วก็เอามากรูดใส่สัก5-6ลูกค่ะแล้วเราเป็นคนวันที่8
0: มากรูดใส่ทำไมครับ
1: ดับ
0: กลิ่นนิดนึง
1: ปกติ
0: มีกลิ่นเหม็น
1: ปกติปุ๋ยปลาเปิดมามันเหมือนปลาใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ค่ะหอมมาก
0: หอมกลิ่นมะกรูดเลยครับเกี่ยวกับเทคนิคกันที่นี่เนาะ
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ให้ความชื้นได้เลยค่ะ
0: โอเคพอเราให้ความชื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยังต้องทิ้งไว้ก่อนไหมคร
1: ับ ใช่สักอาทิตย์นึง
0: โอเค
1: แล้วก็เอาพลาสติกคลุมเหมือนเดิมนะคะ
0: แล้วก็เอาพลาสติกคลุมเหมือนเดิมมันหนึ่งอาทิตย์เสร็จปุ๊บเราก็พร้อมใช้อันนี้คือดินพร้อมปลูกจริงๆนะนี่คือไปปลูกได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนก็อาจจะยุ่งยากระดับนึงนิดนึงแต่ก็เป็นการใช้ของหรือใช้จากครัวเรือนเรามาทำได้
1: พอตัวนี้เสร็จค่ะถ้าอาจารย์จะเอาไปผสมไบโอชาค่ะก็ใช้ตัวนี้3ส่วนค
0: ่
1: ะไบโอชาที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ส่วนนึงค่ะ
0: ไบโอชาต้องมาป่นใช่ไหม
1: ครับใช่
0: ไบโอชาป่นแล้วผสมปลูกกันแล้วก็ปลูกพืชต้นไม้ได้เลย
1: ใช่
0: รับรองต้นไม้สวยงาม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็ได้ความรู้ครับเกี่ยวกับการทำตัวดินพร้อมปลูกและใบโอชาอย่างมากเลยครับต้องขอบคุณน้ำมือเปิดเลยนะครับขอบคุณมากมากครับนะครับที่มาสอนวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรอ่ะมาซื้อได้ที่นี่ฝากที่นี่เลยครับที่ไหนครับ
1: ซื้อก็ได้นะคะมาเรียนรู้ก็ได้ค่ะเราอยู่ที่25/8หมู่ 5แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันค่ะ
0: สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้หรือทำปุ๋ยกับเราเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาได้ครับที่ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันครับ
2: ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะรวมถึงนะคะความสัมพันธ์เกื้อกูลกันนะคะอีกทั้งนะคะวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปาว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะไปติดตามชมกันค่ะ
3: ค่ะวันนี้เราก็มากันที่หนองจอกนะคะมาหาพี่ๆเกษตรกรนะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยนะคะเรียกว่านำของเหลือใช้ในแปลงนะคะมาใช้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้เราก็มาเรียกว่ามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของไตโคโดมานะจะทำยังไงถึงจะเอาไปใช้ในแปลงเกษตรได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็จะมาในเรื่องของเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะจากที่คุยกันไปเมื่อกี้เนาะเชื้อที่นี่จะใช้เป็นแบบสำเร็จรูปเอามาถึงก็ละลายน้ำใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช้กับอะไรบ้างไม่ทราบใส่ต้นไม้ข้าวใช่ไหมคะใช้เพื่ออะไรอะคะป้องกันเชื้อราเป็นป้องกันเชื้อราใช่ไหมคะก็ไตโคโดมาเนี่ยเป็นเชื้อรา ที่ ป้องกันกำจัดเชื้อราอีกทีนึงนะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะมาในเรื่องของการที่เราจะทำเป็นเชื้อสดนะคะจากหัวเชื้ออย่างเงี้ยนะ1 ขวดเนี่ยเราสามารถขยายในข้าวได้

0: ประมาณ15-20กิโลค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูข้าวลักษณะข้าวที่เราจะใช้สำหรับเลี้ยงเชื้อนะคะอันนี้ก็จะแข็งๆหน่อยเนาะกินไม่ได้นะกินเดี๋ยวอะไรนะท้องอืด นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้าวนะคะก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะร่วนๆนะคะแล้วก็เนี่ยเกี่ยข้าวขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ถุงทั้งร้อนๆนี่แหละค่ะแล้วก็กะประมาณถุงนึงประมาณ200-250กรัมประมาณนั้นนะคะก็กะเอาประมาณ3ช้อนถ้าช่างได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็พับข้าวไว้อย่างนี้คือเราต้องรอให้เย็นสักนิดนึงตอนนี้ลองจับดูนะคะมันร้อนมากร้อนไหมคะข้าวจะต้องวางไว้ตรงนี้จนคะต้องพับปิดไว้อย่าให้เชื้อข้างนอกเข้าอะค่ะให้เขาละอุอยู่ข้างในเป็นการฆ่าเชื้อในถุงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอข้าวเขาเย็นเนี่ยพออุ่นๆมือค่ะเราก็เริ่มใส่เชื้อค่ะก็ระหว่างที่เรารอข้าวเย็นนิดนึงเนาะให้อุ่นๆนิดนึงนะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้ตัวไทโคเดอร์มานะคะเชื้อสดตัวนี้นะคะการใช้ก็จะมีเรื่องของข้าวนาข้าวนะใช้ตั้งแต่เมล็ดนะก็คือแช่เมล็ดใช่ไหมคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคแล้วก็เรื่องของกระตุ้นการเจริญเติบโตให้รากข้าวออกมาได้ง่ายการเจริญเติบโตของข้าวก็ได้เช่นตั้งแต่ต้นกล้าใช่ไหมคะเริ่มเจริญเติบโตก็เราไล่ดูว่าเราจะใช้ช่วงไหนใช้ได้ตลอดนะเพื่อสำคัญคือการใช้พวกเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้เราต้องใช้เพื่อป้องกันเนาะป้องกันไม่ให้ก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะคุมไม่ให้เกิดเชื้อโรคขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดโรคแล้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเราก็ต้องใช้ถี่ขึ้นใช้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะเพื่อเราจะต้องคุมตัวเชื้อโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะคะพยายามอย่าใช้ตอนที่มันระบาดทั่วแล้วบางทีเอาไม่อยู่เนาะนะคะอันนี้ก็วิธีการใช้สำหรับข้าวอีกส่วนนึงก็ใช้สำหรับไม้ผลผักต่างๆใช้ได้ไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะเอาเชื้อใส่ในข้าวแล้วนะคะเพื่อจะขยายตัวเชื้อนะคะโดยเราก็เอามือมาจับดูก่อนลองจับดูก็ได้ค่ะมันจะอุ่นๆหน่อยเนาะนะคะจากที่เราใส่ถุงไว้แล้วก็วางไว้ให้เขาอุ่นๆนะคะวางไว้ก่อนเนาะจากนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเอานี่เลยค่ะนี่คือหัวเชื้อใช่ไหมคะเราก็เปิดปากถุงเล็กๆนำถุงให้ป่องๆไว้ก่อนนะมันไข่แกงเนาะ นะคะรัดให้แน่นค่ะแล้วก็เขย่าค่ะอันนี้ถุงอาจจะเล็กไปนิดนึงเนาะถ้าถุงใหญ่มันจะเขย่าง่ายหน่อยเขย่าให้ทั่วแค่นี้ละค่ะเราจะอีกอันนึงก็คือตัวเชื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศหายใจแล้วก็เจาะเลยเจาะให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วพื้นตรงนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะคะเสร็จแล้วเราก็แผ่ถุงเอาไว้อันนี้หนาไปเนาะดึงเชือกมันจะถ้าแผ่แบนๆได้เนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาป่องๆอย่างเงี้ยแล้ววางในที่ร่มนะคะอากาศถ่ายเทแต่ลมไม่แรง 1-2 วันแรกที่บอกจะเห็นเป็นเชือกขาวๆขึ้นมาก่อนนะคะวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเชื้อแต่ว่าจะเห็นว่าข้าวเราเนี่ยค่อนข้างจะแห้งลงนะคะแล้วพอวันที่2เนี่ยจะเริ่มเห็นเชื้อขึ้น3เชื้อขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช้เวลาประมาณ7วันเราก็สามารถเอาเชื้อตัวเนี้ยไปใช้ได้นะคะค่ะสำหรับในส่วนของการที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเมื่อสักครู่นะคะได้เรียนรู้กันทั้งในเรื่องไทโคเดอร์มาเรื่องของไส้เดือนแล้วก็แหนแดงนะคะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ที่มหาลัยก็ได้หรือชวนพวกเราเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยก็ได้นะคะทางศูนย์เกษตรในเมืองเนี่ยก็ยินดีนะคะ
1: ทางกลุ่มก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปุ้ยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็โอกาสหน้านะครับทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์ปุ้ยจากมสท.

0: อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวันนะคะนอกจากเป็นพื้นที่สีเขียวยังเป็นที่พักปลอดนะของคนเมืองนะคะได้นะคะและอีกอย่างนะคะยังสามารถที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะอันเป็นเรื่องที่แทบจะขาดหายในชีวิตของคนเมืองอย่างเรากันค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมอาจารย์ปราณจินตเวชครับจะมาบรรยายนะครับวันนี้เป็นหน่วยที่10นะครับเรื่องพัฒนาการทางการ

ูตนะครับผมหน่วยนี้นะครับจะมีอยู่3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องภูมิหลังพลวัตและพัฒนาการทางการทูตของสังคมระหว่างประเทศต่างๆนะครับส่วนตอนที่2นะครับจะเป็นพลวัตและพัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศและการทูตในโลกตะวันตกครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่3เป็นการขยายตัวของสังคมระหว่างเป็นการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศและการทูตแบบตะวันตกนะครับเดี๋ยวจะไปกันที่ตอนแรกเลยนะครับก่อนจะเข้าละกันนะครับต้องอธิบายความสำคัญนิดหน่อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียนเรื่องพัฒนาการทางการทูตนะครับคือปัจจุบันในโลกของเราเนี่ยมีมาตรฐานทางการทูตเดียวกันละนะครับเรียกกันได้ว่ามีแบบเดียวแล้วก็อิงจากแบบตะวันตกเป็นซะส่วนใหญ่นะครับประเทศไทยของเราถ้าไปสัมพันธ์กับชาติอื่นๆนะครับก็ต้องใช้มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการทูตที่เป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ในหน่วยเนี้ยนะครับเราจะได้รู้อย่างคร่าวๆนะครับว่าในอดีตเนี่ยโอ้มีเครื่องมือทางการทูตหลากหลายแบบเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงตรงนั้นนะครับก็คือเครื่องมือนะครับทางการทูตนะครับและสังคมระหว่างประเทศต่างๆเนาะในโลกซึ่งโหในอดีตเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับอีกอันนึงเนาะคําอีกคําที่น่าจะเนี่ยเห็นเต็มไปหมดเลยเนาะตั้งแต่สไลด์แรก2สไลด์แรกก็คือคําว่าสังคมระหว่างประเทศนะครับสังคมระหว่างประเทศในที่นี้นะครับก็เป็นคําศัพท์ของกลุ่มสํานักอังกฤษนะครับถ้าเราได้เรียนตัวหน่วยที่เป็นเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปแล้วอาจจะคุ้นชินนะครับหน่วยเนี้ยหน่วยที่10เนี้ยนะครับก็อิงกับแนวคิดนี้ซะเยอะนะครับสังคมระหว่างประเทศเนาะถ้าเราอิงจากสำนักอังกฤษนะครับหมายถึงอะไรเอ่ยนะครับสังคมระหว่างประเทศก็คือเขามองความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆเนาะว่าเหมือนเป็นสังคมนะครับและเหมือนเขาก็ไปต่ออีกว่าเอ๊ะแล้วจะศึกษาสังคมอย่างไรนะครับก็ต้องศึกษาว่ารัฐต่างๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยใช้กฎเกณฑ์อะไรเนาะในการอยู่ร่วมกันนะกฎเกณฑ์อะไรมีสถาบันอะไรนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพหน่อยก็คือกฎเกณฑ์เช่นการค้าใช่ไหมครับเราจะต้องค้าขายกันอย่างไรครับต้องร่วมมือกันยังไงนะครับหรือว่าถ้าไปให้เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหรือสงครามก็ได้ใช่ไหมครับสงครามก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการทูตใช่ไหมครับที่รัฐต่างๆใช้อยู่ร่วมกันนะครับในสังคมหนึ่งก็มีกฎเกณฑ์มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ในปัจจุบันอย่างที่ว่าไปตอนแรกคือเป็นรูปแบบทางการทูตแบบตะวันตกใช่ไหมครับซึ่งสำนักอังกฤษเนี่ยเขามองว่าถ้าเราจะเข้าใจรูปแบบสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เป็นของตะวันตกซะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าใจในอดีตก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยมีสังคมระหว่างประเทศอื่นๆอะไรบ้างแล้วทำไมของตะวันตกถึงกลายเป็นอันหลักนะครับนะก็มาดูของตะวันตกกันก่อนนะครับแบบไปแบบเร็วๆเลยนะครับง่ายๆเนี่ยถ้าแบบถ้าพูดให้เป็นภาพรวมเป็นประโยคง่ายๆคำเดียวนะครับก็คือก่อนที่จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับรัฐในอดีตเนาะในสังคมระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของยุโรปของจีนของอิสลามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็คือรัฐในสังคมนั้นๆเนี่ยมีลักษณะไม่เท่าเทียมกันนะเช่นในยุคศักดินาของยุโรปนะครับหรือว่ายุคกลางยุคศักดินายุคฟิวดัลอะไรก็ว่าโหหลายพันปีก่อนนะครับก็ใช้ศาสนาเป็นตัวหลักนะในการกำหนดความสัมพันธ์นะเดี๋ยวนี้เราต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่ในสมัยก่อนใช้ศาสนานะครับในยุโรปก็คือเป็นศาสนาคริสต์นะครับรัฐที่เป็นผู้แทนศาสนาเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีสูงที่สุดนะครับก็คือเป็นตัวนครรัฐวาติกันใช่ไหมมีพระสันตะปาปาหรือว่ามีจักรพรรดิต่างๆนะครับที่เป็นตัวแทนของขุนนางรองลงมาก็จะเป็นเหล่าขุนนางเนาะผู้ครองแคว้นอัศวินแล้วก็เป็นรัฐเล็กๆย่อยเข้าไปอีกนะครับในรัฐเหล่านั้นก็ความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันอีกนะมีบาทหลวงมีกษัตริย์มีขุนนางมีชาวนามีความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมกันนะครับรัฐที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยต้องมีการสมบัติการให้กันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับรัฐที่ใหญ่กว่าก็อาจจะให้การป้องกันใช่ไหมเช่นตัวพระสันตะปาปาก็จะให้การป้องกันให้ความชอบธรรมเจ้าผู้ครองนครนะครับเจ้าผู้ครองนครก็ผลิตสินค้าทางการเกษตรป้อนให้นะครับให้กับตัวรัฐที่เป็นรัฐศาสนาเนาะตัววาติกันหรือว่าตัวจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่านะครับตัวรัฐในยุโรปเนี่ยก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเนาะรัฐที่มีความไม่เท่าเทียมกันเนี้ยที่รัฐภายในเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าเริ่มไปเจอกับกลุ่มสังคมระหว่างประเทศ

อื่นๆนะครับก็คือของอิสลามแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดนะครับแบบคร่าวๆเนาะจะได้ไม่งงนะครับก็คือพอปฏิสัมพันธ์กับอิสลามก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งการค้าการความร่วมมือต่างแต่ว่าที่หลักๆอันนึงก็เกิดสงครามครูเสดนะครับในช่วงคริสตศตวรรษที่12นะครับชาวยุโรปก็ต้องเป็นชุมชนกันอยู่ในประเทศอิตาลีในปัจจุบันนะครับศูนย์กลางเขาก็จะมีเมืองการค้ามากมายเลยเนาะเมืองเราอาจจะเคยได้ยินนะเวนิสเจนัวฟลอเรนซ์มิลานแล้วก็เกาะซิซิลีนะครับไอ้นครรัฐเหล่านี้แหละนะครับจะไปเป็นหน่ออ่อนทางการทูตในเวลาต่อมานะครับเพราะว่าเป็นรัฐของพ่อค้าเนอะเขาไม่ได้มีบาทหลวงเป็นส่วนใหญ่เหมือนแต่ก่อนละแต่เป็นพ่อค้าละนะพ่อค้าก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมต่อรองผลประโยชน์ของตนบางทีก็ต้องไปสืบหาข้อมูลความรู้นะครับของรัฐต่างๆหรือว่าจะไปเปิดตลาดก็ต้องให้พ่อค้าไปรุดหน้าก่อนนะครับพ่อค้าเหล่านี้นะครับก็จะถือได้ว่าเป็นพวกนักการทูตรุ่นแรกๆเลยนะครับของยุโรปต่อไปก็จะไปของอิสลามแป๊บหนึ่งนะครับอิสลามก็คล้ายๆกันนะครับอิงรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะสัมพันธ์กันนะโดยมีศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะวันออกกลางนะครับหรือว่าแอฟริกาเหนือนะครับอาณาจักรของชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคอลิฟะนะครับตัวผู้ที่เขาเรียกคล้ายๆกับตัวศาสนาคริสต์นะก็คือถ้าไม่ใช่คริสต์เนี่ยก็เป็นนับถือศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มองว่าไม่เท่าเทียมกับเขาอิสลามก็เหมือนกันแต่ว่ากลับกันใช่ไหมคืออิสลามที่มีศักดิ์มีสีสูงสุดนะครับที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามนี่ก็จะด้อยกว่านะครับทำนองคล้ายๆกันนะครับพอไปหลังจากสงครามครูเสดนะครับตัวอาณาจักรอิสลามเนี่ยเนาะก็สามารถกันพวกคริสเตียนออกไปได้นะครับก็ตัวรัฐอิสลามเนี่ยก็ยังมีปฏิสัมพันธ์ทำสงครามนะครับกับชาวยุโรปต่อไปนะครับอันนี้ไปเร็วๆแต่เอาเป็นว่าตัวยุโรปกับอิสลามเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันบ่อยนะครับแล้วก็จนเนี้ยจนค่อยๆเรียนรู้ที่จะทำความร่วมมือกันนะครับการทูตอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาจากอันนี้แหละนะครับตัวรัฐอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าเสียธรรมเนียมศาสนาของเขาไปเนาะแต่ว่าเป็นด้วยในเชิงความจำเป็นทางการทูตในเชิงภูมิศาสตร์นะครับที่เขาขยายดินแดนมาจนถึงประมาณประเทศตุรกีในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็ใกล้ชิดกับยุโรปนะครับทำให้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับชาวยุโรปก็จะยังเป็นมุสลิมอยู่นะพวกยุโรปก็ยังเป็นคริสต์อยู่แต่ว่าก็ต้องมีเครื่องมือบางอย่างเนาะในการปฏิสัมพันธ์กันนะครับถ้าจะพูดเร็วๆก็คือบางทีเนี่ยชาวยุโรปเขาก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าพ่อค้าเขาจะไปค้าขายในตัวรัฐอิสลามแล้วจะปลอดภัยไหมก็ต้องมีเอกสิทธิ์ทางการทูตเวลาถ้าชาวคริสต์ทำผิดในดินแดนมุสลิมเนี่ยก็ต้องขอข้อยกเว้นใช่ไหมทำต้องไปขึ้นศาลของฝั่งคริสต์นะขึ้นศาลของอิสลามไม่ได้ทำนองนั้นนะครับอันนี้ไปไวๆนะครับต่อไปก็แบบจีนอันนี้ก็จะใกล้บ้านเรามาหน่อยก็เหมือนกันนะครับคีย์เวิร์ดของสังคมระหว่างประเทศยุคอดีตก็คือรัฐในสังคมต่างๆเนี่ยจะมีศักดิ์ไม่เท่ากันนะครับของจีนเนี่ยนะครับก็มีจีนเป็นศูนย์กลางเนาะเขามองว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลเลยแล้วก็มีรัฐต่างๆลดหลั่นกันครับจักรพรรดิจีนนี่ถือว่าสูงที่สุดนะครับรัฐที่เป็นบริวารเนาะที่แสดงความภักดีต่อจีนก็ต้องส่งบรรณาการมาให้จีนนะหรือว่าในไทยเราอาจจะเคยได้เรียนตอนมัธยมก็จะเรียกว่าจิ้มก้องอะไรเงี้ยไทยก็เคยต้องส่งบรรณาการให้จีนด้วยนะครับจีนก็จะคล้ายๆกันนะอย่างในยุโรปกับกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยก็จะใช้ศาสนาเป็นตัวแบ่งนะจีนก็ใกล้ๆกันนิดนึงแต่จะเป็นวัฒนธรรมถ้าเขียนตัวจีนนะก็ถือว่าใกล้กันมีความเจริญใกล้กันอย่างไทยเราเนี่ยไม่เขียนตัวจีนก็ถือว่าเป็นอยู่ในเค้าเรียกอยู่ในสังกัดแต่ว่าก็ยังมีศักดิ์สูงไม่เท่าทํานองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับว่าให้เห็นภาพรวมเนาะว่าสังคมระหว่างประเทศในอดีตเนาะก่อนที่ยุโรปเขาจะพัฒนามีรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็ในยุโรปเองก็รัฐต่างๆก็มีศักดิ์มีสีไม่เท่ากันนะมีเครื่องมือทางการทูตแตกต่างกันไปหมดใช่ไหมกลุ่มรัฐอิสลามก็มีของเขาของยุโรปก็

10.2นะครับของหน่วยที่10พัฒนาการทางการทูตนะครับแล้วก็ว่าไปละสังคมระหว่างประเทศของกลุ่มรัฐต่างๆเนาะในอดีตมีโอ้ละมากมายหลายแบบไปเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็ใช้แบบของตะวันตกก็เลยต้องแวะไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าของตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มมายังไงทําไมเป็นเริ่มไปเป็นแบบแผนให้ทั่วโลกยังไงนะครับเดี๋ยวจะลุยเลย300ปีนะครับภายในไม่กี่นาทีนี่แหละนะครับแต่ว่าจะพยายามเอาจุดสําคัญออกมาให้ได้นะครับหมุดหมายสําคัญนะครับของพัฒนาการทางการทูตในยุโรปนะครับก็มักจะเริ่มกันที่สงคราม30ปีนะครับคริสตศักราช1618จนถึง1648นะครับโดยจุดเริ่มต้นของสงครามนี้นะครับเป็นความขัดแย้งประเด็นทางศาสนาเนาะเราอาจจะเคยได้ยินนะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับกับนิกายโปรเตสแตนต์ก็คือเขาเห็นไม่ตรงกันทางศาสนานั่นแหละนะครับจนสุดท้ายก็นําไปสู่สงครามนะครับ แต่รบกันยังไงนะไม่ใช่จุดสนใจของเราในตอนนี้นะครับจุดสำคัญคือตอนจบนะครับตอนจบของสงครามครั้งนี้นะครับเพราะว่าสู้กันไปเนี่ยก็ไม่มีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะชัดเจนสักทีนะครับทั้งสองฝ่ายก็มาตกลงกันนะครับในสนธิสัญญาที่ชื่อสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะครับถ้าเรียนรัฐศาสตร์อาจจะคุ้นอันนี้นะครับสนธิสัญญานี้นะครับนักรัฐศาสตร์ก็จะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเป็นหน่ออ่อนของรัฐอธิปไตยเพราะว่าเมื่อสู้รบกันไม่ได้เนี่ยตกลงเอาชนะกันไม่ได้ก็แยกกันไปเลยชัดเจนนะครับว่าเขตของใครเนาะอยากใหเป็นโปรเตสแตนต์ก็เป็นไปเขตนี้อยากให้เป็นคาทอลิกก็เป็นไปนะครับแล้วก็อย่าไปบังคับคนข้างในด้วยเนาะเขาอยากจะนับถือต่างนิกายก็ไม่ควรจะไปรังแกเขานะครับนี่ก็เป็นเหมือนเริ่มเป็นสำนึกรัฐสมัยใหม่ใช่ไหมมีเขตแดนชัดเจนเฉพาะเจ้าผู้ครองนครก็ห้ามเกินเขตของกันและกันนะครับก็มองว่าสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนี่เป็นตัวเริ่มนะครับแต่ก็เป็นเรื่องศาสนาก่อนนะยังไม่มีเรื่องชาติพันธุ์เรื่องอะไรยังไม่มีนะครับแต่ก็อย่างแรกแล้วเริ่มมีสำนึกเรื่องเส้นเขตแดนแล้วนะครับแล้วก็เขตนี้เขตของใครก็ของมันนะครับต่อไปนะครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับ1789นะครับเป็นการโค่นล้มราชวงศ์ของฝรั่งเศสใช่ไหมแต่ว่าถ้าที่สำคัญกับการทูตเนี่ยนะครับก็คือเกิดอุดมการณ์ชาตินิยมนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วก็ต้องหานะครับแนวคิดอื่นมาแทนที่ใช่ไหมให้ประชาชนเนี่ยมีจุดศูนย์รวมนะมีจุดศูนย์กลางความภักดีไปในทางเดียวกันนะครับตัวรัฐใหม่ของฝรั่งเศสก็เลยชูอุดมการณ์ชาตินิยมนะในที่ก็คือถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสก็ต้องผนึกกำลังกันใช่ไหมเพื่อปกป้องชาวฝรั่งเศสอะไรทำนองนี้นะครับแล้วมันสำคัญยังไงนะเพราะว่าช่วงหลังปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตัวฝรั่งเศสเนี่ยก็มีผู้นำคนใหม่เนาะชื่อนโปเลียนบอนาปาร์ตเนี่ยโอ้โหคนนี้รบเก่งกาจมากนะครับจนสามารถขยายอำนาจของฝรั่งเศสเนี่ยไปในดินแดนต่างๆทั่วยุโรปเลยนะครับคือเอาชนะไม่พอเขาเอาแนวคิดนี้ไปด้วยเนาะแนวคิดชาตินิยมนะครับมันจะไปมีผลอย่างมากเนาะในยุโรปเพราะว่าในยุโรปแต่ก่อนก็จะปิดแต่จักรวรรดิใหญ่ๆนะครับจักรวรรดิต่างๆเนี่ยก็มีคนพูดหลายภาษาอยู่รวมกันเลยนะครับแต่พอแนวคิดชาตินิยมเข้าไปเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบละนะครับเฮ้คนเยอรมันเนี่ยเขาก็เริ่มสำนึกแล้วเอ๊ะทำไมฉันไม่มีประเทศเป็นของตัวเองคนอิตาลีก็เหมือนกันคนโปแลนด์ก็เหมือนกันเห็นฝรั่งเศสเป็นแบบอย่างก็อยากเอาด้วยนะครับก็เกิดมาจากหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มมาอย่างที่สองละใช่ไหมครับพูดเชื้อชาติเดียวกันภาษาเดียวกันก็อยากจะอยู่รวมกันเป็นรัฐเดียวกันนะครับแต่ว่าพอนโปเลียนเขาขยายไปเยอะเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ไหวนะมีศัตรูเพียบเลยนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะครับชาติมหาอำนาจยุโรปเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยการที่มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายมากอาจจะกลายเป็นเผด็จการคนเดียวที่ปกครองยุโรปนับชาติมหาอำนาจยุโรปต่างๆก็เลยหันมาประชุมกันนับหลังจากที่นโปเลียนแพ้แล้วจะไม่อยากให้มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาอีกนับในปี1815นะครับเขาเรียกว่าการประชุมที่กรุงเวียนนานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรียปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองหลวงของออสเตรียอยู่นะครับง่ายๆเลยนะครับเขาก็คือมาคุยกันว่ามหาอำนาจต่างๆเนี่ยจะต้องดุลอำนาจกันนะครับไม่ให้ใครเหนือไปกว่าใครนะครับเพื่อขานอำนาจไม่ให้มีคนอย่างนโปเลียนขึ้นมาไม่ให้มีประเทศอย่างฝรั่งเศสขึ้นมานะครับเขาจะเรียกระบบเนี้ยการขานกันไปมาเนี่ยว่า Concert of Europe นะครับ Concert เหมือน Concert ดนตรีนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นหมายถึงมหาอำนาจนะครับแต่ว่าการประชุมนี้สำคัญยังไงนะครับการประชุมนี้สำคัญก็คือว่าเป็นแบบแผนเนาะแม้ว่าไอ้ระบบดุลอำนาจเนี้ยมันจะหมดไปละนะครับแต่ก็เป็นการวางรูปแบบนะในทางการทูตของยุโรปนะครับว่าเฮ้ยถ้ามีวาระใหญ่เนี่ยก็มหาอำนาจก็ต้องมาประชุมกันนะครับมาผู้แทนแต่ละชาติมาเลยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะส่ง
ทูตไปมานะครับแต่การประชุมเวียนนารอบเนี้ยนะก็มี

เป็นแบบแผนเลยว่าเอ้ยถ้ามีวาระใหญ่ระดับภูมิภาคระดับหลายชาติเนี่ยชาวยุโรปก็จะต้องชาติผู้นำเนาะผู้นําหรือว่าตัวนักการทูตก็ต้องมาประชุมกันเลยนะฮะที่ประชุมซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นใช่หรือว่าตัวอาเซียนของเราก็มีด้วยจะมีประชุมสุดยอดทุกปีอะไรทํานองเนี้ยนะครับก็คือเนี้ยการประชุมที่กรุงเวียนนาเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวแบบแผนเลยหลังจากที่เวียนนานะครับก็โอ้เป็นแบบแผนให้การประชุมสันติภาพมากมายนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นการประชุมที่ปารีสนะครับปี1856นะครับหลังจากที่สงครามไครเมียนะก็คือมหาอำนาจรบกันก็อ่ะพอรบกันเสร็จก็หันมาคุยกันดีกว่านะครับไม่ควรจะหมางเหมินกันไปนะครับหรือว่าการประชุมปักปันเขตแดนที่กรุงเบอร์ลินนะครับ1884ถึง1885นะครับก็คือเข้าไปมหาอำนาจเนี่ยเข้าไปทะเลาะกันในแอฟริกานะครับแย่งอาณานิคมกันนะถ้าว่าง่ายๆแต่สุดท้ายก็มาประชุมกันดีกว่าที่จะได้ไม่ทะเลาะกันทํานองนี้นะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยมีรากฐานมาจากการประชุมที่เวียนนาหลังสงครามนโปเลียนนะครับมุดหมายที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการแพร่กระจายของชาตินิยมนี้นะครับระบบคอนเสิร์ตออฟยุโรปก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้นะครับก็เกิดกระแสชาตินิยมจนทําให้เกิดประเทศใหม่2ประเทศนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับก็คือเยอรมนีเราดูแล้วแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยโอ้โหเพิ่งเกิดมาเองนะครับ1871นี่เองนะครับไม่กี่ร้อยปีก่อนอิตาลีก็ด้วยนะครับในปีเดียวกันนะครับสองชาตินี้กลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่นะครับซึ่งเหมือนทําให้ขั้วมันเกิดเนาะในยุโรปแต่เดิมเขามีอังกฤษฝรั่งเศสเนาะออสเตรียรัสเซียมี4นะอันนี้ขึ้นมาเป็น6เลยนะครับโหมันเกินดุลนะครับการต่างคนต่างช่วยกันคานเนี่ยเริ่มไม่ได้ผลนะก็ได้เกิดรูปแบบการทูตใหม่คือการจับกลุ่มพันธมิตรอย่างที่บอกมี6นะครับเขาก็แบ่งกันเลย3 3นะครับกลุ่มหนึ่งมีเยอรมนีออสเตรียแล้วก็อิตาลีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็มีฝรั่งเศสอังกฤษนะครับแล้วก็รัสเซียเนาะก็ตกลงกันว่าถ้าทำสงครามก็จะช่วยกันไอ้ระบบพันธมิตรนี่แหละนะครับสุดท้ายทำให้พอเกิดชนวนขึ้นนิดนึงเนี่ยนะพอชาติทั้งหมดในยุโรปเนี่ยเป็นพันธมิตรพัวพันกันไปหมดก็เลยเอ้ยเข้าไปสู่สงครามนะครับที่เรารู้จักกันว่าสงครามโลกครั้งที่1นะครับเกิดขึ้นปี1914ถึง1918นะครับก็คือ2ฝั่งนั่นแหละนะครับเป็นอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียนะครับปะทะกับเยอรมนีแล้วก็ออสเตรียแต่อิตาลีย้ายฝ่ายก็มีฝ่ายแรกเนาะฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเนี่ยเขาเรียกฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับอีกฝ่ายเขาจะเรียกว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางนะถ้ารวบรัดเลยเนี่ยก็คือสุดท้ายรบกัน4ปีฝ่ายสัมพันธมิตรเอาชนะได้นะครับและผู้นําฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยรูปแบบการทูตแบบแบ่งพันธมิตรเป็น2กลุ่มคานกันเนี่ยโอ้สุ่มเสี่ยงมากนะที่จะทําให้เกิดสงครามใหญ่แล้วก็โอ้อำนาจการทําลายล้างสูงใช่มั้ยเพราะว่า2ขั้วเนี่ยก็อำนาจทัดเทียมกันแล้วก็เลยไม่เอาละต้องมีรูปแบบทางการทูตใหม่เพื่อรักษาสันติภาพก็คือมีองค์การขนาดใหญ่เลยระดับโลกเลยนะครับที่คอยพิทักษ์สันติภาพในที่นี้เค้าเรียกว่าในหลังสงครามโลกที่1ก็เลยตั้งองค์การหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อองค์การสันติบาตชาตินะครับหรือ League of Nations คือให้พยายามจะให้ชาติทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ช่วยกันพดุงสันติภาพนะครับแต่ว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหรบกันดุเดือดมากนะครับผู้ชนะเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความคับแค้นนะครับเยอรมนีผู้แพ้เนี่ยก็เลยลงโทษเยอะนะครับผ่านตัวสันติบาตชาติเนี่ยครับก็สุดท้ายก็ผิดกลายเป็นผิดวัตถุประสงค์ไปนะครับก็สันนิบาตชาติที่ว่าจะไปพดุงสันติภาพโลกก็เลยล้มเหลวนะครับก็20ปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดนะหลังจากตั้งสันนิบาตชาติก็ปกป้องสันติภาพไม่ได้อีกนะครับจนเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับ1939 1945นะครับก็แก๊งเดิมนะครับอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็มีรอบนี้มีสหรัฐนะลืมไปก็คือสหรัฐเนี่ยเข้าฝ่ายสัมพันธมิตรทั้ง2ครั้งเนาะครั้งที่1ครั้งที่2นะครับแต่ว่าเข้ามาทีหลังนะตอนแรกเป็นกลางก่อนนะสัมพันธมิตรอีกชาตินึงก็คือสหภาพโซเวียตปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับก็เป็นรัสเซียอีกฝั่งนึงนะครับเป็นเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรบกัน6ปีนะครับ1945ก็สิ้นสุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็ชนะอีกแล้วนะครับรอบนี้เอาใหม่นะครับต้องมีเครื่องมือทางการทูตอันใหม่นะครับประชุมกันละนะประชุมกันแบบตอนเวียนนานั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นผู้นำชาติสัมพันธมิตรก็ใช้รูปแบบเดิมรอบนี้เอาใหม่ละนะครับต้องชัดเจนเนาะต้องมีกลไกต่างๆที่จะคอยพิทักษ์สันติภาพได้นะครับรอบนี้เอาใหม่เนาะเปลี่ยนแปลรูปสันติบาตชาติเป็นสหประชาชาตินะทุกวัน

ยังมีอยู่เนาะ United Nations หรือเราเรียกย่อๆว่า UN นะครับUN เนี่ยก็จะจริงจังขึ้นกว่าเดิมนะครับสันนิบาตชาติเนี่ยผมก็มาบอกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงสันนิบาตชาติเนี่ยไม่มีกองทัพเนาะไม่มีกองทัพกลางที่จะคอยไปรักษาสันติภาพนะครับและช่วงแรกก็คือไม่ได้เชิญชาติผู้แพ้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยนะครับสหประชาชาติก็เลยแก้ตรงนั้นต้องมีกองทัพกลางละนะครับเพื่อส่งไปพิทักษ์สันติภาพนะครับแล้วก็ชาติผู้แพ้เนี่ยก็ให้เข้ามาเป็นสมาชิกเลยนะจะได้ไม่ได้เป็นการรังแกกันเกินไปนะครับตัวสหประชาชาติก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแง่อื่นด้วยนะครับการนอกจากพิทักษ์สันติภาพโลกแล้วก็จะมีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้านสาธารณสุขอะไรด้วยนะครับมีหลายประเด็นเลยนะทุกวันนี้ก็เป็นก็จะเห็นพัฒนาการทางการทูตจาก2ชาติเป็นหลายๆชาติแล้วก็จนเป็นทั้งหมดเลยนะครับคือแต่ว่าถ้าพึงระวังก็คือว่าแม้ว่าจะมีพัฒนามาสุดและมีองค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยแต่รูปแบบอื่นๆนะแบบ2ชาติ3ชาติ6ชาติก็ยังมีอยู่นะแค่ให้เห็นเฉยๆว่ามันมีพัฒนาการมายังไงนะครับจนถึงตรงเนี้ยนะก็อันนี้ก็น่าจะตอนนี้ก็คือนอกจากนี้ก็ต้องเป็นโลกาภิวัตน์แล้วซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นของหน่วยนี้นะครับมาถึงสูงจุดที่โอ้สูงที่สุดละนะครับก็คือองค์การระหว่างประเทศที่กินรอบโลกนะครับมีเกร็ดอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือก่อนจะเข้ายุคปัจจุบันนะครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปีประมาณ1989 1911เนี่ยจะเกิดความตึงเครียดระดับโลกใหญ่นะครับเขาก็จะเรียกว่าสงครามเย็นนะครับคือมีสหประชาชาตินี้แล้วแหละนะครับแต่ว่าโลกก็แบ่งเป็น2ขั้วนะครับก็คือขั้วหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนาะเป็นสหรัฐแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับอีกขั้วนึงก็เป็นสหภาพโซเวียตเนาะเป็นแนวคิดคอมมิวนิสต์นะครับก็เป็นเพื่อนเก่ากันมานั่นแหละนะครับสู้กับฝ่ายอักษะกันมาก่อนแต่ว่าด้วยอุดมการณ์ด้วยจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยสุดท้ายก็มีความเขม็งเกลียวกันมีความหมางเหมือนกันจนเป็น2ขั้วใหญ่ในโลกที่ขานอำนาจกันนะครับจะไปไวๆเลยจริงๆสงครามเย็นยาวนานมากนะครับก็จะมีช่วงที่ช่วงแรกก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปะทะกันสักทีลืมบอกไปนะครับทำไมเรียกสงครามเย็นเพราะว่าจนท้ายที่สุดเนี่ยจนสิ้นสุดนะครับฝั่งสหรัฐและสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่เคยทําสงครามกันโดยตรงจริงๆเลยนะอาจจะมีให้ชาติอื่นรบกันแทนแต่ว่าตัวทหารสหรัฐกับทหารโซเวียตเนี่ยไม่เคยมาเจอกันเลยนะครับสงครามตัวแทนที่เราอาจจะรู้จักเนาะก็เช่นสงครามเกาหลีนะครับหรือว่าสงครามเวียดนามนะครับก็มีผลัดกันแพ้ผลัดกระชะไปนะครับช่วงต่างๆนะครับช่วงเช่นไปไวๆเลยก็เช่น1947ถึง1955นะก็จะเป็นช่วงที่โอ้เขม็งเกลียวนะครับเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยแล้วก็มีช่วงผ่อนไปบ้างนะครับ1955ถึง1969นะครับเริ่มฟื้นฟูสัมพันธภาพเนาะแล้วก็เอ้ากลับมาเผชิญหน้ากันใหม่นะแล้วก็จะมีช่วงยาวๆเนาะ1969ถึง1979นะครับจะเป็นช่วงผ่อนคลายความตึงเครียดละนะเหมือนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับก็ในช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็จะมีโหมีการทูตแบบใหม่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นการทูตเชิงวัฒนธรรมนะครับเช่นอย่างของจีนก็จะมีการทูตปิงปองนะครับที่ผู้คู่ที่อยากจะไปติดกับจีนเนี่ยก็จะส่งนักปิงปองไปเล่นก่อนหรือว่าจีนก็จะใช้วิธีการส่งแพนด้านะเป็นสัตว์ที่เขามีอย่างเดียวคือจริงๆก็คือเป็นแค่สัตว์ป่าแต่ว่าจีนก็ฉวยใช้นะครับเป็นเครื่องมือทางการทูตได้นะครับเช่นการส่งแพนด้าไปให้ชาตินั้นๆเนี่ยก็แสดงว่ามีความพิเศษใช่ไหมเพราะว่าแพนด้าเนี่ยหาได้จากจีนเท่านั้นอะไรทำนองนี้นะครับชาติต่างๆเริ่มใช้สิ่งอื่นๆละคือไม่จำเป็นต้องเป็นนักการทูตก็ได้นะครับใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมเป็นการทูตก็ได้อย่างสหภาพโซเวียตก่อนก็ใช้กล้องนะครับก็จะเรียกกล้องโลโมของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมหรืออย่างญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันบางคนก็จะเรียกซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมก็จะใช้อนิเมะของเขาครับโดยที่ตัวรัฐบาลไม่ต้องไปเองใช่ไหมใช้วัฒนธรรมเข้าไปเป็นแนวหน้าให้คนอีกชาติหนึ่งเนี่ยเนาะชื่นชอบวัฒนธรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นโดยที่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องออกหน้าเองอะไรทำนองนั้นนะครับสุดท้ายก็สิ้นสุดลงนะครับสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงโดยที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยแตกกระจายนะครับชาติคอมมิวนิสต์เนี่ยสุดท้ายก็ทนกระแสเสรีนิยมไม่ไหวนะครับช่วง1988จนถึง1991เนี่ยนะครับโหชาติคอมมิวนิสต์เนี่ยล่มสลายเต็มไปหมดเลยนะครับสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายกลายเป็นรัสเซียในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้มีชาติที่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่แค่5ชาติเท่านั้นเองนะครับก็คือมีเกาหลีเหนือนะครับคิวบานะครับแล้วก็จีนเนาะแล้วก็ลาวกับเวียดนามนะครับเหลือแค่5ชาติเท่านั้นในโลกนะครับก็หมดยุคสงครามเย็นนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็

0: ตอนที่10.2อาจจะเนื้อหาเยอะนิดหนึ่งนะแต่ว่าลองไปอ่านในหน่วยได้นะแต่ว่าจะให้เห็นคร่าวๆเฉยๆนะครับว่าตัวเครื่องมือทางการทูตของตะวันตกเนี่ยโหใช้เวลาหลายร้อยปีมากนะครับกว่าจะมาเป็นเครื่องมือที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะที่ชาติต่างๆก็หยิบใช้ได้เลยนะครับสิบจุดสามเนี่ยจะพูดคร่าวๆว่าของตะวันตกเขาก็พัฒนาของเขาไปนะแล้วก็มีการค่อยๆขยายออกไปนะครับเขาก็มีการโดยหลักๆเนี่ยนักวิชาการรัฐศาสตร์ก็มองว่ามี2ปัจจัยหลักเนาะที่ทําให้รูปแบบทางการทูตของสังคมระหว่างประเทศแบบตะวันตกเนี่ยมันค่อยขยายออกมาก็คือ1นะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติยุโรปนั่นแหละนะครับและภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในยุคจักรวรรดินิยมนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือชาวยุโรปเข้าไปล่าอาณานิคมเนาะในบริเวณต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็เอาธรรมเนียมทางการทูตของตัวเองนี่แหละเข้าไปสอนให้กับคนพื้นถิ่นนะทั้งในดินแดนอิสลามในเอเชียเนาะในเพื่อนบ้านของเราพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยตกปันอาณานิคมหรือว่าแม้ว่าไทยเนาะจีนญี่ปุ่นเนี่ยในเอเชียไม่ได้ตกปันอาณานิคมแต่ว่าก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะติดต่อสัมพันธ์กับตะวันตกได้โดยที่ไม่ถูกดูถูกไม่ถูกล่าเป็นอาณานิคมในท้ายที่สุดนะนี่ก็เป็นอย่างแรกนะครับก็ต้องมาจากการปรับตัวหรือการเข้าไปยึดตรงๆนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศที่ตะวันตกตั้งขึ้นมานั่นแหละนะครับก็คือมีสันนิบาตชาติก่อนนะครับแล้วก็
1: เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วย7การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนของหน่วยนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆนะคะในส่วนที่1เองนะคะจะเป็นเรื่องความหมายและลักษณะเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐค่ะสำหรับความหมายนะคะโดยหลักๆแล้วจะมีความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั่วไปมีอย่างกว้างและอย่างแคบนะคะอย่างกว้างก็คือเป็นกิจกรรมนะคะหรือการบริหารที่เป็นส่วนสนับสนุนที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรนะคะในการดูแลเรื่องคนเนี่ยค่ะซึ่งจะแบ่งเป็น4กิจกรรมหลักนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในหน่วยงานนะคะหรือเรียกว่า staffing นะคะกิจกรรมหลักที่2นะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่นำเข้ามาในองค์การนะคะกิจกรรมที่3เป็นส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะคือได้มาแล้วก็ต้องทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้จะเป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่างๆค่ะทีนี้ถ้ามาดูความหมายของมุมเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะคะจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงขึ้นที่นักวิชาการบางท่านบอกว่าเนื่องจากองค์การภาครัฐเนี่ยเป็นองค์การที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากนะคะรวมทั้งมีเรื่องของนะคะ3สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ต้องนำมาคำนึงถึงนะคะสิ่งแรกก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมและบริบทนะคะเพราะว่าองค์การภาครัฐเนี่ยจะต้องคำนึงถึงทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีนะคะที่จะกระทบต่อคนหมู่มากนะคะส่วนที่2ก็คือนโยบายการบริหารของภาครัฐในแต่ละรัฐบาลเนี่ยจะมีการกำหนดนโยบายในการคนที่แตกต่างกันไปนะคะรวมทั้งปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยเรื่องวิธีการการปฏิบัตินะคะของงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะคะว่าจะมีการออกกฎหมายกฎระเบียบนะคะมาบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐอย่างไรเพราะฉะนั้นในความหมายที่เฉพาะเจาะจงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเราจะพูดถึง3ปัจจัยนี้เข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะคะและนี่ก็คือความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐค่ะทีนี้นะคะเราจำเป็นต้องรู้อีกเรื่องนึงค่ะว่านะคะประเภทของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐเนี่ยปัจจุบันนะคะได้แบ่งเป็นอย่างกว้างๆนะคะ6กลุ่มหลักนะคะก็คือนะคะมีกลุ่มข้าราชการนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะคะ2ก็คือ

ลูกจ้างของส่วนราชการนะคะ3ก็คือกลุ่มบุคลากรค่ะของรัฐวิสาหกิจนะคะ4ก็คือกลุ่มบุคลากรขององค์การมหาชนนะคะ5พนักงานในส่วนราชการและ6พนักงานราชการนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีเกณฑ์การแบ่งต่างๆกันไปแต่จะให้เห็นว่าปัจจุบันนะคะมีประเภทถึง6ประเภทละค่ะที่แบ่งเป็นบุคลากรภาครัฐนะคะดังนั้นจากประเภทที่ต่างกันและหลากหลายแบบนี้นะคะทำให้องค์การภาครัฐเนี่ยเวลาการมีการบริหารทรัพยากรนุ่นเองนะคะจะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญอยู่6ประการดังนี้นะคะ1ก็คือบุคลากรหรือทรัพยากรนุ่นภาครัฐเนี่ยจะมีชนิดและลักษณะที่หลากหลายดังที่อาจารย์ได้สรุปไว้6แบบเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นถึงความหลากหลายที่มีเยอะกว่าองค์กรธรรมดาทั่วไปมากนะคะลักษณะเฉพาะแบบที่2นะคะก็คือจะมีขนาดใหญ่หรือปริมาณมากนะคะเมื่อเทียบกับองค์การอื่นๆซึ่งปัจจุบันแค่ข้าราชการนะคะก็มีมากกว่า2ล้านคนแล้วนะคะยังไม่รวมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอื่นๆนะคะ3นะคะก็คือสถานภาพและบทบาทของทรัพยากรนุ่นภาครัฐเนี่ยจะต้องเน้นตามหลักนิติธรรมหมายความว่าทำทุกอย่างนะคะตามด้วยลายลักษณ์อักษรและระเบียบกฎหมายนะคะแล้วก็4นะคะการบริหารทรัพยากรมูลภาครัฐเนี่ยจะเน้นระบบคุณธรรมนะคะซึ่งมีเรื่องของหลักความสามารถหลักความเป็นธรรมหลักความมั่นคงในอาชีพและก็หลักความเป็นกลางทางการเมืองนะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะลักษณะที่5นะคะก็คือการบริหารบุคคลภาครัฐนะคะยังไงก็ตามเราจะได้รับอิทธิพลในการแทรกแซงจากระบบการเมืองการปกครองอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะและลักษณะเฉพาะลักษณะสุดท้ายนะคะก็คือการบริหารบุคคลภาครัฐเนี่ยนะคะจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องระบบความเชื่อวัฒนธรรมนะคะทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่ก็คือลักษณะเฉพาะทั้ง6ของการบริหารทรัพยากรมูลภาครัฐค่ะ

สำหรับส่วนถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับนะคะกิจกรรมสำคัญในการจัดหาคนเข้าสู่องค์การนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการหาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนแรกนะคะก็คือการจัดหาคนเข้ามาสู่องค์การนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3กิจกรรมย่อยหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือการวางแผนนะคะส่วนถัดมาก็คือการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรมนุษย์นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะก็คืออย่างแรกการวางแผนเนี่ยถือเป็นกิจกรรมแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์การรวมทั้งองค์การภาครัฐด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าถ้าไม่วางแผนนะคะส่วนที่ตามมาอื่นๆก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะคะซึ่งกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เองนะคะจะแบ่งเป็น6ขั้นตอนหลักๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนการศึกษาอุปสงค์และอุปทานนะคะของการหาทรัพยากรมนุษย์อุปสงค์คืออะไรก็คือความต้องการขององค์การนะคะหรือดีมานด์นะคะที่ว่าองค์การเราต้องการคนกี่คนบรรจุตำแหน่งไหนเข้ามาทำงานเมื่อไหร่อย่างนี้นะคะส่วนที่สองก็คือศึกษาอุปทานก็คือแล้วคนในองค์การเรามีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีต้องนำคนจากข้างนอกเข้ามายังไงนะคะตลาดแรงงานมีคนตำแหน่งนี้มีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่เราต้องการอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือการศึกษาอุปสงค์อุปทานนะคะเมื่อเราศึกษาแล้วนะคะก็ไปส่วนถูกขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนการคาดคะเนแนวโน้มหรือปัญหาทรัพยากรมนุษย์เช่นนะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างจากการทำงานจริงเลยละกันนะคะอาจารย์ได้ไปช่วยสำนักงานกพ.นะคะดูเรื่องดูว่าข้าราชการสมมติในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะมีอัตราเกษียณไปเท่านี้แล้วจะเติมคนมาเท่านี้นะคะเมื่อมีปัญหาก็ดูว่ามันจะขาดคนหรือเปล่านะคะหรือมันจะมีการเปลี่ยนงานที่ทำให้คนล้นงานหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่2ก็คือการคาดคะเนแนวโน้มหรือปัญหานะคะว่าจะเป็นเรื่องขาดคนหรือว่าคนล้นงานอย่างเงี้ยนะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะก็คือนำเสนอนะคะนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์กับผู้บริหารนะคะว่าถ้าขาดคนเราควรต้องหามาเติมเมื่อไหร่ยังไงนะคะถ้าคนล้นงานควรจะย้ายบุคลากรเหล่านี้ไปทำตำแหน่งไหนนะคะนี่คือขั้นตอนที่3ในการนะคะวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อเสนอแนะนโยบายแล้วผู้บริหารตกลงแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนที่4นะคะก็คือจัดทำรายละเอียดค่ะก็เป็นการกำหนดไปเลยว่าอย่างองค์กรนี้ถ้าขาดคนตำแหน่งนี้จะ

ริ่มรับสมัครเมื่อไหร่นะคะจะมีตำแหน่งไหนบ้างนะคะแล้วถ้าสมมติตำแหน่งเหล่านี้ล้นคนล้นงานเราจะเกี่ยบุคลากรเหล่านี้ไปอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือการจัดทำแผนนะคะเมื่อได้แผนมาก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการดำเนินการทำแผนนะก็ดำเนินการไปตามที่เรากำหนดนะคะและสุดท้ายก็คือต้องติดตามและประเมินผลนะคะว่าแผนที่วางไว้ทำได้จริงตามนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ค่ะไปขั้นตอนหรือกิจกรรมหลักถัดไปนะคะของการหาคนเข้ามาสู่องค์การนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมเรื่องการสรรหาและเลือกสรรนะคะการสรรหานะคะหรือ recruitment นะคะการเลือกสรรนะคะหรือบางที่ใช้คำว่าคัดสรรก็คือ selection นะคะความหมายของการสรรหานะคะก็คือเราพยายามนะคะดึงดูดทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรจำนวนมากนะคะให้เข้ามาเป็นตัวเลือกขององค์การให้เราได้มากที่สุดนะคะเพื่อเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกสรรคือมีกำหนดว่าจะทำไงก็ได้ให้บุคคลที่เราเข้ามาสมัครนะคะจากการสรรหาต่างๆเนี่ยได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณนะคะก็อาจจะมีวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบนะคะการสัมภาษณ์หรือการทดลองให้ปฏิบัติงานให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายหลักๆของการสรรหาและเลือกสรรนะคะโดยที่ปัจจัย3เรื่องนะคะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะก็คือ1ก็คือนโยบายด้านการสรรหานะคะก็คือมี2นโยบายหลักๆนะคะก็คือเป็นนโยบายแบบเปิดหมายความว่าเปิดเลยว่าใครจะเข้ามาสมัครก็ได้นะคะแล้วเปิดไว้ตลอดเวลาว่าสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่านโยบายแบบเปิดแบบที่2เรียกว่านโยบายแบบปิดนะคะก็คือจะเป็นการเปิดให้เฉพาะบุคคลภายในหรือเปล่าหรือเป็นการเปิดเฉพาะช่วงเวลานะคะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เปิดตลอดเวลาจึงเรียกว่านโยบายแบบปิดนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ที่ต้องคำนึงถึงนะคะก็คือหลักการในการสรรหาและเลือกสรรนะคะก็โดยภาครัฐนะคะหรือแม้แต่ภาคเอกชนก็ตามจะมี2หลักการใหญ่ๆหลักการแรกก็คือคัดเลือกโดยระบบนะคะเรียกว่าระบบคุณนะคะซึ่งก็จะมีหลักก็คือหลักความเป็นกลางทางการเมืองหลักความสามารถนะคะหลักความมั่นคงอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกหลักนึงที่ใช้ก็คือหลักระบบอุปถัมภ์นะคะแน่นอนว่ายังมีหลักนี้อยู่ในการสรรหาและคัดเลือกนะคะซึ่งหลักอุปถัมภ์มันก็จะเน้นเรื่องความพึงพอใจการได้มาซึ่งพรรคพวกที่เข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะและปัจจัยสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรนะคะก็คือวิธีการค่ะวิธีการในการสรรหานะคะมี2แบบหลักๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของจะสรรหาและเลือกสรรจากเฉพาะภายในองค์การเองนะคะก็คือไม่ได้ประกาศบอกคนนอกเลยนะคะเป็นการเหมือนโดยเฉพาะแบบนี้จะใช้ในกับตำแหน่งระดับสูงหรือตำแหน่งผู้บริหารนะคะมักจะเป็นสรรหาจากภายในนะคะเพราะจะได้คนที่เหมาะสมแล้วก็รู้จักกับในองค์การได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือการสรรหาหรือเลือกสรรจากบุคคลภายนอกนะคะก็คือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาสรรหาและคัดเลือกด้วยนะคะและนี่ก็คือ3ปัจจัยหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรค่ะ

สำหรับในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่สำคัญอีก3ส่วนนะคะก็คือนะคะเรื่องการใช้ประโยชน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการรักษาระเบียบวินัยนะคะของข้าราชการไทยนะคะเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเป็นบุคลากรนะคะซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในองค์การภาครัฐณปัจจุบันนะคะในส่วนนี้ก็เลยจะพูดเกี่ยวกับ3ส่วนหลักๆนี้ค่ะมาดูส่วนแรกกันนะคะคือเรื่องการใช้ประโยชน์ค่ะการใช้ประโยชน์หรือ utilization นะคะซึ่งขององค์การภาครัฐนะคะก็จะคล้ายกับภาคเอกชนนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเรื่องการบรรจุแต่งตั้งนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันนะคะกิจกรรมแรกคือเรื่องการทดลองปฏิบัติงานค่ะจะเห็นว่าแนวคิดนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะข้าราชการไทยเมื่อบรรจุแต่งตั้งแล้วอาจจะไม่มีเรื่องนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะจะเหมือนองค์กรภาคเอกชนเลยค่ะคือจะต้องมีเรื่องของการทดลองปฏิบัติงานนะคะหรือเป็นช่วงของการ probation period นะคะซึ่งสำหรับภาครัฐแล้วนะคะปัจจุบันมีสำนักงานกพ.นะคะราชการพลเรือนนะคะมีการกำหนดไว้นะคะว่าจะมีการระยะการทดลองงานนะคะ6เดือนนะคะและก็ขยายการทดลองงานไปได้อีก2ครั้งครั้งละ3เดือนนะคะอย่างไรก็ตามรวมการทดลองงานไม่เกิน1ปีนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์นะคะกิจกรรมที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องของการบรรจุนะคะการบรรจุก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะของบุคคลนะคะซึ่งตอนแรกเป็นผู้สมัครงานนะคะให้เข้ามารับตำแหน่งนะคะอย่างเป็นทางการนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐโดยจะเน้นที่การมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่2เรียกว่าการบรรจุนะคะกิจกรรมที่3ก็คือการแต่งตั้งค่ะบรรจุแต่งตั้งมันจะเป็น2คำที่มาควบกันนะคะแต่การแต่งตั้งเองแยกไปตรงที่ว่าจะระบุไปเลยนะคะว่าจะให้ทำในตำแหน่งใดและมีงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไรนะคะอันนี้เรียกว่าการแต่งตั้งค่ะกิจกรรมที่4นะคะเรียกว่าการโอนย้ายงานนะคะอันนี้เมื่อบุคลากรคนใดก็ตามเข้าสู่องค์การภาครัฐได้รับการหยุดแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อทำงานไปเนี่ยอาจจะสามารถโอนย้ายงานซึ่งเป็นการเปลี่ยนความรับผิดชอบนะคะเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะเรียกว่าการโอนย้ายโดยหลักๆแล้วการโอนย้ายนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะหรือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าการโอนย้ายงานหรือโรเทชันนะคะส่วนกิจกรรมสุดท้ายของการใช้ประโยชน์นะคะก็คือการเลื่อนตำแหน่งค่ะหรือโปรโมชันนะคะเป็นการที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งนะคะทำงานในตำแหน่งที่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นหรือมีภาระรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้จะผูกไปกับการได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าการเลื่อนตำแหน่งหรือโปรโมชันนะคะและนี่ก็เป็น5กิจกรรมหลักของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์นะคะเมื่อมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์แล้วนะคะกิจกรรมถัดมาก็คือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหรือ Human Resource Development นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะจะพบว่าทักษะหรือความรู้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากนะคะในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญที่ในทุกองค์การต้องให้ความสำคัญและในองค์การภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญนะคะด้วยวิธีการหลักๆที่ภาครัฐมักจะใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็มี3วิธีนะคะวิธีแรกเรียกว่าฝึกอบรมและพัฒนานะคะก็คือจะเน้นการเพิ่มทักษะระยะสั้นนะคะส่วนที่2ก็คือการศึกษาหรือ education อันนี้ก็คือเน้นเพิ่มความรู้ทักษะระยะยาวก็มักจะเป็นลักษณะปัจจุบันมี2ลักษณะใหญ่ๆนะคะก็คือศึกษาในระบบนะคะก็คือเข้าคอร์สเรียนอาจจะมาเรียนมสทก็ได้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรืออันนึงก็คือเขาเรียกการศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิตนะคะซึ่งมสทเราเองก็นี่แอบไทยอินนิดนึงนะก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้เหมือนกันนะคะซึ่งภาครัฐเองก็รับเรื่องนี้ไปด้วยนะคะแล้วแบบสุดท้ายในแนวทางนะคะก็คือการเรียกว่าพัฒนาสายอาชีพนะคะก็อาจจะเป็นการโอนย้ายเพิ่มความสำคัญนะคะซึ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้มี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือหาความจำเป็นแล้วก็ออกแบบแล้วก็เขียนแผนพัฒนาแล้วสุดท้ายก็ติดตามนะคะนี่คือกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
ส่วนกิจกรรมสุดท้ายที่สำคัญของข้าราชการไทยก็คือเรื่องการรักษาวินัยค่ะวินัยนี่ก็คือเป็นข้อห้ามข้อบังคับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือวินัยไม่ร้ายแรงกับวินัยร้ายแรงนะคะรวมๆแล้วมีการลงโทษทางวินัย5สถานนะคะก็คือถ้าวินัยไม่ร้ายแรงเนี่ยนะคะมี3เรื่องก็คือ 1. พักทันนะคะเป็นการออกคำเตือนนะคะเมื่อมีการทำผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงนะคะ 2. เป็นขั้นถัดมานะคะก็คือการตัดเงินเดือนนะคะอันนี้ก็จะระบุว่าตัดเงินเดือนไม่กี่เดือนนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยกเลิกเมื่อพ้นเวลาก็ยกเลิกการตัดเงินเดือนไปและอันที่3นะคะก็คือการลดเงินเดือนค่ะอันนี้ก็จะเป็นลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็ว่ากันนะคะอันนี้เป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะส่วนความผิดร้ายแรงนี่มี2สถานนะคะก็คือ1เลยก็คือปลดออกนี่ก็คือให้ออกจากงานแต่ยังได้บำเหน็จบำนาญนะคะแต่ขั้นสุดท้ายนี่ที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือไล่ออกนะคะคือให้ออกและก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญไม่ได้ขั้นที่จะได้รับด้วยแม้จะทำงานมานานเท่าไหร่และนี่ก็คือเรื่องการรักษาวินัยของข้าราชการพลเรือนไทยค่ะ

ำหรับส่วนสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราก็ต้องเรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรื่องปัญหาและแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของไทยค่ะมาดูส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของปัญหาค่ะจริงๆปัญหาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยเนี่ยเนื่องจากนะคะในระดับมหาภาคก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นปัญหาเนื่องมาจากนโยบายและหลักการการบริหารภาครัฐนะคะเป็นยังไงนะคะในส่วนนี้เองนะคะมีนโยบายกับหลักการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือนโยบายการรวมหรือกระจายอำนาจของภาครัฐนะคะคือภาครัฐไทยเองนะคะในโครงสร้างเองเนี่ยมีความพยายามนะคะที่จะกระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะไปสู่ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ยังไม่เกิดความชัดเจนจะเห็นได้ว่ามีบางครั้งที่เราจะมีข่าวเรื่องให้คุณครูหรือบุคลากรการศึกษาไปอยู่กับท้องถิ่นดีหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายพอมีความไม่พร้อมหรือความขัดแย้งนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนอย่างเป็นต้นนะคะอันนี้คือปัญหาแรกนะคะเป็นเรื่องนโยบายว่าจะกระจายอำนาจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยไปอยู่กับส่วนไหนยังไงดีนะคะหรือจะรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาเรื่องนโยบายหลักๆประการแรกนะคะประการที่2นะคะเป็นปัญหาเรื่องหลักการค่ะอันนี้เป็นหลักการที่เป็นหลักการใหญ่ในการบริหารภาครัฐที่ส่งผลมาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือภาครัฐไทยเองเคยมีนโยบายในการปฏิรูปภาครัฐด้วยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะหรือ New Public Management นะคะ NPM เนาะก็คือโดยทางหลักการแล้วถ้าเราจำได้นะคะมีช่วงนึงที่ภาครัฐจะพยายามลดขนาดนะคะขององค์การต่างๆลงลดต้นทุนในการบริหารคนนะคะมีความพยายามในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะให้มีการบริการได้ดีเหมือนเอกชนว่าง่ายๆนะคะอันนี้เป็นหลักการที่ภาครัฐควรจะนำมาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลักการนี้ถูกนำมาใช้เยอะในช่วงพ.ศ.2540นะคะแต่หลังจากนั้นก็จะเห็นว่าความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลต่างๆพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บหลักการนี้ก็มีความไม่ชัดเจนแล้วก็ขาดความต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันกลายเป็นว่าภาครัฐก็กลับมาสู่โครงสร้างที่มีการแตกหน่วยงานออกไปมากมายอีกแล้วรับคนจำนวนมากเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลักการที่ไม่ชัดเจนในการจัดการภาครัฐในใหม่นี้นะคะก็กลายเป็นปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐไทยเช่นกันนะคะก็คือยังไม่แน่เลยว่าตกลงจะลดคนจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นหลักการที่ยังขาดความต่อเนื่องอยู่นะคะอันนี้เป็นปัญหาในเชิงนโยบายกับหลักการใหญ่ๆนะคะส่วนปัญหาในส่วนที่2เนี่ยนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะคะก็จะแบ่งเป็น4ปัญหาย่อยๆนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือปัญหาเรื่องการยอมรับหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบคุณธรรมก็คือระบบคุณธรรมอาจารย์ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะโดยหลักก็คือจะต้องเน้นหลักความสามารถหลักความเป็นการทางการเมืองหลักความมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่เรายังพบว่ามีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่เยอะมากนะคะในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งนะคะปัญหาที่2ก็คือปัญหาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคสมัยใหม่นะคะในการนำเข้ามาใช้เราจะพบว่าปัจจุบันอาจจะมีการพูดถึงเรื่อง OKR นะคะ Objective Key Result คือไม่ได้เน้นการชี้วัดมากมายเน้นการที่เราไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่องค์การเอกชนนำมาใช้นานแล้วแต่ผู้บริหารภาครัฐอาจจะยังไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญในการนำเทคนิคใหม่ๆพวกนี้มาใช้กับภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่2นะคะปัญหาที่3ก็คือนะคะการปรับตัวของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็จะเห็นชัดเลยตอนที่ Work from Home ภาครัฐที่ตอนแรกๆประชาชนไปติดต่อก็อาจยังไม่ได้รับความสะดวกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้บุคลากรภาครัฐเองยังไม่ค่อยสามารถปรับตัวได้ทันนะคะนี่เป็นปัญหาที่3นะคะปัญหาที่4ก็คือนะคะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในของไทยเองสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะภาครัฐอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวนะคะอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเนาะส่วนแนวโน้มนะคะแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐนะคะมีแนวโน้มหลักๆ3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการพยายามนำเทคนิค
การบริหารของภาคเอกชนเข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ HR scorecard นะคะการบริหารคนที่มีความสามารถสูงนี้เป็นต้นนะคะส่วนแนวโน้มที่2นะคะก็คือการนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governance นะคะหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการตอบสนองหลักเปิดเผยความโปร่งใสแล้วหรอต่างๆเหล่านี้ก็พยายามนำมาใช้นะคะส่วนแนวโน้มสุดท้ายอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือการพยายามนำเทคโนโลยีที่สำคัญมาใช้เพิ่มเติมนะคะเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดว่าควรจะนำมาใช้ก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถทำงานที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใดก็ได้นะเหมือนสโลแกนปตท.เลยนะคะเป็นการนำเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตหรือโมบายเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานกับภาครัฐมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพยายามใช้ Big Data นะคะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้ให้ผู้บริหารตัดสินใจมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือเป็นแนวโน้มสุดท้ายก็คือแนวโน้มการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในภาครัฐค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล

0: ทยาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยที่10นะคะคือการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะซึ่งหน่วยนี้ในหนังสือนะคะก็คือจะมี3ตอนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องของสารที่ก่อมะเร็งนะคะส่วนตอนที่2ก็จะพูดในเรื่องของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะเน้นอยู่5มะเร็งนะคะที่พบบ่อยทั้งในผู้ชายแล้วก็ในผู้หญิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งค่ะโรคมะเร็งนะคะเป็นปัญหาที่สำคัญของประชากรทั้งโลกนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดมาจากลักษณะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเข้าสู่สังคมที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะมีการใช้สารเคมีมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความเครียดหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเนื่องจากการที่มนุษย์ในปัจจุบันนะคะก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะพอเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเราก็สามารถพบโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้เราพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่รวมทุกชนิดนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในทั้งโลกใบนี้นะคะซึ่งถึงแม้ว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกอะค่ะมันจะอาจจะมีลักษณะการกระจายของโรคมะเร็งที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นในภูมิภาคเช่นในยุโรปกับในเอเชียเนี่ยอาจจะมีมะเร็งที่พบบ่อยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็คือมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ต่อปีนะคะอยู่ที่ประมาณ 140,000 รายต่อปีนะคะหรือว่าคิดว่าง่ายๆว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ400คนต่อวันค่ะโดยที่เราจะเริ่มต้นที่ความหมายของคำว่าโรคมะเร็งนะคะคำที่จะพบบ่อยๆก็คือคำว่าที่เราใช้ว่าทูเมอร์หรือนีโอพลาซึมนะคะอันนี้เป็นคำรวมนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นคำว่าก้อนเนื้อหรือเนื้องอกนะคะซึ่งแปลว่าเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นคำรวมคือไม่ได้แปลว่าจำเพาะเจาะจงว่าเป็นมะเร็งหรือว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นบีนายทูเมอร์หรือว่ากับมาลิกแนนทูเมอร์นะคะตัวบีนายทูเมอร์เนี่ยก็คือตัวเนื้องอกหรือตัวก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะก็มักจะมีลักษณะเช่นมีลักษณะของการโตช้านะคะไม่มีการกระจายไปที่ไหนนะคะส่วนมาลิกแนนทูเมอร์เนี่ยมีลักษณะจำเพาะก็คือมักจะโตเร็วนะคะและมักจะมีการกระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆได้นะคะแต่ลักษณะที่บอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จะขอโทษอาจจะไม่ได้เจอได้ในทุกมะเร็งนะคะหมายถึงว่ามะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะการเรียกชื่อของเนื้องอกหรือว่า terminology นะคะก็คือในเรื่องของ benign เนี่ยมักจะลงท้ายด้วยคำว่า oma นะคะคือเป็น oma นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคำที่เรามักใช้เรียกในเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะคะเช่นคำว่า fibroma นะคะคือเนื้องอกของตัว fibrous tissue หรือว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะ chondroma ก็คือเ

เป็นเนื้องอกของพวกกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็อดีโนมาก็คือเป็นเนื้องอกของต่อมหรือว่าเนื้อเยื่อที่เป็นอยู่ในบริเวณต่อมหรือแกลนนะคะส่วนมาลิกแนนหรือว่ามะเร็งนะคะเรามักจะอาจจะมีคำเรียกได้หลากหลายนะคะอย่างที่หนึ่งคือคำว่าคาซิโนมานะคะเช่นเอนโดมิเทรียลคาซิโนมานะคะก็คือเอนโดมิเทรียมคือเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะตัวเอนโดมิเทรียลคาซิโนมาเนี่ยก็คือเป็นเนื้องอกมะเร็งนะคะของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือว่าของมดลูกนั่นเองนะคะอดีโนคาซิโนมานะคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่าอะดีโนมาคือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่มะเร็งของตัวต่อมนะคะส่วนอะดีโนคาซิโนมาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งนะคะของตัวต่อมหรือว่าแกลนนะคะอีกหนึ่งคำคือคำว่าซาโคมานะคะก็คือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวเนื้อเยื่อหรือทิชชูที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเช่นออสติโอซาโคมาคือเป็นลักษณะเนื้องอกมะเร็งของตัวกระดูกนะคะต่อไปเช่นคำว่าอาจจะใช้คำว่ามาลิกแนนนะคะเอามาใส่บริเวณข้างหน้าบริเวณลักษณะของเนื้อเยื่อหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่เป็นมะเร็งนะคะเช่นคำว่า malignant lymphoma ก็คือลักษณะตัวเนื้องอกของตัวต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะคะหรือ malignant melanoma นะคะคือเป็นเนื้องอกของเม็ดสีที่เกิดมะเร็งนะคะลักษณะเฉพาะนะคะของหรือความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์โรคมะเร็งนะคะก็คือมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือลักษณะทางสันฐานวิทยานะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะถ้าเราส่องกล้องดูเนื้อเยื่อแล้วเห็นเซลล์ปกติเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะมีรูปร่างและขนาดที่มันสม่ำทำงานของเซลล์นะคะถ้าในเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวนิวเคลียสก็จะมีโครงสร้างที่ผิดปกติแล้วก็จะขนาดโตขึ้นนะคะมีไซโตพลาซึมคือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะคะที่เล็กกว่าก็คือนิวเคลียสมันโตขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นกว่านะคะส่วนเรื่องของการแบ่งเซลล์นะคะถ้าเป็นเซลล์ปกตินะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์มากขึ้นนะคะหรือมากผิดปกติเนี่ยเซลล์มันจะมีการหยุดการทำงานของมันเองเพราะมันมีการควบคุมอยู่นะคะเซลล์เหล่านี้มันจะเติบโตแล้วก็แบ่งแยกออกไปลักษณะที่มันควบคุมแล้วก็มีลักษณะตามวัฏจักรชีวิตที่เราสามารถคาดการณ์ได้คือเป็นลักษณะที่เป็นปกตินะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยตัวการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะไม่หยุดยั้งนะคะมันจะแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นและทำให้เกิดการปรากฏตัวขึ้นมาของตัวเนื้องอกนะคะก็คือแปลว่าเซลล์มันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมานะคะส่วนการตายของเซลล์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า apoptosis นะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีกระบวนการการเหนี่ยวนำที่ทำให้เกิดการตายของเซลล์หรือที่บอกว่า apoptosis นะคะเพื่อทำลายตัวเองเวลาที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเหมือนเป็นกลไกที่มันควบคุมอยู่นะคะส่วนเซลล์โรคมะเร็งเนี่ยค่ะมันจะไม่หยุดยั้งการเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเซลล์การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติขึ้นมาของเซลล์แต่ว่ามันก็จะไม่มีการเกิด apoptosis หรือว่าการตายของเซลล์นี้ก็เลยทำให้เกิดเนื้องอกขึ้นมานะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็การบุกรุกนะคะไปที่บริเวณอื่นๆนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มภายนอกเซลล์นะคะที่มันจะยึดติดอยู่ด้วยกันก็เลยทำให้มันเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะแล้วก็ไม่มีการกระจายออกไปที่อื่นนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันสูญเสียตัวโมเลกุลที่ทำให้เซลล์มันมาต่อกันหรือติดกันเหมือนกับปกติเซลล์สองเซลล์แต่ละเซลล์มันติดกันมันมีตัวที่เหมือนเป็นกาวอยู่ด้วยกันนะคะแต่อันนี้มันสูญเสียตัวโมเลกุลอันนั้นไปนะคะก็เลยทำให้เซลล์เนี่ยมันไม่เกาะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสามารถในการบุกรุกหรือว่าแพร่กระจายไปบริเวณอวัยวะอื่นๆนะคะอย่างเช่นบริเวณเข้าไปในบริเวณหลอดเลือดหรือหลอดน้ำเหลืองได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการรับรู้สัญญาณนะคะตัวเซลล์ปกติเนี่ยมันจะมีสัญญาณที่ควบคุมมันนะคะมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะเพียงพอแล้วก็หยุดการแบ่งตัวนะคะแต่ว่าตัวเซลล์โรคมะเร็งนะคะมันจะไม่รับรู้สัญญาณพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ก็เลยทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ไม่หยุดการแบ่งเซลล์ค่ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะก็จะแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกายนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงภายนอกก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นสารเคมีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะรังสีต่างๆอย่างเช่นรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตนะคะการติดเชื้อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสบางชนิดหรืออาจจะเคยได้ยินการเรื่องของ HPV นะคะหรือ Human Papilloma Virus พอมันติดอยู่นานๆก็ทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะพยาธิบางชนิดนะคะอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็ทำให้เกิดตัวมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในนะคะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอายุนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นนะคะเพศนะคะตัวมะเร็งบางชนิดจะพบในเพศชาย

มากกว่าเพศหญิงหรือว่ามะเร็งบางชนิดอาจจะพบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชายนะคะเชื้อชาตินะคะกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเนื่องจากมีมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะคะเวลาที่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะคะแล้วก็การเกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นบางคนที่ใส่ตัวฟันปลอมนะคะที่ทามันไม่พอดีกับตัวฟันบางทีทำให้เกิดแผลที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในช่องปากนะคะแล้วก็ภาวะทุพพโภชนาการค่ะหลักการรักษามะเร็งโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการระยะของโรคนะคะแต่ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นระยะต้นนะคะการรักษามักจะนะคะประกอบด้วยการผ่าตัดแต่ว่าบางทีแล้วแต่มะเร็งแต่ละชนิดก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปถ้าการรักษามะเร็งเนี่ยก็จะประกอบด้วยการผ่าตัดนะคะการฉายแสงหรือว่ารังสีรักษานะคะเคมีบำบัดนะคะการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การใช้ยามุ่งเป้าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะหรือคาร์ซิโนเจนนะคะโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะคะหรือที่เราเรียกว่าคาร์ซิโนเจนอย่างที่กล่าวไปนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีการใช้สารเคมีมากกว่า 70,000 ชนิดต่อปีนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ๆขึ้นมาใช้อีกหลายร้อยชนิดนะคะตัวอย่างสารเคมีที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในคนก็อย่างเช่นสารหนูหรืออาร์เซนิกนะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังที่ปอดหรือที่ตับนะคะชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นแอสเบสตอสนะคะทำให้เกิดมะเร็งบริเวณปอดและทางเดินอาหารนะคะเป็นซีนนะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวผลึกซิลิก้านะคะทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้นะคะส่วนเท้าหรือว่าที่ประกอบด้วยตัวใยแอสเบสตอสนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเรื่องของเท้าค่ำนะคะที่มันประกอบเป็นส่วนประกอบในตัวแป้งหรือแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ทำให้เกิดพวกมะเร็งที่ปอดแล้วก็รังไข่ค่ะสารอื่นๆนะคะอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นนะคะแต่ก็เป็นนับเป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากตัวราที่เราพบในพวกอาหารแห้งบางชนิดอย่างเช่นถั่วหรือมันสำปะหลังที่เก็บไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้นะคะผลิตภัณฑ์บุหรี่นะคะพวกโทบัคโคโปรดักต์นะคะก็ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากนะคะส่วนควันบุหรี่คือตัวสโมกนะคะทำให้เกิดมะเร็งปอดอันนี้อย่างที่

ค่ะก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งรวมทั้งสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะจบในเรื่องของตอนที่1ของบทนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็จะมาพูดกันต่อนะคะถึงตอนที่2นะคะซึ่งจะเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะจะพูดทั้งหมด5มะเร็งนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะมะเร็งปอดนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งในแต่ละมะเร็งนะคะก็จะพูดเรื่องของสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะของแต่ละมะเร็งแล้วก็การป้องกันโรคมะเร็งนั้นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปพูดกันที่โดยเน้นเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งนะคะจะเริ่มที่มะเร็งที่1นะคะคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นตัวมะเร็งตับแล้วก็ตัวมะเร็งท่อน้ำดีนะคะตัวสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งตับมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งจากการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะคะจากการรับประทานอาหารที่ไม่สุกแล้วก็สะอาดนะคะส่วนมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมักเกิดจากความผิดปกติของท่อน้ำดีทางเดินน้ำดีที่เกิดจากกำเนิดนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สำคัญที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะก็คือได้แก่การรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆนะคะทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับนะคะตัวการป้องกันนะคะหลักสำคัญเรื่องของมะเร็งตับนะคะถ้าเป็นการป้องกันก็คือการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด B นะคะในเด็กแรกเกิดนะคะการระวังการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารอะฟลาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งตับนะคะแล้วก็การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ป้องกันการสัมผัสจากสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีนะคะก็ได้แก่การลดการบริโภคควบคุมแล้วก็กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะโดยภาวะนี้ควรจะต้องรณรงค์เรื่องการลดการรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำจืดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหมายถึงว่าลดการรับประทานอาหารปลาน้ำจืดดิบนะคะเพราะพวกนี้จะมีตัวอ่อนของพยาธิในเนื้อปลาอยู่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอายุนะคะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งปอดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของมลภาวะนะคะที่เป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญในปัจจุบันนะคะการป้องกันก็คือถ้าในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะก็ควรไม่ควรที่จะเริ่มสูบบุหรี่นะคะส่วนถ้าคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะพยายามลดและเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อย่างอื่นๆก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของอายุนะคะพบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคนกลุ่มคนที่มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ตรวจพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งลำไส้เนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวมีประวัติโรคมะเร็งลำไส้นะคะก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากที่จะมีโรคมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะประวัติการเกิดการติ่งเนื้อในลำไส้นะคะซึ่งพวกนี้มักจะทราบจากการส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์นะคะรวมถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงแล้วก็มีไขมันสูงนะคะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะการป้องกันเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรงนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะแล้วก็ควบคุมระบบขับถ่ายให้ถูกต้องนะคะลดการบริโภคเนื้อแดงแล้วก็เนื้อแปรรูปนะคะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่เกรียมนะคะจากโดยเฉพาะจากการปิ้งย่างนะคะทอดรมควันนะคะแล้วก็พวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเนี่ยในระยะแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเพื่อค้นหาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะส่วนต่อมาเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านม
ที่สำคัญได้แก่อายุที่มากขึ้นนะคะแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเริ่มพบได้บ่อยตั้งแต่อายุ 40-50 ปีนะคะเพราะฉะนั้นในบางประเทศขอโทษค่ะในบางประเทศเนี่ย

จะแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการตรวจแมมโมแกรมตั้งแต่อายุ40ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คือได้แก่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่กินยาฮอร์โมนทดแทนนะคะแล้วก็เช่นกันคล้ายๆกับตัวมะเร็งเรื่องของมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยการที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะหรือโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยก็อาจจะสัมผัสก็เป็นความเสี่ยงหลักนะคะของการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะเนื่องจากตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดนึงเหมือนกันที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติญาติในสายเดียวกันเช่นแม่หรือป้าหรือยายนะคะที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะเนื่องจาก2มะเร็งเนี้ยถ่ายทอดมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เราทราบสาเหตุที่สำคัญที่ชัดเจนนะคะโดยสาเหตุที่เป็นที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญที่สุดคือประมาณ 95-97% เลยเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV นะคะหรือว่ามันย่อมาจาก Human Papilloma Virus นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นไวรัสพวกนี้มันติดจากการมีเพศส่วนใหญ่นะคะติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็มักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการมีคู่นอนหลายคนหรือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะการมีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลยนะคะก็นับเป็นความเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะส่วนการป้องกันนะคะหลักๆ ก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV นะคะอย่างเช่นการพยายามลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราสามารถรักษาได้หายขาด 100% นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองก็จะทำให้เราค้นพบรอยโรคตรงนี้ก่อนที่มันจะกลายไปเป็นมะเร็งนะคะหลักการสำคัญนะคะในการป้องกันโรคมะเร็งอันนี้เป็นหลักการโดยพื้นฐานของการป้องกันโรคมะเร็งทั้งหมดนะคะก็คืออย่างแบ่งเป็น3อย่างนะคะอย่างที่1คือ primary prevention นะคะหรือการป้องกันชนิดปฐมภูมินะคะหมายถึงการป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนะคะโดยการลดความเสี่ยงหรือว่าป้องกันจากสาเหตุการเกิดโรคนะคะอย่างเช่นการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะอย่างที่2คือ secondary prevention หรือว่าการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะหมายถึงการตรวจหาภาวะก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะการตรวจคัดกรองเพื่อหารอยโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็เป็นการป้องกันชนิดทุติยภูมินะคะอย่างที่3เรื่องของการป้องกันชนิดตติยภูมิหรือ tertiary prevention นะคะหมายถึงการรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะเพื่อให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะทุพพลภาพหรือว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆค่ะการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะปัจจุบันองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้แนะนำให้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง3ชนิดนะคะของโรคมะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากว่า3มะเร็งคือหรือมะเร็ง3ชนิดนี้นะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยสามารถลดอัตราการเกิดโรคแล้วก็การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นๆได้นะคะโดยที่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คืออย่างที่กล่าวไปว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งจะสามารถรักษาก่อนที่จะกลายไปเป็นโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็สามารถได้หายขาด 100% นะคะแนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและผู้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลขเก้าไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งมาปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงหนาแดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตโดยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้ง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์วรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารเพชรสวัฒนาและประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศวิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาจากนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวรรณาพระวรราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้

ที่เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 นาทีของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนคุณข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิ
บัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

รวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกรูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายบงบริษฐ์บูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดต่อปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใช้ประโยชน์จากย่าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534ในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำ
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
7: ค่ะ
6: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
7: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
6: ่ครับ
7: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
6: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
7: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
6: อ
7: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
6: อ
7: ๋
6: อเหรอครับเนื้อนวดน้ำมัน
7: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
6: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
7: ใช่
6: คือการความลึก
7: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
6: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิ

0: 자, hi.
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่1ทักษะการใส่ใจในความหมายของทักษะการใส่ใจนะคะการใส่ใจหมายถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางที่บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยผู้รับบริการปรึกษาในการที่จะสนับสนุนเสริมแรงเพื่อให้แสดงถึงความสนใจและให้ความสำคัญผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกียรติและที่สำคัญก็คือเป็นการสื่อสารให้รู้ว่าได้ยินผู้รับบริการปรึกษาอย่างแท้จริงและการให้เวลาในการพูดของผู้รับบริการปรึกษาเป็นการให้เกิดความแน่ใจแล้วก็มั่นใจที่จะมีทักษะการใส่ใจกับผู้รับการปรึกษาจริงๆในวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจนะคะวัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจในต่อผู้ให้บริการปรึกษาทักษะการใส่ใจของผู้ให้บริการปรึกษานั้นจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการใส่ใจในการที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับการปรึกษาทักษะการใส่ใจจะช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นจริงของผู้มารับบริการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษานั้นได้เกิดได้รับความมั่นใจและศรัทธาจากผู้รับการปรึกษาแล้วก็ช่วยให้ความรู้สึกสับสนเนื่องมาจากเราเมื่อเรามีทักษะการใส่ใจแล้วเนี่ยการเราจะมีความสามารถในการติดตามเรื่องราวของผู้รับการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องทักษะการใส่ใจมีความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษานะคะเป็นการสื่อสารให้ผู้รับการปรึกษานั้นรู้ว่าผู้ให้การปรึกษานั้นมีความสนใจในสิ่งที่พูดและเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้แบบแผนในการใส่ใจของผู้รับการปรึกษาเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้บริการปรึกษาในการใส่ใจและที่สำคัญคือให้

0: เห็นว่าให้ความสำคัญและลดอาการประหม่าหรือความวิตกกังวลของผู้รับการปรึกษาเนื่องจากผู้ให้การปรึกษานั้นใส่ใจผู้รับการปรึกษาก็จะลดความประหม่าวิตกกังวลลงในหลักการและแนวทางการใส่ใจในการให้บริการปรึกษานะคะในเรื่องของหลักการในการใส่ใจให้บริการปรึกษานะคะอันดับแรกนะคะหลักการก็คือต้องใส่ใจด้วยภาษาท่าทางนะคะภาษาท่าทางก็คือภาษากายทั้งหลายนะคะเป็นการใช้ภาษาท่าทางที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตนักศาสนาวัฒนธรรมและก็การใช้สายตาการพยักหน้าการใช้ภาษามือซึ่งที่เน้นย้ำเรื่องของวิถีดำเนินชีวิตเพราะแต่ละศาสนาวัฒนธรรมนั้นมีการใช้ภาษากายที่แตกต่างกันนะคะนั้นเราต้องใช้ให้เหมาะสมเมื่อให้บริการปรึกษากับกลุ่มไหนเราควรจะใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มนั้นนะคะในการหลักการข้อที่2นะคะก็คือการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการปรึกษาการให้ความสำคัญนั้นทำได้หลายทางนะคะโดยอันดับแรกการใช้เวลานะคะการให้เวลานะคะไม่ใช่ให้คำปรึกษาไปก็ดูนาฬิกาไปนะคะนั้นการให้เวลาแสดงถึงความเต็มใจช่วยเหลือให้มีความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการแสดงออกว่าเรานั้นพร้อมที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาเสมอนะคะแล้วก็หลักการข้อที่3คือการมีทักษะการสื่อสารทางภาษาร่างกายนะคะการสื่อสารภาษากายในทักษะการใส่ใจนี่สำคัญมากนะคะการวางท่านะคะการประสานสายตากริยาท่าทางทั้งหลายที่เหมาะสมรวมถึงการให้ระยะห่างที่เหมาะสมไม่ใกล้ไปนะคะใกล้ไปก็จะดูอึดอัดนะคะห่างไปก็ดูห่างเหินนั้นในเรื่องของการสื่อสารในการใส่ใจในทั้ง4อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องมีหลักการที่สอดคล้องนะคะแล้วก็หลักการที่ถูกต้องในหลักการข้อที่4นะคะก็คือต้องมีการค้นหาความหมายที่ซ่อนของผู้รับการปรึกษานะคะนั้นในผู้รับการปรึกษาอาจจะมีการพูดเสียงดังเสียงค่อยนะคะเป็นลักษณะที่อาจจะมีปิดบังอะไรไว้เพราะนั้นผู้ให้การปรึกษานั้นจะต้องรู้จักหาคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะให้เห็นว่าคำนี้แหละสำคัญเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเพราะผู้รับการปรึกษาบางครั้งก็สับสนในสิ่งที่ตนเองได้มีปัญหาอยู่นะคะนั้นเราจะต้องมีหน้าที่ในการค้นหาแล้วก็หาคำที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะแล้วก็การให้การปรึกษานั้นจะต้องสอดคล้องระหว่างการพูดภาษากายแล้วก็น้ำเสียงนะคะก็คือประสานกลมกลืนนะคะฟังแล้วเกิดสิ่งที่เป็นในเรื่องของความประสานลงตัวกันนะคะในข้อที่6นะคะการมีทักษะการสื่อสารทางร่างกายนะคะเพราะนั้นในการทักษะการสื่อสารทางร่างกายก็จะต้องมีการตอบรับการโค้งการน้อมที่เหมาะสมนะคะการใช้ร่างกายนะคะในการใช้ภาษาต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะท่าทางที่ผ่อนคลายนะคะก็คือลักษณะการผ่อนคลายของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช้ภาษาที่ตึงเครียดหรือสีหน้าแววตาที่ตึงเครียดนะคะให้เขารู้สึกสบายๆและการลดอุปสรรคในการใส่ใจอุปสรรคในการใส่ใจก็มีมากมายเลยนะคะเช่นการตัดสินประเมินค่าเรารู้จักคนนี้เราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นการมีอคติทั้งหลายนะคะการรู้สึกสงสารนะคะการขัดจังหวะต่างๆพวกนี้เป็นอุปสรรคนะคะในแนวทางการใส่ใจนะคะก็จะต้องแสดงออกด้วยใบหน้านะคะที่เห็นนะคะเราจะต้องรู้ว่ามีความโกรธความกลัวนะคะใบหน้าเศร้าใบหน้าเป็นสุขอย่างไรนะคะดูถึงความเคลื่อนไหวการตื่นตัวนะคะการแสดงออกทางสายตานะคะภาษาท่าทางระยะห่างแล้วก็คุณภาพเสียงนะคะที่เหมาะสมตัวอย่างของทักษะการใส่ใจนะคะเราก็จะมีตัวอย่างซึ่งเป็นประสบการณ์ทางบวกซึ่งมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่ใจในปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาให้ความสำคัญต่อผู้รับการปรึกษา
1: ตอนที่2ทักษะการฟัง
0: ในความหมายของทักษะการฟังนะคะการฟังหมายถึงการรับรู้ในเรื่องราวนะการติดต่อสื่อสารที่ส่งมาเป็นศิลปะของการแยกแยะข้อเท็จจริงจากประโยคที่พูดการรับสารผ่านโสตประสาทอย่างตั้งใจเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดในสมองโดยสมองแปลความหมายเสียงจนเกิดความเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองการฟังจึงเป็นการตอบสนองที่แสดงถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังร่วมกับการสังเกตจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการและช่วยให้สามารถเลือกใช้ทักษะในความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการที่สุดนะคะการฟังได้เข้าใจถึงความคิดความรู้สึกของผู้พูดนั้นการฟังไม่เพียงฟังเนื้อหานะคะจะเป็นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้แสดงออกมานะคะการตอบสนองผู้รับบริการปรึกษานะคะเราเชื่อว่าการฟังนั้นเป็นพื้นฐานของบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพการฟังเป็นการที่ทำให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ประโยชน์ที่สุดนะคะการฟังโดยปราศจากการมีอคติทั้งหลายการฟังข้อเท็จจริงการฟังความรู้สึกการฟังความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในบริการปรึกษาการที่ผู้รับบริการปรึกษารับรู้ว่าตนเองสำคัญการสื่อสารข้อความสำคัญไปยังผู้รับบริการนะคะนัดการฟังจะเป็นตัวอย่างของความใส่ใจผู้รับบริการนะคะที่แสดงถึงสิ่งที่พูดนะคะแล้วสิ่งที่ชอบสิ่งที่พูดมีความหมายอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเราใช้การฟังหมดเลยนะคะการฟังนะคะในหลักการฟังในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะอันดับแรกเราต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะการฟังนั้นต้องจับประเด็นความสำคัญนะคะได้จากบทสนทนาข้อมูลต่างๆที่ทำว่ามีความต่อเนื่องบทสนทนาเป็นอย่างไรนั้นอันดับแรกต้องฟังให้ได้ข้อมูลค่ะอันดับที่สองนะคะฟังด้วยความสนใจนะคะการแสดงออกถึงความสนใจจะทำให้ผู้รับบริการหรือว่าคู่สนทนานั้นน่ะพูดไปอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเป็นการขัดจังหวะนะคะในบทสนทนาการฟังก็จะทำให้เขาได้พูดแล้วก็รู้ความคิดเป็นของตนเองนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะก็คือฟังอย่างอดทนนะคะอดทนในการปรึกษาก็คือว่ามันจะเปิดประตูไปสู่การสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดนะคะการอดทนฟังนะคะผู้ฟังก็จะต้องรู้ความคิดนะคะรู้ความคิดรู้ความต้องการของผู้มารับการปรึกษาถึงจะได้ตอบสนองกลับนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับการฟังนะคะเราจะต้องมีความอดทนในการฟังอันดับที่4นะคะก็คือฟังให้ตรงประเด็นนะคะโดยที่การปรึกษาการพูดคุยนะคะผู้รับการปรึกษาก็จะต้องฟังอย่างตรงประเด็นแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจแยกแยะประเด็นทั้งหลายประเด็นปัญหาของผู้รับบริการเนี่ยค่ะเราก็ทราบดีอยู่แล้วผู้รับบริการอาจจะมีปัญหามากมายถาถมเข้ามาที่เราจะฟังนะคะแต่เราต้องฟังให้ตรงประเด็นว่าตกลงแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาครอบครัวหรือเป็นปัญหาบุคลิกภาพของตนเองของเขาเองนั้นอันนี้ก็ใช้ทักษะการฟังนะคะสุดท้ายนะคะฟังด้วยการเตรียมความพร้อมนะคะการฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะช่วยทำให้เราได้ซึมซับข้อมูลเหล่านั้นนั้นเราจะต้องมีความพร้อมในการฟังจับประเด็นนั้นการฟังนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแนวทางการฟังในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะการฟังนั้นอย่างที่เรียนไว้นะคะเราไม่ฟังแต่เสียงนะเราต้องฟังภาษากายด้วยนะคะนั้นแนวทางการฟังก็เราต้องดูภาษากายของผู้รับการปรึกษานะคะในขณะที่หูก็ฟังนะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าสายตาเขานะคะสายตาของผู้รับการปรึกษานั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะคะมันจะบ่งบอกทางสายตานะคะมีความเต็มใจในความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกสับสน

นะคะการมีความสุขรื่นเริงหรือการเม้มปากก็อาจจะแสดงถึงความคับข้องใจนะคะเราก็สามารถสังเกตได้สีหน้านะคะสีหน้าเป็นตัวกระตุ้นในการสื่อสารด้านอารมณ์นะคะสีหน้ามีความสุขเราคงจะสังเกตเห็นได้หรือสีหน้ามีความทุกข์นะคะศีรษะก็เหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวศีรษะเนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวโดยมีอารมณ์ไปมานะคะก็รู้สึกสบายสบายแต่ถ้าเกิดนั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนศีรษะนั่นแสดงว่าเริ่มที่จะมีอาการที่ไม่ไว้ใจไม่เห็นด้วยนะคะการขยับไหล่นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงการขยับไหล่ไปข้างหน้าความเต็มใจไม่เต็มใจทั้งหลายภาษากายต่อไปก็คือเรื่องของแขนและมือเนี่ยค่ะแขนและมือก็เราสามารถสังเกตเห็นได้แสดงถึงอารมณ์นะคะถ้าเกิดกอดอกนี่แปลว่าจะเริ่มไม่ไว้ใจนะคะไม่ไว้ใจผู้ให้การปรึกษาแล้วนะคะรวมถึงการขยับขาท่าทางสบายนะคะการเคาะเท้าการตบเท้าเริ่มที่จะรู้สึกไม่พอใจนะคะเราก็สังเกตได้เพราะฉะนั้นภาษากายทั้งหมดนะคะเราจะเห็นอารมณ์ของผู้รับการปรึกษานะคะฟังนอกจากฟังภาษากายแล้วอันดับที่2คือฟังคำพูดค่ะคำพูดเนี่ยลักษณะของการพูดน้ำเสียงต่างๆเนี่ยค่ะเราจะรับรู้ได้นะคะน้ำเสียงถ้าเป็นเสียงแบบแหบๆกระซิบนั่นเริ่มไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วว่าคำพูดนั้นจะใช่ไหมหรือไม่ไว้วางใจผู้ให้การปรึกษาอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะแล้วก็นอกจากฟังภาษากายคำพูดแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของข้อมูลด้วยนะคะผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องดูว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความสอดคล้องหรือสับสนนะคะมีคำพูดที่เป็นเหตุผลมีโต้แย้งหรือเปล่านั้นเราจะต้องมีความแน่ใจความสอดคล้องเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคการฟังทั้งหลายนะคะเช่นการขัดจังหวะเขายังพูดไม่จบผู้ให้บริการภาษาก็รีบพูดแล้วนะคะหรือการควบคุมมากไปนะคะทำให้เขาไม่มีโอกาสจะพูดนะคะการตัดสินเกินไปรวมถึงการให้คำแนะนำมากเกินไปผู้ให้บริการปรึกษามักเคยชินกับการให้คำแนะนำยังไม่ฟังปัญหาให้เสร็จก็ฉันมีประสบการณ์ฉันจะแนะนำคุณอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็อันนี้เป็นข้อผิดพลาดในการฟังก็พึงระวังด้วยนะคะก็ตัวอย่างการฟังนะคะก็เป็นเคสของการความขัดแย้งของพ่อกับลูกอะเนาะก็จะให้เห็นว่าการฟังที่ดีเนี่ยพ่อก็จะตัวผู้ให้การปรึกษาก็จะต้องมีการฟังเคสที่เป็นปัญหาที่เขามาปรึกษาเนี่ยค่ะที่ว่ามีปัญหากับพ่อเนี่ยค่ะนั้นก็จะเห็นว่าการฟังนะคะทำให้ได้ยินเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการปรึกษาแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดรู้ความรู้สึกที่ดีพื้นฐานการปัญหาต่างๆก็จะเข้าใจได้อย่างดีขึ้นนะคะตอนที่3ทักษะการเงียบความหมายของทักษะการเงียบนะคะการหมายถึงการเว้นระยะนะคะจังหวะของการพูดให้นานขึ้นเพื่อให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้พูดมากขึ้นการเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นแบบแผนปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในช่วงเวลาที่เราเว้นวรรคให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พูดจบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะมองนะคะเราสามารถที่จะมองพยักหน้านะคะเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษานั้นได้เห็นความคิดซึ่งกันและกันนะคะนั้นการเว้นระยะเนี่ยค่ะการเว้นระยะของการพูดเนี่ยทำให้ผู้รับบริการได้หยุดคิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ซับซ้อนต่อไปได้วัตถุประสงค์ของทักษะการเงียบนะคะการเงียบนะคะมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ให้การปรึกษานะคะทักษะการเงียบจะช่วยให้ผู้ให้การปรึกษานั้นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกระบวนการปรึกษาการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการบริการปรึกษานั้นได้เข้าใจสื่อสารถึงความจริงใจและการยอมรับอย่างลึกซึ้งการเงียบช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาได้ตรวจสอบบริบทรวมถึงเจตนาการเงียบแล้วก็ผลของการเงียบการเงียบช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาได้ดำเนินการปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องการเงียบช่วยให้ลดบทบาทผู้ให้บริการปรึกษา

ที่เกิดจากเจตนาของผู้ให้บริการปรึกษาโดยบทบาทนั้นจะส่งไปยังผู้รับการปรึกษามากขึ้นผู้รับการปรึกษานะคะก็วัตถุประสงค์ของการเงียบสำหรับผู้รับการปรึกษาเนี่ยการเงียบเนี่ยของจะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้มีสติสมาธินะคะและทำให้เกิดความรับผิดชอบของผู้รับการปรึกษาการเงียบจะทำให้เขาได้มีรายละเอียดมากขึ้นทำให้กระบวนการปรึกษาช้าลงนะคะแล้วก็การเงียบในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยหลักการเงียบนะคะหลักการเงียบการเงียบใช้ในการบำบัดนะคะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญการใช้เน้นการเงียบนะคะเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากที่สุดการเน้นความใส่ใจขณะนั้นแล้วก็ให้การเงียบเป็นเหมือนการฟังเสียงสะท้อนและผู้รับบริการจะได้ยินเสียงตนเองจากการเงียบในภาวะการเงียบนะคะการเงียบเพื่อตอบสนองการปกป้องต่างๆเมื่อเกิดการเงียบแล้วผู้รับการศึกษาอาจจะพังพูความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ด้วยการเงียบนะคะในการเงียบบางครั้งนั้นทำให้เกิดในช่วงขณะที่เราสามารถที่จะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกเห็นใจได้จากการเงียบแนวทางในการเงียบนะคะก็ผู้รับบริการปรึกษาหยุดพูดนะคะในขณะที่หลังจากการพูดแล้วก็ปล่อยให้เว้นว่างไปสัก 2-3 นาทีแทนที่จะพูดต่อก็ผู้ให้การปรึกษาก็หยุดเพื่อที่จะทำให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้คิดแล้วก็พูดต่อนะคะขณะที่ผู้ให้บริการปรึกษานั่งอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะให้แสดงออกถึงภาษากายได้นะคะควรสังเกตภาษากายใบหน้าในขณะพูดนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะบางครั้งอาจจะเยือกเย็นบางครั้งอาจจะอบอุ่นนะคะเพื่อให้การปรึกษาก็สามารถสังเกตเห็นได้การใช้การเงียบเราไม่ใช้รูปแบบเดียวกันนะเช่นหยุด 2-3 นาทีแล้วจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะไม่ควรใช้รูปแบบที่คงที่นะคะอาจจะเงียบในบางช่วงเงียบนานอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเงียบเพราะการเงียบเป็นการตอบสนองที่ใช้ในการบำบัดที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่เรียนไว้ว่าผู้รับบริการจะพังพลูในส่วนที่เกิดความเงียบนะคะการผู้รับบริการปรึกษารู้สึกอึดอัดกับความเงียบเราอาจจะใช้วิธีการให้เขาแสดงออกเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงโดยอิสระคือให้เขาพังพูออกมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงอธิบายหนูอยากจะพูดอะไรพูดมาเลยนะคะตรงนี้นั้นถ้าเกิดบรรยากาศของความเงียบเป็นความอึดอัดเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเราก็อาจจะต้องใช้ความใส่ใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเงียบกับคนที่มีปัญหามากนะคะหรือปัญหาเป็นโรคจิตอะไรต่างๆเราอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการปรึกษานั้นได้ยุติความเงียบโดยการที่ผู้ให้การปรึกษาอาจจะใช้ภาษากายหรือลักษณะที่เป็นการสร้างสมรรถภาพที่ดีทำให้เขาพูดต่อตัวอย่างทักษะการเงียบนะคะในกรณีที่เกิดความเงียบก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกของโรเจอร์นะคะซึ่งในเอกสารการสอนก็จะพูดถึงนะคะตอนที่4ทักษะการถามในความหมายของทักษะการถามการถามนั้นเป็นการทำความกระจ่างในปัญหาของผู้รับบริการโดยมีโครงร่างที่เป็นระบบระเบียบนะคะตามแนวทางการปรึกษาเพื่อช่วยให้การปรึกษาดำเนินไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีการเปิดด้านใหม่ๆในปัญหาช่วยชี้แล้วก็ทำความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาช่วยให้ผู้รับการปรึกษานั้นได้ค้นหาตนเองค่ะในวัตถุประสงค์ของทักษะการถามนะคะทักษะการถามนั้นก็ช่วยให้ผู้ให้บริการนะคะได้แสดงถึงความสนใจในข้อมูลนะคะการวางแผนโครงร่างของความเข้าใจในปัญหาการทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อการควบคุมนะคะการใช้คำถามปลายเปิดปลายปิดนะคะเพื่อกระบวนการปรึกษาได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามโครงร่างที่ได้กำหนดไว้
สำหรับวัตถุประสงค์การถามของผู้รับการปรึกษาก็ช่วยทำให้รับการปรึกษานั้นได้สำรวจปัญหาตนเองอย่างรอบด้าน

้านนะคะแล้วก็ใช้คำถามที่สอดคล้องกับตนเองนะคะช่วยให้เขาสามารถที่จะค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองนะคะคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาแล้วก็การมองปัญหาอย่างรอบด้านก็จะทำให้ผู้รับบริการนั้นได้ทราบแล้วก็เข้าใจในข้อเท็จจริงของปัญหาแล้วก็ทำให้เขาได้มีความชัดเจนในปัญหาและหาทางออกได้หลักการในการใช้คำถามนะคะคำถามปลายปิดนะคะคำถามปลายปิดก็คือเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงเช่นใช่หรือไม่นะคะก็ใช้ในลักษณะของการที่เราอยากจะได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดก็เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ทำความกระจ่างทำไมอย่างไรอะไรอธิบายต่อตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็การใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้คำถามเช่นอาจจะใช้ประโยคนำว่าดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นการโยนกลับไปนะคะแนวทางในการใช้ทักษะการถามในบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็คำถามก็เป็นคำถามที่ช่วยเริ่มการปรึกษานะคะช่วยเริ่มการปรึกษาก็เป็นการถามเพื่อเปิดการสนทนาอย่างอิสระเช่นวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหลังจากกลับจากวันก่อนที่เราปรึกษาเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นคำถามที่จะเริ่มปรึกษาคำถามที่ช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการพูดนะคะก็ในกระบวนการปรึกษาอาจจะเริ่มด้วยการว่าช่วยเล่าเพิ่มเติมหน่อยว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายความคำถามที่ช่วยให้เกิดการค้นหาอย่างเต็มที่นะคะก็เป็นคำถามที่เราอยากจะฟังความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเช่นรู้สึกอย่างไรนะคะคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะก็เป็นคำถามที่ให้ผู้เจาะจงมากขึ้นเช่นใครทำให้คุณเจ็บปวดใครทำให้คุณโกรธแค้นนะคะก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นคำถามที่ช่วยเปิดสันนิษฐานที่ซ่อนเร้นไว้อะค่ะก็เป็นคำถามเช่นถามว่าคุณเครียดตอนไหนนะคะก็เราก็จะได้เห็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นนะคะคำถามที่ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเมื่อไรที่ไหนคำถามที่ช่วยให้บ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตนเช่นรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คำถามปลายเปิดอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้แสดงความรู้สึกหรือว่าให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะคำถามที่เป็นข้อเสนอเช่นว่าฟังดูเหมือนว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้นะคะใช้ประโยคนำคำว่าฟังดูเหมือนว่านะคะแล้วก็คำถามที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นถามว่าทำไมในประโยคแรกเนี่ยค่ะผู้รับบริการก็อาจจะงงนะคะแล้วก็อาจจะเครียดนะคะหรือคำถามที่เจาะลึกมากไปนะคะการถามนำคำถามปิดเยอะไปก็ทำให้เครียดนะคะนั่นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงตัวอย่างทักษะการถามนะคะ

0: มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
14: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
15: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

0: ครับพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับเป็นองค์กรนะครับที่ถือว่าเข้ามาดูแลให้สังคมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็ปราศจากสิ่งที่มีนอกมีในอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในส่วนของความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือในเรื่องของปปช.วันนี้ก็จะเจาะลึกในส่วนของการบริหารอะไรต่างๆใช่หรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์วิทย์นะครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับวิทยากรที่จะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ

0: ของอำนาจหน้าที่ของปปช.นะครับแต่ขณะนี้เราก็อยู่กับท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่านวรวิทย์สุขบุญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: วันนี้จอลึกอย่าง
0: วันนี้อาจจะต้องเป็นเชิงลึกนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของอำนาจหน้าที่ครับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วก็คือเรื่องของที่มาว่ามาจากการสรรหาถูกต้องไหมครับและคราวนี้เนี่ยในตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเองเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยก็มีการให้อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ก็เลยจะต้องเรียนสอบถามนะครับว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนะครับ
1: ครับเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.เนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆเราแบ่งอำนาจหน้าที่เป็น3ด้านครับอาจารย์ครับด้านที่1เราเรียกด้านปราบปรามด้านที่2ด้านตรวจสอบทรัพย์สินและด้านที่3เราเรียกว่าด้านการป้องกันด้านการปราบปรามเนี่ยหมายถึงการไปดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการทุจริตนะครับในทางอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเราก็คือตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระบรรดาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนักการเมืองท้องถิ่นอะไรพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ถ้ากระทำการทุจริตแล้วเนี่ยก็จะถ้ามีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนว่ากระทำการทุจริตแล้วนี่ก็ถูกคณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนดำเนินการไต่สวนนะถ้ามีมูลถ้าสำหรับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยถ้าผิดทางอาญาเราก็จะส่งอัยการเพื่ออัยการฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในศาลเดียวเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นตำแหน่งนอกจาก4ตำแหน่งที่ว่านี่นะครับก็จะเป็นส่งให้กับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในไปดำเนินการนะครับแล้วก็เรื่องคดีอาญาในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีขยายได้อีก1ปีรวมแล้วไม่เกิน3ปีก็คือเป็นการเร่งรัดให้การทำงานของคณะกรรมการปปช.นั้นเกิดประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าคนโกงจะได้กลัวเพราะว่าถ้าโกงมาแล้วเนี่ยสามารถถูกลงโทษได้อย่างรวดเร็
2: ว
1: และกระบวนการของศาลตอนนี้ก็เร็วไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบถ้าปปช.ส่งไปเรื่องอัยการแล้วเนี่ยส่งไปถึงศาลศาลพิจารณาเร็วมากครับโดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ1ปีเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
1: นะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เรียกว่าผู้มีอำนาจก็จะไม่ค่อยกล้าโกงเพราะว่าจะถูกลงโทษได้รวดเร็ว
2: อัน
1: น
2: ี้
1: เป
2: ็นตามกันหมดนะ
1: เพราะนั้นอีกด้านหนึ่งนะครับ งานทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน
0: ครับ
1: งานทางด้านการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเราถือว่าเป็นมาตรการเสริมมาดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่กระทำการทุจริตเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของคนกระทำการทุจริตต้องการทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าเนื่องจากว่าคนที่กระทำการทุจริตเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีการวางแผนมีการตระเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้พยานหลักฐานสาวไปถึงตัวเขาเพราะฉะนั้นการหาเอาเขามาลงโทษทางอาญาเนี่ยบางทีก็กระทำไม่ได้แต่สุดท้ายต้องการเงินเป็นหลักเลย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์90กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องการเงินเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินทีนี้กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเราทำยังไงนะฮะกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินเราก็กฎหมายกำหนดให้บุคคลเหล่านี้นะมีหน้าที่จะต้องแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตอนเข้ามาซะก่อน
2: เ
1: ข้ารับตำแหน่งก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ดีแคลร์ว่าตอนเริ่มต้นมีเท่านี้น
2: ะ
1: แต่ว่ามีเท่านี้จริงหรือเปล่าก็ให้ปปช.นี่ไปตรวจสอบถึงความถูกต้องและความมีอยู่จริงซะก่อนว่ายื่นโดยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าหรือว่ายื่นโดยมีการวางแผนยื่นเยอะๆเข้าไว้แล้วไปบอกว่าตอนพ้นจากตำแหน่งเวลายื่นจะบอกว่านี่ผมมีมาตั้งแต่ตอนเข้าแล้วอย่างเงี้ยยื่นอะไรที่มันแปลกๆเช่นตีราคาทรัพย์สินบางรายการที่สูงเกินจริงอะไรเงี้ยก็เป็นมีพฤติการที่ปปช.จะต้องตรวจสอบแบบเฝ้าระวังพวกเนี้ยถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจงใจยื่นเท็จปกปิดเพื่อไม่แสดงที่มาของรายการทรัพย์สินก็ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไม่ใช้อำนาจรัฐไปเลยนะถ้าเป็นนักการเมืองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ส่งให้ถ้าเป็นข้าราชการอะไรพวกนี้ส่งให้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตพิจารณาไปนะครับคือไม่ให้ใช้อำนาจรัฐเลยแต่ถ้าหลังจากที่เขาใช้อำนาจไปเรียบร้อยแล้วพอพ้นจากตำแหน่งไอ้เนี้ยก็ต้องยื่นบัญชีตอนพ้นจากตำแหน่งปปช.ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์จนทำให้มีทรัพย์สินร่ำรวย

0: ปกติหรือไม่นะคำว่าร่ำรวยผิดปกติหมายถึงว่ามีทรัพย์สินเกินกว่ารายได้ที่พึงจะมีอย่างเช่นเป็นข้าราชการตำแหน่งระดับสูงๆเนี่ยมีเงินเดือนเอาให้เดือนละแสนปีหนึ่งก็ประมาณล้านสองทำงานสัก4ปีก็น่าจะควรจะมีทรัพย์สินประมาณสัก4ล้านไม่เกิน4ล้านแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าร่ำรวยผิดปกติถ้าปปช.ตรวจพบก็ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจนะเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอันนี้เป็นงานด้านที่สอง
1: ถ้าสมมติว่าสูงขึ้นจากการขายที่ดินได้มาอันนี้ก็ต้องมาดีแคลร์ที
0: ก็ต้องมาดีแคลร์ว่าเป็นการขายที่ดินจริงๆหรือไม่
1: ตอนแจ้งตอนท้ายนี่ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับต้องแจ้งตอน
1: ว่ารายได้ที่มานี่เพิ่มมาจากอะไร
0: ใช่ครับว่าขายที่ดินจริงหรือไม่แล้วขายในราคานั้นจริงหรือไม่หรือว่าเอามาสวม
1: เราก็มีสิทธิ์ลงไป
0: ตรวจเราก็ต้องไปลงไปตรวจสอบครับ
1: ถึงจะใช้คำว่าร่ำรวย
0: ผิดปกติครับหน้าที่อันที่3เป็นงานทางด้านการป้องกันงานทางด้านการป้องกันเนี่ยนะเราเน้นในเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดการทุจริตนะฮะแล้วก็ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชี้ช่องเบาะแสให้กับปปช.นะฮะโดยมีกฎหมายคุ้มครองอันนี้ในส่วนของภาคประชาชนนอกจากนั้นในส่วนของภาครัฐเราก็วางมาตรการต่างๆนะครับให้มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายต่างๆเพื่อให้มีการป้องกันการทุจริตนะครับและปัจจุบันเนี่ยเรามีกองทุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะหรือหน่วยงานเอกชนสามารถที่จะมาของบประมาณเพื่อจะไปทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อันนี้ก็เรียกว่างานของเรามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจของทุกๆคนเพราะนั้นประชาชนเอ่ยหน่วยงานของรัฐเอ่ยปปช.เอ่ยก็ต้องช่วยกันในการทำงานครับ
1: จริงงาน3นี่ผมว่าสำคัญเหมือนกันในแง่ของการปรับวิธีคิดของประชาชนนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะประชาชนยังมีบางช่วงที่มีความคิดว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเอ้ยโกงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มาช่วยเหลือบ้านเมืองบ้างอะไรกันบ้างอันนี้มันคือเป็นวิธีคิดที่มันน่าจะได้รับการทัศนะในส่วนตรงนี้มันจะอยู่ในงานส่งเสริมนี้ด้วยไหม
0: อยู่ในงานส่งเสริมของปปช.นี่แหละที่สำคัญคือ ให้เขารู้จักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตแล้วก็รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็มีทัศนคติในการที่จะช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1: ต้องเป็นหูเป็นตา
0: ต้องเป็นหูเป็นตาให้กับปปช.ครับ
2: ครับผมแหมน่าเสียดายเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดที่เราอยากจะพูดคุยกับทางวิทยากร
1: ชักสนุกไปเรื่อย
2: ๆมาเรื่อยๆ เลยนะครับจริงๆมีรายละเอียดที่เราอยากจะคุยกันมากแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับเราก็คงจะต้องขอให้ทางคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมในรายการในตอนต่อไปเกี่ยวกับปปช.ซึ่งทางท่านวรวิทย์ก็ยังอยู่กับเรานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจาะลึกกันนะ
2: ครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะพบกับพี่ออยและพี่แนนค่ะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะพี่ออยวันนี้นะคะเราสองคนกลับมาอีกรอบค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะ
6: ค่ะมาก
5: ลับมาตอบคำถาม
6: มาแนะน
5: ำให้ชุมชนของเรานะคะ
6: ชุมชนหันษาของเราค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวมาให้เราเนี่ยนะคะมาตอบคำถามอีกแล้ว
5: ใช่แล้วค่ะ
6: ชื่อตอนว่ารูปดาราหน้าดูหน้าดูนะคะ
5: เสียงสูงเลย
6: ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
5: ค่ะ
7: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไป
8: เดี๋ยวถ้าเกิดพี่ว่างก็แวะมาไปก่อนนะคะทำไมเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรกับเดี๋ยวใจเย็นค่ะ
7: แหมเจ๊ไปท้ายซอยหน่อยจ้าเร็วๆเลยยิงร้านนานไม่ได
8: ้เป็นไงคะคุณพี่ขาถูกใจนะคะค่ะว่างๆก็แวะมานะคะโอ้ค่าบริการ250ค่ะคุณพี่ขาขอบพระคุณมากเลยนะคะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาบ่อยๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหหายแล้วโอ้โห250ให้ตั้ง 1,000 โอ้ยสาธุค่ะคุณพี่ขาดีมากเลยอ่ะเออแม่ค้าจ๋า อาหารที่สั่งอ่ะไปเสิร์ฟร้านกาแฟอะไรนะจ๊ะ
4: ได้จ้ารอเดี๋ยวนะ
8: จ้าร
9: ับอะไรดีจ้าวันนี
8: ้กาแฟเย็นแก้วหนึ่ง
9: จ้ะ
8: และขอนั่งทานที่นี่ด้วยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากจะนั่งทานที่ร้านจ้ะ
9: ได้เลยจ้ารอแป๊บนึงจ้ะฉันไม่คิดค่าที่เพิ่มหรอก
8: ความหวานไม่ต้องเยอะ
9: เพราะ
8: ฉันมีอยู่แล้ว
9: รอแป๊บนะ
10: วันนี้มาเยือนถึงที่เลยนะ
8: ไม่แหละแล้วก็รุ่มรอ
10: เดี๋ยวก่อนคุยดูสับแป๊บนึง
8: ตามบาย
10: เมื่อไงเพื่อนเมื่อไงนะอ๋อจะให้หารูปดาราสวยๆเอาไปโปรโมทสินค้าจะทำได้เหรออ่ะๆๆเดี๋ยวจะลองทำดูโอเคเป็นไร
8: จะลองอะไรแหละจ๊ะ
10: นี่ไม่ได้ลองแบบนั้น เพื่อนเนี่ยจู่ๆเนี่ยก็โทรมาถามว่าจะมาขอให้เราเนี่ยหารูปดาราสวยๆเพื่อที่จะเอาไปโปรโมทสินค้าที่เขาออกใหม่ลงใน Facebook อะสิ
8: เออก็ดีนี่รูปสวยๆเออฉันว่าก็น่าดูเหมือนกันนะเอาไปโปรโมทใน Facebook น่ะแต่แซนดี้อ่ะชอบผู้ชายหล่อๆมากกว่าน่ะ
10: โหแต่เขาอยากได้รูปผู้หญิงสวยๆไง
4: มาแล้วจ้าเดี๋ยวมาเก็บจานพร้อมตังค์40บาทจ้า
8: จ้าขอบใจมากจ้าไม่โกงหรอกจ้ะ
10: นี่สั่งพวกตำมากินเลยนะกาแฟเลย
9: มาแล้วจ้ะได้ยินกันว่าจะเอารูปดารามาโปรโมทโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอน้องทำแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายได้ไง
10: เอ้าก็ไม่น่าผิดมั้งก็เพื่อนบอกว่าทำได้นี่นะ
8: ก็น่าจะได้นะดาราเนี่ยเอารูปเขามาโปรโมทอ่ะเราก็เหมือนกับแบบว่าทำให้คนรู้จักช่วยเขาโปรโมทเพราะดาราเนี่ยเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วมันน่าจะได้นะ
9: แต่ฉันว่าไม่ได้นะเพราะว่าการที่เอารูปเขามาโปรโมทโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อ่ะถ้าเขาฟ้องขึ้นมาจะทำยังไงไม่เข้าใจคำว่าลิขสิทธิ์หรอ
8: ลิขสิทธ
9: ิ์ใช่ถ้าเจ้าตัวเนี่ยฟ้องขึ้นมาเป็นเรื่องเลยนะพี
10: ่โอ้อันตรายมากเลยนี่อย่างนี้รู้จักกับพี่แอนกับพี่ออยไม่ใช่เหร
8: อพี่ออยกับทำไม
10: หัวล้อทำไมเนี่ย
8: เราก็หัวล้อดิเธอเนี่ยรู้จริงฉันสนิทกับพี่ออยกับพี่แอนเลย
9: สนิทไม่จริงเพราะว่าชื่อพี่ออยกับพี่แอนต่างหาก
8: อ้าวถ้าฉันพูดถูกแล้วเธอจะได้พูดหรือยะพี่ออยกับพี่แอนสนิทกันเลย
10: ลองถามเขาหน่อยที่ว่าคุณผิดไหมเนี่ย
8: ได้จ้ะพี่ออยพี่แอนคะทำได้ไหมคะ
6: ค่ะพี่ออยที่น้องซันดี้ถามเรามานะคะ
5: ซันดี้มีคำถามตลอดเลยนะคะช่วงหลังเน
6: ี่ยเป็นคนช่างสงสัยค่ะ
5: ตลอดทุกเรื่องเลยนะคะ
6: ที่เราตอบคำถาม
5: เห็นกันบ่อยด้วยแหละที่เอารูปดาราไปรีวิวสินค้า
6: เยอะแยะเลยเราเห็นข่าวเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ดาราฟ้องบ้างแหละว่าเอารูปเขาไปทำเหมือนกับทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะคะ
5: เยอะเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค่ะในกรณีนี้นะคะเราไล่ตอบคำถามดีกว่าค่ะว่ามันผิดกฎหมายอย่างไรและผิดกฎหมายตัวไหนบ้างคะพี่ออย
5: ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ในซอยก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ
6: ์ค่ะ
5: นี่เรามาดูกันก่อนแล้วกันนะคะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองอะไรบ้าง
6: ค่ะ
5: นะคะ
6: กฎหมายลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยนะคะก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะมันคุ้มครองงานที่มันเป็นความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกฎหมายเนี่ยคุ้มครองงานเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นงาน9ประเภทค่ะพี่ออยก
5: ็
6: คือเป็นงานเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์นะคะงานวรรณกรรมดนตรีกรรม
5: บทความอะไรต่างๆนะคะ
6: รวมถึงคอมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร
5: ์ซอฟต์แวร์ด้วย
6: ค่ะแล้วก็รวมถึงพวกภาพถ่ายนะคะหรือละครภาพวาดรูปภาพอย่างเงี้ย
5: ทุกอย่างเลยที่เป็นความสร้างสรรค์
6: เป็นคิดสร้างสรรค์
5: ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงสายบันเทิงเนาะ
6: ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากฝั่งบันเทิงนี่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกรูปภาพวาดภาพประติมากรรมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นนะคะพี่ออยอย่างเช่นรูปปั้นที่เราเห็นกันที่เขามีการปั้นรูปปั้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วนะคะพอได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็หมายความว่าคนที่เป็นคนสร้างสรรค
5: ์
6: คนสร้างสรรค์ก็คือคนที่เป็นคนที่ผลิตสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาค่ะก็คือจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นนะคะก็จะมีสิทธิ์ใช้ ลิขสิทธิ์นั้นเพียงผู้เดียว
5: ค่ะเพียงผู้เดียวด้วย
6: ใช่ก็คือใครเนี่ยจะไปใช้งานของเขาก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของโดยตามปกติ
5: เขาจะคุ้มครองทันทีเลยค่ะเขาก็จะมีระยะเวลาในการคุ้มครองด้วย
6: ใช่ค่ะก็คือคุ้มครองเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มครองนานนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะคุ้มครอง50ปีหลังจากที่เจ้าของเนี่ยได้เสียชีวิตก็หมายความว่าคุ้มครองตลอดอายุของคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะ
5: และคุ้มต่อไปอีก
6: บวกอีก50ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วทำไงดีล่ะก็ต้องไปขออนุญาตจากทายาทไม่ใช่ไม่ต้องจุดธูปนะคะอย่าจุดธูปไปบอกนะคะไม่ต้องก็คือทายาทจะได้รับลิขสิทธิ์จากคนที่เป็น
5: ตกทอด
6: ใช่ค่ะคนที่เป็นผู้เสียชีวิตก็ไปขอจากทายาทเขาแทนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในกรณีที่น้องแซนดี้ถามเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม
5: ่ค่ะนะคะไปเอารูปของดาราใช่ไหมที่เห็นแบบง่ายๆเลยแบบโทรมาเอารูปดารามาโฆษณาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะผิดพ.ร.บ.อีกอันนึงนะคะเราคิดกันมากเลยนะคะก็คือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะในมาตรา16นะคะบอกว่าผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนอาจเข้าถึงได้นะคะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นนะคะและภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเอาไปตัดต่อเอาไปเติมเอาไปดัดแปลงนะคะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือวิธีการอื่นก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าของหรือผู้นั้นเนี่ยเสียหายแล้วนะคะผู้กระทำก็มีความผิดค่ะ
6: ค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
5: ค่ะ
7: เห็นไหมฉันบอกแล้วถ้าโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยจะซวย
11: มาตรา16ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนาย
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
13: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
12: รู้สึกวันนี้กระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
13: ์มันแสดงถึงกำลัง
12: จะคุยว่ามีพลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
13: ์ทุกเรื่องทุกประเด็นที่เป็นปัญหากฎหมายอาจารย์ว่ามาเลย
12: ได้เลยค่ะอาจารย์ครับวันนี้ท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยมีลูกสองคนแล้วค่ะอาจารย์นะคะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีค่ะก็เลยตัดสินใจไปทำหมันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะอาจารย์คะนี้หลังจากทำหมันกับผู้ชมบอกแหมดีดามากเลยกับสามีต่อไปนี้เราจุกจิกจุกจิกกันไม่ท้องแล้วนะสบายอกสบายใจที่ไหนได้คะอาจารย
13: ์เป็นไง
12: อยู่มาไม่นานท้องค่ะอาจารย์หลังจากไปทำหมันมาแล้วค่ะอาจารย์คะท้องค่ะตั้งท้องตอนแรกก็ไม่แน่ใจเอ๊ะเป็นอะไรขึ้นไส้อาหารเป็นพิษหรือเปล่าอะไรต่างๆต้องไปทำมาท้องค่ะตรวจแล้วคราวนี้ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมไม่มีตังค์ที่จะเลี้ยงลูกอีกคนนึงได้แล้วเพราะนี่ก็สองก็ไปแล้วจ้าก็เลยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถเรียกค่าเสียหายจากโรงพยาบาลที่ไปทำแท้งขอโทษที่ไปทำหมันได้หรือไม่นะครับ
13: อาจารย
12: ์ค่ะ
13: ที่เราไปทำหมัน
12: ค่ะ
13: วัตถุประสงค์อันสำคัญของอาจารย์และสามี
12: ค่ะ
13: ก็ต้องการไม่มีลูก
12: ใช่ค่ะอาจารย
13: ์หรือมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว
12: ค่ะ
13: ก็ไม่ต้องการมีลูก
12: ค่ะ
13: เพราะโดยการทำหมัน
12: ค่ะ
13: นี่คือหลักการอันสำคัญเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบในการกระทำนี้ใช่ไหมอาจารย์
12: ใช่ค่ะอาจารย
13: ์เออ
12: เ
13: พราะฉะนั้นเวลาเราไปทำหมันเสร็จ
12: ค่ะ
13: แล้วกลับต่อมาตั้งท้อง
12: นั่นน่ะสิค่ะอาจารย
13: ์แปลว่าเจตจำนงความประสงค์ของเราที่ให้หมอทำให้โรงพยาบาลจัดการ
12: ค่ะ
13: ไม่ได้เป็นไปตามนั้นใช่ไหม
12: ใช่ค่ะอาจารย์
13: ในแง่กฎหมายถือว่าหมอเนี่ยกระทำละเมิดนะ
12: อ๋อค่ะ
13: โรงพยาบาลก็มีส่วนร่วมในการทำละเมิดด้วย
12: ค่ะ
13: ดังนั้นเนี่ย คนที่จะต้องรับผิดชอบอาจารย์ที่อาจารย์ทองหนึ่งตั้งท้องอันเกิดจากหมอหรือโรงพยาบาลที่หมอสังกัดต้องร่วมรับผิดชอบแน่นอนเว้นไว้แต
12: ่
13: ตัวเราเองเนี่ยหมอเขาแนะนำแล้วต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
12: ้
13: แล้วเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามที่หมอแนะนำแล้วเกิดผิดพลาดทั้งเผลอใดๆเกิดขึ้นหรือข้อบกพร่องเกิดขึ้นเกิดจากตัวเรา
12: อ๋อเช่นสมมุติว่าไปทำหมันแล้วกลับมาคุณหมออาจจะบอกว่าเว้นก่อนนะช่วงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
13: ไม่รู้
12: เสร็จแล้วปรากฏว่าเราไปทำโดยที่หมอแนะนำแล้ว
13: ผมว่ามัน
12: ก็ไม่ถือว่าหมอละเมิด
13: ใช่ไหมครับมันอาจจะมีหลักเกณฑ์ของหมอเขาว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
12: ้แล้วก็ไม่ทำตามอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
13: ์เหมือนที่เขาทำผสมเทียมเนี่ยผมเคยคุยกับหมอเขาจะกำหนดไว้เลยว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
12: ้
13: แต่เราไม่ปฏิบัติเหมือนเราไปหาหมอฟันแล้วหมอฟันบอกคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
12: ้
13: แล้วเราไม่ปฏิบัติตามที่เขาจัดฟันให้เรา
12: แล้วเราก็เป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้เราจะโทษเขาไม่ได
13: ้แปลว่าส่วนของการบกพร่องผิดพลาดท
12: ั้
13: งหมด
12: เรา
13: เกิดจากตัวเรา
12: อ๋อค่ะ
13: เอาละแต่เรื่องนี้ผมฟันธงตรงไปเลยว่าเราเองประพฤติปฏิบัติตนดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้บกพร่องอะไรเลยแต่ทั้งหมดผิดพลาดอันเกิดจากหมอ
12: ใช่ค่ะอาจารย
13: ์ที่ทำหมันเราไม่เป็นไปตามหลักการไม่เป็นไปตามหลักวิชาหรือประมาทเลินเล่อบกพร่องด้วยประการใดถือว่าหมอละเมิดและถ้าโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลนั้นต้องร่วมกันรับผิดกับหมอคนนี
12: ้
13: ชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าคลอดค่าเลี้ยงดูหรือค่าอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อบกพร่องของหมอและโรงพยาบาลนั้นแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐ
12: ค่ะ
13: โรงพยาบาลรัฐเนี่ยหน่วยงานต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดกระทรวงหรือจะเป็นกรมการแพทย์ที่ดูแลโรงพยาบาลนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบแต่จะไปฟ้องโดยตรงกับหมอหรือโรงพยาบาลไม่ได้ต้องไปฟ้องต้นสังกัดของโรงพยาบาลนั้นว่าสังกัดใด อันนี้เป็นเรื่องว่าตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องว่าด้วยการปกครองความรับผิดทางปกครองนะเอาละต้องดูนะครับว่าถ้าเป็นความประมาทเลินเล่ออันเกิดจากแพทย์จริงๆจัดเต็มได้เลย
12: เรียกได้จนถึงเด็กโตเลยใช่ไหมคะ
13: ก็ต้องดูว่ามัน
12: เลี้ยงไป
13: เลี้ยงไปนั้นควรแต่คงจะไปเรียกจนกระทั่งขนาดอันนี้ผมว่าแล้วแต่ศาลท่านจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชั่งน้ำหนักว่าควรมากน้อยแค่ไหนเพียงใด
12: อ๋อค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้ายังไงก็ไปดำเนินการคุยกับทางโรงพยาบาลนะคะคุยกันได้ก็เรียบร้อยถ้าคุยกันไม่ได้ก็ดำเนินคดีทางศาลไปเลยได้นะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเป็นเพราะกระดิ่งลาน
12: อ๋อ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร023-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับวัตถุประสงค์ในการบรรยายครั้งนี้นะครับคืออยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจถึงความหมายนะครับและกระบวนการทํางานและวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทําความเข้าใจความหมายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันกันก่อนนะครับคอนโวลูชันนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือที่เรียกสั้นๆว่า CNNเป็นสถาปัตยกรรมนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ Neural Network นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพวิดีโอนะครับผมโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Convolution นะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกว่า Computer Vision นะครับโดยวิธีการนำไปใช้งานนะครับของใน CNN เนี่ยอย่างเช่นการนำไปจำแนกภาพนะครับการตรวจสอบการจับวัตถุหรือการแยกส่วนภาพนะครับผมและสามารถใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยครับอย่างเช่นนะครับในภาพจากภาพตัวอย่างนะครับเราต้องการนะครับที่จะจำแนกภาพนะครับแอปเปิลนะครับจากในภาพนะครับตัวอย่างเป็นภาพแอปเปิลนะครับเราต้องการจำแนกภาพในตัวนี้นะครับโดยภาพนั้นนะครับก็จะจำแนกออกเป็นพิกเซลนะครับหลายๆพิกเซลนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นตารางนะครับอยู่ในรูปแอปเปิลนะครับโดยจุดที่แบ่งออกมานะครับจะได้ผลออกมาเป็นพื้นที่นะครับสีต่างๆนะครับในการแบ่งเนี่ยก็จะจำแนกออกมาเป็นพิกเซลหลายๆล้านพิกเซลเลยนะครับผมโดยกระบวนการดังกล่าวนะครับผมเราจะใช้นะครับกระบวนการดังกล่าวนะครับเราจะใช้ในการเปรียบเทียบโมเดลนะครับที่ถูกเทรนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำกระบวนการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถแยกจำนวนวัตถุนะครับที่เราใช้ทำนายได้นะครับอย่างเช่นตัวแอปเปิลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะจำแนกออกมาเป็นภาพย่อยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านตัวของ Hidden Layer เนี่ยมันก็จะสามารถทำนายได้ว่า Output Layer เนี่ยออกมาเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นรูปแอปเปิลนะครับซึ่งในส่วนของการทำนายเนี่ยความแม่นยำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัว Training Data มีจำนวน Dataset ที่เพียงพอมีจำนวน Dataset ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยสร้าง Accuracy ของการทำนายในทำนายภาพหรือการ prediction นะครับต่อต่างๆได้นะครับผมจากภาพนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทำนายนะครับในการวิธีการทำนายภาพนะครับ คราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับผมว่าตัวในกระบวนการทำงานของเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นมีขั้นตอนการทำนายยังไงนะครับในกระบวนการนะครับดังกล่าวนะครับในโครงการเครือข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นั้นก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือชั้นแรกนะครับที่เรียกว่าชั้นนำข้อมูลเข้าหรือที่เรียกว่า input layer นะครับชั้นที่2นะครับคือชั้น convolution หรือเรียกว่า convolutional นะครับชั้นที่3นะครับคือชั้นการรวม pooling layer และชั้นที่4ครับคือชั้น fully constructed ครับเรามากล่าวถึงชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกคือชั้นข้อมูลนำเข้านะครับผมชั้นข้อมูลนำเข้านะครับหรือ input layer นะครับคือชั้นแรกที่รับข้อมูลนะครับเข้ามานะครับมักจะเป็นภาพซึ่งส่วนใหญ่นะครับข้อมูลที่นำเข้ามาจะเป็นเมทริกนะครับขนาด 3D ขนาด 3D หมายความว่าเป็นขนาดที่มีความกว้างนะครับคูณความยาวนะครับแล้วก็จำนวนช่องสีนะครับผมซึ่งจากตัวอย่างภาพนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นเมทริกนะครับที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้านะครับจากภาพ Apple นะครับจากภาพ Apple เราก็จะแบ่งเป็นเมทริกต่างๆนะครับเมทริกเป็นช่องๆนะครับจากเมทริกเป็นช่องๆเราก็จะทำการสร้าง input layer โดยการสร้างช่องที่เราต้องการนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ จากภาพนี้นะครับจากภาพ input layer นะครับเราจะอธิบายนะครับผมว่าพอมันแบ่งเป็นเมทริกเนี่ยจากภาพเนี่ยพอตารางพิกเซลเนี่ยโดยความยาวและความกว้างจะใช้ระบุตำแหน่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณและในหน่วยสุดท้ายเนี่ยจะใช้ระบุค่าสีจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปในกระบวนการทำงานต่อไปนะครับก็คือความกว้างความยาวก็จะระบุตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลชุดที่กว้าง2ยาว2นะครับก็จะอยู่ในช่วงของค่าที่22นะครับก็จะเป็นการระบุตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นระบุตำแหน่งสีนะครับผมในการคำนวณเพื่อทำการส่งไปที่ส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปคำนวณในชั้นต่อไปนะครับต่อมาครับในชั้น convolution นะครับ
ชั้น convolution นะครับเป็นชั้นที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะเฉพาะของภาพนะครับเช่นนะครับการลักษณะคุณลักษณะเฉพาะนะครับก็คือเช่นถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะทำการ classification ภาพ Apple นะครับแน่นอนครับ Apple นะครับมีสีแดงนะครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับภาพแตงโมนั่นหมายความว่ามันจะไม่เข้าพวกกันเพราะว่าคุณลักษณะของ Apple นั้นมีสีแดงเป็นทรงกลมแต่แตงโมนั้นมีสีเขียวนะครับเป็นทรงรีอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งความแตกต่างของภาพเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจำแนกภาพอยู่นะครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับ convolution นะครับผมพอเราได้เป็นตารางนะครับตารางของตารางที่เป็น input layer มาครับมานะครับผมเพื่อใช้ในการค้นหาคุณลักษณะนะครับการคำนวณตารางนะครับ x นะครับที่เป็น input layer มาทำการคำนวณกับตาราง w นะครับผมที่เป็นค่าน้ำหนักนะครับก็จะได้ค่าเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาก็คือเป็นค่า z ที่ออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อมานะครับชั้น convolution ก็จะมีวิธีการคำนวณอีกคำนวณนะครับในแต่ละพิกเซลนะครับที่เรียกว่าการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตรเกอร์นะครับก็คือการสร้างอะเรย์พิกเซลโดยการเลื่อนนะครับไปทางซ้ายนะครับเป็นจำนวน1ก้าวไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกพิกเซลนะครับโดยวิธีการนะครับสไตรเกอร์ก็คือการเลื่อนตำแหน่งของตัวกรองนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็คือการเลื่อนพิกเซลนะครับไปทีละเมตริกอินพุตนะครับซึ่งจำนวนพิกเซลที่เปลี่ยนไปเป็นเมตริกอินพุตเนี่ยจะเรียกว่า9นะครับเมื่อจำนวน9 1 9เนี่ยจะคือการย้ายนะครับตัวกรองออกไปทีละ1พิกเซลนะครับผมดังภาพนะครับผมจะแสดงในช่องสีแดงนะครับว่าในการสลับตำแหน่งแบบสไตล์นะครับก็จะทำการเลื่อนพิกเซลนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเพื่อสกัดคุณลักษณะนะครับออกมานะครับจนครบทุกพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการนะครับต่อมานะครับในชั้น convolution นะครับก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งก็คือการกระบวนการ panning นะครับในกระบวนการ convolution นะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับในการแก้ปัญหาในการรักษาขนาดของภาพนะครับผมโดยการทำ padding นะครับผมก็คือการสร้างขอบของภาพขึ้นมานั่นเองนะครับโดยง่ายๆครับคืออย่างเช่นถ้าเรามี input นะครับขนาด3คูณ3นะครับผมมันก็จะกลายเป็นขนาด5คูณ5นะครับโดยการสร้างกรอบเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายนะครับของการทำ padding นะครับก็คือการให้ความสำคัญครับกับข้อมูลของขอบ input นะครับผมต่อมาในข้อ3นะครับผมก็จะคือกระบวนการนะครับการชั้นรวมนะครับ pooling layer นะครับชั้นรวมหรือ pooling layer นะครับก็คือเป็นชั้นที่ทำการลดขนาดนะครับข้อมูลเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นนะครับผมโดยในชั้น pooling layer นะครับก็จะนำการลดขนาดลงของชั้น convolution อีกทีนึงนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเมื่อเราได้ค่าจากตาราง convolutional เรียบร้อยแล้วนะครับชั้น pooling layer ก็จะทำการลดขนาดลงนะครับผมโดยการลดขนาดเนี่ยจะลดขนาดเฉพาะเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นโดยการเลือกค่าที่สำคัญนะครับจากกลุ่มของข้อมูลนะครับมักจะใช้มักจะมีรูปแบบในการคัดเลือก2รูปแบบนะครับก็คืออันดับแรกครับ1ครับ max pooling นะครับ max pooling คือการเลือกค่าที่มากที่สุดในตารางนะครับออกมาเพื่อเป็นสกัดเป็นคุณลักษณะนะครับโดยอย่างเช่นภาพในภาพสีเหลืองนะครับที่มีเลข1 3 4 1นะครับในวิธีการของ max pooling ก็จะเลือกเลขที่มากที่สุดก็คือเลข4นะครับผมเข้ามาเพื่อทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะนะครับผมและทำการลดข้อมูลตำแหน่งของข้อมูลนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือโดยวิธีการลดขนาดข้อมูลในส่วนที่2ก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือเป็น average นะครับ pooling นะครับก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยนะครับการใช้ค่าเฉลี่ยหมายความว่าก็คือนำค่าทุกค่านะครับมาทำการหาค่าเฉลี่ยซึ่งก็เป็นอีกวิธีนึงในการลดขนาดนะครับของชั้น pooling layer ครับที่ใช้งานกันนะครับจากนั้นนะครับชั้นสุดท้ายนะครับชั้น fully conducted นะครับผมหรืออาจจะเรียกไว้ได้ว่าเรียกว่า dense layer ก็ได้นะครับชั้นนี้นะครับคือชั้นสุดท้ายนะครับของเครือข่ายประสาทเทียมนะครับในชั้นก่อนหน้าที่ถูกเชื่อม
โยงกันทุกโหนดนะครับโดยชั้นนี้จะใช้การเชื่อมโยงน้ำค่าน้ำหนักนะครับหรือเรียกว่าเวทนะครับผมโดยการคำนวณนะครับในชั้นนี้ก็คือจะใช้ตัวของ activation function นะครับในการ classification output ออกมานะครับโดย activation function เนี่ยที่ใช้เนี่ยที่นิยมใช้กันก็คืออาจจะมีซิกมอยด์นะครับเรลูหรือเป็นทรานนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนะครับ activation function นะครับผมสามารถศึกษาได้นะครับในหน่วยที่9นะครับผมก็คือสรุปนะครับผมขั้นตอนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution นะครับผมชั้นที่1นะครับก็คือชั้นนำข้อมูลเข้านะครับหรือ input layer คือการนำภาพนะครับที่ต้องการมาทำเป็นตารางนะครับโดยข้อมูลที่นำมาเป็นตารางนะครับจะเป็นแบบ3มิติก็คือกว้างยาวและก็ค่าสี RGB นะครับชั้นที่2นะครับ convolutional นะครับคือการสกัดคุณลักษณะนะครับเฉพาะของข้อมูลออกมานะครับเพื่อทำเป็นตารางและเป็นค่าน้ำหนักออกมานะครับผมโดยวิธีการนะครับก็จะมีการทำ padding นะครับ padding นะครับเพื่อให้ข้อมูลตรงขอบนะครับ input เพื่อใช้ในการทำข้อมูลในขอบ input นะครับและ2นะครับการสลับตำแหน่งแบบ slice นะครับคือการสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาคุณลักษณะต่างๆของภาพนะครับผมก็คือในส่วนของขั้นตอน convolutional นะครับผมในส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของ pooling layer นะครับคือส่วนของการลดขนาดข้อมูลนะครับโดยในส่วนของการลดขนาดข้อมูลเนี่ยก็มีด้วยกัน2วิธีด้วยกันก็คือ max pooling และ average pooling นะครับผมและใน

ส่วนสุดท้ายก็คือ fully conducted นะครับเป็นฟังก์ชันการประมวลผลนะครับผมโดยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือการนำตัวของ activation function นะครับมาใช้งานนะครับเพื่อคัดเลือก input ในการทำนายผลต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปนะครับในเนื้อหาของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกตอนที่1โครงข่ายประสาทเทียม convolution ครับผม

อยากให้นักศึกษานะครับเข้าใจความหมายถึงของกระบวนการทํางานนะครับของหน่วยความจําระยะสั้นแบบยาวนะครับแล้วก็วิธีการทํางานต่างๆในชั้นต่างๆของกระบวนการนะครับผมหน่วยความจําระยะสั้นแบบยาวนะครับหรือที่เรียกว่า long short term memory นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่านะครับ LSTM นะครับคือประเภทของsequential neural network นะครับโดยทั่วไปนะครับคือการเรียนรู้เชิงลึกแบบ LSTM อันนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับข้อจำกัดของ CNN นะครับที่ไม่สามารถที่จะจดจำลำดับข้อลำดับที่ยาวได้นะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ยรวมถึงความหมายและโครงสร้างนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเกรดนะครับที่เกี่ยวกับเกรดต่างๆของ LSTM นะครับโดย LSTM เนี่ยเขาจะแบ่งการทำงานออกเป็นเกรดต่างๆประตูต่างๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปนะครับคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อมูลนะครับของ LSTM บ้างนะครับผมข้อมูลที่จะมาใช้กับ LSTM นะครับข้อมูลของ LSTM เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นลำดับนะครับผมอย่างเช่นนะครับการใช้ข้อมูลเนี่ยก็คือการใช้ลำดับก็คือ it was learning นะครับก็คือมันต้องเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับผมที่ถึงจะสามารถใช้กับข้อมูลใช้วิธีการคำนวณแบบ LSTM ได้นะครับผมโดยข้อมูลนะครับต่างๆนะครับที่จะมาใช้คำนวณเช่นข้อมูลแบบ time series prediction นะครับข้อมูลแบบ time series prediction หมายความว่าการเช่นการทำนายตลาดหุ้นการนำข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนหน้านะครับมาใช้การคำนวณข้อมูลในอนาคตนะครับหรือข้อมูลประเภท NLP ก็ได้นะครับ NLP คือข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาก็คือ natural language processing นะครับคือการสร้างตัวของแพทเทิร์นขึ้นมาเพื่อทำนายนะครับ prediction ข้อความต่างๆนะครับได้นะครับผมโดยข้อมูลที่ใช้เนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่แบบเป็น sequential เท่านั้นนะครับโอเคครับจากนั้นเรามาดูนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับกระบวนการนะครับการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวหรือที่เรียกว่า LSTM กันนะครับผมโดยกระบวนการของ LSTM นะครับจะมีกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเรียกว่า forget gate นะครับขั้นตอนที่2ก็คือสถานะเซลล์นะครับผม cell state ขั้นตอนที่3นะครับก็คือ input gate นะครับผมก็คือ input gate และขั้นตอนที่4นะครับก็คือ output gate ก็คือการ prediction ตัวของข้อมูลนะครับเรามาเริ่มกันที่ forget gate ก่อนนะครับ forget gate นะครับก็คือประตูที่ควบคุมนะครับการลืมสถานะของเซลล์และการตัดสินใจนะครับประตูนี้นะครับผมในประตูนี้นะครับจะเป็นการควบคุมนะครับและการควบคุมของสถานะเซลล์ในปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับโดยข้อมูลนะครับจากภาพนะครับจะเห็นว่าข้อมูลสถานะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวของ x นะครับที่เข้ามานะครับโดยและต่อมานะครับก็จะเป็น ht ลบ1ก็คือเป็น hidden state นะครับก่อนหน้าเพื่อใช้ในการคำนวณนะครับโดยค่าการคำนวณของ h จะ h นะครับ h ก่อน h ht ลบ1นะครับจะถูกส่งผ่านตัวฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับผมเพื่อสร้างค่านะครับระหว่าง0กับ1นะครับสร้างค่าระหว่าง0กับ1หมายความว่าถ้าค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้1มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสสูงที่จะนำมาใช้งานนะครับผมนี่คือวิธีการคำนวณนะครับของตัว forget gate นะครับจากนั้นเนี่ยพอได้ค่านะครับจากศูนย์จากซิกมอยด์แล้วเนี่ยมันก็จะทำการส่งไปในสเตตต่อไปนะครับผมตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะครับผมใช้ประโยคว่าเด็กน้อยผู้หญิงนั้นกำลังกินข้าวนะครับผมโดยประโยคนี้จะมีอินพุตนะครับปัจจุบันที่ใช้ในการคำนวณโดยใช้นะครับคำว่าน้อยนะครับอยากเห็นคำว่าน้อยนะครับเป็น input ปัจจุบันนะครับในแต่ละกระบวนการที่จะนำเข้านะครับผม have a hidden state มาทำการคำนวณครับจาก input ก่อนหน้าจะมีการเก็บไว้ใน memory นะครับโดย memory ตัวนี้จะถูกส่งผ่านในฟังก์ชัน sigmoid นะครับค่าที่ส่งผ่านนะครับค่าที่ส่งผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นค่าระหว่าง0กับ1นะครับตัว sigmoid ตรงนี้นะครับตรงสีชมพูตัวขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาในส่วนของตามเส้นสีแดงนะครับเพื่อไปสู่ตัวของเซลล์สเตตต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับตัวสถานะเซลล์พอเราได้ตัวของค่าตัวของ forget state เรียบร้อยแล้วนะครับ
มันก็จะส่งค่า

เนี่ยขึ้นไปตามเส้นแดงนะครับไปสู่ในจุดของสีเหลืองที่เป็นกากบาทนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าสถานะเซลล์สเตตทำหน้าที่อะไรสถานะเซลล์สเตตเนี่ยคือมีหน้าที่นะครับทำหน้าที่เก็บและถ่ายโอนข้อมูลนะครับลำดับความยาวเพื่อช่วยในการเรียนรู้และรักษาข้อมูลนะครับที่มีความสำคัญระยะยาวนะครับผมโดยตัวของเซลล์สเตตนะครับจะทำการตัดสินใจนะครับว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากก่อนหน้านี้มาใช้คำนวณหรือใช้ในการตัดสินใจด้วยหรือไม่นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับในจากภาพนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงครับทั้งหมดนะครับในการสร้างในการตัดสินใจของเซลล์สเตตนะครับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยในหนึ่งของเราอ่ะในอินพุตปัจจุบันของเราอ่ะจะใช้คําว่าน้อยครับแต่คราวนี้พอยังเห็นได้ว่าคําว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจจะมีคำนี้มีอาจจะมีความถี่ที่สูงเกิดขึ้นกันบ่อยนะครับในตัวของซิกมอยด์เนี่ยอาจจะให้ค่าตัวของเด็กน้อยเนี่ยมีค่าใกล้เคียง1นะครับพอค่าที่ใกล้เคียง1เนี่ยมันขึ้นมานะครับในเซลล์สเตตเนี่ยเซลล์สเตตจะเป็นตัวนะครับวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆนะครับว่าคําที่จะใช้ในการทํานายในการทํานายครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นคําว่าเด็กจะคําว่าน้อยอย่างเดียวหรือเป็นคําว่าเด็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในฟังจะเป็นการซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนในเซลล์สเตตนะครับว่าจะทําการdelete หรืออัปเดตข้อมูลก่อนหน้านี้ออกครับผมต่อมานะครับ input gate นะครับต่อมา input gate นะครับ input gate เนี่ยก็คือส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลของข้อมูลเข้าสู่สถานะ cell state นะครับของLSTM นะครับผมโดยใช้ input ปัจจุบันและสถานะที่ซ่อนอยู่นะครับก่อนหน้านี้เป็น input การทำงานของ input gate นะครับจะมีการคำนวณให้ความสำคัญแก่ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสู่สถานะโดยวิธีการคำนวณนะครับจะใช้ค่าน้ำหนักหรือเวทนะครับและใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับเพื่อใช้คำนวณการเปิดปิดเกตนะครับสำหรับข้อมูลใหม่นอกจากนี้นะครับอินพุตเกตยังมีการคำนวณเพื่อใช้ควบคุมสถานะเซลล์เก่าไปยังสถานะเซลล์ใหม่ด้วยลักษณะของอินพุตเกตที่ใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์อีกด้วยนะครับผมจากภาพนะครับผมก็จะเป็นการนำ input gate ก็จะนำข้อมูลเข้านะครับโดยข้อมูลเข้าเนี่ยก็คือจะวิ่งมาทางเส้นด้านล่างสีแดงนะครับโดย i นะครับก็คือเป็นลำดับของคำนะครับที่ใช้นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาในสู่ฟังก์ชันของการ sigmoid แล้วก็ train นะครับทานนะครับซึ่งจะเข้ามาในตัวของการคัดเลือก input ที่เข้ามาในinput ที่เข้ามาต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็คือ output gate นะครับ output gate นะครับคือเกตที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับข้อมูลใน cell state ว่าควรนำออกมาเป็นผลลัพธ์หรือไม่นะครับโดย cell state นะครับโดย output gate นะครับก็จะทำการให้ค่าส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลนะครับในระดับข้อมูลนะครับผมจากเซลล์นี้นะครับก็จะทำการรวมข้อมูลนะครับผมจากตัวของทุกเกตนะครับออกมาเพื่อหา hidden state ที่ใช้ค่าครับในการคำนวณต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมก็คือ LSTM หรือ Long Short Term Memory นะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับของ INN นะครับโดยที่ปัญหาของ INN คือไม่สามารถที่จะจดจำข้อมูลนะครับระยะยาวได้นะครับจึงทำให้เกิดวิธีการแบบ LSTM ขึ้นมาโดย LSTM เนี่ยก็คือมันจะเพิ่มตัวของ memory ขึ้นมานะครับอยู่ที่อยู่ในตัวของ cell state ต่างๆนะครับทำให้ LSTM เนี่ยมีความสามารถที่จะทำนายผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การทำนายผลที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็การสร้าง memory ขึ้นมาเนี่ยมันก็แลกมาด้วยจำนวนของtraining data ที่ใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเทรนทางการ prediction นะครับด้วยวิธีการแบบ LSTM นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับ sequential neural network ก็คือข้อมูลที่เป็นลำดับชั้นเป็นลำดับขั้นตอนชัดเจนนะครับโดยทั่วไปก็อย่างเช่นพวกภาษานะครับที่มีลำดับขั้นตอนมีคำชัดเจนมีการเรียงคำที่ถูกต้องนะครับผมจะเป็นภาพต่างๆนะครับหรือข้อมูลหุ้นนะครับก็สามารถเอา LSTM มาใช้งานได้นะครับจากนั้นเนี่ยในกระบวนการนะครับ LSTM เนี่ยก็จะมีอยู่4อันด้วยกันนะครับก็คือ
กระบวนการแรกนะครับผมก็คือกระบวนการ forget gate นะครับก็คือใช้ในการคำนวณนะครับการลืมข้อมูล state ก่อนหน้านี้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน sigmoid ในการสร้างค่าระหว่าง0กับ1นะครับผม2นะครับสถานะ cell state นะครับคือสถานะที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะจดจำ state นั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าจะไม่เอานำมาใช้ต่อนะครับผม3นะครับ input gate นะครับก็คือเกตที่มีหน้าที่ควบคุมนะครับการไหลข้อมูลของ cell state นะครับโดยใช้ค่าน้ำหนักนะครับในการควบคุมinput gate นะครับผมและ4นะครับผม output gate นะครับก็คือการทำนายผลลัพธ์ออกมานะครับผมโดยทั้งหมดนี้นะครับก็คือการสรุปเนื้อหาของเรื่องเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกนะครับตอนที่2นะครับกระบวนการทำงานของหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวครับผม

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่ออากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้อง

และในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ค่ะสำหรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการใช้สถิตินะคะในการที่จะเข้ามาช่วยนะคะให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสถิติและเทคนิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีอะไรบ้างค่ะสำหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนช่วยในการวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจนะคะรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆให้มีระบบมีแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเป็นตัวตัดสินใจได้ค่ะว่าเราควรที่จะเลือกอะไรนะคะอย่างเช่นส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดที่ดีที่สุดนะคะหรือว่าขั้นตอนต่างๆอันไหนที่เหมาะสมหรือใช้สถิติตัวไหนเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นไปในทางมีหลักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีตัวเลขรับรองนะคะแล้วก็มีความเชื่อถืออีกด้วยค่ะสำหรับอันแรกที่ควรทราบนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมาตราวัดของตัวแปรค่ะมาตราวัดของตัวแปรเนี่ยคำนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นว่ามันหมายถึงอะไรนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น4มาตราด้วยกันค่ะมาตราแรกนะคะก็จะเป็นมาตรานามบัญญัตินะคะยกตัวอย่างเช่นเพศนะคะชายหญิงสถานภาพสมรสนะคะโสดไม่นะคะอาชีพต่างๆนะคะรวมถึงภูมิลำเนานะคะนามบัญญัติก็คือมาตราวัดที่ไม่ได้เป็นตัวเลขนะคะแต่จะเป็นลักษณะของนามเฉพาะต่างๆนะคะอันถัดมานะคะจะเป็นมาตราอันดับค่ะมาตราอันดับก็จะเป็นการเรียงลำดับของข้อมูลนะคะแสดงระดับความพึงพอใจต่างๆนะคะก็อาจจะให้เป็นคะแนนนะคะอย่างเช่นคะแนนลำดับที่5คือมากที่สุดลำดับที่1คือน้อยที่สุดนะคะถัดมาจะเป็นมาตราอันตรภาคนะคะหรือมาตราแบบช่วงค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตราที่มีคุณสมบัติแบ่งแบบแบ่งกลุ่มได้นะคะหรืออีกอย่างนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาตราที่มีศูนย์ไม่จริงนะคะหรือมีศูนย์ไม่แท้นั่นหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะอุณหภูมิสูง0องศาเซลเซียสนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่มีอุณหภูมินะคะแต่เป็นอุณหภูมิที่0องศานะคะก็จะมีความเย็นในระดับนั้นนะคะมาตราสุดท้ายค่ะจะเป็นมาตราอัตราส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตราที่หมายถึงว่าเป็นศูนย์ที่แท้จริงหรือว่าเป็นศูนย์สมบูรณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำหนักส่วนสูงความดันโลหิตหรือว่าระยะทางต่างๆค่ะสำหรับสถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะแบ่งออกตามการวิเคราะห์ได้เป็น2ประเภทค่ะก็จะมีสถิติพรรณนาแล้วก็สถิติอนุมาน

นะคะสถิติพรรณนาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยนะคะค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าความแปรปรวนหรือว่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานต่างๆรวมไปถึงพวกกราฟนะคะก็จะถือเป็นสถิติพรรณนาทั้งสิ้นนะคะสถิติอีกตัวหนึ่งก็คือสถิติอนุมานนะคะสถิติอนุมานเนี่ยก็จะเป็นการนำเอาข้อมูลจากตัวอย่างนะคะมาอธิบายลักษณะของประชากรโดยที่เราอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลจากประชากรจริงทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าประชากรจริงเนี่ยจะมีจำนวนเยอะเราก็ใช้การอนุมานนะคะโดยการสุ่มตัวอย่างมาในการหาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสถิติอนุมานก็อาจจะมีในเรื่องของการประมาณค่านะคะมีเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอในเอกสารการเรียนการสอนนะคะที่พูดถึงเรื่องการทดสอบสมมติฐานต่างๆนะคะก็จะบอกให้รู้ว่าสมมติฐานเนี่ยก็เป็นการคาดคะเนคำตอบเอาไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งสมมติฐานในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะมีสมมติฐานหลักนะคะซึ่งเกิดขึ้นก่อนนะคะส่วนอีกสมมติฐานนึงจะเป็นสมมติฐานทางเลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ A นะคะมีค่าคะแนนความชอบไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ B นะคะส่วนสมมติฐานทางเลือกนะคะก็จะเป็นในทางตรงข้ามกับสมมติฐานหลักนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ A มีค่าคะแนนความชอบแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ B นะคะสมมติฐานหลักที่ตั้งขึ้นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำว่าไม่แตกต่างกันนะคะหรือว่าเท่ากันหรือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นสมมติฐานทางเลือกก็จะเป็นตรงข้ามกับสมมติฐานหลักค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็จะมีการทดสอบสมมติฐานเพื่อทำการยอมรับว่าเราจะยอมรับสมมติฐานหลักหรือปฏิเสธสมมติฐานหลักนะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะเราเรียกว่าความผิดพลาดประเภทที่1หรือว่า type 1 error นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์อัลฟาเป็นตัวแทนนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสมมติฐานหลักทั้งที่สมมติฐานหลักนั้นเป็นจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดพลาดประเภทที่1 นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นความผิดพลาดประเภทที่2นะคะหรือเรียกว่า type 2 error นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเบต้าเป็นตัวแทนนะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับสมมติฐานหลักนะคะทั้งที่สมมติฐานหลักเนี่ยไม่เป็นจริงนะคะอันนี้ก็จะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะ

ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถิติที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีอะไรกันบ้างค่ะอันแรกเลยนะคะจะขอพูดถึงการทดสอบด้วยสถิตินะคะ T นะคะหรือเราเรียกว่า T test นะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นอีก3ประเภทนะคะสถิติ T เนี่ยจะเป็นวิธีการที่นิยมใช้หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรที่มีแค่1ตัวอย่างหรือว่ามี2ตัวอย่างนะคะประเภทแรกนะคะก็จะเป็นสถิติ T สำหรับ2กลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กันนะคะหรือเราจะเรียกว่า pair sample T test นะคะหรือ dependent sample T test นะคะวิธีการนี้ค่ะเหมาะสำหรับการทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กันหรือมาเป็นคู่นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ทดสอบคนเดียวกันได้รับการทดสอบ2ตัวอย่างพร้อมกันนะคะหรือการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างอาหารต่อน้ำหนักที่เกิดขึ้นโดยการดูน้ำหนักทั้งก่อนและหลังรับประทานตัวอย่าง1เดือนนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของก่อนหลังมาเป็นคู่กันหรือว่าเป็นฝาแฝดกันก็จะใช้วิธีนี้นะคะประเภทที่2นะคะจะเป็นสำหรับ2กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันนะคะเรียกว่า independent sample T test นะคะวิธีการนี้จะเหมาะสำหรับการทดสอบตัวอย่างทั้ง2กลุ่มที่เป็นอิสระนะคะยกตัวอย่างเช่นทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารจากกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะหรือว่าจำนวนครั้งที่ได้รับการทดสอบของตัวอย่างทั้ง2อาจจะมีจำนวนไม่เท่ากันนะคะเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการทดสอบได้ค่ะอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือสำหรับกลุ่มตัวอย่างเดียวนะคะหรือเรียกว่า one sample t test นะคะจะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างว่ามีค่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดมีวัตถุกันเสียเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะหรือต้องการทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะว่าได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบด้วยสถิติ T นะคะคราวนี้ค่ะเมื่อตัวอย่างมีมากกว่า1ตัวอย่างและ2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะก็คือเราจะใช้อีกวิธีการนึงก็คือเรียกว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะเหมาะสำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า

2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสถิติที่เรียกว่า F test นะคะในการวิเคราะห์ความแปรป่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะต้องการที่จะศึกษาสูตรที่แตกต่างกันนะคะระดับความเข้มข้นระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันตั้งแต่2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะจะเป็น3เป็น4เป็น5เราก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะคะโดยที่ถ้าเมื่อเราทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยค่าดังกล่าวนะคะมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะแสดงว่ามีค่าเฉลี่ยของตัวอย่างอย่างน้อย1คู่ที่มีความแตกต่างกันนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวอย่างของเรามีความแตกต่างกันแต่เราอาจจะยังไม่รู้ถึงรายละเอียดลึกๆว่าแล้วตัวอย่างไหนล่ะที่มันแตกต่างนะคะเราจะมีสถิติอีกตัวนึงค่ะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะคะก็คือเป็นการทำ post hoc test นะคะสำหรับการเปรียบเทียบหาว่าแต่ละตัวอย่างของเราอะค่ะเป็นตัวไหนที่มีความแตกต่างนะคะสถิติที่ใช้ก็อาจจะมีพวก LSD Duncan Dunnett นะคะเข้ามาช่วยในตัวนี้ได้ค่ะอีกการทดสอบหนึ่งนะคะที่จะเจอนะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็มีเรื่องของการทดสอบด้วยสถิติขายแหล่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปแบบของความถี่เพื่อพิจารณาว่าตัวแปร2ตัวนี้มีความเป็นอิสระจากกันหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาความสัมพันธ์ของเพศอายุการศึกษานะคะว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหรือไม่นะคะเพศอายุการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้หรือไม่นะคะเราก็ใช้สถิติตัวนี้ในการทดสอบได้เช่นกันค่ะจริงๆแล้วนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะมีสถิติอีกค่อนข้างมากทีเดียวที่จะช่วยในการวิเคราะห์นะคะแต่ในหน่วยนี้นะคะเราก็จะขอยกมาเพียงบางสถิติเท่านั้นนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบว่าสถิติที่เราจะได้เจอนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะสรุปเทคนิคหรือวิธีการทางสถิติที่นิยมใช้นะคะก็จะมีในเรื่องของสถิติพรรณนานะคะการวิเคราะห์ความแปรปรวนต่างๆนะคะมีการวางแผนการทดลองด้วยนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบหลังวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยนะคะในการทดสอบอย่างเช่นการถดถอยแบบพหุนะคะหรือเรียกว่า regression นะคะหรือว่ามีการวิเคราะห์องค์ประกอบวิเคราะห์ปัจจัยร่วมนะคะจริงๆแล้วมีสถิติอีกหลายขั้นตอนเลยที่จะเข้ามาช่วยนะคะในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยค่ะ

ค่ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะการใช้สถิติต่างๆก็จะต้องมีการวางแผนการทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการวางแผนหรือขั้นตอนนะคะควรจะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างค่ะการวางแผนการทดลองนะคะก็คือการเก็บข้อมูลนะคะของกลุ่มตัวอย่างจากการสำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามหรือการทำการทดลองต่างๆนะคะก็จะมีการกำหนดแผนการทดลองการกำหนดสมมติฐานการทดสอบการสุ่มตัวอย่างต่างๆนะคะทั้งนี้นะคะเราก็จะต้องมีรูปแบบการรายงานผลทางสถิติด้วยนะคะซึ่งการรายงานผลการทดลองทางสถิติในการวิเคราะห์เนี่ยเพื่อที่เราจะช่วยสรุปความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้นะคะโดยแสดงค่าออกมาในรูปแบบของ p-value นะคะหรือระดับนัยสำคัญทางสถิตินะคะ significant นะคะโดยระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น alpha นะคะที่ alpha 0.05 นะคะ alpha 0.05 ในที่นี้ก็คือที่ระดับนัยสำคัญที่ 95% นะคะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าสมมติฐานหลักนะคะหรือใช้สัญลักษณ์ว่า S0 นะคะควรถูกปฏิเสธหรือว่าควรยอมรับนะคะการแปลผลของค่า p-value นะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นะคะ p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะนั่นหมายความว่าข้อมูลของเราเนี่ยค่ะมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะหมายถึงตัวแปรที่ศึกษามีความแตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญนะคะแต่ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นะคะ p มากกว่า 0.05 นะคะนั่นแปลว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญทางสถิตินะคะหรือหมายถึงตัวแปรที่ศึกษามีลักษณะไม่แตกต่างกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะโดยรูปแบบการรายงานผลทางสถิตินะคะจริงๆมีหลายรูปแบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าลักษณะการเขียนของแต่ละคนนะคะแต่สรุปมาให้เป็นรูปแบบนะคะก็จะมีว่าสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแล้วก็วงเล็บว่า p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะหรือสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันทางสถิตินะคะวงเล็บว่า p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะหรือถ้าในกรณีตรงข้ามนะคะก็จะเป็นว่าสิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส

สำคัญทางสถิตินะคะวงเล็บเอาไว้ว่า p มากกว่า 0.05 นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะสำหรับการวางแผนการทดลองค่ะกรณีที่กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ2กลุ่มทดลองนะคะเราจะใช้สถิติที่เรียกว่า t-test นะคะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ผลนะคะอย่างที่บอกไปค่ะ t-test มี3แบบนะคะก็คือแบบที่ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันอีกแบบหนึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันและอีกแบบหนึ่งก็คือกลุ่มตัวอย่างเดียวที่เอาไว้เปรียบเทียบกับค่าที่เราตั้งเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะการเปรียบเทียบสารเคมีในตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นกับค่ามาตรฐานการเปรียบเทียบความชอบของตัวอย่างที่พัฒนากับคู่แข่งนะคะหรือเปรียบเทียบความชอบของตัวอย่างต้นแบบ2ตัวอย่างนะคะเราก็จะใช้สถิติ t-test ในการทดสอบนะคะในปัจจุบันค่ะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า SPSS นะคะที่จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์คำนวณค่าต่างๆได้นะคะจริงๆก็มีหลายโปรแกรมนะคะแต่ว่าในที่นี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างเฉพาะโปรแกรม SPSS นะคะสำหรับขั้นตอนในการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำการวางขั้นตอนเอาไว้นะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นการตั้งสมมติฐานนะคะแล้วก็การวางแผนการทดลองนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะคำนวณค่าทางสถิติที่จำเป็นแล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานอันที่เราตั้งไว้นะคะอันดับที่3นะคะเป็นการทดสอบสมมติฐานและนะคะว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่นสมมติฐานหลักนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า S0 นะคะยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ A มีค่าคะแนนความชอบไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ B นะคะหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า μ1 เท่ากับ μ2 นะคะ μ ในที่นี้เนี่ยแสดงถึงค่าเฉลี่ยนะคะในขณะที่เมื่อเราตั้งสมมติฐานหลักแล้วนะคะสมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานอันที่ตรงข้ามเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า HA นะคะก็จะตั้งว่าผลิตภัณฑ์ A มีคะแนนความชอบแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ B นะคะหรือ μ1 ไม่เท่ากับ μ2 นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ผลออกมาแล้วแล้วพบว่าค่าที่เราวิเคราะห์ได้นะคะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะหรือ p มากกว่า 0.05 นะคะเราก็จะทำการสรุปค่ะว่าข้อมูลเราค่าเฉลี่ยของข้อมูลเนี้ยไม่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะหรือ p น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลอย่างน้อย1คู่มีความแตกต่างกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาทำการรายงานแล้วก็สรุปผลนะคะนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบของตารางแผนภาพหรือกราฟต่างๆได้ค่ะแล้วก็ให้คำอธิบายนะคะว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะเมื่อเรารู้การวางแผนการทดลองที่เป็น2ตัวอย่างกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูการวางแผนการทดลองที่ตัวอย่างมีมากกว่า2ตัวอย่างขึ้นไปนะคะว่าเป็นการวางแผนแบบไหนได้บ้างนะคะสำหรับกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า2กลุ่มตัวอย่างขึ้นไปนะคะการวางแผนก็จะมีบทบาทสูงยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีการทดลองหรือมีการวิจัยที่เปรียบเทียบกันมากกว่า2กลุ่มนะคะโดยแผนการที่นิยมใช้นะคะเราจะเรียกว่าแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะหรือเรียกย่อๆว่า CRD นะคะมีแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกแบบสมบูรณ์นะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า RCBD นะคะจริงๆก็ยังมีแผนอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการทดลองแบบ Factorial นะคะรวมไปถึงการทดลองพัฒนาสูตรและกรรมวิธีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีมากกว่า2สิ่งทดลองนะคะดังนั้นวิธีการที่ใช้ต่างๆก็จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนนี่แหละค่ะในการวิเคราะห์ผลนะคะมาดูกันที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือเราจะเรียกว่าอโนวานะคะถ้าเราได้ยินคำว่าอโนวาเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่หาค่าเฉลี่ยหรือความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะคะอย่างเช่นพวกการประเมินคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตหรือหลังการเก็บรักษานะคะการวัดค่าสีการวัดค่าเนื้อสัมผัสการประเมินคุณภาพทางเคมีต่างๆรวมไปถึงการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสนะคะเราก็จะใช้สถิติหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่เรียกว่าอโนวาในการวิเคราะห์ด้วยค่ะ
เมื่อเราวิเคราะห์ความแปรปรวนอโนวาแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าอโนวาเนี่ยจะช่วยให้รู้ว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าแล้วตัวไหนที่มีความต่างกันนะคะเราจะต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปค่ะนั่นก็คือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือเรียกว่า post hoc test นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ค่าของเราที่ได้ออกมามีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 0.05 นะคะ p น้อยกว่า 0.05 เมื่อเราเห็นผลตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปวิเคราะห์หลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือ post hoc test ได้นะคะโดยวิธีที่ใช้ก็จะมี LSD Duncan นะคะ Dunnett นะคะ Turkey Sheffer นะคะที่จะช่วยในการแยกออกมาได้ว่าตัวอย่างไหนล่ะที่มีความแตกต่างกันนะคะสำหรับขั้นตอนในการวางแผนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทดลองนะคะพร้อมทั้งตั้งสมมติฐานของการทดลองให้ชัดเจนนะคะ2ค่ะเลือกสิ่งทดลองให้เหมาะสมในการทดลองนะคะยกตัวอย่างสิ่งทดลองก็อย่างเช่นเราต้องการทำการศึกษากระบวนการผลิตนะคะสูตรอาหารชนิดของวัตถุดิบหรือปริมาณต่างๆนะคะระดับความเข้มข้นระดับอุณหภูมินะคะหรือว่าระดับของส่วนผสมต่างๆที่เราใส่ลงไปนะคะเราจะทำการทดลองอะไรนะคะก็เลือกปัจจัยให้เหมาะสมนะคะอันดับที่3ค่ะมีการกำหนดขนาดของการทดลองนะคะอันดับที่4นะคะเลือกวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการทดลองนะคะเพื่อให้เกิดความแปรปรวนน้อยที่สุดนะคะอันดับที่5ค่ะคัดเลือกแผนการทดลองที่มีประสิทธิภาพนะคะจริงๆแล้วการเลือกแผนการทดลองที่ง่ายนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมบางการทดลองอาจจะใช้แผนการทดลองที่ไม่ต้องซับซ้อนจนเกินไปนะคะก็สามารถที่จะวิเคราะห์ผลออกมาได้แล้วนะคะอันดับที่6ค่ะก็ทำการปฏิบัติการในการทดลองนะคะอันดับที่7ค่ะอาจจะมีการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าวัดผลเพิ่มเติมในงานทดลองได้นะคะอันดับที่8ค่ะเป็นการวิเคราะห์ผลทางสถิตินะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็ทำการสรุปผลหรือว่าอภิปรายผลในการทดลองค่ะสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะที่เรียกย่อๆว่าเป็น CRD นะคะอันนี้เป็นแผนการทดลองที่ง่ายที่สุดเลยโดยที่จะมีการจัดสิ่งทดลองนะคะลงในหน่วยการทดลองเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากว่าการทดลองเนี่ยจะมีการควบคุมความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สามารถเอามาใช้ในการทดลองในการพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตต่างๆได้นะคะโดยมีกรณีศึกษาการใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์นะคะสามารถใช้เทคนิคอันนี้เนี่ยในการทำเรื่องการพัฒนาสูตรนะคะอย่างที่บอกไปแล้วหรือว่ากรรมวิธีการผลิตนะคะก็สามารถที่จะศึกษาจำนวนตัวแปรอิสระได้นะคะอย่างเช่นต้องการศึกษาปริมาณน้ำนะคะหรือว่าปริมาณแป้งในสูตรนะคะโดยกำหนดให้ปริมาณน้ำและแป้งรวมกันเป็นร้อยละ100นะคะแล้วก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำและแป้งในสูตรน่ะจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเราก็ทำการศึกษาว่าปัจจัยไหนนะคะที่มีผลต่อการทดลองของเรานะคะหรือส่วนประกอบในการพัฒนาสูตรนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาอัตราส่วนต่างๆนะคะตัวนี้ก็ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ช่วยได้นะคะถัดมาค่ะในเรื่องของส่วนประกอบอาจจะใช้เป็นร้อยละนะคะในการพัฒนานอกจากเราใช้เป็นอัตราส่วนแล้วสามารถใช้เป็นร้อยละได้เช่นกันนะคะรวมถึงปริมาณการทดลองในแต่ละครั้งนะคะที่เราทำในการวางแผนการทดลองแบบ CRD นะคะก็ควรที่จะมีความเหมาะสมนะคะมีการเลือกสิ่งทดลองให้เท่าๆกันนะคะการคำนวณส่วนผสมในสูตรนะคะจะมีการคิดนะคะอาจจะแยกในส่วนของของแข็งส่วนของของเหลวนะคะเพื่อที่จะทำให้การวางแผนหรือกรณีศึกษาการใช้แผนแบบ CRD เนี้ยนั้นเป็นไปด้วยความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: ค่ะเรามาดูกันในส่วนของเทคนิคทางสถิติสำหรับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็ยังมีอีกหลายเทคนิคเลยที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเทคนิคสำหรับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความแม่นยำนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสูตรนะคะยกตัวอย่างเช่นการออกแบบการทดลองแบบผสมนะคะมิกเจอร์ดีไซน์นะคะที่ช่วยในการกำหนดสัดส่วนของวัตถุดิบได้นะคะมีวิธีการพื้นผิวตอบสนองนะคะหรือเรียกว่า RSM นะคะที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปรนะคะรวมไปถึงมีโปรแกรมเชิงเส้นตรงนะคะหรือว่า linear programming นะคะเหมาะสำหรับการปรับสูตรให้มีความคุ้มค่าเช่นต้องการให้มีงบประมาณต่ำสุดนะคะหรือว่าได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดนะคะเราก็จะใช้โปรแกรมนี้เข้ามาช่วยได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเทคนิคนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเทคนิคแรกนะคะก็คือการทดลองแบบผสมเพื่อใช้ในการพัฒนาสูตรหรือเราจะเรียกว่าเป็นมิกซ์เจอร์ดีไซน์นะคะเป็นการทดลองที่เหมาะสำหรับการพัฒนาสูตรนะคะเนื่องจากว่าในการทดลองนี้เขาจะใช้ส่วนผสมทั้งหมด3ส่วนนะคะทำออกมาเป็นรูปแผนภาพสามเหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะหาจุดตัดที่เหมาะสมกันนะคะโดยในแต่ละส่วนผสมอะค่ะเราก็จะมีการกำหนดสัดส่วนของส่วนผสมที่1ที่2ที่3นะคะเราจะทำการกำหนดสัดส่วนในแต่ละส่วนผสมแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาส่วนผสมเหล่านี้มาวางทับบนเส้นกราฟด้วยกันนะคะเพื่อหาจุดตัดที่เหมาะสมที่ได้มาจาก3ส่วนผสมหลักนะคะโดยจุดยอดของรูปภาพสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะคะเราจะให้จุดยอดแต่ละมุมนะคะนับเป็น1นะคะหรือเราจะใช้เป็น100ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์นะคะแล้วเราก็ทำการปรับภาพนะคะวางเส้นนะคะให้เป็นไปตามลำดับหรือว่าสัดส่วนที่เรากำหนดไว้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการทำมิกซ์เจอร์ดีไซน์นะคะเราจะได้จุดตัดที่เหมาะสมสัก 3-5 จุดนะคะโดยประมาณนะอาจจะบางท่านอาจจะน้อยหรือมากกว่านี้นะคะเราก็จะเอาจุดนั้นน่ะไปทำการทดลองต่อไปเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนะคะแล้วเมื่อเราทำการทดลองสูตรหรือว่าส่วนผสมที่เหมาะสมแล้วเราก็อาจจะเอาไปทำการวิเคราะห์ค่าอื่นๆอย่างเช่นเคมีกายภาพหรือว่าไปให้คนชิมนะคะเป็นการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อไปได้ค่ะวิธีถัดมานะคะเรียกว่าวิธีการพื้นผิวตอบสนองนะคะหรือเรียกย่อๆว่า RSM นะคะวิธีการนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้แผนภาพนะคะเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้แสดงผลเป็นแผนภาพที่เรียกว่าแผนภาพคอนทัวร์นะคะใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆว่าจุดไหนนะคะว่ามันมีความเหมาะสมกันยังไงนะคะโดยแผนการทดลองที่เหมาะสมสำหรับมาใช้คู่กับ RSM นะคะเราจะเรียกว่าแผนการทดลองแบบ CCD นะคะคือเราจะเอา CCD เนี่ยเข้ามาช่วยในการลดปัจจัยในการศึกษานะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอามาทำการวิเคราะห์ผลหาค่าต่างๆอย่างเช่นต้องการที่จะทดสอบในเรื่องของอุณหภูมิระดับความเข้มข้นนะคะเวลาในการประกอบอาหารต่างๆเนี่ยค่ะเราจะใช้เทคนิค RSM เข้ามาในการวิเคราะห์แล้วจะทำให้เราสามารถรู้ว่าจุดไหนนะคะที่มันมีความเหมาะสมนะคะการสร้างแผนภาพคอนทัวร์พล็อตอย่างที่บอกไปนะคะก็จะสามารถใช้โปรแกรมสแตติสติก้านะคะในการวิเคราะห์ภาพค่ะจากภาพนะคะก็จะเป็นลักษณะของจุดต่างๆนะคะที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าจุดไหนที่มีความเหมาะสมของพื้นผิวนะคะว่าจะเอาไปทำในการทดลองต่อไปได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะหรือเราเรียกว่าโปรแกรมเชิงเส้นตรงนะคะ linear programming นะคะตัวนี้จะเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเวลาเงินทุนแรงงานวัตถุดิบนะคะว่าเราต้องการความเหมาะสมอยู่ที่จุดไหนนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องการต้นทุนที่ต่ำคุณค่าทางโภชนาการที่สูงหรือใช้ระยะเวลาน้อยนะคะเราสามารถใช้เทคนิคนี้หรือโปรแกรมเชิงเส้นตรงเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ได้นะคะโดยเทคนิคนี้เนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดนะคะค่าเป้าหมายก็คือสมการเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการสมการเป้าหมายอย่างไรนะคะอย่างเช่นต้นทุนราคากำไรคุณค่าทางโภชนาการนะคะหรือว่าปริมาณหรือสารอาหารต่างๆว่ามีสูงสุดหรือต่ำสุดเท่าไหร่นะคะเมื่อมีสมการเป้าหมายแล้วก็จะต้องมีสมการข้อจำกัดนะคะซึ่งจะเอามาช่วยในการระบุเงื่อนไขต่างๆนะคะเสริมกับสมการเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้เราได้ข้อมูลหรือการวิเคราะห์ออกมาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ ในโปรแกรมเชิญเส้นตรงเนี่ยค่ะก็จะมีการสร้างเป็นสมการนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมอย่างเช่น Microsoft Excel นะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Solver Add-in นะคะที่สามารถใช้ในการช่วยวิเคราะห์ค่าที่ได้จากที่เราต้องการอันนี้ได้นะคะเราสามารถใช้โปรแกรมได้คือในอดีตอาจจะต้องคำนวณด้วยมือเนาะแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะด้วยเทคนิคต่างๆสถิติต่างๆนะคะสามารถใช้โปรแกรมในการช่วยวิเคราะห์ทำให้ได้ค่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ทั้งมวลที่มุ่งให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ

0: หากท่านเป็นผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมของบุคคลครอบครัวและชุมชนตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สอบถามโทร02504-7788อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่14เรื่องการขยายกำลังการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมอาหารโดยเราจะมาเริ่มกันที่ตอนที่1นะคะแนวคิดการขยายกำลังการผลิตซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะให้แนวคิดกว้างๆอยู่ทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของตัวสูตรนะคะที่ใช้ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะเป็นต้องเป็นสูตรที่สามารถทำซ้ำได้เมื่อทำซ้ำแล้วได้คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอง่ายต่อการจัดการด้วยนะคะในแง่ของกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าในระดับอุตสาหกรรมนั้นจะประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการเนี่ยมากมายหลายหน่วยด้วยกันนะคะเราจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของเทคโนโลยีผลิตซึ่งตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยก็จะมีบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะคะต่อคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะรวมถึงในแง่ของประสิทธิภาพในการผลิตและต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์เองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะในการขยายกำลังการผลิตเนี่ยเราจำเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาสูตรนะคะการเลือกกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเรามาดูกันว่าปัญหาที่พบบ่อยนะคะระหว่างการขยายกำลังการผลิตเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ6ประเด็นด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์จะลงไปในสู่รายละเอียดทีละอันนะคะอันที่หนึ่งเรื่องของการกระจายตัวของส่วนผสมจะเห็นว่าการผลิตระดับปฏิบัติการเนี่ยเป็นการผสมในแบตเล็กๆนะคะง่ายต่อการที่ตัวส่วนผสมจะกระจายตัวกันได้ดีเมื่อเราผลิตในระดับอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรให้มันมีความเหมาะสมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมถ้านะคะเราผสมได้ไม่ดีนะคะหรือเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมๆไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะจะเห็นว่าอันนี้ความมันวาวมีความแตกต่างกันหรือบางทีเราอาจจะพบว่าเมื่อเราผลิตในระดับการค้าแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เกิดมีรอยไหม้นะคะดูเหมือนจะสุกมากเกินไปทางนี้ก็เนื่องจากว่าอัตราการส่งผ่านความร้อนของเครื่องจักรแต่ละประเภทหรือแต่ละขนาดอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนอกเหนือจากนั้นแล้วเราอาจจะมองในเรื่องของตัวแหล่งของพลังงานด้วยนะคะว่าเมื่อเราผลิตในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยตัวพลังงานอาจจะเป็นรูปแบบของแก๊สในกรณีนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราขยายกำลังการผลิตแล้วเนี่ยแก๊สอาจจะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นระบบของไอน้ำก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบพลังงานที่เปลี่ยนไปก็มีผลเช่นกันนะคะรวมถึงเรื่องของการลำเลียงวัตถุดิบและตัวผลิตภัณฑ์นะคะในที่นี้เนี่ยในห้องปฏิบัติการเราอาจจะไม่เห็นภาพนี้เลยนะคะเพราะว่าเราทำงานบนโต๊ะนะแต่ว่าพอเราผลิตในระดับการค้าแล้วเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราจะพบว่าจะมีการลำเลียงผ่านระบบสายพานนะคะระบบรางนะคะหลายๆอย่างก็จะทำให้ตรงนี้รูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์หรือตัววัตถุดิบเนี่ยควรจะมีความเหมาะสมต่อการลำเลียงได้ด้วยนะคะในแง่ของการทำความสะอาดนะคะในระบบของการผลิตระดับการค้าเนี่ยนะคะจะมีระบบของท่อเยอะแยะมากมายนะคะการทำสะอาดนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะคะไม่เหมือนกับการทำงานในห้องของปฏิบัติการห้องปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมสูตรที่จะสามารถผลิตได้ในเชิงการค้าควรจะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาล่ะนะคะคราวนี้เราจะมาดูนอกเหนือจากตัวประเด็นต่างๆแล้วเรามาดูเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับการขยายกำลังการผลิตกันบ้างนะคะซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด3ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือด้านสูตรเทคโนโลยีและการจัดการค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนที่1ก็จะให้มุมกว้างๆของแนวคิดการขยายกำลังการผลิตไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ

ะเมื่อเราพูดถึงสูตรนะคะก็คงจะนึกถึงตัววัตถุดิบนะคะที่จะอยู่ในสูตรวัตถุดิบก็คือสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อผลิตหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนหลักๆเลยก็คือตัวส่วนที่เป็นส่วนประกอบอาหารนะคะซึ่งจะหมายถึงส่วนผสมที่ใช้ในวัตถุดิบหลักเพื่อประกอบเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ว่าในแง่ของอุตสาหกรรมเราก็อาจจะจำเป็นต้องมีการใส่วัตถุเจือปนอาหารด้วยนะคะวัตถุเจือปนอาหารคืออะไรนะคะวัตถุเจือปนก็คือที่ตามปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ว่าเราใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิตเช่นสารแต่งสีสารแต่งกลิ่นนะคะหรือสารเพิ่มเนื้อสัมผัสนะคะเป็นต้นนะโดยในแง่ของวัตถุดิบนั้นเรามีปัจจัยที่ต้องพิจารณากันในหลายด้านเลยนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบนะคะโดยที่เราสามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบผ่านซัพพลายเออร์หรือตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าเราจะสร้างการหาคอนเนคชันโดยใช้ทำลักษณะความสัมพันธ์แบบลักษณะเกษตรพันธสัญญาก็ได้นะคะหรือเราจะจัดการวัตถุดิบในรูปของบริษัทในเครือนะคะมีการทำงานแบบครบวงจรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะได้คุณภาพของวัตถุดิบที่มีความสม่ำเสมอและมีปริมาณที่มากเพียงพอนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะต้องระวังเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีฤดูกาลนะคะที่จำเป็นที่ต้องควบคุมให้มีคุณภาพสม่ำเสมอด้วยนอกจากนี้แล้วเราอาจจะต้องดูในเรื่องของประเด็นต้นทุนของวัตถุดิบค่ะนะคะนอกจากจะต้นทุนของตัววัตถุดิบเองแล้วเราอาจจะมีในเรื่องของต้นทุนการจัดเก็บด้วยเพราะวัตถุดิบที่มาเนี่ยมาด้วยกันหลายรูปแบบนะคะลองพิจารณาดูจากตัวอย่างนี้นะคะว่าเราจะซื้อวัตถุดิบมาเนี่ยนะคะมันมีให้เราเลือกทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือการแช่เยือกแข็งถ้าซื้อแบบเชื่อเยือกแข็งมาก็จะต้องเตรียมห้องแช่เยือกแข็งเอาไว้นะคะก็จะทำให้เก็บวัตถุดิบเนี่ยได้ประมาณ 3-6 เดือนแต่ถ้าเกิดเราเลือกซื้อวัตถุดิบแบบแช่เย็นก็จะต้องเตรียมตู้เย็นเอาไว้นะคะแล้วก็จะเก็บได้ประมาณสัก1สัปดาห์หรืออาจจะยาวไปถึง1เดือนได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกใช้วัตถุดิบในรูปแบบของอาหารแห้งนะคะน้ำหนักเบาเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องไม่ต้องใช้ตู้เย็นเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เองก็จะทำให้เกิดต้นทุนวัตถุดิบที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะต่อไปเราอาจจะต้องดูในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่ได้มามีปริมาณมากพอแล้วก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพด้วยว่ามีความสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันราคาแพงนะคะคุณภาพไม่ค่อยดีนักนะคะเราอาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้วัตถุดิบทดแทนก็ได้นะคะรูปแบบของวัตถุดิบที่ควรจะพิจารณานั้นควรที่จะง่ายต่อการใช้งานนะคะมีความสม่ำเสมอเราอาจจะเลือกใช้โทนสีที่มีความใกล้เคียงกันอย่างในภาพเนี่ยใช้โทนสีแดงสีส้มนะคะสีน้ำตาลก็จะทำให้เกิดความกลมกลืนได้ง่ายหรือเราอาจจะเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นของแข็งละลายในของเหลวนะคะก็จะช่วยทำให้การกระจายตัวตรงนี้มีความง่ายยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของวัตถุดิบแล้วเราอาจจะมองเรื่องของการชั่งตวงวัดด้วยนะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยถ้าเราผ่านการชั่งตวงวัดที่ไม่แม่นยำก็จะเกิดความเบี่ยงเบนความเบี่ยงเบนเหล่านี้นะคะจะก่อผลเสียมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความไวของวัตถุดิบหรือที่เรียกว่า sensitivity นะคะวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยผิดพลาดไปเพียงเล็กนิดน้อยเล็กน้อยเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้การเกิดเจลได้ไม่ดีหรือไม่เซตตัวก็เป็นไปได้นะคะเอาละและที่สำคัญก็คือหน่วยของการชั่งตรงวัดควรจะเป็นหน่วยสากลเช่นกรัมกิโลกรัมนะคะมากกว่าที่จะไปใช้ถ้วยตวงช้อนตวงช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะเอาละคราวนี้ในแง่ของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสำหรับการผลิตกันไปบ้างนะคะเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของประเภทที่เราจะใช้นะคะเทคโนโลยีจะใช้นั้นจะเป็นเทคโนโลยีการแปรรูปที่อุณหภูมิห้องนะคะหรือจำเป็นต้องใช้ที่อุณหภูมิสูงนะคะความดันปกติหรือต้องลดความดันหรือต้องเพิ่มความดันนะคะขนาดของเครื่องมือจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางต้องพิจารณาให้ดีนะคะแล้วสภาวะที่จะใช้ก็ควรจะผ่านการศึกษามาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตและแหล่งพลังงานอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดหรือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ให้ที่ใช้พลังงานสะอาดนะคะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็จะจบลงในของปัจจัยทางด้านสูตรและเทคโนโลยีของตอนที่2ค่ะขอบคุณค่ะ

ค่ะคราวนี้เราก็มาถึงในส่วนของตอนที่3กันบ้างนะคะในเรื่องของปัจจัยทางด้านการจัดการผลิตนะคะซึ่งการจัดการผลิตนั้นเราก็มองภาพการจัดการทุกส่วนเลย

นะคะส่วนแรกก็เป็นการจัดการวัตถุดิบและส่วนประกอบนะคะเราอาจจะพิจารณาในแง่ที่ว่าเราจะจัดหาวัตถุดิบอย่างไรนะคะให้มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมดังที่กล่าวไว้ในตอนแรกๆแล้วนะคะว่าเราอาจจะจัดหาผ่านซัพพลายเออร์หรืออาจจะผ่านในเรื่องของคอนแทคฟาร์มนะคะหรือการใช้บริษัทเครือข่ายก็ได้นะคะแล้วและเมื่อเราได้วัตถุดิบมาในปริมาณที่มากเพียงพอแล้วเราก็จะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของการจัดการการจัดเก็บวัตถุดิบว่าเราจะจัดเก็บที่ภาวะอย่างไรจึงจะสามารถยืดอายุการเก็บของตัววัตถุดิบเนี่ยให้มันมีความสดใหม่พร้อมต่อการแปรรูปอยู่เสมอนะคะและที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการจัดเก็บระบบของข้อมูลนะคะของตัววัตถุดิบเพื่อให้สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้เช่นในกรณีที่เราผลิตสินค้าอยู่ล็อตนึงแล้วสินค้ามีปัญหาเช่นมีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าที่ระบุไว้เราก็สามารถที่จะสืบทวนสอบกลับมาได้ว่ามาจากปัญหาของวัตถุดิบจากล็อตไหนจากแหล่งผลิตไหนเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมาในส่วนของการจัดการสินค้าคงคลังเมื่อตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมาเราก็จะจัดเก็บไว้ในคงคลังแต่จะต้องมีระบบของการจัดเก็บที่ดีนะคะเราอาจจะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการจัดการในส่วนนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือสินค้าที่ผลิตก่อนก็ควรจะได้ออกจำหน่ายก่อนสินค้าที่ผลิตมาทีหลังนะคะที่สำคัญก็คือว่าแรงงานค่ะเราจะจัดการแรงงานอย่างไรนะคะจากที่นักศึกษาอาจจะได้ยินข่าวมาในเรื่องของปัญหาแรงงานนะคะว่าเรามีปัญหามากมายนะคะตอนนี้เราก็อาจจะพิจารณาการใช้เครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงานได้นะคะเช่นในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวกะหรี่พับนะคะเราสามารถที่จะแทนที่จะขึ้นรูปโดยใช้มนุษย์นะคะในการจับจีบก็สามารถใช้เครื่องขึ้นรูปได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจำเป็นต้องใช้แรงงานคนร่วมกับแรงในร่วมกับการทำงานของเครื่องจักรด้วยกันนะคะคราวนี้แหละเราจะต้องมาจัดการในเรื่องของอัตราการทำงานของมนุษย์ให้มันสอดคล้องกับอัตราการทำงานของเครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาของการเกิดปัญหาข้อขวดหรือปัญหาของการดีเลย์เกิดขึ้นนะคะเอาละคราวนี้พอเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงเรื่องของการจัดลำดับการผลิตกันบ้างอย่างที่ทราบกันว่ากระบวนการผลิตนั้นประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการหลายๆหน่วยด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องเรียงร้อยลำดับของแต่ละหน่วยตรงนี้ให้เหมาะสมนะคะการที่เราจัดลำดับผิดพลาดก็จะนำไปสู่ความเบี่ยงเบนของตัวคุณภาพของสินค้าได้อันนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตทั้งแบบแบตช์และแบบต่อเนื่องนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของตอนที่3นี้นะคะก็จบลงด้วยของการจัดการนะคะในส่วนของการผลิตนะคะที่มีความเหมาะสมก็จะนำไปสู่การขยายกำลังการผลิตที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะ

มาถึงในส่วนของตอนที่4กันบ้างแล้วนะคะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการขยายกำลังการผลิตกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะการขยายกำลังผลิตนั้นจะเริ่มจากสู่ตำรับอาหารก่อนนะคะซึ่งนะคะเราต้องขยายตรงนี้ขึ้นไปสู่ระดับของอุตสาหกรรมอาหารให้ได้นะคะทีนี้สูตรตำรับอาหารคืออะไรนะคะสูตรตำรับอาหารก็คือสูตรที่เฉพาะที่สร้างความอร่อยรสชาติกลมกล่อมลักษณะปรากฏที่สวยงามนะคะแต่ว่าผลิตได้ในปริมาณน้อยแล้วก็อาจจะใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนักอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าโฮมเมดนั่นเองนะคะคราวนี้เมื่อเราจะพัฒนาขึ้นมาเป็นสูตรระดับของอุตสาหกรรมเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของว่าสูตรหรือวัตถุดิบที่อยู่ในสูตรนั้นๆเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบได้ทุกตัวหรือไม่ต้นทุนเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้วัตถุดิบเดิมๆหรือว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบ้างนะคะแล้วเราจะใช้สัดส่วนของวัตถุดิบอย่างไรนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อจะสามารถที่จะผลิตได้จริงๆในระดับของอุตสาหกรรมรวมไปถึงเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการลำเลียงค่ะวัตถุดิบตรงนี้นะคะที่เราจะเลือกใช้ในสูตรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสามารถที่จะทนต่อการลำเลียงได้ในลายการผลิตจริงๆในระดับของอุตสาหกรรมนะคะเมื่อเราเข้าสู่สูตรที่ผลิตได้จริงๆในระดับอุตสาหกรรมเบื้องต้นนั่นหมายความว่าสูตรเหล่านั้นสามารถที่จะนะคะผ่านได้รับการปรับปรุงพัฒนามาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะผลิตได้จริงๆกับเครื่องจักรในระดับของอุตสาหกรรมสามารถที่จะผลิตได้ในปริมาณมากมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วมีความปลอดภัยต่อการบริโภคและมีอายุการเก็บที่สามารถทำการตลาดได้ด้วยนั่นเองนะคะเมื่อเราได้สูตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพร้อมสำหรับการขยายกำลังการผลิตสู่ระดับของอุตสาหกรรมเบื้องต้น

นนะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่การพัฒนาตัวกระบวนการค่ะการพัฒนาตัวกระบวนการคืออะไรก่อนนะคะกระบวนการนั้นจะหมายถึงตัวระบบที่ประกอบด้วยหลายหน่วยปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันเพื่อแปรรูปวัตถุดิบไปเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นพูด

เริ่มต้นจากวัตถุดิบจบลงด้วยตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละกระบวนการเองเนี่ยก็จะประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติการมากมายแต่ละหน่วยปฏิบัติการเองก็จะมีลักษณะวิกฤตนะคะที่อาจจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้ตามขนาดของกำลังการผลิตที่เปลี่ยนไปเรามาดูกันว่าลักษณะวิกฤตของเครื่องมือมีอะไรกันบ้างนะคะที่พบบ่อยๆในอุตสาหกรรมอาหารนะคะเช่นลักษณะวิกฤตของการป้อนหรือการกระจายตัวของวัตถุดิบเมื่อเข้าสู่ตัวกระบวนการแล้วการผสมระยะเวลาที่เราจะต้องใช้ในแต่ละหน่วยปฏิบัติการการส่งถ่ายมวลและการส่งถ่ายพลังงานหรือความร้อนนะคะรวมไปถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบและตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งลักษณะวิกฤตเหล่านี้เองถ้าเกิดการเบี่ยงเบนก็จะทำให้คุณภาพของกระบวนการผลิตนะคะเบี่ยงเบนไปสินค้าที่ได้หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างไปจากที่เรากำหนดเอาไว้ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องคำนึงถึงลักษณะวิกฤตแล้วเราอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะเลือกใช้ด้วยนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นเราจะเลือกใช้ A B C D นะคะต้องพิจารณาจากเลยอย่างแรกเลยก็คือประสิทธิภาพของตัวกระบวนการกระบวนการสามารถผลิตได้เร็วได้ช้าแล้วคุณภาพของสินค้าที่ได้เป็นอย่างไรคุณภาพดีเลยคุณภาพสม่ำเสมอเลยนะคะมีความปลอดภัยอย่างไรต่อกระบวนการผลิตนั้นๆ นะคะเมื่อผลิตออกมาแล้วสินค้ามีอายุการเก็บเป็นอย่างไรอายุการเก็บสั้นอายุการเก็บยาวนะคะและที่สำคัญก็คือต้นทุนเป็นอย่างไรด้วยนะคะเพราะว่าต้นทุนตรงนี้ต้องมีความสอดคล้องกับตัวแนวคิดของตัวผลิตภัณฑ์ถ้าต้นทุนการผลิตที่แพงเกินไปแล้วตัวผลิตภัณฑ์เองนั้นขายราคาไม่ได้สูงมากก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันนักนะคะเอาล่ะมาลงตัวอย่างกันบ้างนะคะอันนี้เป็นกระบวนการอบที่นำเสนอทั้งหมดมี4เทคโนโลยีด้วยกันก็คือเทคโนโลยีการอบโดยใช้เตาอบแบบลมร้อนใช้เตาอบแบบอุโมงค์นะคะหรือว่าการอบแบบใช้ความร้อนที่มีความเร็วสูงหรือการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเราก็จะวิเคราะห์ข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะเพื่อชั่งน้ำหนักกันระหว่างข้อดีที่ได้กับข้อจำกัดที่มีแล้วก็เลือกเทคโนโลยีที่เรียกว่าเหมาะสมกับบริบทของโรงงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในส่วนตอนต้นเลยของขั้นตอนการขยายกำลังการผลิตซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดระดับก็คือระดับของสูตรกับระดับของการพัฒนากระบวนการค่ะ

ค่ะมาถึงตอนที่5นะคะครั้งที่2กันแล้วนะคะเป็นการขั้นตอนของการขยายกำลังการผลิตนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้สูตรกับในส่วนของการพัฒนากระบวนการแล้วคราวนี้เราก็จะพร้อมแล้วล่ะค่ะสำหรับการขยายกำลังการผลิตจากระดับของพัฒนากระบวนการขึ้นมาเป็นโรงงานต้นแบบกันนะคะคราวนี้เมื่อเข้าสู่การทำงานในระบบของโรงงานต้นแบบจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องมีการออกแบบแผนผังนะคะเพื่อแสดงการส่งถ่ายมวลอย่างเช่นในแผนผังนี้เราก็จะเห็นว่าจากมะเขือเทศสด100กิโลกรัมต่อชั่วโมงที่ป้อนเข้าสู่ลายการผลิตนะคะผ่านกระบวนการมากมายเลยที่เราเรียกว่าแต่ละหน่วยปฏิบัติการนั่นเองนะคะจนจบสุดท้ายได้มาเป็นมะเขือเทศอบแห้งด้วยน้ำหนัก 0.87 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะคะตลอดเส้นทางแสดงถึงการส่งถ่ายมวลนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เองจะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบได้นะคะเราจะรู้ว่าเรามีปริมาณของเสียเท่าไหร่ปริมาณผลได้เท่าไหร่และคำนวณต้นทุนได้เช่นกันนอกจากการส่งถ่ายมวลแล้วเราอาจจะต้องนะคะสร้างแบบแผนผังนะคะการส่งถ่ายพลังงานด้วยนะคะว่าพลังงานที่ใช้เราต้องการมากน้อยแค่ไหนในแต่ละหน่วยปฏิบัติการและใช้แหล่งของพลังงานอะไรเช่นในกรณีนี้ใช้ไอน้ำนะคะบางกรณีอาจจะมีการใช้แก๊สบางกรณีอาจจะเป็นการใช้ไฟฟ้าก็แล้วแต่นะคะเพื่อง่ายต่อการจัดการในเรื่องของต้นทุนพลังงานค่ะกิจกรรมที่จำเป็นนะคะสำหรับการขยายกำลังการผลิตเข้าสู่ระดับของโรงงานต้นแบบอย่างแรกเลยก็คือการระบุและก็ออกแบบตัวเครื่องมือเครื่องจักรที่เราจะใช้ในการสร้างลายการผลิตนั่นเองนอกเหนือจากเครื่องมือในการผลิตแล้วเราก็จะต้องมีเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณภาพด้วยนะคะและจำเป็นที่จะต้องกำหนดตัวข้อกำหนดของตัวกระบวนการที่เรียกว่า process configuration เช่นกระบวนการนั้นจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ปริมาณความร้อนมากน้อยแค่ไหนหรือใช้ความดันเป็นอย่างไรนะคะทั้งหมดตรงนี้เราเรียกว่าข้อกำหนดของกระบวนการและนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะของตัวกระบวนการเองนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของปริมาณผลได้นะเช่น yield หรือที่ว่า yield นะคะปริมาณของเสียหรือที่เรียกว่า process loss นะคะเพื่อคำนวณต้นทุนและการจัดการเรื่องของวัตถุดิบให้เรียบร้อยค่ะ

ที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีการประเมินความปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในตัวกระบวนการนะคะและการประเมินคุณภาพของตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้ด้วยอันนี้มีประเด็นนิดนึงก็คือว่าการทดสอบนะคะในระดับของโรงงานต้นแบบเนี้ยแนะนำให้มีการผลิตโดยใช้ความต่อเนื่องในระยะเวลานึงนะคะให้นานพอสมควรเพื่อเราจะได้พบปัญหาได้อย่างแท้จริงค่ะเสร็จแล้วเมื่อเรามีความพร้อมนะคะเรียบร้อยจากโรงงานต้นแบบก็เราจะพร้อมเข้าสู่การผลิตจริงๆในระดับของอุตสาหกรรมกันบ้างในนี้อาจจะให้แนวคิดเอาไว้อย่างหนึ่งว่านะคะจากงานวิจัยเราจะพบว่าโครงการนวัตกรรมเนี่ยนะคะเมื่อขยายเข้าสู่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเราพบว่าน้อยมากเลยนะคะไม่มีไม่กี่โครงการเลยที่จะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในช่วง5ปีแรกนั่นหมายความว่านะคะเราผลิตได้ไม่เต็มกำลังเพราะฉะนั้นบริษัทเองหรือโรงงานเองจะต้องตัดสินใจเลือกกำลังการผลิตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของนะคะตัวเองด้วยนะซึ่งตรงนี้เองประเด็นต่างๆที่จะต้องตัดสินใจนอกเหนือจากประเด็นแรกที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้แล้วคือเรื่องของกำลังการผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วก็ดูว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้บริษัทภายนอกหรือบริษัทที่ปรึกษาหรือไม่นะคะในกรณีที่ตัวกระบวนการมีความซับซ้อนนะมีความสำหรับตัวโรงงานเองหรือบริษัทเองเราอาจจะเลือกใช้ตัวบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกได้นะคะแล้วกำหนดในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าเราจะเริ่มผลิตจริงเมื่อเราจะให้ระยะเวลาในการทดสอบการผลิตนานแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราควรที่จะนะคะวางแผนเอาไว้เพื่อพร้อมสำหรับการทำงานจริงค่ะการทำงานเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีความขั้นตอนที่ซับซ้อนมากมาย R&D หรือหน่วยวิจัยและพัฒนาไม่สามารถทำงานได้สำเร็จโดยหน่วยงานเดียวได้จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะภายในวงกลมกับภายนอกข้างนอกวงกลมนั่นเองภายในก็จะมีตั้งแต่ฝ่ายผลิตควบคุมการผลิตฝ่ายวิศวกรรมออกแบบเครื่องมือนะคะฝ่ายควบคุมคุณภาพก็คือดูแลเรื่องของคุณภาพสินค้าฝ่ายจัดซื้อก็ดูแลในเรื่องของวัตถุดิบค่ะฝ่ายการตลาดก็จะดูแลในเรื่องของยอดขายนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตของบริษัทเองนะคะและฝ่ายการเงินก็คือแหล่งที่จะหาแหล่งเงินลงทุนให้กับเรารวมถึงการพิจารณาในเรื่องของการคืนทุนด้วยนอกจากนี้แล้วถ้ากระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เลือกใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่เราอาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้องค์กรภายนอกเช่นวิศวกรภายนอกผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ขายเทคโนโลยีให้กับเรานะคะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรในกลุ่มทีมงานเราด้วยนอกจากนี้แล้วทีมงานก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายรวมถึงการติดต่อภาครัฐเพื่อที่จะคอยติดตามในเรื่องของกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะจบไปในส่วนของขั้นตอนทั้งหมดของการขยายกำลังการผลิตค่ะ

มาถึงกรณีที่บางกระบวนการหรือบางเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากๆก็จะมีตัวแปรหรือที่เรียกว่าพารามิเตอร์เนี่ยจำนวนมากเราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมหรือดูแลได้อย่างครบทุกตัวพารามิเตอร์ก็อาจจะทำให้เกิดความเบี่ยงเบนหรือเกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะอันนี้กิจกรรมที่เราจะสามารถกระทำได้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ประเด็นด้วยกันนะคะที่จะนำเสนอมาให้นะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ความใหม่ของตัวกระบวนการนะคะว่าผลิตภัณฑ์ว่าตัวกระบวนการที่เราเลือกเนี้ยมันมีความใหม่มากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งใหม่เท่าไหร่โอกาสหรือความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะคะอันที่2ก็คือการทดสอบนะคะการผลิตจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผ่านมาก็คือห้ามนะคะห้ามขยับไปเป็นการผลิตจริงๆเลยนะคะบางทีเนี่ยเราข้ามไปก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดเราควรจะทดสอบผลิตในระดับของโรงงานต้นแบบก่อนหรือที่เรียกว่า pilot plant scale นะคะอย่าลืมที่จะมีการบูรณาการความรู้ร่วมกันของหลายๆหน่วยงานทั้ง R&D วิศวกรรมการก่อสร้างแล้วก็การจัดซื้อด้วยนะคะและเราจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเอาไว้เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งรับในการขยายกำลังการผลิตนะคะมีการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมต่อการรองรับความเสี่ยงนั้นๆนะคะอันที่6นะคะก็คือกิจกรรมในเรื่องของการประเมินผลกระทบนะคะแล้วก็ข้อควรระวังโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่7เราจะต้องมีทีมงานนะคะจัดตั้งทีมงานที่มีประสิทธิภาพทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันขยายกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

0: นะคะเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนะคะความพร้อมทางด้านขององค์ความรู้เทคโนโลยีด้วยและอันที่9กำหนดแผนการนะคะพยายามทำงานให้เป็นไปตามแผนการตามแผนตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดเอาไว้และสุดท้ายก็คือเราจำเป็นต้องมีการสื่อสารและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพถ้าเราทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยครบทั้ง10กิจกรรมนะคะเราก็จะใช้เวลาในการที่จะเริ่มต้นนะคะการทดลองการผลิตที่จนถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1เดือนในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆเลยทั้ง10ข้อที่อาจารย์แนะนำมาตรงนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะในการขยายกำลังการผลิตอาจจะต้องใช้เวลาถึง16เดือนจากกราฟนี้นะคะนั่นก็หมายความว่ามากกว่า1ปีเลยทีเดียวที่เราลองผิดลองถูกซึ่งไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำดินแล้วก็อากาศนะคะทำอย่างไรถึงจะลดผลกระทบเหล่านี้ได้นะคะแนวทางที่1ก็คือการให้ความรู้ในการทำการเกษตรและการปศุสัตว์ที่ถูกต้องเราลงไปถึงต้นน้ำเลยว่าการปลูกนะคะการเลี้ยงสัตว์ที่ดีเราจะลดการใช้สารเคมีอย่างไรใช้ปุ๋ยอย่างไรอย่างถูกต้องใช้ยาฆ่าแมลงอย่างไรอย่างถูกต้องและเราจะเก็บเกี่ยวอย่างไรในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อลดปัญหาเรื่องของนะคะสิ่งปนเปื้อนต่างๆอันที่สองเราจะต้องสร้างจิตสำนึกนะคะของผู้ประกอบการรวมถึงผู้เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบด้วยนะคะให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอันที่สามเราจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกนะคะที่อาจจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้เช่นการเลือกใช้โปรตีนทางเลือกจากพืชหรือการโปรตีนทางเลือกจากแมลงแทนที่เราจะใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะก็จะลดการใช้ทรัพยากรลงไปได้หรือการเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการป้องกันแล้วก็การหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการทุกๆคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยที่14นี้นะคะก็ขอสรุปประเด็นเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตซึ่งก็จะรวมในเรื่องของปัจจัยด้านสูตรเทคโนโลยีและปัจจัยด้านการจัดการผลิตนั่นเองนะคะเมื่อมีความพร้อมหรือเข้าใจในเรื่องของปัจจัยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยายกำลังการผลิตนะคะซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนในการคือการพัฒนาสูตรพัฒนาตัวกระบวนการการทดลองผลิตในระดับของโรงงานต้นแบบและความพร้อมที่จะเข้าสู่การผลิตจริงๆในระดับอุตสาหกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมการประเมินความเสี่ยงนะคะในประเด็นต่างๆเตรียมความพร้อมต่อการตั้งรับของความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำดินแล้วก็อากาศเรามาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะคะและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิตด้วย องค์ความรู้ที่ได้จากหน่วยนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเคยได้ยินกันอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตนะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับอาหารเพื่ออนาคตนะคะคำนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะอาหารเพื่ออนาคตหรือ future food นะคะเป็นอาหารที่พัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมหรือกรรมวิธีการผลิตในรูปแบบใหม่ค่ะรับประทานได้สะดวกมีประโยชน์และปลอดภัยต่อร่างกายให้คุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการสร้างขยะเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตค่ะซึ่งนะคะในอาหารเพื่ออนาคตเนี่ยเรายังแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็จะมีอาหารเกษตรอินทรีย์อาหารฟังก์ชันอาหารทางการแพทย์รวมไปถึงอาหารนวัตกรรมด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ส่งเสริมทางด้านนี้เป็นพิเศษเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะ

วยในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็ผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารไทยออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพอันแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คืออาหารเกษตรอินทรีย์ค่ะอาหารเกษตรอินทรีย์นะคะหรือว่าอาหารออร์แกนิกค่ะก็เป็นอาหารที่ผลิตจากระบบการเกษตรอินทรีย์นะคะระบบการเกษตรอินทรีย์คืออะไรนะคะก็คือระบบที่มีกระบวนการเตรียมดินพื้นที่เพาะปลูกนะคะรวมไปถึงพื้นที่ปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยถูกหลักไปตาม GAP นะคะไม่มีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายนะคะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ไม่มีการใช้ยาปรับศัตรูพืชด้วยค่ะรวมถึงในเชิงปศุสัตว์นะคะหรือว่าคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์นั้นนะคะจะต้องไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ต้องเลี้ยงอาหารสัตว์ด้วยอาหารสัตว์ชนิดออร์แกนิกนะคะไม่มีการใช้ยาห้ามปฏิชีวนะต่างๆนะคะที่สำคัญก็คือต้องไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะคะไม่ใช้พืช GMO นะคะไม่มีการฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสีนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีการผสมสารเช่นซัลไฟไนเตรตหรือไนไตรในกระบวนการต่างๆยกเว้นนะคะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไวน์นะคะถ้าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีการใส่สารพวกนี้ลงไปอะค่ะก็จะต้องมีการระบุฉลากเอาไว้แล้วก็ปริมาณที่ใช้เนี่ยจะต้องอยู่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะรวมถึงจะต้องมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ค่ะถึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรืออาหารเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์นะคะนอกจากกระบวนการและก็ขั้นตอนต่างๆนะคะยังมีตราสัญลักษณ์ค่ะที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์จริงๆนะคะก็จะมีในส่วนของตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์หรือที่เรียกว่า iFoam นะคะรวมไปถึงยังมีตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นของต่างประเทศด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหภาพยุโรปนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือญี่ปุ่นนะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้บนผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารเนี้ยผ่านการรับรองแล้วว่าเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์นะคะจริงๆแล้วก็ยังมีตราผลิตภัณฑ์หรือตรารับรองเนี่ยค่ะจากหน่วยงานเอกชนด้วยเช่นกันนะคะสำหรับการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์นะคะถ้าเกิดว่าในตัวผลิตภัณฑ์และเราเห็นข้อความนะคะอย่างเช่นว่าอาหารอินทรีย์100ค่ะเมื่อเรารู้จักอาหารอินทรีย์ไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามารู้จักอาหารฟังก์ชันแล้วก็อาหารทางการแพทย์กันค่ะอาหารฟังก์ชันนะคะหรือ functional food นะคะมีลักษณะคล้ายกับอาหารทั่วไปที่บริโภคในชีวิตประจำวันเลยนะคะอาหารฟังก์ชันเนี่ยไม่ใช่ยานะคะไม่อยู่ในรูปแคปซูลไม่อยู่ในรูปเป็นเม็ดหรือเป็นผงหรือวิตามินนะคะจะมีส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีผลทางสรีรวิทยานะคะที่สำคัญอาหารฟังก์ชันต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะอาหารฟังก์ชันไม่ใช่ยาแต่ได้รับการพัฒนาหรือเสริมด้วยส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะอย่างเช่นวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนและสารสกัดธรรมชาติค่ะที่สำคัญก็จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพนะคะอาจจะสามารถช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคค่ะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นอาหารฟังก์ชันนะคะก็จะมีในกลุ่มของพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะและก็มีอีกคำหนึ่งที่อยู่ในช่วงนี้เลยก็คือคำว่าโพสต์ไบโอติกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละลักษณะของทั้ง3คำนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะคะกลุ่มอาหารที่เป็นพรีไบโอติกนะคะคำว่าพรีไบโอติกเนี่ยก็เป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะพรีไบโอติกนะคะก็อย่างเช่นพวกฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์นะคะอันนี้ก็จะพบอยู่ในพวกหัวหอมกระเทียมนะคะกล้วยหรือว่าพรีไบโอติกชนิดที่เป็นอินูลินนะคะก็จะพบอยู่ในข้าวโอ๊ตหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบเขียวค่ะจริงๆพรีไบโอติกเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะกล่าวง่ายๆก็คือพรีไบโอติกนะคะจะเป็นสารอาหารให้กับโปรไบโอติกอีกทีนึงนะคะดังนั้นนะคะคำว่าโปรไบโอติกหมายถึงอะไรโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วก็มีประโยชน์
ย่างเช่นพวกแบคทีเรียหรือยีสต์นะคะอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสนะคะหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะนำจุลินทรีย์เหล่านี้เข้าไปช่วยในการย่อยสลายต่างๆนะคะจุลินทรีย์ก็จะไปช่วยในการลดอาการท้องผูกนะคะช่วยเสริมสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์ที่มีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกนะคะส่วนใหญ่จะพบในอาหารประเภทพวกนมนะคะนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกก็มักจะมาคู่กันนะคะอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าโพสต์ไบโอติกนะคะโพสต์ไบโอติกอันนี้ก็คือเกิดจากกระบวนการหมักหรือการเผาผลาญของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์หรือเรียกง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราทานผลิตภัณฑ์ที่มีโปรไบโอติกเข้าไปนะคะร่างกายก็จะทำการเผาผลาญหรือทำการหมักไปตามกระบวนการของร่างกายเมื่อจุลินทรีย์เนี่ยไม่มีชีวิตแล้วนะคะแต่เขายังสามารถมีสารอาหารที่ยังคงทำงานได้อยู่นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นโพสต์ไบโอติกค่ะดังนั้นค่ะการที่เราจะมีโพสต์ไบโอติกเยอะหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราทานเข้าไปมีโปรไบโอติกมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะส่วนถัดมานะคะผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชันยกตัวอย่างนะคะมีนมนะคะจริงๆแล้วนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขามีประโยชน์อยู่แล้วมีวิตามินมีแคลเซียมมีโปรตีนมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่ในปัจจุบันค่ะก็มีการเติมสารอาหารเพิ่มขึ้นลงไปอย่างเช่นมีการใส่แคลเซียมเพิ่มขึ้นนะคะหรือมีการทำให้นมเนี่ยปราศจากแลคโตสนะคะเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่แพ้นมวัวนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อย่างเช่นซีเรียลนะคะซีเรียลเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเติมวิตามินหรือมีการเติมแร่ธาตุลงไปให้ตัวซีเรียลเนี่ยมีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีการเติมสารต้านอนุมูลอิสระลงไปหรือว่าใส่วัตถุดิบที่เพิ่มเติมประโยชน์มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วอาหารฟังก์ชันหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะยังมีอีกหลายประเภทเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับตัวเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มฟังก์ชันนะคะหรือ functional drink นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มพวกโปรไบโอติกค่ะเกิดจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรียและยีสต์นะคะส่งผลให้เครื่องดื่มนั้นมีเอนไซม์ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกายหรือนักกีฬานะคะเครื่องดื่มให้พลังงานหรือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มเสริมสารอาหารนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มเพื่อความงามด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองด้วยค่ะในส่วนถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของอาหารทางการแพทย์ค่ะอาหารทางการแพทย์นะคะเมื่อได้ยินคำว่าอาหารทางการแพทย์นะคะอาหารทางการแพทย์ไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยเสริมนะคะประโยชน์แล้วก็มีความจำเพาะเจาะจงกับผู้บริโภคในกลุ่มที่อาจจะเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายนะคะหรือว่าเป็นโรคอย่างเช่นผู้บริโภคบางท่านเป็นโรคเบาหวานบางท่านเป็นโรคไตนะคะก็ต้องมีอาหารทางการแพทย์เข้าไปช่วยเสริมเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการที่ตรงกับโรคนั้นๆนะคะโดยรูปแบบอาหารทางการแพทย์นะคะก็จะประกอบไปด้วยสารอาหารอย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะมีสูตรเฉพาะที่อาจจะเป็นอาหารทางสายยางนะคะอาหารเหลวต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องประกอบด้วยส่วนผสมที่ถูกระบุว่ามีความปลอดภัยนะคะฉลากการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าอาหารนวัตกรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเริ่มต้นที่อาหารนวัตกรรมที่ได้จากเทคโนโลยีใหม่นะคะอันนี้จะเป็นการพัฒนาอาหารรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพฤติกรรมแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีผลิตอาหารเพื่อให้อาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ผลิตจากโปรตีนพืชหรือว่าแมลงนะคะเพื่อช่วยให้ได้รับแหล่งจากโปรตีนที่สูงขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างค่ะก่อนที่จะไปถึงตัวผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเรามารู้จักคำว่านวัตกรรมกันก่อนค่ะนวัตกรรมนะคะหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นใหม่จากการนำองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและแนวคิดต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆให้เป็นสิ่งใหม่ขึ้นหรือเข้ามาช่วยในการปรับปรุงให้ตรงกับยุคสมัยมากขึ้นตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนวัตกรรมเนี่ยแบ่งออกได้เป็นเศษนะคะอันแรกก็คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือปรับปรุงจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชหรือโปรตีนจากแมลงอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นนวัตกรรมบริการนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการ

ไม่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคนั้นน่ะมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นระบบการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือการที่ผู้บริโภคเข้าร้านอาหารแล้วกดสั่งเมนูอาหารผ่านทางหน้าจอหรือทางแท็บเล็ตนะคะนวัตกรรมถัดมาค่ะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของกระบวนการผลิตค่ะเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยทำได้เร็วยิ่งขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ลดพวกวัตถุดิบลงนะคะเพราะว่าเรามีการคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำนะคะยกตัวอย่างนวัตกรรมนี้ก็จะเป็นพวกการพิมพ์อาหารแบบ3มิติค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีเครื่องมือระบบต่างๆเข้ามาช่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้เนื้อสัมผัสของอาหารเนียนขึ้นปรับปรุงความสามารถในการละลายของวิตามินให้เข้าไปในอาหารแล้วก็ดูดซึมในร่างกายของคนได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์เองค่ะก็สามารถที่จะช่วยในการเพิ่มความป้องกันในการรั่วซึมของอากาศได้ดียิ่งขึ้นคงความสดของอาหารยืดอายุการเก็บรักษาได้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์แรกที่จะพูดถึงนะคะก็เป็นอาหารที่ทำจากโปรตีนพืชค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับอาหารที่ทำจากพืชนะคะอาหารที่ทำจากพืชเนี่ยค่ะจะต้องมีส่วนประกอบหลักมาจากพืชมากกว่าร้อยละ95นะคะแล้วก็ใช้การแต่งกลิ่นหรือว่ารสชาติให้เหมือนกับเนื้อสัตว์นะคะถือเป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือกนะคะวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองนะคะถั่วดำถั่วเขียวถั่วลันตาก็นำมาใช้ได้นะคะรวมถึงพวกธัญชาติข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวโพดข้าวเจ้านะคะรวมไปถึงเมล็ดพืชค่ะเมล็ดฟักทองเมล็ดงาก็จะเป็นส่วนผสมค่ะในการทำโปรตีนจากพืชนะคะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์จากพืชที่เขาใช้สารสกัดจากบีทรูทนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ทำจากถั่วเขียวนะคะรวมถึงทูน่านะคะก็จะมีการนำถั่วเนี่ยมาทำเป็นเนื้อทูน่าด้วยนะคะอาหารที่ทำจากโปรตีนแมลงนะคะก็ค่อนข้างมาแรงเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะที่จะมีคุณประโยชน์ต่างๆค่อนข้างสูงเลยเมื่อเทียบกับเนื้อวัวเนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะคะในปริมาณกรัมหรือร้อยละที่เท่ากันนะคะแมลงเนี่ยเขาจะให้โปรตีนที่สูงกว่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกำจัดโลกร้อนต่างๆเนี่ยการผลิตแหล่งเพาะปลูกหรือว่าที่เลี้ยงบริเวณการเลี้ยงหรือว่าสิ่งมูลสัตว์ที่เหลือออกมาเนี่ยเขาจะช่วยในการรักษาธรรมชาติได้ดีมากกว่าเนื้อสัตว์นะคะก็เลยทำให้โปรตีนแมลงเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่สนใจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถึงแม้ว่าแมลงอะค่ะจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ผู้บริโภคนะคะก็ยังต้องมีความระมัดระวังนะคะเนื่องจากในแมลงบางชนิดค่ะก็อาจจะมีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะคะอย่างเช่นอาจจะมีความคล้ายกับปูกุ้งหอยถ้าผู้บริโภคบางท่านที่แพ้อาหารทะเลค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสารเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ

อาหารนวัตกรรมต่อมานะคะมาดูกันว่าอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังมีอะไรกันอีกบ้างนะคะอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะจะถูกพัฒนาและผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์กรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางโภชนาการความปลอดภัยต่างๆนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะก็จะมีการนำระบบอัตโนมัตินะคะหรือระบบที่สำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มทำให้เกิดความแม่นยำนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ด้วยค่ะตัวอย่างการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับระบบอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นการพัฒนาเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชนะคะการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในห้องปฏิบัติการโดยใช้หุ่นยนต์แล้วก็ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิตนะคะการพิมพ์อาหารสามมิติต่างๆที่จะช่วยสร้างสรรค์อาหารในรูปแบบใหม่ๆที่มือของมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้นะคะตัวการพิมพ์สามมิติเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตรงจุดนี้นะคะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ลดของเสียในอุตสาหกรรมและการสูญเสียทรัพยากรได้ด้วยค่ะตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้นใหม่นะคะก่อนหน้านี้เราได้รู้ในเรื่องของอาหารที่ทำจากพืชแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเป็นตัวของเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มที่ทำจากพืชนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยวัตถุดิบจากพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะข้าวโอ๊ตอัลมอนด์มะพร้าวนะคะแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือว่าแทนการใช้พวกนมวัวนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการการหลีกเลี่ยงจากอาหารสัตว์นะคะเนื่องจากว่าผู้บริโภคบางท่านเนาะอาจจะไม่สามารถบริโภคนมวัวได้นะคะเนื่องจากร่างกายอาจจะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาลแลคโตสนะคะทำให้ดื่มนมวัวเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการแพ้หรือว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากพืชเนี่ยก็ถือเป็นตัวช่วยเสริมที่จะทำให้ผู้ที่แพ้นมวัวสามารถทานได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นะคะนมเฮเซลนัทหรือว่านมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ต่างๆได้ด้วยค่ะมากันที่อาหารนวัตกรรมอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออาหารสามมิติค่ะอาหารสามมิติเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการนำมาใช้มากขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารนะคะอาหารสามมิติเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่สามารถที่จะพิมพ์ส่วนผสมต่างๆออกมาเป็นรูปทรงต่างๆได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะที่สำคัญเขาก็จะช่วยในการควบคุมส่วนประกอบแล้วก็สารอาหารได้อย่างแม่นยำนะคะลดการใช้แรงงานคนสามารถผลิตซ้ำๆได้ในปริมาณที่มากๆนะคะรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตส่งเสริมในเรื่องของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะการพิมพ์อาหารสามมิติเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการทำลักษณะอาหารที่เป็นพิเศษขึ้นมานะคะอาจจะตรงกลุ่มผู้บริโภคอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในอาหารสามมิตินะคะมีอะไรบ้างค่ะการพิมพ์อาหารเนี่ยจะมี3เทคนิคด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นการพิมพ์แบบอัดขึ้นรูปค่ะเทคนิคนี้เนี่ยจะมีความคล้ายกับกระบวนการแปรรูปอาหารแบบอัดรีดผ่านเกลียวหรือที่เราเรียกว่า extrusion นะคะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพิมพ์แบบอัดขึ้นรูปก็เช่นพวกช็อกโกแลตค่ะพาสต้าเนื้อสัตว์รวมถึงแป้งโดด้วยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารที่บดละเอียดก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะเหมาะกับผู้ที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็แพร่หลายมากที่สุดค่ะวิธีการที่2นะคะเป็นวิธีการแบบ power bed fusion นะคะเทคนิคนี้เนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์สามมิติโดยการเกลี่ยวัตถุดิบอาหารที่เป็นผงนะคะให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็เขาจะมีตัวเลเซอร์นะคะก็จะทำซ้ำๆจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการเนี่ยออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ได้นะคะแต่เทคนิคนี้นะคะอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมใช้เท่าไหร่นักค่ะส่วนอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเรียกว่าการพิมพ์แบบ binder jetting นะคะกระบวนการนี้นะคะจะมีการใช้สารฉีดสารยึดเกาะเข้าไปนะคะลงบนวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงานให้เกิดขึ้นนะคะชิ้นงานเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วถูกนำออกไปอบเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีการฉีดสารลงไปนะคะต้องเอาไปอบด้วยเอาไปล้างสารยึดเกาะออกก่อนนะคะในอุตสาหกรรมอาหารค่ะเทคนิคนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแล้วก็การพัฒนานะคะนิยมนำไปใช้ในกลุ่มพวกเบเกอรี่นะคะแล้วก็ขนมหวานค่ะตัวอย่างอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะก็จะมีอาหารที่สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะเขาก็สามารถที่จะกำหนดลักษณะของเนื้อสัมผัสนะคะให้มีความอ่อนนุ่มเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะรวมไปถึงการพิมพ์อาหาร
อย่างเช่นพิซซ่านะคะเขาก็จะมีการใช้เครื่องพิมพ์เนี้ยค่ะทำตัวแป้งขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าพิซซ่านะคะแล้วก็ยังมีเครื่องพิมพ์ลาเต้อาร์ตที่ใช้อุปกรณ์สามมิตินี้นะคะในการที่จะสร้างสรรค์นะคะลายขึ้นมาบนหน้าของเครื่องดื่มต่างๆได้ด้วยค่ะ

ค่ะและสำหรับอาหารนวัตกรรมนะคะที่ตอบสนองเฉพาะบุคคลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นอาหารประเภทไหนนะคะอาหารนวัตกรรมที่ตอบสนองเฉพาะบุคคลนะคะหรือเป็นอาหารตามสารพันธุกรรมค่ะหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโภชนะพันธุศาสตร์นะคะศาสตร์นี้นะคะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับโภชนาการแล้วก็พันธุกรรมของบุคคลค่ะโดยเน้นที่การทำความเข้าใจว่าอาหารและสารอาหารเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะสามารถส่งผลต่อการแสดงออกของยีนแล้วก็สุขภาพของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรนะคะโดยการที่เราสามารถตรวจได้นะคะโดยการหาสารพันธุกรรมหรือDNA นะคะที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากน้ำลายนะคะหรือเนื้อเยื่อในกระพุ้งแก้มภายในช่องปากเลือดและเส้นผมนะคะแล้วก็นำเข้าห้องปฏิบัติการค่ะเพื่อตรวจหาว่าอาหารตามสารพันธุกรรมหรือโภชนะพันธุศาสตร์ของเราเป็นอย่างไรนะคะโดยเราสามารถแบ่งประเภทของโภชนะพันธุศาสตร์ได้เป็น2ประเภทค่ะแบบแรกนะคะเราจะเรียกว่า nutrigenomics ค่ะศาสตร์นี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารจากอาหารที่บริ

ภคเข้าไปกับการแสดงออกของยีนในร่างกายมนุษย์นะคะยกตัวอย่างเช่นการควบคุมกระบวนการอักเสบในร่างกายการเผาผลาญไขมันการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆนะคะสามารถระบุได้ว่าร่างกายของแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะมีความต้องการเฉพาะด้านอะไรเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจจะต้องการสารอาหารวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ต่างชนิดกันสารอาหารเหล่านั้นเข้าไปทำให้ร่างกายของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะอีกทั้งยังช่วยให้ทราบว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยส่งผลต่อการทำงานของระบบในร่างกายได้อย่างไรนะคะทำให้บ่งชี้ได้ว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นนะคะมีความต้องการสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุมากหรือน้อยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะแต่ละคนค่ะการแสดงออกของร่างกายก็จะแตกต่างกันได้รับอาหารเข้าไปชนิดเดียวกันแต่การแสดงออกก็จะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะช่วยทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วก็มีสารอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีลักษณะการแสดงออกของร่างกายหรือตอบสนองเป็นอย่างไรค่ะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่า nutrigenetic นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำการศึกษาลำดับเบสบนสาย DNA นะคะว่ามีผลกระทบต่อยีนต่อการตอบสนองของร่างกายที่รับประทานเข้าไปอย่างไรนะคะอย่างเช่นการตอบสนองต่อแอลกอฮอล์การตอบสนองต่อคาเฟอีนนะคะการตอบสนองต่อน้ำตาลแลคโตสต่างๆนะคะก็คืออย่างบางคนทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปทำไมบางคนถึงหน้าแดงทำไมบางคนถึงร่างกายไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะตัวนี้จะช่วยวัดได้ว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วมันไปมีผลกับร่างกายอย่างไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจะถูกควบคุมโดยยีนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะทางพันธุกรรมอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะรวมไปถึงการรับความไวต่อสภาพแวดล้อมความไวต่อสารอาหารแล้วก็ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีพันธุกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นยีนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปการตอบสนองของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะข้อจำกัดของโภชนาพันธุศาสตร์นะคะในเรื่องของการตรวจหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยซึ่งทำให้ข้อมูลบางส่วนก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะที่ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เข้าถึงได้ยากนะคะบางท่านก็อาจจะยังเข้าถึงไม่ได้ในจุดนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อการวางแผนโภชนาการเนี่ยก็จะมีประเด็นในส่วนของเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ความเป็นส่วนตัวการรักษาความลับต่างๆนะคะแล้วก็โภชนาพันธุศาสตร์นะคะยังมีศักยภาพในการช่วยปรับปรุงสุขภาพนะคะแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะยังไม่ได้แน่นอนหรือยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนในทุกๆกรณีนะคะก็ยังถือว่าเป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการศึกษาโภชนาพันธุศาสตร์ด้วยค่ะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาหารเกษตรอินทรีย์อาหารฟังก์ชันอาหารทางการแพทย์รวมไปถึงนวัตกรรมนะคะเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นและลดการใช้สารปรุงแต่งหรือสารเคมีต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นไปตามปกติค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ลุงเป็นคนอุบลครับผมหมูยอที่นั่นอร่อยมากนะครับอยากจะพัฒนาอาหารสูตรดั้งเดิมให้มันดีขึ้นก็ได้มสท.นี่แหละที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ส่วนนี้ให้กับลุงเขาสอนด้านโภชนาการชุมชนเอามาประยุกต์ใช้ใครๆก็เรียนได้ใครๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ครับหมูยออุบลธรรมดาธรรมดาของลุงทุกวันนี้ก็กลายเป็นสินค้าขายดีเป็นโอท็อประดับชาติไปแล้ว
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและความเป็นมากันนะครับว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทำไมถึงมีความสำคัญและจำเป็นนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราจะทำให้เราได้

อาหารชนิดใหม่ขึ้นมานะครับในส่วนของอาหารชนิดใหม่เนี่ยก็จะทำให้เราได้ในสิ่งที่จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าอาหารอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เรานำสู่ร่างกายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนทำให้คนมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการตอบในเรื่องวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันด้วยนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะครับทุกคนก็อยากได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นในสิ่งที่เราพัฒนาหรือว่าในสิ่งที่เราปรับปรุงเนี้ยก็ทำไปเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคนั่นเองนะครับในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความคงที่นะครับและมีการตอบสนองกับผู้บริโภคประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับเรามีไม่ว่าจะเป็นข้าวยางอ้อยมันปาล์มหรือว่าจะเป็นนะครับการที่เราแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับตัวของสินค้าเกษตรนะครับโดยการที่เราใช้เทคโนโลยีแปรรูปที่มีความเหมาะสมนะครับเหมาะสมทั้งกับตัวเกษตรกรและเหมาะสมทั้งกับเรื่องของผู้บริโภคนะครับเพื่อทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็รูปแบบที่ตอบสนองนะครับในประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับก็ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการใช้งานนะครับหรือว่าเป้าหมายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มแต่ละคนนั่นเองนะครับอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับมีความทันสมัยเราจะเห็นว่าจริงๆบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ นะครับที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์ฉะนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้ตอบสนองแล้วก็เอื้อต่อการใช้งานรวมหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนกระแสเรื่องความยั่งยืนก็จะย้อนกลับมาหาตัวของกระบวนการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับให้สามารถที่จะตอบสนองแล้วก็ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจุดหมายปลายทางเราต้องการพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการนั้นให้ใครโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นถ้าสมมุติว่าผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มีความต้องการที่จะได้เทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปเนี่ยเทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปจะเกิดเรื่องของต้นทุนที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นคำว่าเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมจึงกลับมาตอบสนองว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องการให้ความสำคัญเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดนะครับไม่ก่อให้เกิดเศษเหลือหรือการที่ผลิตคาร์บอนมากจนเกินไปนั่นเองเรามาดูปัจจัยนะครับที่สนับสนุนบ้างว่าอุตสาหกรรมอาหารที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยปัจจัยที่สนับสนุนหรือปัจจัยที่ส่งเสริมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือจำนวนของประชากรในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรามีผู้บริโภคหรือประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีความต้องการที่มีความหลากหลายนะครับแล้วมีความละเอียดอ่อนในการที่จะออกแบบนะครับฉะนั้นผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปอย่างกลุ่มคนที่วัยทำงานนะครับแต่จะต้องการออกกำลังกายต้องการกล้ามเนื้อก็ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารอีกลักษณะหนึ่งเป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าโอกาสในเรื่องของการที่เราจะนำไปสู่เรื่องความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีมากมายเลยนะครับอันที่สองก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านของมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับและเราก็มีสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของชนิดและในแง่ของรูปแบบนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นหรือว่าจุดท่างานเนาะในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะทำให้สู่เรื่องของการจ้างงานนะครับมีการจ้างงานแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ได้รับการจ้างงานเหล่านั้นและรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยนะครับท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มีความสะอาดนะครับเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรื่องกระแสเรื่องของ climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะครับดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ก็จึงมีความสำคัญและจำเป็นในการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจากอดีตนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยเราจะพูดเพียงแต่ single bottom line หรือว่าแนวคิดที่เรื่องของกำไรสุทธิเป็นสำคัญนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการอยู่ร่วมกันและรวมถึงเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นนะครับดังนั้นโมเดลของการทำงานธุรกิจในปัจจุบันจึงก้าวข้ามมาสู่เรื่องของ Triple Bottom Line หรือว่าไตรกำไรสุทธินั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. นะครับให้มองความสำคัญของโลกเราที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ Planet

ที่2ก็คือตัวของ people ก็คือคนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ของอาหารทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ profit นะครับที่เราจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ร่วมกันนะครับครับในตอนที่2นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารกันนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาตั้งแต่ระดับย่อยนะครับหรือระดับเล็กที่สุดก็คือในระดับของสูตรของตัวอาหารนะครับหรือในระดับของครัวเรือนนะครับเราจะเห็นว่าในจังหวัดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะเห็นว่าเพชรบุรีจะมีขนมหวานนะครับหรือขนมไทยนะครับในสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บุญล้นนะครับหรือจะเป็นแม่ละเมียดหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรหรือระดับของครัวเรือนนะครับหลังจากที่ครัวเรือนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็มีการพัฒนากันว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้สูตรนี้แกงนี้ของบ้านนี้อร่อยนะครับก็จะมีการขยายหรือมีการพูดกรอกพูดต่อๆกันในชุมชนว่าบ้านนี้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้อร่อยนะครับก็จะมีการอาจจะยกให้บ้านนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสำคัญนะครับเขาก็จะให้แล้วว่าอาจจะทดลองไปเลี้ยงในระดับที่ใหญ่ขึ้นเช่นจัดงานในชุมชนจัดงานวัดถ้าในต่างจังหวัดนะครับทีนี้ในจุดตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการยกระดับว่าจากเราทำกันกินภายในครอบครัวหรือครัวเรือนเนี่ยก็นำไปสู่การขยายนะครับวิธีการทำงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมีการใช้หม้อเบอร์ใหญ่ขึ้นอาจจะมีการใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของชุมชนทีนี้มาดูในระดับของอุตสาหกรรมหลังจากที่เราได้สูตรในระดับของครัวเรือนนะครับถ้าในระดับอุตสาหกรรมจริงๆก็คือใช้โดยพ่อครัวหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเชฟนะครับนั่นเองพอเชฟทำอาหารเหล่านั้นได้ดีนะครับก็จะมีการถอดแบบนะครับหรือมีการขยายไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของโรงงานขนาดเล็กนะครับโรงงานขนาดเล็กอย่างถ้าเราเปรียบเทียบในชุมชนก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของครัวหรือโรงครัวของวัดหรือโรงเรียนนะครับแต่ในโรงงานเนี่ยที่มีขนาดเล็กเช่นโรงงานที่เป็น SME นะครับก็คือSmall and Medium Enterprise นะครับอันนี้คือโรงงานขนาดเล็กอาจจะมีการใช้เตาใช้หม้อหรือว่าใช้ภาชนะในระดับที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถทำขายในชุมชนหรือทำขายที่เป็นของฝากอันนี้ก็มีการผลิตในระดับของอุตสาหกรรมในขั้นต้นนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีการผลิตในระดับของสูตรและก็ขยายมาสู่โรงงานขนาดเล็กเนี่ยจำนวนมากตั้งแต่ภาคเหนือจนกระทั่งภาคใต้นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราจะคุ้นเคยกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับของสูตรกับอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานขนาดเล็กเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแตนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไส้อั่วนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางภาคกลางก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือขนมไทยนะครับพอหลังจากที่สเกลหรือว่าระดับของโรงงานขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานนะครับหรือมีผู้บริโภคเขาสนใจมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะทำก็คือเรื่องของการขยายการผลิตไปสู่ในระดับของขนาดใหญ่ขึ้นในระดับของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีมุมมองหรือมีวิธีการในเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับบางครั้งเราอาจจะเคยใช้ครกที่บ้านในการทำพริกแกงนะครับพริกแกงก็อาจจะถูกผลิตขึ้นมานะครับในโรงงานขนาดเล็กแล้วพอโรงงานขนาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหม้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการที่จะบดตัวพริกนะครับบดในเรื่องของหอมกระเทียมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมทีนี้ในมุมมองภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งในโรงงานเดียวอาจจะไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบดังนั้นเนี่ยทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะทำแกงขึ้นมาใส่ถุงรีทอร์ตพาวช์นะครับโรงงานอาจจะไม่ได้ผลิตทุกอย่างเองหมดยกตัวอย่างเช่นกะทินะครับกะทิเราอาจจะมีการนำเข้ามาจากซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตตัวของวัตถุดิบตัวของกะทิให้เรา
นะครับแต่เรามีหน้าที่ในการนำกะทินั้นมาผสมกับเครื่อง

0: งแล้วก็เนื้อสัตว์หรือรวมถึงผักเนี่ยในโรงงานของเราเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายหรือว่าการทำงานในระดับของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่ระดับของสูตรนะครับที่เราทำรับประทานในครัวเรือนนำมาสู่การขยายในโรงงานขนาดเล็กนะครับแล้วก็การผลิตในระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยจะเกิดการทำงานอาจจะไม่ใช่แค่จบในโรงงานแล้วนะครับไม่ได้จบในครัวเรือนขนาดเล็กแล้วแต่มีการเชื่อมมีการส่งต่อมีการที่จะพัฒนาต่อยอดหรือการส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตซึ่งกันและกันทำให้เกิดการใช้งานทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดเครือข่ายของการทำงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมมีการใช้วัตถุดิบต่างๆการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆมากมายนั้นเราจะเห็นว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางว่าเราต้องการที่จะตอบสนองกับผู้บริโภคนะครับหรือตลาดในขนาดประมาณไหนนะครับเล็กหรือใหญ่หรือครัวเรือนของฝากหรือจะเป็นสินค้าในระดับอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเรื่องของมาตรฐานเราจะเห็นว่าการผลิตในระดับครัวเรือนนะครับหรือในระดับสูตรเนี่ยอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องขอเครื่องหมายมาตรฐานอย่างเช่นอย.นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับในโรงงานขนาดเล็กนะครับที่อาจจะมีการจำหน่ายเป็นของฝากที่อยู่ในหน้าร้านก็อาจจะมีบางผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องขอบางผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่จำเป็นต้องขออย.เป็นต้นนะครับแต่ในการผลิตในระดับของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องขอเครื่องหมายอย.นะครับหรือขอเครื่องหมายอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรากลับมาดูว่าในเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกที่เป็นการที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับก็คือการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก็คือสิ่งที่เราออกแบบมาจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนั่นเองฉะนั้นหลักใหญ่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการออกแบบโดยการใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเราอาจจะได้ยินคำนี้มากขึ้นนะครับในหน่วยต่อๆไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระบวนการดีไซน์ thinking หรือความคิดเชิงออกแบบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดในหน่วยถัดๆไปนะครับถามว่าทำไมจะต้องเริ่มจากความพึงพอใจถ้าเราพัฒนาของขึ้นมาหนึ่งอย่างแต่ของนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าแล้วอย่างอื่นก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำต่อนะครับฉะนั้นในจุดแรกก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานั้นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเมื่อเราสามารถทราบได้แล้วพัฒนาได้แล้วสิ่งที่จะต้องพัฒนาหรือว่าทำต่อไปก็คือเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เป็นพึงพอใจเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซปต์หรือแนวคิดแค่นั้นเองนะครับนำไปสู่เรื่องของสเต็ปหรือขั้นตอนถัดไปก็คือการศึกษาความเป็นไปได้นะครับว่าตัวของแนวคิดหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะจับต้องได้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ก็คือเราเริ่มตั้งแต่ระดับสูตรนะครับขนาดเล็กที่สุดก็คือระดับสูตรระดับรองลงมาก็คือโรงงานขนาดเล็กแล้วก็ระดับใหญ่ขึ้นมาคือในระดับอุตสาหกรรมฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราเริ่มนะครับในระดับที่เป็นสูตรแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำขึ้นมาได้จริงจับต้องได้จริงหรือเปล่ามีรูปร่างหน้าตามีเทคโนโลยีแค่ไหนนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นอย่างไรคุณภาพมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นความเป็นไปได้ที่สำคัญ2เรื่องนะครับที่เราต้องให้มุมมองที่สำคัญก็คืออันแรกความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคนะครับก็คือทำจริงได้ไหมทำแล้วหน้าตาเป็นยังไงมาตรฐานพอได้หรือเปล่าอันที่2ก็คือความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์นะครับสิ่งที่ทำขึ้นมาแล้วต้นทุนสามารถแข่งขันได้สู้ได้กับคู่แข่งที่เรากำลังจะทำอยู่หรือเปล่านะครับพอมาในจุดที่3นะครับสิ่งที่สำคัญอีกไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะครับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดตั้งแต่เราตอบสนองผู้คนได้เราทำจริงได้สุดท้ายแล้วมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจจริงไหมคุ้มค่าไหมที่เราจะลงทุนในโครงการนี้นะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ต้องมีความสามารถในการขายได้จริงมีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนี่คือองค์ประกอบทั้ง3อันถามว่าขายได้จริงไม่มีกำไรได้ไหมก็คงจะยากเพราะว่าไม่งั้นธุรกิจก็คงไปต่อไม่ได้และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนี่คือองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาของที่มาตอบโจทย์ทำได้จริงและไปสู่เชิงธุรกิจได้นั่นเองครับ
1: อ
0: เราก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้โครงการหรือสิ่งที่จะทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จนะครับเราก็มาแบ่งเป็น 2-3 ส่วนนะครับประเด็นแรกก็คือเรามาดูว่ากลไกที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จในระดับมหภาคนะครับภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าระดับแมโครนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1เรื่องของนโยบายของประเทศนะครับว่านโยบายประเทศมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างในช่วงเวลานั้นหรือณเวลานั้นหน่วยงานไหนที่เป็นคนดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขอ BOI นะครับหรือการส่งเสริมการลงทุนนะครับอาจจะมีมาตรการในเรื่องของภาษีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถทำพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วได้ส่วนลดหย่อนภาษีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของการนำเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีนะครับหรือเรื่องของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่นะครับอย่างนโยบายในช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาหรือจนกระทั่งปัจจุบันก็จะมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ BCG โมเดล B ก็คือ Bio ก็คือชีวภาพนะครับ C ก็คือ Circular นะครับก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ Green ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับนี่คือ BCG ฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการสามารถที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของ BCG โมเดลก็อาจจะมีมาตรการในเรื่องภาษีขึ้นไปส่งเสริมสนับสนุนหรือมีมาตรการเงินกู้ต่างๆนะครับของธนาคารของภาครัฐหรือสถาบันการเงินของภาครัฐนะครับที่จะมาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทำในมิตินโยบายเนี่ยได้นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นในการธุรกิจในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของระบบนิเวศของนวัตกรรมนะครับนอกเหนือจากมาตรการในเรื่องของเชิงนโยบายหรือการส่งเสริมต่างๆของภาครัฐแล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเรามีความร่วมมืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่คือว่าถ้าเราทำขนาดเล็กเราคงทำคนเดียวได้ไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถจบได้ที่เราเองตั้งแต่ระดับสูตรหรือระดับของการผลิตในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแต่เมื่อเราต้องการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำงานบนความร่วมมือหรือเครือข่ายความร่วมมือนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนของภาควิชาการนะครับเช่นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าภาคธุรกิจด้วยกันที่อาจจะเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันในการที่จะพัฒนานะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าโมเดลของนวัตกรรมของเราเนี่ยให้นำไปสู่การทำงานจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นย่านนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ระบบนิเวศต่างๆของสวทช.นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในบริเวณของอุทยานวิทยาศาสตร์ก็สามารถมีส่วนลดหย่อนทางภาษีให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของวิจัยและพัฒนาได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องการลงทุนและกฎกติกาต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามาตรการของภาครัฐพอมีนโยบายเหล่านั้นออกมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานกรมสรรพากร

ู้ประกอบการนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนลดหย่อนภาษีนั่นคือส่วนลดจ่ายก็ทำให้ผู้ประกอบการมีแต้มต่อนะครับหรือว่ามีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนในการพัฒนาที่ถูกลงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ากฎกติกาต่างๆที่เอื้อต่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมนะครับอันนี้ก็เป็น fast track ที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะนำสินค้าที่มีความเป็นนวัตกรรมนะครับหรือผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะขอเข้าไปในช่องทางนี้นะครับผ่านมาตรการต่างๆที่ภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับอันถัดมานอกจากประเด็นทางด้านระดับมหภาคแล้วเรามาดูในเรื่องของกลไกสนับสนุนความสำเร็จในระดับจุลภาคกันบ้างนะครับในระดับจุลภาคก็อาจจะเล็กลงมานิดนึงนะครับเราก็มาดูว่าสิ่งสำคัญเราต้องมาดูว่าคนที่จะทำงานหรือว่าธุรกิจที่จะทำงานในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญอันดับต้นๆอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ mindset นะครับนั่นก็คือเรื่องของระดับวิธีคิดทำอย่างไรเราถึงจะมีวิธีคิดที่เราเข้าใจนะครับตัวของโจทย์นะครับหรือผู้บริโภคของเราว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับไม่ใช่บอกว่าเรามีแต่ของเราพัฒนาขึ้นมาแล้วยังไงเขาก็ต้องซื้อเราอันนี้ใน20ปีที่ผ่านมาอาจจะพูดแบบนี้ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับเราจะเห็นว่าในตลาดจริงๆมีสินค้ามากมายคำถามแรกก็คือทำไมเขาต้องซื้อของเรานะครับถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้เราจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่า mindset อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น mindset ของผู้ประกอบการหรือ mindset ที่เอาผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเมื่อเรามีวิธีคิดอย่างนี้แล้วเราอาจจะยังขาดในบางเรื่องนะครับเราอาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องแต่สิ่งที่เราต้องเติมก็คือเรื่องของ knowledge set นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาต้องการสินค้าหรือบริการในลักษณะนี้สิ่งเราต้องทำก็คือว่าเราจะต้องหาความรู้เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำว่าความรู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับในอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของแพลโปรตีนนะครับสมมุติเป็นแพลนเบสมีสนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเนื้อที่พัฒนาจากโปรตีนพืชนะครับเรารู้แล้วว่าผู้บริโภคเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมรู้แล้วว่าผู้บริโภคเขามีความสนใจในเรื่องของเวจิเทเรียนนะครับหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับแต่องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องลงไปลึกกว่านี้อีกว่าผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยเขาอาจจะบริโภคอะไรอยู่บ้างเขาติดขัดเรื่องอะไรอยู่บ้างสิ่งที่เขาขาดอะไรอยู่บ้างเช่นความอร่อยยังไม่ได้เรื่องของราคาอาจจะยังสูงอยู่เราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้คือเรื่องขององค์ความรู้นะครับความอร่อยเกิดจากอะไรนอกเหนือจากรสชาติเป็นเรื่องของเนื้อสัมผัสนะครับเป็นเรื่องของกลิ่นรสอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำให้ผลิตภัณฑ์แพนเบสมีทหรือว่าตัวของผลิตภัณฑ์เนื้อที่มาจากโปรตีนพืชเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็ทำให้เราต้องเติมชุดความรู้หรือว่า knowledge set อย่างนี้เข้าไปนะครับถัดมาก็คือเป็นเรื่องของหลังจากที่เรามีความรู้แล้วเราต้องลงมือทำจริงนะครับนั่นก็คือ skill set นะครับหรือชุดของทักษะที่เราควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตตัวของโปรตีนพืชนะครับที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะนำมาใช้เป็น plant based meat product นั่นเองว่าหน้าตาหรือรูปร่างของโปรตีนที่เราจะใช้หน้าตามันจะต้องเป็นแบบนี้โครงสร้างเป็นยังไงนะครับแล้วรสชาติควรจะเกิดยังไงนี่คือทักษะที่เราจะต้องมาในเรื่องของการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์นะครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของ tool set ก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องของการพัฒนาว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างในการที่จะช่วยเราในเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องทดสอบผู้บริโภคเรื่องการทดสอบตลาดเรื่องของการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมในการที่เราจะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์1ตัวให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ภาพใหญ่ที่เป็นระดับมหภาคโยงมาถึงเรื่องของจุลภาคที่เราจะต้องมีวิธีคิดองค์ความรู้ทักษะรวมถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการที่จะทำให้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไปสู่เป้าหมายที่มีความสำเร็จมากขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับโดยเมื่อเรามาดูถึงระดับทักษะที่สำคัญนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งสำคัญอันดับเริ่มต้นก็คือเรื่องของการออกแบบดังนั้นการออกแบบเป็นทักษะที่สำคัญแทบจะใช้ในทุกอาชีพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการออกแบบคือจุดเริ่มต้น

ือดูเม็ดแรกที่สำคัญในการที่เราจะนำไปสู่การพัฒนาทุกเรื่องถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของหลักการนะครับที่สำคัญของการออกแบบก็คือเรื่องของการพัฒนาคือเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับฉะนั้นการเข้าใจก็คือเรื่องของการที่เราจะออกแบบได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าผู้บริโภคของเรามีข้อจำกัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือเพนพอยต์นะครับแล้วเมื่อมีเพนพอยต์แล้วเราจะหาทางออกหาคำตอบหรือหาสิ่งที่ใช่สำหรับเขาได้อย่างไรนั่นคือการออกแบบนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดถูกปลดล็อกถูกแก้ไขถูกนำเสนอสิ่งที่ดีกว่านะครับด้วยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วเทคโนโลยีแบบไหนนะครับวิธีการอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเงื่อนไขการทำงานลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสู่ธุรกิจหรือไปสู่เรื่องของการเข้าไปเรื่องของการสร้างเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างไรเพื่อทำให้ธุรกิจนี้นำไปสู่การตอบสนองผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนั่นเอง

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ
8: รวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: แล้วเจอกันนะครับ
13: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
14: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
15: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
16: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
17: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทย
18: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ media.stou.ac.th ค่ะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้นะคะมีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่4มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด3หน่วยคือหน่วยที่1แนวคิดการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่14การประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรสดหน่วยที่15การประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์นงนุชอังยุรีกุลและดิฉันอาจารย์จิราพรว่องไววิริยะไปติดตามสาระสำคัญหน่วยที่1จากรองศาสตราจารย์นงนุชอังยุรีกุลกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายในหน่วยที่1เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรซึ่งในหน่วยที่1นี้อาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนแรกเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรตอนที่2เราจะลงไปที่การจัดการโลจิสติกและตอนที่3อาจารย์จะอธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรค่ะเรามาดูกันในตอนที่1สำหรับในตอนที่1นั้นนะคะเราจะประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆทั้งหมดเรื่องด้วยกันนะคะในเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมายขอให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประเด็นนี้ก่อนแล้วเราก็จะลงลึกไปที่เรื่องที่2ก็คือเรื่องขององค์ประกอบของโซ่อุปทานเชิงระบบและเรื่องที่3นะคะก็คือกระบวนการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะค่ะในเรื่องที่1เราลงมาที่ความหมายการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะให้หมายถึงการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินโดยผู้ประกอบการแต่ละรายที่อยู่ในโครงข่ายตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำก็คือผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตรวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าเกษตรส่วนกลางน้ำก็คือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและการเก็บรักษาและที่ปลายน้ำคือผู้ประกอบการด้านการจัดจำหน่ายเพื่ออุปทานซัพพลายนะคะสินค้าและบริการให้เคลื่อนไหลอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งส่งต่อไปถึงผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคเป็นอุปสงค์ตรงนี้ในเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานสิ่งที่เราต้องการก็คือเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำสุดและก็ส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงนี้จะ

รอบคลุมรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เราเรียกว่าจับต้องไม่ได้หรือก็คือสารสนเทศข้อมูลข่าวสารนั่นเองค่ะประเด็นต่อมาความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรประเด็นแรกเลยในการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยจะทำให้เรานะคะได้เห็นภาพรวมตลอดสายโซ่อุปทานนั่นก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือต้นน้ำไปอย่างไรที่กลางน้ำไปถึงปลายน้ำและส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคเราจะเห็นภาพรวมนี้ตลอดทั้งเส้นสายของโซ่อุปทานประการที่สองก็คือเราจะเข้าใจเลยว่าในแต่ละหน่วยธุรกิจที่ต้องดำเนินการเราจะต้องจัดการอย่างไรจึงจะสามารถส่งต่อจากต้นน้ำไปกลางน้ำและไปปลายน้ำและขณะเดียวกันการส่งต่อนี้ประเด็นที่สามจะทำให้เราเข้าใจเลยว่าความเชื่อมโยงของหน่วยธุรกิจหนึ่งไปยังอีกหน่วยธุรกิจหนึ่งนั้นเชื่อมโยงกันด้วยเงื่อนไขหรือข้อตกลงอย่างไรและประการที่สี่นั่นก็คือเราจะเห็นซัพพอร์ตเซกเตอร์คือฝ่ายสนับสนุนมีใครบ้างที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของโซ่อุปทานนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามแต่ซึ่งในการจัดการนี้จะทำให้สินค้าเกษตรที่เกิดการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะคะไม่แซ่ม้าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้ประกอบการไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอุปสงค์คือความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้าต้องการสินค้าและบริการอะไรมากน้อยเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าการวางแผนที่จะอุปทานก็คือเสนอขายเราจะทำการกำหนดการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนและผิดพลาดไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของจุดมุ่งหมายของการจัดการโซ่อุปทานจะมี3ประการหลักๆจุดมุ่งหมายแรกก็คือหากการจัดการนี้กระทำได้ดีนั่นก็หมายความว่าการดำเนินการของโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆมันจะเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขณะเดียวกันความเชื่อมโยงที่ดีของโซ่อุปทานมันจะเกิดการรับประโยชน์ร่วมกันนะฮะหรืออาจจะคุ้นหูในคำว่า win-win situation และสุดท้ายก็คือตรงนี้ค่ะการจัดการจะทำให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภคเพราะได้รับการตอบสนองที่ตรงตามความต้องการทุกอย่างเรื่องต่อมานะคะก็คือองค์ประกอบของโซ่อุปทานเชิงระบบในธุรกิจอาจารย์ขึ้นประเด็นขึ้นไว้ก่อนแล้วว่าถ้าไม่รู้จักองค์ความรู้ใน5ประการนี้ยากค่ะที่จะเข้าใจการทำงานของโซ่อุปทานคำแรกอุปสงค์อุปทานคำที่สองวิธีการตลาดขั้นที่สามระดับช่องทางการจัดจำหน่ายคำที่สี่ธุรกิจการเกษตรและคำที่ห้าโซ่คุณค่าเอาคำแรกก่อนในวิชาทางเศรษฐศาสตร์เราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าอุปสงค์และอุปทานแสดงว่าคนละเรื่องกันนะคะสองคำนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่มันมีความสัมพันธ์กันในการประกอบธุรกิจทางด้านอุปทานจะเห็นได้ว่ามันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเลยค่ะผลิตสินค้าและบริการแล้วก็มีการเสนอขายคืออุปทานซัพพลายไปให้กับใครอุปสงค์คือใครคือผู้บริโภคคือผู้ซื้อเพราะฉะนั้นคำว่าอุปสงค์และอุปทานเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่ามันเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะคืออุปสงค์และอุปทานคำต่อมาอาจจะคุ้นหูก็คือวิธีการตลาดจะเห็นได้ว่าจากการที่เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรออกมาได้

ได้แล้วเกษตรกรก็ขายจะขายเองไหมหรือขายผ่านใครหรือจะมีการแปรรูปหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็จะเกิดอะไรคะเกิดการส่งต่อไปในยังตลาดแต่ละระดับนะคะจนกระทั่งส่งไปถึงอุปสงค์ก็คือดีมานด์นะซึ่งจะเป็นดีมานด์ในประเทศหรือต่างประเทศได้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่ชนิดสินค้าอีกคำหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นเลเวลเราจะเห็นมีหลายระดับได้ค่ะตัวแรกเลยช่องทางตรงจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตเนี่ยผลิตปลูกผักมาแล้วนะคะก็เอาผักไปขายเองเลยนี่จะเห็นผู้ผลิตตรงไปที่ผู้บริโภคเลยแต่ถ้าหนึ่งระดับก็คือเรียกว่าระดับเดียวก็จะเห็นได้ว่ามีคนกลางทางการตลาดนะฮะหนึ่งประเภทค่ะอยู่ในกระบวนการจัดจำหน่ายนี้สองระดับก็จะมีสองประเภทหรือสองลายแล้วแต่กรณีสามระดับนะหนึ่งสองสามอันนี้คือความเข้าใจของช่องทางการจำหน่ายส่วนโครงสร้างของธุรกิจการเกษตรตามแนวคิดของดร.เดวิดกับโกเบิร์ตนะฮะเป็นแนวคิดที่เราศึกษาจากทาง Harvard Business School ก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายดำเนินการกับฝ่ายสนับสนุนมาแล้วค่ะ Support Sector ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนฝ่ายดำเนินการจะเห็นได้ว่าจะเริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตการผลิตในฟาร์มพอได้สินค้าออกมาจะบริโภคสดหรือแปรรูปก็แล้วแต่กรณีนะคะของสินค้าหรือความต้องการของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นระบบธุรกิจเกษตรเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4ระบบด้วยกันแต่ทันทีที่เราพูดถึงแนวคิดทางการแข่งขันส่งมอบอย่างมีคุณค่าของ Michael Importer ก็คือโซ่คุณค่าหรือเรียกว่า Value Chain เราจะพบตัวหลักๆ ก็คือ Primary Activity ตรงนี้ต้องมีต้องเกิดต้องทำส่วน Support Activity ในหน่วยธุรกิจ1ๆนั้นเป็นตัวช่วยให้การดำเนินงานของ Primary คือกิจกรรมหลักนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นก็จะเห็นนะคะเราพบคำนี้แล้วค่ะก็จะมีคำว่า inbound logistics outbound logistics จะเห็นนะคะเรามีคำว่า logistics เพิ่มเข้ามาแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้เขียนไว้ให้ตอนต้นเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายรวมอยู่ใน value chain โซ่คุณค่าเอาค่ะเราลองดูความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างคำว่า supply chain value chain และ logistics3คำนี้ supply chain ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโซ่คุณค่าหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยใครอยู่ที่ต้นน้ำนะกลางน้ำหรือปลายน้ำเสร็จแล้วก็มีการส่งมอบคุณค่าออกไปโลจิสติกจะเห็น value chain แต่ละหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีการนำเข้าinbound logistics ปัจจัยการผลิตไงคะพอแปรรูปหรือผลิตได้เรียบร้อย outbound ก็ส่งต่อออกไปก็เกิดอะไรอีก logistics ความเชื่อมโยงระหว่างนี้จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม value added นี่ค่ะนี่คือภาพง่ายๆของการแสดงความสัมพันธ์ของคำว่าโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและ logistics เรื่องที่สามกระบวนการจัดการโซ่อุปทานอาจารย์แสดงไว้ทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันแต่ละขั้นตอนจะส่งต่อเนื่องกันมาแต่ขั้นแรกต้องเริ่มที่การรวบรวมข้อมูลก่อนพอเราได้ข้อมูลมาเราก็จะนำข้อมูลและสารสนเทศนั้นมาวิเคราะห์อ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้โอเคตัดสินใจเลยค่ะกำหนดมาเลยว่ากลยุทธ์ในการจัดการโซ่อุปทานเราจะทำอย่างไรแล้วก็นะคะแปรกลยุทธ์นั้นลงไปให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เราเรียกว่าเราจะต้องทำแผนปฏิบัติการก็ action plan พอทำแล้วต้องมีการติดตามประเมินผลเกิดอะไรขึ้นเราทบทวนกลยุทธ์ปรับปรุงใหม่ไหมเพื่อให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการเนี่ยจะเห็นได้ว่าความจำเป็นอย่างยิ่งข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้

ข้อมูลและข่าวสารเหล่านี้เราจะต้องทำการวิเคราะห์อาจารย์ตัวอย่างท่านจะใช้ SWOT Score Model Five Fault Model หรือ Diamond Model อะไรนะขอให้นักศึกษาได้ศึกษารายละเอียดในเอกสารที่ท่านจะต้องศึกษาและอ่านโดยละเอียดแต่ว่าตรงนี้อาจารย์ขออธิบายอย่างกระชับและสั้น SWOT นะคะเราก็ทราบกันแล้วนั่นก็คือเรื่องของการดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะแต่ตัวใหม่เนี่ยค่ะไม่ค่อยคุ้นหูก็คือ Score เอาละค่ะใน Score Model นั้นจะประกอบไปด้วยแผนวางแผนซอร์จัดหาปัจจัยการผลิตวัตถุดิบ Raw Material Make ผลิตส่ง Deliver Return ถ้ามันมีปัญหามันจะต้องถูกส่งคืนส่งกลับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่า P S M Dกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเราจะมีการวิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการซึ่งต่อมาภายหลังกระบวนการของแบบจำลองสกอร์นี้ได้มีการพัฒนาเพิ่มกระบวนการที่6เข้ามาอีกข้อหนึ่งซึ่งกระบวนการที่6นั้นจำเป็นสำหรับยุคการแข่งขันนั่นก็คือเรื่องของกฎข้อบังคับและการจัดการข้อมูลสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทานนะคะเพราะฉะนั้นเดิมทีเดียวเรามีที่5กระบวนการแต่ภายหลังเราพัฒนาขึ้นมาเป็น6ตัวต่อมาเป็น Five Fault Model 5 5เริ่มต้นนี่เลยค่ะ1ดูสภาพการแข่งขันก่อนเสร็จแล้วเราลองดูซิว่าซัพพลายเออร์ปัจจัยการผลิตนะคะอำนาจต่อรองเป็นไงนะคะดูอำนาจต่อรองของลูกค้าดูคู่แข่งขันแล้วดูซิว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถ้าเราตอบสนองไม่พอไม่ถูกต้องตรงใจของลูกค้ามีสินค้าทดแทนอื่นเข้ามาไหมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การแข่งขันแต่ถ้าเป็นในกรณีของสินค้าหรือการแข่งขันนั้นเป็นในต่างประเทศในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเราจะใช้Diamond Model แบบจำลองเพชรจะมีปัจจัยหลักที่จะต้องวิเคราะห์4ปัจจัยคือเรื่องของการแข่งขันเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของอุปสงค์คือลูกค้าผู้บริโภคทั้งหลายและก็ปัจจัยอื่นที่เป็นเงื่อนไขในวงการอุตสาหกรรมของสินค้าชนิดนั้นๆแต่จะเห็นเรายังมี Support Factor ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนอีก2ก็คือเรื่องของสถานการณ์โอกาสและเรื่องของภาครัฐอันนี้คือ Diamond Model ค่ะเพราะฉะนั้นในตอนที่2นะคะอาจารย์จะเข้าไปที่การจัดการโลจิสติกเช่นเดียวกันตรงนี้อาจารย์ก็จะมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกทำความเข้าใจก่อนการจัดการโลจิสติกคืออะไรก็คือการจัดการกระบวนการหนึ่งในโซ่อุปทานที่เป็นแผนเป็นการปฏิบัติตามแผนแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษาสินค้าและบริการและก็สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดบริโภคตรงนี้จะพบว่าการเคลื่อนย้ายมีในทุกระดับโซ่อุปทานจากต้นน้ำไปกลางน้ำกลางน้ำไปปลายน้ำขณะเดียวกันภายในนะฮะหน่วยธุรกิจจริงๆแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเราเรียกว่าโลจิสติกภายในค่ะประเด็นตัวต่อมาความสำคัญของการจัดการโลจิสติกก็จะพบว่าตัวนี้ถ้าเราเก่งเนี่ยเราจะชิงนั่นก็คือความสามารถในการแข่งขันแข่งขันทุกด้านค่ะเราโลจิสติกอินบาร์โลจิสติกปัจจัยการผลิตเข้ามานะฮะโลจิสติกภายในองค์กรของเราดีจะเห็นได้ว่าสนับสนุนการผลิตเอาท์บาวด์โลจิสติกของเราดีก็จะสนับสนุนในเรื่องของการตลาดการแข่งขันถ้าเราสามารถเชื่อมโยงโลจิสติกเราเชื่อมไปถึงอะไรคะผู้บริโภคเคลื่อนไปถึงผู้ซื้อรายต่อไปได้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเราจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโลจิสติกเนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างอรรถประโยชน์ทั้งในรูปแบบตัวสินค้าสถานที่เวลารวมทั้งการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของนะคะจากนั้น

จุดมุ่งหมายหลักๆของการจัดการโลจิสติกเรื่องแรกเลยคือเรื่องการจัดการในองค์กรเพราะการจัดการเคลื่อนย้ายในองค์กรที่ดีก็จะเห็นได้ว่ามันจะเกิดต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลคนในองค์กรมีความสุขนะคะและจุดมุ่งหมายที่2ก็คือเพื่อทางด้านลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเคลื่อนย้ายไปถึงลูกค้าในเวลาที่เขาต้องการสินค้าเรานะจะเห็นเลยนะคะเขาพอใจอู้เจ้านี้ผู้ค้ารายนี้ดีจังเลยผูกพันเกิดการซื้อซ้ำนะคะแล้วอาจจะมีการบอกต่อด้วยนั่นก็คือโอกาสที่เราจะเพิ่มจำนวนลูกค้าของกิจการเราก็จะมากขึ้นจุดมุ่งหมายข้อที่3อีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะก็คือถ้าเราจัดการโลจิสติกที่ดีการเชื่อมโยงของกิจการเรากับผู้จัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตหรือที่เราเรียกกันว่าซัพพลายเออร์ตรงนี้นะคะก็จะเกิดความพอใจเกิดการร่วมมือกันทางธุรกิจมั่นใจเลยค่ะว่าธุรกิจเราจะไม่มีวัตถุดิบขาดมือปัจจัยการผลิตเราจะพร้อมและตรงตามคุณภาพที่เราต้องการใช้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากของการจัดการโลจิสติกค่ะโลจิสติกมีองค์ประกอบอะไรหลักเลยนะคะจัดส่งวัตถุดิบผลิตและกระจายมันออกไปเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เรามักจะไปติดตรงที่สิ่งที่จับต้องได้นั่นคือวัตถุดิบและสินค้าแต่ในความเป็นจริงองค์ประกอบของโลจิสติกจะไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยนั่นก็คืออะไรคะเรื่องของ information flow สารสนเทศค่ะค่ะเรามาดูกันกิจกรรมโลจิสติกเนี่ยก็มีผู้กล่าวไว้ว่าตรงนี้มันมีกระบวนการซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรมได้เป็น2กลุ่มคือหลักมีทั้งหมด8กิจกรรมด้วยกันแล้วจะเป็นซัพพอร์ตแอคทิวิตี้อีก5กิจกรรมด้วยกันประเด็นต่างๆ13กิจกรรมนี้รายละเอียดมีการอธิบายไว้แล้วขอให้นักศึกษาทุกท่านได้ลงศึกษาในรายละเอียดในเอกสารที่ท่านจะได้รับไปจากทางมหาวิทยาลัยด้วยค่ะค่ะตอนสุดท้ายความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการโซ่อุปทานกับโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรอาจารย์มีเรื่องอยู่สองเรื่องเรื่องแรกทำความเข้าใจก่อนระหว่างโซ่การจัดการโซ่อุปทานกับการจัดการโลจิสติกนั้นสองเรื่องนี้ต่างกันยังไงค่ะอาจารย์มีประเด็นในการวิเคราะห์มุมมองก็คือการจัดการในภาพรวมสองเรื่องนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและมุมมองในการจัดการเชิงกลยุทธ์สองเรื่องนี้จัดการแตกต่างกันอย่างไรนะคะอาจารย์ขอเข้าไปที่คำสำคัญของประเด็นคีย์เวิร์ดถ้าเป็นการจัดการในภาพรวมกรณีโซ่อุปทานมันจะรวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปถึงปลายน้ำแต่ถ้าเป็นการจัดการโลจิสติกการจัดการในภาพรวมจะเห็นได้ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากกิจการหนึ่งที่อยู่ที่ต้นน้ำไปยังกิจการหนึ่งที่อยู่กลางน้ำแล้วก็ไปยังกิจการหนึ่งที่อยู่ปลายน้ำจะเห็นเป็นระหว่างองค์กรนะคะแต่เราก็ยังให้ความสำคัญคือภายในองค์กรด้วยทันทีที่เราดูการจัดการในเชิงกลยุทธ์คำสำคัญคีย์เวิร์ดของการจัดการโซ่อุปทานนั่นคือเป็นเชิงกลยุทธ์ค่ะในขณะที่โลจิสติกเป็นระดับแค่ยุทธวิธีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้ต่างกันเรื่องสุดท้ายค่ะการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจเกษตรโดยใช้การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะคะอาจารย์แบ่งการพิจารณาออกเป็น2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือการสร้างความสามารถทางการแข่งขันภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันระหว่างองค์กรนะคะตรงนี้เอาเรื่องแรก

0: ้าเป็นในกรณีของภายในองค์กรจะเห็นได้ว่าการจัดการต้องเริ่มตั้งแต่อะไรคะ inbound logistics เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเข้ามาแล้วจะเป็น input หรือ raw material ก็แล้วแต่เพื่อใช้ในการผลิตหรือใช้ในการแปรรูปก็แล้วแต่ประเภทของธุรกิจที่ท่านได้กระทำนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องโลจิสติกก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะคะวัตถุดิบที่เก็บเอาไว้ในคลังสินค้าหรือจะเป็นห้องเย็นแล้วแต่ความจำเป็นของชนิดวัตถุดิบนั้นนะคะเอามาแปรรูปแต่ถ้าเป็นสมมติการผลิตในฟาร์มก็จะมีการนำเอาสารเคมีที่เก็บไว้อยู่ในตู้เก็บที่มิดชิดและปลอดภัยนะคะมีการเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อไปใช้ในนาในไร่ในสวนและแต่ประเภททางธุรกิจที่เป็นเกษตรที่เป็นการเกษตรที่ท่านจะทำในฟาร์มนั้นๆค่ะการจัดการตลาดท่านลงไปที่ประเด็นนี้ชัดเลยค่ะนั่นคืออะไรคะ outbound logistics จัดการอย่างไรให้เราตอบโจทย์นี่ค่ะตอบโจทย์ให้กับอะไรคะอีกองค์กรหนึ่งได้รวมไปทั้งเรื่องของภายในองค์กรนะคะการเคลื่อนย้ายแรงงานของเรานะคะจากอะไรคะจากออฟฟิศไปยังพื้นที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติงานหรืองานบัญชีงานการเงินมีการเคลื่อนย้ายนะฮะเงินเพื่อเอาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อวัสดุข้าวของสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ในธุรกิจตลอดจนกระทั่งในเรื่องการจัดการการวิจัยและการพัฒนาการถ่ายทอดทุกอย่างอยู่ภายใต้การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกนะคะตรงนี้อาจารย์แนะนำว่าให้ใช้แนวคิด value chain เอามาประยุกต์ใช้มีการวิเคราะห์เพราะเป็นเรื่องภายในองค์กรค่ะประเด็นสุดท้ายและการแข่งขันระหว่างองค์กรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระหว่างองค์กรอาจารย์ขอแนะนำว่าองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าสังเคราะห์เพราะเราจะดูความเชื่อมโยงนั่นคือความร่วมมือระหว่างองค์กรหนึ่งสมมติอยู่ที่ต้นน้ำกับอีกองค์กรหนึ่งที่อยู่ที่กลางน้ำค่ะการสังเคราะห์ตรงนี้เราจะดูซิว่าความร่วมมือความเชื่อมโยงตรงนี้เราก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆไหมในวงการธุรกิจเกษตรเราก็จะดูเราจะดูเลยว่าความเชื่อมโยงตรงนี้เข้มแข็งแรงไหมถ้าเข้มแข็งและแข็งแรงนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเกิดความยั่งยืนทางอาชีพและถ้าความเชื่อมโยงของเราความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กรดีมากนั่นก็คือเราจะเห็นความเข้มแข็งทางความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการเป็นวินวินซิตูเอชั่นคือการไว้เนื้อเชื่อใจการทำงานร่วมกันเอาละค่ะโซ่อุปทานที่เข้มแข็งของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและในที่สุดก็คืออะไรสนองตอบตรงตามความต้องการเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคค่ะนักศึกษาคะท่านผู้ชมรายการคะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเอกสารตำราของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นที่อาจารย์อธิบายมาวันนี้เป็นเพียงแค่ประมวลโดยสรุป
1: ที่จบไปนะคะเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1 นะคะเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่1เพิ่มเติมนะคะขณะนี้นะคะท่านกำลังรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรไปติดตามสาระสำคัญของหน่วยที่14เรื่องการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรสดจากรองศาสตราจารย์นงนุชอังยุรีกุลกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะมาขออธิบายในหน่วยที่14การประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรสดสดนั่นก็คือสินค้าเกษตรที่ผลิตจากฟาร์มตอนด้วยกันก็คือเป็นสินค้าเกษตรสดประเภทผักสดและเป็นสินค้าเกษตรสดประเภทกล้วยไข่ค่ะตอนแรกในเรื่องที่เป็นการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจผักสดทำไมอาจารย์ถึงได้เลือกผักสดขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะในการประยุกต์การจัดการเพื่อให้เกิดมุมมองตรงนี้ผักสดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายมากทันทีเราพูดถึงผักนะคะชีวิตประจำวันของเราเราจะเห็นเลยค่ะตัวเลือกพอเดินเข้าตลาดนะฮะเดินเข้าแหล่งจำหน่ายสินค้าเราจะเห็นผักมากมายหลายชนิดแล้วเราก็มีการบริโภคทุกวันก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันหนึ่งเราก็มีอาหาร3มื้อแต่ละมื้อเราก็มีผักเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกเพื่อที่จะต้องป้อนสินค้าผักสดนี้เข้าสู่ตลาดจะต้องกระทำทุกวันและบางชนิดก็ทำหลายรอบต่อวันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานอาจารย์จะยกตัวอย่างในลักษณะที่เป็นภาพรวมแต่พอมาถึงประเด็นของการวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุนโลจิสติกภาพรวมนี้มันยากมากและคำตอบที่วิเคราะห์ต้นทุนออกมาได้นะคะอาจจะมีความซับซ้อนเกินเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงขอยกตัวอย่างที่เข้าสู่ความเข้าใจที่ไม่ยากนักเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงขอเจาะไปที่ผักสดประเภทหอมแดงชนิดเดียวเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกโอเคเราเข้าในรายละเอียดเลยนะคะในเรื่องของการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจผักสดอาจารย์จะขอแบ่งมาทั้งหมดเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกการที่เราจะเข้าไปสู่รายละเอียดของเรื่องนี้เราต้องมีข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้ก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานแล้วก็เป็นการจัดการโลจิสติกอีกทีหนึ่งค่ะประเด็นแรกเลยสมมุติว่าเราจะเข้าไปสู่วงการธุรกิจผักสดเราจะเข้าไปประกอบธุรกิจตรงนี้อย่างน้อยอาจารย์ใช้คำว่าอย่างน้อยเห็นไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วมีข้อมูลทั่วไปที่ควรจะต้องทราบผู้ประกอบการจะต้องทราบประเด็นแรกเลยมีผักอะไรบ้างเพราะในความเป็นจริงในการประกอบธุรกิจเราคงไม่สามารถที่จะทำผักทุกชนิดได้แต่เราจะเลือกถ้าอย่างนั้นมาดูการที่เราเปิดมุมมองว่ามีผักชนิดใดบ้างปรากฏว่ามุมมองของการแบ่งประเภทชนิดผักมีหลายมุมมองอันนี้ท่านก็ต้องเลือกก่อนว่าท่านจะใช้หลักการใดมาเปิดมุมมองท่านจะใช้การจำแนกประเภทชนิดผักตามหลักพฤกษศาสตร์ตามฤดูการปลูกตามหลักโภชนาการหรือตามส่วนที่เอามารับประทานเป็นใบเป็นหัวเป็นต้นนะคะหรือดูระดับความลึกของรากโอเยอะค่ะแต่ว่าประเด็นใดคะเพราะมันจะต้องเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการในระดับฟาร์มเป็นเกษตรกรผู้ผลิตอาจจะต้องใช้หลายมุมมองร่วมกันเพื่อดูว่าตกลงและเราจะผลิตผักชนิดใดเราจะประกอบธุรกิจผักสดก็คือผักชนิดใดประเด็นต่อมาในเรื่องสถานการณ์การผลิตมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องไขว่คว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องแรกเลยรูปแบบการทำสวนผักเราจะ

ทำเพื่ออะไรเชิงการค้าหรือเกษตรอินทรีย์หรือผลิตผักเพื่อส่งโรงงานแปรรูปแต่ละประเด็นนะคะการตัดสินใจของท่านมันจะเป็นตัวเข้าไปกำหนดการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกของท่านทันทีผลิตที่ไหนประเด็นต่อมาแหล่งผลิตนะคะแล้วก็ชนิดพืชที่จะผลิตที่แหล่งนั้นๆเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ท่านจะต้องหาความรู้เรื่องอะไรอีกเรื่องมาสถานการณ์ด้านตลาดก็คืออุปสงค์ด้านผู้บริโภคด้านคนกินผักก็ต้องมาดูซิว่าผักชนิดที่เราเลือกเนี่ยค่ะมีอัตราการบริโภคแค่ไหนคนกินผักชนิดนี้น้อยมากน้อยมากโอ้ถ้างั้นเราจะปลูกเราไปขายที่ไหนล่ะคะและขณะเดียวกันนะคะเราขายผักส่งเข้าไปในแหล่งที่ผู้บริโภคในกลุ่มนั้นไม่รู้จักหรือไม่บริโภคนะคะมีผักพื้นบ้านหลายชนิดนะคนที่อยู่ในพื้นถิ่นโอ้จะมีความรู้สึกว่าผักเหล่านั้นเป็นที่ต้องการแต่ผักพื้นบ้านหลายชนิดเมื่อย้ายไปขายที่ถิ่นอื่นคนไม่รู้จักไม่กล้าซื้ออัตราการบริโภคของผักชนิดนั้นก็คือศูนย์ในตลาดนั้นๆหาข้อมูลนะคะดูด้วยการส่งเสริมการบริโภคผักของบ้านเราโดยภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันบทบาทของสถาบันโภชนาการและการส่งเสริมการบริโภคผักในบ้านเราเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ค่ะถ้าอาจารย์จะชี้ถึงผลของการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นคือการทราบถึงขนาดตลาดของเราการทราบถึงอนาคตว่านะคะสินค้าของเราจะมีการเติบโตในอนาคตมีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยถอยลงประเด็นตัวต่อมาตลาดไม่ใช่มีแค่ในประเทศตลาดส่งออกในต่างประเทศเราก็มีเพราะฉะนั้นสถานการณ์ด้านการส่งออกอันนี้เป็นเรื่องดีค่ะเราขายของเราได้เยอะเลยค่ะแต่สถานการณ์ด้านการนำเข้านี่ล่ะค่ะคู่แข่งของเรามาแล้วเราปลูกผักชนิดที่มีการนำเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคะชนิดนั้นๆผู้บริโภคมีความเชื่อถือหรือมีค่านิยมว่าอุ๊ยต้องกินต้องบริโภคต้องซื้อของนอกสิของต่างประเทศสิก็จะเห็นนะคะว่าการนำเข้าผักชนิดนั้นๆเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากสำหรับเราประเด็นสถานการณ์ส่งออกและนำเข้านี้รายละเอียดมีอะไรบ้างเราต้องดูค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะว่าเขาเข้ามามีบทบาทจัดการยังไงขอบเขตในการควบคุมระเบียบกฎเกณฑ์ชนิดของผักที่ส่งออกที่นำเข้ามูลค่าแนวโน้มของมูลค่าที่ส่งออกและนำเข้ารายละเอียดเหล่านี้ต้องหามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราเพื่อกำหนดการจัดการโลจิสติกและกำหนดการจัดการโซ่อุปทานค่ะถ้าอย่างนั้นจากทั้งข้อมูลที่ปกี้อาจารย์แจ้งว่าเป็นอย่างน้อยเบื้องต้นต้องมีต้องทราบเสร็จแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยขึ้นสู่การวิเคราะห์อาจารย์ก็ชี้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นประมาณว่าเรามีข้อควรพิจารณาในการจัดการอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องขึ้นมาเป็นประเด็นอยู่ในใจเลยหนึ่งความหลากหลายของชนิดผักและความเป็นฤดูกาลถ้าผักบางชนิดมีขายแค่บางฤดูกาลเนื่องจากผลิตได้ต้องเป็นไปตามฤดูกาลแล้วช่วงเดือนอื่นๆล่ะคะฟาร์มเราถ้าเราเป็นเกษตรกรสวนผักเราจะมีสินค้าอะไรออกไปจำหน่ายล่ะคะ2ลักษณะการใช้ของผู้บริโภคเขาต้องการบริโภคนะคะส่วนใดของพืชข้าวโพดฝักอ่อนเขาไม่ต้องการบริโภคส่วนที่เป็นเปลือกข้าวโพดถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวฝักในของข้าวโพดเราจะต้องจัดการอย่างไรและจัดการนั้นเช่นเอาเปลือกนะคะเอาเส้นใยออกจากตัวฝักข้าวโพด

ฝักอ่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะช่วยการจัดการโลจิสติกก็คือบัลกี้หมายความว่ากินพื้นที่ในการขนส่งต้นทุนการขนส่งเราจะลดทันทีการทำสวนผักเราจะทำอะไรแล้วเราจะไปผลิตผักที่แหล่งไหนถ้าไกลนักนะคะต้นทุนโลจิสติกก็ขึ้นถ้าไกลนักนะคะการจัดการเพื่อลดความสูญเสียในระหว่างการขนส่งก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะค่ะเสร็จแล้วก็มาดูอัตราการบริโภคผักของคนไทยเพราะฉะนั้นเราจะตอบอนาคตวันข้างหน้าถึงปริมาณความต้องการแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นง่ายๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาค่ะแต่จะเห็นได้ว่าความสำคัญที่เราจะต้องเปิดเพิ่มขึ้นมาก็คือเราต้องทำการพยากรณ์ปริมาณความต้องการจะมีนะคะเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญในโลจิสติกก็คือเรื่องของการพยากรณ์เพราะมันจะต้องไปเพิ่มอะไรจำนวนเที่ยวของการขนส่งขนาดรถบรรทุกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเงินทุนหมุนเวียนเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ปริมาณความต้องการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งชนิดผักในแต่ละระดับตลาดสมมุติเราขายที่ตลาดท้องที่ตลาดชุมชนชนบทที่อยู่ห่างไกลแต่เราเอาพืชผักที่เป็นพืชผักนำเข้ามาก็มีผู้ซื้อละค่ะแต่จากกี่รายปริมาณที่ซื้อขายจะมีสักกี่กิโลแต่ในขณะที่ในพื้นที่ในท้องถิ่นตรงนั้นผักพื้นบ้านความอร่อยกับอะไรคะกับเห็ดพื้นบ้านสดๆที่ออกสู่ตลาดวันต่อวันในช่วงฤดูกาลตรงนี้ล่ะค่ะเราต้องพิจารณาเราต้องวิเคราะห์ค่ะเข้ามาในประเด็นนี้เลยค่ะประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซ่อุปทานนะคะกรณีอะไรผักสดอาจารย์ฝากประเด็นไว้เลยในการจัดการโซ่อุปทานจะทำอะไรเราก็ต้องรู้แรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นแต่เดิมอย่างเช่นแบบดั้งเดิมโซ่อุปทานที่จัดการกันอยู่ในแบบดั้งเดิมเนี่ยทำกันอย่างไรนะลักษณะของแบบดั้งเดิมนะคะมีการกระทำที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเขาทำอย่างไรแล้วถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันมีจุดอ่อนนะคะที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมนั้นตรงประเด็นไหนเอาละค่ะภายใต้ข้อ 1.1 ถ้าอาจารย์พบว่าลักษณะที่ทำมันไม่เข้ากับธุรกิจของอาจารย์เพราะธุรกิจของอาจารย์มุ่งไปที่ตลาดไฮเอนด์ตลาดพรีเมียมตลาดสูงขั้นสุดท้ายผู้บริโภคกลุ่มที่มีอำนาจซื้อที่สูงมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แล้วลักษณะนี้นะคะไม่ใช่ที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับธุรกิจของอาจารย์แล้วจุดอ่อนถ้าเป็นอย่างนั้นสินค้าของอาจารย์เนี่ยจำหน่ายไม่ได้ดีไม่ได้เหมาะสมกับวงการแบบดั้งเดิมนี้นี่คือข้อ1ข้อ 1.2 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบสมัยใหม่เป็นยังไงแล้วการที่เปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่นั้นเกิดจากสาเหตุอะไรทันทีที่อาจารย์ตัดสินใจได้อาจารย์ก็จะประกอบการจัดการวิเคราะห์ซึ่งตรงนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างเครื่องมือคือใช้ Score Modelแต่อาจารย์เขากลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนอะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้จากดั้งเดิมเป็นแบบสมัยใหม่จะเห็นนะคะจากดั้งเดิมเป็นแบบสมัยใหม่แต่ก็ใช่ว่าแบบดั้งเดิมจะถูกล้มล้างหรือหมดสิ้นไปแต่ณขณะนี้ในวงการนี้ของเรามีทั้งสองแบบเพียงแต่ว่าแบบดั้งเดิมยังเป็นแบบที่คงมีการใช้มากอยู่ที่ตลาดระดับใดชุมชนพื้นที่ท้องถิ่นหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ตลาดแบบสมัยใหม่อยู่ตรงไหนเขตเศรษฐกิจที่ดีเขตเมืองกรุง

เชียงใหม่แต่โคราชเมืองหลักที่เราเรียกกันว่าเมืองหลักใช่ไหมคะนะคะโปรดพิจารณานะคะไม่ใช่เปลี่ยนแบบดั้งเดิมเป็นแบบสมัยใหม่แล้วแบบดั้งเดิมหายไปเลยเอาแล้วค่ะสาเหตุจับให้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไหมนะคะในเมืองนี่เปลี่ยนเลยค่ะต้องการความสะดวกค่ะทุกอย่างแพ็คถุงพอดีหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อต้องสดต้องสะอาดบรรจุภัณฑ์ต้องดูดีอ้าวล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะแบบดั้งเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามือหยิบใส่ถุงก๊อบแก๊บชั่งกิโลเป็นขีดขายถามว่าแบบสมัยใหม่ไม่ใช่พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่ใช่เขามีการเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์การปลูกโดยที่ปลอดภัยจากสารเคมีภาวะการตลาดการแข่งขันโอ้สินค้าจากต่างประเทศเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาดของเราง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกซื้อของผู้บริโภคอันเกิดจากตลาดมันเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคในการเลือกมากขึ้นการจัดการสมัยแบบดั้งเดิมการจัดการเป็นแบบง่ายๆธรรมดาพื้นๆนะฮะอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบสมัยใหม่ไม่การจัดการต้องมีระบบมีความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเอาละนี่คือภาพตัวอย่างว่าจากแบบดั้งเดิมนะฮะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันก็จะส่งต่อกันไปแต่ถ้าเป็นแบบสมัยใหม่นะคะสินค้าและบริการจะต้องถูกยิงด้วยคำว่ามีมาตรฐานไหมนะคะปลอดภัยไหมถูกสุขอนามัยไหมนะคะการจัดการทั้งหลายแหล่เรื่องข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเรื่องเงินทุนที่ต้องใช้เยอะขึ้นมีตลาดส่งออกเปิดตัวมีอะไรคะ modern trade เป็นตลาดที่เปิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเคลื่อนไหลสารสนเทศมีความจำเป็นแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ demand ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นสองแบบนี้ยังคงอยู่ในบ้านเราแต่ผู้ประกอบการท่านต้องเข้าใจและท่านต้องเลือกว่าท่านจะเข้าสู่โซ่อุปทานแบบดั้งเดิมหรือโซ่อุปทานแบบสมัยใหม่ท่านต้องเลือกไอ้ที่เหมาะสมกับอะไรคะเงื่อนไขภายในหน่วยธุรกิจของท่านค่ะถ้าอย่างนั้นการจัดการโซ่อุปทานที่อาจารย์จะยกตัวอย่างคือการใช้แบบจำลองสกอร์โมเดลอาจารย์ขอใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์นะคะซึ่งเป็นงานของคุณพัชรินทร์สุภาพันธ์ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบสกอร์ของบักสดที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามการผลิตการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมในจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้อาจารย์จะเจาะข้อมูลบางส่วนเท่านั้นก็คือเอาเฉพาะส่วนของต้นน้ำนะคะแล้วก็เอาข้อมูลของคุณประจริญนี้มาประมวลแล้วก็เขียนเป็นเหมือนกรณีศึกษายกตัวอย่างให้ท่านฟังค่ะรายละเอียดลงที่ต้นน้ำเลยงั้นก่อนอื่นเราพบว่าเรามีผู้ประกอบการที่แบ่งเป็นกลุ่มได้ถึง6ประเภทด้วยกันแต่ละกลุ่มตัดสินใจแล้วว่าธุรกิจตัวเองอย่างกลุ่มแรกนะคะก็คือภายใต้ร่มของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงกลุ่มที่2อันนี้เป็นส่งเข้าโรงงานแปรรูปเลยเห็นไหมคะเขาตัดสินใจเลือกแล้วธุรกิจเขาจะทำอะไรกลุ่มที่3 4 5 6ก็ตัดสินใจเลือกบนเส้นทางในการประกอบธุรกิจของตนเองแต่ละกลุ่มพอทำการวิเคราะห์ทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยอยู่ในภายใต้ความเชื่อมโยงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของโซ่อุปทานธุรกิจผักสดเพราะทุกกลุ่มก็ทำการผลิตผักสดชนิดประเภทเรียกว่าคล้ายคลึงกันแบบเดียวกันเป็นส่วนใหญ่เอาละค่ะสกอร์เราอยู่ที่ไหน PSMDR ตัวแรกก่อนการวางแผนแต่ละกลุ่มนะคะรายละเอียดมีเยอะค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะได้โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารของทางมหาวิทยาลัยนะคะในการอธิบายครั้งนี้ของอาจารย์จะดึงประเด็นที่สรุปกระชับขึ้นมาให้ท่านเห็นเรื่องที่เป็น point ที่หรือจุดสำคัญที่ท่านละเลยไม่ได้ค่ะ
กลับมาที่การ

วางแผนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำการวิเคราะห์ตัวแรก P ตัวแรกแล้วโอเค6กลุ่มไม่เหมือนกันค่ะ S ก็ไม่เหมือนกันค่ะ M มีในลักษณะของบางกลุ่มที่ขายผักไปให้กับพ่อค้าที่เขาบางรายพ่อค้าบางรายไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีมาตรฐาน GAP นะคะแต่พบว่าเกษตรกรร้อยละ80มีการรู้เรื่องระบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนใจว่าถึงรู้เรื่องแล้วทำไมยังเลือกที่จะขายสินค้าตัวเองไปยังตลาดหรือไปยังผู้ซื้อนั้นๆ นะคะ D ไม่เหมือน R return ในการส่งคืนแต่ละกลุ่มก็เจอลักษณะของตัวเชื่อมหน่วยธุรกิจที่เชื่อมโยงกับตนเองก็ไม่เหมือนกันโอเคไหมคะ score model ค่ะอาจารย์ขอประมวลภาพเข้ามาที่โลจิสติกจะเห็นได้ว่าการจัดการโลจิสติกแบบดั้งเดิมกับการจัดการโลจิสติกแบบสมัยใหม่จริงๆนะคะถ้านักศึกษาเข้าใจการจัดการโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่โลจิสติกก็เป็นอะไรคะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายระหว่างองค์กรเกิดการเชื่อมโยงออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะคะว่าภาพนี้การจัดการโลจิสติกกับการจัดการโซ่อุปทานจะต้องมีความสอดคล้องมีการล้อรูปแบบกันค่ะกลับมาที่ตัวอย่างตัวอย่างการจัดการโลจิสติกของผักสดอาจารย์นะคะขอใช้ข้อมูลของคุณบัณฑิตที่ทำการศึกษาเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกในโซ่อุปทานหอมแดงค่ะอาจารย์ได้เรียนแล้วว่าขอชนิดเดียวเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จึงจะไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยากเพราะฉะนั้นที่หอมแดงอาจารย์ก็จะดูที่จุดเดียวด้วยค่ะว่าจะเป็นโลจิสติกที่อยู่ระหว่างผู้ผลิตนะคะไปที่เกษตรกรก็คืออยู่ที่ต้นน้ำอ่ะเรามาดูกันการวิเคราะห์ของอาจารย์ดูประเภทต้นทุนโลจิสติกซึ่งจากข้อมูลที่อาจารย์ได้อาศัยมานะคะก็พบว่ามี4ประเภทด้วยกันคือต้นทุนในการจัดซื้อวัตปัจจัยการผลิตต้นทุนในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเหล่านั้นใช้อะไรบ้างต้นทุนในการขนส่งนะคะและต้นทุนในการบริหารเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งหมดโอเคพอเราได้กรอบของต้นทุนแต่ละประเภทเราก็จะไปดูรายละเอียดข้างในค่ะก็คือต้นทุนในการจัดหาปรากฏว่าต้องหาหอมพันธุ์วัสดุคุมดินปุ๋ยเคมีหาปัจจัยอะไรบ้างเราก็จะทำการดึงข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นว่าโอเคนะคะเราเทียบเป็นกิโลเพราะฉะนั้นต้นทุนเป็นเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมสกัดออกมาเลยว่าเป็นส่วนที่เป็นต้นทุนโลจิสติกเท่าไหร่อันนี้แค่รายการที่หนึ่งรายการที่2ต้นทุนในการเคลื่อนย้ายมีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นรายการที่เกิดขึ้นมีข้อมูลตัวเลขที่เป็นต้นทุนเท่าไหร่รายการที่3ต้นทุนในการขนส่งมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายตัวเลขต่างๆเกิดขึ้นแล้วรายการที่4ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต้องทำอะไรบ้างรายการตัวเลขเกิดขึ้นแล้วทันทีที่เราวิเคราะห์นี้ได้เราจะเห็นเลยว่าต้นทุนโลจิสติกรวมนะคะใน1กิโลหอมแดงเราเสีย 1.93 บาทโดยประมาณแต่ต้นทุนในการผลิตหอมแดงทั้งหมดเนี่ยนะคะ6บาทเพราะฉะนั้นเกือบ2บาทเป็นต้นทุนโลจิสติกนั่นหมายความว่าการผลิตหอมแดง1กิโลเป็นต้นทุนโลจิสติกในส่วนผลิตเนี่ยถึงประมาณ 31% เนี่ยค่ะนี่คือตัวอย่างค่ะเข้าไปเรื่องที่2กล้วยไข่ในเรื่องของกล้วย

ไข่ทำไมอาจารย์เลือกกล้วยไข่เพราะมันเป็นสินค้าที่เป็นผักสดนะคะแล้วโทษค่ะเป็นผลไม้สดที่เปลือกบางขนส่งโอนิปเรียกว่าเสียหายง่ายมากแล้วต้นทุนในเรื่องของโลจิสติกอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างในอีกมุมมองหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะคะตัวอย่างที่หลากหลายแตกต่างกันไปค่ะเรื่องของกล้วยไข่เช่นเดียวกันก็จะประกอบด้วย3เรื่องคือมีข้อมูลอะไรบ้างนะที่ควรจะรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบธุรกิจเราแล้วก็มาที่การจัดการสัมปทานการจัดการโลจิสติกค่ะข้อมูลทั่วไปที่ต้องทราบนะคะก็คือสถานการณ์ด้านการผลิตโอ้รายละเอียดเช่นเดียวกันกับผักสดตลาดประเด็นการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะทุกอย่างนะคะจะเห็นนะนี่คือประเด็นหลักแต่รายละเอียดล่ะคะท่านนักศึกษารายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นเอาละอาจารย์ก็พอได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานความรู้ตรงนั้นอาจารย์จะดึงขึ้นสู่การพิจารณาอาจารย์เปลี่ยนแนวแล้วนะคะไม่เหมือนผักสดอาจารย์ยกตัวอย่างใหม่ว่ากรณีของกล้วยไข่ประเด็นที่จะพิจารณาอาจารย์พิจารณาบนเงื่อนไขของคำว่าจุดอ่อนมีอะไรบ้างจุดอ่อนมีอะไรบ้างนั่นคืออะไรเราจะต้องรู้นะว่าการจัดการโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกจะต้องทำบนเงื่อนไขที่กล้วยไข่มีปัญหาขณะเดียวกันกล้วยไข่ที่เราจะทำธุรกิจนี้มีอุปสรรคเป็นเรื่องของปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะควบคุมไม่ได้ค่ะในขณะที่จุดอ่อนเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้อะทันทีที่เราวิเคราะห์ทราบแล้วนะคะเรารู้สถานการณ์ของตัวเราเองและตอนนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการการจัดการโซ่อุปทานเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ก็ขออาศัยข้อมูลของคุณสิริทรัพย์คุณธนัญญาคุณวาริศนะคะในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตโซ่อุปทานกล้วยไข่อาจารย์เจาะเฉพาะบางประเด็นนะฮะเอาข้อมูลนั้นขึ้นมาปรับปรุงและยกตัวอย่างเฉพาะส่วนที่เป็นต้นน้ำเท่านั้นเอาละค่ะพื้นฐานตัวแรกเลยต้องดูก่อนว่าเพื่อตอบโจทย์ดีมานด์อุปสงค์อุปทานที่เรียงร้อยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นโซ่อุปทานเราจะต้องทำงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจใดไปยังหน่วยธุรกิจใดพอทราบแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูแล้วว่าโอเคในกรณีนี้อาจารย์ขอย้ำอีกทีหนึ่ง score model เพื่อให้ตรงกับคำว่าโซ่อุปทานในกรณีนี้ตัว P เกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนรวมกลุ่มกันก็ไม่ได้อำนาจต่อรองก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการจัดหาวัตถุดิบนะคะต้นทุนค่ะต้นทุนวัตถุดิบเกิดอะไรขึ้นนะแล้วถ้าตัวนี้รวมไปถึงอะไรต้นทุนโลจิสติกของวัตถุดิบจะเกิดอะไรขึ้นสูงค่ะ M ส่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นไม่สนใจทั้งๆที่กล้วยไข่เป็นสินค้าที่เราเน้นตลาดส่งออกขายดีมากดีการจัดส่งเราก็พบปัญหานะคะในเรื่องของการจัดส่งกล้วยไข่อย่างที่อาจารย์บอกผิวบางค่ะคนการขนส่งการส่งคืนไม่มีอุ้ยเก่งจังเดี๋ยวก่อนนะคะกล้วยไข่ช้ำๆเราไม่เสียเวลาส่งคืนค่ะเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่มีการส่งคืนมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะถ้าจะเป็นเรื่องดีก็คือต้องไม่มีของที่สูญเสียหรือเสียหายเพราะฉะนั้นโปรดพิจารณาเจาะลึกลงไปบนธรรมชาติของสินค้าที่ท่านประกอบการด้วยนะคะค่ะประเด็นสุดท้ายการจัดการโลจิสติกของกล้วยไข่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะของคุณเกียงไกรแก้วตระกูลพงษ์นะคะซึ่งทำและคณะซึ่งทำการศึกษาอาจารย์ก็ศึกษาตัวนี้ในเรื่องการรวบรวมการขนส่งกล้วยไข่ตัวอย่างดีมากเลยค่ะแต่นักศึกษาอย่าตกใจนะคะว่าในเรื่องนี้โอเคเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีเกษตรกร2ประเภทนะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า

0: ตรงนี้เจาะตรงที่พื้นที่เดียวนะคะที่จันทบุรีลงมาแล้วตัวอย่างของเอกสารที่อาจารย์ได้ขออ้างอิงขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการคำนวณหาต้นทุนโลจิสติกโอ้ดูจากสูตรคำนวณแล้วอาจจะตกใจนะคะแต่ในความเป็นจริงไม่ยากค่ะแต่ละตัวนะคะประกอบด้วยอะไรต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดเกิดจากการพิจารณาจำนวนคนงานหาได้ค่ะจำนวนคนงานล้างกล้วยหาได้ค่ะค่าจ้างรายวันจะเห็นทุกรายการเราสามารถหาข้อมูลได้หมดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ต้องใช้ในแต่ละรายการที่จะต้องหามาไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนความตั้งใจในการที่จะวิเคราะห์รายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดขอให้ท่านนักศึกษาและผู้รับฟังรายการได้โปรดศึกษาลงในรายละเอียดของเอกสารตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรช่วงต่อไปติดตามสาระสำคัญหน่วยที่15เรื่องการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปจากดิฉันอาจารย์จิลาพรว่องไววิริยะค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ของวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคน

0: ให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่ะสำหรับหน่วยที่15นะคะการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปจะประกอบด้วยกัน2ตอนนะคะซึ่งตอนที่ 15.1 คือการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจข้าวและตอนที่ 15.2 เป็นการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจไก่เนื้อค่ะซึ่งในการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจข้าวนะคะจะเริ่มจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจข้าวนะคะซึ่งข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ทั้งจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกในแต่ละปีการผลิตข้าวสารไทยมีปริมาณ20ล้านตันโดยมีปริมาณการบริโภคในประเทศอยู่ที่9ล้านตันและปริมาณการออกประมาณ 9.5 ถึง10ล้านตันแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 1.8 ถึง2ล้านตันข้าวเหนียว 0.3 ล้านตันและที่เหลือคือข้าวขาวรวมทั้งข้าวนึ่งอีก8ล้านตันค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะการค้าข้าวสารบรรจุถุงผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่มีสัดส่วนถึงร้อยละ65ถึง70ของข้าวสารที่จำหน่ายในประเทศลักษณะของสินค้าข้าวไทยนะคะในปัจจุบันข้าวสารบรรจุถุงถูกขายนะคะผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่มีสัดส่วนถึงร้อยละ65ถึง70ของข้าวสารที่จำหน่ายในประเทศนะคะส่วนร้านค้าข้าวสารแบบดั้งเดิมที่มีการตักขายตามความต้องการของผู้ซื้อมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือเพียงร้อยละ30ถึง35ของข้าวสารที่จำหน่ายภายในประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์ข้าวไทยถูกนำมาแปรรูปในลักษณะต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นแป้งข้าวนะคะสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนแป้งข้าวสาลีในการผลิตขนมปังเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยวต่างๆค่ะอย่างที่สองนะคะผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นจะมีทั้งเส้นสดเส้นแห้งและเส้นกึ่งสำเร็จรูปนะคะอย่างที่3นะคะอาหารประเภทพองกรอบที่สำคัญได้แก่ขนมปังกรอบประเภทอาราเล่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะจะมาจากข้าวเหนียวและเซมเบ้ผลิตมาจากข้าวเจ้าที่มีอะมิโลสต่ำค่ะและอย่างที่4นะคะข้าวกึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีรูปแบบเช่นคัพไลท์แซนดิ้งไลท์นะคะและอย่างที่5นะคะข้าวเสริมโภชนาการหรือข้าวอนามัยนะคะเป็นข้าวที่มีการเสริมวิตามินหรือแร่ธาตุลงไปในข้าวเช่นข้าวผสมโภชนาการกับข้าวขาวการเติมสารอาหารธัญพืชพร้อมบริโภคเนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้นะคะมีการหันมาใส่ใจกับ

สุขภาพกันมากขึ้นค่ะสำหรับธุรกิจข้าวไทยเพื่อการส่งออกนะคะข้าวไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพทำให้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกตลาดส่งออกที่สำคัญคือจีนสหรัฐอเมริกาอาเซียนและประเทศในทวีปแอฟริกาโดยข้าวส่งออกของไทยแบ่งเป็น3ประเภทหลักค่ะคือข้าวขาวนะคะเป็นข้าวราคาถูกมีปริมาณการซื้อขายในตลาดโลกสูงสุดปีละ 24-25 ล้านตันข้าวสารแบ่งเป็นข้าวเกล็ดต่างๆที่มีราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัดส่วนข้าวหักประเทศผู้นำข้าวหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนถึงร้อยละ50ของปริมาณนำเข้าข้าวขาวทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียจีนมาเลเซียและฟิลิปปินส์ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้าวหอมมะลินะคะจะเป็นข้าวคุณภาพสูงนะคะซึ่งมีราคาสูงการค้าขายข้าวหอมมะลิในตลาดโลกนะคะจะมีเพียงปีละ 3-4 ล้านตันข้าวสารตลาดผู้นำข้าวหลักนะคะคือสหรัฐอเมริกาจีนและฮ่องกงค่ะต่อไปนะคะเป็นข้าวนึ่งการค้าข้าวนึ่งในตลาดโลกนะคะจะมีปริมาณปีละ 5-6 ล้านตันข้าวสารผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางปัจจุบันไทยมีคู่แข่งขันที่สำคัญคืออินเดียซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบร้อยละ60ขณะที่ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ36ค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจข้าวค่ะโดยการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจข้าวนะคะจะเริ่มจากเกษตรกรนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและเป็นหน่วยผลิตส่วนของต้นน้ำของโซ่อุปทานการค้าข้าวค่ะหลังจากนั้นนะคะข้าวเปลือกจากเกษตรกรจะถูกส่งผ่านไปเพื่อแปลงสภาพเป็นจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารโดยส่งผ่านด้วยเกษตรกรเองหรือส่งผ่านด้วยคนกลางซึ่งคนกลางที่ทำหน้าที่ในการส่งผ่านข้าวเปลือกประกอบไปด้วยพ่อค้าข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกรตลาดกลางตัวแทนหรือนายหน้าท่าข้าวสถาบันเกษตรกรและสถาบันของรัฐค่ะการดำเนินงานของคนกลางแต่ละประเภทนะคะจะมีวิธีและเงื่อนไขในการดำเนินงานที่แตกต่างกันในโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวสารโดยโรงสีนะคะจะทำหน้าที่แปลงสภาพข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารหลังจากนั้นข้าวสารจะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้าส่งออกหยงและพ่อค้าส่งค่ะสำหรับการดำเนินการในช่วงกระจายสินค้าข้าวนั้นนะคะพ่อค้าส่งออกจะดำเนินการส่งออกข้าวสารไปยังตลาดต่างประเทศขณะที่พ่อค้าขายส่งจะดำเนินการบรรจุข้าวสารเป็นหน่วยย่อยและส่งต่อให้กับพ่อค้าปลีกนะคะเพื่อดำเนินการขายข้าวสารภายในประเทศให้กับผู้บริโภคขณะที่หยงซึ่งเป็นคนกลางจะดำเนินการในลักษณะขายข้าวสารให้กับพ่อค้าส่งออกและพ่อค้าขายส่งอีกทีจะเห็นได้ว่าโครงสร้างโลจิสติกข้าวไทยประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีหลายๆฝ่ายอย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วสามารถแบ่งระบบโลจิสติกข้าวไทยออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือช่วงของข้าวเปลือกหลังจากเก็บเกี่ยวจนถึงโรงสีและช่วงของข้าวสารหลังจากแปลงสภาพจนถึงการกระจายสินค้าค่ะด้านการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจข้าวนะคะในองค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานข้าวมีกระบวนการตั้งแต่การจัดการข้าวเปลือกจนถึงการกระจายข้าวดังนี้ค่ะ 1. นะคะการจัดการข้าวเปลือกเกษตรกรที่ผลิตข้าวเปลือกนะคะจะจัดสรรส่วนหนึ่งสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับการจำหน่ายซึ่งอาจจะขายโดยตรงแก่โรงสีหรือขายผ่านตัวกลางทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะข้อที่2นะคะการจัดการข้าวสารเพื่อขายในท้องถิ่นนะคะเมื่อโรงสีท้องถิ่นนะคะแปลงสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วข้าวส่วนหนึ่งจะถูกกระจายสู่ผู้บริโภคในท้องถิ่นใกล้เคียงส่วนที่เหลือนะคะจะกระจายผ่านผู้ค้าส่งและผู้ส่งออกซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยจะเป็นส่วนรวมการกระจายข้าวไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆที่ผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคส่วนโรงสีขนาดกลางและแถบชานเมืองกรุงเทพมหานครจะส่งขายข้าวสารให้พ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีกหรือขายตรงให้กับผู้บริโภครายใหญ่ส่วนการขายข้าวให้ผู้ส่งออกในปริมาณมากและการซื้อขายระหว่างโรงสีขนาดใหญ่กับพ่อค้าส่งออกในปริมาณมากจะทำการซื้อขายระหว่างโรงสีขนาดใหญ่กับพ่อค้า

ส่งออกจะทำรายการผ่านหยงซึ่งเป็นคนกลางที่สำคัญในโครงสร้างการตลาดข้าวค่ะสำหรับในด้านการจัดการโลจิสติกของธุรกิจข้าวนะคะในหัวข้อนี้นะคะจะกล่าวถึงการเก็บรักษาข้าวการกระจายสินค้าข้าวและต้นทุนโลจิสติกในการจัดการสินค้าข้าวและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานดังนี้นะคะ 1. นะคะการเก็บรักษาข้าวการเก็บรักษาข้าวนะคะเพื่อจะทำการเก็บรักษาเพื่อให้มีการสูญเสียของข้าวในขณะที่เก็บรักษาน้อยที่สุดทั้งในด้านของปริมาณและในด้านของคุณภาพค่ะซึ่งในด้านของปริมาณนะคะจะมีการสูญเสียน้ำหนักจากนกหนูแมลงในโรงเก็บนะคะและการหายใจของเมล็ดซึ่งในด้านคุณภาพนะคะก็เช่นการสูญเสียจากการเกิดข้าวเมล็ดเหลืองการเกิดกลิ่นเหม็นอับและมีสิ่งสกปรกเจือปนมากค่ะซึ่งการเก็บรักษานะคะจะต้องจัดการด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้าวได้แก่ความชื้นความสะอาดของข้าวการปลอดโรคแมลงและศัตรูต่างๆการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสของสถานที่เก็บข้าวลักษณะและสถานที่ของโรงเก็บการจัดการในขณะเก็บรักษาค่ะสำหรับการกระจายสินค้าข้าวนะคะจะแบ่งออกเป็นการกระจายภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศนะคะการกระจายข้าวภายในประเทศนะคะจะมี2ช่องทางได้แก่ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมนะคะเช่นยี่ปัวซาปัวและโชห่วยนะคะและช่องทางการค้าสมัยใหม่นะคะเช่นเทสโก้โลตัสบิ๊กซีค่ะซึ่งการกระจายข้าวส่งออกไปต่างประเทศนะคะกรณีที่โรงงานผู้ส่งออกข้าวอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายต่างๆข้าวจะถูกลำเลียงลงเรือโป๊โดยขนส่งข้าวในลักษณะเป็นสินค้าประเภทเทกองเพื่อขนส่งขึ้นเรือเดินทางทะเลขนาดใหญ่อีกกรณีนึงนะคะก็คือการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อนำไปบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือค่ะสำหรับด้านที่3นะคะด้านต้นทุนการด้านต้นทุนโลจิสติกการจัดการข้าวนะคะซึ่งจะมี3ด้านนะคะก็คือต้นทุนการขนส่งและการกระจายข้าวจะประกอบไปด้วยต้นทุนค่าพาหนะขนส่งต้นทุนส่งมอบสินค้าที่คลังสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับสินค้าต้นทุนรวบรวมสินค้าค่ะและอีก1ด้านนะคะคือต้นทุนสินค้าคงคลังและการดูแลรักษาข้าวนะคะซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนการเก็บรักษาข้าวต้นทุนที่เกี่ยวกับการบรรจุและจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบต้นทุนจากการสูญเสียต้นทุนจากการสูญหายหรือเสียหายค่ะค่ะและด้านที่3นะคะต้นทุนในการบริหารจัดการซึ่งจะประกอบไปด้วยต้นทุนการออกคำสั่งซื้อค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในการรับคำสั่งซื้อค่าใช้จ่ายอื่นๆในส่วนงานของโลจิสติกส์ค่ะซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวนะคะการจัดการโลจิสติกส์ข้าวตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการผลิตข้าวสารจนถึงมือผู้บริโภคนั้นนะคะจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่ชาวนาโรงสีผู้ส่งออกผู้ค้าส่งจนถึงผู้ค้าปลีกรายย่อยรวมถึงสถาบันรัฐที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการข้าวในโซ่อุปทานค่ะสำหรับตอนต่อไปนะคะเป็นการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจไก่เนื้อนะคะซึ่งอุตสาหกรรมไก่เนื้อมีบทบาทสำคัญในการนำเข้าเงินตาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยมีการส่งออกไก่เนื้อมานานกว่า3ทศวรรษเนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตและราคาขายต่ำปัจจุบันประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกไก่แช่แข็งในลักษณะไก่สดทั้งตัวไก่ชำแหละและไก่สดหมักเกลือรายใหญ่อันดับ4ของโลกรองจากบราซิลสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ค่ะและยังเป็นผู้ส่งออกไก่แปรรูปหรือไก่ปรุงสุกก่อนนำไปแช่เยือกแข็งเป็นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเช่นไก่ชุบแป้งทอดไก่หมักซอสนักเก็ตไก่สเต็กไก่เป็นอันดับ1ของโลกและยังจัดเป็นอันดับ1ของอาเซียนในการส่งออกไก่เนื้อค่ะสำหรับภาวะตลาดนะคะตลาดในประเทศมีปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สูงขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่ราคาเนื้อไก่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่น
รวมถึงความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคและการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและการเติบโตของการท่องเที่ยวค่ะสำหรับภาวะตลาดต่างประเทศนะคะอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยมีสัดส่วนตลาดออกถึงร้อยละ37ของผลผลิตรวมตลาดส่งออกคือญี่ปุ่นสหภาพยุโรปโดยเป็นการส่งออกไก่แปรรูปร้อยละ70ของปริมาณการส่งออกไก่เนื้อของไทยทั้งหมดที่เหลือเป็นการส่งออกในรูปของไก่แช่แข็งค่ะทั้งนี้นะคะไทยยังเป็นผู้ส่งออกไก่แปรรูปอันดับหนึ่งของโลกส่วนการส่งออกไก่สดไก่แช่แข็งมีส่วนแบ่งตลาดส่งออกของโลกเพียงร้อยละ4แต่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากประเทศไทยนะคะปลอดจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ไก่นะคะก็จะเป็นไก่แช่แข็งนะคะจะได้แก่ประเภทเสียบไม้นะคะแล้วก็ประเภทเนื้อส่วนต่างๆของไก่นะคะแล้วก็ประเภทไก่เป็นไก่ตัวนะคะแล้วก็มีเป็นประเภทปีกประเภทอกไก่สันในไก่นะคะในส่วนของไก่แปรรูปนะคะก็จะได้แก่เนื้อไก่ที่แปรรูปที่ไม่ผ่านกระบวนการทำให้สุกนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปประกอบอาหารขั้นสุดท้ายเองนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปที่ผ่านการทำให้สุกอาจเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปแบบสุกหรือแบบกึ่งสุกค่ะสำหรับเรื่องการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจไก่เนื้อนะคะโครงสร้างของโซ่อุปทานธุรกิจไก่เนื้อของไทยนะคะมีลักษณะครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์การเพาะเลี้ยงลูกไก่การผลิตไก่เนื้อนะคะการฆ่าการชำแหละไก่เนื้อและการผลิตไก่แช่แข็งและแปรรูปเนื้อไก่นะคะจะเห็นว่าธุรกิจเนื้อไก่นะคะจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการฆ่าและชำแหละเนื้อไก่และแปรรูปซึ่งเป็นกระบวนการขั้นกลางในอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อไก่ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะหากเปรียบเทียบในเรื่องของผู้มีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียในอุปทานของธุรกิจไก่เนื้อกับธุรกิจข้าวนะคะจะมองเห็นถึงความแตกต่างกันค่อนข้างมากเพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจไก่นะคะจะมีจำนวนน้อยกว่านะคะขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่นะคะการผลิตเนื้อไก่หลังจากการฆ่านะคะไก่จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการชำแหละนะคะเพื่อเป็นไก่แช่แข็งและไก่แปรรูปและบรรจุพร้อมออกจำหน่ายนะคะและมีกระบวนการผลิตไก่เนื้อแปรรูปแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมการแปรรูปและปรุงสุกการแช่แข็งและการบรรจุและเก็บรักษาค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะจะเป็นต้นทุนการผลิตไก่เนื้อและไก่แปรรูปนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าต้นทุนในการผลิตไก่เนื้อที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะซึ่งจะมีสัดส่วนมากที่สุดเลยนะคะก็คือร้อยละ57.7 นะคะซึ่งรองลงมานะคะก็คือต้นทุนของลูกไก่นะคะค่าแรงค่ายาและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะในด้านของต้นทุนการผลิตไก่แปรรูปนะคะต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการผลิตไก่แปรรูปนะคะก็คือเนื้อไก่ชำแหละค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักนะคะในกระบวนการแปรรูปนะคะมีสัดส่วนต้นทุนร้อยละ70นะคะรองลงมานะคะก็คือเครื่องปรุงรสผักและแป้งค่ะซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ10นะคะลองลงไปนะคะก็คือจะเป็นค่าบรรจุภัณฑ์ค่าแรงและค่าสาธารณูปโภคและการจัดการบริหารอื่นๆค่ะสำหรับเรื่องที่4นะคะการบรรจุค่ะสินค้าประเภทเนื้อไก่นะคะจะเป็นสินค้าประเภทอาหารสดนะคะและอาหารแปรรูปแช่แข็งซึ่งต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและมีคุณภาพหากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารแช่แข็งจะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และการสูญเสียน้ำนะคะอีกทั้งนะคะยังต้องป้องกันการสูดป้องกันเรื่องกลิ่นและรสชาติและปกป้องการดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปภายในอาหารนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพทางกายภาพคุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแช่แข็งค่ะค่ะด้านที่5นะคะการขนส่งซากสัตว์เนื้อสัตว์และผลผลิตมีความแตกต่างกันนะคะจากการขนส่งสินค้าทั่วๆไปเนื่องจากการขนส่งสินค้าประเภทเนื้อไก่นะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เหล่านี้นะคะจะมีข้อจำกัดในด้านของอุณหภูมิและสุขอนามัยค่ะสำหรับในด้านที่6นะคะการส่งออกเนื้อไก่นะคะซึ่งในการส่งออกเนื้อไก่นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารนะคะดังนั้น

0: ั้นในกระบวนการส่งออกจึงจะต้องมีขั้นตอนมีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนะคะภายใต้กฎหมายค่ะค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นการจัดการโลจิสติกภายในนะคะในธุรกิจไก่เนื้อนะคะข้อที่1 นะคะก็คือจะเป็นการควบคุมมาตรฐานสากลนะคะมาตรฐานการบริหารคุณภาพในการผลิตเนื้อไก่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกด้านการผลิตของธุรกิจไก่เนื้อโดยผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโดยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การรับรองนะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเช่นการผ่านมาตรฐาน GMP HACCP นะคะค่ะและด้านที่2นะคะเป็นระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะก็คือจะเป็นระบบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานป้องกันการระบาดของโรคสัตว์นะคะโดยจัดเป็นการบริหารจัดการสุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนนะคะและ3นะคะการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนระบบ3นะคะการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศนะคะซึ่งระบบนี้นะคะจะเป็นการให้อาหารและให้น้ำโดยอัตโนมัติค่ะจะมีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะนำโรคต่างๆค่ะค่ะสำหรับการจัดการโลจิสติกภายนอกนะคะเมื่อสินค้าผ่านกระบวนการผลิตแล้วนะคะขั้นตอนการส่งสินค้าออกสู่ท้องตลาดเพื่อจำหน่ายนั้นนะคะจะต้องมีการจัดการขนส่งที่ถูกสุขลักษณะนะคะสามารถรักษาสภาพของสินค้าให้สดใหม่จนถึงผู้บริโภคดังนั้นการจัดการโลจิสติกภายนอกนะคะจะต้องมีการจัดการด้วยโซ่ความเย็นนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจเนื้อไก่ค่ะสำหรับเนื้อหาที่จบไปนะคะจะเป็นเนื้อหาหน่วยที่15การประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะซึ่งจะประกอบด้วยการประยุกต์ใช้โลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจข้าวและธุรกิจเนื้อไก่นะคะซึ่งเนื้อหาที่สำคัญของในหน่วยนี้นะคะก็คือการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานของทั้ง2ธุรกิจนะคะนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาได้นะคะในเอกสารการสอนชุดวิชา94464นะคะในหน่วยที่15ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมคะในช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมแนะนำแนวคำถามคำตอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการพิจารณาเวลาทำข้อสอบนะคะติดตามรับชมทั้ง3หน่วยกันค่ะ
1: สำหรับแนวคำถามของหน่วยที่1แนวคิดการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะอาจารย์จะมีแนวคำถามมาคุยกับนักศึกษาและท่านผู้ชมในข้อแรกนะคะอาจารย์ได้ตั้งประเด็นไว้ว่าการจัดการโซ่อุปทานมีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาปรากฏการณ์แส้ม้าอยากทราบว่าเป็นปัญหาอะไรคะค่ะอาจารย์เปิดตัวเลือกไว้5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์แส้ม้าก็คือความแปรปรวนของราคาหรือว่ามันเป็นความแปรปรวนของปริมาณสินค้าหรือว่าเป็นความด้อยคุณภาพของสินค้าและบริการคะหรือว่ามันเป็นความบกพร่องในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรที่เป็นโครงข่ายกันหรือว่ามันเป็นเรื่องของการขาดการสื่อสารที่ดีจึงทำให้ไม่ทราบอุปสงค์ที่แท้จริงของลูกค้าค่ะค่ะพิจารณาวิเคราะห์ค่ะปรากฏการณ์แส้ม้านะคะก็คือเรื่องของการขาดการสื่อสารที่ดีจึงทำให้เราไม่ทราบอุปสงค์ที่แท้จริงของลูกค้าดังนั้นการจัดการโซ่อุปทานจึงอาจจะทำให้เราจัดสินค้าเนี่ยมากเกินความต้องการของลูกค้าก็สูญเสียเหลือทิ้งเน่าเสียไปหรือจัดการให้มีสินค้าน้อยกว่าที่ลูกค้าต้องการจะซื้อก็เป็นอะไรคะของไม่พอขายนะคะเกิดการแย่งชิงและก็สร้างความผิดหวังให้กับลูกค้าข้อต่อมาข้อ2อาจารย์ตั้งประเด็นคำถามไว้ว่า

ข้อใดคะที่อธิบายถึงธุรกิจเกษตรในบริบทโซ่อุปทานได้ถูกต้องค่ะอาจารย์ก็เปิดแนวคำตอบไว้5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกอาจารย์ก็อธิบายว่าธุรกิจการเกษตรกับโซ่อุปทานมันไม่เกี่ยวกันค่ะคนละเรื่องนะฮะธุรกิจการเกษตรมุ่งตอบสนองต่อผู้บริโภคก็เหมือนกันค่ะกับโซ่อุปทานเห็นไหมฮะกกขนี่คนละทางกันแล้วคอธุรกิจการเกษตรอธิบายในบริบทโซ่อุปทานได้เฉพาะสินค้าประเภทสินค้าเกษตรเท่านั้นนะคะถ้าเป็นบริการทางการเกษตรนี่ไม่ได้เลยค่ะงอธุรกิจการเกษตรมี4ระบบย่อยนะคะที่สามารถอธิบายได้ในต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอธิบายได้เอ๊ะใช่ไหมเนาะจอโซ่อุปทานเป็นระบบย่อยๆที่อยู่ในกรอบงานของธุรกิจการเกษตรค่ะวิเคราะห์โอเคธุรกิจการเกษตรในบริบทโซ่อุปทานก็คือธุรกิจการเกษตรเนี่ยสามารถอธิบายนะคะตรงนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะสินค้าประเภทสินค้าเกษตรแต่จริงๆแล้วความหมายเนี่ยรวมไปถึงบริการด้วยเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกสินค้าปูนซีเมนต์น้ำมันไม่ได้ค่ะเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องการเกษตรค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่อาจจะทำให้นักศึกษาเนี่ยต้องไต่ตรองนิดหนึ่งข้อที่3ค่ะกระบวนการแรกของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานกระบวนการแรกเลยนะคะทำตัวไหนคะในกระบวนการนี้มีจริงๆแล้วทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนอาจารย์ถามหาขั้นแรกเลยค่ะค่ะขั้นแรกเลยนะคะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศค่ะถ้าไม่นี้เราก็ตัดสินใจแบบหัวว่างเปล่าแล้วก็มโนคิดเดาสุ่มเดาสเปะสปะไปเรื่อยข้อที่4องค์ประกอบของระบบโลจิสติกประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบนะคะฉะนั้นอาจารย์เปิดแนวคำตอบไว้5แต่จะมีความถูกต้องได้เพียงแค่ข้อเดียวข้อแรก2องค์ประกอบจัดส่งวัตถุดิบกระจายสินค้าข้อขอจัดส่งวัตถุดิบแต่ต้องเป็นการแปรรูปและแปรรูปและผลิตองค์ประกอบข้อขอ2เหมือนกันค่ะข้องอนะคะมีวัตถุดิบแปรรูปกระจายเอาเล่นรวมเลยค่ะเล่นรวมมาข้อจอนะคะกระจายแล้วต้องมีเรื่องข้อมูลข่าวสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญจริงๆแล้วคือข้องอค่ะนะคะคืออะไรคะเข้ามาผลิตหรือแปรรูปแล้วแต่กรณีแล้วออกไปโอเคนะคะไต่ตรองทบทวนค่ะข้อสุดท้ายการจัดการโลจิสติกมีจุดมุ่งหมายอะไรการจัดการโลจิสติกที่อธิบายมามีการจัดการโซ่อุปทานกับการจัดการโลจิสติกคำสำคัญ2คำเท่านั้นโซ่อุปทานกับโลจิสติกแต่ตอนนี้อาจารย์ถามประเด็นเดียวการจัดการโลจิสติกนะคะข้อกอจัดการในองค์กรลูกค้าซัพพลายเออร์ข้อขอลูกค้ากับซัพพลายเออร์เท่านั้นข้อขอการจัดการในองค์กรกับซัพพลายเออร์ข้องอไม่ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ต้องเป็นเรื่องในองค์กรเพียงอย่างเดียวข้อจอไม่ใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นเรื่องระหว่างองค์กรเพราะเป็นความเชื่อมโยงจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่งโลจิสติกจึงต้องอะไรคะเชื่อมโยงจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่งใช่ไหมแค่นี้เอง

0: เอาละค่ะ
1: กอขอคองอจอข้อใดคะ
0: วิเคราะห์ค่ะ
1: ไตรตรอง
0: ตอบ
1: เราต้องครบค่ะคือของภายในเราเองอย่าลืมอาจารย์ย้ำว่าการจัดการโลจิสติกภายในองค์กรเรามีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบนะคะไปสู่ฝ่ายการผลิตหรือส่วนงานการผลิตแล้วพอได้สินค้าออกมาเราก็เคลื่อนย้ายออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายภายในเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตัวนี้ขึ้นมาและก็การจัดการตัวนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการจัดการด้านลูกค้าและเราก็จะมีเรื่องของการจัดการด้านซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์นี่ก็คือผู้จัดจำหน่ายนะฮะปัจจัยการผลิตส่งมาให้กับองค์กรเราค่ะก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่นักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาได้ไปทบทวนนะคะในเอกสารของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะแนวคำถามของหน่วยที่14การประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรสดค่ะอาจารย์จะมีแนวคำถามนะครับมายกตัวอย่างให้5ข้อด้วยกันค่ะเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะข้อที่1ในการจัดการธุรกิจผักสดประเด็นใดดังต่อไปนี้มีผลต่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกค่ะอาจารย์ก็เปิดตัวเลือกไว้5ประการด้วยกันประการแรกข้อกอประเภทของอาหารที่ใช้ผักสดมาปรุงขอความปลอดภัยจากสารเคมีขอความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมงอการเน่าเสียง่ายบอบช้ำง่ายมีการซื้อขายทุกวันจอความสวยความสะอาดและใบผักไม่มีรูพุนค่ะนักศึกษาวิเคราะห์นะคะการจัดการธุรกิจผักสดประเด็นใดประเด็นใดมีผลต่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์คะค่ะข้อที่มีผลก็เพราะว่าผักสดเนี่ยเป็นสินค้าประเภทที่เน่าเสียง่ายบอบช้ำง่ายแล้วก็ต้องมีการจัดการเพราะว่าผักสดเป็นสินค้าที่มีความต้องการต้องมีการเคลื่อนย้ายขนเข้าตลาดเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคทุกวันนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเองก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะซื้อสินค้าประเภทนี้เพื่อประกอบอาหารวันหนึ่งนะคะอาหารของเราก็3มื้อค่ะควรจะมีผักทุกมื้อนะคะข้อที่2ในข้อที่2ประเด็นคำถามก็คือข้อใดคือลักษณะของโซ่อุปทานผักสดแบบดั้งเดิมข้อใดมี5ตัวเลือกด้วยกันก็การเลือกปลูกผักนะคะชนิดเดิมๆเคยปลูกไงก็ปลูกอยู่อย่างนั้นชนิดนั้นขอใช้วิธีการผลิตและเทคโนโลยีแบบเดิมๆเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นขอเกษตรกรผู้ปลูกผักนะคะก็เป็นเกษตรกรรายไหนก็รายนั้นเดิมๆหน้าเดิมๆคนเดิมๆเนี่ยถึงได้เรียกดั้งเดิมงอนโยบายการส่งเสริมการผลิตของภาครัฐยังเป็นแบบเดิมๆจอพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกก็ยังคงเป็นพื้นที่แหล่งเดิมอย่าลืมนะคะคำถามคือโซ่อุปทานนะคะโซ่อุปทานเพราะฉะนั้นก็ใด คือลักษณะของโซ่อุปทานนะคะแบบดั้งเดิมวิเคราะห์ค่ะลักษณะไหนคะตอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเดิมๆการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตนะเราปลูกยังไงก็ปลูกอย่างนั้นแล้วทำไมจึงมีเกษตรซีมีพืชที่ไม่ใช้สารเคมีมีวิธีการต่างๆเพื่อดูแลพืชให้เกิดการปลอดภัยปลูกในโรงคุมมีมากมายที่เปลี่ยนไปแล้วการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราจะยังจำโซ่อุปทานทำแบบการค้าเดิมๆอย่างนั้นหรือนะคะแต่ถ้ายังทำแบบเดิมๆค่ะเราก็ยังเป็นโซ่อุปทานแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนปั้งก็จะเป็นแบบสมัยใหม่ใช่ไหมคะข้อ3คำถามข้อ3จุดอ่อนของการจัดการโซ่อุปทานผักสดแบบดั้งเดิมจุดอ่อนนะคะโอเคก็เกษตรกรผู้ผลิตขาดอำนาจต่อรองขอพ่อค้าคนกลางทางการตลาดมีมากหลายระดับเกินไปข้อพืชผักหลายชนิดขายได้แค่ตลาดในท้องถิ่นเท่านั้นงอการค้าผักสดต้องมีการเก็บเกี่ยวทุกวันและต้องขายทุกวันหยุดไม่ได้งอจอค่ะข้อจอการคัดขนาดและคุณภาพสินค้าถูกดำเนินการที่โซ่อุปทานกลางน้ำและปลายน้ำอ้าวโซ่อุปทานเรามีต้นกลางปลายอ๋อการคัดขนาดถูกดำเนินการที่กลางน้ำและปลายน้ำเท่านั้นค่ะอันไหนคือจุดอ่อนคะของการจัดการโซ่อุปทานโซ่อุปทานของผักสดแบบดั้งเดิมค่ะวิเคราะห์ค่ะตอบค่ะจะเห็นได้ว่าโซ่อุปทานต้นน้ำนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมคือไม่มีอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกี่ยวความเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ำกับกลางน้ำจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างยุติธรรมต้นน้ำเนี่ยอยู่ภายใต้นะคะความไม่มีอำนาจของการเจรจาต่อรองทุกอย่างทรงอำนาจไปที่กลางน้ำและปลายน้ำนั่นคือจุดอ่อนนะคะของการจัดการโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมเกษตรกรก็จะกลายเป็นผู้มีปัญหาในอดีตและในปัจจุบันแล้วก็ไปถึงอนาคตถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะถ้าไม่กำจัดจุดอ่อนนี้คำถามข้อที่4กิจกรรมใดในการจัดการโลจิสติกที่มีผลต่อคุณภาพกล้วยไข่นะคะที่เรายกตัวอย่างกันมาคุณภาพกล้วยไข่ส่งออกเมื่อถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศประเด็นอาจารย์ถามว่ากิจกรรมใดในการจัดการโลจิสติกข้อกเกิดจากกิจกรรมการปลูกและการอารักขาพืชค่ะมีผลต่อคุณภาพค่ะขอกิจกรรมการเลือกสายพันธุ์ค่ะนะคะข้อกิจกรรมเรื่องของการใช้ว่าสารเคมีต่างๆที่เราใช้ในอัตราเป็นเช่นไรเท่าไรงอนะคะขึ้นอยู่กับกิจกรรมของการเก็บเกี่ยวต้องตัดกล้วยที่อายุของมันคือต้องสุกพอดีไม่น้อยไม่มากเกินไปสุกพอดีและจอขึ้นกับกิจกรรมของการเก็บรักษาและการบรรจุวิเคราะห์ค่ะอย่าลืมนะคะอาจารย์กำลังถามถึงกิจกรรมใดเรื่องไหนการจัดการโลจิสติกประเด็นอะไรกิจกรรมนี้มีผลต่อประเด็นอะไรคุณภาพค่ะคุณภาพสินค้าตอบการเก็บรักษาและการบรรจุหีบห่อค่ะ นะคะการปลูกการเลือกสายพันธุ์เป็นเรื่องของอะไรคะของการผลิตถ้าอาจารย์พูดถึงการจัดการการจัดการโลจิสติกประเด็นเหล่านี้น่าสงสัยนะคะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นประเด็นของการจัดการโซ่อุปทานอาจารย์ก็ตั้งประเด็นต้องพูดเลยว่าตั้งประเด็นหลอกเพื่อดูว่านักศึกษาคะท่านอ่านมาท่านเข้าใจหรือยังว่าอะไรเป็นโซ่อุปทานอะไรเป็นกิจกรรมของโลจิสติกนะคะ

0: ห้าตัวเลือกด้วยกันก็ขาดความเชื่อมโยงด้านสารสนเทศทางการตลาดในระหว่างผู้ประกอบการขอพ่อค้าคนกลางทางการตลาดมีจำนวนมากเกินไปขอตลาดการค้าสมัยใหม่เราเรียกกันว่า modern trade นะคะมีราคากล้วยที่ทำให้ราคากล้วยเนี่ยแพงขึ้นงอเป็นพืชที่ปลูกยากมีศัตรูพืชรบกวนมากต้องย้ายแหล่งปลูกบ่อยๆจอตลาดต้องการกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยไข่ค่ะเอานะคะอุปสรรคคือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้การจัดการจันคลุมทั้งสองตัวค่ะโซ่อุปทานและโลจิสติกวิเคราะห์คำตอบคือเรื่องสำคัญค่ะเพราะทั้งโซ่อุปทานและโลจิสติกเราต้องอาศัยนะคะก็คือเรื่องของสารสนเทศข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเพื่อที่จะอะไรคะบอกต่อกันเพราะฉะนั้นความต้องการของผู้บริโภคดีมานด์อุปสงค์ต้องการอะไรจากปลายน้ำส่งมากลางน้ำกลางน้ำส่งมาต้นน้ำต้นน้ำทำได้อย่างไรก็จะส่งข้อมูลข่าวสารต่อกันไปจนกระทั่งผู้บริโภคก็รับทราบเหตุผลว่าเขาจะได้หรือไม่ได้สินค้าที่เขามีความคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาค่ะท่านผู้ฟังรายการของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชความรู้ต่างๆที่อยู่ในเอกสารของมหาวิทยาลัยได้โปรดนะคะศึกษาในรายละเอียดคำถามทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ยังเป็นส่วนน้อยนักค่ะขอให้ท่านทุกท่านได้โปรดทบทวนในเอกสารอีกทีค่ะ
1: ค่ะสำหรับแนวคำถามหน่วยที่15นะคะการประยุกต์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะซึ่งข้อที่1นะคะคำถามก็คือการจัดการโซ่อุปทานมีเป้าหมายอย่างไรนะคะกอไก่นะคะจัดการสินค้าผ่านสมาชิกในโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคนะคะขอไข่นะคะจัดการกิจกรรมโลจิสติกทุกกิจกรรมให้มีต้นทุนต่ำลงนะคะคอควายนะคะจัดการให้สินค้าสามารถแข่งขันได้งองูจัดการให้สินค้ามีคุณภาพและราคาถูกลงจอจานนะคะจัดการให้สินค้ามีอายุในการเก็บรักษานานขึ้นนะคะซึ่งคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือจัดการสินค้าผ่านสมาชิกในโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคนะคะก็คือเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยนะคะเราจะมีการจัดการนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะซึ่งข้อกอไก่นี้นะคะจะเป็นข้อที่ถูกนะคะเพราะว่าในช้อยนะคะบอกว่าจะเป็นการจัดการสินค้าผ่านสมาชิกในโซ่อุปทานนะคะตั้งแต่การผลิตนี่ก็คือต้นน้ำจนถึงมือผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นปลายน้ำนะคะค่ะข้อที่2นะคะลักษณะใดที่สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูปมีประโยชน์สูงสุดนะคะกอไก่นะคะสินค้ามีต้นทุนสูงแข่งขันได้และผู้บริโภคพึงพอใจขอไข่นะคะสินค้ามีต้นทุนต่ำแข่งขันได้และผู้บริโภคพึงพอใจค่ะคอควายนะคะสินค้ามีต้นทุนต่ำแข่งขันได้และผู้บริโภคร้องเรียนค่ะงองูนะคะสินค้ามีต้นทุนสูงแข่งขันไม่ได้และผู้บริโภคร้องเรียนค่ะจอจานนะคะสินค้ามีต้นทุนที่ควบคุมได้ค่ะซึ่งคำตอบของข้อนี้นะคะจะเป็นข้อขอไข่ค่ะลักษณะใดที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการโลจิสติกนะคะที่และโซ่อุปทานการเกษตรแปรรูปที่มีประโยชน์สูงสุดเลยนะคะก็คือสินค้าจะต้องมีต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันได้และผู้บริโภคนะคะเกิดความพึงพอใจในสินค้าค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะต้นทุนในการจัดการธุรกิจข้าวและเนื้อไก่นะคะมีผลต่อผู้ผลิตอย่างไรนะคะกอไก่สามารถสร้างราคาแข่งขันในตลาดได้ขอไข่สามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าได้มากขึ้นขอควายสามารถเพิ่มยอดขายได้งองูทำให้ลูกค้าพึงพอใจจอจ

การผลิตสินค้าได้หลากหลายนะคะซึ่งคำตอบของข้อนี้นะคะในการจัดการด้านต้นทุนนะคะก็เพื่อที่จะสามารถสร้างราคาให้แข่งขันในตลาดได้นะคะข้อที่4นะคะสาเหตุที่ไทยเป็นผู้ส่งออกไก่แปรรูปเป็นอันดับหนึ่งของโลกวิเคราะห์ได้จากสาเหตุใดนะคะกอไก่นะคะรูปแบบไก่แปรรูปที่มีความหลากหลายขอไข่นะคะผู้ผลิตสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีในการผลิตคอควายนะคะการผลิตมีมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารสูงงองูนะคะประเทศไทยปราศจากโรคระบาดไก่และจอจานนะคะก็คือถูกทุกข้อจากเนื้อหาที่ได้บรรยายไปนะคะเราจะพบว่าคำตอบของคำถามข้อนี้นะคะก็คือจอจานค่ะข้อที่5นะคะความแตกต่างในการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจข้าวและเนื้อไก่ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะกอไก่สมาชิกในโซ่อุปทานมีจำนวนใกล้เคียงกันขอไข่สมาชิกในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวมีความซับซ้อนมากกว่าธุรกิจเนื้อไก่คอควายนะคะสมาชิกในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวมีความซับซ้อนน้อยกว่าธุรกิจเนื้อไก่งองูนะคะสมาชิกในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวและธุรกิจเนื้อไก่มีความซับซ้อนเหมือนกันและจอจานนะคะสมาชิกในโซ่อุปทานมีความวางใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือขอไข่ค่ะสมาชิกในโซ่อุปทานธุรกิจข้าวมีความซับซ้อนมากกว่าธุรกิจเนื้อไก่ค่ะสำหรับข้อที่6นะคะประเด็นใดในการจัดการโลจิสติกของธุรกิจข้าวและเนื้อไก่ที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะกอไก่นะคะการผลิตขอไข่นะคะการกระจายคอควายนะคะการเก็บรักษางองูการจัดการต้นทุนและจอจานการขนส่งค่ะซึ่งคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือในเรื่องของการขนส่งค่ะการสอนเสริมชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่4หน่วยที่1 14-15คงจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรในครั้งที่5หน่วยที่8 9 10ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02 504 8046-9 02

0: 3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: คุณรับเองครับ
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับ
2: แล้วแม่ทำอะไรอยู
1: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
3: ล้างจานอยู่ครับ
1: ล้างจานอยู่ครับ
3: ใครโทรมาลูก
1: พ่อโทรมาครับ
2: แม่ทำกับข้าวป่ะ
1: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
3: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
1: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
3: พ่อจะกลับหรือยัง
4: พ่อจะกลับหรือยังครับ
2: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
5: เย้ระยัน
1: พ่อเลิกงานดึกครับ
6: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าย
7: ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
7: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
9: ว้าว
10: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
17: เรียนมสทดีอย่างไร
18: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
17: ้อมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
19: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

การศึกษากับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนใหญ่เราจะเรียนการศึกษาในระบบโรงเรียนนะแต่มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยนะคะประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็จะมี3บรรทัดของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะมีประเภทมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษามาดู3บรรทัดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษากันตามอัธยาศัยก่อนนะคะ3บรรทัดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเรามาดูความหมายมันไม่ใช่ในระบบนอกระบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน non-formal education เนี่ยจะเป็นกระบวนการการดำเนินงานโดยใช้เอาโค้ชแคร์เข้ามาจับมีการวางแผนงานการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการอำนวยการการสื่อสารความร่วมมือการควบคุมและจัดสรรทรัพยากรนะคะการรายงานและการประเมินเอามาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็คือผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบไม่มีโอกาสหรืออาจจะเข้ามาแล้วก็ออกไปกลางคันนะคะเป็นผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนเขาอยากจะจบนะคะมีรูปแบบหลักสูตรวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาเรียนหรืออาจจะต้องฝึกอบรมที่มันยืดหยุ่นแล้วก็มีความหลากหลายเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในระบบมันสำคัญยังไงนะคะมันจะทำให้การบริหารจัดการศึกษานอกระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นระบบพอเรามาจัดการเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นเห็นไหมมีสารพัดโปรแกรมมีสารพัดแอปพลิเคชันเอามาใช้มันก็สะดวกแล้วก็ช่วยผู้เรียนได้มากขึ้นผู้สอนด้วยผู้บริหารด้วยมันก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสังคมมันเปลี่ยนสังคมสมัยก่อนคนเยอะตอนนี้คนเริ่มน้อยตอนนี้สังคมมีโรคระบาดเกิดขึ้นมันก็เอามาช่วยได้การจัดการเนี้ยและทำให้เปิดโอกาสทางการศึกษาเพราะมันนอกระบบนะบางคนไม่มีโอกาสการศึกษาในระบบพอถึงเวลาเขามีเงินเขาก็อยากจะมาเรียนเป็นต้นมาดูตามอัธยาศัยเมื่อกี้เป็นนอกระบบใช่ไหมความหมายอัธยาศัยหมายถึงกระบวนการดำเนินงานที่เอาโค้ชแคร์เข้ามาจับเอาการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการอำนวยการการสื่อสารความร่วมมือการควบคุมการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินมาใช้เพื่อให้การศึกษาตามอัธยาศัยนะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพค่ะเป็นการเรียนรู้ยังไงอัธยาศัยมันเป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรเกิดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลายและยืดหยุ่นมันเป็นจะเป็นธรรมชาติมากกว่านอกระบบนอกระบบยังมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่อัธยาศัยเนี่ยเรียนรู้ตามความต้องการวิถีชีวิตประจำวันเรียนรู้ด้วยตัวเองตามความพร้อมเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความต้องการเลยด้วยมันสำคัญยังไงมันทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพก้าวทันกับเทคโนโลยีเหมือนกับนอกระบบแต่ละเทคโนโลยีเปลี่ยนพอจัดการมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการนะคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมให้หนึ่งมีการคือมันเป็นชีวิตเนื้ออัธยาศัยอ่ะมันก็จะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตประเพณีของกลุ่มชนนะบางกลุ่มชนนี่มันเหนียวแน่นเช่นจีนก็ยังมีการไหว้บรรพบุรุษศาสตร์จีนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอัธยาศัยพ่อแม่สอนลูกสังคมชุมชนสอนกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยมันมีอะไรบ้างมาดูนะคะดูการศึกษานอกระบบโรงเรียนมันจะแบ่งเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ขั้นพื้นฐานนะคะการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภททักษะอาชีพมันจะเกี่ยวกับอาชีพการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดูขั้นพื้นฐานมันเป็นยังไงมันจะมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาเรียนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความแตกต่างของคนชุมชนและสังคมเป
ิดโอกาสให้เลือกโอนบางคนเรียนในระบ

มาแล้วเรียนไม่จบมาเทียบโอนได้นะคะทั้งการศึกษาในระบบหรือว่าเรียนนอกระบบบางเทอมได้เทอม2เทอมก็มาเทียบโอนหรือว่าตามอัธยาศัยเทียบโอนประสบการณ์ก็จะเทียบโอนได้เขาก็จะรวมมาเทียบโอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันนี้นอกระบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มุ่งพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชุมชนสังคมต้องการนะคะกลุ่มเป้าหมายของขั้นพื้นฐานก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าในระบบโรงเรียนออกมาจากระบบหรือไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระบบเรียนหลักสูตรเนี่ยขั้นพื้นฐานเป็นพ.ศ. 2551แต่มันก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมี3ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมี5สาระหลักๆก็คือทักษะการเรียนรู้สาระความรู้พื้นฐานสาระการประกอบอาชีพสาระทักษะการดำเนินชีวิตสาระการพัฒนาสังคมเวลาเรียนก็จะเรียน4ภาคเรียนยกเว้นกรณีที่เทียบโอนก็จะลดได้ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนการเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคหนึ่งภาคมีการทำโครงงานกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยวิธีการจัดการเรียนรู้มันจะมีหลักสูตรมีหลากหลายรูปแบบเช่นพบกลุ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ทางไกลเรียนรู้แบบมีชั้นเรียนเข้าชั้นเรียนเรียนรู้แบบอื่นๆที่มันหลากหลายมีสื่อที่หลากหลายให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคนิคสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อบุคคลสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งการเรียนรู้อื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นและชุมชนและแหล่งการเรียนรู้พวกผ่านเครือข่ายทั้งหลายแหล่งนะคะเมื่อกี้เป็นขั้นพื้นฐานก็คือเรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลายให้จบอ่ะต่อไปก็เป็นประเภททักษะอาชีพนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นนะมุ่งพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างทั่วถึงมีความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนระหว่างองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องร่วมมือกันช่วยกันให้เกิดการศึกษาประเภทนี้เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้พัฒนาตนเองแล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้นะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดประเมินผลก็มีกลุ่มอาชีพหลักอยู่ไม่กี่อาชีพพวกเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการบริหารจัดการและก็มีพวกบริการด้วยนะคะเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะการศึกษานอกระบบให้ทักษะอาชีพเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือผู้ที่มีอาชีพแต่ต้องการพัฒนาอาชีพรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพทั่วไปพัฒนามันเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนฝึกอบรมเนี่ยมันจะทำหลักสูตรขึ้นไปเสนอไปที่กรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วมันจะอนุมัติให้ทำก็มีการประเมินก่อนเรียนรู้ระหว่างรู้มีการฝึกอบรมสิ้นสุดการเรียนรู้หรือสิ้นสุดการฝึกอบรมเรื่องการอาชีพจบแล้วพื้นฐานอาชีพต่อไปเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตมันเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนเนี่ยก็บูรณาการความรู้ทักษะความร่วมมือจากผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมันจะใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะพัฒนาการเรียนรู้มีทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือเอาชุมชนเป็นฐานมาช่วยในการพัฒนาสังคมนะใช้ชุมชนมาช่วยไม่ว่าจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตัวเองได้มีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอื้ออาทรกันมีคุณธรรมจริยธรรมสอดสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเน้นสังคมกับชุมชนนะประชาชนก็มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกำหนดทิศทางพัฒนาสังคม5ด้านด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้นมีด้านเศรษฐกิจพวกวิสาหกิจชุมชนการเมืองการปกครองก็เน้นส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมก็เน้นวัฒนธรรมชุมชนหรือศิลปะวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมก็จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนพัฒนาทักษะชีวิตเนี่ยก็ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่มีสาระสอดคล้องกับบริบท
ในชุมชนที่ตัวเองอยู่พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น4ด้านด้านอะไรด้านสุขภาพอนามัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องอนุรักษ์นะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพอนามัยก็ไปส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจยิ่งตอนนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยเห็นไหมมันมีสื่อมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังการรักษาการฉีดวัคซีนการดูแลตนเองสารพัดนะคะแล้วถ้าเป็นจะเป็นยังไงถ้าเป็นระดับเขียวก็โฮมไอโซเลตระดับเหลืองได้ยังไงระดับแดงเป็นยังไงทุกคนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีนอกจากนั้นต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมก็ให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะในช่วงการระบาดโรคระบาดตอนนี้จำเป็นมากเลยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นเวลาใส่แมสก็อย่าให้มีช่องว่างอย่าเอามือไปจับหน้าจับตาอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะนอกจากนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรู้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้มันสื่อสารผ่านเครือข่ายพวกผู้ใหญ่หรือคนที่ไม่ได้เรียนรู้ก็จะโดนหลอกล่อลวงให้เปิดเผยข้อมูลเกิดอาชญากรรมต่างๆใช่ไหมแฮ็กเข้าไปหลอกเอาเงินหลอกให้โอนสารพัดเพราะฉะนั้นต้องให้ความรู้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันได้อย่างถูกต้องนะคะประเด็นต่อมาพัฒนาทักษะชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรู้เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมันมีคุณค่าไม่มีต้นไม้ร้อนตายเลยใช่ไหมคะมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าทรัพยากรแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้นนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญรู้จักป้องกันตนเองครอบครัวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นทางเสื่อมอายุมาถึงการศึกษาตามอัธยาศัยบอกตามที่บอกเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจากบุคคลจากครอบครัวจากชุมชนจากแหล่งความรู้ต่างอยากจะเรียนตามความต้องการความถนัดความสนใจเพิ่มพูนความรู้ทักษะรวมความบันเทิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าไปได้ด้วยนะมันจะไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนนอกระบบยังมีเวลาเรียนมีหลักสูตรนะไม่จำกัดอายุไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่มีรูปแบบตายตัวเรียนที่ไหนเมื่อไหร่เรียนได้ตลอดเวลาทุกช่วงวัยของชีวิตส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และความบันเทิงหรือนันทนาการการศึกษาตามอัธยาศัยมันมีในวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามธรรมชาติและสังคมและในงานพัฒนาธรรมในวิถีชีวิตเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพ่อแม่สอนลูกเรียนพูดเรียนเดินเรียนวิ่งเรียนการเรียนรู้ทำกับข้าวอะไรพวกเนี้ยนะตามเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่จัดเพื่อการศึกษาโดยตรงครอบครัวบางคนเป็นครอบครัวทำขนมลูกก็จะทำขนมเก่งครอบครัวบางครอบครัวจัดดอกไม้ขายลูกก็จะจัดดอกไม้เก่งอย่างเงี้ยดูสภาพแวดล้อมสังคมรอบตัวมันทำให้เกิดการศึกษาได้ทั้งสังคมและชุมชนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็ทำให้เกิดการศึกษาตามอัธยาศัยได้เช่นกันคราวนี้การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็จะดำเนินการทำโปรแกรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้จัดกำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบมีจุดมุ่งหมายแต่มันยืดหยุ่นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระแต่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิถีชีวิตนะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพวกสื่อเทคโนโลยีเนี่ยเราเรียนรู้จากมันได้เยอะแต่มันก็ต้องมี literacy คือรู้เท่าทันมันด้วย
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้อาจจะพัฒนาปัจเจกบุคคลพัฒนารายบุคคลพัฒนาทางด้านร่างกายต้องการให้มีร่างกายที่แข็งแรงพัฒนาจิตใจอารมณ์สังคมไม่ให้เครียดนะให้มีความสุขไม่เป็นโรคซึมเศร้าพัฒนาสังคมก็คือช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพัฒนาด้านสติปัญญา

นี่เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อาจจะจำแนกตามช่วงวัยอย่างเด็กทารกก็อาจจะให้พ่อแม่เรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียนก็มีพวกเนอร์เซอรี่นะวัยเรียนวัยทำงานวัยสูงอายุมีหมดเรียนรู้ได้ตลอดเนี่ยมันตามอัธยาศัยการจัดสภาพแวดล้อมก็จำแนกตามสาขาความรู้เช่นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ภาษาศิลปะเข้าไปเรียนเถอะในหน่วยงานพวกนี้เขาก็มีการจัดโปรแกรมต่างๆให้เรียนได้กีฬาอาชีพอยากรู้อะไรถ้ารู้จักแสวงหารู้จักแหล่งเรียนรู้เราก็รู้ว่าบางคนบอกว่า YouTube ช่วยได้ทุกอย่างเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะอาจจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแบ่งเช่นให้ความรู้กับครอบครัวให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนบุคลากรในสถานประกอบการโรงงานต่างๆให้ความรู้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นในเรือนจำหรือผู้ป่วยโรคติดต่ออะไรเงี้ยเราสามารถจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายวิธีการจัดได้อย่างหลากหลายทั้งเผชิญหน้าทั้งผ่านเครือข่ายทั้งผสานคือทั้งผสมผสานคือทั้งเผชิญหน้าและเครือข่ายอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแหล่งเรียนรู้คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็มาขอใช้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยได้นะหรือขอให้ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นศาสนศึกษาให้ความรู้คนได้นะคะไปขอใช้สถานที่หรือขอความร่วมมือขอบุคลากรขอวิทยากรอย่างเงี้ยได้พวกแหล่งศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆแล้วเป็นห้องสมุดวัฒนธรรมวัดอะไรสารพัดนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนั้นมันยังมีแหล่งเรียนรู้ที่มันเป็นสื่อสารวงจรโทรทัศน์ทีวี YouTube อินเทอร์เน็ตสารสนเทศใช่ไหมมีอ่ะสื่อสังคมพวกนี้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเช่นกันอาจจะมีแหล่งนานาการแหล่งท่องเที่ยวหน่วยการบริการของรัฐและองค์กรเอกชนก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะทีนี้การศึกษาตามอัธยาศัยตามธรรมชาติและสังคมมันจะมีกิจกรรมเช่นกิจกรรมพัฒนาธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีการจัดเวทีชาวบ้านรณรงค์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์ชุมชนจัดป้องกันโควิดทำประชาพิจารณ์กรณีที่อาจจะมีโรงไฟฟ้ามาตั้งทำประชาพิจารณ์ว่าเราจะไม่เอามันส่งผลกระทบต่อชุมชนอะไรอย่างเงี้ยส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมชุมชนความเป็นอยู่มันทำให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆเราเนี่ยขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าการศึกษาตามอัธยาศัยจะช่วยเรื่องพวกนี้นะคะทั้งนั้นนอกจากนั้นการศึกษาตามอัธยาศัยมันเรียนรู้โดยแบบทำจดหมายข่าวส่งไปยังชุมชนจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้แก้ปัญหาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสำรวจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นการศึกษาทางอัธยาศัยนอกจากนั้นไอ้พวกงานวัฒนธรรมผ่านศิลปะเรียนปนเล่นเพลินศึกษาปนความบันเทิงเอ็ดดูเทนเมนต์สื่อบันเทิงประเภทต่างๆแสดงละครกิจกรรมวัฒนธรรมหุ่นกราฟิกการ์ตูน ICT การสื่อสารต่างๆต่อเนี่ยคราวนี้เรามาดูการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีมีด้านบริหารด้านวิชาการและด้านบริการด้านบริหารอันนี้ก็พูดกันมาหลายหน่วยเนาะมันก็ใช้ระบบ MIS รวบรวมประมวลผลจัดการค้นหาตรวจสอบข้อมูลค้นข้อมูลถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ย่อยโปรแกรมวางแผนโปรแกรมนโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการสนับสนุนยุทธวิธีในระดับปฏิบัติติดตามควบคุมประมวลผลจัดทำรายงานประเมินสนับสนุนและตัดสินใจนะคะนอกจากนั้นสื่อการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยยังมีตั้งเยอะแยะสื่อโทรทัศน์เนี่ยมีเยอะนะสื่อวิทยุก็มีในชุมชนที่ห่างไกลสื่อออนไลน์ก็มีนอกจากนั้นยังมีการศึกษาเป็นระบบLMS ที่จัดห้องเรียนออนไลน์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช้ Google ก็มีนะปัจจุบันนี้เปิดห้องเรียนหรือเปิดโปรแกรมการเรียนรู้แบบ Microsoft Teams เพื่อเรียนรู้เปิด Zoom เพื่อเรียนรู้ใช้
แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันและการนำเสนอเป็นต้นนะคะการจัดการศึกษาในการบริการก็มีการบริการการผลิตการบริการเพื่อพัฒนาสื่อมีหน่วยงานรับผลิตสื่อให้นะการบริการจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆอันนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหลากหลายช่องทางก็ในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอในหน่วยที่สิบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์

0: งการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
4: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
4: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
6: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
7: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
8: แล้วเจอกันนะครับ
9: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้องครับท่านโทรมาพอดี
10: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
13: สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสำหรับในรายการการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่11นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับจะได้ว่าอย่างที่เราได้ศึกษาที่มสท.นะครับก็จะเป็นในการศึกษาในระบบที่เราเรียกว่าการศึกษาทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับประถมมัธยมหรือว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลในรูปแบบของที่มสท.ได้ดำเนินการนะครับก็จะเป็นระบบการศึกษาแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยที่11นี้นะครับเราก็จะพูดถึงเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลนะครับเราจะมาดูกันในบริบทที่เกี่ยวกับสามัญทัศน์ของการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความเข้าใจในบริบทหรือว่าในนัยยะของที่เราได้ศึกษาในมสท.เราเองเนี่ยแหละนะครับในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรจะเข้าใจในการศึกษาของตัวเราเองนะครับในมสท.ของเราเองด้วยนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การผลิตชุดการสอนทางไกลนะครับโดยใช้หลัก Postcare นะครับจะเรียกว่าเอกสารการสอนปริญญาตรี

ที่นักศึกษาใช้งานอยู่ในทุกชุดวิชาของมสทนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวหลักสูตรแล้วก็ถือเป็นชุดการสอนทางไกลที่มสทได้ใช้อยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็การประเมินของการศึกษาทางไกลโดยใช้ Postcare จะเรียกว่าจากในหน่วยต่างๆนะครับเรามาถึงหน่วยที่11แล้วเนี่ยนักศึกษาคงจะทำความเข้าใจกับคำว่า Postcare ทั้ง8ตัวนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเช่นเคยครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่11นะครับอาจารย์มีประเด็นชวนคิดนะครับว่าอยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนนะครับแล้วก็ได้จดโน้ตย่อหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะครับในหน่วยที่11นะครับนั่นก็คือให้คิดทบทวนหรือว่าชวนคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็มีการจัดระบบการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับไม่จำเป็นเฉพาะต้องเป็นที่มสทอย่างเดียวนะครับก็เราสามารถที่จะศึกษาให้กว้างขึ้นก็ได้นะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและชุดการสอนทางไกลโดยใช้หลัก Postcare เนี่ยจำเป็นจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรบ้างและสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็การประเมินนะครับในการศึกษาทางไกลโดยใช้หลัก Postcare เรามีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีประเด็นชวนคิดอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับในตอนที่1นะครับในเรื่องของสามัญทัศน์ของการจัดการศึกษาทางไกลนะครับก็จะมีในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบการศึกษาทางไกลนะครับว่ามันมีรายละเอียดของระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับนั่นก็คือเรามาดูในเรื่องของความหมายและความสำคัญนะครับจะเห็นว่าในการจัดการศึกษาทางไกลนะครับอย่างเช่นที่มสทเราได้ดำเนินการอยู่นะครับเป็นการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาและก็มวลประสบการณ์นะครับผ่านสื่อต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลานะครับโดยผู้สอนเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างเช่นนะตอนนี้นะครับตัวอาจารย์เองกับตัวนักศึกษาเนี่ยก็อยู่กันคนละที่นะครับแต่เราก็กำลังเรียนกำลังถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ในระบบการศึกษาทางไกลนะครับจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนผ่านสื่อต่างๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นึกภาพในการศึกษาของมสทนะครับว่าเราดำเนินการในลักษณะของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบริบทของตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่แต่ละคนจะอาจจะมี เวลาหรือว่าหน้าที่การงานที่แตกต่างกันเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและก็ความพร้อมของแต่ละคนนะครับการศึกษาทางไกลในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่า1ก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการขาดโอกาสหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับการในการขาดโอกาสในการศึกษาทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรครับเช่นการศึกษาในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลแล้วก็อาจจะขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงเอกเจอปัญหาต่างๆเนี่ยหรือว่าการไม่ได้รับการทดแทนการเกษียณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราขาดแคลนเราขาดโอกาสนักเรียนเราเนี่ยอยากได้ความรู้ที่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยนะครับในการมาแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยในการเพิ่มหรือว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราได้ในขณะเดียวกันในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกของมสท.อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีภาระหน้าที่ในการทำงานอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการเรียนเต็มเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาทางไกลจึงเป็นการอะไรครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและคนที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมนะครับผมเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับเป็นการใช้สื่อการสอนแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาจะเห็นได้ว่าเราเจอปัญหาในกรณีที่เราเจอสถานการณ์การแพร่ระบาด

ต่างๆเนี่ยการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยแบบไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันเนี่ยเป็นทางออกแล้วก็เป็นทางที่เราสามารถที่จะประคับประคองการจัดการศึกษาของเราให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าการศึกษาทางไกลจึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการลงทุนเองหรือว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ยการแก้ปัญหาการอยู่ไกลกันในสถานที่ห่างไกลกันเนี่ยก็สามารถจะใช้การศึกษาทางไกลเข้ามาได้นะครับแล้วก็การศึกษาทางไกลในปัจจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะของปริญญาตรีโทเอกที่มสท.เท่านั้นนะครับการศึกษาทางไกลเนี่ยมีการนำเอาไปปรับใช้ประยุกต์ใช้กับการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างนี้ก็มีในระดับประถมมัธยมศึกษาก็มีนะครับในการจัดการศึกษาในนอกระบบการศึกษาก็ใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเดี๋ยวนี้ปรับไปเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะมีการศึกษาทางไกลในรูปแบบนี้ได้แล้วก็การศึกษาทางไกลตามอัธยาศัยนะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายที่เลยที่เราสามารถที่จะไปอบรม MOOCsหรือว่า อบรมในบริบทต่างๆนะครับผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โปรแกรม Zoom หรือว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยที่เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของเราก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากลับมาดูที่ตัวมสท.เราเองเนี่ยคำว่าระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยของมสท.เราเองพัฒนามา3ฉบับละนั่นก็คือในฉบับที่1เมื่อปี29นะครับแล้วก็มาเป็นฉบับปี43แล้วก็ในปัจจุบันที่นักศึกษากำลังได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบการศึกษาทางไกลที่ใช้ในการจัดการศึกษาเนี่ยในฉบับที่3นะครับนั่นก็คือในพัฒนาในปี61นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ในเรื่องของช่องทางการสื่อสารวิธีการสื่อสารการศึกษาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทต่างๆนะครับเดิมเนี่ยเมื่อแรกเริ่มในปี29เรายังใช้ไปรษณีย์อยู่นะครับแต่ปัจจุบันเราก็เห็นได้ว่านอกจากไปรษณีย์ที่เราส่งเอกสารการสอนส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงนักศึกษาแล้วเนี่ยเราก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยมีแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งการมีอะไรช่องทางการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเห็นได้ว่ารูปแบบหรือว่าระบบการศึกษาทางไกลจึงปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็แนวคิดการจัดการศึกษามากขึ้นนะครับเห็นได้ว่าเมื่อแผนระบบการศึกษาทางไกลในปี2561นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9องค์ประกอบเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของปรัชญาและวิสัยทัศน์นะครับในการขยายโอกาสการศึกษาต้องการเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปจนถึงการเรื่องของการประกันคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการศึกษาทางไกลของมสท.เนี่ยก็มีกระบวนการที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับจะได้ว่าในส่วนขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการจัดองค์กรนะครับในเรื่องของการจัดบุคลากรการอำนวยการใช่ไหมครับการทำความร่วมมือการสื่อสารแล้วก็การติดตามนะครับในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการเขียนรายงานหรือว่าการประเมินผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักโพสต์แคร์เนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่1เนี่ยจะเห็นได้ว่าในไม่ว่าจะเป็นการนิยามของการจัดการศึกษาทางไกลนะครับที่โดยหลักก็คือเน้นอะไรครับเน้นการสื่อสารการศึกษานะครับการถ่ายทอดเนื้อหาโดยที่ผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่กันนะครับก็จะมีความสำคัญต่างๆนะครับก็ทั้งการที่เน้นการศึกษาตลอดชีวิตการเพิ่มโอกาสการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็มีนะครับไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาของตัวระบบการศึกษาทางไกลของมสท.ก็ดีนะครับอยากให้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนในตอนที่1ดูนะครับต่อไป

เป็นตอนที่ 11.2 นะครับในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและก็การผลิตชุดการสอนทางไกลนะครับเห็นได้ว่าในการพัฒนาหลักสูตรของตัวมสทเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในระดับไหนก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการทำระบบทางการศึกษาเนี่ยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในระบบของการร่างหลักสูตรบริหารหลักสูตรการประเมินหลักสูตรต่างๆก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราจะใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการศึกษาได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีหลักการในการดำเนินการที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เราไม่ได้ทำแบบเล่นๆหรือว่าสามารถที่จะทำแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวนักศึกษาหรือผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีหลักการในการดำเนินการเนี่ยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นหลักเป็นมาตรฐานทั้งในระดับประเทศในระดับสากลนะครับการพัฒนาหลักสูตรเห็นไหมครับในเรื่องของการร่างหลักสูตรก็ต้องมีกระบวนการของมันมี4กิจกรรมเราก็ต้องดำเนินการตามเหล่านี้ให้ครบถ้วนแล้วก็ถือเป็นวงจรที่จะต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการบริหารหลักสูตรนะครับมีด้วยกัน5กิจกรรมนะครับเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในการบริหารหลักสูตรที่มีผู้เรียนหลายหมื่นคนเนี่ยนะครับในแต่ละเทอมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาทุกคนนะครับอันนี้ก็คือระบบของการประเมินหลักสูตรนะครับก็ต้องมีทั้งการปรับปรุงแล้วก็การประเมินนะครับหลักสูตรนะครับในการปรับปรุงให้มันมีความทันสมัยในแต่ละปีนะครับซึ่งสปอวเองเนี่ยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรทุก5ปีเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นจะต้องดำเนินการตามเป็นวงจรในทุกๆ5ปีนะครับให้หลักสูตรเรามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการใช้แนวคิดของ Postcare ในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับ8ข้อตามที่อาจารย์ได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าใน8ข้อตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยตามแนวคิด Postcare เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างในการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การพัฒนาชุดการสอนทางไกลนะครับในของมสทเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นเอกสารการสอนให้พวกเราได้ศึกษาในแต่ละชุดวิชาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรูปแบบแล้วก็การดำเนินการที่ชัดเจนมากๆเลยแล้วมันจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนเวลาของการเปิดปิดภาคเรียนเห็นไหมครับว่านักศึกษาจะต้องมีหนังสือเรียนในแต่ละเทอมมีการวัดประเมินผลมีการวางแผนล่วงหน้ามีตัวกระเช้าหลักสูตรที่นักเรียนจะนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการทั้งหมดเลยนะครับของการในเรื่องของการจัดการเข้ามาใช้กับการศึกษาทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปทบทวนดูอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรกับการพัฒนาชุดการสอนทางไกลเนี่ยเรามีหลักการและมีกระบวนการอย่างไรบ้างโดยละเอียดนะครับในส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็การประเมินของการศึกษาทางไกลโดยใช้แนวคิด Postcare นะครับเรามาเริ่มทีละตัวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมนะครับอย่างที่เราดูแล้วเราเข้าใจว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันไปตามบริบทแล้วก็ตามยุคสมัยด้วยนะครับครั้งนึงเรามีการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเพียงรูปแบบเดียวนะครับในตอนเริ่มต้นในตอนที่ทำระบบการศึกษาทางไกลในปี29นะครับก็อาจจะเป็นอะไรการจัดการศึกษาโดยใช้อิงผู้เรียนเนี่ยการใช้ช่องทางการสื่อสารทางไกลเป็นหลักเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะต้องเรียนเองผ่านสื่อหลักสื่อเสริมที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเรามีในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางไกลนะครับมีการใช้ช่องทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านสื่อเสริมต่างๆนะครับที่ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์เสมือนกับ
การเจอการพบปะด้วยกันเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในสุดท้ายก็คือในเรื่องของกิจกรรมร่วมเรียนรู้นะครับก็มีบางชุดวิชานะครับถ้านักศึกษามีโอกาสได้เรียนแล้วก็ลงทะเบียนในบางชุดวิชาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ที่นักศึกษาจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะเป็นการเผชิญหน้ากันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเสริมจากการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล

ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำหลักการ Post Care มาใช้กับการจัดสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกลสภาพแวดล้อมการศึกษาเสมือนนะครับหรือว่าในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมของกิจกรรมร่วมเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะนำหลักการ Post Care นะครับเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผลเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละตัวนะครับว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับจำเป็นจะต้องมีการจัดองค์การอย่างไรมีการจัดเตรียมบุคลากรอย่างไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละบริบทด้วยกันนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับนักศึกษาหลายคนจะคงจะกังวลกับการประเมินผลในยุคของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินผลในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นใน6หัวข้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินการสอนตัวอาจารย์เองก็ต้องโดนประเมินการสอนเช่นเดียวกันนะครับการประเมินหลักสูตรอย่างที่ตะกี้เราได้พูดกันไปในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลนะครับว่าจำเป็นจะต้องมีการประเมินแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ5ปีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของการประเมินสื่อการสอนนะครับในเรื่องของการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพและในเรื่องของการประเมินเพื่อการประเมินโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นขอบข่ายงานของการประเมินในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเช่นเคยนะครับเราสามารถที่จะนำหลัก Post Care นะครับการวางแผนจนถึงการประเมินเนี่ยมาใช้ในการออกแบบได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นอะไรครับเราสามารถที่จะนำในเรื่องของการสื่อสารการทำความร่วมมือแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการประเมินนะครับในตอนที่เราสามารถที่จะสอบในสนามสอบได้เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีการประสานงานมีการทำความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆที่เป็นที่ตั้งอยู่ในชุมชนในจังหวัดของนักศึกษานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการประเมินผลการสอบในสนามสอบในแต่ละจังหวัดได้ในขณะนี้เช่นเดียวกันการปรับเป็นในเรื่องของการสอบออนไลน์นะครับก็ต้องมีการประสานงานทั้งกับหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ดีในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าต่างๆก็ตามเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการประสานงานเพื่อให้เกิดการสอบได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือในส่วนของการอะไรการรายงานในเรื่องของการประเมินการศึกษาทางไกลแน่นอนอาจารย์ได้รับรายงานการประเมินในชุดวิชาของอาจารย์นะครับว่านักศึกษาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยที่เรียนเนี่ยในชุดวิชา27117เนี่ยมีคนผ่านกี่คนได้ H กี่คนได้ S กี่คนได้ U กี่คนอาจารย์ก็จำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลตรงนี้เพื่อมาใช้ในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการสอนของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งการเรื่องของการประเมินนะครับในประเด็นต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการประเมินเพื่อหาข้อที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขหรือพัฒนาการสอนการจัดการศึกษาทางไกลของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับในหน่วยที่11นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลนะครับจุดเน้นของการศึกษาทางไกลก็คือเป็นการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาความรู้มวลประสบการณ์ต่างๆนะครับจากตัวผู้สอนไปสู่ผู้เรียนนะครับในบริบทที่ทั้งคู่อยู่ห่างไกลกันนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเน้นให้พวกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการเพิ่มโอกาสนะครับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับในระดับนานาชาติในระดับประเทศต่างๆได้นะครับในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนและก็ประชากรของไทยในการศึกษาตลอดชีวิตในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนะครับซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยเรามสทเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการพัฒนาระบบของการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยมา3ครั้งจนล่าสุดเราอยู่ในปี2561นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลต่างๆเนี่ยก็จำเป็น

0: จะต้องมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุดการสอนทางไกลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการพัฒนาเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสมกับความต้องการหรือว่ารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ของนักศึกษาได้มากขึ้นนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากเดิมเป็นสภาพแวดล้อมการศึกษาทางไกลอย่างเดียวปัจจุบันก็มีในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้เข้ามาเพิ่มขึ้นเขาทำให้เกิดความหลากหลายนะครับแล้วก็นักศึกษามีช่องทางมีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนในระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้นในสุดท้ายก็คือเรื่องของการวัดประเมินผลนะครับก็จำเป็นจะต้องนำหลักการ post care เข้ามาใช้เพื่อวัดผลการจัดการศึกษาทางไกลให้มีคุณภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาทุกคนนะครับผมฉะนั้นเจนได้ว่าในหน่วยที่11นี้นะครับหลักการของ post care กับการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผลการศึกษาทางไกลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้การจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ยืนอยู่บนมาตรฐานของการจัดการศึกษาที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในระบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษานะครับไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่11นะครับในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ศึกษาในหน่วยที่11ให้ได้สาระครอบคลุมที่ต้องการนะครับสวัสดีครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชา

0: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: นักศึกษาครับต่อไปก็จะเป็นการบรรยายหน่วยที่12นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาพหุวรรณภาพนะครับโดยผมผู้บรรยายอาจารย์ดร.วชิระพรหมวงศ์นะครับเรามาดูกันว่าหน่วยนี้ประกอบด้วยหัวข้อใดบ้างนะครับหน่วยนี้ก็จะมีด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องแรกสามัญทัศน์การศึกษาพหุวรรณภาพนะครับเรื่องที่2ก็คือคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องมือสู่การศึกษาพหุวรรณภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบริบทการจัดการศึกษาพหุวรรณภาพโดยยึดหลัก Postcare นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแรกกันนะครับก็คือสามัญทัศน์การศึกษาพหุวรรณภาพนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบนะครับก็คือความหมายและลักษณะพหุวรรณภาพนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษาพหุวรรณภาพและเทคโนโลยีพหุวรรณภาพนะครับเมื่อนักศึกษาฟังจบเรื่องนี้แล้วนักศึกษาต้องสามารถอธิบายความหมายและลักษณะการศึกษาพหุวรรณภาพได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายการศึกษาพหุวรรณภาพความก้าวหน้าเทคโนโลยีพหุวรรณภาพและบทบาทเทคโนโลยีขอบข่ายและบทบาทการศึกษาพหุวรรณภาพได้ถูกต้องนะครับนักศึกษาสามารถตอบคำถาม2ข้อนี้ได้ตาม learning outcome นะครับนักศึกษาก็จะผ่านอย่างนี้ได้นะครับเรามาดูความหมายของพหุวรรณภาพหรือ ubiquitous เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับมันก็หมายถึงการแพร่กระจายและพบเห็นได้ทุกคนทุกแห่งในเวลาเดียวกันนะครับโดยมีลักษณะที่สำคัญ6ประการนะครับก็คือพหุวรรณภาพจะอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกันปรากฏทุกที่ทุกเวลาในเวลาเดียวกันนะครับพบได้ทุกหนคนทุกแห่งนะครับปรากฏขึ้นทุกที่พร้อมกันทันทีนะครับปรากฏขึ้นทุกแห่งในเวลาเดียวกันแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วนะครับความหมายของการศึกษาพหุวรรณภาพคืออะไรนะครับความหมายของการศึกษาพหุวรรณภาพเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่จัดให้ความรู้และประสบการณ์ไปปรากฏอยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียน

ได้ตลอดทุกที่และก็ทุกเวลานะครับโดยไม่จำเป็นต้องมาโรงเรียนหรือเข้าชั้นเรียนนะครับด้วยการผสมผสานการเรียนด้วยตนเองกับเทคโนโลยีพหุวัตภาพนะครับได้แก่ระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบออฟไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านวัสดุบันทึกในคอมพิวเตอร์พกพาทั้งที่เป็นคอมแพดหรือที่แท็บเล็ตนะครับและคอมมือถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับการดำเนินการศึกษาให้เกิดผลทางพหุวัตภาพเนี่ยเพื่อให้ความรู้และเกิดประสบการณ์หรือการสื่อสารไปปรากฏทุกที่ทุกเวลานะครับพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษาพหุวัตภาพเนี่ยก็คือเทคโนโลยีพหุวัตภาพนะครับหรือ Ubiquitous Technology เนี่ยนะครับความหมายของเทคโนโลยีพหุวัตภาพเนี่ยเทคโนโลยีพหุวัตภาพก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการวางแผนการเตรียมการการดำเนินการจัดระบบการวิเคราะห์และกำหนดพฤติกรรมนะครับรวมถึงเทคนิควิธีการการสื่อสารการจัดสภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินความรู้ประสบการณ์นะครับมีองค์ประกอบได้แก่สารสนเทศและข้อมูลและทักษะความชำนาญนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหนเพื่อให้ผู้เรียนนะครับสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งตามที่ผู้เรียนต้องการนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีพหุวัตภาพนะครับบทบาทของเทคโนโลยีพหุวัตภาพมีอะไรบ้างนะครับบทบาทของ Ubiquitous Technology นะครับก็จะมีได้แก่จัดเป็นตัวจัดระบบในการจัดการศึกษานะครับเป็นตัวกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของผู้จัดหาและผู้ใช้ศูนย์ความรู้เป็นตัวพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้เป็นการพัฒนารูปแบบการสื่อสารพหุวัตภาพในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมพหุวัตภาพนะครับเป็นการจัดศูนย์ความรู้และก็อันสุดท้ายเป็นการประเมินการใช้พหุวัตภาพนะครับบทบาทในการจัดระบบในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพหุวัตภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบทบาทในการจัดระบบในการจัดการศึกษาพหุวัตภาพผ่านสื่อพหุวัตภาพนะครับก็จะมีแบบจำลองระบบเช่นไซป๊อปนะครับผู้คิดค้นก็คือศาสตราจารย์ดร.ชยงพรหมวงศ์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยคอนเทกต์อินพุตโปรเซสเอาท์พุตฟีดแบ็กคอนเทกต์ก็คือสภาพแวดล้อมนะครับอินพุตก็คือปัจจัยนำเข้าโปรเซสก็คือกระบวนการเอาท์พุตก็คือผลลัพธ์ฟีดแบ็กก็คือผลย้อนกลับนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้แก่บุคลากรกลากรในองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นระบบนะครับเป็นซิสเต็มการจัดการเรียนการสอนนะครับในส่วนของบทบาทต่อไปก็คือบทบาทการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของผู้จัดหาและผู้ใช้ความรู้นะครับในองค์กรพหุวัตภาพเนี่ยหรือห้องการเรียนพหุวัตภาพนะครับจะกำหนดพฤติกรรมวิทยากรด้วยการแพร่กระจายแบบจำลองหรือพฤติกรรมที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับในรูปแบบจำลองการนำเสนอตามเทคนิคต่างๆนะครับโดยเทคนิคการเรียนเนี่ยจะมุ่งเน้นที่การเรียนแบบจิตรภาพนะครับหรือการอบรมแบบจิตรภาพก็คือไมโครทิชชิ่งหรือไมโครเทรนนิ่งนะครับบทบาทอีกอันนึงก็คือบทบาทในการในวิธีการจัดเก็บแล้วก็แพร่กระจายและสืบค้นความรู้นะครับเป็นบทบาทในการจัดการความรู้ออนไลน์นะครับหรือออฟไลน์หรือเราเรียกว่า Ubiquitous Knowledge Management นะครับ UKM นะครับเพื่อให้บุคลากรนะครับสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ความรู้และประสบการณ์ได้ทุกที่และทุกเวลานะครับช้านานก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของบุคลากรนะครับบทบาทต่อไปก็คือบทบาทในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารพหุวัตภาพนะครับสำหรับจัดการศึกษาพหุวัตภาพเนี่ยเป็นการพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้รับสารผ่านสื่อและช่องทางที่กว้างขวางนะครับโดยเน้นกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้สูงนะครับบทบาทนี้นะครับจะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีพหุวัตภาพค่อนข้างมากนะครับยิ่งมีเทคโนโลยีสูงเท่าไหร่นะครับการสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับบทบาทในการจัดแวดล้อมพหุวัตภาพนะครับเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงหรือที่เรานิยมเรียกว่า virtual environment นะครับในระดับห้องเรียนและระดับห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อให้สามารถแพร่กระจายและรับข้อมูลความรู้และประสบการณ์ได้อย่างทั่วถึงเพียงพอและพร้อมเพรียงนะครับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ก็สามารถใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเนี่ยทำแลบห้องปฏิบัติการออนไลน์ได้หรือเรียนในคลาสเรียนออนไลน์ได้นะครับ
ในส่วนของบทบาทต่อไปเนี่ยก็คือบทบาทในการจัดศูนย์ความรู้นะครับเป็นการบทบาทในการจัดศูนย์ความรู้เนี่ยก็คือการจัดศูนย์ความรู้เสมือนจริงนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาเข้าถึงศูนย์ความรู้ของสถาบันการศึกษาหรือบุคลากรต่างๆก็สามารถเข้าถึงได้นะครับในส่วนของบทบาทในการประเมินการใช้พหุวันตภาพเนี่ยการจัดการศึกษาพหุวันตภาพเนี่ยเป็นการจัดให้บุคลากรหรือผู้เรียนเนี่ยสามารถประเมินตนเองได้อย่างครบวงจรประเมินยังไงให้ครบวงจรล่ะครับการประเมินที่ครบวงจรประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือก่อนเข้ารับการฝึกอบรมหรือก่อนเรียนนะครับแล้วก็ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมหรือระหว่างเรียนและหลังเรียนหรือหลังเข้ารับการฝึกอบรมนะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนก็คือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนนะครับโดยเปิดโอกาสให้มีการประเมินตนเองได้ตามความต้องการก็คือผู้เรียนสามารถประเมินได้ตลอดเวลานะครับหรือที่เรียกว่า on demand evaluation นะครับทุกที่และทุกเวลาเมื่อตามที่ผู้เรียนหรือบุคลากรมีความพร้อมนะครับในประเด็นต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องมือการศึกษาพหุวันตภาพอันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีพหุวันตภาพนะครับจะประกอบไปด้วย3เรื่องใหญ่ก็คือความหมายและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์พกพานะครับแล้วก็ประเภทคอมพิวเตอร์พกพานะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบทบาทและขอบข่ายการใช้คอมพิวเตอร์พกพากับการศึกษาพหุวันตภาพนะครับคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยหรือแท็บเล็ตเนี่ยนะครับก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรูปร่างแผ่นบางมีหน้าจอแบนอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับออกแบบให้ทำงานโดยระบบสัมผัสหน้าจอนะครับมีแป้นพิมพ์เสมือนจริงและดินสอและบางรุ่นอาจจะมีดินสอเขียนบนจอนะครับเพื่อให้สามารถทำงานได้เสมือนกระดานชนวนนะครับตามที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแท็บเล็ตนะครับคำว่าแท็บเล็ตเนี่ยหรือคอมพิวเตอร์เป็นแผ่นคอมพิวเตอร์แผ่นบางเนี่ยมีความหมาย4ประการก็คือเป็นกระดาษบันทึกข้อความหลายๆแผ่นเย็บสันรวมเป็นปึกเพื่อให้เขียนและฉีกได้อันนี้ก็คือความหมายสมัยก่อนนะครับของคำว่าแท็บเล็ตแผ่นบางแบนสำหรับจารึกแล้วก็แกะสลักนะครับกระดานชนวนทำจากแผ่นดินไม้เคลือบขี้ผึ้งแผ่นของแข็งสำหรับเขียนหรือทำเครื่องหมายส่วนผูกติดกันเป็นคู่นะครับหรือแผ่นขนมขนาดเล็กแบนเรียบทำให้แข็งตัวเช่นแผ่นยาสบู่หรือแผ่นสารเคมีอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าแท็บเล็ตที่เราเอามาทับศัพท์ของคอมพิวเตอร์พกพาแบบแผ่นนะครับพัฒนาคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ปี1980นะครับก็จะเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลงในปี1990ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่หรือโมบายคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กนะครับในปี2001เนี่ยบริษัท Microsoft เนี่ยก็พัฒนาให้สามารถเบาลงได้นะครับโน้ตบุ๊กก็จะมีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีลักษณะที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบพับในปี2010เนี่ยลักษณะของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นแผ่นบางงานเหมือนกระดานชนวนนะครับก็คือจะไม่มีคีย์บอร์ดเหมือนพวกโน้ตบุ๊กนะครับแต่จะใช้วิธีแป้นพิมพ์เสมือนนะครับก็คือสามารถพิมพ์เป็นบนจอเลยนะครับโดยบริษัท Apple ได้ทำ iPad ขึ้นมานะครับคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ทุกประเภทนะครับล้วนสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้จึงเรียกว่าคอมพิวเตอร์พกพานะครับตั้งแต่ปี1990ที่มันเริ่มพกพาไปได้นะครับเราก็จะเรียกว่า Mobile on Portable Computer นะครับทีนี้เรามาดูของประเภทของคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยเราจะแบ่งตามระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประเภทก็คือคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับเรามาดูตัวแรกกันคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็เป็น iOS เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับข้อดีของมันก็คือใช้งานได้ง่ายนะครับหน้าจอมีความสวยงามuser interface แล้วก็ UX UI เนี่ยสวยงามทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นที่นิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือจุดด้อยของ iOS เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการแบบปิดนะครับใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ของ Apple นะครับ
แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยที่พัฒนาขึ้นต้องผ่านมาจากบริษัท Apple เท่านั้นนะครับหรือได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นะครับแต่อย่างไรก็ดีถึงจะผูกขาดกับ Apple นะครับแต่ก็เป็นระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้นิยมใช้มากเนื่องจากประสิทธิภาพของมันนะครับโดยเฉพาะเรื่องกราฟิกนะครับต่อไประบบที่2ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google นะครับโดยพัฒนามาจากระบบปฏิบัติการ Linux นะครับระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการของ PC ที่ใช้งานได้ฟรีนะครับเป็นระบบเปิด Open Source นะครับออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ประเภทที่เป็นจอสัมผัสนะครับตัว Android Operating System เนี่ยนะครับสามารถใช้งานกับอุปกรณ์พกพาต่างๆได้เช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับยี่ห้อต่างๆได้นะครับยกเว้นของ Apple อย่างเดียวนะครับที่ใช้ที่ต้องใช้ iOS เฉพาะของ Apple นะครับและเนื่องจากระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดนะครับอนุญาตให้ใช้ได้ฟรีนะครับดังนั้นระบบปฏิบัติการนี้นะครับจึงมีบริษัทต่างๆนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์พกพาหรือสมาร์ทโฟนของตนเองมากนะครับในส่วนของระบบต่อไปนะครับเป็นระบบที่ทุกท่านคงคุ้นเคยได้ดีนะครับก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นะครับระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยจะโด่งดังมากในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับหรือ PC นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft นะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในการใช้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับจนกระทั่งถึงรุ่นที่นำระบบปฏิบัติการ Windows 10ที่ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับมาพัฒนาร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบสัมผัสก็คือพวกทัชสกรีนนะครับก็คือพวกแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับทำให้คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Windows ได้ก็สามารถใช้พวก Office ที่ใช้ร่วมแบบที่ใช้บน PC ได้เลยนะครับมันก็สะดวกขึ้นนะครับคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับก็จะมีได้แก่ Microsoft Surface นะครับ DellLatitude Lenovo IdeaPad นะครับเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับระบบปฏิบัติการ Windows ในขณะที่บรรยายนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่า Android หรือ iOS นะครับบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพากับการศึกษาประวัติภาพครับมันก็จะมีบทบาทดังนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนโดยบรรจุบทเรียนในรูปแบบตำราอิเล็กทรอนิกส์ภาพทัศน์เอกสารในรูปแบบ PDF นะครับเป็นแหล่งเชื่อมต่อความรู้ออนไลน์อาทิเช่น Google YouTube Wikipedia นะครับเป็นวิธีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมนะครับเช่น Facebook Skype LINE WhatsApp นะครับเป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ Virtual Laboratory นะครับสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆตามที่กำหนดไว้ในบทเรียนและกิจกรรมการเรียนนะครับเป็นแหล่งทำโครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับวิชาศิลปะต่างๆเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการวิจัยสำหรับการศึกษาความรู้ประกอบการค้นคว้าวิจัยนะครับขอบข่ายการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาพกพาวัตถุภาพนะครับจะมีด้วยกัน3ขอบข่ายก็คืองานบริหารหรือ Administration นะครับงานวิชาการ Academic นะครับงานบริการ Service นะครับทีนี้เราก็มาดูภาพนะครับขอบข่ายการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพานะครับบริหารจัดการก็เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจการติดตามและประเมินกิจกรรมหรือโครงการนะครับการประชุมทางไกลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนของบทบาทวิชาการก็ได้แก่การเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนนะครับการสื่อสารหรือสื่อสังคมนะครับบทบาทด้านบริการก็จะมีได้แก่ศูนย์ความรู้ห้องสมุดศูนย์ภาพและเสียงนะครับบริการถามตอบหรือ Q&A ครับงานบริหาร Administration เนี่ยบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพาเราจะเอามาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับก็คอมพิวเตอร์พกพานะครับก็จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจนะครับกำกับดูแลประเมินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆด้วยการบันทึกข้อมูลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออนไลน์นะครับในส่วนของงานบริการนะครับหรือเซอร์วิสนะครับเป็นการใช้คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับบริการความรู้เช่นห้องสมุดศูนย์ความรู้การบริการถามตอบข้อสงสัยนะครับและก็งานวิชาการนะครับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นสื่อหลักเนี่ยหรือแท็บเล็ต Escore Media เนี่ยก็นะครับก็จะเป็นประการแรกนะครับและส่วนที่2ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
พกพาเป็นสื่อเสริมหรือแท็บเล็ตแอดซัพพลีเมนทารี่เนี่ยครับแล้วก็แบบที่3คือแบบผสมผสานนะครับแท็บเล็ตเบรนดิ้งเลิร์นนิ่งแอปโพรชนะครับหรือย่อมาจาก TBLA นะครับก็คืองานวิชาการเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาได้3แบบนะครับก็คือ1ใช้เป็นสื่อหลักเลยทดแทนพวกสื่อเก่าๆเลยนะครับแบบที่2ก็คือใช้เป็นสื่อเสริมนะครับเพื่อเติมเต็มสื่อหลักที่เป็นพวกตำราสื่อเสียงหรือสื่อวิทยุต่างๆหรือสื่อโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็แบบที่3ก็คือใช้ผสมผสานนะครับร่วมกับสื่ออื่นได้ทีนี้เรามาดูบริบทการบริหารและการจัดการศึกษาภาควันตภาพนะครับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับบริบทการบริหารและการจัดการศึกษาภาควันตภาพเนี่ยมันประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยบริบทการศึกษาสู่เขตพื้นที่ภาควันตภาพนะครับบทบาทบุคลากรกับการจัดการศึกษาภาควันตภาพนะครับเงื่อนไขความสำเร็จของการศึกษาภาควันตภาพนะครับเมื่อนักศึกษาศึกษาเรื่องนี้นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายบริบทการศึกษาสู่เขตพื้นที่ภาควันตภาพได้นะครับสามารถอธิบายบทบาทบุคลากรกับการจัดการศึกษาภาควันตภาพนะครับแล้วก็สามารถอธิบายเงื่อนไขความสำเร็จของการจัดการศึกษาภาควันตภาพได้นะครับทีนี้เรามาดูบริบทการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาภควันตภาพนะครับก็จะมีด้วยการ3ประเภทนะครับก็คือการปรับพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภควันตภาพการปรับเปลี่ยนบริบทโรงเรียนสู่โรงเรียนภควันตภาพหรือ Ubiquitous School ตัวย่อก็คือ U School นะครับการปรับเปลี่ยนบริบทห้องเรียนสู่ห้องเรียนภควันตภาพหรือ Ubiquitous Classroom นะครับ U Classroomเรามาดูตัวแรกกันนะครับการปรับเปลี่ยนพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภควันตภาพเนี่ยก็จะมีขอบเขตแล้วกันก็คือจัดองค์กรรองรับคือการสร้างศูนย์การเรียนภควันตภาพขึ้นมานะครับจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานก็ได้แก่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรนะครับจัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์นะครับจัดตั้งเครือข่าย Wi-Fi WiMAX เนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับจะเป็นตัวนึงเป็นคีย์หลักถ้ามีเครือข่ายพวกนี้เราก็สามารถใช้การศึกษาแบบภควันตภาพได้นะครับจัดตั้งเครือข่ายดาวเทียมเพื่อการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงรายการความรู้นะครับจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษานะครับพัฒนาระบบการเรียนการสอนและพัฒนาระบบนิเทศผ่านเครือข่ายสังคมนะครับจัดตั้งเซอร์วิสเซ็นเตอร์จัดระบบการประกันคุณภาพนะครับเพื่อพื้นที่การศึกษานะครับในส่วนของต่อไปก็คือการเปลี่ยนบริบทโรงเรียนสู่โรงเรียนภควันตภาพโรงเรียนรูปแบบเดิมหรือ traditional เนี่ยนะครับไปสู่โรงเรียน ubiquitous school นะครับการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบโรงเรียนนะครับก็จะประกอบด้วยสถานที่ผู้บริหารครูนักเรียนหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับจะต้องจัดองค์กรรองรับก็คือจัดตั้งหน่วยการเรียนภควันตภาพนะครับหรือ ubiquitous learning unitตัวย่อมาจาก ULU นะครับโดยมีนักเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาประจำอย่างเพียงพอนะครับจำไว้นะครับนักศึกษาภควันตภาพในไหนนะครับจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับประกอบไปด้วยก็คือผู้นำผู้บริหารเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนในส่วนของส่วนที่2ที่สำคัญเนี่ยก็คือเทคโนโลยีภควันตภาพเนี่ยนะครับจะเป็นคีย์โลหลักนะครับซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาภควันตภาพในโรงเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเทคโนโลยีเครื่องมือต้องเพียงพอนะครับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานก็สำคัญนะครับได้แก่วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องมือบุคลากรในโรงเรียนนะครับการจัดตั้งหน่วยทรัพยากรการเรียนการสอนในรูปหน่วยความรู้ออนไลน์นะครับการจัดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษาการจัดตั้งเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อการเรียนการสอนนะครับและนำบทเรียนขึ้นเว็บนะครับการจัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการประชุมทางไกลนะครับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนด้วยตนเองผ่านเครือข่ายออนไลน์นะครับพัฒนาระบบการนิเทศพัฒนาวิธีการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพานะครับการจัดตั้งเซอร์วิสเซ็นเตอร์ประจำระดับโรงเรียนนะครับและสุดท้ายก็คือจัดระบบการประกันคุณภาพระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษานะครับเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาในโรงเรียนนะครับต่อไปนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนบริบทห้องเรียนแบบเดิมนะครับสู่ห้องเรียนภควันตภาพนะครับ
ก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมหรือ traditional classroom เนี่ยไปสู่ ubiquitous classroom เนี่ยเราก็ต้องมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานในห้องเรียนก่อนก็คือหลักๆ

ก็คือต้องมี Wi-Fi ที่ครอบคลุมและมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมในการนำไปใช้งานนะครับมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจัดห้องเรียนทางไกลเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือว่าระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดสื่อการเรียนการสอนนะครับสำหรับกิจกรรมพหุวันตภาพนะครับก็ได้แก่ต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องฉายภาพ LCDกระดานอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกอีบุ๊กอีด็อกิเมนต์ต่างๆนะครับจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนให้เหมาะสมนะครับก็ต้องจัดให้มีเซิร์ฟเวอร์และจุดแพร่สัญญาณ Access Point นะครับให้เพียงพอเพื่อให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณแล้วก็สัญญาณมีความชัดเจนในห้องเรียนโดยอาจจัดเป็นบริการแพร่ภาพและเสียงในวงจำกัดนะครับในเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือบทบาทบุคลากรกับการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทของบุคลากรก็จะมีด้วยกัน5ระดับนะครับบทระดับแรกคือผู้บริหารในการจัดการศึกษานะครับบทบาทศึกษานิเทศในการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทผู้สอนในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาพหุวันตภาพและสุดท้ายก็คือบทบาทบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาพหุวันตภาพครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดในแต่ละบทบาทนะครับในด้านของบทบาทผู้บริหารในการจัดการศึกษาพหุวันตภาพเนี่ยก่อนบทบาทแรกนะครับคือต้องเปลี่ยนทัศนคติในการเป็นผู้นำทางวิชาการเนี่ยโดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการศึกษานะครับต้องสร้างความตระหนักให้ความสำคัญและก็จริงใจกับการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา ubiquitous หรือการศึกษาพหุวันตภาพนะครับบทบาทของผู้บริหารก็ต้องริเริ่มดำเนินการสนับสนุนและก็ติดตามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเพื่อนำมาใช้ในการบริหารและจัดการนะครับแล้วก็จัดระบบการนำคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้ในการในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับโดยเป็นระบบเช่นใช้โมเดลไซป๊อปโมเดลได้แก่การปรับบริบทการจัดหาจัดเตรียมปัจจัยนำเข้าการกำกับดูแลกระบวนการการติดตามและประเมินผลและผลย้อนกลับนะครับแล้วก็ประเมินผลกระทบนะครับของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา ubiquitous นะครับแล้วก็มีบทบาทผู้บริหารอีกอันนึงก็คือสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะครับและการเชื่อมโยงและเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมนะครับแล้วก็กำกับดูแลประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอน ubiquitous นะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือนะครับในส่วนของบทบาทศึกษานิเทศในการจัดการเรียนการสอนพหุวันตภาพเนี่ยครับศึกษานิเทศก็ต้องมีทัศนคติมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พกพานะครับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยศึกษานิเทศนะครับจะต้องมุ่งเน้นที่การใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พกพาเป็นสื่อหลักแล้วก็สื่อเสริมนะครับโดยมีการทำการทดสอบและประเมินเพื่อสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษาแล้วก็สนับสนุนการจัดการศึกษาพหุวันตภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาในระดับโรงเรียนและก็ห้องเรียนนะครับด้วยการจัดหาแหล่งความรู้ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษานิเทศก็ต้องติดตามตรวจสอบแก้ไขช่วยเหลือสนับสนุนและประเมินผลการจัดการศึกษา ubiquitous หรือการจัดการศึกษาพหุวันตภาพนะครับเช่นใช้คอมพิวเตอร์พกพาอย่างน้อย3สัปดาห์ต่อ1ภาคเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแนะนำและส่งเสริมการประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอนพหุวันตภาพนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการใช้คอมพิวเตอร์พกพาให้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของบทบาทผู้สอนในการใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษาพหุวันตภาพเนี่ยผู้สอนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการสอนนะครับให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับการใช้แท็บเล็ตนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ตนะครับการจัดหาสื่อและศูนย์หรือแหล่งความรู้ที่หลากหลายนะครับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้เรียนนะครับผู้สอนเนี่ยต้องเตรียมและปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้กับการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับผู้สอนต้องกำกับดูแลรักษาติดตามและประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในชั้นเรียนของตนเองนะครับให้ความร่วมมือในการประกันคุณภาพของระบบการเรียนการสอนพหุวันตภาพนะครับ

แล้วก็บทบาทผู้เรียนในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับผู้เรียนเนี่ยจะต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษานะครับใช้ประโยชน์จากแท็บเล็ตเนี่ยในการศึกษาหาแหล่งความรู้แหล่งปฏิบัติการและทำงานที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยใช้แท็บเล็ตศึกษาคำชี้แจงหลักการทำงานเครื่องมือการใช้งานในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างตั้งใจนะครับและประการสุดท้ายก็คือต้องดูแลและเก็บรักษาคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตเนี่ยให้อยู่ในสภาพดีไม่ทำลายหรือปล่อยปะละเลยให้เสียหายหรือสูญหายนะครับเพราะคอมพิวเตอร์พกพาในปัจจุบันยังมีต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่นะครับในส่วนของบทบาทบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการศึกษา Ubiquitas เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ด้วยกันก็คือศึกษาหาความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษา Ubiquitas นะครับโดยที่ทุกฝ่ายและทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมกันศึกษาและทำความเข้าใจร่วมกันนะครับศึกษาบทบาทการให้การสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา Ubiquitas นะครับตามขอบข่ายหน้าที่นะครับให้การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจัดหาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบนเครือข่ายการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับเพื่อการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับให้การสนับสนุนการประกันคุณภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนภาพนะครับตามบทบาทของฝ่ายสนับสนุนแต่ละฝ่ายต่อไปก็คือเงื่อนไขความสำเร็จของการนำการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพมาใช้นะครับก็คือเงื่อนไขแรกก็พันธกิจฝ่ายบริหารนะครับก็คือรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษานะครับก็คือแล้วก็รัฐบาลนะครับก็ต้องคอยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพหุวัฒนภาพให้เหมาะสมโดยการนำแท็บเล็ตมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับต้องมีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะกับการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับต้องมีผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน Ubiquitas นะครับมีการกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับในส่วนของเงื่อนไขความสำเร็จอีกข้อหนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรต่อการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญนะครับต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อนเลยครับผู้บริหารคือคีย์โลในการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับต่อมาก็คือผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในโรงเรียนภายในห้องเรียนและการใช้เครื่องพกพานะครับเจ้าหน้าที่ทางด้านอื่นๆก็ต้องเกี่ยวข้องกับทางอ้อมมีความเข้าใจในนโยบายให้ความสัมพันธ์แล้วก็เห็นความจำเป็นในการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพเงื่อนไขความสำเร็จต่อไปนะครับก็คือการจัดการความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนนะครับจะต้องเหมาะสมมีการนำเอื้ออำนวยต่อการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับผู้เรียนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งภายในและก็ภายนอกโรงเรียนนะครับมีระบบที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้การนำคอมพิวเตอร์พกพามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีแหล่งทรัพยากรการเรียนพหุวัฒนภาพที่รวบรวมจากเว็บไซต์แหล่งต่างๆทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นนะครับและก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้านทรัพยากรนะครับภาครัฐเนี่ยต้องมีการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่องนะครับในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับมีการสนับสนุนด้านอัตรากำลังคนนะครับให้เพียงพอกับการบริการและดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับตลอดจนการเรียนให้มีความรู้ความสามารถนำมาใช้งานได้อยู่เสมอนะครับมีการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านเทคนิควิธีการสอนการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับและการสร้างสื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือมีงบประมาณในการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะครับในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอนะครับครับก็จบการบรรยายในหน่วยที่12นะครับการจัดการ

0: การจัดการศึกษาพควันตภาพนะครับต่อไปก็ขอเชิญขอให้นักศึกษาฟังการบรรยายหน่วยที่13ต่อไปนะครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปก็เป็นการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อใดตรงกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับกอไก่กลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นนะครับขอไข่กลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่หลักสูตรระยะเวลายืดหยุ่นนะครับกลุ่มเป้าหมายขอควายกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ยืดหยุ่นแต่หลักสูตรระยะเวลามีความชัดเจนนะครับงองงูกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และหลักสูตรระยะเวลาชัดเจนนะครับจอจานกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์รูปแบบวิธีการชัดเจนนะครับข้อนี้เราก็จะตอบข้อขอไข่นะครับกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นนะครับข้อกอไก่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักสูตรและระยะเวลายืดหยุ่นข้ององูเนี่ยกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และหลักสูตรระยะเวลาชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ข้อจอจานกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์รูปแบบวิธีการชัดเจนเนี่ยก็จะอยู่ในระบบโรงเรียนนะครับข้อต่อไปนะครับความสัมพันธ์ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนข้อใดสอดคล้องกับแนวทางโพสต์แคร์มากที่สุดข้อกอไก่ทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขอไข่ทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอควายทำให้มีการเปิดโอกาสทางการศึกษางองูทำให้มีการบริหารจัดการศึกษานอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพจอจานทำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุข้อนี้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนสอดคล้องกับหลักโพสแคร์ข้อใดมากที่สุดนะครับก็ตอบข้องงูนะครับทำให้มีการบริหารจัดการศึกษานอกระบบมีประสิทธิภาพนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดตรงกับการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็กลายกิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะครับขอไข่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตขอควายเรียนรู้ตามความสนใจตามความต้องการนะครับงองูเรียนรู้ตามโอกาสความพร้อมและศักยภาพนะครับจอจานทุกข้อนะครับข้อนี้ก็ต้องตอบว่าจอจานนะครับถูกข้อเพราะลักษณะเด่นศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะครับเรียนรู้ตามความสนใจตามความต้องการของตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ตามโอกาสความพร้อมและศักยภาพนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่สอดคล้องกับความสำคัญของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับกอไก่ทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขอไข่ทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอควายทำให้ส่งเสริมการถ่ายทอดสื่อสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีงองูทำให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสจอจานทำให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้อนี้ถามถึงว่าข้อใดไม่สอดคล้องกับความสำคัญของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วก็มาดูข้อแรกกันทำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันนี้ก็จะสอดคล้องนะครับทำให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับการศึกษาก็จะช่วยทำให้เราก้าวทันการเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารตามอัธยาศัยก็จริงผู้สื่อสารก็อาจจะต้องค้นหาความรู้ด้วยตัวเองทำให้เกิดทักษะทางคอมพิวเตอร์นะครับข้อคอควายทำให้ส่งเสริมการถ่ายทอดสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีใช่ครับอันนี้คือหลักสำคัญเลยนะครับของการศึกษาตามอัธยาศัยเพราะต้องเรียนจากการดำเนินชีวิตจริงแล้วก็ใช้ประสบการณ์จริงนะครับข้ององูทำให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อกันจอจานทำให้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใช่ครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของการศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเลยนะครับข้อนี้ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นข้ององูทำให้เกิดหลักสูตรรองรับการศึกษาของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดหลักสำคัญนะครับการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยก็คือเรียนแบบหลักสูตรไม่มีหลักสูตรไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนกไก่การศึกษาขั้นพื้นฐานขอข่ายการศึกษาทักษะอาชีพขอควายการศึกษาในวิถีชีวิตงองูการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจอจานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตอนนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการศึกษานอกระบบข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยก็คือขอควายนะครับการศึกษาในวิถีชีวิตการศึกษาในวิถีชีวิตเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาสำหรับตามอัธยาศัยนะครับข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับก็ไก่การศึกษาขั้นพื้นฐานขอไข่การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขอควายการศึกษาตามธรรมชาติงองูการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมจอจานการศึกษาโดยอาศัยงานวัฒนธรรมนะครับข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในประเภทการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับข้อต่อไปนะครับขั้นตอนใดในการวางแผนทำให้การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเนี่ยดำเนินการบรรลุผลเป้าหมายตามความต้องการกลุ่มเป้าหมายนะครับกไก่นะครับการประเมินความต้องการความจำเป็นและบริบทขอไข่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนคอควายกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นงองูกำหนดทางเลือกในการปฏิบัติหรือดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทจอจานกำหนดกิจกรรมสำหรับนำไปปฏิบัติข้อใดนะครับในการวางแผนทำให้การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับก็คือตอบข้อกอไก่นะครับก็คือการประเมินความต้องการความจำเป็นและบริบทนะครับก็คือขั้นแรกตัว planning ในหลัก post care นะครับข้อต่อไปนะครับการกำหนดอัตรากำลังตามลักษณะงานคัดเลือกบรรจุมอบหมายงานตรงกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตามแนวทาง Post Care ในข้อใดนะครับก็ไก่การวางแผนขอไข่การจัดบุคลากรขอควายการกำกับดูแลงองการจัดสรรทรัพยากรจอจานการอำนวยการนะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการจัดการบุคลากรหรือตัว Staffing นะครับอย่าลืมองค์ประกอบ Post Care ทั้ง8องค์ประกอบนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดโปรแกรมการศึกษาตามการศึกษาอัธยาศัยให้กับชาวเขาเป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกประเภทนะครับก็ไก่สาขาการเรียนรู้ขอไข่ช่วงวัยขอควายบริบทงองูกลุ่มเป้าหมายจอจานข้อการจัดโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับชาวเขานะครับเป็นการจำแนกประเภทกลุ่มเป้าหมายนะครับก็ตอบข้องงูนะครับครับผมวันนี้การวิเคราะห์คำถามหน่วยที่10ก็จบการบรรยายแบบเพียงเท่านี้นะครับขอรับฟังหน่วยที่11ต่อไปได้เลยนะครับ
2: สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสำหรับในการทบทวนหน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลจากที่นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารการสอนประจำหน่วยไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเนื้อหาไปแล้วนะครับก็ลองมาทบทวนกันนะครับอาจารย์มีข้อคำถาม5ข้อเช่นเคยนะครับมาลองให้นักศึกษาได้ทบทวนดูแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะจดจำเนื้อหาและสามารถจะตอบคำถามอาจารย์ได้มากแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการศึกษาทางไกลได้ถูกต้องจำได้ไหมครับการจัดการศึกษาทางไกลหมายถึงอะไรนะครับ1ก็คือเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ2. การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ข้อที่3นะครับเป็นการเรียนรู้จากสื่อการสอนออนไลน์ที่ผู้สอนบันทึกไว้ข้อ4เป็นการเรียนจากการทำกิจกรรมเสริมร่วมกับการเรียนออนไลน์แล้วข้อที่5นะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนจำนวนมากข้อไหนดีครับคำตอบก็คือข้อ1นะครับเพราะอะไรครับข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับเน้นไปที่อะไรเน้นไปที่การเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งในความเป็นจริงนะครับในการจัดการศึกษาทางไกลเนี่ยไม่ได้เป็นในรูปแบบของออนไลน์เสมอไปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ดูจะครอบคลุมมากที่สุดก็จะเป็นข้อ1นะครับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆนะครับในขณะที่ข้อ5นะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ เป็นจำนวนมากเสมอไปอย่างแขนงวิชาเราก็อาจจะมีจำนวนประมาณ100หรือ200คนที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้นะครับแต่บางชุดวิชาในมหาวิทยาลัยในของมสทก็อาจจะเป็นพันคนก็มีบางคนอาจจะมี10คน20คนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนมากเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดูว่าจะเป็นคำตอบที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือข้อ1 นะครับต่อไปข้อ2นะครับข้อใดไม่ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกล1นะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเรียนการสอนในระบบอื่นจริงหรือเปล่าเราต้องลองคิดคบคิดดูนะใช่ไหมครับต่อไปก็คือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นการส่งเสริมตลอดชีวิตเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนและข้อสุดท้ายคือเป็นการจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลข้อนี้คิดว่านักศึกษาน่าจะตอบได้นะครับคำตอบก็คือข้อ1 นะครับนั่นคือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการเรียนการสอนในระบบอื่นต้องเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับว่าการศึกษาแต่ละระบบนะครับมันจะมีในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้นะเป็นตัวเลขนะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนื่องจากว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยที่เป็นนักเรียนหรือว่ากำลังที่เป็นเยาวชนของชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบแทนมาในรูปของเงินที่เป็นตัวลงทุนในวันนี้แต่มันจะตอบแทนในรูปแบบของการพัฒนาประเทศในระยะยาวก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะตอบในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่เป็นรูปของการลงทุนที่เป็นตัวเงินนี้ได้ยากนะครับผมต่อไปข้อ3นะครับในเรื่องของหากกล่าวว่าการบริหารการประกอบนะครับหรือนะครับถ้าเราบอกว่าการบริหารเนี่ยประกอบไปด้วย3แผนด้วยกันได้แก่แผนงานแผนเงินและแผนใดอีกข้อหนึ่งอาจารย์จำได้อาจารย์พูดไว้อยู่ในตอนที่อาจารย์บรรยายอยู่ในตัววิดีทัศน์ที่เป็นการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเรามีอะไรครับแผนงานแผนเงินและแผนอะไรอีกอย่างหนึ่งแผนการจัดการหรือเปล่าแผนการสอนไหมแผนคนแผนพัฒนาองค์กรหรือว่าแผนการดำเนินการนะครับคำตอบก็คือแผนคนนะครับอย่างที่ผู้บริหารมักจะกล่าวกันนะครับว่าในการบริหารงานของสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษานะครับเรามีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราต้องบริหารจัดการเนี่ยนั่นก็คือแผนงานแผนเงินและก็แผนคนนะครับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนวิชาการก็ตามหรือว่าแผนพัฒนาองค์กรเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นแผนงานอยู่แล้วต่อไปข้อ4นะครับข้อใดไม่ใช่ขอบเขตของการประเมินการศึกษาอะไรดีการประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณสมบัติผู้สอนการประเมินหลักสูตรออนไลน์การประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการประเมินโครงการฝึกอบรมในข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินคุณสมบัติของผู้สอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขอบเขตของการประเมินการศึกษาใน4ข้อที่เหลือเนี่ยก็เป็นในส่วนของการประเมินการสอนการประเมินการจัดการศึกษาทางการประเมินทางการศึกษาอยู่แล้วนะครับในส่วนของการประเมินคุณสมบัติผู้สอนถามว่ามีไหมจริงๆมีนะครับเป็นการประกันคุณภาพข้อหนึ่งเลยว่าในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สอนเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างเช่นจะต้องมีผลงานวิชาการย้อนหลัง5ปี3ชิ้นจะต้องมีการพัฒนาตนเองการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้สอนนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบหรือว่าขอบเขตของการประเมินทางการศึกษาอันนั้นนั่นเป็นขอบเขตของการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาที่อะไรครับที่จะต้องมีคุณสมบัติก่อนที่เราจะมาสอนได้ก่อนที่เราจะมาทำหน้าที่เป็นผู้สอนได้เป็นคณาจารย์เป็นในสถาบันอุดมศึกษาได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนที่จะมาประเมินมาสอนมาประเมินให้กับพวกเราในการเรียนการสอนทางไกลนะครับต่อไปนะครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการประเมินผู้เรียนนะครับการวางแผนด้านข้อสอบวางแผนด้านการบริหารการสอบ การบริหารด้านการกำหนดการสอบการกำหนดรูปแบบการประเมินผลหรือว่าการประเมินการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลนะครับข้อไหนเอ่ยนะครับคำตอบนั่นก็คือข้อ5นะครับในเรื่องของการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลนะครับการวางแผนด้านข้อสอบเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์จะประเมินผลเราด้วยข้อสอบแบบไหนรูปแบบไหนจำนวนเท่าไหร่

0: สำคัญนะครับอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการสอบของมหาวิทยาลัยนะครับของมสทเราเองเนี่ยการสอบการบริหารการสอบให้นักศึกษาทั่วประเทศที่อยู่ในสนามสอบในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการบริหารการสอบออนไลน์ให้มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับต่อไปในเรื่องของการกำหนดการสอบเดี๋ยวนี้ว่านักศึกษาทุกคนนะครับก็คงจะต้องใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดการสอบของแต่ละเทอมถูกไหมครับว่าเราจะมีการกำหนดการสอบเนี่ยวันเวลาไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จำเป็นจะต้องมีในเรื่องของการประเมินที่เป็นขอบเขตของการประเมินเนี่ยการกำหนดเวลาช่วงสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็จะต้องให้สอดคล้องกับภาคการศึกษาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนข้อที่4ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเผชิญหน้ารูปแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบของการประเมินที่เป็นข้อสอบอัตนัยปรนัยเขียนตอบเลือกตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายการประเมินนะครับบางคนอะไรครับระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะเป็นอะไรการสอบปกติหรือว่าโอเพนบุ๊กเปิดหนังสือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการประเมินผลเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันไปตามหลักสูตรแล้วก็ตามเป้าประสงค์ของแต่ละหลักสูตรเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของท้ายสุดท้ายเนี่ยข้อ5ก็คือการวางแผนด้านบุคลากรการประเมินผลเนี่ยอันนี้เนี่ยบุคลากรการประเมินผลนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องมีการบริหารบุคคลว่าถ้านักศึกษามีจำนวนเท่านี้เราจะต้องใช้ห้องสอบกี่ห้องมีคนคุมสอบกี่ห้องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราไปที่สนามสอบจะต้องมีสนามสอบกี่ห้องมีครูที่มาช่วยเราในการคุมควบในเป็นกรรมการห้องสอบกี่คนลักษณะเหล่านี้เป็นการบริหารจัดการที่อยู่เพิ่มเติมนะครับอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการของคนที่เป็นเรื่องของผู้จัดสอบแต่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการประเมินผู้เรียนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ5ข้อทำได้กันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหน่วยที่11นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาทางไกลนะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยไปทบทวนในเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนหน่วยที่11นะครับแล้วก็รับชมรายการสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมของอาจารย์ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจกับเนื้อหาแล้วก็ทำข้อสอบได้ผลการเรียนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนของนักศึกษาแต่ละคนตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ในหน่วยที่11ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับในช่วงวิเคราะห์คำถามหน่วยที่12นะครับเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษาตะวันตกภาคนะครับหน่วยที่12เนี่ยก็จะมีหัวข้อสำคัญด้วยกัน3หัวข้อนะครับสามัญญทัศน์การศึกษาภาคอันตรภาพคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องสู่การศึกษาภาคอันตรภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือบริบทการจัดการศึกษาภาคอันตรภาพโดยใช้โพสต์แคร์นะครับอันนี้ทวนให้นักศึกษาฟังอีกครั้งต่อไปเรามาลองดูคำถามดูนะครับคำภาษาอังกฤษ ubiquitin หรือ ubiquitous เนี่ยหมายถึงอะไรครับอยู่ในเรื่องแรกก็คือความหมายของการจัดการศึกษาภาคอันตรภาพนะครับเนี้ยเราก็ข้อ1ก็คือภาคอันตรภาพข้อ2การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อ3การเรียนทุกที่และทุกเวลาข้อ4จักรวาลการเรียนข้อนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่า ubiquitous หรือ ubiquitin เนี่ยก็คือภาคอันตรภาพนะครับข้อต่อไปนะครับการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้ข้อนี้นะครับอยู่ในหัวเรื่องที่1นะครับประเภทของเทคโนโลยีภาควันตภาพนะครับเรามาดูช้อยกันนะครับตัวเลือกที่1ก็คือการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้ข้อ2การจัดสภาพแวดล้อมภาควันตภาพข้อ3การประเมินการใช้ภาควันตภาพข้อ4การจัดการศูนย์ความรู้สำหรับการจัดการข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้เนี่ยเป็นการพัฒนาวิธีการจัดเก็บแพร่กระจายและสืบค้นความรู้นะครับ

อันหนึ่งนะครับตามในปีคริสต์ศักราช1980เนี่ยมีการพัฒนาที่นำสู่คอมพิวเตอร์พกพาในลักษณะใดนะครับอันนี้ก็อยู่ในหัวเรื่องที่2นะครับความหมายของคอมพิวเตอร์พกพากับการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับเรามาดูช้อยกันก็คือข้อแรกเกิดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางบนตักข้อ2เกิดมีคอมพิวเตอร์พกพา iPad ข้อ3เกิดคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ข้อ4มีไมโครคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเรามาดูข้อแรกกันนะครับเกิดคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่วางบนตักนี่โน้ตบุ๊กนี่น่าจะยังไม่ใช่ปี1980นะครับเกิดมีคอมพิวเตอร์พกพา iPad นี่ก็น่าจะไม่ใช่นะครับเกิดโมบายคอมพิวเตอร์นี่ข้อ3นี่ก็ยังไม่น่าจะมีนะครับข้อนี้น่าจะตอบข้อ4นะครับก็คือมีไมโครคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับก็คือพวก PC ที่ใช้กันบนบ้านในบ้านนะครับในปี1980ข้อต่อไปนะครับระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการโดยบริษัท Google พัฒนามาจากระบบปฏิบัติการใดระบบปฏิบัติการ Android นะครับพัฒนาระบบมาจากปฏิบัติการใดข้อ1ระบบปฏิบัติการ iPhone ข้อ2ระบบปฏิบัติการแบบผสมข้อ3ระบบปฏิบัติการ Linux ข้อ4ระบบปฏิบัติการ Harmony เรามาดูข้อ1นะครับระบบปฏิบัติการ iPhoneใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่า iPhone ใช้ iOS น่าจะพัฒนามาจากของ Apple นะครับข้อ2ระบบปฏิบัติการแบบผสมนี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผสมอะไรบ้างเรามาข้อต่อไปนะครับข้อ3ระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยเป็น Open Source ใช้ฟรีของ Android นะครับซึ่งก็ตอบข้อนี้แหละครับข้อที่หมายถึงว่า Android เนี่ยพัฒนามาจากระบบปฏิบัติการของ Linux นะครับโดยผู้พัฒนาก็คือบริษัท Google นะครับข้อต่อไปนะครับบทบาทใดของคอมพิวเตอร์พกพากับการสื่อสารพหุวัฒนภาพการที่ผู้เรียนสามารถทำการทดลองวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆได้นะครับข้อ1แหล่งสืบค้นข้อมูลทำการวิจัยข้อ2แหล่งทำโครงการวัฒนธรรมข้อ3เวทีทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมข้อ4ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะครับบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพากับการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับที่ผู้เรียนสามารถทำการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆได้เนี่ยมันคือบทบาทใดนะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีนะครับก็คือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ Virtual Lab นะครับซึ่งเป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์พกพาที่สำคัญในยุคนี้นะครับสามารถจำลองรูปแบบเสมือนจริงให้นักศึกษาได้เรียนในที่ต่างๆได้เหมือนกับเรียนในห้องปฏิบัติการจริงนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพด้วยการปรับพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนพหุวัฒนภาพควรดำเนินการในเรื่องใดนะครับข้อไก่การจัดตั้งศูนย์ความรู้ออนไลน์ข้อไก่การจัดตั้งเครือข่ายดาวเทียมเพื่อการศึกษาข้อ3การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานข้อ4การจัดองค์กรรับรองนะครับสิ่งที่สำคัญของการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับเพื่อปรับพื้นที่การศึกษาเนี่ยศูนย์การเรียนพหุวัฒนภาพจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องใดนะครับก็ต้องตอบข้อ4นะครับต้องมีการจัดองค์กรรองรับนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับว่าจะต้องมีหน่วยงานมารองรับการจัดตั้งการเรียนพหุวัฒนภาพนะครับการศึกษานิเทศมีบทบาทในเรื่องใดมากที่สุดในการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับข้อ1หาแหล่งความรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนข้อ2ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เอื้อต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพาข้อ3สร้างเครือข่ายพันธมิตรและเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อ4มีทัศนคติความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับการศึกษานิเทศเนี่ยมีบทบาทในเรื่องใดมากที่สุดนะครับก็คือต้องมีทัศนคติความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับเพื่อสนับสนุนให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพนะครับข้อต่อไปนะครับบุคลากรต่อไปนี้ใครที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพมากที่สุดนะครับข้อ1นะครับผู้ปกครองข้อ2ผู้บริหารข้อ3ศึกษานิเทศนะครับข้อ4ผู้สอนนะครับทวนคำถามอีกทีนะครับบุคลากรต่อไปนี้ใครที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาพหุวัฒนภาพมากที่สุดนะครับ

อันนี้ผู้บริหารกับผู้สอนเนี่ยเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงแต่คนที่มีบทบาทในการสามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อการจัดการศึกษาและความอันตรภาพมากที่สุดจะต้องเป็นผู้สอนนะครับเพราะว่าผู้สอนจะใกล้ชิดกับผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครองผู้เรียนแล้วก็สามารถโน้มน้าวผู้บริหารด้วยผู้สอนเนี่ยจะเป็นคีย์โรลในการจัดการศึกษาและความอันตรภาพนะครับแต่ผู้สอนต้องมีบทบาทเป็นหน้าที่ผู้อํานวยการสอนนะครับไม่ใช่เป็นการไม่ใช่สอนตัวใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางการสอนแบบต่อครับผมวันนี้ก็จบกันวิเคราะห์คำถามหน่วยที่12ก็ขอตัวอีกครั้งหนึ่งครับว่าหน่วยที่12นักศึกษาจะต้องรู้เรื่องสามัญทัศน์การศึกษาประกอบอันตรภาพคอมพิวเตอร์พกพาในฐานะเครื่องมือเพื่อการจัดการศึกษาประกอบอันตรภาพนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือบริบทการจัดการศึกษา

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งคิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัส41212ค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะมาบรรยายในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.พงษ์สิทธิ์อรุณรัตนากุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่12ซึ่งเป็นการสอนเสริมในครั้งที่4ของชีววิชานี้แล้วค่ะค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นจากหน่วยที่10นะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของการหักกบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็การที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับขอตัดไป PowerPoint นิดนึงนะครับ สามเรื่องนี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่10ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแล้วก็รายละเอียดไม่เยอะด้วยนะครับเรามาดูอันแรกก่อนการหักกบลบหนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา341ถึง348ซึ่งจริงๆก็แค่4มาตราเองครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการหักกบลบหนี้เราจะต้องรู้หลักรู้วิธีการในการหักกบลบหนี้ว่าทำยังไงบ้างกรณีหักกบลบหนี้ไหนเนี่ยที่ไม่สามารถทำได้กฎหมายบอกว่าอันนี้ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้นะแล้วก็ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคการหักกบลบหนี้อย่างแรกเลยการหักกบลบหนี้คืออะไรขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันเช่นอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยเป็นขอยืมเงินของอาจารย์เก๋
0: ค่ะ
2: 500บาท
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงษ์เป็นลูกหนี้อยู่ถูกไหมครับอาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อยู่500บาท
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยมีวันนึงอาจารย์เอกพงษ์เอาของมาขายให้อาจารย์เก๋
0: ค่ะ
2: ขายอะไรดีล่ะ500บาทขายปากกาด้ามนึงแล้วกัน
0: ค่ะ
2: เป็นปากกาสวยๆ1ด้าม
0: ค่ะ
2: อาจารย์เก๋มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงิน500บาทให้อาจารย์เอกพงษ
0: ์
2: จะเห็นว่าจำนวนเนี่ยเท่ากันเนาะ
0: ค่ะ
2: แทนที่คนหนึ่งเป็นหนี้500อีกคนหนึ่งต้องจ่ายเงิน500อาจารย์เอกก็เลยอาจารย์เก๋ก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอหักกบลบหนี้แล้วกันแทนที่จะต้องจ่ายเงิน500 500สลับกันไปมาเนี่ยห
0: ัก
2: กบลบหนี้ให้หนี้ศูนย์ไปเลยแบบนี้สามารถทำได
0: ้
2: กฎหมายอนุญาตนี่คือการอธิบายเบื้องต้นง่ายๆของการหักกบลบหนี้นะครับสำหรับวิธีการในการหักกบลบหนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอยู่ที่มาตรา341นะครับบัญญัติว่าถ้าบุคคลสองคนเนี่ยต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมีมูลหนี้เป็นวัตถุอย่างเดียวกันนะครับและหนี้สองรายถึงกำหนดชำระแล้วเนี่ยลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมหลุดพ้นถ้าหักกบลบหนี้ถ้าแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์ในการหักกบลบหนี้อันแรกเลยหนี้ทั้งสองรายต้องมีลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งแต่ละฝ่ายเป็นคนคนเดียวกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิด A เป็นหนี้กู้ยืม B อันแรกหลังจากนั้นเนี่ย B เนี่ยซื้อขายของกับ A
0: ค่ะ
2: B จะเป็นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินในการซื้อของเนี่ยให้กับ A
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากบรรทัดแรกเนี่ย A เป็นลูกหนี
0: ้ค่ะ
2: บรรทัดที่2 A เป็นเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็แค่สลับตัวเปลี่ยนตำแหน่งกันจากเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้จากลูกหนี้เป็นเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
2: สลับตำแหน่งกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนี้2รายเนี้ยเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นคนคนเดียวกันสามารถหักกบลบหนี้ได้แต่ในกรณีที่แตกต่างกันเช่นอาจารย์เอกพงษ์เป็นเจ้าหนี้ผม
0: ค่ะ
2: ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์เก๋อาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อาจารย์เอกพงษ
0: ์ค่ะ
2: แบบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าต่างเป็นหนี้ต่างรายต่างคนกันหักกบลบหนี้กันไม่ได้นะครับข้อสำคัญอย่างนึงคือหนี้ที่จะมาหักกบลบหนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นหนี้ที่สามารถบังคับเอาแก่กันได
0: ้ค่ะ
2: หนี้ที่บังคับเอาแก่กันได้ก็หมายความว่าเช่นหนี้กู้ยืมบังคับกันได
0: ้
2: หนี้จำนองบังคับได้หักกบลบหนี้ได้หนี้ค้ายาเสพติดการค้ายาเสพติดกฎหมายไม่อนุญาตอยู่แล้วถูกไหมครับผลของการค้ายาเสพติดคือมันก็ตกเป็นโมฆะ
0: ค่ะ
2: ไม่สามารถเรียกร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ที่ผิดกฎหมายหนี้การค้ายาเสพติดเนี่ยมาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้อันนึงที่อยากให้นักศึกษาสนใจก็แล้วกัน หนี้ที่ขาดอายุความสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าขาดอายุความหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหนี้บางอันเนี่ยมันมีกำหนดระยะเวลาที่เรียกร้องตามกฎหมายน
0: ะ
2: แต่คุณไม่เรียกร้องหลังจากนั้นคุณจะเอาหนี้ตัวเนี้ยมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าศาลฎีกาก็พิพากษาว่าเนี้ยทำได้เป็นไปตามมาตรา344
0: ค่ะ
2: นะครับเขาบอกว่า
1: เพราะขาดอายุความมันไม่ทำให้หนี้หายไป
2: ไม่ทำให้หนี้ระงับ
1: ไม่ได้เฉย
2: ฟ้องไม่ได้เฉยถูกต้องครับก็ยังสามารถหนี้ไม่ระงับไงหนี้ไม่ระงับก็เอาหนี้ตัวนั้นเนี่ยมาหักกบลบหนี้ได้นะครับไม่มีปัญหากฎหมายอนุญาตได
1: ้ครับ
2: โอเคหลักเกณฑ์ที่2นะครับขออนุญาตกลับไปที่ PowerPoint หลักเกณฑ์ที่2คือหนี้ทั้ง2รายต่างต้องมีวัตถุอย่างเดียวกัน
0: ค่ะ
2: ความหมายของหลักเกณฑ์ข้อนี้ก็คือว่าถ้าเป็นหนี้เงินก็เปรียบเทียบกับเงินนะเงินกับเงินนำมาหักกบลบหนี้กันได
0: ้
2: ถ้าอันนึงเป็นหนี้เงินแต่อีกอย่างนึงเป็นหนี้สิ่งของ ตัวอย่างเช่นผมกู้อาจารย์เอก 1,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยผมเป็นลูกหนี้อาจารย์เอกเนี่ยถ้าผมกู้ผมเป็นลูกหนี้เนาะแต่อาจารย์เอกเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบสิ่งของให้ผมอย่างนึงเอาเป็นเมาส์ละกันราคา 1,000 บาทเท่ากันถามว่าอันเนี้ยจะมาหักกบลบหนี้กันได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวัตถุมันเป็นคนละอย่างกันเงินกับทรัพย์หรือว่าเงินกับสัตว์อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะหักลบหนี้กันได้ต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวกัน
1: เดี๋ยวผมถามหน่อยยืมเงินไป 1,000 นึงให้แบงค์ 1,000 ไปปรากฏว่าถ้าจะหักกบลบหนี้กันผมต้องหักรู้ยืมเป็น
2: ต้องเป็นแบงค์ใบเดิมหรือเปล่า
1: เออใบเดิมหรือเปล่าก
2: รณีนี้เป็นเรื่องการยืมใช
1: ้
2: สิ้นเปลืองไม่ใช่ยืมใช้คงรูปเนาะอันนี้เราต้องไปเรียนในกฎหมายไหนเนี่ยผมเริ่มงงแล้วการยืมแพ่งพันนิดหนึ่งน่าจะพันนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้
1: ยืมไปไหนก็ได้ขึ้นไปไหนก็ได้ใช่ไหม
2: โดยหลักขึ้นไปไหนก็ได้โดยหลักถ้าเป็นการยืมเงินนะเพราะมันเป็นการยืมใช้
0: แต่ถ้าเกิดกรณียินยอมกันล่ะยินยอมที่จะรับชำระเป็นเมาส์อย่างเงี้ยสามารถ
1: ยอม
2: ไม่ได้
1: ไม่ใช่ไม่เรื่องหักกบลบหนี้แล้ว
0: ค่ะ
2: เป็นเรื่อง
1: หักกบลบหนี้หรือหักลบกบหนี้นักรักษาบางคนจะพูดผิด
0: ค่ะหักลบกบหนี
1: ้จะเป็นหักลบกบหนี
2: ้ไม่ใช่
1: ต้องไปหักกบลบหนี้
2: ถ้าเขียนมาอย่างนี้จันเก๋ให้คะแนนไหมครับ
0: บางทีก็
2: อารมณ์อร่อย
0: อารมณ์อร่อยเขาก็เข้าใจแหละนะคะแต่บางทีเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าว่าชำระหนี้โดยพลันนักศึกษาเขียนชำระหนี้ทันควันก็ให้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็
1: ไม่เต็มร้อย
0: ไม่เต็มร้อย
2: อาจจะโดนหักนิดนิดหน่อยหน่อย
0: หักนิดนิดหน่อยหน่อย
2: ตามภาษาแต่ก็ได้นะ
0: ได้
2: ก็ถือว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์
0: เข้าใจคอนเซ็ปต์ค่ะ
2: โอเคอันที่3ครับหลักเกณฑ์ข้อที่3คือหนี้ทั้ง2รายเนี่ยต้องถึงกำหนดชำระแล้วทำไมถึงบอกว่าต้องถึงกำหนดชำระแล้วเพราะว่าถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าจะเอามาหักกบลบหนี้เนี่ยหนี้2รายนี้ต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะครับอันที่4ครับสภาพแห่งหนี้เปิดช่องให้กระทำได้พอพูดถึงหนี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาน่าจะเรียนเบื้องต้นมาแล้วว่าหนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่จำนวนเงินเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงว่าหนี้ที่เป็นการงดเว้นการกระทำหรือให้กระทำการใดๆก็ได
1: ้
2: ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำเนี่ยคือ มันทำไม่ได้แหละผมเป็นหนี้กู้ยืมแต่อีกคนนึงที่จะต้องชำระหนี้ผมเนี่ยกับเป็นหนี้งดเว้นการกระทำแบบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได้เพราะ
1: ให้มาร้องเพลง
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได
2: ้สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องที่จะให้กระทำได้นะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคหรือว่าคุณสมบัติของสัตว์อย่างเงี้ยเป็นสภาพที่ไม่เปิดช่องตัวอย่างเช่นคือถ้าซื้อม้าเนี่ยม้าปกติทั่วๆไปเนี่ยโอเคเราซื้อเป็นมาเป็นสวยๆงามๆแบบ
1: ม้าเป็นเม็ดหรือม้าเป็นขา
2: ก็
0: ม้าเป็นข
1: าม้ามีขานะ
2: ม้ามีขาม้ามีขาขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นกี่ขา
1: โอเค
0: ค่ะ
2: ถ้าซื้อม้ามาเนี่ยคุณสมบัติของม้าเช่นต้องการซื้อม้าแข่ง
0: ก็จะ
2: แบบเนี้ย
0: แข็งแรงกว่าปราดเปรียวกว่า
2: ใช่เอาม้าธรรมดามาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่ได
0: ้
2: ถ้ามีการระบุไว้นะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสิ่งของหรือของทรัพย์เนี่ย
0: ม่เท่ากัน
2: เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยอุบม้าบางตัวอ้วนม้าบางตัวผอมม้าบางตัววิ่งเร็วอันเนี้ยต้องเอามาพิจารณาด้วยว่าสภาพแห่งนี้เปิดช่องหรือเปล่าแต่ถ้าโดยหลักโดยคุณสมบัติของทรัพย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติของทรัพย์นะสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: หรือเป็นหนี้ที่งดเว้นการกระทำการหรือให้กระทำการแบบเนี้ยไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได
0: ้
2: นะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายครับแม้หนี้จำนวนไม่เท่ากันก็ตามก็สามารถที่จะหักกบลบหนี้ได
1: ้
2: ตัวอย่างเช่นอาจารย์เอกกู้ยืมเงินอาจารย์เก๋ 5,000
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกเป็นลูกหนี้
1: ผมมีหน้าที่จะต้องชำระหนี
2: ้5,000 บาทให้กับอาจารย์เก
1: ๋
2: หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เอกก็ไปซื้อไปขายของให้กับอาจารย์เก๋ในราคา 3,000 บาทเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกหนี้อาจารย์เก๋เป็นลูกหนี้อาจารย์เก๋ต้องชำระเงิน
1: ชำระเงิน 3,000 บาท
0: 3,000 บาท
1: ให้ผม
2: ถูกต้อง
1: แต่ผมต้องคืนหนี้เงินกู้ 5,000
0: 5,000
2: คำถาม 3,000 5,000 จำนวนไม่เท่ากันเอามาหักกบลบหนี้กันได้ไหม
1: ได้ไหมครับ
2: กฎหมายบอกว่าได้กรณีเนี้ยหักกบลบหนี้กันได้พอหักแล้วมันไม่เท่ากันเนอะ 3,000 5,000 เหลือ 2,000
0: ค่ะ
2: 2,000 เนี่ยเหลือตรงไหนเหลือตรงอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงิน 2,000 บาท
1: ให้กับ 2,000
2: ถูกให้กับอาจารย์เก๋
1: แต่ถ้ากู้ยืมเงินกันเนี่ยต้องกำหนดเวลาไว้บอกปีหน้า
0: ค่ะ
1: จะมาชำระหนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ซื้อของเนี่ยมันเหมือนยื่นหมูยื่นแมวใช่มั้ยอย่างงี้มันหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่การกู้ยืมนี้ยัง
2: ไม่ถึงก็เอามาหักกบลบหนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: นี่ทั้ง2อย่างต้องถึงกำหนด
0: ถึงกำหนดชำระนะคะ
2: ถูกครับถึงจะมาหักกบลบหนี้กันได
1: ้
2: โอเคนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการหักกบลบหนี้กันนิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา342
0: ค่ะใน PowerPoint ใช่มั้ยคะ
2: ใน PowerPoint ใช่ครับลองอ่าน PowerPoint นิดนึงเขาบอกว่าการหักกบลบหนี้เนี่ยทำได้โดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนากับอีกฝ่ายหนึ่งการเจตนาเช่นนั้นถ้ามีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเริ่มต้นเงื่อนเวลาสิ้นสุดเนี่ยทำไม่ได้นะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็การแสดงเจตนาดังกล่าวในวรรคก่อนเนี่ยให้มีผลย้อนขึ้นไปโอเคโดยสรุปนะครับวิธีการหักกบลบหนี้มีมาตรา313อีกนิดนึงบอกว่าอันนี้เป็นการหักกบลบหนี้ที่ต่างสถานที่กันก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งต่อหน้ากันอยู่กรุงเทพเชียงใหม่ก็หักกบลบหนี้กันได
0: ้ค่ะ
2: โอเควิธีการอันแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยคือ1ต้องมีการแสดงเจตนา
0: ค่ะ
2: การแสดงเจตนาคืออะไรครับเราสามารถแสดงเจตนาได้โดยวิธีการ
1: วิธีการใดบ้าง
2: ใช่การพูด
1: โดยวาจาได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โดยลายลักษณ์อักษร
0: ลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือ
2: เป็นหนังสือเป็นวาจาเนี่ยคือการแสดงเจตนา
0: ค
2: ่ะนะครับการแสดงเจตนาคำถามคือว่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวได้หรือเปล่าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายเลยในการหักกบลบหนี
1: ้
2: ถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวบทน
0: ะ
2: เขาบอกว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแสดงเจตนาหักกบลบหนี้ที่ระงับไป
1: ลายไปเลยได้ไหมฮะกดลายไปเลย
2: แสดงเจตนากฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการครับแค่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวสามารถแสดงเจตนาขอหักกบลบหนี้ทำได้เลยคำถามต่อมาอาจจะเกิดคำถามขึ้นแล้วอ้าวแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอ
1: ม
2: ผลจะเป็นยังไงผลก็คือห้ามไม่ได
1: ้
2: ถ้าจะหักกบลบหนี้ถ้าไม่มีข้อกำหนดห้ามไว้นะ อีกฝั่งห้ามไม่ได
0: ้
2: ลูกหนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ขอหักกบลบหนี้ได้เลยเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้าหักกบลบหนี้ก็ได้หักกบไปเลยครับการแสดงเจตนาอย่างที่บอกว่ามันสมบูรณ์ด้วยวาจาไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้แต่ว่าต้องพิจารณารายละเอียดนิดนึงนะครับว่าถ้ามันมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษเนี่ยก็จะต้องนำบทบัญญัติในเรื่องนั้นเช่นหักกบลบหนี้เราเอาคืนบ้านโอนบ้านคืนไปแบบนี้เนี่ยก
0: ็ทำตามแบบ
2: ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำตามแบบกฎหมายก็กำหนดไว้ว่ามันจะตกเป็นโมฆะนะ
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องแบบของนิติกรร
1: ม
2: นั้นๆอีกทีว่าเราทำนิติกรรมเรื่องซื้อขายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจำนองเรื่องเช่าซื้ออันนี้ต้องดูเป็นแบบๆไปนะครับโอเคต่อมาครับอันที่2นะครับวิธีการคือการแสดงเจตนาจะมีเงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดไม่ได
1: ้
2: แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยการหักกบลบหนี้นะครับอย่างที่บอกว่าระยะทางห่างกันสามารถหักกบลบหนี้กันได้แต่ว่าฝ่ายที่ขอหักกบลบหนี้เนี่ย ถ้ามันก่อให้เกิดความเสียหายกับอีกฝ่ายนึง
0: ค่ะ
2: เช่นไม่ยอมบอกก่อนว่าจะหักกบลบหนี้เขาเดินทางไปแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะค่าเสียหายที่นี้คือค่าเดินทางเดินทางไปแล้วผมไปดูข้อสอบเก่าๆนะเหมือนข้อสอบนี้ก็เคยเอามาเป็นประเด็นนึงที่เอามาออกเนี่ยมันมีประเด็นว่าปกติเนี่ยการขอหักกบลบหนี้อย่างที่บอกคือการแสดงเจตนาของลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นโดยโจทย์เนี่ยฟ้องลูกหนี
0: ้
2: เป็นจำเลยว่าขอให้ลูกหนี้ชำระหนี
0: ้
2: ลูกหนี้ก็ฟ้องแย้งเข้ามาอันแรกฟ้องแย้งเข้ามาก่อนว่าขอให้หักกบลบหนี้ศาลก็มีคำสั่งพิพากษาละให้หักกบลบหนี้กันได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นคือโจทย์ฟ้องขึ้นมาจำเลยให้การต่อสู้แต่ไม่ได้ขอหักกบลบหนี
0: ้
2: ในระหว่างพิจารณาเนี่ยศาลเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีหนี้สองหนี้เนี่ยต่อกันศาลเลยมีคำสั่งให้หักกบลบหนี้กันไปเลยเพื่อไม่ต้องมาฟ้องร้องกันใหม่ประหยัดเวลาคำถามคือทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำไม่ได
0: ้
2: เพราะการหักกบลบหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาของศาลแต่เกิดขึ้นจากเจตนาของลูกหนี
0: ้
2: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเกิดจากความสมัครใจของ
1: ค
2: ู่
1: กรณ
2: ีก็สามารถทำได้นะครับ
1: ศาลไม่ใช่คู่กรณี
2: ใช่ศาลจะไปหักกบลบหนี้ให้เลยเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: แต่ศาลไปจะไกลเกลี่ย
0: ไกลเกลี่ยกันนอกรอบได้
1: อาจจะได้อีกเรื่องหนึ่ง
2: กระบวนการจริงๆ
1: จะบังคับไม่ได้
2: ใช่ครับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโอเคเรามาดูกรณีที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้พูดง่ายๆคือเขาเป็นข้อยกเว้นแหละ
0: ค่ะข้อยกเว้น
2: กรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้นะครับกลับไปที่ PowerPoint นิดนึง1คือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องอันนี้เราพูดมาแล้วนะ
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องหนี้ที่เป็นการกระทำหรืองดเว้นการทำการถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักกบลบหนี้กันได้อันที่2คือคู่กรณีเนี่ยแสดงเจตนาไว้ชัดแจ้งเลยว่าไม่ให้หักกบลบหนี
0: ้ค่ะ
2: นะครับตามมาตรา341แต่อย่างไรก็ดีตรงนี้เนี่ยมันยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของบุคคลภายนอกไม่ได
1: ้
2: หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดทั้งสองท่านนี้มีเจตนาห้ามหักกบลบหนี้กัน
0: ค่ะ
1: ตกลงกันไว
2: ้ตกลงกันไว้แปลว่าสองคนนี้ถ้ามีหนี้ต่อกันเนี่ยห้ามหักกบลบหนี้นะแต่ผมเนี่ยผู้ค้ำประกันของอาจารย์เก๋วันนึงอาจารย์เก๋เนี่ยขอหักกบลบหนี้กับอาจารย์เอกพงศ์ผิดข้อตกลงที่ทั้งคู่ให้กันไว้ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้น
0: ะ
2: แต่ผมเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกสามารถอาศัยประโยชน์ของการหักกบลบหนี้ตรงนี้ได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงศ์ไม่สามารถมาบอกให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยจ่ายเงินตรงนี
0: ้ก็กรณีคล้ายๆกับกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่วมลูกหนี้ร่วมสมมติว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยก็ขอคอเนี่ยยืมเงินจากงอไป 3,000 บาทปรากฏว่ากคนเดียวเนี่ยเป็นมีหนี้ต่อกันอยู่กับขอคือสามารถจะหักกบลบหนี้ได
2: ้
0: อันกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้คนอื่นๆไม่สามารถที่จะยกเอาเรื่องหักกบลบหนี้ของกเนี่ยไปใช้ได้จะต้องเป็นกเนี่ยต้องแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะมายกเอาไปหักกบลบหนี้ได้อันนี้ก็เป็นกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่ว
2: ม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: โอเคต่อมานะครับถ้าสิทธิเรียกร้องไหนเนี่ยยังมีข้อต่อสู้อยู่ตามมาตรา344เนี่ยก็ไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได
0: ้
2: คำว่ามีข้อต่อสู้อยู่หมายความว่ายังไงคือยังมีปัญหาแหละเป็นหนี้ที่เกิดจากกลช่อชนเป็นหนี้ที่เป็นนิติกรรมที่เป็นโมคิยะยังมีปัญหายังไม่แน่นอนเนี่ยไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ตรงเนี้ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นเช่นถ้ามีหนี้ก้อนใหญ
0: ่
2: ส่วนนึงเนี่ยมันไม่ชัวมันยังมีปัญหามีข้อต่อสู้อยู่แต่อีกส่วนนึงเนี่ยไม่มีปัญหาหนี้ก้อนใหญ่เนี่ยสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ไห
0: ม
2: ตรงนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับตัดสินไว้ชัดเจนเลยโดยเป็นคำพิพากษาฎีกาที่5970/55
0: เ
2: ขาบอกไว้ว่าในกรณีที่มีข้อต่อสู้หนี้ที่มีข้อต่อสู้อยู่เพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเฉพาะส่วนที่ไม่มีข้อต่อสู้ย่อมนำมาหักกบลบหนี้ได้ซึ่งตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก็จริงส่วนไหนไม่มีปัญหาเอาส่วนนั้นมาหักกบลบหนี้ไอ้ส่วนที่มีปัญหาไม่สามารถหักกบลบหนี้ได
0: ้
2: รอก่อนรอเคลียร์ปัญหาก่อนนะครับแล้วก็ มีหนี้อื่นๆที่เกิดจากการอนุมิชอบเช่นหนี้ละเมิดสิทธิเรียกร้องที่ศาลยังสั่งยึดไม่ได้แล้วก็กรณีที่ห้ามให้ลูกหนี้ใช้เงินแก่เจ้าหนี้นะครับตามมาตรา341ตรงนี้ขอให้นักศึกษาลองไปเปิดหนังสือทบทวนหน่อยแล้วกันเนอะเนื่องจากเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดขออนุญาตผ่านตรงนี้ไปนะครับเรามาดูผลของการหักกบลบหนี้นิดนึงนะครับกลับไปที่ PowerPoint ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยผลของมันก็คือว่าพอหักกบลบหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หลุดพ้นจากหนี้ของตนพูดง่ายๆก็มันหักกบไปแล้วเนอ
0: ะ
2: หนี้มันก็หลุดพ้นแน่นอนมีผลย้อนขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นอาจหักกบลบหนี้กันได้ตั้งแต่ครั้งแรก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็สถานที่อาจจะต่างที่กันก็หักกบลบหนี้กันได้นะครับอันสำคัญคือตรงนี้ที่บอกว่าถ้ามีหนี้หลายอย่างจะหักกบลบหนี้กันยังไงเช่นกอไก่เป็นหนี้ซื้อสินค้ากับขอไข่แต่ขอไข่เนี่ยเป็นหนี้ค่าเช่า 1,000 เป็นหนี้เงินกู้ 1,000 สองหนี้เลยกฎหมายบอกว่า1คุณต้องระบุนะ
0: ค่ะ
2: ว่าจะเอาหนี้ค่าเช่าหรือเอาหนี้
1: แต่คุณจะเลือกเอา
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ถูกต้องอันแรกเลือกก่อนต้องเกิดจากความสมัครใจของลูกหนี้ก่อนแสดงเจตนาไปว่าคุณจะเอาหนี้ไหนเนี่ยหักกบลบหนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจในช่วงต่อมากฎหมายก็บอกว่าถ้าการหักกบลบหนี้เนี่ยไม่ได้ระบุว่าหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านทักท้วงนะครับท่านก็ให้นำบทบัญญัติของมาตรา328วรรค2มาบังคับใช้โดยอนุโลมซ
0: ึ่
2: งบทบัญญัติตรงนี้ก็คือวิธีการจัดสรรหนี
0: ้
2: ว่าจะมีการชำระจัดสรรยังไงแค่นั้นเองนะครับก็นักศึกษาลองไปศึกษาดูแล้วกันอันนี้ก็คือวิธีการบอกว่า1ถ้าจะหักกบลบหนี้ต้องระบุนะถ้ามีหนี้หลายรายต้องระบุถ้าไม่ระบุก็จะมีวิธีการจัดสรรตามที่กฎหมายกำหนดไว
0: ้
2: นะครับตรงนี้ก็ขอไปดูอ่ะเรามาดูเรื่องการหักกบลบหนี้นี่ก็จบแล้ว3ส่วนสำคัญเนา
0: ะ
2: ว
0: ่
2: าหลักเกณฑ์วิธีการผลของมันคืออะไรนะครับเรามาดูเรื่องการแปลงหนี้ใหม่หน่อยเรื่องที่2แปลงหนี้ใหม่คืออะไรเรามาดูแปลงหนี้ใหม่นิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา349ครับเขาบอกว่ามาตราแปลงการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นะครับท่านว่าหนี้เป็นอันระงับไปเพราะฉะนั้นคู่กรณีมีเจตนาที่จะระงับหนี้เดิ
0: ม
2: แล้วผูกพันตามหนี้ใหม
0: ่
2: นี่คือการแปลงหนี้ใหม่นะครับโอเคเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์อันแรกเลย
0: นะคะ
2: ต้องมีหนี้เดิมผูกพันอยู่จะแปลงหนี้ใหม่ได้ต้องมีหนี้เดิมก่อนพูดง่าย
0: ๆค่ะ
2: อันที่2ต้องมีเจตนาแปลงหนี้ใหม
1: ่
2: นะครับเจตนาเพื่อให้หนี้เก่าระงับแล้วก็ผูกพันตามหนี้ใหม
0: ่ค่ะ
2: หนี้เดิมถ้าหนี้เดิมเป็นโมฆะแปลงหนี้ใหม่ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ซื้อตกลงซื้อยาบ้ากันยาบ้าขาดตลาดเปลี่ยนมาเป็นยาไอซ์แทน
2: โอ้โหไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้เลย
1: ตกเป็นโมฆะอยู่แล้ว
2: ใช่ซื้อยาบ้าก็เป็นโมฆะตั้งแต่ต้นแล้วมาซื้อโมฆะโมฆะแปลงใหม่ไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้นอกจากแปลงไม่ได้แล้วยังติดคุกด้วยโอเคอันที่3นะครับต้องมีการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้การเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็เปลี่ยนจากกู้ยืมเป็นขายฝากสาระสำคัญเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้เปลี่ยนจากรถไปเป็นเรือ
1: ได้ไหมผมจองรถแล้วกับศูนย์บริการแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ขอรถเก๋ง
0: ค่ะ
1: มันก่อนฝนตกน้ำท่วมมากเปลี่ยนใจแล้วขอเปลี่ยนเป็นรถกระบะแทน
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหมครับ
2: ได้แต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นจากคู่กรณีตกลงกันนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวเหมือนการหักกบลบหนี
0: ้ค่ะ
2: หักกบลบหนี้คือลูกหนี้ฝ่ายเดียว
1: เซลล์ต้องยอมด้วยใช่ไหม
2: ต้องบอกว่าบริษัทเซลล์ยอมถ้าเซลล์ไม่มีอำนาจก็ไม่ได้ต้องบอกบริษัทยอมด้วย
1: บริษัทยอมด้วย
2: ใช่อันนี้ทำได้นะครับเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนตัวลูกหนี้ทำได้หมดเลย
0: ค่ะ
2: โอเควิธีการแปลงหนี้นะครับกฎหมายบอกว่าก็ต้องทำเป็นสัญญาดูตาม PowerPoint ก็ได้ทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีคำเสนอสนองต้องตรงกันเกิดสัญญาขึ้นนะครับเกิดจากความสมัครใจของทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
2: โอเคแต่ว่าในกรณีที่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้กับเปลี่ยนตัวลูกหนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะครับอยู่ที่มาตรา349วรรคท้ายกับ350วรรคท้ายนะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามไปเลย ข้ามไปดูอันสุดท้ายหนี้เกลื่อนกลืนกันอันสุดท้ายกลับไปที่ PowerPoint นิดนึงนะครับหนี้เกลื่อนกลืนกันอยู่ที่มาตรา353
0: ค่ะ
2: นะครับ353บอกไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป
0: ค่ะ
2: อันนี้ชัดเจนอาจารย์เอกยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าปกติคนเนี่ยเป็นลูกหนี
1: ้
2: จะกลับมาเป็นเจ้าหนี
1: ้อย่างเช่นนะ
0: ค่ะ
1: ลูก
0: ะ
1: นะครับไปกู้ยืมเงินบิดาบิดาจำนวน2ล้านบาท
0: 2ล้านบาท
1: ดังนั้นบุตรเนี่ยก็มีหน้าที่ในการชำระหนี้ให้กับบิดา2ล้านบาท
2: เป็นลูกหนี้ของพ่อ
1: ลูกหนี้นะครับแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยบิดาเกิดเสียชีวิต
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ตัวหลักเสียชีวิตเนี่ยนะมรดกตกทอดแก่ทายาท
0: ค่ะ
1: คำว่ามรดกนี้ก็คือคนใหญ่เราจะคิดว่าทรัพย์สิน
0: ค่ะ
1: จริงๆในทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: นะทรัพย์สินหนี้หนี้ต่างๆสิทธิเรียกร้องนะฮะ

0: หน้าที่ต่างๆเนี่ยตก
1: เ
0: ป็นกองมรดกตกแก่ทายาททั้งสิ้นกรณีถ้าเกิดลูกเนี่ยเป็นทายาทนะฉะนั้นหน้าสิทธิเรียกร้องต่างๆของตัวบิดาเนี่ยผู้ตายเนี่ยก็ตกแก่ทางบุตรด้วย
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นบุตรก็กลายเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้คนเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นหนี้เกินกินกัน
2: หนี้เกินกินกัน
0: แต่ถ้าพ่อไปเขาเรียกอะไรไปเขียนพินัยกรรม
1: ค่ะ
0: ยกให้คนอื่น
1: ยกให้ลูกคนอื่นค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะเราก็มาดูในหน่วยที่11นะคะเราก็ไปสู่ละเมิดละนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอกพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังในหน่วยที่10เป็นเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
0: ค่
1: ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ
0: ครับหลังจากที่ท่านเรียนมาเนี่ยนะครับ10หน่วยที่ผ่านมาเป็นเรื่องหนี้
1: ค่ะ
0: พอหน่วย11 12 13เนี่ยจะเป็นเรื่องของละเมิด
1: ค่ะ
0: นะครับละเมิดนี่ก็เริ่มต้นที่หน่วยที่11ก่อน
1: หน่วยที่11
0: ก็คือความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับก็แบ่งศึกษาได้ก็มีทั้งหมด5หัวเรื่องด้วยกันก็มี1ความหมายของการกระทำนะครับ2การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
1: ค่ะ
0: 3การกระทำโดยผิดกฎหมาย4การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: คร
0: ับแล้วก็สุดท้าย5ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ทำความเสียหายนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะความหมายของการกระทำที่ท่านอาจารย์กิตยดาบอกแล้วว่าหัวใจ
1: เลย
0: ของเรื่องละเมิดเนี่ยนะออกข้อสอบประจำ
1: ก็คืออย่าง420เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นกฎหมายยาหม่องค
0: ือ
1: ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยแต่นอกจากว่ามันต้องผิด420ก่อนถึงจะไปต่อมาตราอื่นได้ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้อื่นที่เราจะต้องร่วมรับผิดด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังบางมาตราก็อาจจะไม่ต้องผ่าน420เช่นในเรื่องของบางมาตราที่เป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักศึกษาแม่น420เนี่ยก็จะสามารถไปต่อได้ในมาตราอื่นๆนะคะนี่420เนี่ยนักศึกษาชอบตกหล่นหลงลืมในบางคำเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอธิบายเป็นข้อๆนะคะอย่างที่420บอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลอะเลอะทำต่อบุคคลอื่นนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะอย่าลืมคำว่าโดยผิดกฎหมายนักศึกษาชอบหล่นคำนี้หายไปตลอดนะคะทำให้เขาเสียหายเนี่ยก็ต้องสรุปก็ต้องมีเกิดความเสียหายแก่เรื่องอะไรบ้างร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีนะคะเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นก็ทำเรียกว่าทำละเมิดแล้วก็จำต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดแต่ละข้อที่นักศึกษาห้ามลืมองค์ประกอบของมาตรา420สำคัญทุกคำพูดเลยนะคะ
0: อาจารย์กิติยดานี้ย้ำละ420คืออาจารย์งั้นท่านต้องท่องให้ได
1: ้ค่ะ
0: งั้นข้อสอบละเมิดดูข้อสอบแล้วนึกอะไรไม่ออกใส่420
2: ไว้ก่อน
0: นะครับใส่420ไว้ก่อน
2: บุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดตามมาตรา420ก็อาจจะรวมถึงผู้เยาว
2: ์
1: หรือคนไร้ความสามารถอื่น
2: ๆ
1: ตามที่กฎหมายกำหนด
2: ผู้เยาว์ก็ทำละเมิดได
1: ้ค่ะ
0: ที่อาจารย์พงศ์สิทธิ์บอกอะไรนะสภาพบุคคล
1: ค่ะ
0: เริ่มแต่เมื่อคลอด
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่รอดเป็นทารก
1: ค่ะ
0: และสิ้นสุดเมื่อนอกใจ
1: โอ้ย
0: นอกใจเมียนี่คุณตายแน่เลย
2: หมดสภาพบุคคล
0: หมดสภาพบุคคล
1: แกชินกับคำว่าผู้เยาว
0: ์
1: เพราะว่ามีภาคผู้เยาว์อ้าวไม่ใช่โอเคค่ะต่อ
0: ผู้ใดก็คือบุคคลธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะรวมทั้งบุคคลผู้ไร้ความสามารถด้วย
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นจะแตกต่างกับการทำนิติกรรมนะน
1: ิ
0: ติกรรมจะจำกัดการใช้สิทธิ์เอาไว
2: ้ถูกครับ
0: นะผู้เยาว์อะไรเงี้ยคนไร้ความไม่เงี้ย
1: ค่ะ
0: ทำแล้วถูกจำกัดไว้แต่ถ้าเป็นละเมิดแล้วไม่จำกัด
1: ใช่ค่ะ
0: ประการต่อมานิติบุคคลก็มีอะไรบ้างบริษัทห้างร้านนะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเป็นนิติบุคคลการทำละเมิดก็ทำผ่านผู้แทนนิติบุคคล
1: ครับ
0: ถ้าวัดก็ผ่านเจ้าอาวาส
1: ค่ะ
0: นะครับต่อมานะครับคำว่าการกระทำนะฮะการกระทำถ้าทำนะการกระทำคือต้องรู้สำนึกในการกระทำ
1: ค่ะ
2: คร
0: ับ อันดับแรกก่อนต้องรู้สำนึกในการกระทำไม่ใช่มีสำนึกนะต้องรู้
1: สำน
0: ึ
1: ก
0: รู้ว่าทำอะไรอยู
1: ่
0: รู้ว่าเนี่ยเอาม้าเนี่ยไปตีหัวคนรู้ว่ายิงปืนนี่คือคำว่าการกระทำรู้สำ
2: ถ้าละเมอไม่รู้ตัว
0: ไม่รู้สำนึก
2: อันนี้ถือว่า
0: เมื่อคืน
2: นี้การกระทำนะ
0: ดูอะไรนะดูผมนี่ชอบเจชนาทิพย์มากติดตามเขามากด
2: ูนักวอลเลย์บอล
0: นะครับตอนนี้อยู่ทีมซัปโปโรนะแต่ฟุตบอลอยู่ปรากฏว่าอินไงแกเตะลูกเข้าประตู
1: ไปเตะภรรยาตอนนี้
0: ผมก็ฝัน

0: จับหัวภรรยามาวางนะครับฟรีคิกเข้าไปนะครับ
1: ไม่ใช่อันนี้สัญชาติ
2: รอรอรายการออกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเทอมหน้าก็จะไม่มีอาจารย์เอกพงศ์มาร่วมรายการแล้ว
1: อาจจะมีเหลือแขนข้างเดียวอ
0: ันนี้อย่างนี้เป็นละเมอ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เรารู้ไหมเราไม่รู้ว่านี่เป็นการเตะภรรยาแล้วไม่รู้นะครับโหเรารักภรรยาตายใครจะไปกล้าเตะภรรยาลงคอแต่ถ้าฟรีคิกแล้วหัวเราะคิกๆๆอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละเมอละอย่างนี้ตั้งใจละเรียบร้อยครับเรียบร้อยต้องนอนนอกบ้านอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะครับงั้นการกระทำคือต้องรู้สำนึกนะถ้าไม่รู้สำนึกเนี่ยนะครับนะย่อมถือเป็นการกระทำไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ประการต่อมาการกระทำเนี่ยนะครับนะแล้วเราไปเทียบกับกฎหมายอาญาได้การกระทำคือการลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ครับ
0: นะมีไปตบหน้าเขาขับรถชนเขาเนี่ยนะฮะเกิดการกระทำขึ้นมานะครับแต่การกระทำเนี่ยนะครับมีทั้งแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกายด้วยก็ได้เขาเรียกว่าการแบบประเภทงดเว้นนะบอกว่าผู้กระทำมีหน้าที่ป้องกันผลร้ายแล้วการงดเว้นนั้นทำให้เกิดผลเสียหายเกิดขึ้นก็คือคุณมีหน้าที
1: ่
0: จะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็ได้หน้าที่ตามสัญญาก็ได้หรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้งดเว้นกับผู้เสียหายก็ได้เหล่านี้เช่นหน้าที่ตามกฎหมายนะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร
2: ต้องให้นมลูก
0: ให้นมบุตรกินให้อาหารป้อนอาหารลูกกิน
1: ถ้าคุณไม่ให้อดตาย
2: เด็กอดตายแบบ
0: เด็กเล็กๆเนี่ยร้องเว้ยเว้ยเว้ยเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างนะไม่หิวก็ฉี่แตกเนี่ยนะแค่นั้นเองงั้นแม่นั่งดูเฉยปล่อยให้ลูกนะครับนะได้รับอันตรายขึ้นมานี่ก็เกิดความเสียหายขึ้นมาได
1: ้
0: ก็เป็นการงดเว้นได้เหมือนกันนะครับหน้าที่ตามสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กเป็นต้น
1: คร
0: ับต่อมานะครับเมื่อกี้เราทราบว่าผู้ใดละ
1: ผู้ใดละ
0: ทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับนะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
1: นักศึกษาบางท่านเขียนเจตนา
0: เออใช่ใช่
2: เจตนานี่เป็นคำทางอาญา
0: ผมกำลังจะบอก
1: อาญาหนึ่ง
0: จงใจนะครับหลายท่านที่ไปเขียนเจตนาม
2: ัน
1: ให้คะแนนไหมอ
2: าจารย์
1: ให้คะแนนไหม
0: เออ
1: ให้ไหม
0: แล้วแต่
1: อารมณ์
0: แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกข้อสอบไปโฟกัสในเรื่องของจงใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดใจเลยมากมายแต่เราต้องการโฟกัสในประเด็นเรื่องจงใจอย่างนี้นักศึกษาต้องตอบให้ถูก
1: ครับ
0: เพราะกฎหมายเขียนว่าจงใจคือกฎหมายเนี่ยคำ
2: แต่ละคำมีความหมายของมันเอง
0: ไม่เหมือนกันคล้ายๆกัน
2: คร
0: ับอย่างคราวแล้วเนี่ยผมอธิบายเรื่องตัวแทนผู้แทน
1: คล
0: ้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าจงใจกับเจตนาไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
2: ต้องแตกต่างกัน
1: คล้ายกัน
0: คล้ายก
1: ัน
0: คล้ายกันก็จงใจก็คือการกระทำโดยรู้สำนึกนะในการกระทำว่าจะเป็นผลเสียหายต่อบุคคลอื่น
2: ครับ
0: นี่คือคำว่าจงใจตามกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าอาจารย์จะไปเทียบกับกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาเขียนว่าเจตนาหน้าตา59บอกว่าเจตนาแต่เจตนากฎหมายอาญาได้แปลว่าคือประสงค์ต่อผล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นกฎหมายอาญานี่คือประสงค์ให้ผลมันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
2: ครับ
0: เอาปืนยิงเขาในประสงค์ให้เขาถึงแก่ความตายเอาไม้ตีหัวในประสงค์ให้เขาบาดเจ็บ
1: ค่ะ
0: แต่จงใจเนี่ยคือรู้ว่าทำให้เสียหายก็พอแล
1: ้
0: วแม้จะไม่ประสงค
1: ์
0: ก็ได้ก็ตามก็เป็นจงใจแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างเจตนากับจงใจนะครับต่อมาเรื่องประมาทเลินเล่อนี่ก็คือกระทำโดยมิได้จงใจนะก็คือไม่จงใจนะไม่ได้นะรู้สำนึกว่าต้องการให้เขาเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเนี่ยแต่ปราศจากความระมัดระวังนั่นประมาทคือปราศจากความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้นในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีตามวิสัยคุณขับรถเนี่ยนะขับรถมา20ปีกับขับรถมา1เดือนเนี่ยนะวิสัยแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: คนขับรถบรรทุกคนขับรถบัส
1: ค่ะ
0: นะย่อมต้องเรียกว่ามีความระมัดระวังแตกต่างกับคนขับรถธรรมดาทั่วไปผู้ใหญ่กับเด็กมีความระมัดระวังแตกต่างกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือตามพฤติการขับรถเวลากลางวัน
1: ค่ะ
0: ขับรถเวลากลางคืน
1: แสงก็ไม่เท่ากัน
0: ขับรถเวลาถนนแห้งขับรถเวลาฝนตก
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นการใช้ข้อระมัดระวังตามวิสัยพฤติการมันก็มีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูรายกรณีไป
1: ค่ะ
0: นะฮะกับบางวันเนี่ยคุณขับ100นึงได้แต่พอคืออาจจะต้องลดลงเหลือ60

0: นะครับหรือถ้าผู้กระทำเนี่ยนะครับใช้ความระมัดระวังเช่นวันนั้นได
1: ้ค่ะ
0: ขับรถฝนตกเวลากลางคืนเนี่ยในเขตชุมชนเราใช้ความระมัดระวังได
1: ้ค่ะ
0: ไม่มีใครมาบังคับคุณดันไปขับเร็วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นการประมาทเลินเล
1: ่อค่ะ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเราใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประมาทเลินเล
1: ่อค่ะ
0: นะก็ต้องดูรายกรณีไป
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อกี้จงใจละ
1: ค่ะประมาท
0: หรือประมาทเลินเล่อแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นละเมิดทั้งสิ้นนะครับประการที่3คือกระทำโดยผิดกฎหมาย
1: นักศึกษาชอบลืมตรงนี
0: ้ผิดกฎหมายกฎหมายอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะกฎหมายอะไรในทางเนี้ยนะครับคำว่าผิดกฎหมายตามมาตรา420เนี่ย
2: ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องผิดกฎหมายอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะความหมายจริงๆคือกระทำโดยไม่มีสิทธิ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะจริงๆครับผิดกฎหมายนี่คือทำโดยไม่มีสิทธิ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ก็คือสิทธิคือนะจริงๆสิทธิ์เนี่ยก็ไม่มีคำอธิบายในทางกฎหมายว่าแต่อาจจะดูตามตำราหรือจากคำพิพากษาศาลได
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: นะท่านก็อธิบายว่าสิทธิก็คือประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะหรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายรับรอง
1: คุ้มครอง
0: ค่ะให้ก็แปลว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว
1: ้ค่ะ
0: นั่นถ้ากฎหมายไม่เขียนเอาไว้คุณก็ไม่มีสิทธิ
1: ์
0: เราจะสังเกตได้รัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์นะกฎหมายเขียนสิทธิ์เยอะแยะเลยสิทธิชุมนุมสิทธินู่นสิทธินี่เต็มไปหมดเลยนั้นสิทธิจะมีได้เนี่ยก็คือต้องเขียนในกฎหมาย
2: ครับ
0: นั้นถ้าคุณไม่มีสิทธิ
1: ์
0: ไปทำอย่างนี้เป็นละเมิดนี่คือคำว่าโดยผิดกฎหมายของ
2: แต่ถ้ามีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นตำรวจไปจับผู้ร้ายไม่ถือว่าละเมิดเพราะว่าตำรวจมีสิทธิ์จับผู้ร้าย
0: อันนี้
2: ถูกไหมครับ
0: ต้องมีอำนาจทำคือถ้าอย่างตำรวจไปจับผู้ร้ายเนี่ยนะกฎหมายวิธีพิจารณาความบอกมีอำนาจที่จะควบคุมตัวได้นะครับมีอำนาจที่จะอะไรใส่กุญแจมือได้ถ้ามีการขัดขืนนี่กฎหมายก็ให้สิทธิ
1: ์
0: เจ้าพนักงานแต่อยู่ดีตำรวจเนี่ยเอาปืนไปยิงผู้ร้ายเลยได้ไหม
2: คือไม่มีเหตุไม่ได
0: ้โดยที่เขาไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เขาต่อสู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ
2: ์
0: นะครับ
1: สิทธิของบิดามารดาที่จะอบรมสั่งสอนลูกบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะ
2: ไม่ถือว่าเป็นละเมิด
0: อันนี้กฎหมายเขียนไว้
1: เขียนไว
0: ้นะมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าทำโทษได
1: ้ค่ะ
0: นะตีก้นได้นะครับดื้อนะแต่ว่าก็ต้องทำพอสมควร
1: พอสมควร
2: ใช่
0: ไม่ใช่ทะเลวัดลายเป็นลายเสือพัดกรเลยตีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เกินไปนะครับไม่ได้
2: ครับ
0: จากนั้นสิทธินะครับหรือกฎหมายบัญญัติให้อำนาจเอาไว
1: ้ค่ะ
0: หรืออาจจะเกิดจากสิทธิตามคำพิพากษาก็ได้นะศาลพิพากษาแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ขึ้นมานะครับสิทธิตามสัญญาก็ได้งั้นถ้ามีสิทธิ์เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับไม่ทำเป็นละเมิดท
1: ั
0: ้งการทำละเมิดคือทำโดยผิดกฎหมายก็คือไม่มีสิทธิ์นั่นเอง
2: ครับ
0: นะไม่มีสิทธิ์นะครับนะแต่ก็มีข้อสังเกตนะมาตรา421ครับอาจารย
1: ์
0: นะ421เนี่ยนะก็บอกว่าการใช้สิทธิ์ในลักษณะที่มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะบอกว่า421บอกว่าการใช้สิทธิ์นะซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นนะท่านว่านะเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะ421เนี่ยมีความแตกต่างกับ420
1: ค
0: ือ420เนี่ยเป็นละเมิดเพราะคุณไม่มีสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: แต่421เนี่ยคุณมีสิทธิ
1: ์แต่คุณใช้เป็นในทางเสียหายแก่บุคคลอื่น
0: ทำให้คนอื่นเขาเกิดความเสียหาย
2: อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหม
0: การใช้สิทธิ์เกิดความเสียตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆคุณอยู่บ้าน
1: ค่ะ
2: ครับ
0: อยู่บ้านคุณมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณมีสิทธิ์ที่จะฟังเพลงเปิดเพลงได
1: ้ค่ะ
0: คุณไปเปิดเพลงเสียงดัง
1: ค่ะ
2: รบกวนเพื่อนข้างบ้าน
0: คนอื่นก็เดือดร้อนรำคาญ
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: แม้ว่าจะอยู่ในบ้านตัวเองเนอะแต่เป็นการใช้สิทธิ์ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
0: ไม่สุจริตอย่างเงี้ยไม่สามารถทำได
1: ้หรือว่าอย่างเจ้าหนี้ทวงหนี้แทนที่จะไปทวงกับลูกหนี
0: ้
1: กับเอาใบโฆษณาใหญ่โตมาแปะไว้หน้าบ้านตัวเองให้เขาได้อับอายอย่างนี้เป็น
0: ประกาศใช่ไหมคร
1: ับ ประกาศเลยว่าใครเป็นหนี้
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการไปทวงหนี้นี่เดี๋ยวนี้กฎหมายเขาก
1: ็กฎหมาย
2: ออกมา
0: เคร่งครัด
1: เคร่งครัด
2: เคร่งครัดใช่
0: ห้ามทวงเวลากี่โมงกี่โมงนะนอนไปทวงไม่ได
1: ้
0: ทวงหนึ่งวันหนึ่งทวงได้ไม่เกินกี่ครั้
1: ง
0: อะไรเงี้ย
2: คุ้มครองลูกหนี้ค่อนข้างเยอะ
0: แต่เวลามาขอยืมเนี่ยไม่มีกฎหมายจำกัดจะขอยืมตีสองก็ได้นะครับจะมาขอยืมทั้งวันก็ได
1: ้กฎหมายจะบอกว่าให้เขาเองให้เขาเอง
0: ตอนยืมเนี่ย ไม่มีกฎหมายบังคับไว้แต่พอตอนทวงในกฎหมายบังคับไว
1: ้
0: นะครับนี่ก็เป็นความผมไม่รู้ว่ากฎหมายเขียนมาเนี่ยคุ้มครองใครกันแน่ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับนะครับทั้ง421ก็คือจงใจทำให้เกิดความเสียหายนะมีแต่ความเสียหายกับผู้อื่นแล้วก็ผู้กระทำเนี่ยมีทางเลือกอื่นที่ไม่ก่อความเสียหายได้แต่ว่ายังก่อความเสียหายเขาทั้ง420เนี่ยเป็นเรื่องของไม่มีสิทธิ์นะแต่ว่า421เนี่ยเป็นเรื่องของมีสิทธิ์แต่ไม่สุจริต
2: ครับ
0: ประการต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักความยินยอมบอกว่าถ้าผู้ให้ความยินยอมนะซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายนะต้องมีความสามารถในการให้ความยินยอ
1: ม
0: ถ้าให้ความยินยอมแล้วอย่างนี้ไม่เป็นละเมิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะนะฉะนั้นถ้าเขายินยอมแล้วไม่เป็นละเมิดยอมไม่ตบหน้าได้เนี่ย
1: บอกว่าโอ้ยมี
0: ร้องหน่อยร้องหน่อยล่ะ
1: ค่ะร้องหน่อยร้องหน่อย
0: ร้องเรื่องอะไรแทงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หนังเหนียวมาก
1: บอกว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์มากเลยให้ลองแทง
0: ไปสักยันมาเลย
1: ค่ะ
0: เจ็ดแถวแปดแถว
1: ค่ะ
0: เหนียวมาก
1: ยอมให้แทง
0: เลยร้องร้องร้อง
1: ร้องร้อง
0: แทงไปปึ๊กเป็นไงครับ
1: เสียบเลือดกระจาย
0: เข้าอยู่แล้วเพราะไปสักข้างหลังไม่สักนะลืมบอกไปไว้แทงข้างหลังนะครับจริงๆเนี่ยจริงๆก็เหนียวแต่ว่าจริงๆแล้ว
2: เหนียวข้างหลัง
0: แทงผ้าไปหน่อยอย่างนี้เป็นการให้ความยินยอม
2: ไม่ถือว่าเป็นละเมิดแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ผิดอาญานะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้คือเรื่องทางแพ่งไม่ใช่ทางอาญานะครับโอเค
0: ต่อมาวิธีการให้ความยินยอมยินยอมยังไงก็ได
1: ้
0: จะเป็นโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือหร
1: ือ
0: เป็นโดยพฤติการอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็การให้คำยืนยันต้องมีอยู่ก่อนหรืออย่างน้อยต้องมีขณะทำ
1: ค่ะ
0: นะครับนะไปยินยอมทีหลังไม่ได้แล้วน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ด้วยความสมัครใจไปบังคับขู่เข็นก็ไม่ได้แล้วก็ผลการยินยอมก็คือไม่เป็นละเมิด
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือผลการยินยอมนะครับนะก็มีเหมือนกันแม้ไม่ยินยอมก็ไม่เป็นละเมิดเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวอย่างเช่นคุณหมออย่างเงี้ยนะครับนะเห็นผู้ป่วยมาใส่รถพยาบาลมาฉุกเฉินน่ะสลบแล้วอ่ะนะครับปรากฏหมุนผลกรรมดูข่าวน่ากลัวมากเด็กเล่นระเบิดปิงปองเลยนะครับแล้วมันระเบิดนิ้วขาดหมดเลยเศษสะเก็ดนี่ทะลุเข้าตาสลบไปอย่างเงี้ยจะไปขอความยินยอมกับตัวเด็กคงไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คุณหมอก็รีบผ่าตัดควักเอาลูกตาออกตัดนิ้วตัดขาแล้วออกไปนี่ก็คือถึงแม้จะไม่ได้ความยินยอมก็สามารถทำได้ไม่เป็นละเมิดก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ประการต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือมาตรา422นะการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายนะครับก็มีถ้าความเสียหายเกิดแต่ฝ่ายเกิดแต่การฝ่าฝืนนะบทบังคับแห่งกฎหมายนะต้องเกินกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆนะผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด
2: อันนี้คือบทสันนิษฐานของกฎหมายยังไม่ได้บอกว่าเธอผิดน
1: ะ
2: แต่เป็นแค่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเธอเป็นผู้กระทำความผิด
0: คือโดยหลักเนี่ยนะวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับนะถ้าเราฟ้องตามมาตรา420บอกกระทำละเมิดนะบอกว่าโดยหลักคือผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ
1: ค
0: ุณต้องเอาพยานเอาหลักฐานเนี่ยมาสืบเช่นผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เนี่ยนะ
2: เอาข้อหาดีๆนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ข้อหากล่าวอ้างว่าอาจารย์มาทุบกระจกรถผมแตกนี่ดีๆแล้วนะ
2: โอเคนี่ดีแล้วนี่ดีแล้วผมว่าข่มขืนก็ทำชำเราหน้าออกมาเลยต้องเบรกไว้ก่อน
0: ผมนี่มีหน้าที่พิสูจน
1: ์
0: ว่าอาจารย์เนี่ยเอาหินมาทุบรถเนี่ยบางทีแบบเครียดขอเงินภรรยาซื้อบิ๊กไบค์ภรรยาไม่ให
1: ้20บาท
0: เครียดมากนะบิ๊กไบค์นี่คือรถจักรยานยนต์ไม่ใช่บิ๊กไบค์ไส้กรอกเซเว่นนะครับ

0: ครับ
1: อันนี้นักศึกษาต้องแยกก่อนว่าละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่ง
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ว่าง่ายคือเรื่องเงินทอง
2: ค่ะนักศึกษาชอบบอกว่าผิดทำให้เสียทรัพย์นู่นสอบแพ่งอยู่ไปอาญาเลย
1: แต่ถ้าอาญาเนี่ยละอาจจะข้อหาทำให้เสียทรัพย์อาญาว่าในเรื่องติดคุกว่าในเรื่องการทำต่อเนื้อตัวร่างกายเอาไปประหารเอาไปจำคุกเอาไปกักขังแต่ถ้าคดีแพ่งละเมิดเนี่ยมันเรื่องของเงินทองงั้นคดีนี้มันก็จะมี2คดีคู่ขนานกันไปก็คือคดีอาญา
0: อาญาด้วยแพ่งด้วย
1: ผมอาจจะฟ้องอาจารย์ในข้อหาทำให้เสียทรัพย
2: ์
1: กับฟ้องละเมิดข้อทางแพ่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
2: ทดแทน
1: นะครับอันนี้เราพูดถึงทางแพ่งก่อนแล้วกันงั้นเรากล่าวอ้างเขาจริงว่าอาจารย์เนี่ยทุบรถผมกระจกแตกเมื่อผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เป็นจำเลยเป็นผู้กระทำละเมิดผู้กล่าวอ้างมีหน้าที่ในการหาพยานมาพิสูจน
2: ์
1: ผมอาจจะไปเอาพยานบุคคลก็ได
2: ้ค่ะ
1: บอกว่าเนี่ยก็เห็นอาจารย์พงศ์ศิลป์เอาก้อนหินมาไล่ทุบๆหรือเอากล้องวงจรปิดมาพิสูจน
2: ์ค่ะ
1: นี่คือหน้าที่ของฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่พอเป็นกรณีตามมาตรา422เนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าความเสียหายเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งบทกฎหมายอันมีประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอื่นต้องเป็นกฎหมายที่มีลักษณะปกป้องบุคคลอื่น
2: ค่ะ
1: เช่นในเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: มีลักษณะเป็นการปกป้องบุคคล
2: ค่ะ
1: งั้นคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยฝ่าฝืนพรบจราจร
2: ค่ะ
0: ครับ
1: นะเกิดชนเฉี่ยวชนกัน
2: ค่ะ
1: นะผมขับรถมาอยู่ดีเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนมาเฉี่ยว
2: ค่ะ
1: กระจกข้างผมหลุดไปเลย
2: ค่ะ
1: นี้เกิดความเสียหายเกิดละเมิดเกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: ถ้าผมฟ้องตาม420
2: ค่ะ
1: ผมมีหน้าที่พิสูจน์เอากล้องวงจรปิดตามสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์ว่าเขาชน
2: ถู
1: กนี้เป็นต้นนะครับแต่เป็นกรณีเนี่ยนะครับ422นะครับผมฟ้องตาม422คือคุณขับรถฝ่าฝืนมา
2: ค่ะ
1: นะผมมีหน้าที่ให้พิสูจน์ว่าคุณขับรถฝ่าฝืนก็คือว่าย้อนสอนมา
2: ค่ะ
1: นะครับนะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านได้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอนมา
2: ค่ะ
1: กฎหมายผลักภาระเลยว่าคนขับรถย้อนสอนเป็นคนผิด
2: เป็นคนผิดค่ะ
1: ทั้งที่ผมอาจจะตั้งใจชนก็ได้นะ
2: ค่ะ
1: นั้นถ้าเกิดเขาขับรถย้อนสอนมาผมขับรถเนี่ยติดกล้องไว้ในรถ
2: ค่ะ
1: เกิดเฉี่ยวชนกันผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอน
2: ค่ะ
1: กฎหมายตาม422บอกเลยว่าคุณผิด
2: ค่ะ
1: นี่คือบทผลักภาระการพิสูจน
2: ์
1: บทสันนิษฐานไว้ก่อน
0: สันนิษฐานไว้ก่อน
1: ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าผมไม่ได้ขับชนคุณนั่นแหละหันพวงมาลัยมาชนผมขี่รถย้อนสอนก็จริงแต่ผมขี่ชิดขอบทางเลย
2: ค
1: ุณนั่นแหละเบ้หัวรถมาชนผมเขามีหน้าที่ไปพิสูจน์ว่าผมขับรถเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค
2: ์ค่ะ
1: งั้นคนขับรถเนี่ยพิสูจน์แต่เพียงว่าอะไรครับเขาย้อนสอนพอส่วนเลื่อนใครเจตนาจงใจหรือประมาทชนเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้คือคนที่ผูกผักภาระก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายนั่นเอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: งั้นในเรื่อง420กับ422เนี่ยมันละเมิดเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: มันเพียงแต่ผักภาระการพิสูจน์กันนั่นเอง
0: ภาระการพิสูจน์อยู่ที่ใครถ้า420อยู่ที่โจทย
1: ์ถูกต้องวางก็ได้ถ้าเราฟ้องตาม420เนี่ยโจทย์ต้องพิสูจน์หมดเลยแต่ถ้าเราฟ้องตาม422อย่างนี้เป็นต้นนะภาระการพิสูจน์อยู่ที่โจทย์เพียงแค่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนส่วนเรื่องถูกเนี่ยนะเขาผักภาระไปแล้วให้มอเตอร์ไซค์พิสูจน
2: ์
1: ถ้ามอเตอร์ไซค์พิสูจน์ได้เขาก็ไม่ผิดไม่ต้องรับผิดละเมิดแต่ถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ต้องรับผิดละเมิดไปนี่เรื่องผักภาระการพิสูจน
2: ์ค่ะ
0: ครับผม
1: ครับต่อมาเรื่องที่4นะฮะการกระทำนะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
2: ต้องมีความเสียหายละ
1: ต้องเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นน
2: ะ
1: ก็มีอะไรบ้างนะครับ1ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
2: ค่ะ
1: นะครับต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดหรือน่าจะเกิดนั้นขับรถชนกันเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
2: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าขับรถมาเร็วจี้ตูดอย่างเงี้ยยังไม่ชนกันนี่ยังคาดว่าจะเกิด
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นความพยายามฆ่
1: า
2: สมมติว่าเจอคู่อริแล้วก็จะไปยิงเขาปรากฏว่ายิงพลาดแต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะคะ
1: อัน
2: นี้จะมาฟ้องอันนี้ได้ไหมเกิดความเสียหาย
1: ความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นต้องเกิดความเสียหายขึ้นก่อน
0: ต้องบอกว่าทางแพ่งเนี่ยอาจจะ
2: อันนี้เป็นเรื่องทางแพ่ง
0: เรื่องละเมิดไม่ได้แต
2: ่
0: ทางอาญา
2: ก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: เอาความผิดได
2: ้ค่ะ
0: ต้องแยก2อย่างนี้ให้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพยายามยิงแล้วไม่ผิด
2: ไม่ผิด
0: ไม่ใช่
2: ในทางแพ
0: ่
2: ง
0: ทางแพ่งอาจจะเรียกเรื่องละเมิดไม่ได้แต่ในทางอาญาอาจจะผิดข้อหาพยายามฆ่า
2: พยายามฆ่าค่ะ
1: พยายามฆ่านะไม่ใช่พยายามซ่าเดี๋ยวพยายามซ่าต่อเจ้าพนักงานจะมี
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
2: คร
1: ับข้อ2เนี่ยส่วนว่าเสียหายเพียงใดนั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนจะจ่ายเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่

0: ายเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องไปคำนวณอีกทีหนึ่งบาง
1: ค
0: ที
1: ่ะ
0: เราเห็นว่ารถชนกันเนี่ยกันชนหักกันชน10,000เราคิดว่าจริงๆแล้วจ่ายแค่10,000จริงๆไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: บางทีชนกันเสร็จรถเกิดค่าเสื่อมสภาพขึ้นมาแทนที่จะขายได้ราคาดีไปถึงเต็นท์ตีราคาตกลงในความเสียหายมันจะมีอะไรอีกเยอะนะฮะหรือว่ารถไม่ได้ใช้ต้องไปเช่ารถเขาเพื่อไปส่งของเช่ากระบะส่งของได้เกิดความเสียหายได้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการคำนวณต่อไปอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความเสียหายจะคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ก็ได้ไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: นะความเสียหายนี้นะครับ
1: ค่ะก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะในเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดต่อยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะพูดถึงนะคะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
7: ์ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
7: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
6: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
8: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
9: ยากได้ภาษาค่ะ
6: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
7: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
10: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
11: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สวัสดีค่ะ
6: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
11: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
14: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
13: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
14: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
15: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
16: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

0: ลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
2: ่เอาครูไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
2: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมโบกไปสั้นๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
3: น่ารัก
4: เมื่อไหร่จะเลิก
5: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
6: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม่
8: เพราะถ้าสั่งผ่อนโรคได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ค่ะพบกันในช่วงที่3นะคะเราก็มาต่อเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึง
1: ความเสียหาย
0: ความเสียหายนะคะเราก็ลองมาดูซิว่าความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นในเรื่องละเมิดเนี่ยจะต้องมีความเสียหายอย่างไรบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้ก็บอกว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องแน่นอนนะฮะแต่จะเกิดขึ้นความเสียหายแก่ร่างกายก็ได้นะก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีก็คือความเสียหายอะไรก็ได้ร่างกายไปยิงเขาเนี่ยเขาตายเขาบาดเจ็บในกระดังร่างกายอนามัยนะครับนะเอาอุจจาระไปปาหน้าเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาปลาไปปาหน้าเขาเสรีภาพเนี่ยนักดวงเหนียวกักขังเอาไว้นะครับหรือทรัพย์สินเนี่ยเยอ
0: ะ
1: รถชนกันนะครับนะฮะ
0: หรือคำว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ครอบคลุม
1: สิทธิอะไรก็ได
0: ้ค่ะครอบคลุมเยอะนะ
1: ค
0: ะกว้างข้างต้นนี่อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดแต่ว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็จริงๆแล้วก็ครอบคลุมหลายประการเลยนะคะค่ะ
1: ไปเร็วหน่อยนะครับข้อ5นะครับความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ทำความเสียหายอันนี้ก็เป็นทฤษฎี2อันคือทฤษฎีเงื่อนไขกับทฤษฎีผลธรรมดานะครับทฤษฎีก็คือถ้าไม่ทำผลมันก็ไม่เกิดนะครับส่วนทฤษฎีผลธรรมดาก็คือว่าไม่ต้องไม่หนักเกินไปนะครับ
0: ค่ะไม่ไกลเกินไปไม่หนักเกินไปค่ะ
1: แล้วก็ 11.2 นะฮะละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับนะก็จะมีมาตรา423นะครับผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงนะครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราเคยได้ยินในกฎหมายอาญาแล้วกฎหมายอาญาก็มีหมิ่นประมาทเหมือนกันนะครับแต่กฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3
0: ค่ะ
1: โดยไม่สนใจว่าจะเป็นจริงหรือเท็จ
0: ค่ะ
1: ผิดหมดถ้าเป็นอาญาเนี่ยบอกว่านะน้ำเนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการ
0: ค่ะ
1: เป็นเมียน้อย
0: ค่ะ
1: นะครับจะจริงหรือเท็จเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยผิดหมด
0: ผิดหมด
1: เขาเสียหาย
0: ค่ะ
1: ถ้าเรื่องของเขาเราไปยุ่งไม่ได้นี่นะผัวมันมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นดินทาว่าร้ายเขาเนี่ยนะหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทที่ทำโดยเจตนานะจริงๆก็เอ้ยหมิ่นประมาทมันต้องประมาทหรือเปล่าอาจจะเป็นภาษาโบราณแบบประมาทอะไรเงี้ยภาษาอาจจะเพี้ยนไปเป็นประมาทนะทำโดยเจตนาเองนะแต่ถ้าเป็นละเมิดเนี่ยเสือ23บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงจริงเรื่องไม่จริง
0: เดี๋ยวนี้คนฟ้องกันเยอะนะเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะนักศึกษาแบบอยากเป็นทนายนี่ก็ศึกษาไว้ดีๆนะคะมาตรานี
1: ้เนี่ยคนไปเลยนะไปด่าเขาลงเฟซบุ๊กเนี่ยนะเป็นหมิ่นประมาทได้เหมือนกันทั้งอาญาทั้งแพ่งได้เหมือนกันนะถ้าทางละเมิดเนี่ยบอกว่า4 2 บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงถ้าไม่จริงเนี่ยผิดในทางละเมิด

0: นะครับเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงนะครับเกียรติคุณนะที่เข้าสร้างสมมาเนี่ยของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี
1: คร
0: ับนะบอกว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยขายรถยนต์เนี่ยขายของไม่ดีเอารถย้อมแมวมาขายเขาเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางทำมาหาได้เขาเสื่อมเสียเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเขานะบอกว่าไปบอกว่ารถคันนี้ขี่ไปน้ำดันตลอดอะไรก็ต้องทำให้เขาเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับอันเกิดแต่การนั้นนะแม้ทั้งเมื่อตนไม่ได้รู้ข้อความนั้นไม่จริงแต่ควรจะได้รู้ได้นะครับนี่คือละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับต่อมา424นะครับการพิพากษาคดีในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพื่อละเมิดและกำหนดค่าสินไหมทดแทนนั้นท่านว่าศาลไม่จำต้องดำเนินการตามบทกฎหมายลักษณะอาญานะก็คือกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับอันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษและไม่จำต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทำผิดต้องคำพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่เมื่อกี้เราบอกว่าบางทีทำทีเดียวเนี่ยมันอาจจะผิดทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเช่นไปทุบรถเขาเนี่ยใช่ไหมทางอาญาก็ทำให้เสียทรัพย
1: ์
0: ทางแพ่งก็เป็นละเมิดน
1: ะ
0: ครับเขาเสียหายหรือไปตีหัวเขาเนี่ยนะผิดทำร้ายร่างกายเขาบาดเจ็บในทางร่างกายก็เป็นเสียหายในทางแพ่งกฎหมายอาญาเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแพ่งนี่ก็เหมือนเป็นเงาตามตัวกฎหมายอาญาเลยละเมิดเนี่ยนะท่านนึกภาพมันเป็นเงาตามตัวเลยแต่424บอกไว้เลยว่าไม่ได้สนใจน
1: ะ
0: ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยจะศาลจะพิพากษาลงโทษอาญาหรือไม
1: ่
0: ตัวอย่างเช่นนะผมเนี่ยเดินอยู่มัวแต่คุยโทรศัพท์มัวเดินเล่นไลน์อยู
1: ่
0: นะไปเตะนะขวดแก้วของเขาแจกันเขาเนี่ยนะราชวงศ์ถังราชวงศ์กระมังอะไรก็แล้วแต่น
1: ะ
0: นะครับเกิดความเสียหายนะครับแตกผมไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่มีข้อหานี
1: ้
0: ประมาททำให้เสียทรัพย์นี่ไม่มีนั้นผมไม่ต้องรับผิดในทางอาญาแต่ในทางแพ่งเนี่ยน
1: ะ
0: ไอการกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเนี่ยน
1: ะ
0: ในทางทรัพย์สินอะไรก็ต่างเนี่ยผมต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเห็นได้ว่าแม้กฎหมายอาญาเนี่ยผมไม่ต้องรับผิดก็จริงแต่ในทางแพ่งคือทางละเมิดเนี่ยผมต้องรับผิดในทางส่วนแพ่งอยู่ดีฉะนั้น424ก็บัญญัติเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของกฎหมายอาญาว่าต้องรับผิดหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการร่วมกันทำละเมิดนะครับ432ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย
1: ค่ะ
0: คือร่วมกันทำเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะไปร่วมทุบรถเขาไปร่วมข่มขืนเขาอย่างเง
1: ี้
0: ยน
1: ะ
0: เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องร่วมรับผิดกันหมด
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านว่าก็เป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วยเขาไปข่มขืนก็ไปบังนะฮะปิดประตูห้องไม่ให้ใครเข้ามาช่วยได้ก็เป็นผู้ยุยงส่งเสริมหรือเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะครับโดยหลักก็คือรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่ศาลมันจะบัญญัติเอาไว้นะอันนี้ทำมากหน่อยก็รับมากหน่อยก็รับไปนะครับในส่วนของหน่วยที่11ก็จบแค่นี้นะคร
1: ับ ก็เดี๋ยวเราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่12ต่อนะคะก็จะโยงไปถึงหน่วยที่11ด้วยนะคะในมาตราที่เราบอกว่าเป็นกระมองนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในหน่วยที่12เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะจะมีใครบ้างนะคะข้อสอบก็ชอบออกบ่อยเมื่อเคยมีเหมือนกันหมิ่นประมาทของการกระทำผิดของตนเองก็ออกนะคะในเรื่องหมิ่นประมาทเคยออกมาแล้วข้อสอบสี่ในหน่วยที่12ก็มีการออกข้อสอบอัตนัยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะมาตราแรกที่เราจะพูดถึงก็เป็นเรื่องของนายจ้างลูกจ้างนะคะก็คือมาตรา425สั้นๆเลยจริงๆนะสั้นๆเนี่ยนักศึกษาก็ตอบผิดเยอะนะคือรู้มาตราแต่ว่าวินิจฉัยผิดก็มีนะคะนี่มาดู425ก็บอกว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น
0: อ๋
1: อมันไอ้ความยากมันอยู่กระทำไปในทางการที่จ้างนี่แหละว่าอะไรบ้างเป็นการกระทำในทางการที่จ้างอะไรบ้างที่ไม่เป็นนะคะนี่มาดูก่อนว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ทำไมว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างถ้าลูกจ้างไปทำละเมิดนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผิดอย่างเช่นเลือกลูกจ้างไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะและไปทำให้เขาก่อความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ดูแลไม่อะไรนะคะแล้วลูกจ้างเนี่ยก็ทำผลประโยชน์ให้ตัวเอง นะคะในการที่ไป

0: ทำอะไรที่ในหน้าที่ของเขานะคะก็อาจจะทำละเมิดเกิดขึ้นก็นายจ้างในเมื่อเป็นผู้รับประโยชน์ในเรื่องที่สิ่งที่เขาทำให้ก็ต้องรับโทษด้วยถ้าเกิดเขาไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนายจ้างมีส่วนผิดด้วยที่ควบคุมดูแลลูกจ้างไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็กฎหมายก็เลยบัญญัติเอาไว้ว่าสมควรที่จะได้รับนะคะโทษเหมือนกันนะคะก็รวมรับผิดเมื่อลูกจ้างเนี่ยได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าร่วมรับผิดไปแล้วเอสเสียเงินจ่ายให้ค่าให้คู่กรณีไปแต่
1: ทำไมขับรถชนคนอื่นเขาเสียค่าสินไหมทดแทน 10,000 บาท
0: ลูกจ้างไม่มีเงิน
1: ลูกจ้างไม่มีเงิน
0: เขาทำไปในทางการที่จ้าง
1: นายจ้างก็ต้อง
0: นายจ้างก็ต้อง
1: จ
0: ่ายแทนแต่ยังไงก็ตามนายจ้างก็อาจจะไปไล่เบี้ยเอาจากลูกจ้างได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปก่อนแล้วล่ะนะคะลูกจ้างคือใครนี่นักศึกษาชอบผิดบ่อยๆเลยระหว่างมาตรา425กับ428ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรามาดูก่อนว่าลูกจ้างคือใครอย่างไรเราถึงจะเรียกว่าลูกจ้างตามมาตรา425นะคะลูกจ้างตาม425เนี่ยเราอาจจะโยงไปถึงเรื่องการจ้างแรงงานนะคะตามมาตรา575 575เนี่ยเขาบอกอันว่าการจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำให้แก่บุคคลหนึ่งนะทำงานให้แก่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่านายจ้างนะคะแล้วก็นายจ้างตกลงที่จะให้ค่าสินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นี่มาตรานี้ก็อาจจะเป็นบทนิยามเลยล่ะนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าบุคคลใดเนี่ยจะเรียกว่าลูกจ้างบุคคลใดจะเป็นนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากมาตรานี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกจ้างเนี่ยคือคนที่ทำผู้ที่ทำงานให้นายจ้างนะคะอาจจะเป็นไปตามสัญญานะคะหรือว่าเป็นไปตามสั่งแล้วก็รับสินจ้างจากนายจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ฐานะก็เกิดขึ้นโดยสัญญานั่นเองนะคะแล้วก็ต่างอาจจะต่างจากจ้างทำของตรงที่จ้างทำของเนี่ยมุ่งแต่ผลสำเร็จของงานที่ทำแต่เนี้ยอาจจะไม่ได้มุ่งผลสำเร็จแต่ว่ามีการให้สินจ้างมีการอะไรตลอดเวลาที่เขาทำงานให้งานนั้นอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่อาจจะมีค่าจ้างเป็นรายเดือนรายวันรายปีก็แล้วสุดแล้วแต่การตกลงกันนะคะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจ้างทำของก็อาจจะเพียบได้อย่างสมมติว่าคนขับแท็กซี
1: ่
0: ขับแท็กซี่เราไปขึ้นแท็กซี่ปุ๊บนะคะเป็นจ้างแรงงานไหมเพราะว่ามันมุ่งอะไรคะมุ่งว่าคนขับแท็กซี่ต้องพาเราไปถึงจุดถึงจะให้เงินค่าแท็กซี
2: ่มุ่งผลสำเร็จ
0: มุ่งผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ใช่ในจ้างลูกจ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนขับรถที่เราอาจจะมีบริษัทแล้วก็มีคนขับรถของบริษัทอย่างเงี้ยที่ทำงานแล้วก็รับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนอันนี้ก็คือนายจ้างลู
1: กจ
0: ้
1: าง
0: บริษัทเป็นนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาสั่งงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือนายจ้างลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่าหลงเรื่องจ้างทำของกับนายจ้างลูกจ้างพอออกช่างจ้างทำของที่ไรชอบไป425ตลอดผิดตั้งแต่ต้นเลยก็หายไป
1: เพราะฉะนั้น425
2: ข้อสอบนี้น่ากลัวกว่าผีนะหลอกน่ากลัวมาก
0: หลอกน่ากลัวกว่าผ
1: ีเลย
0: เห็นแล้วคนลุกเลย
1: อันแรกคือต้องดูก่อนว่านายจ้างลูกจ้างคือใคร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่อาจารย์เก๋บอกนะครับว่าเพราะฉะนั้นหนึ่งคือต้องไม่ใช่จ้างทำของ
0: ไม่ใช่จ้างทำของ
2: ถึงว่าข้อสอบมักจะออกให้หลอกนักศึกษาต้องตีความก่อน
0: ตีความก่อนว่าเป็นจ้างทำของหรือว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะคะเนี่ยอันนี้ออกบ่อย
2: ต้องทำงานแต่การละเมิดเนี่ยต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการทำงานด้วยไหม
1: ในทางการที่จ้าง
0: เดี๋ยวเรามาดูคำว่าในทางการที่จ้างเนี่ยครับมาตรานี้นี่สั้นมากเลยแต่ว่าผิดตลอดเลยนะคะในทางการที่จ้างหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะเรามาดูกรณีที่นายจ้างเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปต้องเป็นการกระทำในทางการที่จ้างนะคะเกิดขึ้นจากผลปฏิบัติงานอาจจะเกิดขึ้นนอกเวลาทำงานก็ได้หรือว่าในเวลาทำงานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปทำงานฝ่าฝืนกับกฎของสมมติว่าบริษัทแต่ยังไงก็ตามยังอยู่ในทางการที่จ้างอยู่มันก็นักศึกษาก็ต้องดูเป็นกรณีไปในทางที่ดีที่สุดก็ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาซึ่งในเอกสารการสอนของเราก็มีเยอะให้นักศึกษาดูซิว่าอันไหนเป็นทางการที่จ้างไหนไม่เป็นนะคะ
2: จนกว่าอาจารย์หยิบฎีกามาออก
0: มี
2: นะ
0: บ่อยมีบ่อยนะคะก็ง่ายสุดนักศึกษาจริงๆแล้วถ้าอ่านรายละเอียดจะทราบเลย
2: บางคนที่ข้ามเลยข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาไม่อ่านเลย
1: ไม่ได้เลย
0: ท่องตัวบทอย่างเดียวเอางงแล้วอันไหนทางการที่จ้างหรือเปล่า
2: อ่านไม่ทันไงพรุ่งนี้สอบแล้ว
0: ท่องตัวบทก่อนเอาเดี๋ยวเข้าไปว่ากัน
2: จริงแล้วข้อสอบไปออก

0: ออกฎีกามาออกด้วยถ้าท
1: ่
0: านข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาบางทีมันรู้แต่ตัวบทเอ๊ะแต่ไอ้กรณีอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างนะครับรถเนี่ยในเวลาทำงานระเบียบบอกว่าคุณต้องรถมาส่งภายใน6 โมงเย็นดันไปแวะกินข้าว
1: แวะกินข้าว
0: ทุ่มหนึ่งขับรถมาจะมาเข้าโรงงาน
1: ปรากฏไปชนรถคนอื่นเขา
2: อุบัติเหตุ
3: ทุ่มหนึ่ง
1: ทุ่มหนึ่ง
3: ก่อนเข้ามาแบบนี้ถือว่าในทางการ
0: ที่จ้างไหมระเบียบก็บอกชัดเจนแล้วว่าต้องเอามาตรงก่อน6 โมงเย็นคือถ้าท่านไม่อ่านฎีกาไม่อ่านตัวอย่างเนี่ยท่านบางทีก็ตอบไม่ได
1: ้ตอบผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานก็อาจจะเป็นการปฏิบัติในหน้าที่ที่นายจ้างมอบหมายให้หรือเป็นกรณีที่ลูกจ้างทำเกินหน้าที
0: ่
1: หรือแอบทำแต่นายจ้างก็ไม่เคยว่าอะไรโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นทางการที่จ้างเอาง่ายๆคือจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยก็จะคุ้มครองบุคคลภายนอกแหละเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยทำงานให้นายจ้างส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นในทางการที่จ้างนะคะแต่ว่าข้อยกเว้นก็จะมีบางกรณีนักศึกษาก็ลองศึกษาในคำพิพากษาฎีกาดูก็จะรู้นะคะอ่ะเรามาดูฎีกากันนะคะรถเบรกแตกคนขับเนี่ยขับรถออกนอกเส้นทางขับอยู่เบรกแตกขึ้นมาเพื่อจะเอารถนั้นไปซ่อมเบรกโดยที่เจ้านายไม่ได้สั่งหรอกให้ไปซ่อมแต่ว่ารถมันเบรกแตกแล้วเนี่ยนะคะเจ้านายไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ถือว่าคนขับรถสมมติขับไปกำลังจะไปซ่อมเบรกปรากฏว่าไปชนรถคนอื่นเขาเจ้านายบอกเอ้าไม่ได้สั่งนี่ไม่ได้สั่งให้ไปซ่อมเบรกไม่ได้สั่งให้ไปทาง
3: การที่จ้าง
1: ก็ยังถือว่าคนขับรถกระทำในทางการที่จ้างนะคะเพราะว่าจะไปทำก็เพื่อผลประโยชน์ของรถคันนั้นที่เป็นรถของบริษัทนั่นแหละนะคะฎีกาอีกฎีกานึงขับรถเขาบอกว่าให้ไปของที่สมมติแถวบ้านอาจารย
0: ์
1: สายส่งกุ้งแห้งที่สายไหม
0: ไปกินกุ้งแห้ง
1: เมียฉันไปส่งที่สายไหมบอกเนี่ยไปทางนี้นะถนนเลยนะพหลโยธินแต่ปรากฏไม่ไปขึ้นทางด่วนขัดคำสั่งเจ้านายแต่ยังไงก็ตามพอขึ้นทางด่วนปุ๊บรถไปชนกับรถคนอื่นเขาโดยที่ตัวเองเนี่ยประมาทเลอะอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อจะไปส่งกุ้งแห้งนะคะก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกานะคะแต่ว่าสมมุติว่าทำการในการที่จ้างจะไปส่งกุ้งแห้งเนี่ยปรากฏขับไปเจอรถคู่อริของตัวเองเอาแล้วไอ้คู่อริเอาขับรถชนคู่อริเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นทางการที่จ้างหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยแกล้งไปเฉี่ยวชนเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้นะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่ากรณีนี้นี่ไม่ได้เป็นทางการที่จ้างนายจ้างก็พ้นผิดไปเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุส่วนตัวโดยแท้นะคะอันนี้นะคะบ่อยครั้งนะคะที่มีเหตุแต่ว่ามีฎีกาหนึ่งก็น่าสนใจนะคะ1484/2499ได้ความว่านายจ้างเนี่ยใช้ให้ลูกจ้างเนี่ยนำมะพร้าวนะคะไปส่งให้แก่ผู้ซื้
0: อ
1: ระหว่างที่ส่งมะพร้าวแก่กันเนี่ยก็มีมะพร้าวตกอยู่ลูกจ้างก็เก็บมะพร้าวแล้วโยนขึ้นไปบนรถอีกนับซ้ำสิผู้ซื้อก็ตอบว่าเอานี่นับซ้ำแล้วทำให้เขาอาจจะต้องเสียเงินกำลังนับกันอยู่แหละว่าต้องจ่ายเงินกี่บาทปรากฏว่านับซ้ำก็ต่อสู้ก็ต่อว่านับแล้วนะลูกจ้างก็ปรากฏว่าผู้ซื้อก็โมโหเอามะพร้าวเนี่ยคว้างใส่ลูกจ้างนะคะแล้วก็ต่อว่าลูกจ้างก็เกรงว่าผู้ซื้อเนี่ยจะไปแอบไปบอกนายจ้างของตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้มาส่งของอีกนะคะก็เลยทำเข้าไปทำร้ายผู้ซื
0: ้อ
1: กรณีนี้เป็นมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเพราะตัวเองเนี่ยเริ่มโมโหไม่ได้เกี่ยวกับมะพร้าวเลยนะคะแต่ว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมารับผิดก็เลยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลฎีกาก็เลยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ไปเป็นการนอกเหนือหน้าที
0: ่
1: ไม่ได้เป็นไปตามในทางการที่จ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรานี้เราก็ต้องดูรายละเอียดนะเช่นถ้าเป็นการโต้เถียงกันเรื่องมะพร้าวที่ส่งเช่นลูกเล็กจังเลยลูกปรากฏว่าเน่าแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปปามาดมะพร้าวเขาปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยเกิดเถียงกันแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาขึ้นมาเนี่ยกรณีนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นทางการที่จ้างได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูเป็นกรณีไปแต่อย่างไรก็ตามก็เน้นไปเรื่องของคำพิพากษาฎีกานะคะว่าศาลฎีกาเคยพิพากษาไว้ว่าอย่างไรนะคะ
3: ผมมีกรณีอีกตัวนึงเป็นของศาลฎีกาเหมือนกันนะครับอันเนี้ยกรณีลูกจ้างใจร้อนเนอ
1: ะ
3: ฟังแล้วฉุนมีกรณีคือลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างแหละไปส่งของในทางที่บริษัทกำหนดเลยระหว่างทางมีคนโบกรถครับขอขึ้นรถมาด้วยลูกจ้างอันนี้ใจดีลูกจ้างใจดีให้ขึ้นรถมาด้วยบอกว่าอ๋อทางเดียวกันแต่ตัวเองเนี่ยขับรถประมาทขับเร็วมากเลยผลปรากฏว่ารถคว่ำ

0: เนื่องจากความประมาทของลูกจ้างนะไอ้คนที่ขอมาด้วยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทางญาติผู้เสียหายนะเขาก็ฟ้องคดีแพ่งเรียกให้นายจ้างเนี่ยร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยเพราะบอกว่าอยู่ในทางการที่จ้างนายจ้างก็บอกว่าฉันเนี่ยจ้างให้ลูกจ้างเนี่ยขับรถไปส่งจริงแต่ไม่ได้บอกนะว่าให้ลูกจ้างเนี่ยรับคนขึ้นมาด้วยกรณีเนี้ยศาลฎีกาตัดสินครับบอกว่าอ้างไม่ได้ถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างแต่อย่างที่อาจารย์เก๋บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่ได้หมายความว่านายจ้างจ่ายเงินปุ๊บนายจ้างจะเสียฟรี 100% เลยไม่ใช
1: ่
0: นายจ้างไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้ครับ
1: ใช่เพราะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเหตุโกรธแค้นส่วนตัวหรือว่าอะไรไอ้อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เคยออกข้อสอบเหมือนกันคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนาโกรธแค้นส่วนตัวนะคะหรือว่าอะไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปเนี่ยก็คือนายจ้างเนี่ยมีเหตุลูกจ้างเนี่ยมีเหตุจูงใจส่วนตัวนายจ้างก็ไม่ต้องรับผิดนะคะมีซึ่งไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรของนายจ้างเลยอย่างเงี้ยนายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเป็นเหตุส่วนตัวหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของนายจ้างนะคะมีอีกฎีกานึงก็อย่างเช่นบริษัทกอไปจ้างขอให้เป็นยามเฝ้าสินค้าในโกดังนะคะแต่ว่าขอเนี่ยที่เป็นยามเนี่ยเห็นคอเนี่ยเดินเข้ามาใกล้โกดังคิดเอาไว้โอ๊ยตายแล้วคอเนี่ยจะมาทำไมลักขโมยสินค้าในโกดังหรือเปล่า
0: คิดว่าคอควายเป็นขโมยแน่นอน
1: ใช่ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดใช้ปืนยิงคอเลยบาดเจ็บแต่เป็นเหตุศาลฎีกาบอกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้อง
0: ทรัพย์สิน
1: ของบริษัทนะคะก็ถือว่าเป็นทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องร่วมรับผิดด้วยเห็นไหมนักศึกษาชอบเนี่ยคล้ายๆว่าพลาดตรงเนี้ยอยู่บ่อยๆว่าอ้าวทำเกินกว่าเหตุบ้างไปไกลเลยนักศึกษานะคะ
2: ผมมีที่อยู่สมุยเนี่ยผมว่าให้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าวลิงมันเอาอะไรนะเอาลูกมะพร้าวทุบใส่รถกระบะของคนอื่นเงี้ยผมต้องรับผิดชอบมันเป็นลูกจ้างผมอะ
0: ลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอันนั้นก็อาจจะมี
0: ลูกจ้างน่าจะเป็นคนนะ
1: เดี๋ยวมีมาตราอื่นอีก อย่างเรื่องลิงเนี่ยเดี๋ยวมีอีกนะคะ
2: เดี๋ยวนี้ลิงไม่ใช่ลูกจ้างนะ
1: ไม่ใช่ลูกจ้างค่ะ
0: อาจารย์จ้างเป็นรายวันหรือรายเดือนครับมีอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวที่มีหลังได้ไงขึ้นไปเก็บวันนี้ถ้าไม่เก็บครบ10ลูกไม่ให้กินกล้วย
1: โอ้น่าสงสารจังโอเคต่อไปลูกจ้างกระทำผิดส่วนตัวในขณะเดียวกันทำให้เกิดละเมิดขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะถือว่าเป็นเหตุในทางการที่จ้างได้นะคะเพราะว่าการที่ลูกจ้างเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหตุประมาทเลินเล่อก็ได้เช่นสมมุติว่าจ้างขับรถให้ขับรถเป็นพนักงานขับรถขณะขับรถก็ถือโอกาสดื่มสุราไปด้วยดื่มเหล้าไปด้วยจนเกิดไปชนคนข้ามถนนขับรถไปในทางการที่จ้างเนี่ยขณะนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็กินเหล้าไปด้วยขับรถไปด้วยปรากฏไปชนคนอื่นถือว่ากำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาคิดวินิจฉัยเองธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ได้ดูใช้เหตุผลที่เหมาะสมพอสมควรนักศึกษาอาจจะตอบว่าอ้าวก็ฝ่าฝืนเนาะไปทำไมคะ
0: คุณไปดื่มสุรา
1: ไปดื่มสุราแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายมุ่งที่จะคล้ายๆว่าประกันความเสียหายให้กับบุคคลภายนอกผู้เสียหายนั่นเองนะคะนายจ้างก็จ่ายตังค์ไปก่อนเดี๋ยวก็ไปไล่เบี้ยกันเอาเองเขาทำผิดอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันภายในนั่นเองนะคะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเหตุส่วนตัวนี่ก็อาจจะทำให้ผู้ว่าจ้างนายจ้างรับผิดได้เอามาดูฎีกานะคะฎีกาที่1169ถึง1170/2509ฎีกานี้บอกว่าการที่นายจ้างเนี่ยจ้างลูกจ้างให้ทำงานให้แก่ตนเนี่ยถ้าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่าฝ่าฝืนระเบียบอันนี้ก็เป็นฎีกาคีย์เลยนะคะเป็นหัวใจเหมือนกันแต่ยังปฏิบัติงานของนายจ้างอยู่นายจ้างก็อาจจะมาอ้างคำสั่งหรือระเบียบภายในเนี่ยมาต่อสู้กับบุคคลภายนอกหาได้ไหมก็คือไม่ได้
2: ใช่พยานบุคคลภายนอกไม่ได้
1: ไม่ได้นายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของ
2: เขียนเลย
1: ของยูอ่ะ
2: เวลาทำงานห้ามกินเหล้าลูกจ้างแอบไปกินเหล้า
1: แอบไปกินเหล้า
2: ขับรถชนเขาเนี่ย
0: นี่ผมฟังอาจารย์เก๋พูดมาเนี่ยหลายฎีกาแล้วนะผมรู้สึกว่าศาลไทยเนี่ยค่อนข้างคุ้มครองบุ
1: คคลภายนอกผู้เสียหาย
0: นะครับขับรถในทางจ้างแต่ลูกจ้างไปกินเหล้าในจ้างก็ต้องรับผิดเพราะว่าถือว่าอยู่ในทางการที่

0: จ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: กรณีนี้ก็เหมือนกัน
1: ค่ะฝ่าฝืนคำสั่ง
0: ฝ่าฝืนคำสั่งก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
1: ถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
0: เอาปืนไปยิงเขาซึ่งจริงๆมันดูร้ายแรง
1: ร้ายแรง
0: ก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักนะ
1: ส่วนใหญ
0: ่ก็จะคุ้มครอง
1: คนภายนอก
0: ผู้เสียหายนะครับ
1: ก็เรื่องของกันเองก็ไปไล่กันไล่เบี้ยกันก็ถือว่าตัวเองเลือกทุกคนนี้มาเป็นลูกจ้างแล้วล่ะเนาะ
0: คุณคัดมาแล้ว
1: คัดมาแล้วคุณคัดมาแล้วมีอีกฎีกาหนึ่งฎีกาที่1089/2519นะลูกจ้างเนี่ยขนปี๊บหน่อไม
0: ้ครับ
1: แล้วก็ออกมาจากฉางอาจารย์รู้จักฉางไหมคะฉาง
0: ฉางคืออะไรครับอาจารย
2: ์ฉางคือยุ้งข้าวหรือเปล
1: ่าประมาณนั้นนะคะและของนายจ้างแล้วก็บรรทุกขึ้นไปบนรถยนต์นะคะแล้วก็ตามคำสั่งของนายจ้างโดยประมาทเลินเล่อไปจุดบุหรี่สูบหัวไม่ขีดไฟที่กำลังจุดอยู่เนี่ยกระเด็นติดไฟไปไหม้ฉางแล้วก็ทำให้ถูกปุยนุ่นในฉางนั้นเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังบ้านของโจทที่อยู่ข้าง
0: ๆนอกจากไหม้รถของตัวเองแล้วยังลาม
1: ไปฉางแล้วก็ไปไหม้บ้านคนอื
0: ่
1: น
0: ข้างๆด้วย
1: บ้านข้าง
0: ๆครับ
1: นายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดด้วยถึงแม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างที่ไม่ระมัดระวังไปจุดบุหรี่สูบตรงแถวๆปุยนุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดนะคะนี่อีกฎีกาหนึ่งนี่ก็สำคัญนะคะ 1681/2523 ฎีกาเนี้ยมีบรรทัดฐานที่ว่าความหมายของทางการที่จ้างนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะในเวลาทำงานนี่เป็นเรื่องเวลาทำงานละ อยู่ในเวลาหรือนอกเวลานะคะไม่อยู่เฉพาะในเวลาทำงานของนายจ้างแต่ยังคงต้องคำนึงถึงเหตุอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะการที่จำเลยที่หนึ่งนะจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกจ้างแล้วได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้ขับรถจักรยานยนต์ไปเก็บที่บ้านของจำเลยที่หนึ่งหลังจากเวลาทำงานปกติเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าจำเลยที่หนึ่งลูกจ้างเนี่ยจะได้นำเอารถเนี่ยมาง่ายๆตอนรุ่งเช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อจะไปรับไปทำงานให้นายจ้างนะคะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยปรากฏไปแวะกินเหล้าในระหว่างเอารถไปเก็บในบ้านตัวเองแวะกินเหล้าแล้วกลับบ้านไปชนสามีของโจทขึ้นมาก็ถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างเห็นไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่ในทางการที่จ้างเยอะนะคะนักศึกษานะคะอีกฎีกาหนึ่งนะคะฎีกาที่677/2540นะคะบริษัทเนี่ยมีระเบียบเอาไว้ว่าเมื่อเลิกงานแล้วเนี่ยคนงานจะไปออกจากในที่ก่อสร้างไม่ได้นี่เขาทำงานการก่อสร้างกันอยู่นะคะออกไปไม่ได้นะหลังจากเลิกงานแล้วก็นำรถไปใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะปรากฏว่าเป็นเรื่องศาลฎีกาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในนะคะบุคคลภายนอกเนี่ยจะมาใช้กับบุคคลภายนอกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัวเองเนี่ยต้องไม่รับผิดเนี่ยไม่ได้นะคะจะมาอ้างกับบุคคลภายนอก
0: ผิดไม
1: ่ได้นะคะเมื่อลูกจ้างเนี่ยเขาไปขอยืมรถจากหัวหน้างานนะคะแล้วก็หัวหน้างานเนี่ยเพื่อจะเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวรับประทานนะคะหลังเลิกงานแต่ว่าซื้อไม่ได้ก็เลยไปรับประทานอาหารที่อื่นคือเขาบอกให้ขอเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อไม่ได้แต่ไปกินข้าวแวะกินข้าวที่อื่นนะคะขากลับไปชนรถโจทปรากฏว่าศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าบริษัทเนี่ยต้องร่วมรับผิดนะคะถึงแม้ว่าผู้ที่ยืมรถเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะละเลยหรือว่าเพิกเฉยต่อกฎของบริษัทนะคะก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ในทางการที่จ้างนะคะเดี๋ยวเรากำลังสนุกเลยเรามาอ่านคำพิพากษาฎีกาหลายๆฎีกานักศึกษาก็จะได้เห็นภาพชัดว่าการกระทำละเมิดใดอยู่ในทางการที่จ้างหรือว่านอกทางการที่จ้างนะคะเราก็จะมาต่อจากในช่วงที่3ยังอยู่กันเรื่องของความรับผิดของนายจ้างนะคะในผลแห่งการกระทำละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้างอยู่นะคะเรามาดูอีกฎีกานึงฎีกานี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ยังถือว่าเป็นการกระทำในทางการที่จ้างถ้าเกิดว่านายจ้างเนี่ยได้ใช้นะคะลูกจ้างให้ไปทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะคะถือว่าลูกจ้างได้กระทำในทางการที่จ้างนะคะนี่เรามาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงสิทธิไล่เบี้ยนะคะไม่ใช่ว่านายจ้างจ่ายตังไปจ่ายค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณีแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนะคะยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายก็ยังให้นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยนะคะตามมาตรา426นะคะ ก็บัญญัติว่านายจ้างนะคะซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันที่ลูกจ้างได้ทำนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับชดใช้จากนายจ้างนั้นโดยเหตุที่การละเมิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกระทำของลูกจ้างต่อบุคคลภายนอกนะคะที่ลูกจ้างอาจจะทำไปโดยลำพังแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วย ต่อมาเนี่ยเมื่อได้ใช

0: ไอ้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะชอบที่จะช่วงสิทธิ์ของผู้เสียหายได้แล้วก็เรียกให้ลูกจ้างเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้กับตัวเองที่ตัวเองได้ใช้ไปนั้นเนี่ยนะคะได้รับคืนอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา425นี้เรามาดูเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึง428ที่เป็นเรื่องของการจ้างทำของที่นักศึกษามักจะสับสนกับ425อยู่เรื่อยเรามาดู428สิคะว่า428นี่บัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ 428บอกว่าผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างเนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างที่ทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ว่าผู้ว่าจ้างนั้นน่ะจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการคัดเลือกหาผู้รับจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปยกมาตราผิดธรรมดาแล้วผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้รับจ้างทำนอกจากจะเข้าข้อยกเว้น3ข้อที่กฎหมายได้พูดไว้ใน428ได้พูดไว้ในช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำจริงๆแล้วไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเป็นของความรับผิดของผู้ที่ทำนะคะแต่ว่ามันมีกรณียกเว้นที่บอกเอาไว้
1: ที่กฎหมายบัญญัติไว
0: ้ถึงจะต้องรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักทั่วไปแล้วผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิด เพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้างเอาไว้เนี่ยนะคะเว้นแต่ว่ามีผู้เป็นผู้ผิดในส่วนของการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนเองให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างเดี๋ยวเรามาดูแต่ละกรณีไปว่ามันคืออะไรนะคะหลักการมีอยู่ว่าความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นด้วยเหตุที่ว่าความผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยนะคะเป็นการกระทำความผิดที่จะต้องชดใช้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างนะคะมาตรานี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้รับจ้างเนี่ยได้ก่อเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกระหว่างที่ทำงานเป็นหลักทั่วไปเพราะว่าไม่มีอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรต่างๆเลยก็คือจ้างเขาทำนู้นก็ปล่อยเขาไปเลยนะคะจนเกิดผลสำเร็จถึงจะให้ค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจบังคับบัญชานอกจากนะคะจะมี3กรณีนี่ก็เริ่มเข้าไปร่วมกับเขาแล้วก็คือกรณีแรกคือ1รับผิดเพราะการงานที่สั่งให้ทำการงานที่สั่งให้ทำเช่นอ่ะไปขุดดินสมมติว่าจ้างอาจารย์เอกพงศ์มาถมที่บอกว่าอาจารย์เอกพงศ์ไปขุดดินบ้านข้างๆมาเลยนะคะเอามาถมที่ปรากฏว่าแสดงว่าสั่งอาจารย์เอกพงศ์ให้ไปขุดดินเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดนะคะในกรณีนี้ด้วย
1: ดินบ้านข้างๆก็ไปละเมิดบ้านข้างๆเขา
0: ใช่ค่ะก็เลยจะต้องรับผิดด้วยนะคะฎีกานะคะอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้รับเหมาตอกเสาเข็มตามแผนผังแบบแปลนก่อสร้างของผู้ว่าจ้างทำของซึ่งหากว่าตอกเสาเข็มรั้วกำแพงเนี่ยห่างกันเพียงแค่2เมตรก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าม
2: ันจะสะเทือนไปถึง
0: เอาแบบแปลนมาเนี้ยนะมันสะเทือนก็แสดงว่าผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการทำตามแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยให้ไว้เกิดความเสียหายขึ้นมาทำให้อาคารเขาข้างๆในเขาเสียหายถึงทรัพย์สินของเขาเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขามีว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนนะคะในการจ้างงานที่สั่งให้ทำเพราะนั้นสั่งให้เขาทำตามแบบแปลนนั่นเองนะคะก็ต้องรับผิดต่อความเสียหายแก่ผู้เสียหายด้วยนะคะต่อกรณีที่2รับผิดเพราะคำสั่งที่ให้ไว้มาดูฎีกาเลยนะคะฎีกาที่2134/2532ก็บอกว่าการตอกเสาเข็มขุดดินทำให้ห้องใต้ดินบริเวณก่อสร้างเนี่ยทำให้บ้านโจทที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะสิ่งผู้สร้างของโจทได้รับความเสียหายแม้แต่ว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้จำเลยก็คือผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นคนตอกเองแต่ว่าไปสั่งเขาว่าตอกจุดนี้ตอกจุดนี้ตอกจุดนี้นะคะไปสั่งเขาไปดูแลเลยนะคะให้เขาตอกตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่ผู้รับจ้างทำตามคำสั่งนะคะที่ผู้ว่าจ้างให้ไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องไม่พ้นความรับผิดนะคะผู้ว่าจ้าง
1: ตัวอย่างนึงที่อาจารย์เก๋เคยยกมาคือนั่งแท็กซี
0: ่
1: เป็นจ้างทำของเราไปสั่งให้เขาขับรถเร็วแล้วเกิดการชนขึ้นมาเนี่ยผู้ว่าจ้างก็คือเราที่สั่งให้เขาขับรถเร็วเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งก็เป็นจ้างทำของเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: 3ก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างเช่น

0: หาจ้างคนไม่ดีมาอย่างเช่นเขาอ่ะเป็นรับเหมาก่อสร้างแค่ตึกชั้นเดียวชั้นเดียวเขาทำได้แค่นั้นแหละ
1: มีฝีมือเท่านั้น
0: มีฝีมือเท่านั้นไป
1: ครับ
0: จ้างเขาไปทำคอนโดมิเนียม30ชั้นขึ้นมาตึกถล่ม
2: ฝีมือไม่ถึง
0: ฝีมือไม่ถึงก็ทำให้ก็ถือว่ามีส่วนผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองดูว่าโจทย์เนี่ยพูดถึงกรณีใดผิดกรณีใดเป็นเพราะเขาสั่งหรือว่าเลือกหาผู้รับจ้างที่ผิดหรืออะไรก็ตามนะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจ้างนำของกับจ้างแรงงานเนี่ยแตกต่างกันยังไงหลังจากฟังเราบรรยายกันแล้วอย่าไปตอบผิดนะคะนะคะแต่ผิดประจำเลยนะคะก็ดูนะคะว่าเป็นจ้างทำของหรือจ้างแรงงานนะคะต่อมามาตรา429มาตรา429นี่พูดถึงเรื่องของความรับผิดของมารดาบิดาหรือผู้อนุบาลนะคะในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์หรือว่าบุคคลวิกลจริตหรือว่าความรับผิดและความรับผิดของครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถมีนายจ้างเหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยลูกจ้างเนี่ยเป็นผู้ไร้ความสามารถเช่นเป็นผู้ยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะผิดในมาตรานี้ด้วยนะคะเรามาดูความรับผิดของบิดามารดาผู้อนุบาลนะคะในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถนะคะความสามารถของบุคคลที่ทำละเมิดเนี่ยไม่เป็นข้อแก้ตัวให้ผู้นั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดอย่างที่เราได้พูดถึงไปแล้วในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าการละเมิดเป็นการล่วงสิทธิ์ไม่เหมือนนิติกรรมที่เป็นการใช้สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถไม่เป็นข้อแก้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย420จึงหมายถึงบุคคลทุกชนิดเลยถึงผู้เยาว์แล้วก็วิกลจริตด้วยนะคะผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดทางละเมิดย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์420เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึง425กับ428อย่าลืมนะคะว่ามันต้องผ่าน420มาก่อนคือต้องมีการทำละเมิดมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้น420จะต้องควบไปด้วยทุกครั้งนะคะถ้าไม่ผ่าน420แล้วเนี่ยมันก็จะมาถึง425กับ428ไม่ได้นะคะมันต้องมีการทำละเมิดก่อนเช่นเดียวกันในมาตรานี้ก็ต้องผ่าน420มาก่อนต้องมีผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตอะไรเนี่ยต้องมีการกระทำละเมิดตามมาตรา42ตามองค์ประกอบของมาตรา420ก่อนนะคะ อาจจะพูดถึง
3: คดีผู้ยาวขับรถชนคนตายไป10ศพอย่างเงี้ยใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: ผู้ยาวทำละเมิดก่อน
0: ทำละเมิดก่อนมีการทำละเมิดก่อน
2: 420เข้ามาแล้วแต่มันจะพ่วงให้บิดามารดาพ่วงให้นายจ้างพ่วงให้ใครรับร่วมรับผิด
0: ก็มาดูตามองค์ประกอบซิว่าเข้าตาม429ไหมนะคะ429ก็ยืนยันว่าผู้ไร้ความสามารถนี่ก็จะต้องรับผิดในทางละเมิดได้นะคะนี่เรามาดูความรับผิดของคนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วยก็คือบิดามารดาหรือผู้อนุบาลนะคะเป็นความรับผิดเนื่องจากเกิดอะไรความบกพร่องในหน้าที่ที่ตัวเองมีที่จะต้องดูแลเขานะคะผู้ไร้ความสามารถและเหตุละเมิดเกิดขึ้นต้องอยู่ในขณะที่ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในการควบดูแลของบิดามารดาหรือผู้อนุบาล ความดูแลหมายความว่ายังไงบิดามารดาก็มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำไมคะไม่ยินยอมโดยปริยายหรือว่าโดยชัดแจ้งให้บุตรเนี่ยไปทำละเมิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้าตัวเองยินยอมหรืออย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองปล่อยปะละเลยในการดูแล
3: เด็กหยิบ
2: กุญแจ
0: ไปขับรถนะคะอย่างนี้เป็นต้นเห็นแขวนไว้ทุกวันแล้วเขาก็เคยเอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเด็กเอารถไปขับหรือว่าดูแลไม่ดีไม่อย่างเงี้ยก็ถือว่า
3: ไปชนก็บอก
0: ไปชน
3: ลูกฉันเป็นคนดี
0: เป็นคนดีรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
2: ควักการ์ดออกมา
0: ไม่ได้นะคะควักการ์ดคนดีขึ้นมาโอเคเมื่อไม่ได้ควบคุมดูแลนะคะก็แต่ว่าถ้าควบคุมดูแลแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องร่วมรับผิดนะคะเพราะว่าไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาหาคนร่วมรับผิดละแต่ว่าถ้าไม่ควบคุมดูแลให้ดีก็จะต้องร่วมรับผิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลตาม429เนี่ยทำผู้ไร้ความสามารถเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์420นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงบอกให้บิดามารดาต้องร่วมรับผิดเพราะว่าอย่างเช่นบิดามารดาก็มีหน้าที่จะต้องควบคุมดูแลผู้เยาว์ให้การศึกษาแก่บุตรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ตามมาตรา1564เมื่ออะไรก็ตามที่บุตรเนี่ยประพฤติไม่ดีเขาก็ย่อมติดตะกฎหมายก็ย่อมมาพูดถึงด่าพ่อไปถึงพ่อแม่ล่ะนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงให้อำนาจแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูทำโทษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถึงเป็นเหตุให้กฎหมายมาตรานี้บิดามารดาก็จะต้องย่อมที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุตรด้วยนะคะ

0: คะเพราะฉะนั้นเนี่ย429เนี่ยเป็นความรับผิดของการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยนะคะต้องรับผิดผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะคะว่าบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ประการใดแต่เป็นหน้าที่ของใครกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเลยเป็นหน้าที่ของบิดามารดากับผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยใช้ความระมัดระวังตามสมควรดีแล้วนะคะมีหน้าที่ที่ดีกระทำตามหน้าที่แล้วล่ะนะคะก็ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะแพ้คดีไปหรือว่าไม่พิสูจน
1: ์
0: ก็จะแพ้คดีไปเรามาดูฎีกานะคะฎีกาที่941/2498บิดาปล่อยปละละเลยให้บุตรผู้เยาว์คบเพื่อนเที่ยวเตะขับรถไปในที่ต่างๆสมมุติไปแว้นกันนะคะบิดาย่อมรู้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองและใกล้การกระทำนั้นใกล้จะก่ออันตรายให้เกิดแก่สาธารณชนนะคะครั้งที่เกิดเหตุบุตรผู้เยาว์ก็ได้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจากบ้านบิดาโดยที่บิดาก็รู้เห็นแต่ไม่ได้ห้ามปรามตักเตือนดังนี้ต้องฟังได้ว่าบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรโดยปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมรับผิดกับบุตรผู้เยาว์ตามมาตรา429นั่นเองอีกฎีกานึง1315/2520บิดาเคยใช้บุตรผู้เยาว์ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของและทำเป็นธุระก็คือขัดทำมาตลอดนั่นเองนะคะนอกจากบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งต้องทำนั้นบิดากลับเหมือนสนับสนุนให้บุตรผู้เยาว์เนี่ยนะคะขับขี่จักรยานยนต์อีกด้วยจึงต้องร่วมรับผิดต่อบุตรถ้าเกิดไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นตามมาตรา429อย่าลืมนะคะต้องมีการทำละเมิดกับบุคคลอื่นก่อนถึงจะมามาตรานี
2: ้ขออนุญาตเสริมนิดนึงถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจารย์เอกพงศ์พาลูกไปเดินห้างลูกยังซนอยู่ยังเด็กอยู่ก็วิ่งไปชนของเขาตกแตกแบบนี้เนี่ยเด็กทำละเมิดโดยมาตรา420จงใจหรือประมาทอาจจะประมาทก็ได้ทำแต่ว่า429คือบอกให้พ่อแม่เนี่ยร่วมรับผิดกับลูกด้วย
0: ใช่
2: โดยที่ไม่ต้องพิสูจน์เลยนะว่าพ่อแม่จงใจหรือประมาท
0: ใช่พ่อแม่ต้องพิสูจน์ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตัวเอง
1: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์
0: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ก็พิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองเนี่ย
1: จะดูแลดีแล้ว
0: ดูแลดีแล้วอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอด
2: ไม่ค่อยรอดพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ปฏิเสธส่วนใหญ่พ่อแม่ลูกอาจารย์เอกสมมติชนนะ
1: มันพิสูจน์ยาก
2: เราก็ต้องแบบไม่เป็นไรลูกฉันก็จ่ายเงินให้ลูกอยู่แล้วโดยปกตินะครับ
0: แต่มันก็มีนะพวกเกเรเกตุงก็มีนะคะ
2: พ่อแม่
0: ถึงพ่อแม่เกเรเกตุง
2: ไม่ใช
0: ่ค่ะต่อมาอีกฎีกาหนึ่งก็สำคัญนะคะ9164/2539เขาบอกการที่จำเลยที่สองวงเล็บเลยว่าเป็นบิดาให้จำเลยที่3มารดานำกุญแจรถจี๊ปไปเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะเก็บเงินในร้านขายของชำของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบิดานั่นนะคะซึ่งไม่ได้ในขณะที่ขายของอยู่เป็นเหตุให้จำเลยที่1บุตรนะฮะบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยแอบเอากุญแจรถยนต์ไปขับรถจี๊ปโดยประมาทรถเก๋งทำไปชนรถเก๋งคนอื่นเขาที่โจทย์ได้รับประกันภัยไว้เสียหายกรณีนี้ก็เก็บไว้ในชักเนาะ
1: เก็บแล้วนะ
0: เก็บแล้วนะแต่ศาลฎีกาบอกว่าถือว่าจำเลยที่2และจำเลยที่3ซึ่งเป็นบิดามารดาเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลจำเลยที่1ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์ตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นจำเลยที่2และที่3จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ในการกระทำละเมิดต่อโจทย์เห็นไหมคะเขาก็ให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ถูกทำละเมิดศาลก็จะให้ความคุ้มครองมากกว่า
2: ค่อนข้างสูง
0: ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอีกกรณีหนึ่งก็ตามมาตรา430เรื่องครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถนะคะหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวก็ต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาก็ทำลงในระหว่างที่ตนเองที่ผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในความดูแลของตนหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ระมัดระวังตามสมควรนะคะกรณีของมาตรานี้เนี่ยนะคะก็เช่นปู่ย่าตายายรับดูแลหลานนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่จะต้องร่วมรับผิดถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในความดูแลของตนเองแต่ไม่ใช่หมายถึงครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องร่วมรับผิดก็ต้องดูว่าในขณะนั้นเนี่ยถือว่าลูกศิษย์เนี่ยอยู่ในความดูแลของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาตราเนี้ยต่างกับมาตรา429ที่ว่าอย่าง429เนี่ยบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยมีต้องมีหน้าที่นำสืบใช่ไหมคะแต่มาตราเนี้ยผู้เสียหายต้องเป็นผู้นำสืบ
1: กับกัน
0: ว่าผู้มีหน้าที่ดูแลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับดูแลก็มีรับดูแลตามกฎหมายนะคะบังคับเช่นสถานพินิจรับดูแลผู้ที่อยู่คุ้มครองเด็กที่เด็กที่อยู่ในสถานพินิจที่ทำผิดนะคะหรือว่ารับดูแลโดยสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะรับดูแลโดยข้อเท็จจริงก็เช่นบิดาลูกนอกสมรสที่มีหมายหรือว่าปู่ย่าตายายตามสายเลือดลุงป้าน้าอาที่มีแล้วก็นายจ้างที่ดูแลลูกจ้างที่เป็นผู้เยาว์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: แสดงว่าบิดาถ้าชอบด้วยกฎหมายต้องไปฟ้องตาม429
0: ใช่ค่ะ
1: ผักภาระไปที่บิดาต้องพิสูจน
0: ์ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราจะไปฟ้อง430
0: ภ
1: าระจะอยู่ที่ผู้ฟ้องละ
0: ใช่
1: แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันนี่ก็จบการบรรยายในหน่วยที่12เรื่องความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะก็มีการออกข้อสอบกันบ่อยครั้งนะคะในเรื่องของการกระทำความผิดของบุคคลอื่นเดี๋ยวยังมีมาตราอื่นๆอีกที่ละเมิดนี่ก็มีอยู่ไม่กี่มาตราหรอกจริงๆแล้วนักศึกษาก็อย่างที่บอกนะคะเรามาดูคำถามคำตอบกัน
2: ครับผม
0: อันนี้ก็มารวบรวมมานะคะจากวารสารของเราก็มีนะคะก็เรามาดูว่ามีคำถามคำตอบมีการวิเคราะห์นะคะขึ้นมานะคะมาดูคำถามที่1 นะคะนายสมชายว่าจ้างให้นายสมศักดิ์ผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้บ้างนะคะสร้างบ้านของตนโดยมอบแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้นายสมศักดิ์สร้างนายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนดังกล่าวทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันร้าวเป็นทางยาวถึง5เมตรกรณีดังกล่าวนายสมชายผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดในความเสียหายของนายสมศรีหรือไม่ประการใดเรามาดูคำตอบกันนะคะถ้าทงคำตอบนี้นักศึกษาก็ยกหลักกฎหมายขึ้นมาเลยอย่าลืมเขียนว่าหลักกฎหมายนี้เอามาจากประมวลใดนะคะ
1: ข้อเท็จจริงข้อนี้ถือว่าดีแล้วนะอาจารย์ใจดีแล้วเพราะข้อเท็จจริงเขามัดมาแล้วว่าเป็นผู้ว่าจ้างแล้ว
0: ใช่
1: ยังจะไปตอบนายจ้างอีกไม่ได้แล้วนะ
0: มันมีจริงๆอาจารย์นักศึกษาม
2: ีจริงๆจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องจ้างๆเนี่ยนะใจความสำคัญหลักคือแยกก่อนว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของแยก2อย่างนี้ก่อนเพราะคนละมาตราเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ข้อนี้อย่างที่อาจารย์เอกพงศ์บอกว่าม
1: ัดให้แล้ว
0: มัดให้แล้วคุณขีดเส้นเลยสมมตินักศึกษาอ่านโจทย์ขีดเส้นเลยไอ้เขาเขียนผู้ว่าจ้างนะคุณก็รู้อยู่428เขาก็เขียนคำว่าผู้ว่าจ้างจับไปแมทช์กันเลยนะคะนี่เราก็วางหลักกฎหมายก็มี420นะคะมาตรายมองของเรานะคะ420แล้วก็428เป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างทำของที่ไม่ต้องรับผิดในเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อเกิดให้เกิดขึ้นในระหว่างทาง
2: นิดนึงถ้านักศึกษาเห็นตัว PowerPoint เนี่ยจะเห็นว่า420เนี่ยอยู่ที่3คะแนนและ428เนี่ยอยู่ที่
0: 7
2: คะแนนตรงเนี้ยความแตกต่างทำไมมาตรา420ถึง3ทำไม428ถึง7ล่ะครับ
0: ก็420เนี่ยก็จริงๆแล้วคีย์เราอยากให้อยู่ที่428นะคะแต่420เนี่ยก็บาง
2: มันเป็นทางผ่าน
0: ชอบลืมใจดีเห็นไหมนักศึกษาชอบลืมใส่ก็คะแนนน้อยหน่อยแต่ว่า428นักศึกษาจะมุ่งเลยเขาก็จะตอบอยู่แล้วล่ะก็เลยให้คะแนนเยอะเห็นไหมใจดีมากๆนะคะโอเคข้อเท็จจริงนี้เนี่ยนะคะนายสมชายเนี่ยว่าจ้างนายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะคะสร้างบ้านของตนเองโดยมีการมอบแบบแปลนแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเนี่ยสร้างปรากฏว่าผู้รับจ้างคือนายสมศักดิ์ตอกเสาเข็มการสร้างบ้านไปตามแบบแปลนนั่นแหละ
2: ตามแบบแปลนด้วย
0: ทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยร้าวเป็นระยะยาว5เมตรเลยถือได้ว่านายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายสมชายดังนั้นการกระทำของนายสมศักดิ์ที่ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนดังกล่าวเนี่ยทำให้ผนังของบ้านนางสมศรีเนี่ยร้าว5เมตรเป็นการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็กระทำต่อนางสมศรีนี้เราวิเคราะห์420แล้วนะนะคะเป็นการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำต่อนางสมศรีโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายไห
2: ม
0: ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนางสมศรีดังนั้นเนี่ยการกระทำของนายสมศักดิ์โดยการว่าจ้างของนายสมชายจึงเป็นตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เห็นไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้เราก็ให้3คะแนนเหมือนกันในการวิเคราะห์420นะคะพอเราวิเคราะห์420เสร็จเพื่อเป็นการชัด

0: ย่อหน้าใหม่เลยก็ได้นักศึกษาจะได้ไม่สับสนว่าเราวิเคราะห์อะไรไปบ้างแล้วนะคะทีละประเด็นเลยไล่ๆมาไล่เรียงอย่ากระโดดโอ้ยเห็นปุ๊บ428เลยอย่าพึ่งค่อยๆนะคะ
1: ไปทีละสเต็ป
0: ไปทีละสเต็ป
1: วิเคราะห์ทีละขั้นตอน
0: ทีละขั้นตอนนี่แต่ว่าจากข้อเท็จจริงเนี้ยนายสมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้รับจ้างทำของและนายสมใจเป็นผู้ว่าจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา428เห็นไหมคะ428ก็เขียนชัดเลยว่าเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเราก็ยกขึ้นมาการที่นายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนตามแบบแปลนที่นายสมชายมอบให้เท่ากับนายสมศักดิ์เนี่ยรับจ้างดำเนินตามงานที่นายสมชายผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำนะคะซึ่งนายสมศักดิ์เนี่ยผู้ว่าจ้างก็ย่อมตระหนักดีอยู่แล้วนะคะว่าตอกเสาเข็มสร้างแบบแปลนของตัวเองเนี่ยทำให้ผนังของนางสมศรีเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยร้าวได้จึงถือว่านายสมชายต้องรับผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำจึงต้องนายสมชายผู้ว่าจ้างจึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อในความเสียหายต่อนางสมศรีผู้เสียหายนี่ก็คือ7คะแนนเลยนะคะก็ตามมาตราเลยนะคะเป็นกี่คะแนนละเมื่อสักครู่10
1: ครับ
0: 10กับเมื่อสักครู่อีก10
1: 10 20เต็ม
0: 20บางทีบางอาจารย์บางท่านอาจจะมีคะแนนสรุปให้แต่อันนี้เราถือว่าสรุปอยู่ในตัวเองละนะคะเพราะฉะนั้น
2: ต้องดูแล้วแต่ชุดวิชาบางชุดวิชาจะให้คะแนนสรุป
0: ใช่
2: บางชุดไม่ให้สรุป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่านายสมชายต้องรับผิดต่อนางสมศรีตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ย428ก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของนะคะธรรมดาเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะทั้งนี้ก็เพราะผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิในการควบคุมวิธีดำเนินการทำงานของผู้รับจ้างจึงถือว่าเป็นงานจ้างของผู้รับจ้างเองผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิที่จะไปออกคำสั่งบังคับบัญชาเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานจึงเห็นได้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดในความเสียหายแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานนะคะอันเป็นหลักทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างก็ยังจะต้องร่วมรับผิดกับผู้รับจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา428จะมี3กรณีที่เมื่อสักครู่เราบอกไปก็คือความผิดในการงานที่สั่งให้ทำนะคะซึ่งเป็นเรื่องตามสัญญาจ้างที่มีก่อกันต่อกันความผิดในคำสั่งที่ตนให้ไว้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยกระทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สั่งเอาไว้ทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างก็คือการผิดในการเฟ้นหานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไว้ว่าจ้างคนที่ไม่มีความสามารถแต่ไปจ้างสร้างคอนโด30ชั้นอย่างเงี้ยจากข้อเท็จจริงโจทย์นี้เนี่ยนะคะผู้ว่าจ้างก็มีความผิดในส่วนที่การงานที่สั่งให้ทำก็จึงต้องรับผิดในความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วยนะคะข้อบกพร่องของนักศึกษาเรามาดูที่ตรวจพบกันแล้วเคยตรวจข้อสอบกันมาหลายครั้งแล้วล่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่อย่างที่บอกก็คือวินิจฉัยผิดว่าเป็น425นะคะผิดไปทั้งข้อเลยคราวนี
1: ้สับสนก่อนเลยว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดไปทั้งข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าจ้างแรงงานมีความหมายอย่างไรเราก็เมื่อสักครู่เราก็ได้บรรยายกันไปแล้วนะคะส่วน อย่างที่ตาม575นี่ก็ได้บอกไว้ว่าลักษณะการจ้างแรงงานที่บอกว่านายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีความผูกพันกันเป็นอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่ที่เราก็ได้พูดถึงรายละเอียดไปแล้วนะคะมีการตอบแทนซึ่งกันและกันส่วนจ้างทำของก็มาตรา587ก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเป็นเน้นผลสำเร็จของการงานนะคะว่ามีการงานก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลที่เรียกว่าผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามที่อาจารย์ได้ทำPowerPoint มาให้ดูเนี่ยนะคะ
1: ครับผม
0: ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการจ้างทำของในด้านของการทำงานผู้รับจ้างต้องมุ่งถึงผลสำเร็จอย่างที่บอกไปนะคะข้อบกพร่องอีกข้อนึงก็คือไม่นักศึกษาไม่ได้ดูองค์ประกอบตามมาตรา420ก่อนเลยละเลย420เลยไม่ได้บอกเลยว่าละเมิดหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มา428นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้คะแนนในส่วนนี้นักศึกษาต้องทำไมคะยกมาตรา420มาวินิจฉัยก่อนว่าได้มีกระทำการละเมิดนะคะถ้านักศึกษาไม่ยกมาตรา420ขึ้นมาก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยจะเสียคะแนนในส่วนนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยความรอบคอบอย่างที่เราบอกไว้เวลาตอบโจทย์ก็จะต้องทำไมคะวิเคราะห์ให้เป็นไปตามสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนอย่าเขาเรียกว่ากระโดด
1: อย่าข้ามไปเลย
0: อย่าข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่ข้ามนักศึกษาก็จะได้คะแนนเต็ม นะคะแล้วก็ดูคำพิพากษาฎีกาในหนังสือเอกสารการสอนซึ่งเราก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจนะคะคำ

0: ดหรือไอ้คำพูดในตัวบทนะคะได้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่ะในวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายครั้งที่4แล้วนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบเราก็มีเริ่มมาถึงเรื่องละเมิดละในครั้งหน้านะคะซึ่งเป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องละเมิดต่อไปนะคะก็ในวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะนักศึกษาก็ไปหารายละเอียดอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะส่วนวันนี้ก็เวลาหมดแล้วก็พบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้คุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอนุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

0: าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
2: ว้าวเพราะ
3: ถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่
7: อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

แลนด์วอชไทยห้องสมุดห้องสัมมนาหุ้ยมีเวิร์กช็อปแล้วไก่ไข่ยิ้มถังหมักปุ๋ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยนะครับกิตติพันธ์นาคมงคลครับรายการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติเลยนะครับซึ่งน้องๆและคุณผู้ชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้เองครับเช่นเคยรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเช็คอินช่วงที่2ซูมอินและช่วงสุดท้ายโกกรีนนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โครงการสวนผักคนเมืองนะครับซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนั่นเองครับเรามาดูกันว่าในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างตามผมไปดูกันเลยครับ

0: ครงการสวนผักคนเมืองภายใต้สโลแกนปลูกผักปลูกเมืองปลูกชีวิตดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนรวมถึงภาคีเครือข่ายอาทิมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาและศูนย์อบรมเกษตรในเมืองในส่วนของเป้าหมายโครงการและกิจกรรมต่างๆเราติดตามรับชมจากวิทยากรกันเลยค่ะ
1: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541นะคะภายใต้ช่วงแรกเนี่ยเราบริหารจัดการเรื่องโครงการนำร่องนะคะเพื่อพัฒนารูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเพื่อหาแนวทางออกเพื่อสำหรับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรรายย่อยนะคะองค์กรชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอะค่ะว่าเกษตรกรรายย่อยของเราแล้วก็ระบบเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาถึงณตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นไปที่การทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะคะให้เรื่องของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องอาหารนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรนะคะของประเทศไทยสำหรับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเราก็มี3แผนงานนะคะอยู่ภายใต้ภารกิจของการขับเคลื่อนงานประเด็นแรกก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะเราก็เน้นการทำงานกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในทั่วประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการงานความรู้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายของประเทศได้นะคะแผน2นะคะเราก็ทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งก็มีพี่น้องก็เป็นการสร้างเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรรมที่อยู่ในระบบของเกษตรยั่งยืนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะมาทำงานในเรื่องความรู้เรื่องของนโยบายจนถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดระบบนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยนะคะแล้วก็แผนงานสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปี2553คือมูลนิธิได้เห็นว่าการทำงานในกับผู้ผลิตรายย่อยในชนบทเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเมืองเพราะว่าเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขยายตัวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการทำให้เกิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือระบบความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องหันมาให้ความสนใจกับการทำงานพัฒนามิติของเมืองด้วยเช่นกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ1ไร่กว่าๆเราก็พยายามออกแบบให้1มีส่วนของสำนักงานซึ่งมีทั้งหมด3แผนงานที่ทำงานอยู่นะคะก็จะอยู่ชั้นบนของอาคารเป็นสำนักงานนะคะแล้วก็เราออกแบบให้มีห้องประชุมห้องสัมมนาสำหรับการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้จนถึงเรื่องเทคนิคเกี่ยวข้องกับเกษตรในเมืองหรือเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับคนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้นะคะส่วนที่3ก็คือห้องสมุดนะคะเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับที่รวบรวมงานวิจัยงานวิชาการทั้งของประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยรวบรวมเอาไว้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนหรือว่าเกษตรในเมืองเพื่อเปิดให้บริการกับนักศึกษานักวิชาการจนถึงคนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเห็นบริเวณด้านนอกของตัวอาคารนะคะเราพยายามจัดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็เรื่องของสวนผักคนเมืองโดยการออกแบบพื้นที่การทำเกษตรนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักแบบคนเมืองนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักพื้นบ้านตามจุดต่างๆของแต่ละภูมิภาคที่เรารวบรวมพันธุ์ต่างๆมานะคะจากใต้จากอีสานนะคะจากภาคเหนือภาคตะวันออกก็คือให้คนที่เข้ามาในพื้นที่เนี้ยได้เรียนรู้เรื่องของการเพาะปลูกการทำเกษตรในระบบเกษตรในเมืองแล้วก็เกษตรกรรมยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ปี2553โดยคิดว่าเมืองเนี่ยมันมีการขยายตัวเยอะขึ้นนะคะการเติบโตของเมืองมันเป็นแบบไร้ทิศทางมากทำให้การขยายตัวของเมืองเนี่ยมันไปซ้อนทับกับพื้นที่ผลิตอาหารนะคะอันนี้เป็นโจทย์แรกแล้วก็เมืองเนี่ยมันต้องเผชิญกับวิกฤตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันรุนแรงมากฉะนั้นในช่วงน้ำท่วมปี2554เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเมืองมีวิกฤตเรื่องอาหารเยอะมากฉะนั้นโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยก็เลยหันมาเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องทำงานกับคนเมืองเพื่อทำให้เขาสามารถที่จะพึ่งตนเองเรื่องอาหารมีทักษะในการที่จะเพาะปลูกหรือว่าสร้างอาหารของตัวเองเพื่อจะหาสามารถทำให้เขาพึ่งตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวแล้วก็อยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีการดำเนินงานตั้งแต่เรื่องของการมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อคอยให้บริการเรื่องความรู้เทคนิคนวัตกรรมของการทำเกษตรในเมืองจนถึงเรื่องการเผยแพร่แนวคิดซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งหมด8ศูนย์เรียนรู้ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะเรามีการสนับสนุนโครงการขนาดเล็กคือให้ชาวบ้านคนเมืองเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็ปลูกผักด้วยกันเพื่อเรียนรู้ทักษะการเพาะปลูกการพึ่งตนเองการแปรรูปอาหารนะคะก็มีอยู่ประมาณ200กว่าแห่งนะคะตั้งแต่ปี2553นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมนะคะงานวิชาการต่างๆเพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนเมืองแล้วก็การทำเกษตรในเมืองกับมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการจัดเวทีเสวนาการประชุมวิชาการจนถึงเรื่องงานเทศกาลสวนผักคนเมืองแล้วก็ที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้เปิดให้บริการเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้นะคะซึ่งหลักสูตรที่เราเปิดอบรมเนี่ยเป็น2หลักสูตร

0: ใหญ่ๆคืออย่างแรกคือเรื่องของเทคนิคการทำเกษตรในเมืองแล้วก็การพึ่งตนเองนะคะก็จะมีทั้งเรื่องการปลูกผักการปรุงดินการทำปุ๋ยหมักการจัดการเศษอาหารเศษขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยนะคะการเลี้ยงไก่ไข่การทำเครื่องปรุงรสของใช้ในบ้านเองที่คนเมืองสามารถทำได้จนถึงเรื่องของการแปรรูปอาหารอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จัดเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู่อย่างยั่งยืนคือพยายามสอดแทรกแนวคิดเรื่องการกินการบริโภคที่ยั่งยืนที่จะสามารถทำให้คนเมืองเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างการเกื้อกูลกับธรรมชาติเนื่องจากว่าเมืองเนี่ยไม่สามารถผลิตอาหารได้ทุกอย่างแล้วก็ได้ที่จะพอเลี้ยงดูคนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยความสำคัญของเราก็คือทำไงจะทำให้อาหารพื้นที่อาหารในชานเมืองและในชนบทเนี่ยได้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในเมืองอย่างเข้าใจกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราก็เลยจัดเป็นอีกซิตี้ฟาร์มมาร์เก็ตนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนเป็นตลาดทางเลือกที่เชื่อมโยงเอาผู้ผลิตทั้งในเมืองชานเมืองแล้วก็ชนบทที่มีการเพาะปลูกที่หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเจอกันเพื่อทำให้คนผู้บริโภคในเมืองกับเกษตรกรรายย่อยต่างๆเนี่ยได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนกันจนถึงเชื่อมโยงเรื่องการกินอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอันเนี้ยเราก็จะจัดขึ้นทุกเดือนเสาร์ที่3หรือ4นะคะของทุกเดือนนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดทั้งเรื่องของโครงการเรื่องของ City Farm Market ได้นะคะจากเพจสวนผักคนเมืองนะคะปลูกเมืองปลูกชีวิตแล้วก็เว็บไซต์ thaicityfarm.com ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับโครงการสวนผักคนเมืองกันพอสมควรแล้วนะครับในช่วงนี้เลยครับช่วงซูมอินเราจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับคุณพอทิพย์เพชรโปรีหรือว่าป้าหน่อยของเรานี่เองนะครับเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของเรื่องราวและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกับโครงการสวนผักคนเมืองครับตามผมไปพูดคุยกับเขาเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่ในมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีต้นไม้แวดล้อมผมเต็มไปหมดเลยครับและผมก็นั่งอยู่กับป้าหน่อยนะครับคุณพอทิพย์เพชรปุรีนั่นเองครับ
1: ซึ่
0: งสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ป้าหน่อยเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการนะครับของศูนย์เรียนรู้ออร์แกนิกเวย์นะครับซึ่งเป็น1ศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในโครงการ
1: สวนผัก
0: คนเมืองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังก่อนครับเบื้องต้นว่าโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: โครงการสวนผักคนเมืองก็เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้คนเมืองเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาปลูกผักดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองนะคะก็ทำมาก็ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
0: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยพูดถึงแนวคิดของคนเมืองครับด้วยความที่มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจำกัดเนาะทั้งเวลาเองสถานที่ก็ไม่มีสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ไม่เหมาะกับในที่ที่มีพื้นที่เหมือนในชนบทอะไรเงี้ยในมุมมองของคนเมืองเป็นยังไง
1: ที่จริงที่จริงข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เนี่ยน่าจะตัดไปเพราะว่าอย่างศูนย์บางศูนย์เนี่ยหรือศูนย์ของป้าหน่อยเองเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะและเป็นปูนด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถจะจำลองนะคะก็คืออย่างเงี้ยอาจจะใช้ยางรถยางล้อรถนะคะหรือพวกภาชนะเชื่องอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือของที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถรีไซเคิลนำมาทำเป็นภาชนะปลูก
1: แต่ที่สำคัญก็คือหนึ่งเราต้องรู้ว่าดินเนี่ยที่ดีในการปลูกคืออะไรต้องมีแสง ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบมืดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โดยรวมปัจจัยที่สมมติเราจะปลูกผักหนึ่งอย่างเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับสำหรับคนเมืองเนี่ย
1: ที่เราแบบคิดเยอะๆเลยนะคะก็คือเป็นตัวปัจจัยแรกก็คือเรื่องของดินค่ะเช่นเราเคยไหมว่าซื้อดินถุงมาแล้วทำไมปลูกสักพักหนึ่งมันไม่ขึ้น
0: อ
1: ่ะนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีธาตุอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาสอนวิธีการปรุงดินก่อนปรุงดินก็คือมีดินนะคะมีสัดส่วนของปุ๋ยคอกนะคะหรือก็มีเศษผักนะคะมีจุลินทรีย์บางอย่างแล้วก็มีการหมักไว้ในระยะหนึ่งเพื่อให้ในดินมันมีอาหาร
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ค่อยทำการปลูก
0: ได้ดินแล้ว
1: แล้วก็เมล็ดเนาะ
0: เมล็ด
1: หรือต้นพันธุ์ใช่เมล็ดอาจจะบางอย่างเนี้ยเราก็ใช้เมล็ดปลูกได้เลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะหรือว่าบางอย่างต้องเอาเมล็ดเนี้ยไปเพาะให้มันเป็นต้นอ่อนก่อนนะคะอันที่สองอันที่สามก็คือแสงแดด
0: มีแดดแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในเมืองบางที่นี่คือจะทำยังไงให้มีไว้ที่ไหนครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคอนโดเนี่ยเขาก็จะปลูกริมระเบียง
0: แสดงว่าผักแต่ละอย่างที่เราจะปลูกเนี่ยก็ต้องเหมาะแต่สภาพพื้นที่ด้วย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ยังก็ต้องมีกระบวนการให้ความรู้เรื่องนี้ด้วย
1: ใช่ใช่ไอกระบวนการเนี่ยมีเป็นสเต็ปเลยล่ะที่จะบอก

0: แต่แสงแดดถ้าสมมติมีแค่แบบแสงลำไรก็ยังพอได้นะ
1: ค่
0: ะประเด็นเมื่อกี้คำถามที่บอกว่าเอ้ยคนเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาปลูกผักด้วยนะตอนนี้นะแล้วก็พอเขาเรียนรู้ได้เนี่ยเขารู้วิธีการแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ปลูกเองนะแต่เขาเนี่ยไปเข้าใจว่าอ๋อกว่าจะปลูกผักนี่มันยากเนาะมันยากเพราะนั้นเขาก็จะเข้าใจเกษตรกรที่ปลูกผักเวลาที่เขาซื้ออ่ะ
1: อย่างนี้เห็นคุณค่ามากขึ้น
0: โอ้ยมากเลยค่ะแล้วในระบบของเราเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องของการปลูกแบบไฮโดก็คือใช้น้ำเนาะเราไม่เน้นแล้วก็เราก็เน้นเรื่องของออร์แกนิกก็คือไม่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นผู้บริโภคหรือคนที่สนใจที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะตระหนักเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะเราให้เห็นเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันมากับเรื่องของพวกสารเคมีเยอะมากค่ะ
1: แสดงว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้นี่มีหลายแบบคือมุ่งที่จะมาปลูกด้วยแล้วก็มาหาประโยชน์แล้วก็หาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นประโยชน์ที่ได้จากการปลูกผัก
0: ใช่ใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราทำการอบรมเชื่อไหมคนที่มานะหนึ่งเป็นพวกวิศวะพวกบัญชีพวกธนาคาร
1: ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรเลย
0: ไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้สึกว่าคือวันหนึ่งเขาก็อยู่กับพวกกระดาษพวกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะแต่การที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติพวกนี้ค่ะมันก็เป็นอีกพาร์ทนึงเนาะแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจบางทีไม่กินนะคะถ่ายรูปส่งในไลน์อย่างเดียวนะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสุขทางใจหรือบางคนเนี่ยมาอบรมเพื่อที่จะเก็บความรู้เอาไว้เวลาเกษียณนะคะหรือมีที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองได้เนี่ยไปต่อยอดหลังจากที่เกษียณ
1: เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างนึงหรือว่างานอดิเรกเลยก็ว่าได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วสิ่งเหล่านี้น่าจะก่อให้เกิดเป็นความชอบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรในอนาคตที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องคือการปลูกผักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกผักอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องของการทำอาหารเนาะมันจะมีเรื่องอย่างเช่นบางคนเนี่ยสนุกที่จะทำปุ๋ยหรือเลี้ยงไส้เดือนก็มีนะคะ
1: มองไปทางขวาครับพอดีเห็นป้ายใหญ่มากเลยข้างๆศูนย์เรียนรู้เนี่ยเขียนว่าจุดเลี้ยงไก่โครงการไข่ยิ้ม
0: โครงการไข่ยิ้ม
1: คือเห็นแล้วสะดุดมากเลยไข่ยิ้มไข่ยิ้มได้เหรอ
0: ไข่ยิ้มได้
1: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโครงการนี้เป็นไงฮะ
0: จริงโครงการไข่ยิ้มเนี่ยนะเป็นโครงการที่เราคิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะต้องปรับปรุงมันเป็นพื้นที่ที่ต้องปรุงดินเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเราก็เลยคิดว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยนะขี้ไก่เนี่ยมีประโยชน์
1: คือเพิ่มรายได้ให้กับดินไปในตัวอย่างนี้หรอ
0: ใช่แล้วเราจะเลี้ยงไปแล้วให้ใครเพราะคนในมูลที่ก็ไม่เยอะไงใช่ไหมหรือจะเลี้ยงไก่ขายไอ้ไข่ขายดีก็คิดไปคิดมาทำยังไงให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเนาะโดยเฉพาะเราเนี่ยกินไข่กันทุกวันเฉลี่ยวันละ1ฟองเน
1: า
0: ะ
1: เมนูพื้นฐานเลยอ่ะถ้าเกิดทำอะไรไม่ทันคือ
0: ไข่มาก่อนเลยเด็กๆก็เหมือนกันแล้วมันก็ถูกมากไงมันราคาก็3บาท4บาททีนี้พอเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมีความรู้เลยว่าเฮ้ยก็กินไข่ถูกๆหรือกินไข่ที่เราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องราวตามมาเพราะว่าพอเราทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราคัดอาหารอย่างดีให้เขาก็คืออาหารที่หนึ่งไม่มีฮอร์โมนนะไม่มียาปฏิชีวนะไม่มียาที่เขาเรียกที่ป้องกันการป่วยเป็นสารเร่งต่างๆไม่มีนะฮะหรือไข่เราจะฟองไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนื่องจากเราไม่ได้มีสารอะไรที่มันเร่งทำให้แบบไข่ต้องใหญ่
1: คือเลี้ยงแบบออร์แกนิกเลยเลี้ยงทั่วไปเลย
0: ใช่แล้วเห
1: ็
0: นเดี๋ยวในรูปมันจะมีปล่อยเลี้ยงปล่อยไม่ได้อยู่ในกรงตับเขามีโอกาสจะได้บินกลางคืนเขาจะนอนบนคอนด้วยเพราะสัตว์ปีกเนี่ยสัตว์ปีกมันต้องนอนบนคอนนะธรรมชาติของมัน
1: แล้วอย่างนี้ให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมยังไงอย่างที่ป้าบอกตอน
0: มีส่วนร่วมโดยการถ้าเกิดสมมติอยากจะกินไข่แล้วไม่มีที่เลี้ยงก็มาให้คงเข้าโครงการก็คือสามารถจะแชร์ร่วมกันก็คือเลี้ยงไก่1ตัวให้มูลนิธิเนี่ยดูแลให้นะคะจ่าย 2,000 บาท
1: คือแบบว่ามูลนิธิจะคอยเลี้ยง
0: ให้
1: อาหารดูแลต่างๆนานา
0: คัดอาหารอย่างดี
1: 2,000 บาท1ตัว
0: 2,000 บาท1ตัว
1: แล้วเราได้อะไร
0: ก็จะได้ไข่210ฟอง
1: อย่างน้อยได้ไข่มาละ210ฟอง
0: ถ้า
1: ตีมูลค่า
0: ทยอยมารับไม่ใช่มารับทีเดียว210ฟองโครงการก็ไม่มีให้แต่จะได้มากกว่านั้นคือมีโอกาสได้มาเลี้ยงไก่ของนะคะอีกอันนึงที่คนต้องการมากคือการอบรม
1: คือต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่จะเลี้ยงไก่ได้เนี่ยต้องทำยังไง
0: ใช่เรา
1: ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเองแต่เราก็ต้องมาดูแลอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู
0: ้ใช่เอาอาหารให้ไก่หรือมาเก็บไข่ นะคะหรือมาอุ้มไก่ของตัวเองหรืออุ้มไก่ของคนอื่นก็ได้
1: ได้ประโยชน์หลายต่อแล้ว
0: ใช่ใช่การอบรมเนี่ยเวลาเราเปิดอบรมคนทั่วไปครั้งละ1,500 บาทแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าสมาชิกเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค
1: ์หมายถึงคนที่ซื้อไก่มาเนี่ยสามารถอบรม
0: อบรมฟรีเลยค่ะแล้วบางคนอบรม2 รอบด้วย3 รอบด้วยเพราะว่าเขาอินมากไง
1: อิน
0: อินมากนี่คือหมายถึงว่าพอเขารู้เรื่องราวของอาหารหรือการแบบใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาตระหนักก็คือเขาอยากจะแบบเลี้ยงเองได้ไหม
1: ฉันอยากได้ไข่ของฉันไปกินเองแล้ว
0: ใช่แล้วเราก็เชิญชวนนะคะคนเมืองนะคะถ้าผ่านรายการนี้ถ้าสนใจก็อยากชวนให้เลี้ยงเองสักประมาณบ้านหนึ่งประมาณทัก4 ตัวก็ได
1: ้4 ตัวนี่คือผลผลิตนี้ยังไง
0: ก็มันจะเฉลี่ยไข่นะวันละฟองวันหนึ่งก็อาจจะได้2 ฟอง 3 ฟองถ้าเราเลี้ยงสัก4 ตัว
1: อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นจากเขาเรียกฟาร์มไก่ไหมอันนี้เรียกเป็น
0: บ้านไก่โรงเรือน
1: โรงเรือนไก
0: ่ยังไม่เป็นฟาร์ม
1: หนึ่งก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอเรามาซื้อไก่ที่นี่เนี่ยเราก็ต้องอยากกลับมาที่นี่มาเรียนรู้แล้วก็มาดูแลไก่ของเราบางทีอาจจะมีป้ายชื่อติดไว้เลยพี่ไก่ฉันอยู่ไหนโตดีไหมและอีกอย่างนึงนอกจากจะมาดูแลไก่ตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังได้มาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นการเกษตรแบบผสมผสานทุกอย่าง
0: ใช่ซึ่งเน้นเรื่องของคนเมืองเพราะคนเมืองมีข้อจำกัดเยอะเนาะเราก็บอกโอเคไม่มีตรงนี้นะไม่มีแสงปลูกอันนี้สิไม่มีเลี้ยงไก่ไม่ได้ก็ฝากเราเลี้ยง
1: ซึ่งบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนเมืองเพราะว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นในศูนย์แห่งนี้เป็นเรื่องของคนเมืองทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าเอาไปปลูกไปปรับปรุงในพื้นที่บ้านของตนเองไม่ว่าบ้านของตนเองจะมีขนาดหรือว่ามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
0: ก็สามารถ
1: เอาไปปรับปรุงได
0: ้
1: นะครับก็ต้องขอขอบคุณป้าหน่อยมากครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับอยากสุดท้ายครับอยากให้ป้าหน่อยฝากถึงผู้ชมครับที่สนใจอยากจะมาที่นี
0: ่ค่ะถ้าที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ไซม้า11นะคะโครงการสวนผักคนเมืองง่ายค่ะเปิด Google ดูแล้วก็งานที่เรามีประจำทุกเดือนก็คือ City Farm ซึ่งเสน่ห์ของ City Farm ก็คือ1มีการอบรมเรื่องของปลูกผักเรื่องของการเลี้ยงไก่เรื่องของการทำน้ำหมักอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีเกษตรกรนะคะที่มาจากต่างจังหวัดทางเหนือในเครือเขานะคะก็เอาสินค้ามาจำหน่ายและเราใช้ระบบพรีออเดอร์ด้วยถ้าสนใจก็เข้าไปในเพจสวนผักคนเมืองได้ค่ะอยากเชิญชวนให้มากัน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าจากการที่ได้มาโครงการสวนผักคนเมืองแห่งนี้นะครับจะทำให้เห็นว่าคำพูดหรือว่าประโยคที่บอกว่าผักสวนครัวหรือว่ากินได้นั้นสามารถเป็นจริงได้และเป็นได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ของท่านจะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าหน่อยมากๆเลยครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ Go Green
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ไปชมสวนผักคนเมืองกับป้าหน่อยกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับช่วง Go Green นะครับเป็นช่วงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้จะนำเสนอครับเรื่องของการแปรรูปจากผักกาดดองนะครับซึ่งเป็นผักกาดเขียวปรีสามารถนำมาดองได้นะครับถ้าผักของท่านนะครับหรือว่าผักสวนครัวต่างๆถ้าเกิดเราเหลือจากการขายหรือว่าการบริโภคในครัวเรือนแล้วนะครับเราสามารถนำมาแปรรูปได้อีกด้วยวันนี้ครับจะมีผู้ที่เป็นวิทยากรนะครับนั่นก็คือพี่ตุ้มนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมืองครับแล้วตอนนี้พี่ตุ้มก็มาอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อันนี้ไปไหนมาพี
2: ่ไปแปลงผักมาครับ
1: อันนี้คือได้ผัก
2: ครับผม
1: นี่ที่เรียกว่าผักกาดเขียวปีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: นี่คุณสมบัติของผักกาดเขียวปีนี่เป็นยังไงครับเนี่ย
2: เราสามารถเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดน้ำปลาหรือว่าเอาไปต้มกับหมูกับอะไรก็ได้นะครับ
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยสามารถกินแบบเป็นสดๆได
2: ้ก็ได้ครับ
1: แต่ว่าที่ทำไมถึงต้องเอามาแปรรูป
2: เพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะที่มันแก่แล้วแล้วก็เพราะว่าถ้าแปรรูปเนี่ยมันจะสามารถยังกินได้แล้วเราหลังจากแปรรูปเนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้อีก
1: ก็คืออยู่ได้นานกว่าเดิม
2: ใช่
1: ถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นผักกาดเขียวที่ยังไม่แก่เนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นได้แต่พอแก่แล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถเอาไปผัดได้แล้วด้วย
2: ครับมันจะไม่อร่อย
1: ก็เลยเอามาแปรรูปนะครับ แล้วมีขั้นตอนการทำยากไหมครับพี
2: ่ไม่ยากครับขั้นตอนง่ายๆคร
1: ับ เดี๋ยวให้เล่าคร่าวๆมีอะไรบ้าง
2: ก็คือว่าพอผมเก็บผักเนี่ยแล้วก็เอาไปวางเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากแดด1 แดดให้พอสลดนะครับเพราะว่าถ้าเราดองแบบนี้มันเป็นผักสดแล้วมันกรอบมันแตกครับ
1: หลังจากนั้นนี่ไงต่อ
2: แล้วก็พอเราตากแดด1แล้วแล้วก็เราก็มาทำ ดองนะครับด้วยการล้างน้ำสะอาดสักสองรอบเราก็คั้นให้ความขมของผักออกแล้วก็

0: ไอ้คั้นกับเกลือโรยเกลือนะครับ
1: ใส่เกลือเข้าไป
0: ใส่เกลือใส่เกลือเกลือธรรมดาเกลือแกงธรรมดาเนี่ยพอใส่เกลือแล้วผมก็จะมีน้ำสาวข้าวนะครับเป็นน้ำก่อนหุงข้าวเราก็สาวข้าวเราก็เอาน้ำสาวข้าวนี่แบ่งไว้แล้วก็มาแช่กับที่เราหมักเกลือแล้วก็หลังจากนั้นก็เสร็จก็คือเอาไปใส่ทัพเปอร์แวร์ใส่กระมังปิดฝาให้สนิทหรือว่าใส่ไถอะไรก็ได้นะครับ
1: อันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผักกาดเขียวปลีดอง
0: ครับผม
1: ก็คือดองเกลือดองจากน้ำสาวข้
0: าว
1: นะครับทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับและสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ้มมากครับที่มาสาธิตแปรรูปผักกาดดองให้ผมดูและคุณผู้ชมดูในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับการแปรรูปผักกาดเขียวปลีดองนะครับอย่างที่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารเป็นการแปรรูปอย่างนึงที่รายการของเรานำเสนอในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งนี้เปิดโอกาสให้คนที่สนใจที่อยู่ในเขตเมืองนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวบรวมนะครับในเรื่องของการผักการเลี้ยงไก่การมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเข้าใจความเป็นคนเมืองครับซึ่งก็สามารถเข้ามากันได้นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันที่นี่นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทาง STOU Channel นะครับทั้ง YouTube และ Facebook พิมพ์เข้ามาเลยครับ STOU Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย

0: ย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามอสที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนักศึกษาครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่7นะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของผลแห่งสัญญามัดจำเบี้ยปรับและการเลิกสัญญาครับนะอย่างที่ทุกท่านทุกคนทราบนะครับว่าสัญญาเป็นสิ่งที่คำเสนอและคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันจึงเกิดเป็นสัญญาขึ้นนะครับนะทีนี้นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับผลผูกพันในกฎหมายที่เกิดจากสัญญาเนี่ยนะครับกฎหมายวางหลักไว้ว่าสัญญาก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างคู่สัญญานะครับนะฮะดังนั้นสัญญาจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกนะครับนะฮะอันนี้เป็นหลักที่เป็นหัวใจและเป็นความพิเศษที่มีอยู่นะครับนะจะพิเศษไหมนะครับก็ต้องตอบว่าก็เป็นเรื่องที่พิเศษนะครับอย่างหนึ่งซึ่งทําให้สัญญาในฝากฝั่งของกฎหมายเอกชนนั้นมีความแตกต่างกับสัญญาในฝากฝั่งของกฎหมายมหาชนนะครับนะฮะนะและการที่จะบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอันเป็นสิทธิเรียกร้องเนี่ยจะต้องอาศัยอำนาจนะครับนะฮะจะต้องอาศัยอำนาจนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมิใช่เป็นเรื่องที่คู่กรณีใช้อำนาจกันบังคับกันโดยพาราการนะครับนะฮะนะฮะอย่างเราเป็นหนี้ใช่ไหมฮะสมมติว่านะฮะในดำนี่เป็นหนี้ในแดงเนี่ยนะครับนะฮะเป็นหนี้ในแดงไม่ใช่ว่าในแดงเนี่ยจะเอาคนนะเอาพวกมาล้อมนะฮะล้อมบ้านนะครับของลูกหนี้เนี่ยเพื่อที่จะบังคับเอาชำระหนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าตามสัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่จะใช้อํานาจนะครับในการปฏิบัตินะครับนะฮะปฏิบัติให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะกระทําการนะครับนะฮะในการที่จะชำระหนี้นั้นไปนะครับนะฮะที่นะครับในกฎหมายโดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา369นะครับได้พูดถึงสัญญาประเภทหนึ่งไว้นะครับซึ่งหากเมื่อนักศึกษาได้ติดตามที่อาจารย์ได้เคยบรรยายให้กับนักศึกษาทราบนะครับในหน่วยที่3นั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์พูดถึงสัญญาประเภทหนึ่งนะครับสัญญาประเภทนี้นะครับเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างต้องมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันนะครับนะฮะภาษาชาวบ้านคือสัญญาประเภทนี้เป็นสัญญาที่เรียกว่าหมูไปไก่มาฮะนะครับก็คือต่างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติการตอบแทนกันนะเราเรียกสัญญาประเภทนี้ว่าสัญญาต่างตอบแทนนะครับซึ่งความอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา369นะครับที่บอกว่าในสัญญาต่างตอบแทนนั้นนะครับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้นะครับแต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับท่านหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระนะหรือยังไม่ถึงกำหนดนะครับนะครับเมื่อถึงกำหนดแล้วนะครับนะฮะพลวัตนะครับในการที่จะต้องตอบแทนตามสัญญาตามเนื้อหาสาระและก็สาระสำคัญของสัญญาต่างตอบแทนนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะและนะครับนะฮะเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา377นะครับเมื่อเข้าทำสัญญานะครับนะเมื่อนะครับเข้าทำสัญญาแล้วนะครับนะฮะเรื่องนะครับนะฮะเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือเรื่องมัดจำนะครับและก็เรื่องนะครับเบี้ยปรับนะฮะเรื่องมัดจำแล้วก็เรื่องเบี้ยปรับนะครับก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญนะครับนะอย่างที่บอกครับเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับนะเมื่อเกิดสัญญาแล้วนะฮะถ้าเราประสงค์จะเลิกสัญญากฎหมายก็สามารถนะฮะอนุญาตนะฮะให้คู่กรณีหรือคู่สัญญานั้นทำได้เช่นเดียวกันเอาทีนี้เรามาดูกันตามลำดับสิครับนะฮะถึงความสำคัญนะครับนะถึงความสำคัญนะครับของสัญญาประการแรกนะครับนะประการแรกนะครับนะที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาเมื่อครู่นี้นะครับนักศึกษาทราบหรือไม่ครับว่าสัญญาเนี่ยนะครับนะโดยหลักการทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นบุคคลสิทธินะครับเป็นบุคคลสิทธิบุคคลสิทธิแปลตามตัวก็คือสิทธิเหนือบุคคลนะครับสัญญาเมื่อเกิดขึ้นเป็นบุคคลสิทธินะฮะก็นะครับเป็นสิทธิที่ใช้ระหว่างบุคคลก็คือระหว่างคู่สัญญานั่นเองนะครับนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับแปลความง่ายๆนะครับนะซึ่งถ้านักศึกษาเรียนกฎหมายทรัพย์สินจะเจออีกคำหนึ่งก็คือทรัพยสิทธิ์ก็คือสิทธิเหนือทรัพย์ก็ได้แก่พวกกรรมสิทธิ์ทั้งหลายนะครับนะแต่ในเรื่องของสัญญาเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะคือสิทธิเหนือบุคคลที่หรือเราเรียกว่าบุคคลสิทธินั่นเองนะครับและในกรณีสัญญาเนี่ยนะครับนะกฎหมายก็ห้ามนะครับห้ามอะไรที่สำคัญครับกฎหมายห้ามไม่ให้คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด
นะเพื่อการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะกลฉ้อเฉินหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกหนี้อันนี้กฎหมายห้ามนะฮะนะครับและทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะจริงอยู่ครับที่สัญญาเนี่ยเป็นผลระหว่างคู่สัญญาไม่ก่อความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยนะครับนะฮะนะแต่สัญญาเนี่ยนะครับอาจมีผลในลักษณะให้ประโยชน์นะครับคือไม่ก่อเสียหายนะไม่ก่อเสียหายอยู่แล้วต่อบุคคลภายนอกนะครับและสัญญานี้ก็อาจให้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาได้ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374นะนี่คือความพิเศษที่เป็นผลผูกพันเบื้องต้นในกฎหมายนะครับที่เกิดจากสัญญานะครับนะฮะทีนี้ในสัญญาต่างตอบแทนฮะสัญญาต่างตอบแทนนะครับแทนฮะนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับทั้งสองฝ่ายต่างที่ต้องมีสิทธิ์มีหน้าที่นะครับในการที่จะปฏิบัติกันนะครับในการตอบแทนกันนะครับโดยคู่สัญญามีหน้าที่จะต้องกระทำการเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับนะฮะเว้นแต่หนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับยังไม่ถึงกำหนดชำระนะครับนะฮะนะครับถ้าถึงกำหนดชำระแน่นอนครับทั้งสองฝ่ายต้องเดินตามมาตรา369แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะครับนะฮะต้องดูนะครับดูให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วหลักการทั่วไปนะครับนะฮะหลักการทั่วไปหลักสำคัญประการหนึ่งซึ่งนักศึกษาต้องทราบนะครับแล้วก็ต้องนะครับเข้าใจถึงหลักการตรงนี้อย่างมากๆเลยนะครับก็คือสัญญานั้นเมื่อได้ทำขึ้นแล้วระหว่างคู่สัญญานี้นะครับก่อให้เกิดหนี้ครับก่อให้เกิดหนี้ครับนะฮะก่อให้เกิดหนี้ซึ่งผูกมัดคู่สัญญาในอันที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามความตกลงและตามหลักกฎหมายว่าด้วยหนี้นะครับแต่มีข้อน่าสังเกตว่านะครับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของผลแห่งสัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำความตกลงกันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติที่สำคัญตับนับตั้งแต่มาตรา369ถึงมาตรา372นะครับนะฮะซึ่งได้กล่าวถึงผลแห่งสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องสัญญาต่างตอบแทนประการหนึ่งกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374ถึงมาตรา376ซึ่งกล่าว

ถึงกรณีสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกอีกกรณีหนึ่งนะครับจึงทำให้มีปัญหาว่าถ้าหากเป็นเรื่องของสัญญาโดยทั่วๆไปเช่นสัญญาไม่ต่างตอบแทนสัญญามีค่าตอบแทนสัญญาไม่มีค่าตอบแทนหรือสัญญาอื่นๆเนี่ยนะครับนะที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนแล้วผลแห่งสัญญาในกรณีเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโดยนะจากในเรื่องของผลแห่งสัญญาเนี่ยนะครับนะฮะในข้อนี้เนี่ยนะครับในข้อนี้แม้กฎหมายจะไม่ได้มีบทบัญญัติพิเศษในหมวดที่ว่าด้วยผลแห่งสัญญาโดยตรงนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะฮะหากจะถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็อาจจะตอบได้ว่าสัญญาโดยทั่วไปอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันโดยปกติมักจะเป็นสัญญาซึ่งเรียกว่าสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งก่อให้เกิดหนี้ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ฝ่ายเดียวมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือนะครับเป็นสัญญาที่ปกตินะครับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเจ้าหนี้และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นลูกหนี้ในกรณีเช่นนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาในทํานองนี้เป็นไปในลักษณะที่น้อยเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อพูดถึงสัญญาอื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนก็ได้มีบทบัญญัติไว้เฉพาะตั้งแต่นะครับที่มีบทบัญญัติเฉพาะไว้ตั้งแต่369ถึง372แล้วก็จะเห็นว่าหากจะพิจารณาถึงผลที่เกิดจากสัญญาต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องซึ่งนำบทบัญญัติทั่วไปในนี่บับ2นะครับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปนะครับที่สำคัญเลยที่เกิดขึ้นในหน่วยที่7ของเราเนี่ยนะครับนะฮะก็เกือบจะเป็นเรื่องผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนทั้งสิ้นนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนนั้นมีปัญหานะที่จะต้องกล่าวอยู่2ประการใหญ่ๆก็คือการปฏิบัติชำระหนี้ซึ่งฝั่งฝ่ายต่างก็ต้องกระทำตอบแทนกันประการหนึ่งกับเรื่องปัญหาภัยพิบัติครับนะปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาอีกประการหนึ่งนะครับซึ่งปัญหาภัยพิบัตินี้สำคัญนะครับนะฮะโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการทั่วไปเนี่ยลูกหนี้ต้องรับผลแห่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานะครับลูกหนี้ต้องนะครับรับผลแห่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาเว้นแต่ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิ์นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ใน370 71 72นะครับที่เป็นสาระสำคัญนะครับนะครับดังนั้นอะไรเป็นสัญญาต่างตอบแทนและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฝ่ายใดจะต้องรับผิดก็จะปรากฏเนื้อหานะฮะโดยหลักตามที่ได้กล่าวให้นักศึกษาได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะต่อไปนะครับเป็น3เรื่องสำคัญประการท้ายๆของหน่วยที่7นะครับนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เมื่อเกิดสัญญาแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับภายหลังจากที่เกิดสัญญาก็คือในเรื่องของมัดจำนะครับในเรื่องของเบี้ยปรับนะครับและในเรื่องของนะครับการเลิกสัญญานะครับนะมาประการแรกก่อนครับมัดจำนะฮะไหนเอาเงินมามัดจำให้ทีมัดจำมาหรือยังนะครับเราจะไปจ้างวงดนตรีนะครับรถแห่มางานบวชนาคนะครับเราเรียกว่าเป็นสัญญาจ้างอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็นะครับเอาเงินมัดจำมานะ 50% ก่อน 30% ก่อนได้ไหมนะครับจะไปทำสัญญาตรงนี้เอามัดจำมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการเรียกมัดจำแล้วมัดจำคืออะไรนะฮะมัดจำต้องผูกด้วยหนังยางนะครับหรือผูกด้วยได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะมัดจำนะครับมัดจำในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยก็คือสิ่งของซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมอบให้กับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนะฮะในขณะทำสัญญาเพื่อเป็นการประกันฮะประกันนะครับการปฏิบัติตามสัญญานะครับเพื่อเป็นการประกันนะครับการปฏิบัติตามสัญญานะครับเราเรียกตรงนี้ว่ามัดจำนะครับนะซึ่งในมัดจำเนี่ยนะครับมัดจำเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับนะฮะกฎหมายได้กำหนดหลักการที่สำคัญอันเกี่ยวกับมัดจำโดยตรงเนี่ยไว้ดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือนะครับนะให้ส่งคืนหรือจัดการเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนนะฮะจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วน2นะครับให้ริบนะครับ
ให้ริบนะครับริบเมื่อไหร่ริบก็คือถ้าฝ่ายผู้วางมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้นะฝ่ายผู้วางมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้หรือการชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดซึ่งฝ่ายนะครับฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบนะครับหรือถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้นนะครับนะฮะอันนี้ให้ริบนะครับอันนี้ให้ริบนะครับและประการต่อมาก็คือให้ส่งคืนครับนะฮะให้ส่งคืนนะฮะถ้าฝ่ายที่รับมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้นะครับนะฮะหรือการชําระหนี้ตกเป็นวิสัยเพราะพฤติการอันฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งนะครับต้องฝ่ายที่รับมัดจำเนี่ยต้องรับผิดชอบนะริบกรณีที่ฝ่ายวางต้องรับผิดชอบแต่คืนเป็นกรณีที่ฝ่ายนะครับฝ่ายวางนะครับฝ่ายรับมัดจำเนี่ยนะครับฝ่ายรับมัดจำต้องรับผิดชอบนะครับนะฮะนี่คือมัดจำนะครับนะต่อมานะครับคำที่นะครับมาคู่กับมัดจำนะครับมาคู่กับมัดจำถามว่ามาตลอดเลยไหมก็จะมาตลอดนะครับนะขึ้นอยู่กับคู่สัญญานะครับว่านะครับจะใช้คำนี้หรือเปล่าจะเกิดคำนี้หรือเปล่าแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมักจะไม่อยากให้เกิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งมักจะไม่อยากให้เกิดนะครับคำนี้นะครับซึ่งคำนี้ก็คือคำว่าเบี้ยปรับนะฮะเบี้ยปรับนะครับเบี้ยปรับคืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับได้วางหลักนะครับที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับนะครับไว้ว่านะครับเบี้ยปรับก็คือข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ให้สัญญาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินนะครับจะใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินนะครับอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับนะฮะซึ่งความตกลงนะครับให้เบี้ยปรับแก่กันนั้นนะครับย่อมกระทำได้ทั้งที่กำหนดไว้ว่าเบี้ยปรับนั้นจะใช้เป็นจำนวนเงินหรือเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งมิใช่เงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ฮะเป็นทั้งเงินและไม่เป็นเงินก็ได้นะครับนะฮะและในกรณีที่คู่สัญญาตกลงในเรื่องเบี้ยปรับไว้เป็นจำนวนสูงนะสูงมากเลยนะสูงเกินสมควรฮะนะครับนะองค์กรนะที่จะเข้ามานะครับลดเรื่องนี้ก็คือศาลครับศาลมีอำนาจที่จะลดเบี้ยปรับลงนะครับให้พอสมควรนะฮะโดยวิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ประกอบนะครับนะฮะโดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ประกอบและในกรณีนะครับที่สำคัญก็คือในกรณีที่ลูกหนี้เขาอ้างว่าตนได้ชำระหนี้อันทำให้เจ้าหนี้ริบเบี้ยปรับไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้แล้วนั้นกฎหมายกำหนดนะครับนะกำหนดอะไรครับกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับกฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้มีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าตนได้ชำระหนี้ตามที่ตนกล่าวอ้างนั้นแล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของสาระสำคัญอันเป็นสาระถะของเบี้ยปรับนะฮะต่อไปในกรณีของการเลิกสัญญานะครับนะฮะการเลิกสัญญานะฮะนะครับเมื่อไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกนะฮะซึ่งเลิกในเรื่องนี้นะครับเลิกในส่วนของสัญญานะฮะนะฮะไม่ใช่เลิกกันในแบบ5นะซึ่งเป็นการหย่านะครับเลิกกันในตรงนี้นะครับนะฮะเนื้อหาสาระนะครับอันเป็นส่วนสำคัญนะครับก็จะอยู่ในส่วนของสิทธิการเลิกสัญญาวิธีการบอกเลิกสัญญาการระงับซึ่งสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญาครับนะฮะโดยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาครับนะฮะคู่สัญญาเนี่ยเขาสามารถตกลงทำสัญญาให้สัญญานั้นระงับสิทธินะหรือระงับสิทธิที่หน้าที่เนี่ยนะซึ่งคุณสัญญามีต่อกันตามสัญญานะครับคู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในเมื่อมีข้อตกลงในสัญญานะครับนะให้คู่สัญญาใช้สิทธิ์นะครับนะฮะใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญานั้นได้ซึ่งโดยปกติจะเป็นกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติข้อตกลงนะครับไม่ปฏิบัตินะฮะตามข้อตกลงหรือปฏิบัติฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาข้อใดข้อหนึ่งนะครับนะฮะไม่ปฏิบัตินะฮะและกฎหมายเนี่ยก็ให้สิทธิ์ด้วยนะครับให้สิทธิ์แก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้นะฮะซึ่งมีสาระสำคัญในการบอกเลิกอยู่2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีแรกก็คือกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้นะฮะโดยในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะต้องบอก

โดยมีกำหนดระยะเวลาอันสมควรให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ชำระหนี้ทำการชำระหนี้นั้นก่อนเว้นแต่ระยะเวลาที่กำหนดนะครับให้ไว้แล้วนั้นเป็นข้อสาระสำคัญนะครับส่วนกรณีหนึ่งก็คือเมื่อการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยคือไม่สามารถชำระหนี้กันได้แล้วเนี่ยนะครับไฟไหม้บ้านทั้งหมดในกรณีที่เป็นข้อสัญญาเกี่ยวกับบ้านไฟไหม้เรือทั้งหมดในกรณีที่เป็นสัญญาที่เกี่ยวกับเรือนะครับซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องไฟไหม้อย่างเดียวนะครับเหตุที่คือนะวัตถุนะครับได้หายไปแล้วเนี่ยคือพ้นวิสัยเนี่ยทำการชําระหนี้กันไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับนะเพราะความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาอีกฝ่าย

มีสิทธิ์ที่บอกเลิกสัญญากันได้นะหนึ่งนะผิดสัญญานะครับสองพ้นวิสัยครับก็สามารถที่จะดำเนินการใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญากันได้แล้วนะครับกันได้เลยนะไม่ใช่ได้แล้วธรรมดาได้เลยนะครับนะฮะต่อมาครับนะฮะการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาต้องกระทำต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตนประสงค์จะเลิกสัญญาและเมื่อได้แสดงเจตนาเลิกสัญญาแล้วจะกลับใจฮะไม่เอาแล้วไม่เลิกเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะฮะซึ่งในกรณีนะครับที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายนะครับประกอบด้วยบุคคลหลายคนนะฮะสัญญานี้ต้องสองฝ่ายขึ้นถ้ามีหลายคนหลายฝ่ายเป็นคู่สัญญานะครับนะการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือถูกบอกเลิกสัญญาจะต้องกระทําโดยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นหรือกระทําต่อบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นแล้วแต่กรณีกระทําโดยหรือกระทําต่อนะครับคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะครับถ้ามีหลายคนนะครับนะซึ่งก็แล้วแต่กรณีนะครับทีนี้ความระงับสิ้นไปนะครับความระงับสิ้นไปนะครับของการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าต้องระงับสิ้นไปนะครับเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวให้ผู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาใช้สิทธินั้นเสียภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับแต่ผู้มีสิทธิเลิกสัญญาไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวและสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาย่อมระงับสิ้นไปเมื่อผู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทำให้วัตถุแห่งสัญญาบุบสลายไปในส่วนที่เป็นสำคัญนะฮะหรือทำให้การคืนทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญากลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยนะครับก็ทำให้สิทธินะครับของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญานั้นระงับสิ้นไปและเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วก็ย่อมมีผลในทางกฎหมายก็คือทำให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมคือมีผลย้อนหลังไปในเวลาที่มีการทำสัญญากันนั่นเองครับครับนี่ก็คือเนื้อความเนื้อหาสาระนะครับของหน่วยที่7นะครับนะฮะหน่วยที่7ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับครับนักศึกษาครับต่อไปจะเป็นแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยที่7ผลแห่งสัญญามัดจำเบี้ยปรับและการเลิกสัญญานะครับนะฮะข้อแรกครับนะฮะข้อที่1ในเอ่ยนะครับนะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เป็นสากล นะครับในมุมของประเทศภาคพื้นยุโรปนะครับโดยถามว่าข้อใดคือหลักกฎหมายสำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหลักกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่ครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านะครับและสัญญาเท่านั้นนะครับและสัญญาอาจส่งผลไปยังบุคคลภายนอกนะครับนะฮะข้อขอไข่ครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาและมีผู้และผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับข้อควายนะครับขอควายสัญญาย่อมมีผลตามความประสงค์ของคู่สัญญานะครับข้ององูสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญาย่อมไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนะฮะแต่อาจให้ผลดีแก่บุคคลภายนอกนะฮะแล้วข้อจอจานครับสัญญาอาจมีข้อกำหนดนอกเหนือความประสงค์ของคู่สัญญาได้ฝรั่งเศสเขาพูดอย่างนี้ครับว่าสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญาย่อมไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกและอาจให้ผลดีแก่บุคคลภายนอกอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของเราด้วยนะครับข้อต่อมาครับข้อ2นะครับข้อใดคือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับมัดจำต้องส่งผู้รับมัดจำนะขอไปผู้รับมัดจำนะฮะต้องส่งคืนมัดจำนะฮะเมื่อใดละนะครับนะฮะก็ไก่ฝ่ายที่วางมัดจำได้ปฏิบัติการชำระหนี้บางส่วนนะครับขอไข่ฝ่ายที่วางได้ปฏิบัติการปฏิบัติชำระหนี้ของตนอย่างถูกต้องนะฮะขอควายฝ่ายที่วางมัดจำนะครับได้กระทำการตามสัญญาบางส่วนงูฝ่ายที่วางมัดจำได้ดำเนินการตามข้อสัญญาครบถ้วนและจอจานฝ่ายที่วางมัดจำนั้นได้บอกกล่าวเจ้าหนี้เพื่อทราบแล้วนะฮะตรงนี้สำคัญครับเมื่อฝ่ายที่วางมัดจำนั้นได้ปฏิบัติการชำระหนี้ของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับนะชำระหนี้ครบถ้วนนะครับถูกต้องแล้วนะครับนะงองูนั้นปฏิบัติตามข้อสัญญานะครับอาจจะยังไม่ถูก 100% เหมือนกับขอไข่ซึ่งขอไข่เนี่ยนะครับถูก 100% จึงเป็นข้อเฉลยที่ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อ3ครับกฎหมายเรียกการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งให้สัญญาต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะให้เงินหรือใช้สิ่งของอื่นเมื่อตนไม่ชำระหนี้นั้นเลยหรือชำระหนี้นะครับแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่างไรนะครับ
ค่าปรับไหมไม่ใช่นะครับค่าสินไหมทดแทนหรือเปล่าไม่ถูกนะฮะค่าผิดสัญญายังไม่ใช่นะครับเบี้ยปรับอ๋อ

อ๋อเหมือนกับที่ฟังมาเมื่อครู่ลองเดากาข้อนี้ก่อนจะใช้เดาก็จะเป็นข้อความเชิงลบลองทายเบี้ยปรับนะฮะหลายคนนะครับที่ฟังอยู่นะขีดเบี้ยปรับโดยลืมไปว่าจอจานก็ยังอยู่ซึ่งบอกว่าดอกเบี้ยถูกไหมไม่ถูกครับเบี้ยปรับที่กากันเยอะๆนั้นถูกต้องแล้วครับนะฮะและในข้อ4ครับข้อใดคือผลของกฎหมายในกรณีทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นบุบสลายในส่วนสําคัญเพราะการกระทําเพราะความผิดของบุคคลผู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาครับเมื่อครูเพิ่งพูดไปนะครับข้อไก่ใช่ไหมสัญญาเลิกสัญญานั้นสะดุดหยุดอยู่สะดุดหยุดลงเป็นโมฆะเป็นโมฆะไหมไม่มีไม่เกี่ยวนะครับนะฮะที่เกี่ยวคือสัญญาเลิกนะฮะสิทธิเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับสิ้นไปนั่นเองครับครับนักศึกษาครับนี่ก็คือแนวคําถามและคําตอบของหน่วยที่7นะครับในเรื่องของผลแห่งสัญญานะครับซึ่งผลแห่งสัญญานี้มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะซึ่งขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาต่างตอบแทนนะครับอยู่ในมาตรา369แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะเป็นสัญญาที่นะครับนะฮะคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการนะครับปฏิบัติการชําระหนี้ต่อกันนะครับนะอย่าลืมครับถ้าคิดอะไรไม่ออกจําอะไรที่เอ๊ะมันมีลักษณะอย่างไรนะสัญญาต่างตอบแทนนะก็คิดถึงนะครับสำนวนไทยที่บอกหมูไปไก่มานะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมูจะไปไก่จะมาเนี่ยนะครับต้องดูก่อนว่านะครับหนี้ของอีกฝ่ายนั้นถึงกําหนดหรือยังนะครับถึงกําหนดหรือยังนี่สําคัญนะครับและในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือภัยพิบัติฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิทธิ์หรือทรัพย์ที่ยังเป็นทรัพย์ยังที่ยังไม่ได้เป็นทรัพย์เฉพาะสิทธิ์เนี่ยฝ่ายใดมีหน้าที่ต้องรับผิดนะครับนะพับนะกฎหมายจะใช้คําว่าพับนะพอพานแผ่นอากาศบอลใบไม้ที่เหมือนกับพับผ้าเนี่ยนะฮะพับก็คือบาปเคราะห์นะครับสมัยผมเรียนเนี่ยท่านอาจารย์บอกโอ้โหไม่ใช่บาปเพราะอย่างเดียวนะครับคือความโชคร้ายนะฮะตกเป็นพับกับฝ่ายใดความโชคร้ายก็จะอยู่อีกฝ่ายนั้นนะฮะแต่ก็ต้องดูพฤติการนะครับนะฮะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือยังความผิดเป็นของใครฝ่ายลูกหนี้หรือฝ่ายเจ้าหนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเอามาวินิจฉัยในเรื่องของผลแห่งสัญญาด้วยนะครับผลแห่งสัญญาด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการเกิดขึ้นของสัญญาที่พวกเราท่องกันจนขึ้นใจว่าสัญญาคือนะครับคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันนะฮะหรือสอดคล้องต้องกันประมาณนี้นั่นเองนะครับนะครับและใน3ประการสุดท้ายนะครับที่ได้ถามไปในข้อคําถามคําตอบเมื่อคู่ก็ในเรื่องของเบี้ยมัดจําเบี้ยปรับและการเลิกสัญญาครับนะฮะนะครับนะในขณะทําสัญญาเราวางเงินนะฮะวางเงินกันไว้นะครับเรียกว่าอย่างง่ายๆคือมัดจำนะครับนะมัดจำนะซึ่งก็สามารถให้ริบนะฮะให้คืนในกรณีต่างๆตามที่ได้กล่าวไปในเบื้องและอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยปรับฮะเบี้ยปรับเมื่อไม่ปฏิบัติการตามสัญญานะครับเมื่อไม่ปฏิบัติการตามสัญญาหรือเกิดความรับผิดที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่ให้สัญญาไว้เนี่ยเราก็อาจกําหนดเบี้ยปรับระหว่างกันนะครับระหว่างคู่สัญญาไว้ได้ครับนะฮะนะฮะนะครับเบี้ยปรับนะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกใช่ไหมฮะไปเช่ารถแห่หมอลำซิ่งนะหรืออะไรก็ต่อมีอะไรเนี่ยนะครับนะถ้านะเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับนะก็ต้องเรียกมัดจำไว้ก่อนว่านี่นะนะครับเผื่อวันนั้นคุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยผมก็นะครับนะริบมัดจำนะนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรฮะเบี้ยปรับถ้ากรณีมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญานะครับนะครับตามที่กล่าวมาในเบื้องต้นนะครับและที่สําคัญครับนะครับนะฮะกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ครับให้สิทธิ์ในการที่คู่กรณีแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับจะเลิกสัญญานะครับต่อกันได้นะครับนะเลิกแล้วต่อกันไม่ใช่นะครับเลิกสัญญาคือยุติหรือสิ้นสุดนะครับนะฮะความสัมพันธ์ตามสัญญาได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่อาจารย์ได้นะฮะบรรยายให้กับนักศึกษาได้รับทราบในเบื้องต้นนั่นเองนะครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
9: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
10: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีนักศึกษานะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายในหน่วยที่7นะครับของคำบรรยายกฎหมายอาญาภาคทั่วไปนะครับซึ่งเป็นข้อความมั่นคงแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างนิดนึงนะครับเพราะว่าความผิดโดยทั่วๆไปเนี่ยจะมีการกระทำที่เป็นการกระทำแล้วเป็นความผิดนะครับด้วยการกระทำโดยเฉพาะของการกระทำของตัวการแต่จะมีกรณีบางอันจะเป็นกรณีผู้สนับสนุนนึกออกไหมครับหรือเป็นกรณีการกระทำบางอย่างเนี่ยยังไม่ถึงการกระทำที่เป็นความผิดฐานพยายามเนี่ยจะมีกฎหมายที่กำหนดโทษไว้การสนับสนุนมีการกำหนดโทษไว้แล้วก็โทษจะไม่เท่ากับตัวการรวมถึงกรณีของการตัดเตรียมโดยปกติแล้วการกระทำความผิดอาญาเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีของการตัดเตรียมไว้เว้นแต่การกระทำความผิดบางเรื่องตัวอย่างเช่นการวางเพลิงเผาทรัพย์ถึงการกระทำไม่จำเป็นต้องใกล้เคียงกับผลสำเร็จจึงถือเป็นการกระทำฐานพยายามแค่ตัดเตรียมเช่นคุณเตรียมซื้อน้ำมันไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วมีพฤติกรรมในลักษณะของการจะไปวางเพลิงเผาทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดฐานตัดเตรียมการได้แต่คอนเซ็ปต์ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกต่างกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในส่วนของความผิดฐานความมั่นคงมีพาร์ทที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการตัดเตรียมความผิดฐานเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเป็นความผิดฐานตัดเตรียมการก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมจะเสนอในหัวข้อในหน่วยนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ประมาณสัก5เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทผู้แทนพระองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบางมีการลอบปล้นพระชนม์มันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศกับอันที่2บางทีคนของเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นความมั่นคงนะครับของรัฐนะภายนอกราชอาณาจักรซึ่งมันอาจจะเป็นกรณีของการให้ข้อมูลสื่อสารไปต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศให้ข้อมูลลับมาโจมตีคนภายในประเทศหรือไปร่วมกับต่างประเทศมารบกับคนภายในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นี่แหละนะครับอันถัดมาเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศรวมถึงอันสุดท้ายที่เป็นหัวข้อที่น่าจะเป็นการพูดกันทั่วโลกเยอะมากก็คือเรื่องของ terrorist หรือการก่อการร้ายนะครับที่นี่จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันพาร์ทแรกขออนุญาตไปที่เรื่องของความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับพาร์ทแรกแน่นอนน่าจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดก็คือรอบปลงก็คือการปลงพระชนพระมหากษัตริย์นะการที่จะปลงพระชนพระมหากษัตริย์นะครับเนี่ยถ้าเป็นระวังโทษแน่นอนสูงสุดของโทษประหารชีวิตนะครับก็จะเป็นโทษที่กำหนดและอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นเนาะการกระทำโดยปกติตัวการกับความผิดสำเร็จกับพยายามเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะกำหนดในฐานกฎหมายอาญาไม่เท่ากันแต่ในมาตรานี้ในมาตรา107บอกเลยว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้นก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันหรือเป็นกรณีผู้ใดนะเห็นไหมในวรรค2บอกว่าผู้ใดมีการตัดเตรียมการเพื่อปลงพระชนพระมหากษัตริย์